0: หมายและนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับหรือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กำหนดนโยบายหลักไว้ที่แถลงต่อสภาไว้12ประการนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2562นะครับทั้ง12ประการนะครับอาจารย์จะยก3ลำดับแรกนะครับก็คือนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นโยบายลำดับที่2ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันลำดับที่3ก็คือนโยบายในการพัฒนาพื้นฐานนะครับเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนอกจากนี้นะครับยังได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนจำนวน12เรื่องนะครับในสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับนโยบายเร่งด่วน3อันดับแรกก็คือ1นโยบายในการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับและลำดับที่2ก็คือนโยบายในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันดับ3นะครับก็คือนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อรองรับการผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในประเด็นต่อมาก็คือลักษณะและแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ดีนะครับแล้วก็จะมีบางลักษณะนะครับซึ่งเป็นลักษณะของรัฐบาลไทยในการบริหารราชการแผ่นดินลักษณะที่สำคัญได้แก่นะครับ1นโยบายสาธารณะที่ดีนะครับจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน2นะครับควรจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับประการต่อมานะครับจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเลยนะครับประการที่3 4นะครับจะต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักแล้วก็มีหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการนะครับ5นะครับนโยบายของรัฐบาลที่ดีจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเช่นบอกไว้เลยว่าจะลดอัตราการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอกไว้เลยว่าจะเพิ่ม GDP กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ6นะครับนโยบายควรมีการทดลองนโยบายก่อนนะครับไม่ควรนำมาใช้เลยนะครับควรจะทำการทดลองในพื้นที่แคบๆนะครับหรือทดลองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้ดูผลกระทบของนโยบายนะครับจากนั้นค่อยขยายผลหรือนำนโยบายไปใช้ทั่วประเทศนะครับประการที่7นะครับนโยบายไม่ควรทอดทิ้งประชาชนและนโยบายที่ดีควรจะแก้ไขปัญหาได้จริงนะครับประการที่8นะครับนโยบายที่ดีควรเน้นการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นของภาคประชาชนเอกชนประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการกำหนดนโยบายและประการสุดท้ายครับจะต้องยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับ public interest ซึ่งนอกจากนี้นะครับนอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแล้วจะต้องทำการประเมินผลนะครับเพื่อรับทราบว่านโยบายนั้นๆที่ได้กำหนดได้นำไปปฏิบัติเมื่อประเมินผลออกมาแล้วได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับหรือคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ในส่วนของตอนที่2และ3นะครับก็จะแบ่งประเด็นออกทั้งหมดเป็น3ประเด็นนะครับก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็ประเด็นแผนการบริหารราชการไทยนะครับซึ่งก็จะมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งใครๆก็ต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครับโดยเฉพาะในการบริหารราชการไทยเพราะนะครับยุทธศาสตร์ชาตินะครับระยะ20ปีประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นะครับซึ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา65นะครับซึ่งกำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นแผนระยะยาวบังคับใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับมีผลบังคับใช้20ปีจนถึงปี2580นะครับซึ่งอันนี้ก็มีเนื้อหาสาระนะครับซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะครับสาระสำคัญของแผนนะครับที่เรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับถ้าจัดลำดับนะครับความสำคัญจะอยู่บนสุดเลยนะครับบนสุดนะครับแผนพัฒนาแผนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผนปฏิรูปประเทศแผนนโยบายความมั่นคงเนี่ยเราถือว่าเป็นแผนแม่บทจะต้องสอดคลับ

หรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับและแผนอื่นๆนะครับอย่างเช่นแผนพัฒนาจังหวัดแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าแผนการแผนแต่ละประเด็นนะครับอย่างเช่นแผนการท่องเที่ยวไทยนะครับแผนการยางการข้าวต่างๆนะครับเราถือว่าเป็นแผนตามประเด็นนะครับตามอเจนดาต่างๆก็ต้องสอดรับนะครับกับแผนแม่บทและก็แผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งแน่นอนว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติมีความสำคัญนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ซึ่งนักศึกษาจะต้องรู้นะครับไอเดียสำคัญก็คือวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์กำหนดไว้นะครับประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนเป้าหมายนะครับของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนนะครับและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติไว้ทั้งหมด6ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับซึ่งเป็นประเด็นซึ่งเวลาเราจัดแถบทำแผนพัฒนาหรือแผนแม่บทต่างๆจะต้องสอดรับหรือสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นประเด็นที่1นะครับด้านความมั่นคงนะครับความมั่นคงก็จะเน้นเรื่องการบริหารจัดการสภาวะของประเทศชาตินะครับบนหลักของความมั่นคงปลอดภัยเอกราชอำนาจอธิปไตยครับอันด้านที่2นะครับเป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและส่งเสริมนะครับสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับยุทธศาสตร์ที่4นะครับด้านการสร้างโอกาสนะครับความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ที่5นะครับด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ซึ่งสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับนักรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงนะครับก็คือด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะครับซึ่งจะเน้นมิติของนะครับการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับการจัดการภาครัฐซึ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการนะครับบนพื้นฐานของความสมดุลนะครับซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ประเด็นนะครับก็มีรายละเอียดสาระสำคัญที่อยู่ในหน่วยที่6แล้วนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีความสำคัญมากนะครับประเด็นต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่4ของหน่วยที่6นะครับก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นแผนแม่บทสำคัญนะครับในการวางแผนพัฒนาภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาสรุปนะครับในสาระสำคัญนะครับของประเด็นนี้อยู่ทั้งหมด3นะครับ3เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องแนวคิดนะครับเรื่องแผนสาระสำคัญของแผนแล้วก็ร่างของแผนพัฒนาฉบับต่อไปนะครับเพราะว่าฉบับที่12เนี่ยจะหมดนะครับในปี2565นะครับและจะประกาศใช้ในแผนที่3นะแผนที่13นะครับในปี2566นะครับซึ่งสาระสำคัญของเอกสารชุดนี้ก็ยังต้องใช้ในปี2566แน่นอนดังนั้นนักศึกษาก็ควรมีความรู้นะครับในส่วนของแผน13ด้วยนะครับอันแรกนะครับในเรื่องของแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยนะครับต้องสาวความไปหน่อยนะครับจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับรัฐบาลนะครับได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งมีคณะกรรมการ20ท่านนะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็ได้ร่วมมือกับธนาคารโลกนะครับจัดทำผังเศรษฐกิจขึ้นในปี2496ถึง2499แล้วครับเป็นที่มาหรือจุดเริ่มต้นของการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับและก็เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นนะครับในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับซึ่งได้มีการนะครับจัดตั้งสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพัฒนาเศรษฐกิจก่อนคือมุ่งเน้นเศรษฐกิจก่อนนะครับในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับแล้วก็มีการซึ่งสำนักงานนี้คือสำนักงานสภาพัฒน์เนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมีหน้าที่สำคัญก็คือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนนะครับให้กับรัฐบาลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับและก็เป็นรูปเป็นร่างประกาศใช้นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติครั้งแรกนะครับในปี2504นะครับซึ่งแผนแรกเนี่ยมีสาระสำคัญนะครับก็เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับพวกประปาไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเศรษฐกิจของรัฐบาลมากกว่าเน้นเศรษฐกิจนะครับถ้านักศึกษาอยากได้สาระสำคัญของแผนปี2504ก็ลองร้องเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะครับก็จะรู้ว่า2104เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับแผนนี้โดยเฉพาะนะครับนี่เป็นที่มานะครับของแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยนะครับซึ่งแผนที่1นะครับเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแห่งชาตินะครับแต่ว่าแผนที่2ที่3นะครับได้เพิ่มสังคมเข้าไปด้วยนะครับจนถึงนะครับแผนฉบับปัจจุบันนะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2000จริงๆก็คือ2559นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยให้มันสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประกาศใช้ในปี2561นะครับรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดในการจัดแผนนะครับให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12เนี่ยนะครับมาเริ่มในปี2561อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดในการใช้ในปี2565สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับอันแรกก็คือกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทำแผนนะครับมีอยู่4ประเด็นนะครับอันแรกคือน้อมนำนะครับและประยุกต์ใช้นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการมาขับเคลื่อนแผนนะครับอันที่2นะครับเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะครับอย่างมีส่วนร่วมนะครับอันที่3นะครับสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะแนวคิดการปฏิรูปประเทศนะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญและเป็นกลไกหลักของรัฐบาลนะครับและก็4นะครับใช้วิสัยทัศน์เดียวกับยุทธศาสตร์ชาติก็คือการพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับสังคม อยู่ร่วมกันอย่างนะครับมีความสุขนะครับส่วนกรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2ก็สอดรับนะครับหรืออยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์นะครับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีในระยะต้น5ปีแรกของการประกาศใช้นะครับก็คือพยายามที่จะยกระดับนะครับประเทศไทยนะครับจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนะครับกระจายรายได้กระจายความเป็นธรรมในสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับเป็นระบบนิเวศมีระบบนิเวศระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและเกิดการพัฒนาอย่างมีความสุขอย่างมีความสมดุลนะครับแล้วก็ให้บรรลุนะครับแผนพัฒนาประเทศนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีทั้งหมด10นะครับประเด็นยุทธศาสตร์นักศึกษาก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดทั้ง10ประเด็นยุทธศาสตร์แตกย่อยมาจาก6ยุทธศาสตร์ชาตินะครับ6ประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงนะครับด้านการเสริมสร้างการแข่งขันนะครับด้านการเติบโตนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนักศึกษาสามารถดูได้นะครับทั้ง6ประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมโยงนะครับหรือสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับดังนั้นในส่วนของแผนนี้จะหมดในปี2565นะครับส่วนปี2166ก็จะมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับซึ่งนักศึกษาก็ควรที่จะรู้ไว้นะครับสาระสำคัญของกรอบนี้ก็คือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนนะครับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจในการต่อยอดหรือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะที่2นะครับซึ่งก็วางกรอบไว้ก็คือเรื่องของการพลิกโฉมประเทศไทยนะครับให้เท่าทันสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกนะครับมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างเศรษฐกิจสร้างคุณค่านะครับสังคมเดินหน้านะครับอย่างยั่งยืนนักศึกษาลองไปดูนะครับแล้วก็มีการปักหมุดการจะทำแผนครั้งนี้ไว้13ประการนะครับซึ่งรายละเอียดอยู่ในหนังสือนะครับก็ลองไปดูซึ่งเราก็จำเราในสาระสำคัญของประมวลชุดวิชานี้นะครับก็จะเน้นเรื่องการขับเคลื่อนแผนนะครับดังนั้นแผน12ฉบับปัจจุบันจะหมดในปี2565แล้วก็จะใช้แผน13ต่อดังนั้นสาระสำคัญของแผน13นักศึกษาก็ควรที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะครับครับสำหรับตอนสุดท้ายนะครับในประเด็นที่5นะครับซึ่งอาจารย์จะสรุปเนื้อหานะครับให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในแผนการบริหารราชการไทยในภาพรวมนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด
3เรื่องนะครับก็คือแผนการบริหารราชการส่วนกลางนะครับอันนี้จะเน้นกระทรวงนะครับทบวงกรมนะครับหรือหน่วยงานราชการนะครับซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมนะครับอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแบบนี้

ต้นนะครับเราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกรมนะครับและก็แผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็คือแผนจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับอันที่3ก็คือแผนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะมีสาระสำคัญนะครับในส่วนต่อไปนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถนะครับดูเพิ่มเติมได้นะครับอันแรกนะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการนะครับส่วนกลางนะครับเราเน้นที่กระทรวงนะครับเราเน้นที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติราชการนะครับอันนี้ให้ไปดูนะครับโดยเฉพาะให้ไปดูนะครับในมาตรา16ของพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546วางกลไกนะครับหรือวางหลักการให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตัวเองนะครับเป็นแผนเราเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการ5ปีนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดคล้องกับแผนหรือนโยบายนะครับความมั่นคงแห่งชาติสอดคล้องกับนะครับแผนการดำเนินงานของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับอันที่สองนะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยจะเป็นแผนแม่บทนะครับในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยก็คือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็คือคนที่ดู20กระทรวงนะครับ19กระทรวงกับ1สำนักนายกเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกระทรวงนะครับก็ต้องถ่ายโอนแนวคิดนโยบายต่างๆไปกับแผนของกระทรวงทบวงกลมที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นนะครับแผนที่สำคัญนะครับในการถ่ายโอนนโยบายนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่างๆของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็จัดทำเป็นแผนพัฒนานะครับหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการ5ปีนะครับแล้วก็ในแต่ละหน่วยงานก็จะมีแผนปฏิบัติราชการนะครับเพื่อทำให้เกิดความสอดคล้องความเชื่อมโยงกันในการบริหารราชการแผ่นดินและก็การจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเพราะสุดท้ายแล้วงบประมาณต่างๆนะครับของหน่วยงานราชการจะต้องถูกอนุมัตินะครับโดยคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นถ้าเราทราบแผนทราบแนวทางการบริหารราชการต่างๆก็จะทำให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็คือแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดนะครับอันนี้ใช้เป็นแผนนะครับในการควบคุมนะครับทุกมิติของการพัฒนาเราเรียกในเชิงของนะครับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับหรือ area based strategic plan นะครับก็คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับเพราะจังหวัดเนี่ยนะครับในประเทศไทยมีทั้งหมด76จังหวัดนะครับเราไม่นับรวมกรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราก็จะมีแผนทั้งหมดในการพัฒนาจังหวัดเนี่ย76จังหวัดนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับให้สอดรับกับแผนพัฒนาภาคนะครับแผนยุทธศาสตร์การแผนชาติแผนชาติในระดับต่างๆซึ่งเราเรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผนหรือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและสูงสุดก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับอันที่2นะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่สำคัญก็คือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับในประเทศไทยเรามีการวางกลไกนะครับให้มีกลุ่มจังหวัดขึ้นไม่ใช่ภาคนะครับเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับมีทั้งหมด18กลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งก็จะวางนะครับนโยบายต่างๆผ่านกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งก็จะเป็นการรวมของจังหวัดมากกว่า1จังหวัดนะครับมารวมตัวกันที่มีบริบทพื้นที่ที่มีภูมิประวัติศาสตร์นะครับภูมิประเทศนะครับใกล้เคียงกันมารวมกันแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายร่วมกันในการยกระดับเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมากกว่าระดับจังหวัดนะครับเป็นระดับกลุ่มจังหวัดนะครับแล้วก็มีการวางแผนนะครับให้มันสอดรับกันในเชิงของกลุ่มจังหวัดกำหนดมิติของการพัฒนาร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแผนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับแผนที่สำคัญนะครับเพราะว่าราชการส่วนท้องถิ่นเน้นหลักการกระจายอำนาจนะครับเน้นหลักการกระจายอำนาจในการบริหารราชการดังนั้นการกระจายอำนาจนะครับจะต้องนะครับมีแผนการดำเนินงานของตัวเองแผนการดำเนินงานของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นนะครับเป็นลักษณะของแผนเชื่อมโยงแผนประสานกันระหว่างพื้นที่นะครับพื้นที่ของท้องถิ่นก็จะมีหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆก็จะถ้าเอา
แต่ละหมู่บ้านแต่ละแผนของแต่ละชุมชนมาเชื่อมกันนะครับให้มันสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดสอดรับกับแผนพัฒนาภาคสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีแผนท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วก็วางแผนการพัฒนาในเชิงของการบูรณาการนะมีกระบวนการจะทำแผนในลักษณะไตรภาคีไตรภาคีก็คือ3ภาคส่วนที่สำคัญก็คือภาคส่วนของผู้บริหารภาคส่วนของพนักงานส่วนท้องถิ่นภาคส่วนของภาคประชาชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมนะครับซึ่งก็จะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับเกิดการเชื่อมโยงเกิดการประสานนะครับสามารถจัดทำบริการสาธารณะสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านแผนการดำเนินงานนะครับของท้องถิ่นนะครับซึ่งเราเรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีระยะเวลา5ปีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นต้องจัดทำนะครับซึ่งก็จะทำให้ท้องถิ่นต่างๆสามารถดำเนินงานได้อย่างมีทิศทางนะครับด้วยงบประมาณด้วยบุคลากรและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเองนะครับสำหรับนะครับแผนการบริหารราชการไทยทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นก็มีสาระสำคัญเช่นนี้ครับผม

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับกับผมอาจารย์อัศราวุธโยธาสุภาพนะครับวันนี้นะครับจะมาบรรยายหน่วยที่9นะครับกลุ่มการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ2การป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็3ก็คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูตอนที่1กันเลยนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยคือกลุ่มโรคที่มีพยาธิสภาพต่อระบบหัวใจนะครับและหลอดเลือดกายนะครับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับได้แก่โรคที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับ2โรคหลอดเลือดสมองนะครับ3โรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็4โรคหัวใจรุมาติกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะนะครับของแต่ละโรคกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมันก็คือกลุ่มโรคนะครับที่มีพยาธิสภาพใดๆก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับหัวใจและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งมันออกเป็นแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะเกิดพยาธิสภาพที่หลอดเลือดนะครับผมหลอดเลือดหัวใจนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสาเหตุเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงนะครับผมกลุ่มที่3นะครับเป็นโรคหัวใจรุมาติกนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆนะครับได้แก่โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดนะครับโรคเส้นเลือดดำส่วนลึกตีบตันนะครับผมนะครับเรามาทำความรู้จักโรคแรกกันก่อนนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำไมนะครับถึงเรียกว่าโรคความดันโลหิตสูงก็คือมันเป็นระดับความดันโลหิตของเรานะครับที่สูงนะครับถามว่าทำไมถึงสูงนะครับก็คือเราจะดูจากอะไร1ก็คือดูจากค่าความดันโลหิตนะครับซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์นะครับหรือว่าค่าความดันตัวบนขณะที่หัวใจบีบตัวนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดนะครับ2ก็คือความดันโลหิตไดอะโซลิกบัดเพรสเชอร์นะครับก็คือค่าความดันขณะที่หัวใจคลายตัวนะครับหรือว่าค่าตัวล่างนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งการวัดนะครับจะต้องวัดอย่างน้อย2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยต้องวัดซ้ำกันห่างกัน2สัปดาห์นะครับผมเรามาดูเกณฑ์นะครับของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งแบ่งออกเป็นความดันปกตินะครับจะอยู่ที่120-80เนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับผมแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่สูงนะครับจะอยู่ในสีส้มนะครับก็คือ130-139นะครับอันนี้คือตัวบนนะครับส่วนตัวล่างก็คือ85-89นะครับอันนี้ถือว่าเสี่ยงควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเราเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็คืออยู่ที่140-159นะครับส่วนตัวล่างก็คือ90-99อันนี้คือควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับผม

โรคที่2นะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะครับก็คือภาวะของการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายหรือผิดปกตินะครับอาจเป็นการอุดตันนะครับตีบหรือแตกนะครับซึ่งมีอาการเฉียบพลันนะครับจะมีอาการหรืออาการแสดงนะครับอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดนะครับที่เป็นจุดก่อเหตุที่ทำให้เกิดสมองตายนะครับเรามาดูอาการเตือนของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอาการแรกนะครับก็คือปวดศีรษะรุนแรงนะครับทรงตัวลำบากนะครับมองภาพไม่ชัดมองเห็นภาพเบลอภาพซ้อนนะครับยกแขนไม่ขึ้นแขนขาชาหรืออ่อนแรงนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะครับใบหน้าเบี้ยวหรืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าโทร1669นะครับภายใน3ชั่วโมงนะครับผมโรคที่3นะครับก็คือโรคหัวใจขาดเลือดนะครับโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการนะครับที่เกิดจากเนื้อเยื่อนะครับหัวใจขาดออกซิเจนเพราะว่าเลือดนะครับไปเลี้ยงไม่พอนะครับมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการอุดตันนะครับแล้วก็ภาวะหัวใจหดเกร็งชั่วคราวนะครับทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยนะครับมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ภาวะความผิดปกติทางด้านสรีระนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับไขมันนะครับมันก็จะรวมไปถึงพวกการดื่มแอลกอฮอล์นะครับภาวะเครียดด้วยนะครับผมนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นภาพแสดงพยาธิสภาพนะครับของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของมันนะครับเกิดจากไขมันนะครับชนิด LDL นะครับซึ่งเป็นไขมันที่มันพบมากในกระแสเลือดนะครับเกิดจากการที่เรากินพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะครับไขมันทรานนะครับพวกมาการีนนะครับแล้วมันสะสมในกระแสเลือดนะครับผมทำให้มันไปอุดตันนะครับในเส้นเลือดของเรานะครับทำให้เลือดนะครับนำออกซิเจนไปเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจในบริเวณนั้นเนี่ยตายนะครับผมต่อไปนะครับโรคที่4นะครับก็คือหัวใจรุมาติกนะครับความหมายของโรคหัวใจรุมาติกนะครับก็คือมันเกิดจากไข้รุมาติกนะครับซึ่งเป็นการอักเสบนะครับโดยเป็นเหตุมาจากการติดเชื้อนะครับในกลุ่มพวกสเตปโตคอคไคกรุ๊ป A นะครับทำให้เกิดมีอาการไข้นะครับหรือว่าเรียกว่าไข้รุมาติกเฉียบพลันได้นะครับซึ่งมันจะนำมาซึ่งเกิดโรคหัวใจรุมาติกเรื้อรังตามมานะครับผมเรามาดูลักษณะอาการของโรคหัวใจรุมาติกนะครับก็คืออาการทางผิวหนังเนี่ยเราก็จะพบตุ่มนูนนะครับใต้ผิวหนังนะครับมีผื่นขอบแดงตามตัวตามมือนะครับตามเท้าแขนขานะครับนะถ้าเป็นอาการข้อนะครับก็จะพบตามข้อที่มีข้อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่านะครับข้อศอกหัวไหล่นะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับผมต่อไปนะครับอาการทางหัวใจนะครับมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับเหนื่อยง่ายนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับแรงแล้วก็บวมที่เท้านะครับบางทีเนี่ยก็จะพบเสียงฟู่นะครับจากลิ้นหัวใจนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจนะครับทำให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดนะครับให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายนะครับหรือสามารถสูบฉีดได้เพียงพอนะครับโดยการเพิ่มปริมาณหรือความดันหัวใจห้องล่างในช่วงคลายตัวนะครับเรามาดูสถิติการตายนะครับด้วยโรคไม่ติดต่อนะครับจากสถิตินะครับจะพบว่าโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ปี60จนถึง64เลยนะครับผมส่วนนี้นะครับแสดงอัตราป่วยนะครับด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุก็คือ60ปีนะครับ
อันนี้เป็นอัตราป่วยนะครับด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจากปี60จนถึง64เนี่ยกราฟนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับจากปี60จนถึง64เนี่ยจะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นนะครับในช่วงปี2562นะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูปัจจัยเสี่ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับก็ประกอบไปด้วยก็คือ1ความดันโลหิตสูงนะครับอย่างที่พูดไปนะครับถ้าความดันโลหิตสูงก็คือ140 90เนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากนะครับกว่าความดันไม่สูงนะครับผม2ก็คือhigh cholesterol ก็คือมีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเช่นกันนะครับการสูบบุหรี่นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมี obesity ก็คือภาวะอ้วนนะครับหรือว่าน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับแล้วก็พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับผมส่วนปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกรรมพันธุ์นะครับพันธุกรรมเนี่ยอันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะควบคุมนะครับหรือว่าเป็นอายุนะครับถ้าอายุสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับนะอย่างที่สถิติที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพศนะครับเพศเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าเพศชายนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในช่วงที่เพศหญิงเนี่ยยังมีประจำเดือนอยู่นะครับแต่ถ้าเพศหญิงเนี่ยหมดประจำเดือนนะครับความเสี่ยงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็จะเท่าๆกันนะครับผมสรุปในตอนที่1 นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็กลุ่มโรคที่สำคัญนะครับของกลุ่มโรคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจรูมาติกนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็จะเป็นพวกเพศอายุนะครับเรามาเริ่มที่ตอนที่2นะครับการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการป้องกันนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับ primary prevention นะครับระดับที่2นะครับก็เป็นการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับ secondary prevention นะครับแล้วก็การป้องกันระดับที่3นะครับก็คือเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับ tertiary prevention นะครับเรามาเริ่มจากระดับแรกกันก่อนนะครับก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันในขณะที่ยังไม่เกิดโรคเกิดขึ้นนะครับนะเป็นการป้องกันว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนนะครับซึ่งการป้องกันในระดับนี้นะครับสามารถทำได้โดยการควบคุมนะครับลดปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับการจัดการนะครับให้มีการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับคือด้านที่1 นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งอาหารเนี่ยเป็นควรลดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับอาหารเค็มนะครับหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงลดอาหารที่มีเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่รับประทานผักผลไม้นะครับผม2นะครับก็คือการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับมีส่วนช่วยในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเนื่องจากการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักนะครับไม่ให้เกิดภาวะอ้วนนะครับ
ด้านที่3นะครับก็คือการงดสูบบุหรี่นะครับก็การสูบบุหรี่เนี่ยก็คือคนที่ไม่สูบนะครับก็คือไม่ควรเข้าไปใกล้นะครับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าเป็นบุหรี่มือ2หรือว่ามือ3นะครับคนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าเลิกไป

เลยนะครับผมส่วนด้านที่4นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการไม่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของไตรกลีเซอไรด์นะครับพวกไลโปรตีนนะครับที่มีความหนาแน่นต่ำมากในเลือดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับ3อ2สนะครับซึ่งขาดไปอีอหนึ่งก็คือด้านอารมณ์นะครับมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่มีอารมณ์ตึงเครียดนะครับเป็นประจำเนี่ยจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมากกว่าคนที่มีจิตใจสงบนะครับผมถัดไปนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับปัจจัยที่เป็นภาวะผิดปกติทางด้านสรีรวิทยานะครับได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงนะครับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าภาวะอ้วนนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับที่2ก็คือการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับการป้องกันในระดับนี้นะครับเป็นการป้องกันในกลุ่มที่สงสัยว่าจะเกิดโรคหรือเริ่มเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและต้องการควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงนะครับนะการป้องกันในขั้นนี้นะครับได้แก่การวิจัยแต่แรกเริ่มนะครับการให้การรักษาทันทีซึ่งกิจกรรมการป้องกันเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็คือการค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับก็คือเป็นการคัดกรองนะครับนะการควบคุมในระยะนี้นะครับเป็นการป้องกันควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นการตรวจวัดความดันโลหิตในการตรวจประจำปีนะครับการคัดกรองเบื้องต้นนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับแล้วค่อยไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้ทันทีนะครับมันก็ต่อเนื่องมาจากขั้นเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีการคัดกรองนะครับว่าบุคคลนี้เสี่ยงนะครับเราก็นำบุคคลนี้นะครับมาทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษาทันทีนะครับซึ่งโรคต่างๆนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับก็จะสามารถช่วยให้การรักษาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับซึ่งการประเมินโอกาสเป็นการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตันนะครับโรคเส้นเลือดนะครับสมองตีบตันในระยะ10ปีข้างหน้านะครับในกลุ่มเป้าหมายได้แก่พวกกลุ่มโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็สามารถนำเครื่องมือชิ้นนี้นะครับไปใช้วัดในประชาชนทั่วไปได้นะครับที่มีอายุ 40-70 ปีนะครับที่ยังไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจนะครับโดยการประเมินนะครับไทยซีวิลิสสกอร์เนี่ยจะใช้ก็คือ Color Chart หรือว่าเป็นตารางสีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลักๆนะครับได้แก่อายุนะครับเพศนะครับการเป็นเบาหวานนะครับระดับความดันโลหิตตัวบนนะครับค่าไขมันนะครับแล้วก็อ้วนลงพุงนะครับส่วนเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าตกอยู่ในสีเขียวนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่ำนะครับตกในสีเหลืองนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางนะครับสีส้มเนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับสีแดงสูงมากนะครับแล้วก็สีแดงเข้มนะครับก็คือสูงอันตรายนะครับผมเราไปดูกรณีตัวอย่างนะครับนายศิลาวุฒิสมใจนะครับอายุ64ปีเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับสูบบุหรี่นะครับโดยได้รับการตรวจนะครับพบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลนะครับได้ค่าเท่ากับ225มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับระดับความดันโลหิตเท่ากับ140/80นะครับมิลลิเมตรประหลอดนะครับจากนั้นใช้ค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยมาประเมินโอกาสเสี่ยงค่าก็คือ140นะครับโดยเราจะไปเปรียบเทียบกับ
ตารางสีนะครับหรือว่า color chart นะครับเรามาดูนะครับนายศิลาวุฒินะครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานโอเคนะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับเป็นเพศชายวงกลมไปที่เพศชายนะครับผมสูบบุหรี่ด้วยนะครับอายุ60ปีนะเปรียบเทียบด้านซ้ายมือนะครับ60ปี

็ความดันโลหิตนะครับตัวบนนะครับอยู่ที่140นะครับจากนั้นนะครับก็ลากเส้นตัดมานะครับให้มันช่องตรงกันนะครับปรากฏว่าตกอยู่ในสีส้มนะครับผมตกอยู่ในสีส้มนั่นก็แปลว่านายศิลาวุฒิเนี่ยในระยะ10ปีข้างหน้านะครับมีระดับความเสี่ยงนะครับอยู่ในระดับที่สูงนะครับอยู่ที่ระหว่าง 20% ถึง 30% เลยนะครับสิ่งที่ควรได้รับก็คือควรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างน้อยทุก3เดือนนะครับแล้วมีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับการป้องกันในระดับตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนะครับเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับการวางแผนนะครับการจำหน่ายผู้ป่วยนะครับการให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งการมาตรวจตามนัดนะครับซึ่งเป็นการชะลอการดำเนินโรคนะครับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดไปสำหรับระดับการป้องกันนะครับก็จะประกอบด้วย3ระดับนะครับอย่างที่กล่าวไปมีระดับปฐมภูมินะครับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับบทบาทนะครับของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูหน่วยงานนะครับและผู้ที่มีบทการป้องกันแล้วก็ควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับหน่วยงานแรกนะครับที่เรารู้จักกันเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทอะไรนะครับมีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะครับกำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่2นะครับก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสปสช.นะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการจัดบริการต่างๆนะครับ3นะครับก็คือแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชกรและนักกายภาพบำบัดนะครับบทบาทก็คือมีบทบาทในการประเมินความเสี่ยงนะครับวินิจฉัยโรคนะครับรักษาฟื้นฟูแล้วก็ให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออสม.นะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการแนะนำนะครับให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้ารับการประเมินนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยนะครับผมต่อไปนะครับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับในการป้องกันนะครับโดยลดปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงคืออะไรนะครับการลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็เป็นการป้องกันนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปัจจัยเสี่ยงที่จะพูดถึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็คืองดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับการดื่มสุราการงดหวานมันเค็มนะครับการออกกำลังกายนะครับการจัดการความเครียดนะครับโดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับควรเน้นไปที่กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับผมโอเคนะครับการป้องกันนะครับโดยการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับตัวอย่างนะครับในการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟู1ก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยก็จะไปรวมถึงการดูแลสุขภาพกายนะครับสุขภาพใจนะครับแล้วก็สุขภาพสังคมด้วยนะครับ2ก็คือการคัดกรองประเมินติดตามนะครับปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นนะครับทั้งในสถานบริการแล้วก็ในชุมชนที่เป็นการคัดกรองแบบเชิงรุกนะครับ3การเข้าร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการทางสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรเข้าร่วมกับองค์กรไร้พุงนะครับเข้าร่วมเกี่ยวกับการรณรงค์การสูบบุหรี่นะครับงดดื่มสุราอะไรประมาณนี้นะครับ4นะครับสนับสนุนปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดนัดสุขภาพนะครับลานกิจกรรมลานกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับ5นะครับ

เมินปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คืออย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับคนมีการได้รับการประเมินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันในระยะที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงนะครับส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพแต่ยังไม่แสดงอาการนะครับเช่นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซิวิลิสกอร์นะครับแล้วก็การดำเนินงานนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการสนับสนุนการดูแลตนเองนะครับการวางแผนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะครับผมอันนี้เป็นการป้องกันในระยะก่อนเกิดโรคนะครับผมแล้วก็ยังมีการให้คำปรึกษารายบุคคลนะครับในกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันโรคนะครับผมการป้องกันในระยะมีอาการนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการรักษานะครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับโดยอาจจะมีการจัดบริการนะครับการรักษาให้สอดคล้องกับระยะหรือว่าอาการนะครับของผู้ป่วยนั้นๆนะครับการให้การดูแลแบบประคับประคองนะครับอาจจะเป็นในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการสนับสนุนในการจัดการตัวเองหรือการช่วยเหลือตนเองนะครับผมนะการป้องกันในระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็คือเป็นการจัดบริการดูแลรักษาให้สอดคล้องตามระยะของโรคนะครับรวมทั้งกับร่วมกับสหวิชาชีพนะครับเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับรวมถึง อสม.ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการจัดบริการดูแลเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะมีการงดการสูบบุหรี่นะครับมีการออกกำลังกายนะครับเพิ่มกิจกรรมทางกายให้อย่างสม่ำเสมอนะครับการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับทานอาหารที่ดีนะครับผมนะลดพวกอาหารที่หวานมันเค็มนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันในเลือดนะครับมีการจัดการความเครียดนะครับผมงดดื่มสุราแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพประจำปีก็คืออย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับส่วนนี้นะครับก็คือเป็น7สิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ทำให้สุขภาพดีของกรมควบคุมโรคนะครับก็จะมี2วัด2ตรวจแล้วก็3ปฏิบัตินะครับวัดแรกนะครับก็คือเป็นการวัดความดันโลหิตนะครับก็คือให้มันอยู่ที่120/80นะครับถือว่ามีความเหมาะสมนะครับวัดที่2ก็คือวัดน้ำหนักนะครับก็คือควรให้น้ำหนักเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือดัชนีมวลกายเนี่ยไม่ควรเกิน23นะครับ2ตรวจนะครับตรวจที่1ก็คือตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรหมั่นตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับนะตรวจที่2ก็คือตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีนะครับผมแล้วก็3ปฏิบัติมีอะไรบ้างนะครับก็คือปฏิบัติด้านแรกก็คือด้านโภชนาการนะครับควรรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดพวกหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ปฏิบัติที่2ก็คือการออกกำลังกายนะครับต้องมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการสูบบุหรี่ก็คือควรงดนะครับหรือว่าเลิกสูบบุหรี่ไปเลยนะครับผมโอเคครับสรุปนะครับในตอนที่2การควบคุมป้องกันนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแนวทางการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะต้องเน้นไปที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับทั้งการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับระดับทุติยภูมินะครับแล้วก็ระดับตติยภูมินะครับรวมถึงการค้นหานะครับภาวะเสี่ยงนะครับหรือผู้ที่เป็นโรคนะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ป้องกันลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลดความพิการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ให้บริการแบบองค์รวมนะครับรวมทั้งด้านกายนะครับด้านจิตใจนะครับด้านสุขภาพสังคมแล้วก็สุขภาพ
จิตวิญญาณนะครับโดยต้องอาศัยความร่วมมือกับสหวิชา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้เราก็จะพาไปคุยกันในเรื่องของจะถามว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้ามองในภาพใหญ่แล้วก็คือเป็นเรื่องของปปช.นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ระบบหรือว่าสังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมทั้งหมดนะครับจากการทุจริตจากการประพฤติมิชอบของบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์อยู่ในกรอบนะครับอันนั้นวันนี้มีท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราใช่ไหมครับ
1: ท่านครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรที่มาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยตรงเลยนะครับ
0: ตรง
1: โดยท่านเนี่ยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับก็ขอเรียนแนะนำนะครับท่านวรวิทย์สุขบุญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วิวิทย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ศรีศักดิ์ครับ
0: งานใหญ่มากนะครับปปช.
2: ตอนนี้งานเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วประชาชนอาจจะได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของปปช.มาบ้างก็หลายคนอาจจะได้ยินจากข่าวสารนะครับแล้วก็อาจจะยังมีความข้องใจอยู่ว่าเอ๊ะแล้วปปช.เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ อันนี้ก็เลยว่าจะขอเรียนสอบถามทางท่านวรวิทย์นะครับ
2: ครับงั้นขออนุญาตเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับ
2: ปัญหาเรื่องของการทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของสังคมไทยเพราะมันกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะสังคมไทยด้วยนะครับเป็นไปหมดทั่วทั้งโลกเลย
1: ทั่วโลกเลย
2: ทั่วโลกเลยองค์การสหประชาชาติเขาบอกว่าปัญหาการทุจริตเนี่ยถือเป็น

0: หนึ่งในแปดที่ประชาสังคมโลกจะต้องช่วยกันถึงขนาดว่าของเราเองที่มีการปฏิรูปม
1: ี
0: การปรับตัวก็คือตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย2475แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตอนปี2540ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเรียกว่าฉบับปฏิรูปที่เกิดปปช.องค์กรปปช.ขึ้นก็อยากจะเรียนท่านอาจารย์ทั้งสองว่า2475จนทั้งถึง2540เนี่ย65ปีที่ผ่านมาการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสามารถลงส่งเรื่องให้ศาลพิพากษาให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบิ๊กๆนักการเมืองเนี่ยถูกลงโทษเพียงแค่คดีเดียวเป็นคดีทุจริตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุจริตเรื่องป่าแม่ปายแค่คดีเดียวเท่านั้นเองครับแต่หลัง65ปีนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีองค์กรปปช.เกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2540ซึ่งองค์กรปปช.เนี่ยเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญปี2540นะหลังจาก2540มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นข้อมูลข่าวสารว่านักการเมืองเอเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงเนี่ยถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลส่งเรื่องให้อัยการและฟ้องต่อศาลไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยโดนกันไปมากมายนะประชาชนเข้าใจอยู่แล้วนะฮะแต่ที่มาของคณะกรรมการปปช.คือ1มาจากรัฐธรรมนูญนะเป็นองค์กรอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐธรรมนูญนะครับประกอบด้วยประธานกรรมการปปช.1คนแล้วก็กรรมการอีก8คนรวมเป็น9คนนะครับมาโดยกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเนี่ยเป็นประธานกรรมการสรรหานะแล้วก็มีคนที่2ก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่3ก็คือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: คนที่4ก็คือประธานศาลปกครองสูงสุดอีก5คนเป็นตัวแทนขององค์กรอิสระและก็ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการปปช.ซึ่งคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.นี่คนที่มีอำนาจในการใช้การทุจริตเนี่ยมันเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
1: จะมีอิทธิพล
0: ต้องใช้ความกล้าหาญนอกจากนั้นต้องมีจริยธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างของสาธารณะอันนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆเนี่ยนะต้องนอกจากจะมีคุณสมบัติตามกฎหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสรรหาคณะกรรมการปปช.ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการปปช.เราว่างอยู่2คนนะ2ท่านเนี่ยหมดวาระไปเนื่องจากอายุครบ70ปีกรรมการปปช.เนี่ยจะทำงาน9คนนะฮะในโครงสร้างเนี่ยก็จะต้องมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการคอยทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานนะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นบรรดาข้าราชการซึ่งจะมีเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็จะมีข้าราชการเป็นแบ็กอัพคอยช่วยเหลือในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการปปช.ให้ประสบความสำเร็จครับ
2: ทีนี้ตัววาระที่คณะกรรมการปปช.ตรงนี้อยู่เนี่ยประมาณกี่ปีฮะ
0: ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยวาระการดำรงตำแหน่งคือ7ปีครับแต่ว่าต้องอายุไม่เกิน70นะแต่ถ้าใคร
2: กรอบใหญ่อยู่ข้างบน
0: มีกรอบใหญ่ข้างบนถ้าใครถึง70ก่อนถ้ามา5ปีแล้วถึง70ก็ต้องพ้นวาระไปก่อนครับแต่ว่าวาระจริงๆก็คือ7ปีครับ
1: แล้วก็ตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการปปช.เนี่ยก็จะอาจจะมาจากหลายๆวิชาชีพได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักกฎหมายใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับก็มีอาจจะมีทั้งถ้าเป็นภาครัฐนี่นะภาครัฐก็อาจจะมาจากทางศาลอย่างอธิบดีผู้พิพากษาเป็นขึ้นไปนะถ้ามาหรือว่าอธิบดีอัยการขึ้นไปนะถ้าหรือว่าถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีขึ้นไปแล้วก็ถ้ามาจากภาคเอกชนเนี่ยก็อาจจะมาจากทางผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งวิชาชีพอิสระอย่างเช่นมาจากวิศวกรก็ได้นะแต่ว่าองค์กรจะต้องเขาเรียกว่าประกอบวิชาชีพต่อเนื่องกันมาหรือเป็นทนายความต่อเนื่องกันมา20ปีแล้วยังทำงานอยู่ลักษณะอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องไปสมัครเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสรรหาหรือว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยอาจจะไป
1: เสนอชื
2: ่
1: อ
0: มาหยิบมาก็ได้แต่ว่าต้องได้รับความยินยอมของ ของคนที่
2: อยู่ในองค์กร
0: หมายถึงว่าคนที่สมัครใจที่จะมาทำงานทางด้านนี้มาเป็นคณะกรรมการปปช.ครับ
2: คือถ้าเลือกมาก็คือตัวเขาเองต้องยินยอม
0: ต้องยินยอมที่จะพิที่จะเป็นที่จะ
2: ต้องใช้ความกล้าอย่างที่อาจารย์
0: ต้องใช้ความกล้าในการพิจารณา
2: วัดยังไงอาจารย์ความกล้า
0: คดีต่าง
2: ๆดูยังไงครับความกล้ายากเหมือนกันฮะ
0: คือการตัดสินคดีนะมันก็ต้องตัดสินแบบด้วยความตรงไปตรงมาเป็นธรรมใช้พยานหลักฐานใช้ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานหลักกฎหมายไม่ได้ตัดสินคดีตามกระแสถ้าอย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยถ้าท่านอาจารย์จำได้นะถ้าอาจารย์จำได้อย่างเช่นคดีนาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนาฬิกาอย่างเงี้ยพอมีเรื่องนาฬิกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้นมาในสังคมเนี่ยเรียกว่าสาธารณชนเขาเรียกตัดสินว่าผิดไปแล้วแต่คณะกรรมการปปช.เนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินคดีต่างๆไปตามกระแสได้ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีพยานเอกสารพยานบุคคลแล้วมีหลักกฎหมายในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ตัดสินไปตามพยานหลักฐานตามหลักกฎหมายแล้วก็พอตัดสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องก็เรียกว่าเปิดเผยผลการเหตุผลให้ต่อสาธารณะให้ต่อสาธารณะอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นตัวกฎหมายเลยนะไม่ว่าเป็นคดีใดๆก็แล้วแต่เพราะนั้นสาธารณะก็สามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการปปช.ได
1: ้ครับแล้วก็สำหรับในบัลลังก์คุณธรรมในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปและก็บทบาทขององ
2: ค์กร
1: ที่เรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับแต่จริงๆแล้วในตอนของปปช.เนี่ยยังมีต่อในครั้งหน้านะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนักศึกษานะครับติดตามชมได้ในตอนต่อไปครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดี
5: พบกับพี่ออยและพี่แนนนะคะ
6: ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยเราจะมาดูกันว่าชุมชนหันษาเราเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะสำหรับในวันนี
5: ้มีเรื่องให้เราคิดกันตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ค่ะ
6: ชื่อตอนว่า
5: ข่มขู่จริงเหรอ
6: ค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
7: สบายเลยนะคะ
8: อุ้ยนี่ลูกค้านั่งอยู่นานแล้วเนี่ยเอาไม่ทราบว่าพี่จะทานอะไรครับ
9: เอากาแฟร้อน
8: กาแฟร้อนจะน้ำแข็งไม่เอาเค็มด้วยเอาน้ำแข็งนี่เอาเย็นๆไหมครับเอาน้ำแข็งอุ่นๆด้วย
10: กาแฟใส่เกลือด้วยเหรอ
8: กาแฟใส่เกลือด้วยเหรออุ้ยเอาอะไรครับ
11: เย็นใส่น้ำร้อน
8: กาแฟเย็นใส่น้ำร้อนเออวันนี้วันอะไรวะเนี่ยกาแฟเย็นใส่น้ำร้อนนะครับกาแฟเย็นใส่น้ำร้อน
10: กาแฟร้อนใส่น้ำแข็ง
8: กาแฟร้อนใส่น้ำแข็งกาแฟเย็นใส่น้ำร้อนสักครู่นะครับเดี๋ยวพาไปเสิร์ฟให้นะครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับ
12: ทั้งหมด150บาทค่ะขอบคุณค่ะ
13: ยังเดี๋ยวไปไม่ทันนะ
12: อุ๊ยจะไปไหนกันล่ะคะเห็นใส่ชุดสีขาว
13: พอดีจะไปปฏิบัติธรรม7วัน
12: เ
13: ดี๋ยวจะบุกฝากนะ
12: ดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
8: ครับอย่าลืมกาแฟนะครับไม่ต้องทอนด้วยขอบคุณที่ทำบุญครับโอ้ไม่ต้องทอนอันนี้ทอนเมียได้ไหมเนี่ย
12: แหมนึกอยากจะไปทำบุญที่วัดแล้วสิเผื่อบุญกุศลจะส่งให้ฉันเนี่ยทำมาค้าขึ้นลูกพี่จะได้ใช้หนี้ฉันเยอะอะไรเนี่ยจี
14: นี่ตกลงอ่ะเธอบ่นอะไรพึมพำพึมพำยะ
12: ก็ฉันเนี่ยกำลังคิดวิธีหาวิธีไหนที่ให้ลูกเนี่ยมาใช้หนี้ฉันเนี่ยติดอยู่ตั้งนานแล้วไม่ยอมใช้สักที
14: ใจเย็นๆมันต้องมีวิธีสักวิธีล่ะนะ
15: จอดเลยร้านฉันแล้วเนี่ย
16: โอ้ยแถมไม่เจ๊ไม่คิดเงินหรอก
15: ไม่ต้องแถมฉันต้องเดินกลับร้านฉันอยู่ดีเอ้านี่เอาไปค่ารถ
16: ขอบคุณครับเจ๊ลูกการหน้า
12: ลูกนี่ฉันอีกคน
14: อะไรนะใครนะ
12: ลูกนี่ฉันอีกคน
14: ทวงเลย
12: ไปซื้อของมาหรือจ้าเนี่ยเงินเหลือพอจะใช้หนี้ฉันไหมนะ
15: นี่มาทวงอะไรแต่เช้ายังไม่ทันได้ขายของเลยเนี่ย
12: แหมก็ต ติดมาตั้งนานแล้วเนี่ยทวงตั้งหลายครั้งหลายหนไม่ยอมจ่ายฉันสักที
15: ไม่จ่ายมีอะไรไหม
4: อ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ
12: นี่ถ้าไม่จ่ายนะฉันจะไปฟ้องศาลแล้วนะ
15: นี่ข่มขู่ฉันเหรอ

0: ก็ใช่นะสินี่บอกว่าให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะเนี่ย
1: เชิญเลยจะไปฟ้องที่ไหนก็ไป
2: อ้าวพี่ออยกับพี่แนนคะเขาพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าข่มขู่ไหมคะ
0: แล้วเจ้าหนี้อย่างนี้ฉันทำอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายไหมคะ
3: พี่ออยคะตอบคำถามน้องแซนดี้
4: เจ้าหนี้
3: พี่ออยขำเหมือนขำน้องแซนดี้ยังไงก็ไม่รู้นะคะ
4: ก็ติดตาเอาเป็นว่าติดตา
3: เป็นภาพติดตาติดใจนะคะกับทรงผมและหนวด
4: ซึ่งสามารถไปด้วยกันได
3: ้ค่ะน้องแซนดี้เขาถามเรามาค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะกับเจ้าหนี้คือคุณสาวเนี่ยจะทำยังไงดีเพราะว่าเห็นเขามีการข่มขู่หรือเปล่านะคะการที่เจ้าหนี้เนี่ยไปพูดบอกว่าเนี่ยถ้าไม่จ่ายเนี่ยนะฉันจะไปฟ้องศาลนะคะในกรณีแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าการที่เจ้าหนี้ได้พูดแบบนี้นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ค่ะพี่ออยเพราะถือว่าเป็นกรณีที่จะใช้สิทธิ์ตามปกติค่ะ
4: ได้ใช่ไหมทำได้
3: ทำได้ค่ะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะคะได้บัญญัติเอาไว้เลยค่ะว่าแรกก่อนนะคะว่ามาตรา164เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เขาบอกว่าการถูกข่มขู่นี่ที่จะทําให้ตกเป็นโมฆียะโมฆ
4: ียะคือโดยหลักอะค่ะการแสดงเจตนาเนี่ยจะต้องตรงมาตรงไปไม่มีอะไรมาแทรกแซง
3: ก็คือแทรกแซงต้องสมัครใจต้องเต็มใจ
4: ใช่ค่ะคือตั้งใจจะแสดงยังไงก็แสดงออกไปแบบนั้นอันนี้โอเคง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรมาแทรกปุ๊บเช่นระหว่างการแสดงเจตนาก่อนระหว่างที่มันจะออกไปเนี่ยมันมีการถูกข่มขู่หรือถูกหลอกหรืออะไรแบบนี้นะคะโดยหลักเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ผลจะเป็นโมฆียะ
3: ค่ะโมฆียะคืออะไรคะพี่ออย
4: โอ้โมฆียะนะคะคือแปลว่ามันจะยังไม่เป็นผลสมบูรณ์นะคะจนกว่าจะได้มีการให้สัตยาบัน
3: ค่ะการข่มขู่เนี่ยที่จะทำให้ตกเป็นโมฆียะเนี่ยเขาบอกว่าการข่มขู่นั้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นภัยนะคะอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดนะคะแล้วก็จูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่เนี่ยต้องกลัวซึ่งถ้าไม่ได้มีการข่มขู่นะคะเขาก็บอกว่าจะไม่ได้กระทำการเช่นนั้นขึ้นทีนี้ค่ะในกรณีนี้นะคะถือว่าข่มขู่ไหมเราก็ตอบไปแล้วว่าไม่ข่มขู่เพราะว่าในกรณีเนี้ยเจ้าหนี้คือคุณสาวเนี่ยเขาได้บอกเฉยๆว่าเนี่ยฉันจะไปฟ้องนะถ้าเธอไม่ชำระหนี้มันก็ถือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้คนนี้เขาใช้สิทธิ์ตามปกติ
4: ใช่
3: เพราะว่าเราเวลาเราทำสัญญากู้ยืมเงินใช่ไหมคะถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายแน่นอนก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
4: สมัยนี้ถ้าจะให้เจ้าหนี้พูดอะไรได้บ้างอ่ะแค่จะบอกว่าฉันจะไปฟ้องศาลฉันจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยังพูดไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดแล้วอ่ะมันก็แบบบีบคั้นจิตใจเจ้าหนี้เกินไปนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คือทำได้แหละสรุปนะคะก็คือไม่กลัวนะ
3: เจ้าหนี้คุณสาวมีสิทธิ์แต่ที่นี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มีพระราชบัญญัติออกมานะคะเกี่ยวกับการทวงหนี้
4: เป็นหนี้กันเยอะเนาะถึง
3: ใช่
4: มีการออกพรบ
3: ตัวนี
4: ้มันคล้ายๆเป็นมารยาทเป็นหลักเกณฑ์ในการที่เจ้าหนี้จะต้องทวงหนี้ลูกหนี้ได้แค่ไหนอย่างไร
3: ค่ะซึ่งชื่อพระราชบัญญัติตัวนี้ชื่อว่าพระราชบัญญัติทวงหนี้พ.ศ. 2558ค่ะพี่ออยซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวเขาก็จะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทวงหนี้ว่าใครบ้างที่ถือว่าเป็นผู้ทวงถามหนี้ในกรณีนี้ลูกหนี้หรือว่า
4: คือบางทีคนเป็นเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้ทวงหนี้เองก็ได้เจ้าหนี้เขาก็อยู่ของเขาไปแล้วเขาอาจจะให้ทีมงานบางอย่างบางคนทวงหนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะจะต้องเป็นกรณีที่ไม่ใช่การเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ธรรมดาเป็นปกตินะคะจะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นเหมือนแบบเป็นธนาคารหรือว่าเป็นแบบใหญ่ๆนิดนึง
3: ผู้ให้สินเชื่อเป็นบริษัทอย่างนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการให้สินเชื่อผู้ยืมเงิน
4: แต่สำหรับตัวลูกหนี้เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาได้นะคะ
3: เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นแนนยืมพี่ออยอย่างเง
4: ี
3: ้ยก็จะใช้ตามนี้ไม่ได้ถ้าเป็นการยืมเงินกันระหว่างเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยเราจะใช้พระราชบัญญัติทวงหนี้อันเนี้ยไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าการที่เป็นธุรกิจทวงถามหนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นการทวงโดยที่คนที่เป็นผู้ทวงถามที่เป็นตัวเจ้าหนี้โดยตรงก็ได้หรือว่าเป็นผู้ที่รับมอบอำนาจก็ได้ใช่ไหมคะพี่ออย
4: อาจจะเป็นเหมือนแบบใช่เป็นเหมือนบริษัทติดตามทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยอ
3: ย่างเงี้ยได้เหมือนกัน
4: คนถ้าเกิดทำอาชีพเนี้ยต้องดูพระราชบัญญัตินี้เลยนะคะ
3: เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ถึงตัวเจ้าหนี้คนเดียวเท่านั้นอาจจะหมายถึงบริษัทติดตามรับทวงหนี้ด้วย
4: ใช่
3: นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่า พอเรารู้แล้วว่าใครเนี่ยทวงหนี้ได้บ้างตามพระราชบัญญัตินี้ใครเป็นลูกหนี้บ้างหลักเกณฑ์ในการที่ทวงหนี้มันมีใช่ไหมคะว่าไม่ใช่อยู่ดีจะทวงโทรทั้งวันเช้าสายบ่ายเย็นวันละ10รอบได้ไหมพี่ออย
4: จะเป็นเจ้าหนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าจะทำอะไรได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขากำหนดเวลาเหมือนกันค่ะเวลาราชการนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทวงได้ตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มนะคะหยุดราชการนะคะก็ทวงได้ตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงเย็นต้องให้เวลาลูกหนี้บ้าง
3: โอ้เดี๋ยวนี้มีแสดงว่า
4: ชั่นให้เขาด้วย
3: เดี๋ยวนี้ลูกหนี้นี่นะคะต้องมีเวลาทำการในการทวงหนี
4: ้
3: เพราะฉะนั้นลูกหนี้เนี่ยค่อนข้างจะสบายใจหน่อยเนาะคนเป็นเจ้าหนี้นี่ก็เครียดกันไป
4: ใช่เจ้าหนี้ต้องดูนิดนึงนะคะทวงผิดเวลาอะไรอย่างก็ไม่ได้นะคะมีความผิดด้วยหรือแม้แต่การทวงหนี้เนี่ยทวงด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเป็นหนี้ฉันจริงแหละฉันก็อยากทวงแหละหรือเป็นการไปจ่าหน้าซองทำให้เห็นเด่นชัดว่าแบบเป็นลูกหนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งไปที่บริษัทเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำไม่ได้นะคะ
3: ทำไม่ได้ด้วยหรอคะ
4: ไม่ได้ค่ะไม่งาม
3: ก็อยากจะไปทวงอะว่าเธอเป็นหนี้ฉันจ่าหน้าซอง
4: ต้องทวงแบบ
3: กรุณาจ่าย
4: อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้หรือแบบนายคนนี้ลูกหนี้อะไรอย่างเงี้ยจ่าหน้าซองให้เห็นเงี้ยไม่ได้นะคะหลายสิ่งเลยนะคะแล้วก็มีกรณีด้วยอย่างเงี้ยด้วยค่ะเป็นการทวงเนี่ยทวงได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะคะคุณต้องเลือกเวลาดีๆนะ
3: เพราะฉะนั้น
4: เลือกคำถามนิดนึงนะคะ
3: อาจจะต้องแบบไปดูปฏิทิน
4: หรือไปดูเลิกผ่านาทีอย่างเงี้ยว่าทวงได้ตอนกี่โมงเพราะว่ากฎหมายเขาให้ทวงได้แค่วันละครั้ง
3: เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะก็ตอบคำถามคุณสาวไปเลยค่ะว่าคุณสาวสามารถทวงได้ค่ะทำได้ค่ะเพราะว่าไม่อยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติทวงหนี้เนาะเพราะว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้สินเชื่อหร
4: ือ
3: ว่าไม่ใช่เป็นบริษัทรับทวงหนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็
4: ทวงได้เลยมากกว่า1ครั้งก็ได้ทวงตอนตีสองก็ได้
3: จะดีหรอคะ
4: เขาจ่ายไปไม่รู้นะ
3: เขาจะรับโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ย
4: จะบอกว่าไม่อยู่ในกำหนดของมาตราพ.ร.บ.เหล่านี้นะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ที่เมื่อกี้ทิ้งไว้ทวนไปแล้วอีกครั้งนึงแล้วกันเรื่องข่มขู่นะคะก็คือทำได้นะคะไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่พูดกับลูกหนี้แบบนี้ได
3: ้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะพี่ไอพี่แนนค่ะ
5: มาตรา164การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมคิยะการข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมคิยะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงจะมิได้กระทำขึ้น

0: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: นี่แหมต้องมีเสียงกระดิ่งด้วยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ผมนึกว่ารถขายไอติม
1: อ๋อ ไม่รู้ว่าวันนี้มีไอติมอะไรบ้างนะคะอาจารย
2: ์ว่ามาเลยครับ
1: วันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยถูกสามีทิ้งค่ะอาจารย
2: ์เอาไปทิ้งขยะหรือไปทิ้งอะไรที่ไหนอาจารย์
1: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะถูกทิ้งให้อยู่กับลูกน้อย2คนที่น่าสงสารมากค่ะอาจารย
2: ์ฟังแล้วเศร้าเศร้า
1: ค่ะอาจารย์คนโตอายุ3ขวบค่ะอาจารย์คนเล็กขวบเดียว
2: ว้าว
1: น่าสงสารนะคะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมบอกตอนนี้ไม่มีรายได้อะไรเลยเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกไงคะอาจารย
2: ์
1: ลูกขวบนึงเงี้ยแล้วจะไปจ้างแม่บ้านอะไรก็ไม่มีตังค
2: ์
1: ก็เลยต้องเลี้ยงเองก็ไม่มีรายได้อะไรอ่ะค่ะอาจารย
2: ์
1: แต่ว่าสามีของท่านผู้ชมเนี่ยมีรายได้ค่ะมีงานมีการทำอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทิ้งไปแล้วทิ้งท่านผู้ชมไปแล้วผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถที่จะไปให้สามีเนี่ยมาจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรบ้างบัดได้ไหมยังไงคะอาจารย
2: ์นี่อาจารย์แล้วถ้าเกิดตายถ
1: ้
2: าเกิดสามีตาย
1: เ
2: ราจะอยู่ได้ไห
1: ม
2: เยอะที่ผมพูดเนี่ย
1: คงลำบากเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเขาลูกสองคนอะไรอย่างเงี้ย
2: ทิ้งว่ายังมีชีวิตอยู
1: ่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะอาจารย
2: ์แล้วถ้าเกิดตายเนี่ยคนเราตายได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ค่ะอาจารย
2: ์ถ้าตายก็แปลว่าเราต้องอยู่ได้
1: ใช่
2: ที่เอาละเดี๋ยวผมจะตอบในแง่กฎหมาย
1: ค่ะ
2: แต่ตอบในแง่ของชีวิตความเป็นจริงเนี่ยอาจารย
1: ์ค่ะ
2: สามีเราเมียเราตายได้ทั้งนั้น
1: ค่ะ
2: ถ้าคิดว่าสามีตาย
1: อ
2: าจารย์ว่าต้องอยู่ได้ไหม
1: ก็น่าจะต้องอยู่ได้นะคะอาจารย์พอถึงเวลาแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได
2: ้
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกได้
1: ใช่ค่ะ
2: มีมือไหมมีแขนไหม
1: นั่นแหละ
2: มีขาไหม
1: ค่ะ
2: ผมไม่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยไปคิดในแง่กฎหมายอย่างเดียวอยากคิดในแง่ของความเป็นจริงว่าไม่มีไอ้ผัวตัวแสบ
1: เราก็อยู่ได้
2: ไม
1: ่
2: มีสามี
1: ค่ะ
2: เราต้องยืนหยัดอยู่ได้แบบอาหังกาอาจารย์ว่าไหม
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องเลี้ยงลูกได้
2: ใช่อาจารย์ถ้าเราคิดได้อย่างนี้แล้วเรื่องกฎหมายเล็กแล้วเอาละทีนี้ท่านผู้ชมถามมาบอกว่าแม้มันลำบากเหลือเกินในแง่กฎหมายประเด็นเวลามาพูดเรื่องกฎหมายก็ต้องมาคิดกันอีกอาจารย
1: ์ค่ะ
2: จดทะเบียนสมรสหรือเปล่าน
1: ั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่ท่านผู้ชมไม่ได้บอกมาด้วยค่ะอาจารย์ไม่ทราบจดหรือเปล่าค่ะอาจารย์
2: ถ้าไม่บอกมันก็มีอยู่สองมุม
1: ค่ะ
2: ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
2: ก็แปลว่าเป็นสามีภรรยากันโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายล
1: ู
2: กก็ไม่ได้ชอบด้วยกฎหมาย
1: ค่ะ
2: เมื่อมันไม่มีอะไรที่ชอบด้วยกฎหมายจะไปสะเอากฎหมายที่ไหนมาอ้าง
1: นั่นเลยค่ะอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ตัวคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์ใด
1: ๆค่ะ
2: ลูกก็ไม่มีสิทธิ์ใด
1: ๆ
2: นะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าอยากมีสิทธิ์ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็ต้องไปฟ้องร้องให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: อ
2: าจจะต้องไปตรวจ DNA กันแล้วให้ศาลมีคำพิพากษาว่าอ๋อเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของไอ้ผู้ชายคนนี
1: ้
2: อย่างนี้ก็อาจจะมีสิทธิ
1: ์
2: เอาละแต่ถ้าเป็นลูกที่จดทะเบียนสมรสกันสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสอย่างนี้แง่ๆไม่ต้องไปทำอะไรครับในทางกฎหมายไอ้ผู้ชายคนนี้ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรประเด็นมีสิทธิ์ในทางกฎหมายฟ้องร้องได
1: ้ค่ะ
2: มันมีหรือเปล่าคำว่ามีทรัพย์สินมีเงินทองมีอะไรหรือเปล่าถ้าเขามีเงินทองมีทรัพย์สินผมแนะนำคุณผู้หญิงที่ถามนี่เลยนะอาจารย์ลุยไปเลยถ
1: ้
2: าไม่จดทะเบียนให้ศาลมีคำพิพากษาว่าลูกเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของไอ้ผู้ชายคนนี
1: ้
2: ให้ผมใช้คำนี้มันแรงไปไหมแต่ก็ตรงไปตรงมาอาจารย
1: ์เอาละอาจารย
2: ์แต่ประเด็นถ้าเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องร้องค่าอุปการะ
1: เลี้
2: ยงดูลูกได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาตัวเองว่าอยู่ในมุมใดใช้ได้ทั้งสองมุ
1: ม
2: แต่ถ้าในที่สุดดูแล้วผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรอาจารย
1: ์ค่ะ
2: อาจจะมีบ้านมีช่องมีรถแต่มีหนี้สินยั่วเยี้ยเต็มตัวเลยฟ้องไปก็ได้แต่คำพิพากษาเพราะฉะนั้น
1: เงินก็ไม่ได
2: ้เงินก็อาจจะไม่ได้อาจจะได้แต่กระดาษเพราะฉะนั้นต ้องยืนหยัด
1: ด้วยตัวเอง
2: ตัวเองนะฮะ
1: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเอ๊มีการจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าหรือไม่มีการจดทะเบียนสมรสซึ่งอาจารย์บัญชัยก็ได้ให้ไว้เป็น2แนวทางนะคะว่าแล้วท่านผู้ชมก็ลองดูตัวเองว่าจดหรือไม่จดแล้วจะดำเนินการอย่างไรก็ให้ว่ากันนะคะช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรา2คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับลา
4: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์
5: ถูกลงโทษ
4: ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะ
6: ไม่เกิน3ปี
4: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได
1: ้
4: พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้

จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิต

0: การได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะภาษาอังกฤษก็คือ empathic understanding นะคะอันนี้ก็เป็นแปลตรงตัวนะคะอันนี้ก็จะกล่าวถึงความหมายวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกแล้วก็หลักการแนวทางการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะสำหรับความหมายนะคะก็คือ เป็นความสามารถของผู้ให้บริการปรึกษานะคะในการที่จะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะได้อย่างถูกต้องในลักษณะที่มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องมีความไวต่อการความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ต้องปราศจากการตัดสินนะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีการสื่อสารเพื่อตอบสนองย้อนกลับไปยังผู้รับบริการนะคะให้ได้รับรู้ในความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษานะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของความเข้าใจร่วมรู้สึกก็คือแบ่งเป็น2ประการด้วยกันก็คือเป็นวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการปรึกษานะคะกับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษานะคะในส่วนแรกนะคะก็คือสำหรับผู้รับบริการปรึกษาก็คือเพื่อช่วยกับสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เปิดเผยความคิดระบายอารมณ์ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานะคะแล้วก็ให้เขามีความพึงพอใจในกระบวนการปรึกษาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะแล้วก็เพื่อให้มีความเคารพนับถือในตนเองนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่เราให้เกียรติเขานะคะกระตุ้นให้เขาสำรวจตนเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการตระหนักรู้นะคะเข้าใจในความรู้สึกที่มันซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้แก้ไขความไม่สอดคล้องกันระหว่างเรียเซลกับไอเดียเซลนะคะก็คือตัวตนที่เป็นจริงแล้วก็ตัวตนในอุดมคตินะคะแล้วก็ให้เขามีความพร้อมมีสติในการพิจารณาสาเหตุของปัญหานะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็มีพลังในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างสำเร็จนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกสำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือเพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจในโลกทัศน์หรือประสบการณ์ของผู้รับบริการนะคะให้มีความไวในการรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็สามารถตอบสนองกลับอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะตระหนักรู้ในความคิดความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาได้สำรวจความคิดความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้แล้วก็เปิดเผยตนเองนะคะเพื่อให้เขามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์นะคะมีการปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษานะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยนะคะให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการนะคะเนื่องจากการ

การมีความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะลดการยุติการให้บริการก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับหลักการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยนะคะประการแรกก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องยอมรับผู้รับบริการนะคะไม่ตัดสินแล้วก็ไม่ประเมินหรือว่าวินิจฉัยผู้รับบริการนะคะเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นนะคะใส่ใจมีความไวแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจในความหมายของภาษากายและภาษาพูดนะคะที่เขาเนี่ยแสดงออกมานะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกออกไปได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีความวัยทางปัญญาและอารมณ์นะคะต่อผู้รับบริการนะคะเราก็จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราสังเกตนะคะแล้วก็การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะคะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจในโลกของผู้รับบริการนะคะแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมที่เขาแสดงมานะคะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในสัมพันธภาพในขณะที่เราจะแสดงความร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการนะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องสะสมประสบการณ์ในการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการแล้วก็ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับแนวทางในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็คงจะต้องล้อไปกับหลักการของการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องรับฟังแล้วก็สังเกตนะคะมีการใช้เหตุผลมีการแยกแยะการสื่อสารแล้วก็การตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรากับเขาด้วยนะคะแล้วก็ควรจะสื่อสารความเข้าใจร่วมรู้สึกไปยังผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพคือให้เขาได้รับรู้ว่าเราเข้าใจเขานะเราเห็นอกเห็นใจเขานะนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดออกมานะคะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรับรู้ในความหมายนั้นนะคะไปยังผู้รับบริการนะคะโดยการสะท้อนเนื้อหาแล้วก็สะท้อนความรู้สึกร่วมด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเราคงจะต้องดำเนินการใน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นก่อนนะคะก็เป็น active listening นะคะโดยต้องตั้งใจฟังเรื่องราวที่เขาเล่าออกมาทั้งในเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็อดทนฟังอย่างมีสมาธิแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เขาเล่านะคะเราอาจจะต้องมีการถามการทวนความการตีความจับประเด็นสำคัญต่างๆนะคะมีการสรุปความการสะท้อนความรู้สึกแสดงความสนใจนะคะออกมาทางสีหน้าแววตาท่าทางที่กระตือรือร้นนะคะแล้วก็สังเกตกิริยาท่าทางของเขาด้วยนะคะมีความไวที่จะประเมินแล้วก็สังเกตความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะขั้นตอนที่2ก็คือ understanding หมายถึงการทำความเข้าใจนะคะในเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆและเรื่องราวหรือความทุกข์ของเขาที่ได้เปิดเผยออกมานะคะตลอดจนจะต้องเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาทั้งความหมายของวจนะและอวจนะภาษานะคะราวกับ
เป็นเรื่องราวหรือความรู้สึกของตนเองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือเวลาเราฟังแล้วเราก็ทำความเข้าใจนะคะเสมือนว่าเรื่องตรงนั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ของเรานะคะร่วมกับเขาร่วมเข้าใจแล้วก็ร่วมรู้สึกไปกับเขาเขาทุกข์เราก็ทุกข์ไปกับเขาเสมือนเป็นหนึ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองแต่เราจะต้องไม่

สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเสมือนแบบถ้าเขาร้องไห้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะร้องไห้ตามเขาประมาณนี้นะคะเรายังต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องสื่อสารย้อนกลับฟีดแบ็กคอมมูนิเคชันไปยังเขานะคะเป็นทั้งการเข้าสื่อสารแบบการใช้คำพูดนะคะว่าดิฉันเข้าใจคุณนะเรื่องราวที่เล่ามาครั้งหมดเนี่ยดิฉันเข้าใจคุณนะคะเข้าใจที่ทำไมคุณถึงอย่างนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วเราก็สื่อสารโดยใช้คำพูดแล้วก็ภาษาท่าทางตอบกลับไปเราอาจจะแตะมือเขานะคะหรือว่าแตะไหล่อย่างเงี้ยเพื่อแสดงให้เขารู้สึกว่าเราเห็นใจถ้าเขาร้องไห้เราก็อาจจะต้องหยิบกระดาษทิชชู่ให้เขานะคะเพื่อให้เขาได้ซับน้ำตาแล้วก็ให้เขานั่งนิ่งๆก่อนนะคะเพื่อให้เขาได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันท่วมท้นนั้นอย่างเต็มที่ซะก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกทั้งหมดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นตอนที่3นะคะเป็นเงื่อนไขหลักของการสร้างสัมพันธภาพนะคะเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า unconditional positive regardนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายและวัตถุประสงค์นะคะหลักการแนวทางนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขในการให้บริการปรึกษานะคะสำหรับความหมายของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะก็จะให้ความหมายว่าเป็นเจตคติในทางบวกของผู้ให้บริการปรึกษาที่มีต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะมีการแสดงความจริงใจอบอุ่นยอมรับใส่ใจเคารพและก็ให้เกียรติแก่ผู้รับบริการปรึกษาในสภาพที่เขาเป็นอยู่แบบนั้นนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่านะคะโดยยอมรับในความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะที่เขาแสดงออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบของเขานะคะจำไว้นะคะก็คือเราต้องยอมรับทั้งในด้านบวกและด้านลบของเขาโดยปราศจากการประเมินตัดสินและกำหนดเงื่อนไขต่างๆตามบรรทัดฐานของเรานะคะเราจะไปตัดสินเขาว่าคนคนนี้ทำไมเป็นคนแย่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะตามบรรทัดฐานของเราและของสังคมไม่ได้นะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะวัตถุประสงค์ก็จะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะประการแรกนะคะก็คืออาจารย์ก็จะพูดวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้ผู้รับบริการปรึกษาก่อนนะคะก็คือข้อแรกนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเห็นคุณค่านะคะแล้วก็มีการยอมรับนับถือตนเองมากขึ้นนะคะให้เขามีเซลฟ์เอสทีมมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยลดเจตคติทางลบตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขานะคะให้เขามีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะให้มีเจตติทางในทางบวกต่อผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้บริการปรึกษาแล้วก็ผู้อื่นให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหามีการรับรู้ดีขึ้นนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการก็คือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะมีการเปิดใจนะคะมีความไวในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขาสังเกตภาษาท่าทางเข้าใจความหมายของเขาแล้วก็ให้ช่วยเหลือได้ราบรื่นตามกระบวนการให้เกิดเจตคติที่ดีต่อผู้อื่นนะคะมองโลกในแง่ดีเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่นให้อด

ทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้รับบริการนะคะหลักการสร้างการยอมรับในทางบวกก็คือเราจะต้องเคารพนับถือตนเองซะก่อนนะคะต้องเป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องไม่ตัดสินนะคะเป็นการแสดงความชื่นชมสำหรับผู้อื่นนะคะแล้วก็เราจะต้องยอมรับทุกคนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะสำหรับแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษาก็ต้องเคารพนับถือในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะเข้าใจในภาษาส่วนตัวที่เขาแสดงออกมาทั้งภาษาพูดภาษากายแล้วก็ไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดดีหรือเลวนะคะเราต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็ชื่นชมเขาให้ข้อมูลย้อนกลับให้เขาด้วยนะคะเอาใจใส่นะคะแล้วก็ตรวจสอบความรู้สึกว่าเอ๊ะสาเหตุถ้าเราไม่เข้าใจเขาเรายอมรับเขาไม่ได้นี่เกิดจากอะไรถ้าทำไม่ได้เราก็ควรส่งต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับทีมงานนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะก็มี3ขั้นตอนเช่นกันนะคะเราก็ควรจะเคารพนับถือในตนเองหมายถึงตัวของเราเสียก่อนนะคะว่าเราเป็นคนมีคุณค่ามีความสามารถแล้วก็นับถือเขานะคะเข้าใจเขานะคะเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็หลังจากนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องสื่อสารให้เขาได้รับรู้ว่าเรายอมรับเขาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะของแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะต่อไปก็จะเป็นตอนที่4นะคะที่จะกล่าวถึงความสอดคล้องกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า congruence นะคะก็จะหมายถึงความลงรอยกันระหว่างการแสดงออกมาทั้งภายนอกนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในซึ่งได้แก่ความคิดเจตคติความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษาต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจสุจริตใจไม่เสแสร้งนะคะแกล้งทำนะคะมีความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะก็มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะคะวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการก็คือให้เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการนะคะให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าจะมีความอบอุ่นไว้วางใจมั่นคงและปลอดภัยนะคะขณะที่เราให้บริการปรึกษานะคะให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะลดความวิตกกังวลของเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหานะคะให้เขามองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองนะคะสำหรับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความซื่อสัตย์จริงใจโปร่งใสตรงไปตรงมานะคะไม่เสแสร้งนะคะพูดออกมาแล้วก็กริยาท่าทางที่แสดงออกมาก็ตรงกันนะคะทำให้เราเนี่ยมีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้ต่อตนเองสำรวจตนเองรู้จักตนเองยอมรับตนเองแล้วก็ตระหนักในความสามารถของตนเองนะคะรับรู้แล้วก็ยอมรับในข้อจำกัดของตนนะคะก็คือของตัวผู้ให้บริการปรึกษานั่นเองนะคะทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยนะคะได้รับรู้ในคุณค่าของตนเองแล้วก็มีแรงจูงใจสำหรับที่จะให้บริการปรึกษานะคะทำให้มีบุคลิกภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
นะคะเข้าใจในความรู้สึกและโลกส่วนตัวของผู้รับบริการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีการมองโลกในแง่ดีคิดบวกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะช่วยให้ได้รับการเคารพนับถือจากผู้รับบริการนะคะเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาห่วงใยนะคะแล้วก็

ที่หนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะสำหรับหลักการสร้างความสอดคล้องกันนะคะก็เริ่มจากต้องมีการสำรวจตนเองตระหนักรู้ในตนเองนะคะตระหนักรู้ตระหนักในคุณค่าและก็แรงจูงใจของตนยอมรับตนเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองนะคะแล้วก็รับรู้ในบุคลิกภาพของตนแล้วก็แสดงออกอย่างเหมาะสมไว้วางใจในตนเองซื่อสัตย์จริงใจเมตตากรุณาโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งแกล้งทำนะคะต้องมีการเปิดเผยตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วตั้งใจจะช่วยเขาอย่างสร้างสรรค์นะคะสำหรับแนวทางการสร้างความสอดคล้องก็คือควรสำรวจตนเองเสียก่อนนะคะแล้วก็รับรู้ว่าเรามีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็ตระหนักในตนเองตระหนักในคุณค่าและแรงจูงใจของเราว่าเรามีแรงจูงใจอย่างไรยอมรับแล้วก็ไว้วางใจตนเองนะคะรับผิดชอบซื่อสัตย์จริงใจนะคะเมตตากรุณาต่อเขานะคะแล้วก็โปร่งใสแสดงออกอย่างเหมาะสมเข้าใจผู้อื่นนะคะเข้าใจว่าคนเราแตกต่างกันแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะในการดำเนินการสร้างความสอดคล้องกันเนี่ยก็จะมีการดำเนินการใน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องสำรวจตนเองก่อนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตามหลักการและแนวทางนะคะว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเรามีบุคลิกภาพอย่างไรข้อดีข้อบกพร่องของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีค่านิยมความคิดความรู้สึกความต่อความทุกข์ใจของเขาที่เขาเล่าสู่เราฟังเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่เราจะแสดงความจริงใจต่อเขากลับไปนะคะจากนั้นเราก็ตระหนักรู้ในตนเองนะคะว่าหลังจากที่เราได้สำรวจตนเองแล้วเนี่ยเราก็ตระหนักว่าเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะสร้างความสอดคล้องในตนเองต่อเขานะคะแล้วก็รับรู้ในข้อดีข้อเสียของเราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องเข้าใจผู้รับบริการนะคะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในขณะนั้นนะคะโดยใช้ทักษะการใส่ใจนะคะแสดงความสนใจอย่างกระตือรือร้นนะคะทั้งในภาษาพูดและในภาษาท่าทางของเขาที่แสดงออกมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเราผ่านการแสดงออกนะคะเราผ่านการเข้าใจเขาแล้วนะคะทั้งตั้งแต่สำรวจตนเองนะคะแล้วก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกขั้นตอนที่1ที่2ที่3แล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดตอนท้ายเลยนะคะเราก็ต้องแสดงออกให้เขาได้รับรู้ว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันนะนะคะก็คือเราต้องแสดงออกไปสื่อสารออกไปยังผู้รับบริการนะคะเพื่อให้แสดงว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันระหว่างคำพูดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเรานะคะไปยังผู้รับบริการปรึกษาอย่างเช่นอย่างเช่นเราพูดว่าดิฉันเข้าใจนะในสิ่งที่คุณพูดออกมาความทุกข์ของคุณมันเยอะนะมันมากมายมันท่วมท้นดิฉันเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องเจอปัญหาต่างๆเนี่ยคุณเก่งมากเลยนะแล้วก็คุณก็ทุกข์ใจมากเลยนะคะดิฉันเข้าใจคุณดิฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะระหว่างที่เราพูดนั้นเนี่ยสีหน้าท่าทางนะคะแววตาที่เราได้มองเขานะคะรวมทั้งกริยาท่าทางต่างๆนะคะเราต้องแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะมันจะไปสอดคล้องกันนะคะหมายถึงว่าน้ำเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแสดงความเอื้ออาทรต่อเขานะคะเราอาจจะสัมผัส
เขาด้วยนะคะว่าเนี่ยเราเข้าใจนะนะที่เรารู้สึกเห็นใจเขานะคะมันไม่ใช่เพียงแสดงออกมาทางคำพูดเท่านั้นกริยาท่าทางมันก็จะต้องเป็นไปด้วยกันกับภาษาพูดด้วยนะคะทั้งภาษากายภาษาพูด

0: าขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได3 เดือนนี้ให้แม่พักบ้าง
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.สุปัญญาดาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กันค่ะในตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องความหมายและกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยกันค่ะอย่างแรกเลยมาทราบถึงความหมายของคำว่าข้อมูลหรือ data นะคะข้อมูลนี้นะคะในทางวิชาการก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เราศึกษานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เราไปเก็บเกี่ยวจากบุคคลกลุ่มหรือองค์การหรือระบบต่างๆนะคะทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการทำวิจัยนะคะเพื่อยุติข้อสงสัยในการทำวิจัยต่างๆนะคะนั่นก็คือความหมายของข้อมูลค่ะสำหรับประเภทของข้อมูลนะคะแบ่งใหญ่ๆได้นะคะก็คือ1ก็คือแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะแบ่งเรื่องนี้เป็น2แหล่งนะคะก็คือเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิหมายความว่าเราเป็นคนแรกที่ไปเก็บข้อมูลนี้มานะคะเรียกว่าข้อมูลมือหนึ่งนะคะเช่นไปเก็บจากการทำวิจัยไปสัมภาษณ์นะคะในส่วนที่สองเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมินะคะก็คือข้อมูลมือสองนะคะจำง่ายๆอย่างนี้เนาะก็คือว่าเราไปนำข้อมูลนี้มาจากแหล่งที่มีคนรวบรวมขั้นต้นไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยอื่นๆเอกสารหนังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิค่ะแบ่งในแบบที่สองนะคะเรียกว่าแบ่งตามลักษณะของข้อมูลค่ะก็แบ่งข้อมูลได้ออกเป็นสองส่วนเช่นกันนะคะอย่างแรกเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเราวัดเป็นตัวเลขหรือมีการวัดปริมาณได้ไม่ชัดเจนนะคะเช่นอะไรเช่นนะคะถามถึงความรู้สึกนะคะความชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นความเห็นนะคะซึ่งมันวัดเป็นเชิงตัวเลขไม่ได้ก็จะเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็ตามชื่อเลยก็คือเราสามารถวัดเป็นปริมาณได้อย่างชัดเจนนะคะเช่นอายุนะคะหรือจำนวนรายได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในส่วนต่อมานะคะแล้วการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเราทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็หลักๆแล้วนะคะก็คือจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะได้จาก4แหล่งนะคะก็คือการใช้แบบสอบถามนะคะการสัมภาษณ์นะคะการสังเกตแล้วก็การทดลองค่ะสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมินะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบันทึกมานะคะก็คือทุติยภูมิคือข้อมูลด้านที่2ใช่ไหมคะก็จะเป็นรายงานที่คนอื่นทำไว้แล้วอย่างนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากข้อมูลแรกที่เราไปเก็บเองก็คือส่งแบบสอบถามสัมภาษณ์สังเกตทดลองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บมาจากแหล่งอื่นๆหรือการทบทวนวรรณกรรมที่มีคนอื่นทำไว้แล้วนั่นเองนะคะทีนี้มาถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะก็เราจะมีความสำคัญหลักๆเลยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นตัวเชื่อมสำคัญนะคะที่ทำให้นะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับสมมุติฐานการวิจัยเนี่ยได้รับการทดสอบนะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีจะนำมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและก็รายงานผลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญของข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยจึงเป็นการตัวเชื่อมที่สำคัญนะคะที่จะทำให้วัตถุประสงค์สมมติฐานการวิจัยนะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทดสอบและก็รายงานผลได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะในส่วนถัดไปของตอนนี้นะคะซึ่งเป็นตอนสำคัญเช่นกันนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะว่าข้อมูลนะคะในการทำวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเราต้องไปเก็บรวบรวมมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือ 1. ก่อนจะไปเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องวางแผนนะคะจะไปเก็บกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่1ค่ะในส่วนขั้นตอนที่2นะก็คือเมื่อวางแผนเรียบร้อยมีเครื่องมือเรียบร้อยเราก็ลงไปดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเก็บด้วยการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์หรือการทดลองอะไรที่เราวางแผนไว้นะคะและเมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วสุดท้ายก็คือเราก็ต้องติดตามและประเมินผลนะคะว่าข้อมูลที่เราเก็บได้สมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อจะไปใช้ในขั้นตอนถัดไปนะคะและนี่ก็คือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง3ขั้นตอนค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้นะคะความหมายของข้อมูลก็คือนะคะเป็นข้อมูลดิบหรือเป็นเนื้อหานะคะที่นะคะเราไปเก็บมานะคะและผ่านกระบวนการหลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือนะคะมีการวางแผนนะคะแล้วก็ลงไปดำเนินการเก็บข้อมูลนะคะสุดท้ายก็มาติดตามและประเมินผลว่าข้อมูลที่เราไปเก็บมานั้นมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดค่ะ
1: อ
0: วัสดีค่ะอาจารย์ดร.สุปัญญาดาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามกันค่ะสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก่อนจะไปใช้แบบสอบถามเนี่ยเรามาเข้าใจกันก่อนว่ามี2วิธีการหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอื่นๆนะคะเช่นหนังสือวารสารหรือรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะมันเป็นขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองค่ะในส่วนวิธีการหลักที่2นะคะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามนะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามนี้นะคะก็จะมีวิธีที่ใช้ก็คือแบบสอบถามนะคะการสัมภาษณ์นะคะการสังเกตการทดลองรวมถึงการสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยเจาะลึกกับตอนนี้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามค่ะอย่างแรกเลยเรามาเข้าใจถึงประเภทของแบบสอบถามก่อนนะคะประเภทแรกนะคะจะเป็นข้อคำถามนะคะถ้าแบ่งเราแบ่งประเภทนะคะโดยแบ่งตามลักษณะของข้อคำถามนะคะที่ใช้ในแบบสอบถามคือก็จะแบ่งเป็นแบบสอบถามที่มีคำถามปลายปิดคำว่าคำถามปลายปิดก็คือมีช้อยให้เลือกตอบเลยนะคะไม่เปิดโอกาสให้เขียนข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะเราก็จะเจออย่างนี้กันบ่อยเช่นถามว่าพอใจเท่าไหร่1 2 3 4แล้วก็ติ๊กก็คือหรือใช่ไม่ใช่นะคะเขาเรียกแบบสอบถามปลายปิดนะคะหรืออีกแบบนึงก็คือเรียกว่าแบบสอบถามปลายเปิดก็คือถามเพื่อให้ตอบความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะคะเช่นถามว่านักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ระบบราชการหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยคะก็เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพราะว่าเราจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะอันนี้เป็นประเภทที่1นะคะประเภทที่2แบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลค่ะก็คือถ้าเป็นแบบสอบถามนะคะแบ่งแบบนี้ก็คือจะถามว่าก็คือถ้าแบบสอบถามแบบแรกก็คือให้ผู้ตอบเป็นผู้ตอบเองนะคะหรือเซลล์แอดมินิสเทรชั่นควีชันแนร์นะคะก็คือเราได้มาเราตอบเองได้อย่างนี้นะคะอันนี้เราใช้กันเยอะนะคะแล้วเราก็น่าจะคุ้นเคยเพราะว่าอย่างแบบสอบถามที่ส่งทั้งไปรษณีย์หรือแม้แต่ตอนนี้มาในรูปแบบ Google Form อะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นแบบสอบถามที่พออ่านปุ๊บนะคะผู้ตอบเข้าใจเองได้เลยนะคะแล้วก็สามารถตอบเองได้โดยไม่ต้องมีคนมาขยายความหรืออธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะแต่ก็มีแบบที่2นะคะถ้าตามแบ่งตามที่เก็บข้อมูลก็คือเป็นแบบสอบถามนะคะที่จะมีผู้ช่วยนะคะลงไปเก็บข้อมูลเพื่อสอบถามเพิ่มเติมอันนี้ก็อาจจะเป็นวิจัยที่มีความซับซ้อนขึ้นหรือเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะที่ถ้าคนทั่วไปอ่านเองหรือกลุ่มตัวอย่างอ่านเองอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะคะก็จะมีผู้เก็บแบบสอบถามลงไปใช้แบบสอบถามเนี้ยช่วยถามนะคะอันนี้จะเจอมากในแบบสอบถามลักษณะการตลาดนะคะเพราะว่าบางทีสินค้าหรือบริการมีความเฉพาะเจาะจงสูงอ่านเองอาจไม่เข้าใจนะคะก็จะมีผู้เก็บแบบสอบถามลงไปถามนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทที่2ของวิธีการเก็บตามข้อมูลค่ะทีนี้เรามาถึง6ขั้นตอนของการสร้างแบบสอบถามที่เราใช้กันเยอะนะคะขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะคะขั้นตอนที่1ก็คือต้องกำหนดนะคะเนื้อหาข้อมูลที่เราต้องการจะถามนะคะเสร็จแล้วถ้าเราได้คือพูดง่ายว่าได้ตัวแปรนะคะที่ชัดเจนว่าเราต้องการจะถามลักษณะไหนยังไงนะคะก็นำมาแตกนะคะเป็นข้อคำถามว่าเราต้องการคำถามปลายปิดหรือปลายเปิดก็คือนะคะต้องการความเห็นเยอะน้อยขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ที่การออกแบบนะคะเมื่อเราได้กำหนดประเภทของคำถามแล้วนะคะก็ไปสู่ขั้นตอนที่3คือการร่างแบบสอบถามค่ะส่วนใหญ่การร่างแบบสอบถามนะคะก็จะเป็นนะคะตัวผู้วิจัยนะคะไปศึกษามาแล้วก็มาร่างแล้วก็สุดท้ายก็ไปขั้นตอนที่4นะคะก็คือตรวจและแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามนะคะการตรวจแบบสอบถามเนี่ยก็ทำได้ทั้งผู้วิจัยตรวจเองหรือให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจนะคะเมื่อได้แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วก็เอาไปทดลองค่ะเรียกว่าการทำ P-test นะคะในส่วนนี้นะคะเพื่อให้แน่ใจว่าคนอ่านพออ่านจริงในสนามจริงจะมีความเข้าใจแล้วก็เอาไปทำทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามได้ด้วยนะคะเมื่อได้ผล P-test เสร็จก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้จริงค่ะสำหรับข้อดีและข้อจำกัดของแบบสอบถามนะคะข้อดีจากหลักเลยก็คือประหยัดเวลาทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลสำหรับกลุ่ม ผู้วิจัยที่เราต้องเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งนะคะขจัดปัญหาเรื่องคนกลางนะคะแล้วเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรก็เลยเป็นที่นิยมที่เราจะใช้แบบสอบถามนะคะในการเก็บข้อมูลแต่ก็มีข้อจำกัดค่ะข้อจำกัดหลักๆมีอยู่4ด้านนะคะก็คือถ้าคนอ่านเองเขียนไม่ได้เขียนอ่านไม่ค่อยออกนะคะก็จะไม่สามารถตอบได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของความจำกัดของความยาวของแบบสอบถามนะคะเพราะว่าถ้ายาวไปคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ตั้งใจตอบแล้วนะคะข้อจำกัดข้อที่3ก็คือมีความยืดหยุ่นน้อยนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของนะคะไม่ให้ยาวเกินไปข้อคำถามก็ต้องนะคะเป็นไปตามตัวแปรที่เราคิดไว้เท่านั้นนะคะและข้อจำกัดสุดท้ายก็คือใช้ได้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างเดียวนะคะพอจะเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างก็ต้องเปลี่ยนแบบสอบถามใหม่นะคะแล้วก็นี่ก็คือข้อดีและข้อจำกัดของการใช้แบบสอบถามค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนะคะเป็นที่นิยมเนื่องจากมีข้อดีหลายประการนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้สรุปไปแล้วนะคะว่าการเก็บแบบสอบถามหลักๆแล้วนะคะก็มีประเภทของแบบสอบถามก็คือเป็นข้อคำถามปลายปิดหรือปลายเปิดนะคะแล้วก็เป็นประเภทเกี่ยวกับว่าเราจะให้ผู้ตอบตอบเองหรือมีผู้ช่วยเก็บนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.สุปัญญดาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ค่ะการสัมภาษณ์เองก็เป็นอีกวิธีนึงที่นิยมใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งการสัมภาษณ์หลักๆนะคะจะมี3ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็จะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรียกว่าการสัมภาษณ์แบบโฟกัสอินเทอร์วิวนะคะก็คือจะมีการมุ่งเป้านะคะก็คือโฟกัสไปเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มนะคะแบบที่2ก็คือสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะแน่นอนสัมภาษณ์เชิงลึกมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลในบางเรื่องในเชิงลึกลงรายละเอียดนะคะแล้วก็แบบที่สำหรับประเภทนี้นะคะเรียกว่าการสัมภาษณ์ซ้ำนะคะการสัมภาษณ์ซ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อนะคะคอนเฟิร์มหรือยืนยันข้อมูลนะคะที่เราไปเก็บมาครั้งแรกนะคะว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่เป็นการใช้เพื่อทดสอบหรือเช็คนะคะความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลนั่นเองค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะเราจะแบ่งตามจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์นะคะก็แบ่งหลักๆนะคะเป็น2กลุ่มนะคะแบบแรกเรียกว่าการสัมภาษณ์รายบุคคลนะคะแน่นอนก็รายบุคคลก็คือเน้นมีคนเดียวเป็นหลักนะคะหรืออย่างที่2ก็คือการสัมภาษณ์แบบกลุ่มนะคะก็คือการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเนี้ยจะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะจนถึงจำนวนเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามด้วยการสัมภาษณ์นะส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เกิน30ท่านนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์ประเภทที่3นะคะเราจะแบ่งตามลักษณะนะคะการสัมภาษณ์ก็คือแบ่งตามลักษณะข้อคำถามการสัมภาษณ์นะคะจึงแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ1ก็คือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะคะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างก็คือมีโครงสร้างคำถามนั่นเองนะคะว่าเราตั้งใจจะถามอะไรก่อนหลังยังไงด้วยตัวแปรหรือด้วยประเด็นอะไรนะคะก็คือมีโครงสร้างนะคะอีกแบบนึงก็คือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคำถามนั่นเองนะคะก็คือเราสัมภาษณ์ไปเลยตามความเรื่องที่เราอยากรู้ในประเด็นกว้างๆที่ผู้วิจัยตั้งใจไว้นะคะเมื่อเราทราบถึงประเภทในการสัมภาษณ์แล้วต่อมาเรามาทราบถึงกระบวนการในการสัมภาษณ์กันค่ะกระบวนการหลักๆมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือนะคะขั้นตอนแรกเราก็วางแผนและเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์นะคะก็วางแผนว่าเราจะสัมภาษณ์ใครอย่างไรในประเด็นอะไรนะคะแล้วก็หรือบางทีรวมไปถึงการร่างคำถามในการสัมภาษณ์ไว้ด้วยนะคะเมื่อเราเตรียมการแล้วนะคะก็มาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือเราไปดำเนินการสัมภาษณ์นะคะวันที่ดำเนินการสัมภาษณ์ก็มีการเตรียมเรื่องการอัดนะคะการบันทึกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะคะและเมื่อสัมภาษณ์เรียบร้อยก็จะมีขั้นการปิดการสัมภาษณ์นะคะก็คือเป็นขั้นที่เราตรวจสอบว่าข้อมูลของผู้สัมภาษณ์กับเราตรงกันหรือไม่นะคะแล้วก็เป็นการขอบคุณนะคะผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่4เป็นเรื่องการประเมินผลการสัมภาษณ์นะคะก็คือดูว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ถูกต้องมากน้อยเพียงใดค่ะเมื่อทำการสัมภาษณ์นะคะเราก็มีหลักที่ดีในการสัมภาษณ์นะคะมีสิ่งทั้งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะในสิ่งที่ควรทำยกตัวอย่างนะคะก็คือควรสร้าง ความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ใช้

ษาสุภาพสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะรวมทั้งสามารถควบคุมเวลาให้อยู่ในเวลาที่เราตกลงนัดหมายกันนะคะในสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะก็คือผู้สัมภาษณ์เองนะคะถ้าเกิดมีอะไรไม่เห็นด้วยนะคะกับผู้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ควรจะแสดงความโต้แย้งนะคะเพราะเรากำลังเก็บข้อมูลจากอีกฝ่ายนะคะรวมทั้งไม่แสดงความตกใจแปลกใจต่างๆกับคำตอบที่ได้ยินนะคะและให้เกียรตินะคะผู้ให้สัมภาษณ์มากๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักโดยรวมของหลักที่ดีในการให้สัมภาษณ์นะคะทีนี้ในการสัมภาษณ์เองนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดนะคะข้อดีหลักๆเลยนะคะก็คือเราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกนะคะรวมทั้งสังเกตนะคะภาษากายต่างๆได้ค่อนข้างดีนะคะและก็เป็นการเก็บข้อมูลได้ทั้งกับผู้ที่รู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือนะคะเพราะผู้สัมภาษณ์ต้องลงไปเก็บข้อมูลเองอยู่แล้วนะคะอีกอย่างก็คือเรามักจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์กว่าวิธีอื่นๆเนื่องมาจากว่าเราใช้เวลาแล้วก็ลงไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็คือข้อดีหลักๆของการสัมภาษณ์นะคะส่วนข้อจำกัดเลยนะคะก็คือเราจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการลงไปสัมภาษณ์นะคะและที่สำคัญนะคะข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะสมบูรณ์ถ้าเราเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องกับงานวิจัยเราเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือข้อจำกัดหลักๆทั้ง2ประการนะคะสรุปแล้วการเก็บข้อมูลรวบรวมโดยการสัมภาษณ์นะคะเป็นอีกวิธีการที่เป็นที่นิยมใช้นะคะเนื่องจากมีข้อดีนะคะในเรื่องเราเก็บข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.สุปัญญาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตทดลองและสนทนากลุ่มค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราแน่นอนว่าเราพูดถึงการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตนะคะแล้วก็มาทราบถึงประเภทของการสังเกตกันก่อนนะคะซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะประเภทแรกนะคะก็คือแบ่งตามบทบาทของผู้สังเกตการนะคะหรือผู้เก็บข้อมูลนั่นเองนะคะมี2แบบนะคะก็คือแบบแรกเรียกว่าการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคะหรือ participant observation หมายความว่าตัวเราในฐานะผู้สังเกตนะคะลงไปมีบทบาทนะคะในการสังเกตอย่างนั้นเลยนะคะเช่นอะไรคะเช่นคุณครูที่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะคะแล้วก็มีบทบาทเป็นคุณครูนั่นแหละค่ะนะคะในการร่วมสังเกตการนะคะนี่ก็คือแบบแรกนะคะแบบที่2เรียกว่าการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนะคะ non participant observation อันนี้เราจะแยกตัวเองนะคะผู้ในฐานะผู้สังเกตออกมาเลยนะคะให้ผู้ที่ถูกสังเกตไม่รู้เลยว่ามีเราอยู่นะคะอันนี้ใช้บ่อยในทางจิตวิทยานะคะเช่นอาจจะแอบดูนะคะพฤติกรรมของคนบางกลุ่มโดยที่เขานะคะไม่ทราบว่ามีผู้สังเกตนะคะดูคอยสังเกตดูอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะประเภทที่2คือเราแบ่งตามรูปแบบการสังเกตค่ะแบบแรกก็คือสังเกตแบบมีโครงสร้างนะคะก็คือเป็นการกำหนดโครงสร้างว่าเราจะสังเกตเรื่องอะไรประเด็นอะไรบ้างนะคะอันนี้ชัดเจนว่าเรามีประเด็นนะคะแบบที่2คือสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างนะคะก็คือมีแค่เนื้อหาใหญ่ๆเช่นจะบอกว่าจะสังเกตพฤติกรรมนะคะก็ปล่อยไปเลยแล้วก็บันทึกพฤติกรรมไว้อย่างละเอียดนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการสังเกตนะคะทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างค่ะทีนี้มากระบวนการในการสังเกตบ้างนะคะมีหลักๆด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นแรกก็คือเตรียมการนะคะและที่สำคัญคือการสังเกตเนี่ยผู้ที่สังเกตเองนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในการสังเกตในระดับนึงจึงต้องมีการฝึกอบรมผู้ร่วมสังเกตด้วยนะคะเมื่อเตรียมการแล้วนะคะอบรมผู้สังเกตแล้วก็เข้าสู่สภาพแวดล้อมการสังเกตการเข้าสู่สภาพแวดล้อมนะคะก็แบ่งตามว่าเราจะสังเกตแบบมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมนะคะถ้าสังเกตแบบมีส่วนร่วมสำคัญมากที่จะต้องเข้าสู่สภาพแวดล้อมให้กลมกลืนนะคะกับกลุ่มที่เราจะเข้าไปสังเกตนะคะเมื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้กลมกลืนแล้วขั้นที่3ก็คือการปรับตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะก็คือทำให้ผู้ที่ถูกสังเกตนะคะใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วก็คือการดำเนินการสังเกตค่ะเราก็สังเกตไปนะคะตามลักษณะนะคะที่เราได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะคะและนี่ก็คือ4ขั้นตอนของกระบวนการในการสังเกตค่ะนอกจากการสังเกตแล้วนะคะเราก็มีการเก็บข้อมูลอีกแบบหนึ่งเรียกว่าการทดลอง

ค่ะซึ่งใช้ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าใช้ในด้านสังคมศาสตร์อื่นๆก็เยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านศึกษาศาสตร์หรือจิตวิทยานะคะในการเก็บข้อมูลโดยการทดลองเนี่ยมักจะมีการเรียกว่าสร้างสถานการณ์จำลองนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคสนามหรือในห้องแลบนะคะภาคสนามเราเรียกว่าฟิลด์นะคะหรือทดสอบฟิลด์นะคะหรือว่าถ้าในห้องปฏิบัติการก็เป็นแลบเอ็กซ์เพอริเมนต์นะคะนี่ยกตัวอย่างในด้านศึกษาศาสตร์ก็คืออาจจะเป็นห้องเรียนสักห้องหนึ่งนะคะซึ่งมีการทดลองใช้การสอนรูปแบบใหม่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ไปทดลองเครื่องมือนั้นนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลโดยการทดลองค่ะเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลโดยการทดลองนะคะมักจะมีการควบคุมหรือบังคับนะคะสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นมีการใช้เครื่องมือใหม่ในการสอนนะคะหรือถ้าเป็นภาครัฐเองอาจจะเป็นการทดสอบใช้โปรแกรมบางอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เก็บมานะคะเป็นการเก็บข้อมูลโดยการทดลองค่ะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังจากการเก็บข้อมูลการทดลองนะคะก็เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทดลองในสถานการณ์นั้นๆหรือมีปัจจัยนั้นๆจะเกิดผลอย่างไรเป็นไปตามคาดหวังหรือไม่นะคะนอกจากการเก็บข้อมูลโดยการทดลองแล้วอีกรูปแบบหนึ่งที่เรานิยมใช้นะคะเรียกว่าการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มค่ะการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มนี้จริงๆคล้ายการสัมภาษณ์กลุ่มนะคะเพียงแต่จะเก็บข้อมูลนะคะจากประเด็นที่ต้องการจากเป้าหมายทีละหลายๆคนในประเด็นเดียวไปเลยนะคะเช่นอาจารย์อยากทราบว่านะคะมีความรู้สึกอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างเงี้ยสมมุตินะคะก็จะถามหลายๆท่านไปในประเด็นเดียวกันนี้เลยนะคะในเรื่องเดียวกันคราวหนเดียวไปเลยนะคะประเด็นก็คือเราต้องนะคะที่สำคัญคือเราต้องนัดผู้ให้ข้อมูลนะคะหรือ key informant นะคะมารวมกันนะคะเพื่อจะให้สัมภาษณ์เชิงลึกหรือทำโฟกัสกลุ่มนะคะการสนทนากลุ่มนะคะณที่ใดที่หนึ่งนะคะโดยมีผู้อำนวยการหรือ facilitator นะคะเป็นคนคอยดำเนินการเพื่อให้สนทนากลุ่มนั้นนะคะเกิดขึ้นณจุดเดียวกันนะคะแล้วก็มีการซักถามที่เป็นประเด็นในการเก็บข้อมูลในลักษณะสนทนาคือจะไม่มีการเหมือนหักหน้าใครหรือหยุดการสนทนาไปถ้าคนคนนั้นยังพูดในประเด็นที่เราสนใจไม่หมดนะคะซึ่งมันจะต่างจากการสัมภาษณ์อยู่บ้างตรงที่สัมภาษณ์เนี่ยพอจบประเด็นเราก็จะถามคำถามใหม่ไปเรื่อยแต่การสนทนาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเดิมก็เราก็ยังปล่อยผ่านไปค่ะแล้วก็เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะคะในการสนทนากลุ่มและนี่ก็คือลักษณะทั้งหมดของการสนกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.สุปัญญดาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยค่ะแน่นอนเมื่อเราพัฒนานะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบคุณภาพค่ะซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการเก็บข้อมูลนะคะจะดูใน5เรื่องนะคะหรือ5ลักษณะสำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเราดูในเรื่องความเที่ยงตรงหรือ validity นะคะก็คือเป็นเรื่องของการวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้นะคะเช่นอะไรถ้าเราอยากวัดน้ำหนักเราต้องใช้เครื่องชั่งใช่ไหมคะอยากวัดส่วนสูงต้องวัดเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วนะคะในทางวิจัยก็เช่นกันนะคะถ้าเราอยากวัดความพึงพอใจเราต้องดูว่าแบบสอบถามของเรานะคะมันวัดความพึงพอใจแน่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่าความเที่ยงตรงนะคะ validity นะคะอย่างที่สองก็คือนะคะดูในเรื่องความเชื่อถือได้หรือ reliability นะคะแน่นอนอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะคะถ้าเราวัดน้ำหนักนะคะถ้าเครื่องชั่งเครื่องเดียวกันทุก1กิโลก็ต้องเป็น1กิโลใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าความเชื่อถือได้นะคะคือวัดซ้ำๆแล้วยังได้ผลเหมือนเดิมนะคะในทางสังคมศาสตร์ก็มักจะเป็นสเกลนะคะ1ถึง5นะคะลิคเคอร์สเกลหรือ1ถึง10อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ดูว่าตรงเนี้ยมันวัดซ้ำแล้วได้ผลคงที่มากน้อยเพียงใดเรียกว่า reliability นะคะคุณลักษณะ3นะคะก็คือเครื่องมือนั้นนะคะต้องมีความชัดเจนทางรูปธรรมหรือ objectivity นะคะก็คือเป็นแบบสอบถามนะคะหรือเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่ไม่มีความกำกวมนะคะไม่ต้องให้คนตอบตีความหมายนะคะก็จะเป็นคุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือค่ะคุณลักษณะที่4นะคะก็คือมีอำนาจจำแนกได้อย่างชัดเจนนะคะหรือมี discrimination ที่ชัดแน่นอนว่าทางสังคมศาสตร์มันมีบางเรื่อง

เรื่องค่อนข้างจะวัดได้ยากนะคะเราจึงมีเครื่องมือที่ให้เป็นคะแนนนะคะ1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นหรือเราต้องแยกได้ว่าความพอใจสูงมันสูงที่ตรงไหนพอใจระดับกลางพอใจระดับต่ำนะคะจึงมีการวัดนะคะที่มีอำนาจจำแนกและคุณลักษณะที่5นะคะก็คือต้องมีประสิทธิภาพค่ะหมายความว่าเก็บได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะและก็ไม่ได้ใช้เวลาหรือค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปนี่ก็คือคุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลค่ะทีนี้ในการประเมินคุณภาพแบบสอบถามนะคะเราก็มีวิธีประเมินหลักๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีการให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะประมาณ 3-5 ท่านนะคะช่วยตรวจแบบสอบถามของเรานะคะแล้วก็ท่านจะให้คะแนนนะคะอาจจะแบบถ้าดีก็ให้1นะคะปานกลาง0ไม่ดีลบ1ต้องไปแก้นะคะอันค่าเหล่านี้นะคะเรียกว่าค่า IOC หรือเต็มๆก็คือ Index of Congruence นะคะเหล่านี้นะคะแล้วก็ใช้โดยการนะคะเมื่อผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจแล้วให้คะแนนแล้วก็จะมีการนำไปทดสอบนะคะกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรตัวอย่างนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่เขาเข้าใจหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถทดลองหรือพีเทสแล้วนะคะนำมาหาค่าทางสถิตินะคะเช่นค่าอัลฟาคอนบาร์ดนะคะเพื่อดูว่าแบบสอบถามชุดนั้นนะคะมีคุณภาพดีจริงหรือไม่และนี่ก็คือวิธีประเมินคุณภาพแบบสอบถามค่ะสำหรับการประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณ์นะคะก็นิยมใช้โดยการนะคะนำไปลองนะคะสัมภาษณ์กับบุคคลที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายเราเลยนะคะเพื่อจะดูว่าที่เราตั้งใจจะถามเขาอะเวลาถามแล้วได้คำตอบที่ชัดเจนไหมอย่างไรนะคะเมื่อลองนำแบบสัมภาษณ์ไปถามแล้วก็มีอีกวิธีการหนึ่งเช่นกันนะคะก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยดูนะคะให้แก้ไขให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะของการวิจัยว่าตรงทั้งเรื่องของประเด็นที่เราจะถามหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นการประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณ์ก็คือสามารถนะคะนำไปทดลองกับกลุ่มที่เราตั้งใจจะสัมภาษณ์นะคะหรือกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ยังไม่ใช่ประชากรของเรานะคะเพื่อดูความเข้าใจนะคะกับให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะการที่เราจะดูเรื่องคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแบบสัมภาษณ์กับแบบสอบถามค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรวิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะในตอนที่1นะคะจะขอพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่ความหมายของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกนั้นหมายถึงโครงข่ายประสาทเทียมที่มีเลเยอร์ตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะคะยิ่งมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยหรือว่า hidden layer เนี่ยยิ่งมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้การพยากรณ์หรือการทำนายเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาลองดูกันนะคะความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะความแตกต่างจะมองเห็นได้ชัดเลยในส่วนของการหาคุณลักษณะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการหาคุณลักษณะก่อนทำการจัดการข้อมูลที่ยังไม่เป็นระเบียบนะคะก่อนที่จะนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่โมเดลได้แต่ในการเรียนรู้เชิงลึกนะคะจะสกัดขั้นตอนการหาข้อมูลคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกไปจะลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยลงไปนะคะจะมีการหาคุณลักษณะและการคลาสสิฟิเคชันหรือการจัดหมวดหมู่เนี่ยแบบอัตโนมัตินะคะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นกันมาบ่อยอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าตัว Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และเป็นส่วนย่อยของตัว Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องนั่นเองค่ะความเป็นมาของการเรียนรู้เชิงลึกสิ่งที่ทำให้ตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยขับเคลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือความก้าวหน้าในการประมวลผลนะคะสามารถมีการประมวลผลได้ในลักษณะที่ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะค่ะเรามาดูลักษณะสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกกันนะคะจากภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมระดับลึกนะคะซึ่งประกอบด้วยเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ย3เลเยอร์ด้วยกันนะคะซึ่งมีโหนดที่เชื่อมต่อกันด้วยกันเนี่ยถึงหลายชั้นด้วยกันนะคะเชื่อมต่อแต่ละชั้นแต่ละโหนดนะคะตามภาพเลยโครงข่ายนี้นะคะสามารถเรียนรู้การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถค้นพบรูปแบบและลักษณะคุณลักษณะเนี่ยเป็นลำดับขั้นได้นะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยประการแรกเลยคือสามารถค้นหาคุณลักษณะได้โดยอัตโนมัตินะคะไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบคุณลักษณะไว้ก่อนเหมาะกับงานที่มีลักษณะที่หาหรือระบุคุณลักษณะได้ยากนะคะในการเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนได้มีการทำนายผลได้มีความแม่นยำมากขึ้นมีความแม่นยำสูงสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดีค่ะต่อมานะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็ยังคงอยู่ในการค้นพบความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นในข้อมูลได้อาจจะเป็นข้อมูลที่ตรวจพบได้ยากด้วยวิธีการแบบเดิมเช่นการทำนายสถานะโครมาตินของยีนทำนายหมวดหมู่อารมณ์ของภาพเป็นต้นค่ะสามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้นะคะตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองเชิงคาดการได้ดีค่ะมาดูความแตกต่างนะคะของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกถ้าในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เนี่ยทางด้านการเรียนรู้เชิงลึกจะใช้แบบอัตโนมัติคือค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปริมาณข้อมูลที่มากๆจะสามารถเรียนรู้และค้นพบตัวข้อมูลคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่พร้อมกับความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะแต่การเรียนรู้เชิงลึกการรู้ของเครื่องเนี่ยจะยังคงใช้สถิติอยู่นะคะเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ค่ะตัวการเรียนรู้ของเครื่องทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดเล็กแต่การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากนะคะถึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในส่วนของการงานใช้สำหรับการระบุคุณลักษณะนั้นก็คือว่าการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้กับงานที่มีการระบุคุณลักษณะ

ที่ไม่มากส่วนการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะเหมาะกับการหาคุณลักษณะที่มีความซ้ำซ้อนเช่นการประมวลผลภาพประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นต้นนะคะส่วน เวลาที่ใช้ในการฝึกแบบจำลองนั่นก็คือในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เวลาไม่มากนักแต่เจ้าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของการหาความซับซ้อนของข้อมูลหรือการแปลผลลัพธ์เนี่ยตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ตีความได้ง่ายกว่าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะทำเข้าใจยากแล้วก็สามารถแปลผลได้ยากกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถมองเห็นลักษณะภายในเชิงเลเยอร์ลึกๆข้างในเนี่ยได้นะคะจะเห็นเพียงบางส่วนได้เท่านั้นนะคะส่วนการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลเนี่ยเจ้าตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เพียงแค่ CPU จะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์ที่มีความเฉพาะด้านอย่าง GPU เป็นต้นนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูข้อดีของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยทำให้มีความแม่นยำในการพยากรณ์คาดการเนี่ยสูงมีการทำวิศวกรรมคุณลักษณะหรือการหาคุณลักษณะจากเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะคะมีการรองรับการขยายขนาดของข้อมูลมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องค่ะมาดูข้อด้อยกันบ้างนะคะเป็นที่แน่นอนค่ะในการใช้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณเนี่ยสูงต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการเพื่อที่จะระบุคุณลักษณะได้เนี่ยต้องใช้ปริมาณขนาดใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของการแปลผลในการเรื่องของความโอเวอร์ฟิตติ้งที่อาจจะมีเจอได้ในระหว่างการนำไปใช้งานจริงนะคะและยากต่อการเข้าใจนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราจะสามารถเห็นบางส่วนของแบบจำลองได้ว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วก็จะทำนายผลออกมาอย่างไรนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมในการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เชิงลึกแบบมีผู้สอนและอีกฝั่งนึงก็คือแบบไม่มีผู้สอนนะคะในการสรุปเนื้อหาครั้งนี้นะคะจะขอหยิบยกในฝั่งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนในตัวของ CNN นะคะหรือ Convolution Network Neural Network นะคะกับตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะส่วนด้านการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจะขอหยิบยกตัวอย่างของสถาปัตยกรรม Auto Encoders มานำเสนอนะคะค่ะในสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกในชื่อของตัว CNN นั้นนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือในส่วนของ Feature Extraction นะคะส่วนที่2ในกรอบสีม่วงนี้ก็จะเป็น Classification นะคะและส่วนที่3จะเป็นส่วนของ Output นะคะซึ่งจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับการเลือกผลการทำนายนะคะมาทีนี้เรามาเริ่มดูในส่วนของFeature Extraction นะคะตัว Feature Extraction จะประกอบด้วยการทำงานหลักๆอยู่2งานด้วยกันของกระบวนงานนั่นก็คือตัว convolution กับการ filter และการทำ pooling นะคะหรือการลดมิติข้อมูลตัว convolution เนี่ยก็คือว่าจะเป็นเลเยอร์ที่ใช้ทำการหมุนวนตัวข้อมูลที่รวมกับ input ในแต่ละส่วนเข้ามาประกอบกับรวมกับตัว filter นะคะเพื่อคัดกรองการตรวจจับคุณลักษณะจากนั้นนะคะก็จะมีการลดขนาดข้อมูลด้วยการทำ pooling นั่นเองนะคะเป็นการลดมิติของข้อมูลที่ได้จากการ convolution ลงมานะคะแต่ใดๆนั่นก็คือยังคงคุณลักษณะที่มีความสำคัญอยู่นะคะเพื่อนำไปใช้งานจากนั้นนะคะก็จะส่งไปที่กลุ่มของ layer classification หรือตัว fully connected layer นะคะส่วนนี้นะคะจะทำหน้าที่จัดหมวดหมู่คุณลักษณะออกมาและในเลเยอร์สุดท้ายของ fully connected layer เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ทำการทำนายผลออกมาจะเห็นได้ว่าตัว3โหนดนี้นะคะจะส่งผลออกมาเป็น3ค่าตามนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะ
เรามาดูกันที่ตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับในที่นี้จะขออธิบายและนำเสนอในส่วนของที่เป็น hidden state หรือสถานะซ่อนอยู่นะคะในโครงข่ายตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อ hidden state ได้แตกออกมาก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัว input ที่เป็น input แบบปกติแล้วก็เป็น input ที่ได้มาจากเลเยอร์ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะทำในโนดย่อยตัวนี้ก็จะมีออก input ที่เป็น input O เก็บไว้ในที่สถานะของตัวเองจากนั้นก็จะมีอีก input หนึ่งซึ่งเป็น input V เนี่ยส่งไปให้ที่อีกโหนดหนึ่งที่เป็นโหนดถัดไปนะคะเพื่อทำการค้นหาคุณลักษณะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของตัว RNN เนี่ยจะมีตัวการรวม input ของก่อนหน้าแล้วก็ตัว input ที่เป็นปัจจุบันปกติของตัวเองเข้าไปในการประมวลผลนะคะแล้วออก output ออกมานะคะแล้วส่งต่อไปให้โนดต่อไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกแบบไม่มีผู้สอนที่หยิบยกมาในที่นี้ก็คือ auto encoder นะคะจะเห็นได้ว่าตัวฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นเลเยอร์ที่ทำการ encoderตัวเข้ารหัสนั่นเองนะคะส่วนขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของ decoder นั่นเองส่วนตรงกลางจะเป็นตัว latent space นะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะ อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าโครงข่ายตัวนี้ประกอบด้วยเข้ารหัสและถอดรหัสตัวเข้ารหัสเนี่ยหรือ encoder เนี่ยนะคะทำหน้าที่เข้ารหัสหรือบีบอัดข้อมูลเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่พื้นที่ที่เป็น latent space ตัวนี้นะคะโดยทั่วไปข้อมูลที่บีบอัดแล้วเนี่ยจะอ่านไม่ออกและไม่มีอะไรที่เหมือนกับข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะส่วนตัวถอดรหัสนี่แหละค่ะจะทำหน้าที่ที่ถอดรหัสหรือสร้างข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับนะคะโดยอาจจะสูญเสียข้อมูลบางส่วนจากตัวต้นฉบับไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของตอนที่1 นะคะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งในประเภทของการจัดการกับข้อมูลและวิธีการในการเรียนรู้นะคะส่วนอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้ทำการระบุคุณลักษณะมาแล้วนะคะในส่วนของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะตัดกระบวนการนี้ออกไปนั่นก็คือลดขั้นตอนในการค้นหาคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญออกไปให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องใช้คนนะคะแล้วจากนั้นนะคะตัวหลักการโดยทั่วไปของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะมีหน่วยประมวลผลหลายๆชั้นหลายๆหน่วยในแต่ละเลเยอร์นะคะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจากชั้นข้อมูลก่อนหน้านะคะแล้วก็ถัดไปยิ่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่มีความซับซ้อนมีเลเยอร์มากขึ้นมีเลเยอร์ที่ซับซ้อนขึ้นข้อมูลที่ได้ออกมาทำนายออกมาเนี่ยก็จะสามารถทำนายข้อมูลที่มีลักษณะที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีที่ใช้กันที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ CNN กับ RNN ค่ะในส่วนของตัวฝั่งการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นตัว encoder ค่ะค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะค่ะการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะสำหรับในตอนที่2ก็จะขอพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกค่ะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นการหยิบยกตัวอย่างของ AlphaGo มานะคะ AlphaGo คืออะไร AlphaGo ก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Google ทั้งนี้นะคะมีบริษัทลูกที่เป็นผู้พัฒนานะคะนั่นก็คือบริษัท DeepMind นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นในเชิงปรัชญาประดิษฐ์นะคะค่ะภาพนี้นะคะก็แสดงสถาปัตยกรรมรวมนะคะของ AlphaGo นะคะ
ซึ่งตัวหลักๆของ AlphaGo เนี่ยจะประกอบด้วยโครงข่ายในการเรียนรู้นะคะและตัวโครงข่ายที่ทำหน้าที่การให้คุณค่าในส่วนที่3ก็จะเป็นการใช้ในการค้นหานั่นก็คือการใช้ต้นไม้มัลติคาโรในการค้นหานะคะค่ะเรามาดูในแต่ละส่วนกันนะคะตัวโครงข่ายการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบด้วยที่เป็นโครงข่ายกฎการเคลื่อนไหวนั่นก็คือตัว Policy Network และ Fast Policy Network นะคะตัวที่2นะคะจะเป็นโครงข่ายคุณค่าหรือ Value Network นั่นเองนะคะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหรือ In Reinforcement Learning Policy Network นั่นเองนะคะจะอยู่ในส่วนนี้นะคะและอีกส่วนสุดท้ายที่ใช้ในการค้นหานั่นก็คือการค้นหาแบบต้นไม้มัลติคาโรนั่นเองค่ะเรามาดูในรายละเอียดของแต่ละส่วนกันนะคะเริ่มต้นด้วยที่ส่วนของโครงข่ายการเคลื่อนไหวนะคะกฎการเคลื่อนไหวตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรก็คือว่ามีหน้าที่ในการเลือกการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปเพื่อเล่นนะคะโดยเกิดจากอะไรคะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลในการแข่งขันของนักหมากล้อมที่เป็นมนุษย์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาจากหลายๆแสนกระดานเลยนะคะมารวบรวมและป้อนให้ตัวเครื่องกลเนี่ยค่ะทำการเรียนรู้จดจำและบันทึกไว้นะคะส่วนในตัวที่2นะคะที่เป็นโครงข่าย value หรือโครงข่ายคุณค่าตัวนี้นะคะทำหน้าที่ในการทำนายผู้ชนะของเกมนี้นะคะทำการประเมินว่าหมากกลุ่มไหนบนกระดานเนี่ยมีโอกาสชนะโดยทำนายออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าให้มีโอกาสชนะมากที่สุดในการเดินหมากแต่ละครั้งค่ะค่ะอีก2ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำหน้าที่มีหลักการในการป้อนอัลกอริทึมเข้าไปโดยคือทำงานให้เหมือนกับที่มนุษย์ทำงานนั่นก็คือเรียนรู้ผิดถูกจากการในสิ่งที่เจอนะคะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการกระทำว่าอันไหนดีไม่ดีนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของการค้นหาต้นไม้มัลติคาโรนั้นก็คือจะเป็นชุดในการค้นหาแบบฮิวริสติกที่ได้รับความนิยมและสนใจมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการตัดสินใจและในการเล่นเกมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับตัว ChatGPT นะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้นะคะตัว ChatGPT ได้เกิดเป็นที่นิยมอาจจะเป็นแค่เป็นที่รู้จักเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ตัว ChatGPT คืออะไรก็คือเป็นรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI นะคะมีการจำลองอ้างอิงแบบจำลองจากตัว GPT-3 นะคะGPT คืออะไรก็คือ Generative Pre-trained Transformer นั่นเองนะคะเป็นแบบจำลอง GPT มีการจำลองภาษาและก็เป็นตัว Transformer ที่ใช้ในเทคนิคของการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์นะคะตัว ChatGPT เนี่ยได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขานะคะมารวมนะคะตัว GPT-3 เนี่ยมีการนำเสนอความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ค่ะผ่านข้อความคำสั่งและบริบทต่างๆที่ป้อนเข้าไปในแต่ละเวอร์ชันนั้นน่ะสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมและความสามารถของรุ่นก่อนๆนั่นเองพร้อมประสิทธิภาพและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัว GPT-3 นั้นนะคะในขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแบบจำลองภาษาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นและแสดงให้เห็นถึงระดับของการตอบสนองแบบมนุษย์นะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงทำให้เจ้าตัว GPT เนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนค่ะเวอร์ชันปัจจุบันนะคะก็จะเป็นตัว GPT-4 นะคะเป็นแบบจำลองหลายรูปแบบขนาดใหญ่นั่นหมายถึงตัวเวอร์ชัน4เนี่ยยอมรับการป้อนอินพุตแบบรูปภาพเข้ามาแล้วก็ยังมีคงมีการทำเอาพุตออกมาเป็นข้อความนะคะซึ่งแม้จะมีความสามารถน้อยกว่ามนุษย์ในสถานการณ์จริงในหลายๆสถานการณ์ด้วยนะคะแต่
มีการแสดงประสิทธิภาพระดับมนุษย์เนี่ยในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพได้เลยนะคะรวมถึงในทางวิชาการก็เช่นกันนะคะ

เนื่องจากว่าตัวเจ้า ChatGPT เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขาดังนั้นทำให้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้เลยนะคะตัว GPT เนี่ยยังมีความสามารถในการตรวจจับภาษาถิ่นและมีการตอบสนองต่อภาษาถิ่นนั้นๆได้ด้วยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการทำงานของ

ตัวสถาปัตยกรรมของ Transformer เนี่ยแบ่งเป็นส่วนประกอบหลักๆก็คือในส่วนของ Encoder ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะและตัว Decoder ทางด้านขวามือทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างทำงานกันอย่างไรนะคะตัวสถาปัตยกรรมเข้ารหัส Transformer เนี่ยใช้สำหรับงานอย่างเช่นการจัดประเภทข้อความโดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทข้อความให้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ก่อนนะคะล่วงหน้าเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกการจัดการหมวดหมู่หัวข้อการตรวจจับสแปมเป็นต้นนะคะตัวเข้ารหัสนี้นะคะจะลำดับของจะเป็นตัวลำดับของโทเค็นและสร้างตัวเวกเตอร์ขึ้นมานะคะขนาดคงที่ของลำดับทั้งหมดก่อนซึ่งนำไปใช้ในการจำแนกประเภทได้นะคะ1ในแบบจำลองตัวเข้ารหัส Transformer นี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือเบิร์ดค่ะซึ่งเปิดตัวโดย Google เช่นกันนะคะในปี2018เจ้าเบิร์ดเนี่ยได้รับการฝึกล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลและข้อความจำนวนมากเช่นกันและปรับแต่งได้อย่างละเอียดสำหรับงาน NLP หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะได้หลากหลายเลยทีเดียวตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัวเข้ารหัส Transformer นะคะก็ได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกโดยที่แบบจำลองจะต้องจัดประเภทบทวิจารณ์ที่กำหนดว่าเป็นบทความเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นต้นนะคะและมีการตรวจจับสแปมอีเมลได้โดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทอีเมลที่กำหนดว่าเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมนั่นเองค่ะเราทีนี้เรามาดูในส่วนของดีโคเดอร์บ้างนะคะตัวดีโคเดอร์เนี่ยก็ใช้ในงานเช่นการสร้างภาษาโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างลำดับของคำโดยอิงจากคำสั่งที่เป็นอินพุตหรือบริบทที่เข้ามานะคะตัวถอดรหัสจะใช้การแสดงเวกเตอร์บริบทที่มีขนาดคงที่และใช้เพื่อสร้างลำดับของคำทีละคำนะคะโดยแต่ละคำเนี่ยถูกกำหนดเงื่อนไขตามที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบจำลองที่ได้รับมาที่สุดก็คือตัว GPT นั่นเองค่ะจะเป็นในเวอร์ชั่น3นะคะตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัว GPT 3นี่ก็คือการสร้างข้อความโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างเรื่องราวหรือบทความตามข้อความคำสั่งที่เข้ามานะคะซึ่งแบบจำลองเนี่ยจะสร้างการตอบสนองต่ออินพุตที่ผู้ใช้เนี่ยป้อนเข้ามานั่นเองให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าดึงดูดมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาที่2ในตอนที่2นะคะตามที่ได้กล่าวไปก็จะแบ่งในเรื่องแอปพลิเคชันหรือการประยุกต์ใช้ใน2ตัวหลักๆนั่นก็คือ AlphaGo และตัว ChatGPT นะคะตัว AlphaGo เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมหัวใจสำคัญก็คือต้องการที่จะผลักดันและก็พัฒนาขอบเขตตัวปัญญาประดิษฐ์เนี้ยให้สามารถไปเรียนรู้กับการใช้อื่นๆได้ในวัตถุประสงค์ทั่วๆไปนอกจากเกมนะคะสถาปัตยกรรมหลักของ AlphaGo ก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมการใช้ต้นไม้มัลติคอร์โรในการค้นหานะคะแล้วก็การเรียนรู้แบบเสริมกำลังนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะตัว ChatGPT เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมจากการออกแบบให้มีการสนทนาเหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนะคะความสามารถมีความสามารถในการเข้าใจความแตกต่างของภาษาและบริบทที่ใช้อยู่นะคะคุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ ChatGPT นี่ก็คือมีความสามารถในการรวบรวมบริบทและรักษาความสอดคล้องในการตอบสนองให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะตัวแบบจำลองที่ใช้ก็จะเป็นตัว Transformer GPT 3นั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนของตัว encoder และ decoder นะคะโดยมีอีกกลไกหนึ่งที่แบบจำลองนี้ใช้และใช้เลือกเองว่าจะสนใจคำไหนเมื่อไหร่เรียกว่ากลไกนี้ว่ากลไกเอาใจใส่ตนเองนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยในการใช้งานของแบบจำลองนี้นะคะในข้อดีนั้นก็คือมีความแม่นยำสูงรองรับการขยายข้อมูลขนาดใหญ่นะคะส่วนในทางกับการหรือว่าข้อด้อยของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องในการใช้
ทรัพยากรที่มีการคำนวณสูงมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆเพื่อที่จะทำ

การค้นหาคุณลักษณะจากข้อมูลนั้นได้โดยอัตโนมัตินะคะทั้งนี้ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของการตีความและการแปลผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากแบบจำลองนั่นเองนะคะด้วยข้อจำกัดเหล่านี้เราควรที่จะพิจารณาในการหยิบการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนั้นว่าเราต้องตรวจทานดูให้ดีอะค่ะว่ามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องทรัพยากรที่ต้องใช้ในเรื่องของการลงทุนปริมาณข้อมูลที่มากเพียงพอหรือไม่นะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาในตอนที่2ของเรื่องการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจาร

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่3นะครับรายการในวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันโดยในตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาและประเด็นที่สำคัญนะครับในหน่วยที่7 8และ9นะครับแล้วก็ในตอนที่4จะเป็นแบบฝึกปฏิบัตินะครับเป็นโจทย์ของหน่วยที่7 8 9โดยรายละเอียดของรายการทั้ง4ตอนก็ยังมีดังนี้นะครับรายการที่1จะเป็นการบรรยายและสรุปเนื้อหาของหน่วยที่7เรื่องการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยตอนที่2เป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยที่8

0: เรื่องเทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและตอนที่3นะครับเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่9เรื่องเทคนิคด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและตอนที่4นี้จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์นะครับของ7 8และ9ตามลำดับนะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาได้ที่ http://media.stou.ac.th จากนั้นเลือกคำว่า e-tutorials พิมพ์ชื่อชุดวิชานะครับในช่องค้นหา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับจากนี้ขอเชิญรับชมรายการตอนที่1ของรายการได้เลยครับครับในตอนที่1นี้นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่7การสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยมีท่านวิทยากรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์ สุวรรณิจเจริญสวัสดีครับท่านอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์จะมีเนื้อหาที่สำคัญนะครับในเรื่องของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่7นะคะการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้านักศึกษาได้ดูในเอกสารการสอนนะคะจะค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างมากอยู่นะคะในที่นี้ก็จะสรุปเป็นประเด็นสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางที่นักศึกษาสามารถจะไปศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเนื้อหาถ้าเราดูในหน่วยนะคะก็โครงสร้างเนื้อหาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเกริ่นนำให้นักศึกษานะคะได้ทราบความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะพอเราได้รู้จักเรียนรู้เรื่องของความหมายความสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเข้าสู่เนื้อหาในตอนที่2นะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่เราใช้ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสีสัญลักษณ์แล้วก็เอกสารคู่มือความปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้นะคะแล้วก็สุดท้ายตอนที่3ก็จะเป็นการประมวลจากความรู้แล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะเรามาเขียนเป็นโปรแกรมนะคะหรือว่าโครงการที่เราจะสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะนำตรงเนี้ยไปใช้นะคะในสถานประกอบการนะคะในวันนี้ก็เราจะสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นนะคะในส่วนรายละเอียดนักศึกษาอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมนะคะก็ขออนุญาตเริ่มที่ตอนที่1เลยนะคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะก็ตอนที่1ถ้าเราดูในเนื้อหานะคะโครงสร้างก็จะมีทั้งหมด3เรื่องนะคะก็เริ่มด้วยเรื่องของความหมายวัตถุประสงค์แล้วก็ความสำคัญนะคะแล้วก็ตามด้วยองค์ประกอบแล้วก็ประเภทของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหลักการนะคะและอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เริ่มเรื่องแรกเราก็จะมาทำความรู้จักนะคะในประเด็นของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยในชีวิตประจำวันเราก็ใช้กันโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มันจะมีลักษณะเด่นๆอยู่ประมาณ 3-4 ประการนะคะก็คือประการแรกเลยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบนะคะเป็น systematic process นะคะก็คือจะมีองค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ส่งสารตัวเนื้อสารนะคะสื่อแล้วก็ผู้รับสารซึ่งองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก
0: ็เป็นเรื่องของการสื่อสารเลย
1: ค่ะโดยทั่วไปถ้าเราเห็นโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็มันจะเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตก็การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดในการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นวจนภาษาก็คือถ่ายทอดเป็นคำพูดเป็นข้อเขียนเป็นตัวอักษร
0: ได้ไหมอาจารย์
1: แล้วอันนั้นก็จะเป็นอวจนภาษาก
0: ็
1: จะเป็นสัญลักษณ์ที่จะสื่อเครื่องหมายโดยทั่วไปไอ้ตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าไอ้สัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันจะสื่อว่าอะไรหมายถึงอะไรนะแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะไม่ใช่การสื่อสารธรรมดามันต้องมีวัตถุประสงค์นะว่าเราสื่อสารเนี่ยออกไปเนี่ยเพื่อ ตั้งใจหรือมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
0: เพราะฉะนั้นเราต้องวางเป้าหมายหรือจุดความตั้งใจก่อนว่าเราสื่อสารนี้ต้องการ
1: ใช่ใช่เหมือนกันเราต้องการจะบอกให้เขารู้อะไรเราต้องการจะถ่ายทอดอะไร
0: okay, อ
1: ันนั้นก็คือเป็นสุดท้ายของการสื่อสารโดยทั่วไปนะคะแล้วเราก็เอาลักษณะนี้มาประมวลมาเป็นเรื่องของความหมายนะคะถ้าเจาะไปเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการส่งหรือถ่ายทอดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะจากผู้ส่งสารก็คือโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยก็ได้นะคะส่งไปยังผู้รับสารนะผู้รับสารตรงนี้ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะในที่ทำงานนะคะผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดสภาวะที่ปลอดภัยไม่มีภัยคุกคามไม่มีอันตรายไม่เกิดการบาดเจ็บแล้วก็การสูญเสียหรือรวมถึงความเสี่ยงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะนั้นเราก็ประยุกต์จากกระบวนการสื่อสารทั่วไปแต่มาเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคราวนี้ในส่วนของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยพอทราบถึงความหมายคราวนี้วัตถุประสงค์ที่เรานำมาใช้นะคะก็ในสารประกอบการนะคะส่วนใหญ่ก็นำมาใช้โดยวัตถุประสงค์หลักๆประมาณ 4-5 ข้อนะคะอันแรกเลยก็คือเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นเรื่องของสถิติอุบัติเหตุเรื่องของวิธีการดำเนินงานที่ปลอดภัยเรื่องของอะไรก็แจ้งข้อมูลข่าวสารหรืออาจจะในรูปของการประชุ
0: ม
1: เราก็จะมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านอาชีพใหม่และความปลอดภัยนะคะแล้วก็อันที่สามเราจะอาจจะเป็นเรื่องของการบรรยายการสาธิตการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยก็ได้นะคะแล้วก็ข้อที่สี่เราก็ต้องการโน้มน้าวนะคะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีการเตือนหรือห้ามการกระทำที่เสี่ยงที่จะให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ
0: เพราะฉะนั้นนี่การสื่อสารถึงเป็นเรื่องที่สำคัญในองค์กรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยสถานประกอบกิจการว่าต้องมีวัตถุประสงค์แล้วก็หลายระดับด้วยกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จำเป็นเฉพาะกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวบางทีสื่อสารให้กับอย่างที่บอกคณะกรรมการ
1: ใช่
0: ไหมครับความปลอดภัย
1: ใช่คืออาจจะเป็นระหว่างไม่ใช่ระหว่างบุคคลนะคะอาจจะเป็นจากองค์กรนะคะจากกลุ่มบุคองค์กรคณะกรรมการเนี่ยไปสู่ผู้ว่างานหลายจำนวนหลายคนก็ได้คราวนี้มันก็มาประยุกต์ในหลายๆรูปแบบ
0: โอเคครับ
1: แต่สุดท้ายก็คือต้องการเพื่อที่จะ
0: ให้
1: เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
0: โอเคครับ
1: นะคะอันนั้นจะเป็นวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะคะคราวนี้ถามว่าอ่ะแล้วความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารความปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ย ก็น่าจะมีอยู่3ประเด็นนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นองค์ประกอบในการดำเนินงานนะคะด้านอาชีพใหม่และความปลอดภัยนะคะอันนี้ถือว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นไกด์หลักที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะมันเป็นเหมือนกับการบูรณาการหลายๆสาขาวิชานะทำให้เกิดผู้ว่างานเนี่ยเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบที่จะดำเนินงานนะคะด้านนี้ด้วยความสำเร็จนะคะ okay. แล้วก็อันที่สองเนี่ยเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: เพราะมันเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย
0: okay.
1: นะคะ ก็คือถ้าเราดูในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆเลยก็คือพระราชบัญญัติความปลอดภัยนะคะอาชีพใหม่และความปลอดภัยนะคะและสภาพแวดล้อมในการทำงานจะกำหนดไว้น่าจะอยู่ประมาณ2-3 ประเด็นนะคะอันแรกเลยคือมาตรา14เนี่ยกำหนดว่านายจ้างเนี่ยค่ะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายนะคะแล้วก็มีการให้กำหนดให้มีการแจกคู่มือการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งก่อนเข้าทำงานนะคะหรือว่ามีการสับเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนนั่นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดหนึ่งนะคะนั่นก็ออกมาเป็นในรูปของเอกสารนะอีกอันนึงก็คือมาตรา16เนี่ยกำหนดว่าต้องจัดให้มีการฝึกอบรมผู้บริหารนะคะแล้วก็หัวหน้างานแล้วก็ลูกจ้างนะคะให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนะคะ
0: นี่ก็เกือบจะทุกระดับเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ
1: นะคะก็คือครอบคลุมก็คือ เป็นงาน

0: ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
1: อืมโอ
0: น
1: เ
0: ะ
1: ค
0: คะโอเคแล้วก็สุดท้ายคือมาตรา17เนี่ยก็กำหนดว่านายจ้างเนี่ยต้องติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายหรือว่าเครื่องหมายนะคะที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
1: โอเคให้รับรู้กัน
0: ใช่
1: โดยทั่วทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเองและผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือ
1: ครับ
0: นะเป็นกลไกที่จะทำให้เกิด
1: ความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าได้ศึกษาหน่วยนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญทำให้เราต้องมา เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารวิธีการสื่อสารนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะ เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะคะว่าจะมีผู้ส่งสารตัวสารสื่อหรือช่องทางการสื่อสารนะคะแล้วก็ผู้รับสารนะคะตรงนี้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดในเอกสารการสอนได้นะคะว่าจะมียังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหลักการดำเนินการเพื่อการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะว่าถ้าจะให้ดำเนินการได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะอันนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะของเนื้อหาที่จะส่งไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเลือกใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจนะคะข้อ3ก็คือจะต้องมีการย้ำเตือนนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถจดจำแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือเราจะต้องกำหนดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารนะคะข้อที่5ก็คือต้องคำนึงถึงความเหมาะสมรวมถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรนะคะแล้วก็6ก็คือเราต้องเลือกใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมนะคะข้อที่7เราจะต้องเตรียมการสื่อสารให้เหมาะกับผู้รับสารนะคะตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็เตรียมการให้เหมาะสมอันนี้นักศึกษาอาจจะสารายละเอียดเพิ่มนะคะ
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายต่างกันก็จะมีสื่อช่องทาง
0: ที่ต่างกันนะคะตัวเนื้อสารหรือวัตถุประสงค์ที่ต่างก็ต้องปรับให้มันเหมาะ
1: โอเคครับ
0: นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องตอนที่2แล้วค่ะพอเรารู้หลักการรู้ความสำคัญนะคะเราก็มาเข้าสู่ประเด็นในเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะในตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของคู่มือความปลอดภัยในการทำงานนะคะหรือ work instruction นะเรื่องที่2ก็จะเป็นสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยด้านสารอันตรายนะคะก็เราจะลงไปดูทีละเรื่องนะคะในเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคู่มือความปลอดภัยในการทำงานนะคะอันนี้ที่กล่าวไว้ว่าตามกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าเราจะต้องมีคู่มือความปลอดภัยให้กับโดยเฉพาะกับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม
1: ่
0: นะคะตรงนี้เป็นเอกสารก็คือเป็นด็อกิเมนต์ที่อธิบายภาพรวมนะของงานด้านอาชีวภัยและความปลอดภัยและ
1: อันนี้ต้องทำเป็นเอกสารเลย
0: ใช่ใช่ต้องเป็นเอกสารซึ่งเขาสามารถไป
1: ตามกฎหมายใช
0: ่ไหมใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นแนวทางให้เขานะคะว่าเขาเห็นภาพรวมนะคะให้เห็นว่าการทำงานเนี่ยจะต้องทำงานด้วยความปลอดภัยต้องทำงานอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นเอกสารอ้างอิงที่
1: เก็บไว้ได้เลยใช่
0: ใช่นะคะคราวนี้ในเนื้อหาเนี่ยก็เนื้อหาหลักๆที่กำหนดไว้ก็คืออาจจะต้องมีบทนำนะมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีสารจากผู้บริหารนะคะเพื่อให้เขาจะได้เห็นว่าผู้บริหารเนี่ยมีความมุ่งมั่น
1: อย่างไร
0: อย่างไร
1: ในเรื่องของความปลอดภัย
0: ใช่ นะคะประเด็นถัดมาก็จะพูดถึงนโยบายนะคะนโยบายความปลอดภัยนะคะอาชีวภัยใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะถัดมาก็จะเป็นโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่ามีโครงสร้างองค์กรยังไงมีแผนผังองค์กรยังไงนะคะแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร อันนี้เป็นอะไรที่เขาจะต้อง

0: รู้จัก
1: อื
0: ก่อน
1: ม
0: ที่เขาจะไปเข้าไปทำงานจริง
1: ครัน บ
0: ะคะแล้วก็มีข้อมูลกับความรู้ที่จำเป็นสำหรับเขา
1: อื
0: นะคะ
1: ม
0: ว่าเขาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งจะสามารถดำเนินการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยได้
1: เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีครับ
0: ใช่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นกฎระเบียบ
1: อันนี้สำคัญ
0: ใช่ข้อบังคับ
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: เพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำตาม
0: ใช่นะคะอันนี้เป็นส่วนที่เขาจะต้องศึกษาเบื้องต้นก่อนที่จะไปทำงาน
1: โอเค
0: นะคะเราต้องบอกเขาก่อนว่าเขาจะทำอะไรแล้วเขาจะต้องไปเจออะไรแล้วเขาจะต้องระวังอะไรห้ามทำอะไร
1: โอเค
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อการลืมก็ต้องเป็นเอกสารให้เขาสามารถจำกลับได
1: ้
0: นะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยนะคะก็อันนี้ก็จะใช้ในวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปนะคะก็แสดงให้ทราบถึงอันตรายนะคะเตือนถึงข้อปฏิบัตินะคะแล้วก็บอกตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์สำคัญนะคะแล้วก็บอกข้อมูลและก็ทิศทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานและก็ผู้มาเยี่ยมชมด้วย
1: ครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเราก็มองแต่เน้นของผู้ปฏิบัติงานแต่บางครั้งเราจะมีคนที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาด้วย
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ประเภทของเครื่องหมายเนี่ยเราก็ยึดตามม.ก.635ของปี2554นะคะก็ในหนังสือรายละเอียดตรงนี้คงสรุปคร่าวๆว่าเครื่องหมายแรกเนี่ยก็คือเครื่องหมายห้าม
1: น
0: ะลักษณะก็คือมันจะเป็นวงกลมสีแดงแล้วก็มีเส้นทแยงมุมนะคะแล้วก็พวกรูปสัญลักษณ์ต่างๆก็จะเป็นสีดำพื้นเป็นสีขาวอันนี้ถ้าเราเจอก็คือเครื่องหมายห้ามที่เห็นอยู่บ่อยๆก็เช่นห้ามสูบบุหรี่ไอ้ตรงรูปบุหรี่ก็จะอยู่ตรงกลางของภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายห้ามคราวนี้ถ้าเครื่องหมายบังคับให้ปฏิบัติก็จะเป็นรูปวงกลมสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสีขาว
1: อ
0: ันนี้ก็คือเหมือนกับบอกว่าตรงนี้ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส
1: ่
0: วนบุคคลนะคะ
1: ก็มีรูปหู
0: ใช่แล้วก็ถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท้าแล้วก็ขอบสีดำและพื้นสีเหลืองอันนี้ก็จะเครื่องหมายเตือน
1: ครับ
0: นะให้ระวัง
1: โอเค
0: ถ้ามีเราใส่สัญลักษณ์ตัวนี้ลงไปก็เหมือนกับว่าระวังของตกจากที่สูง
1: อืมโอเค
0: นะคะ
1: ทีนี้ในเอกสารการสอนเราทำเป็นสีขาวดำเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะไปดูเครื่องรูปเครื่องหมายนี้เพิ่มเติมในเว็บไซต์ต่างๆหร
0: ือ
1: มอกใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: มอกแต่ท้ายมอกจะมีแจ้งไว้
0: ใช่ค่ะในนั้นจะมีรายละเอียด
1: ใช่ใช่แต่ก็คือหรือไม่งั้นก็อาจจะเสิร์ชค้นจาก
0: อ
1: ินเทอร์เน็ตก็ได้
0: ได้ค่ะนะคะก็มีห้ามบังคับให้ปฏิบัตินะคะและเตือนนะคะแล้วก็อีก2ประเภทก็คือเครื่องหมายแสดงภาวะปลอดสภาวะปลอดภัยจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สัญลักษณ์จะเป็นสีขาว
1: โอเคครับ
0: อาจจะเป็นตรงนี้จะบอกว่าตรงนี้เป็นที่ปฐมพยาบาลนะเป็นอ่างล้างตาฉุกเฉินนะอันนี้ที่เราจะเห็นนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเครื่องหมายแสดงเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย
1: โอเค
0: อันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดงนะคะแล้วก็สัญลักษณ์จะเป็นสีขาว
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่5ประเภทหลักๆนะมี5มีเตือนมีระวังแล้วก็สภาวะปลอดภัยแล้วก็อัคคีภัย
1: นักศึกษาเห็นบ่อยๆก็จะจำได้ว่าสีเป็นยังไงนะ
0: คราวนี้ถ้าเอามาประกอบกันก็จะให้ชัดเจนขึ้นนะคะว่านอกจากมีสัญลักษณ์แล้วนะมีเครื่องหมายรองข้อความก็จะได้ชัดเจนขึ้น
1: โอเค
0: นะคะถัดมาก็จะเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอันนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี
1: ครับ
0: นะคะในเรื่องของสุขภาพอัคคีภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: นะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเวลาที่เราจะต้องทำงานกับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นการใช้การเคลื่อนย้ายการจัดเก็บนะคะมันจะมีหลายระบบในหนังสือจะยกอยู่3ระบบก็คือของ GHS นะคะของ ICSC แล้วก็ของพ.ร.บ.วัตถุอันตรายนะตามแบบฟอร์ม
1: ศึกษาเพิ่มเติมเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่ารายละเอียดจะค่อนข้าง
0: เยอะมาก
1: ครับ
0: นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่เราเอามาว่าในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ทำให้เรารู้จักว่าไอ้ตัวสารเคมีเนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: มีส่วนผสมยังไงมีคุณสมบัติยังไง
1: โอเค
0: นะคะมีอันตรายยังไงแล้วก็มีวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติกับมันยังไงนะคะก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะในหนังสือก็จะบอก
1: ครับอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโดยเฉพาะในโรงงานสถานประกอบกิจการที่มีเกี่ยวข้องกับสารเคมี

0: ช่ okay, ค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นการจัดการระบบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะคะว่าในโรงงานเนี่ยถ้าเราจะต้องดำเนินการสิ่งแรกเลยคือเราต้องสำรวจก่อนว่าเราใช้สารเคมีอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จัดทำเป็นบัญชีนะคะแล้วก็จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแล้วก็สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เผยแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาจจะถ่ายทอดด้วยการฝึกอบรมนะคะแล้วก็อันก็คืออีกอันนึงคือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันทันสมัยนะคะคราวนี้ถัดมาเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายความปลอดภัยด้านสารอันตรายนะคะในหนังสือก็จะมีอยู่3ระบบนะคะก็มีระบบ GHSระบบ NFPA นะคะแล้วก็ระบบ UN นะคะ
1: ซึ่ง3ระบบนี้เป็น3ระบบที่สำคัญ
0: ใช่ใช่
1: ที่ถ้าเราต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
0: ใช
1: ่เคมี
0: ใช่เราจะต้องรู้จัก
1: เราต้องรู้จักเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นจปเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะคะเราจะสื่อสารกันด้วยตัวสัญลักษณ์
1: ครับ
0: นะระบบแรกนะคะก็จะเป็นระบบ GHS นะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะคะแล้วก็มีขอบสีแดงบนพื้นขาวนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์แสดงอันตรายอยู่ภายในนะคะก็มีคำสัญญาณว่าจะเป็นอันตรายหรือให้ระวังนะคะแล้วก็มีข้อความแสดงความเป็นอันตรายนะคะอันนี้ตัวอย่างในหนังสือถ้าเป็นอันตรายทางกายภาพ
1: โอเค
0: อันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดใช่ไหมคะ
1: สีแดง
0: สีแดงแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเป็นสาร Wi-Fi
1: สีดำ
0: ใช่
1: สัญลักษณ์จะเป็นสีดำ
0: ใช่
1: พื้นขาว
0: ใช่คราวนี้มันก็จะมีอันตรายทางกายภาพหลายประเภท
1: โอเคนักศึกษาก็ต้องไปดูเพิ่มเติม
0: ใช่
1: ต้องบอกเลยว่าระบบนี้สำคัญนะ
0: ใช่พอเห็นตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าอันนี้เป็นสาร Wi-Fi เราต้องรู้ละว่าอันนี้ตึงเป็นวัตถุระเบิด
1: โอเคครับ
0: นะคะเป็นการสื่อสารที่ทุกคนเข้าใจนะคะก็มีอันตรายต่อสุขภาพ
1: โอเค
0: นะคะก็จะมีหลายอย่างมีทั้งเป็นพิษมีทั้งระคายเคืองนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบ GHS
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็อันนี้ก็แสดงให้เห็นองค์ประกอบว่ารูปมีทั้งรูปสัญลักษณ์มีทั้งคำสัญญาณถูกไหมคะว่าเป็นอันตรายหรือว่าระวังแล้วก็มีข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่ละเอียดขึ้นเพื่อนตรงนี้จะเห็นในฉลากถ้าเห็นเราก็จะรู้แล้วแหละว่าอันนี้คืออะไรมีอันตรายอะไรต้องระวังยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสารอันตรายจะต้องรู้จักนะคะถัดมาก็จะเป็นระบบ NFPA นะคะอันนี้ก็กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เรื่องของการประเมินความเสี่ยงในการทำงานตอบโต้สภาวะฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยนะคะก็มีรูปแบบและเครื่องหมายนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะคะแล้วก็ภายในเป็นแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะโดยสีแดงเนี่ยแสดงอันตรายจากความไวไฟสีน้ำเงินก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพสีเหลืองก็ปฏิกิริยาแล้วก็สีขาวก็จะเป็นเรื่องของอันตรายพิเศษอื่นๆนะคะก็น่าจะประมาณนี
1: ้
0: นะคะสีแดงแล้วก็ในพื้นที่สีแดงเนี่ยก็จะมีตัวเลขบอกเป็น0 1 2 3 4
1: อันนี้ต้องไปรู้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแล้วก็มี4ส่วนแต่ละส่วนก็จะบอกตัวเลขว่า Wi-Fi ระดับไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นนะคะ
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะในโรงงานที่มีการใช้พวกสารเคมี Wi-Fi ต่างๆ
0: ใช่ค่ะพวกเครื่องของเชื้อเพลิง
1: เชื้อเพลิง
0: อะไรนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือของเรื่องของ UN นะคะ UN นี่ก็จะแบ่งกลุ่มนะคะหลายประเภทนะคะ
1: อันนี้รู้สึกจะเน้นไปทางกายภาพซะเยอะเนาะจันเนาะ
0: ทาง
1: ยูเอ็น
0: ใช่
1: จะเป็นเน้นการขนส่ง
0: ใช่
1: ไหมครับเพราะว่าการขนส่งเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ของทางด้าน UN ค่อนข้างเยอะ
0: ใช่จะเห็นว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเหมือนกันแต่เป็นสีส้ม
1: สีหลากหลายด้วยนะครับ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีแดงก็เป็น GHS แต่ถ้าอันนี้จะเป็นสีพื้นสีส้มนะคะแล้วก็ตัวเครื่องหมายจะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงของ UN เนี่ยจะมีหลากหลาย

0: หลากหลายสี
1: ใช
0: ่ก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราคล้ายๆกับว่าเราจะเห็นกับรถบรรทุกทั่วไป
1: ใช่ใช้ในการขนส่งเป็นหลัก
0: ใช่ใช่
1: ใช
0: ่แล้วอันนี้ถ้าสังเกตดูจะก็จะมีทั้งเรื่องของสีแดงสีส้มสีอะไรเนี่ยเราศึกษาถ้าเราเป็นจปอเนี่ยเราต้องรู้
1: เห็นแล้วเราจะรู้แล้วแหละว่าถ้าตัวนี้คืออะไ
0: ร
1: เราต้องระวังอะไรนะคะในทางกลับกันถ้าเราจะไปขนส่งเราก็จะต้องมีติดเครื่องหมายนี้ให้ผู้อื่นรู้ด้วย
0: นะคะครับ
1: นะคะแล้วก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายละนะคะจะเป็นเรื่องของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยนะคะก็จะพูดอยู่2เรื่องในเรื่องขององค์ประกอบนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการนะคะในส่วนขององค์ประกอบของโปรแกรมเนี่ยก็จะมี2ส่วนในส่วนของผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้นำเข้าสารอันตรายนะคะจะต้องกำหนดความเป็นอันตรายต้องระบุให้ได้แล้วก็จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะที่เราบอกกันนะคะว่าจะต้องมีอะไรอะไรบ้างแล้วตรงเนี้ยต้องติดมีการติดฉลากนะคะเพราะถ้าเราซื้ อเรื่องของสารอันตรายเข้ามานำเข้ามาเราก็จะรู้รายละเอียดว่ามันคืออะไรมีป้องกันยังไงแล้วก็มีฉลากติดคราวนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องมาจัดการต้องทำบัญชีว่าเราในสารประกอบการเราเนี่ย เกี่ยวข้องหรือทำมีการใช้สารเคมีอันตรายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราก็มีถ่ายการถ่ายเทนะคะจาก
0: ภาชนะ
1: เราก็ต้องมีติดฉลากที่ภาชนะที่เราจะใช้นะคะเพื่อให้คนที่ใช้เนี่ยจะได้
0: ร
1: ู้นะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมนะคะให้ผู้ฝึกงานได้ทราบนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการนะอันแรกเลยที่ต้องมาก็คือเรื่องของนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
0: อันนี้สำคัญ
1: อันนี้ต้องมาก่อนนะคะแล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบ
0: โปรแกรม
1: นั่นนะคะแล้วก็เรื่องของวางผังของการสื่อสารว่าเราจะมีการถ่ายทอดยังไง
0: โอเค
1: นะคะแล้วก็เรื่องของการควบคุมคุณภาพปรับปรุงโปรแกรมอันนี้ก็สำคัญก็คือไม่ใช่ทำแล้วนิ่งนะคะจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลฟีดแบ็กต่างๆแล้วก็มาปรับปรุงนะคะแล้วก็เก็บดูแลรักษาข้อมูลให้ดีนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบเป็นระยะนะคะโอเคค่ะ
0: จากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญในสถานประกอบกิจการเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนี้จะมีบทบาทเกี่ยวข้องได้มากมายนะครับในเรื่องของการสื่อสารทุกระดับด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็ได้รับทราบสาระสำคัญนะครับจากหน่วยที่7ของ เรื่องของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ศิริรัตน์มากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตอนนี้เรามาพักกันนะครับเพื่อไปต่อในตอนที่2ต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นในหน่วยที่8ด้วยกันครับครับในตอนที่2นี้นะครับจะเป็นการสรุปประเด็นสาระที่สำคัญในหน่วยที่8เรื่องเทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์สุวรรณิจเจริญซึ่งมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับเป็นผู้เขียนหน่วยนี้เองนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับในหน่วยนี้มีเนื้อหาสาระที่สำคัญอะไรบ้างครับฟังดูชื่อและน่าสนใจว่าเป็นเทคนิคด้วยนะการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเชิญเลยครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะก็หน่วยที่8นะคะจะเป็นเรื่องของเทคนิคที่ใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนะคะถ้าเราดูในรายละเอียดเนื้อหานะคะในโครงสร้างของหน่วยเนี่ยจะมีอยู่2ตอนหรือ2เทคนิคด้วยกันนะคะในตอนแรกเนี่ยจะพูดในเรื่องของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะในส่วนตอนที่2เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานนะคะในส่วนของตอนแรกเนี่ยมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอยู่5เรื่องนะคะก็จะเป็นในรูปแบบคล้ายๆกันก็คือเราจะเริ่มด้วยการทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะคะได้รู้จักในเรื่องของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะว่ามีกี่ประเภทมีวิธีการฝึกอบรมอย่างไรนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการวางแผนนะคะจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องสุดท้ายเราก็จะมีกรณีตัวอย่างนะคะเรื่องของโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะในรายละเอียดซึ่งนักศึกษาไป ศึกษาได้นะคะค่ะเราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะในเรื่องของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะเรื่องแรกเลยก็จะพูดถึงแนวคิดนะคะในส่วนของความหมายก่อนนะคะความหมายของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานนะคะเป็นกระบวนการนะคะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะก็คือมี input process แล้วก็ output นะคะก็ทำ
0: เป็นระบบระบบด้วย
2: ใช่ใช่นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ว่าจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้จัดงานเนี่ยหรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มพูนความรู้นะคะความรู้ในเรื่องของการทำงานด้วยความปลอดภัยมีทัศนคติที่ดีนะมีความตระหนักถึงอันตรายนะแล้วก็สร้างเสริมทักษะที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะซึ่งจะทำให้ผู้บริหารงานเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานนะคะ
0: ทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยบางครั้งการฝึกอบรมเราอาจจะเน้นเรื่องของการที่ให้ความรู้
2: ให
0: ้เขารู้ในเรื่องของว่าทำปฏิบัติงานนั้นต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้างนะครับหรือบางการฝึกอบรมอาจจะทำให้เขาเกิดทักษะได้ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมบอกว่าถ้าทำตรงนั้นตรงนี้แล้วถ้าทำงานแบบนั้นแบบนี้จะต้องทำยังไงให้มันถูกต้อง
2: ใช
0: ่ก็เพราะนั้นการจุดประสงค์ของการอบรมก็อาจจะก็แล้วแต่ว่าต้องการเสริมสร้างความรู้หรือทักษะหรือต้องการให้เกิดทัศนคติในเรื่องความปลอดภัย
2: ใช่ที่เฉพาะเจาะจงกับงานของเขา อย่างเช่นคนที่ทำงานกับไฟฟ้าก็ต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องของการทำงานอย่างไฟฟ้าที่ดีที่เหมาะสม
0: หรือว่าให้มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ PPE อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันสำคัญมากในการทำงานทุกอย่างต้องมีส่วนใหญ่จะมี PPE
2: ทั้งนั้นใช่ใช่นะคะเพราะมันเป็นกระบวนการนะคะให้เขารู้ให้เขาทำไปนำไปปฏิบัติได้นะก็เพื่อให้เขาสามารถทำงานด้วยความปลอดภัยแล้วก็ลดอันตรายนอกจากตัวเองแล้วก็อันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานด้วย
0: โอเค
2: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหมายนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะถัดไปก็จะพูดถึงในเรื่องของความสำคัญนะคะของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
0: ครับ
2: นะคะมันจะมีอยู่หลายประเด็นประเด็นแรกเลยเนี่ยเรามองว่าบุคลากรผู้บริหารเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลป้องกันไม่ให้เขาได้รับอันตรายหรือการบาดเจ็บ
0: ครับ
2: นะไอ้ตรงเนี้ยการฝึกอบรมจะช่วยได
0: ้
2: นะคะแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของกฎหมาย
0: นี่สำคัญเลย
2: ใช่
0: ผมว่าทำงานหลายๆอย่างในสถานประกอบกิจการเนี่ยเราอยู่ภายใต้กฎหมาย
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นไปตามกฎหมาย
2: ใช่ okay ครับในกฎหมายจะกำหนดเลยว่าจะต้องมีการฝึกอบร
0: ม
2: เรื่องไหนบ้างใครกับใครบ้างอ
0: ัน
2: นั้นเราก็ต้องดำเนินการอันนั้นเราเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ใช่ใช
2: ่นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะ
2: ให้ความรู
0: ้ให้ความรู้การฝึกอบรมต้องให้คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานใครบ้างที่ต้องรู้ตรงนี
2: ้ค่ะแล้วก็ถัดมาพอเราทำแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
0: เพราะฉะนั้นมันก็คือต้นทุนการผลิตใช
2: ่ไหม
0: คร
2: ับ ใช
0: ่
2: ใช่
0: ก็จะลดลงนะ
2: ใช่นะคะนอกจากลดการผลิตเรื่องของลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนแล้วเนี่ยเขาจะทำงานด้วยความถูกต้องปลอดภัย
0: ใช่
2: ข้อผิดพลาดน้อยลง
0: ใช่
2: นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วย
0: ก็จะสอดคล้องกับการที่เพื่อบุคลากรทรัพยากรบุคคลที่สำคัญใช่ไหมครับก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย
2: ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะถ้าเกิดผิดพลาดน้อยลงนะคะมันก็จะมีกำลังใจนะคะแล้วบางทีการอบรมก็เหมือนกับได้เพิ่ม
0: ความรู้ทักษะ
2: ก็อาจจะมีผลเรื่องของการเพิ่มตำแหน่งงานนะคะก็จะมีขวัญและกำลังใจลดอัตราการลาออกนะคะอันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความสำคัญนะที่จำเป็นต้องมีเรื่องของการฝึกอบรมในการ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราก็คิดแต่ว่าการอบรมให้มีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันให้ประโยชน์อีกหลายอย่าง
2: ใช่ใช่ค่ะมันจะมีผลต่อเนื่องย้อนกลับมามันไม่ใช่การที่มีแต่ค่าใช้จ่าย
0: ใช่บางทีผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานประกอบการก็จะมองว่าแม้อบรมอะไรกันเยอะแยะจังเลยดังนั้นที่บอกว่าสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแต่มองดูผลในระยะยาวแล้วเน
2: ี่
0: ยมันจะมีผล ดีใช่ไหมครับ
2: ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อแล้วก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาสู่ผู้ประกอบการเองนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะไปอธิบายให้ผู้บริหารเข้าใจ
1: ว่าตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเสียแต่เงินแต่จริงๆแล้วมันจะมีผลในระยะยาว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบางอย่างผลบางอย่างก็ประเมินค่าไม่ได
0: ้ค่ะคราวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมีการจัดฝึกอบรม
1: ครับ
0: นะคะมีสัญญาณหรือมีข้อพิจารณาอะไร
1: ครับ
0: นะคะก็ประเด็นแรกเลยก็คือว่าถ้ามีการรับบุคลากรเข้ามาใหม
1: ่ครับ
0: หรือมีผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่อันนี้จำเป็น
1: อ
0: ันนี้กฎหมายบังคับ
1: อันนี้แม้แต่เข้ามาเพียงคนเดียว2คนเราก็ต้องให้รับใช่มั้ยจะรูปแบบยังไงก็ค่อย
0: ไปดูจริงอย่างน้อยก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับ
1: งานที่เขาจะ
0: ต้องทำ
1: โอเค
0: นะคะแล้วก็อันหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องของกรณีที่มีบุคลากรใหม่นะคะถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะมีการปริมาณที่มีผิดพลาด
1: ใช่
0: นะคะก็อาจจะเป็นการสื่อออกมาว่าผู้บริหารเนี่ยอาจจะขาดทักษะบางอย่าง
1: อ
0: ันนี้เราก็ต้องเติมนะคะ เพื่อจะลดข้อผิดพลาดตรงนั้น
1: อ๋ออันนั้นก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่เขาปฏิบัติงานไปได้สักระยะหนึ่ง
0: ใช่ถ้ามันมีข้อมูลหรือเราเห็นนะว่ามันมีข้อผิดพลาดเนื่องจากผู้บริหารขาดทักษะอันนี้เราจำเป็นที่จะต้อง
1: เสริมด้วยการฝึกอบรม
0: ใช่ก็มันจะช่วยได้
1: เพราะฉะนั้นฝึกอบรมนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเสริมซึ่งทักษะ
0: ใช่นะคะเพื่อลดข้อผิดพลาดตรงนั้นอีกอันนึงก็คือมีการเปลี่ยนโยกย้ายงานหรือได้รับมอบหมายงานใหม
1: ่ในสถานประกอบการเนี่ยบางครั้งก็จะมีการเขาเรียกโรเตชันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: การสับเปลี่ยนการทำงานเพื่อว่าบางทีด้วยความจำเป็นว่าบางครั้งอาจจะมีการลาหรือการอะไรที่ทำให้คนอาจจะต้องทำให้งานได้เป็นกันหลายๆคนช่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม
0: ก็จะช่วยได้แล้วก็สุดท้ายก็คือมีการใช้หรือว่าเปลี่ยนหรือปรับปรุงเทคโนโลยี
1: โอ้นี่สำคัญเลย
0: นะคะอันนี้ก็เราก็จำเป็นจะต้องรู
1: ้ครับ
0: แล้วเราก็เข้าใจนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีกฎระเบียบกฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ๆนะแล้วก็วิธีการทำงานใหม่ๆ
1: โอเค
0: เพราะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
1: นะคะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญเนา
0: ะ
1: ที่เราต้องมีเพื่อต้องจัดให้มีการฝึกอบรมนะครับ
0: ใช่นะคะอันนั้นก็ได้แนวคิดนะคะว่ามันหมายถึงอะไรมันมีความสำคัญยังไงนะคะคราวนี้อีกในเรื่องของสัญญาอันนี้คือนอกจากเทคโนโลยีแล้วอาจจะต้องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตมีการใช้เครื่องจักรใหม
1: ่
0: มีการนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ใหม
1: ่
0: ๆนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความรู้เดิมหรือเพิ่มเติมความรู้ใหม
1: ่บางทีเราทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยบางทีเราเริ่มเกิดความเขาเรียกว่าเคยชินหรืออะไรเนี่ยเนา
0: ะ
1: บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องกระตุ้นเขาบ้างใช่ไหมฮะในบางเรื่องบอกว่าเอ๊ะคุณทำงานตรงนี้คุณยังต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะบางทีก็มันเหมือนกะละเลยอ่ะมันเหมือน
0: เขาอาจจะลืม
1: เ
0: พียงก็เหมือนกระเตือนความจำแล้วก็เพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปด้วย
1: โอเคครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยการฝึกอบรม
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยอันนึงที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อให้กระบวนการฝึกอบรมเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของหลักการเรียนรู
1: ้
0: นะอันนี้เราต้องมาพิจารณาด้วยนะคะอันแรกเลยเนี่ยผู้รับการฝึกอบรมต้องมีความพร้อม
1: อันที่สำคัญเลย
0: นะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำยังไงให้เขามีความพร้อมที่จะนะคะไม่ใช่ว่าทำงานไปด้วยแล้วฝึกอบรม
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสมาธิ
0: ใช
1: ่การรับรู้ก็จะน้อยลง
0: นะคะแล้วก็ผู้รับการฝึกอบรมเนี่ยจะเรียนรู้ได้เร็วก็คือเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติ
1: อ๋อมันเหมือนกับเป็นว่าเขาทำไปแล้ว
0: เสริม
1: เสริมไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ตรงนี้นะพอเราพูดไปเขาก็นึกออกแล้ว
0: ใช่
1: เพราะมันเป็นลักษณะงานที
0: ่เขาทำอยู่แล้วอันนี้ก็จะช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็มันรู้ประสงค์นะคะแล้วก็การฝึกอบรมเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเราฝึกเป็นลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้ก็จะไปต้องไปกำหนดเนื้อหา
1: ไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์คิดว่ายังไงครับบางทีเราต้องดูกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ว่าเขามีพื้นฐานมีความรู้อะไรขนาดไหนบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็นึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายๆแต่บางครั้งเราต้องดูเขาด้วยใช่ไหมฮะว่าเขาอาจจะต้องการการอบรมที่มันเป็นขั้นเป็นตอน
0: ใช่
1: เพื่อให้มันเข้าใจแล้วก็สามารถ
0: จากง่ายไปยากจากเรื่องง่ายๆแล้วก็ค่อยซับซ้อนขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าไปเจอเรื่องยากเลยมันก็จะเป็นกำแพง
1: ใช่ใช
0: ่นะคะ
1: ครับ
0: ก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติ อันนี้จำเป็นคือไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแต่ต้องได้ลงมือทำ
1: นะคะอันนี้จะดี
0: อันนี้ก็จะช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีทักษะที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ใช้สิ่งที่เรียนมานะคะบางทีถ้าเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้มันก็นานๆไปมันก็จะลืม
1: ก็สอดคล้องกับที่เราว่าเมื่อกี้ก็คือถ้าเราอบรมในงานที่ใกล้เคียงกับที่เขาทำอยู
0: ่
1: ก็จะทำให้เขาตื่นตัวแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเอาไปใช้ในการทำงาน
0: ค่ะใช่แล้วก็ถัดมาก็จะเรื่องของแรงจูงใจนะคะเรื่องของคำชมเชยหรือรางวัลนะมีการมอบใบประกาศมีการมอบอะไรที่เหมือนกับว่าเขาได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะมันก็จะเป็นความสำเร็จ
1: ภาคภูมิใจนะแล้วก็จูงใจให้เขาเนี่ยปฏิบัติงานให้ถูกต้องความปลอดภัย
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของข้อมูลป้อนกลับ
1: อ
0: ันนี้จะให้เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ดำเนินการเนี่ยเอามาใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมในครั้งต่อไปให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
1: แล้
0: วก็จำเป็น
1: อ๋อจำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะคะในส่วนของประเภทของการฝึกอบรมเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณานะคะถ้าเราใช้เรื่องของชนิดของแหล่งฝึกอบรมก็อาจจะแบ่งได้คร่าวๆได้เป็นฝึกอบรมภายในก็ in-house training หรือก็ไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
1: อาจารย์ช่วยขยายความตรง in-house นิดนึงที่บางทีเราก็พูดกัน
0: ก็คือเชิญวิทยากรจากข้างนอก
1: แต่
0: เข้ามาฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานหรือในสถานประกอบการ
1: ก
0: ็คือไม่ต้องถ้าเป็นภายนอกก็คือผู้บริหารงานเนี่ยต้องออกไปฝึกงานภายนอกกับหน่วยงานข้างนอก
1: นี่ไอ้ข้อดีของ in house มันก็จะดีมีข้อดีเหมือนกันนะก็คืออันที่หนึ่งก็คือเราสามารถแค่ให้คนผู้ปฏิบัติงานหลายๆคนเข
0: ้
1: าได้
0: ใช
1: ่พร้อมๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่ต้อง
0: เดินทาง
1: ไม่ต้องเดินทางเนาะแล้วตอนนี้ยุคที่แบบว่ามีเรื่องของโควิดมีอะไรเนาะมันก็อาจจะช่วยเราได้เรื่องนี้นะครับถ้าเกิดเรามีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้หรือเทคนิคหรือทักษะอันนั้นเราอาจจะใช้ in-house ใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาของการทำงานก็จะแบ่งคร่าวๆได้เป็นอย่างเช่นก่อนเข้าทำงานก็ต้องฝึกอบรมเหมือนปฐมนิเทศระหว่างทำงานก็เป็น on the job training นะคะ
1: แล้วแบบพนักงานใหม่ที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาก่อนเริ่มงาน
0: อันนั้นก็จะเป็นปฐมนิเทศนะคะแล้วก็ความชำนาญอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศก็จะมีหลักสูตรเฉพาะ
1: หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีอันตรายต่างๆ
0: ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นความชำนาญหรือทักษะเฉพาะงาน
1: โอเคครับ
0: นะคะแล้วก็ระดับชั้นอย่างเช่นในกฎหมายก็จะกำหนดว่าถ้าเป็นจประดับบริหารจะต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างระยะเวลาเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นระดับหัวหน้างานจะต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างระยะเวลาเท่าไหร่นะคะถ้าลูกจ้างทั่วไปจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะกำหนด
1: ก็กำหนดไว้เลย
0: ใช่อันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง
1: ครับ
0: นะคะมันก็จะมีหลายประเภทนะคะถัดมาก็จะเป็นวิธีการฝึกอบรมนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะทั้งเรื่องของความรู้เรื่องของทัศนคติหรือเรื่องของทักษะนะคะว่าถ้าเป็นความรู้ทั่วไปแล้วก็ให้กับบุคคลเป็นรายบุคคลก็จะอาจจะเป็นโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเองมีแบบการเรียนมีการประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนนะหรือจะทำในรูปแบบ e-learning ก็ได
1: ้
0: นะคะ
1: หรือ
0: ออนไลน์ก็ได
1: ้ okay.
0: นะคะแต่ถ้าเป็นความรู้รายกลุ่มก็อาจจะเป็นเรื่องของบรรยายอภิปรายนะคะ
1: บางทีบรรยายอภิปรายตอนหลังก็หันมาใช้ออนไลน์ก็มีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะเยอะขึ้น
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของทัศนคติก็จะเป็นฝึกอบรมในงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของการบทบาทสมมุติเรื่องของการระดมสมองเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้เขามีส่วนร่ว
1: ม
0: นะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของทักษะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสาธิตเรื่องของการฝึกปฏิบัติ
1: ซึ่งทำให้เขาม
0: ีทักษะในการทำงานที่เฉพาะกับงานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็เลือกวิธีการให้มันเหมาะส
1: ม
0: กับกลุ่มเป้าหมายนะคะ
1: ขึ้นกับว่าเราต้องการให้เกิดความรู้เกิดทัศนคติหรือเกิดการปฏิบัติแล้วก็จัดรูปแบบของการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
0: ใช่ นะคะคราวนี้เรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยจำเป็นต้องมีการวางแผนนะคะเราจะสามารถจัดฝึกอบรมได้ตรง

0: กับความต้องการนะถ้าเราวางแผนดีนะคะแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนว่าใครจะต้องฝึกอะไรบ้างนะคะไม่ใช่คนเดียวกันแต่ฝึกหลายอย่างนะคะแล้วก็กำหนดหลักสูตรได้เหมาะส
1: ม
0: นะครอบคลุมแล้วก็เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะดำเนินการได้ถูกนะคะแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจัดบุคลากรได้เหมาะสมนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการประเมินผลได้เหมาะสม
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่านี่เป็นเรื่องของการวางแผนเลยเนาะ
0: ใช่
1: ก่อนที่เราจะอบรมเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เนาะ
0: ค่ะใช
1: ่โอเคครับ
0: ค่ะแล้วก็กระบวนการของการฝึกอบรมนะคะด้านความปลอดภัยเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ความต้องการนะคะก็คืออาจจะวิเคราะห์จากนโยบายอาจจะวิเคราะห์จากกลุ่มเป้าหมายว
1: ่
0: ากลุ่มไหนต้องการฝึกเรื่องอะไรนะแล้วก็ข้อมูลนะข้อมูลจากการสังเกตสำรวจนะคะว่าเอ๊ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยไห
1: ม
0: เกิดจากอะไรจะต้องอบรมเรื่องอะไรนะคะมีงานที่ผิดพลาดหรือผลิตไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ไหมเกิดเพราะอะไรจะทำยังไงนะคะมีเครื่องจักรเสียบ่อยไหม
1: อันนี้ก็ต้องพิจารณาหลายอย่าง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเอาข้อมูลสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1: ก่อนที่เรา
0: แล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยขาดอะไรต้องฝึกอบรมกับเรื่องไหนกับใครนะตรงนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญถ้าเรามีข้อมูลที่ดีเนี่ยเราก็จะวางแผนได้ถูกต้องแล้วตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะเสร็จแล้วค่อยกลับมาเรื่องของกำหนดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เรื่องของการออกแบบโครงการว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายนี้ต้องการฝึกเพื่อให้เขารู้ต้องการฝึกเพื่อให้เขามีทักษะจะต้องออกแบบโปรแกรมยังไงนะให้มันเหมาะกันนะคะแล้วก็มีเตรียมการที่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการประเมินผล
1: okay.
0: แล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ป้อนกลับมาใช้ใหม่
1: อันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่อบรมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบางครั้งอาจจะต้องมีการประเมินผลเขาประเมินทักษะในการทำของเขาถ้าเกิดเป็นการฝึกอบรมทักษะ
0: ใช่ค่ะว่าวิธีการนี้เหมาะไหมเอถ้าไม่เหมาะจะแก้ยังไงปรับยังไง
1: ครับ
0: นะ
1: มีฟีดแบ็กกับจากผู้การอบรมด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่เป็นนะคะ
1: เป็นวงจร
0: ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะเข้าสู่ตอนที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็จะมี3เรื่องนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนะคะแล้วก็เป
1: ็
0: นกิจกรรมที่ใช้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นสื
1: ่อโอเคครับ
0: นะคะในเรื่องของแนวคิดมีอีก2
1: เรื่องนะครับ
0: นะคะเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็ในตัวอย่างนะคะ
1: ครับครับ
0: ก็เริ่มด้วยแนวคิดก็คงคล้ายกับทั่วไปก็คือเริ่มด้วยความหมายนะคะความหมายของการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นกระบวนการเหมือนเดิ
1: ม
0: มันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะที่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็โน้มน้าวชักจูงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือทำงานด้วยความปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นความหมายนะคะแล้วก็ความสำคัญก็คงเราต้องการที่จะให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะแล้วก็เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนิน
1: สำคัญเลยนะครับ
0: นะคะไม่ใช่แบบว่าเราทำอย่างคนเดียวนะคะหรือกิจกรรมที่รณรงค์ไปแล้วเขาไม่มีฟีดแบ็กกลับมา
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็จะเป็น
1: ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนี่ก็จะทำให้สำเร็จยากเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เกิดความสนใจในการทำงานนะถ้ามีการกระตุ้นมีการรณรงค์มีการโน้มน้าวเขาก็จะมีความสนใจนะคะในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีขวัญและกำลังใจแล้วก็มีผลต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของโรงงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะคะแล้วก็ข้อชี้บ่งหรือสิ่งบอกเหตุว่าเมื่อไหร่เราจะต้องทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะก็พิจารณาจากหลายๆองค์ประกอบนะคะอันแรกเลยคือเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บถ้ามีมากเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเราต้อง
1: ทำการ
0: ประชาสัมพันธ์และรณรงค์มากนะคะแล้วก็สภาพการต่างๆว่ามีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการทำงานหรือเ

0: ป่าสภาพตรงนั้นเกิดจากอะไรจะต้องแก้ไขยังไงแล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะเรื่องของผู้ปฏิบัติงานว่าถ้าเกิดผู้ปฏิบัติงานเนี่ยละเลยไม่สนใจสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเราจะต้องหาวิธีแล้วล่ะทำยังไงที่จะชักจูงหรือโน้มน้าวนะให้เขามาใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยมากขึ้น
1: ที่เขาจัดเซฟตี้วีคกันในโรงงานนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ถือ
1: ว่าเป็นการ
0: ถึงเป็นวิธีการหนึ่งในการประชาสัมพันธ์

0: นะคะนะแล้วก็มีของเสียหรืออันตรายรั่วไหลนะคะมีเหตุร้องเรียน
1: โอเคคร
0: ับอันนี้ก็เป็นสิ่งบอกเหตุที่เราจะเอามาใช้นะคะคราวนี้กิจกรรมที่เราใช้ในการประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบ
1: ครับ
0: นะคะเช่นจัดประชุ
1: ม
0: นะการจัดประชุมก็อาจจะเป็นประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยก็ได้เป็นการบรรยายพิเศษก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความนะคะหรือเป็นการสนทนาความปลอดภัยที่ เรารู้จักกันใน safety talk นะคะตรงนั้นก็ เป็นการที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีการทำงานนะเล็กๆก่อนที่จะเข้าทำงานนะคะแล้วก็อันนึงก็วิธีหนึ่งก็คือจัดประกวดจัดประกวดเรื่องของการลดอุบัติเหตุประกวด
1: ในแต่ละงาน
0: ใน
1: หน่วยงานเดียวกันใช่ไหมมีแต่ละส่วน
0: ใช่นะคะนะคะให้นุ่มโน้มน้าวให้เขานะคะมีส่วนร่วมนะคะจัดทำโปสเตอร์หรือป้ายความปลอดภัยนะอันนี้ก็จะเป็น
1: ตัวรณรงค์ได
0: ้นะคะให้เขาเห็นว่าตอนนี้เรากำลังมีแคมเปญทำอะไรกันอยู่นะเราต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือมีการเสนอแนะด้านความปลอดภัยนะก็อาจจะหลายรูปแบบเช่นใครเซ็นหรือว่ากิจกรรมให้ก็เสนอแนะจัดกล่องให้ก็เสนอแนะอันนี้ก็เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วม
1: ดีดีครับ
0: นะคะแล้วก็จัดนิทรรศการ
1: เนี่ยที่ safety week เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ช่วยกันบางทีเราอาจจะจัดกิจกรรมบางอย่างที่เป็นประชาสัมพันธ์รณรงค์หลายอันรวมกันด้วยก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ต้องมีต่อเนื่องนะคะอาจจะเริ่มด้วยรณรงค์บางเรื่องก่อนแล้วก็มาสุดท้ายก็คือ safety week ใช่ไหมก็จะเป็นการเหมือนกับให้รางวัลว่าที่ทำมาแล้วใครทำได้ดีก็จะมีการประกวดแล้วก็ให้รางวัล
1: คือเราอาจจะบูรณาการหลายๆอันรวมกันคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งนอกเหนือก็จากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของ5สอทัศนศึกษาก็ได้อันนี้ก็มันจะมีหลายๆกิจกรรมที่เราอาจจะเอามาใช้นะคะแล้วก็สื่อที่จะใช้ก็หลายอย่างนะคะก็เป็นสื่อบุคคลก็ได้นะคะก็อาจจะเชิญวิทยากร
1: ภายนอก
0: หรือ
1: ผู้เชี่ยวชาญมาน
0: ะคะจะได้มีความน่าเชื่อถือ นะเขาก็จะให้ความสนใจนะคะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นโปสนะคะเป็นโปสเตอร์เป็นจดหมายข่าวนะคะแล้วก็สื่อกิจกรรมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานวันสำคัญงานวันอาชีวนามัยงานงดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือการจัดในเทศกาลก็ได
1: ้
0: นะคะแล้วก็สื่อที่เป็นทั้งภาพและก็เสียงเป็นมัลติมีเดีย
1: เป็นคลิป
0: ใช่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นะซึ่งมีบทบาทมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียที่จะไปได้เร็วแล้วก็ถ่ายทอดทั้งรูปทั้งคลิป
1: น่าสนใจ
0: นะคะ
1: ดึงดูดความสนใจด้วย
0: ใช่หรืออาจจะทำเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีการประมวลสื่อหลายๆอย่างเนี่ยช่วยกันนะคะคราวนี้ก็สุดท้ายละก็มาถึงเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานนะคะว่าเราในการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยก็คงเริ่มจากการวิเคราะห
1: ์
0: สถานการณ์ก่อนว่าสภาพการปัจจุบันของสารประกอบการเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรที่ขาดมีอะไรที่ดีเอาตรงข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์นะคะว่าเราจะต้องเติมอะไรเราจะต้องเสริมอะไรนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นวัตถุประสงค
1: ์
0: ว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยต้องการให้เกิดอะไร
1: รณรงค์อะไรหรือจะประชาสัมพันธ์
0: ลดอะไรใช่นะคะ
1: ค
0: แล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มไหนที่มีบทบาทสำคัญหรือเป็นคีย์แมน
1: ถ้าบางทีบริษัทหรือสถานประกอบการของเราอาจจะมีหลายแผนก
0: ใช่ค่ะ
1: หลายกิจกรรมโปรดักชันก็หลายรูปแบบเราจะบอกว่าตอนนี้เราต้องการรณรงค์เรื่องนี้ใน
0: กลุ่มนี
1: ้กลุ่มนี
0: ้ต้องใช้วิธีนี
1: ้นะคะอันนี้ก็คือดูกลุ่มเป้าหมายด้วย
0: ใช่แล้วก็กำหนดวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีตรงนั้นพอได้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมากำหนดแล้วแหละว่าต้องใช้ทรัพยากร
1: อะไรบ้าง
0: ใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็เตรียมการแล้วก็สุดท้ายเลยเรื่องของการควบคุมกำกับนะคะแล้วก็การประเมินผล
1: อ๋ออันนี้สำคัญทุกกิจกรรมนี้ต้องมีการกำกับและควบติดตามผลแล้วก็ประเมินผลเนาะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมา
0: ค่ะอันนี้ก็เป็น

0: ข้อมูลหรือว่าเนื้อหาคร่าวๆของหน่วยนี้ค่ะ
1: ครับนี่ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นสาระสำคัญที่นักศึกษาจะต้องไปให้ความสนใจส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆรูปสัญลักษณ์อื่นๆหรืออะไรพวกนี้หาอ่านได
0: ้
1: ในเอกสารการสอนหรืออาจจะค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ออินเทอร์เน็ตได้ไหมฮะได้ประกอบไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สิริรัตน์มากนะครับที่ได้เขียนหน่วยนี้ด้วยแล้วก็ให้โอกาสมาบรรยายสรุปตรงนี้ให้เราฟังด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: STOU Channel
1: สำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่9เทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับซึ่งเรามีผู้เขียนนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสนะครับอาจารย์จะมาสรุปสาระสำคัญให้เราได้รับทราบกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสนะครับสำหรับหน่วยที่9เนี่ยนะครับเรื่องของเทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยมีประเด็นสรุปสาระสำคัญอะไรบ้างครับ
3: สำหรับหน่วยที่9นะคะเนื่องจากเป็นเทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเราก็จะเลือกเทคนิคสำคัญนะคะที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เทคนิคด้วยกันนะคะเราก็จะมีเทคนิคในเรื่องของการตรวจความปลอดภัยการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการสังเกตเพื่อความปลอดภัยและการวิเคราะห์เพื่อความแบบ KYT ซึ่งทั้ง4เทคนิคนะคะท่านอาจารย์เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้เลย
1: ครับงั้นแสดงว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ย ควรจะต้องรู้เพราะมันเป็นเป็นเรื่องของเทคนิคที่สำคัญใช่ไหมครับ
3: ค่ะเราไปเริ่มเทคนิคแรกกันเลยนะคะในเรื่องของการตรวจความปลอดภัยนะคะเราก็มาดูก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็มีกรณีศึกษาด้วยซึ่งนะคะในเรื่องของการตรวจความปลอดภัยหรือเราเรียกว่า safety inspection นะคะหมายถึงการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เราคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือการบาดเจ็บซึ่งเทคนิคนี้ก็สามารถใช้ได้เลยสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับเลยค่ะ
1: ครับ
3: เอาละนะคะวัตถุประสงค์ในการตรวจความปลอดภัยนะคะทำไมเราถึงต้องมาตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการในแผนกต่างๆนะคะก็เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะโดยกฎกระทรวงนะคะกฎกระทรวงแรงงานในปีพ.ศ. 2549นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการค้นหาพฤติกรรมและการกระทำที่อาจจะเกิดอันตรายนะคะของผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการค้นหาสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยด้วยก็คือเหมือนกับค้นหาทั้ง Unsafe Act แล้วก็ Unsafe Condition นะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการวัดผลการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากจะวัดผลในการบริหารงานแล้วก็จะเป็นการติดตามผลได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะยังช่วยกระตุ้นนะคะให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัตินะคะตามกฎของความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอแล้วที่สิ่งที่ตามมาก็คือนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้แล้วก็สิ่งสำคัญนะคะก็จะเป็นในเรื่องของขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะว่านะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานนะคะหรือจปวิชาชีพเนี่ยเข้ามาตรวจความปลอดภัยก็คือเหมือนกับมาใส่ใจดูแลนะคะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการค่ะ
1: ครับถ้าดูไปแล้วเนี่ยการตรวจความปลอดภัยเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องเน้นประเด็นสำคัญก็คือตามกฎหมายก่อนถูกไหมฮะ
3: ใช่
1: เพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับว่าเราจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
3: ค่ะครับค่ะทีนี้เราไปดูหลักการก่อนดีไหมคะหลักการในการตรวจความปลอดภัยเนี่ยก็นะคะก็จะต้องสามารถคาดการสาเหตุของการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้แล้วก็นอกจากจะคาดการได้แล้วนะคะยังต้องสามารถประเมินความรุนแรงได้ด้วยนะคะว่าอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็จะต้องสามารถเสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไขอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเอาล่ะทีนี้เราไปดูแนวทางกันบ้างนะคะแนวทางของการตรวจความปลอดภัยนะคะอันดับแรกเลยก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยนะคะก็จะเป็นไปตามกฎหมายก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นจปหัวหน้างานซึ่งจปหัวหน้างานนี้จะต้องตรวจก่อนปฏิบัติงานนะคะลงมือทำงานทุกครั้ง
1: ทุกครั้งใช่ไหมครับ
3: ใช่ทุกวันด้วย
1: ทุกวันโอเคนะครับ
3: แล้วก็มี

0: จปอเทคนิคจปอเทคนิคขั้นสูงจปอวิชาชีพแล้วก็จปอบริหารนะคะนอกจากนี้ยังมีคปอหรือคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการสุ่มนะคะตรวจความปลอดภัยเป็นระยะด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานความปลอดภัยนะคะมีผู้ปฏิบัติงานนี่ก็ช่วยในเรื่องตรวจความปลอดภัยได้ในทุกวันเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีพิเศษงานพิเศษพิเศษอย่างเช่นบอยเลอร์หม้อน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งการตรวจเรื่องของปั้นจันนะคะตรวจความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
1: อ๋ออันนี้เราต้องเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เพิ่มเข้ามาเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องการคนที่มีความรู้เฉพาะทาง
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูวิธีการตรวจความปลอดภัยนะคะวิธีการตรวจความปลอดภัยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะต้องจัดทำแบบตรวจนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่จัดทำแบบตรวจความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะไม่มีรายการนะคะแล้วอาจจะทำให้การตรวจเนี่ยสเปะสปะ
1: โอเค
0: ค่ะก็ยังไงเนี่ยขอให้มีแบบตรวจความปลอดภัยนะคะก็จะมีทั้งแบบตรวจความปลอดภัยทั่วไปอย่างเช่นตรวจสถานที่ทางเดินทั่วไปนะคะชั้นวางเก็บวางของอะไรพวกนี้นะคะซึ่งผู้ปฏิบัติงานทั่วๆไปเนี่ยสามารถตรวจได้
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีแบบตรวจความปลอดภัยโดยจปหัวหน้างานอันนี้ก็จะเน้นเฉพาะอย่างเช่นเครื่องจักรหรือว่าทางเดินก็ได้นะคะหรือว่าระบบอัคคีภัยที่อยู่ในแผนกของเขา
1: ซึ่งอันนี้จะต้องทำก่อน
0: ที่จะไปตรวจ
1: โอเคครับ
0: ค่ะแล้วก็มีแบบตรวจความเฉพาะตรวจความปลอดภัยเฉพาะด้านนะคะอย่างเช่นตรวจบอยเลอร์นะคะตรวจปั้นจันพวกนี้นะคะเพราะนั้นถ้าเรามีแบบตรวจความปลอดภัยนะคะเหมือนเป็นเช็คลิสต์อะค่ะง่ายๆนะคะเราก็จะได้รู้ว่าในแผนกก็จะต้องตรวจอะไรบ้างนะคะโดยเริ่มจากตรวจตามกฎหมายก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีอะไรที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็จัดเช็คลิสต์ขึ้นมานะคะแล้วก็จากนั้นพอสิ่งที่จะตรวจตามกฎหมายจบไปแล้วเราก็จะเน้นตรวจเพื่อความปลอดภัยอย่างอื่นด้วยนะคะที่จะเสริมเข้ามา
1: ครับครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตรวจความปลอดภัยทั่วๆไปนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างเช่นพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปการระบายอากาศนะคะก็จะไม่ได้ถามลึกมากนะคะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือมาตรวจวัดนะคะก็จะเป็นสภาพแวดล้อมแสงสว่างเป็นยังไงดีไม่ดีเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะ
1: อันนี้จะเป็นแบบที่กฎหมายกำหนดเลยหรือว่าเป็นแบบตัวอย่างครับ
0: เป็นตัวอย่างค่ะ
1: สามารถที่เราจะปรับใช้ได้
0: ได้ค่ะ
1: แต่ก็ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญสำคัญ
0: ใช่ค่ะก็ประเด็นสำคัญทางกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบตรวจความปลอดภัยโดยหัวหน้างานนะคะก็คือขึ้นอยู่กับแผนกนั้นนะคะว่าทำงานเกี่ยวกับอะไร อย่างเช่นอาจจะเป็นแผนกที่มีเครื่องจักรก็หัวหน้างานก็จะเน้นเรื่องของเครื่องจักรชนิดนั้นๆ นะคะหรือว่าถ้าเป็น warehouse ก็จะเป็นเรื่องของชั้นวางเรื่องอะไรต่างๆนะคะชั้นเก็บวัตถุดิบอะไรพวกอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็เวลาเราจะไปทำเช็คลิสต์ต่างๆใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีการทบทวนรายการตรวจความปลอดภัยที่ผ่านมาอย่างเช่นถ้าเรามีเช็คลิสต์อยู่แล้วนะคะเราอาจจะมาทบทวนดูซิว่าเอ๊ะรายการตรวจความปลอดภัยครั้งที่แล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรนะคะเราก็อาจจะมาเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเอามาทำให้เข้มขึ้นก็ได
1: ้โอเคครับ
0: ค่ะแล้วก็มีเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์นะคะก็ปากกากระดาษพวกนี้นะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าเราจะเข้าไปตรวจความปลอดภัยเดือนนี้วันไหนบ้างก็ได้นะคะในแผนกไหนบ้างก็ได้นะคะในตอนแรกๆเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นการตรวจความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัยนะคะหรือคปอ หรือจะเป็นผู้บริหารลงมาเนี่ยนะคะในครั้งแรกๆเราอาจจะกำหนดก่อนว่าภายในเดือนนี้เราจะเข้าไปตรวจวันไหนบ้างนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะหลังจากนั้นอาจจะเป็นระยะสักระยะหนึ่งเราก็อาจจะเป็นการสุ่มโดยไม่ประชาสัมพันธ์ก็ได
1: ้ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราบอกไปประชาสัมพันธ์ก็จะมีการเตรียมการแต่เรามองอีกมุมหนึ่งก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ให้เขาตื่นตัวนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมีบอกว่าเรามีการสุ่มอีก
0: ใช่
1: สุ่มว่าเป็นโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า
0: ค่ะ เราสามารถใช้เทคนิคนี้สลับกันไปก็ได้ค่ะอย่างอาจจะแจ้งเป็นวันเลยในช่วงต้น

0: นะคะเพื่อพนักงานจะได้ไม่เครียด
1: อืม
0: ค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะมีการแจ้งเป็นช่วงเดือนไม่กำหนดวันก็ได
1: ้
0: เตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วจนถึงอาจจะสุ่มไปเลย
1: ครับครับ
0: ก็ค่อยๆใช้เทคนิคกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแผนกหรือสถานประกอบกิจการนะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปตรวจความปลอดภัยนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเป็นจปพนักงานเขาก็จะตรวจก่อนลงมือปฏิบัติงานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีการให้ข้อเสนอแนะสรุปผลแล้วก็รายงานด้วยนะคะส่งรายงานไปว่าถ้าเป็นจปพนักงานตรวจความปลอดภัยในแต่ละวันอาจจะสรุปเป็นรายเดือน
1: ครับ
0: แล้วก็แจ้งไปที่หน่วยงานความปลอดภัยถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็แจ้งไปที่จปวิชาชีพ
1: ครับ
0: นะคะซึ่งที่เราแจ้งไปเนี้ยนะคะก็เพื่อที่เผื่อมีข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงนะคะถ้าแจ้งเข้าไปที่เลขาคณะกรรมการความปลอดภัยก็จะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็เสนอแนะแผนที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนะคะเพราะบางส่วนอาจจะต้องใช้งบประมาณ
1: ครับก็จะได้รับทราบผู้บริหารก็จะอยู่ตรงส่วนนั้นด้วยใช่ไหมครับผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเอาละนะคะสำหรับเรื่องของการตรวจความปลอดภัยไม่ยากนะคะอาจารย์ค่ะก็แม้กระทั่งพนักงานเองก็สามารถที่จะตรวจความปลอดภัยได
1: ้
0: ค่ะก็ถ้าแล้วแต่แผนกถ้าสารประกอบกิจการใดอยากจะให้พนักงานมีส่วนร่วมนะคะเราก็อาจจะมีแผนกนี้มีเช็คลิสต์แล้วก็เวียนก็ได้ค่ะอาจจะมอบหมายวันนี้ของนายกวันนี้ของนายขออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเขาใส่ใจแล้วก็เกิดความตระหนักนะคะในเรื่องของการทำงานอย่างปลอดภัยด้วยการตรวจความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะเทคนิคที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเนี่ยบางครั้งเราจะเรียกว่า JSA นะคะอาจจะเป็น Job Hazard Analysis JHA นะคะ Job Safety Analysis นะคะหรือว่าจะเป็น Safe Job Analysis นะคะหรือว่า THA Task Hazard Analysis โอ้มีเยอะแยะนะคะแต่โดยทั่วไปถ้าเรานิยมนะคะเราก็จะเป็น Job Safety Analysis นะคะ JSA ก็จะหมายถึงการแบ่งงานนะคะออกเป็นขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็ศึกษาอันตรายในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อที่จะพอค้นหาอันตรายมาปุ๊บก็จะมีวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้นๆนะคะโดยอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับการทำ JSA นะคะก็จะเป็นไปตามกฎกระทรวงเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นการค้นหาอันตรายนะคะที่อาจจะมีอยู่หรือว่าแฝงอยู่ในงานแล้วก็ระบุงานนะคะที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงค่ะสำหรับการทำ JSA นะคะประเด็นหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือบางครั้งจะทำ JSA นะคะในงานนั้นๆเพื่อจะเอามาทำ Work Instruction WI ค่ะหรือ Work Procedure WP นะคะแล้วแต่เนาะก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะไปวิเคราะห์งานทีนี้ถ้ามีงานทั้งหมดเนี่ยนะคะหลายๆงานก็จะมีการเลือกงานที่สำคัญออกมาก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในขั้นตอนต่อไปเพราะว่าแต่จริงๆแล้วอยากจะแนะนำให้วิเคราะห์หมดทุกในสถานประกอบกิจการค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูหลักนะคะหลักการนะคะในการวิเคราะห์งานหลักในการวิเคราะห์งานเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนแรกเลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีการแบ่งขั้นตอนของการปฏิบัติงานนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งไม่เกิน6ขั้นตอนซึ่งเวลาแบ่งเนี่ยการปฏิบัติงานไหนเนี่ยจะเหมือนเป็นจ็อบนะคะจะไม่ใช่เป็นงานโดยทั่วๆไปแบบรวมทั้งโรงงานนะคะจะเลือกมาจ็อบนึงหรือว่างานนึงแล้วก็มาดูว่างานเนี้ยมีขั้นตอน1 2 3 4 5อะไรบ้างนะคะก็จะไม่เกิน6ขั้นตอนเพราะถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่ซ้ำกับขั้นตอนอื่น
1: ๆอ๋อก็ถึงได้เรียก JSA เนาะเป็น job เป็นงานแต่ละงานนะครับ
0: ค่ะ job safety analysis เนาะแล้วก็จะมีการระบุขั้นตอนนะคะแล้วก็ระบุอันตรายในแต่ละขั้นตอนค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูซิว่าเราจะควบคุมอันตรายในแต่ละขั้นตอนอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางการวิเคราะห์งานก็คล้ายๆกับการตรวจความปลอดภัยค่ะก็แน่นอนจะต้องมีผู้รับผิดชอบนะคะคือ เป็นทีมงานเลยนะคะถ้าทำ JSA เนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นทีมงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราให้จบปวิชาชีพไปวิเคราะห์งานอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งจบปวิชาชีพก็ไม่ได้รู้ว่าในขั้นตอนการทำงานเนี้ยอย่างละเอียดเหมือนกับผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้างาน
1: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในทีมเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปก็จะมีทั้งหัวหน้างานด้วยนะคะแล้วก็ดึงผู้ปฏิบัติงานนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของจปทุกระดับใช่ไหมฮะกับผู้ปฏิบัติงานนะครับ
0: นะคะทีนี้เราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าในบางครั้งงานที่สำคัญสำคัญนะคะเราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการมาดูซิว่าขั้นตอนในแต่ละงานเนี้ยนะคะมีอันตรายอะไรแฝงอยู่ก็อย่างเช่นงานที่พวกเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร
1: ์
0: นะคะหรือว่าสารกัมมันตรังสีพวกนี้หรือสารระเบิดสารเคมีที่มันรุนแรงหรือมันมีความยาก
1: เกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดการระเบิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะที่อาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปดูวิธีการวิเคราะห์งานนะคะพอเราได้ทีมมาละเราก็ไปสำรวจเลยในโรงงานของเรานะคะหรือในสารประกอบกิจการนี้มีงานอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ไปเลือกงานที่จะวิเคราะห์ถ้าเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์พร้อมกันทีเดียวทั้ง20งานที่มีในสารประกอบกิจการดูซิว่างานไหนที่อันตรายที่สุดเสี่ยงที่สุดนะคะพวกนี้ก็จะเลือกนำมาวิเคราะห์ก่อน
1: แต่อย่างน้อยเบื้องต้นก็คงจะต้องไปวิเคราะห์ทุกๆงานก่อนใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เลือกดูทุกๆงาน
1: แล้วก็เลือกแล้วก็เลือกมา
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสามารถทำได้หมด
1: ก็จะดีมากเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็ไล่ไปเป็นช่วงๆได้ค่ะ
1: ครับ
0: อาจจะวิเคราะห์2งานนี้ก่อนแล้วก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พอเราเลือกงานสำคัญนะคะที่มีความสำคัญมาแล้วเราก็ไปจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของงานนั้นดูซิ1 2 3 4 5นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็หาอันตรายแล้วก็กำหนดวิธีการควบคุมนะคะทีนี้ถ้าสารประกอบกิจการใดที่มี WI นะคะหรือ Work Instruction อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำการวิเคราะห์งานเนี่ยมาทบทวนได
1: ้
0: นะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีตัว Work Instruction อยู่ตลอดไป10ปี
1: อ๋ออันนี้มันปรับปรุงกันได้เรื่อยๆใช่ไหมครับขึ้นกับลักษณะของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าแม้แต่งานเดียวกันแต่ว่ามีการปรับปรุงขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเราก็สามารถจะนำมันได้นะคะก็นำเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยนะคะถ้ามีเอาละค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะคะเรื่องของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยหรือ JSA ของเรานะคะอย่างเช่นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะคะเขาก็พบมีอุบัติเหตุนะคะกับแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะพนักงานก็ได้รับบาดเจ็บไปนะคะทีนี้เราไปดูนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากปั๊มขึ้นรูปโลหะนี่ก็จะมีเสียงดังเครื่องปั๊มใช่ไหมคะมีบาดเจ็บต่างๆเล็กๆน้อยๆด้วยเราก็มีแบบฟอร์มในการวิเคราะห์งานนะคะก็จะตั้งทีมงานขึ้นมาอันนี้ลักษณะเครื่องปั๊มอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเครื่องปั๊มหรือว่าเครื่องเพสนะคะแล้วเราก็จะแบ่งขั้นตอนการทำงานค่ะอย่างเนี้ยขั้นตอนแรกก็คือพนักงานจะเอื้อมมือบีบแผ่นเหล็กก็อาจจะมีอันตรายมือกระทบขอบกลองนะคะมือถูกบาดเพราะว่าแผ่นเหล็กจะคมนะคะแล้วก็มีแผ่นเหล็กหล่นใส่เท้าได้ด้วยนะคะในขั้นตอนการหยิบทีนี้เราก็ไปดูนะคะว่าอันตรายที่แฝงอยู่เนี้ยเราจะควบคุมป้องกันยังไงนะคะก็จะมีอย่างมือกระทบขอบกล่องก็เราสามารถที่จะทำขอบกล่องเหล็กเนี้ยมียางมาล้อมรอบนะคะก็จะช่วยลดไม่ให้ไอ้กล่องเหล็กตัวเนี้ยมีความคมนะคะแล้วก็จะมีการสวมถุงมือหนังพวกนี้ก็ช่วยนะคะโดยหุ้มมาถึงข้อมือได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของถ้าแผ่นเหล็กหล่นใส่เท้านะคะแล้วก็จะมีการสวมรองเท้านิรภัยหัวเหล็กก็จะช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแผ่นเหล็กมันใหญ่เกินไปเนี่ยก็ต้องประคองสองมือ นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะคะก็จะเป็นการวางแผ่นเหล็กใต้แท่นปั๊มแล้วก็กดปุ่มล็อกอาจจะถูกตัวล็อกหนีบมือน นะคะหรือนิ้วมือแน่นอนการทำงานกับเครื่องจักรสิ่งที่ต้องระวังก็คือการแต่งกายเป็นหลักนะคะก็ในบางสถานที่ทำงานถ้าดูแล้วเนี่ยมันมีเครื่องจักรที่มีจุดดึงจุดหมุนอะไรต่างๆการสวมเสื้อแขนสั้นจะปลอดภัยกว่าค่ะไม่ให้ดึงนะคะแล้วก็ถุงมือก็ยังคงใส่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะในระหว่างที่เราจะกดตัวล็อกพวกนี้นะคะยกมือทั้งสองข้างออกก่อนแล้วค่อยกดปุ่มล็อกขั้นตอนที่3ก็จะเป็นกดปุ่มให้เครื่องปั๊มทำงานแน่นอนต้องมีเสียงดังนะคะแล้วก็เครื่องปั๊มอาจจะกระแทกมือทีนี้เราก็ไปดูที่ตัวเครื่องจักรนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องปั๊มเขาจะเป็นปุ่ม2ปุ่มกดพร้อมกันก็ต้องบอกพนักงานนะคะว่าอย่าเอาสก็อตเทปหรือเทปอะไรไปแปะอีกปุ่มนึงแล้วกดมือเดียวค่ะก็ยังไงต้องกด2ปุ่มพร้อมกันเพราะว่าเขาป้องกันนะคะ
1: ค
0: ไม่ให้มือเผลอเข้าไปหยิบแล้วก็เรื่องของเสียงดังนะคะอย่างถ้าเครื่องปั๊มเนี่ยเราจะป้องกันเสียงการสัมผัสเสียงดังของพนักงานได้ก็สวมเอียร์ปลั๊กนะคะถ้าเสียงดังมากก็ใส่ที่ข้อมือนะคะและขั้นตอนที่4นะคะก็จะคล้ายๆกับย้อนกลับไปขั้นตอนแรกก็คือเมื่อขึ้นรูปโลหะเสร็จแล้วก็จะต้องหยิบไปใส่อีกกล่องนึงก็แน่นอนนะคะในเรื่องของมือกระทบขอบกล่องเรื่องของการถูกบาดนะแล้วก็เรื่องของเสียงดังจากแผ่นเหล็กกระทบกันตรงนี้ก็เราก็จะมี PPE นะคะสวมถุงมือหรือว่าสวมเอียร์ปลั๊กเอียร์มัฟพวกนี้เข้าไปแล้วก็ไม่โยนชิ้นงาน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วค่ะพอเราได้นะคะตามตารางเมื่อกี้ใช่ไหมคะขั้นตอนการทำงานเรื่องของการอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การควบคุมป้องกันทีนี้ก่อนปฏิบัติงานเนี่ยเราก็มาสรุปนะคะว่าก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งพนักงานต้องแต่งกายอย่างไรการสวมใส่ PPE นะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ
1: ์
0: ที่ยึดยางขอบกล่องนะคะและที่ต้องย้ำก็คือการทำงานลัดขั้นตอน
1: อันนี้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องแล้วก็อย่าเผลอไผลไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าขั้นตอนนี้เราเอามาวิเคราะห์หาอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับการป้องกันไม่ควรจะลัดขั้นตอนนะ
0: ค่ะแล้วก็เจ้าป้องหัวหน้างานก็ต้องตรวจตาดูแลสม่ำเสม
1: อ
0: นะคะตลอดการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะด้วยการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยนะคะถ้ามีผู้ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยนอกจากหัวหน้างานนะคะจะตรวจความปลอดภัยระหว่างก่อนลงมือทำงานแล้วระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยขอให้เดินตรวจด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะเน้นในเรื่องของการสุ่มตรวจโดยคปอ.บ้างหรือว่าจปวิชาชีพ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นระยะเอาละค่ะ2เทคนิคผ่านไปนะคะ
1: เรามีทั้งหมด
0: 4เทคนิคด้วยกันค่ะเทคนิคที่3ก็คือการสังเกตเพื่อความปลอดภัยเราไปดูสิคะการสังเกตก็จะแตกต่างนะคะอย่างการตรวจความปลอดภัยเนี้ยเราจะมีเช็คลิสต์ใช่มั้ยคะที่จะเข้าไปดูไปเช็คนะคะแต่ถ้าเป็นการสังเกตก็คือสังเกตจริงๆนะคะก็คืออาจจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5
1: ครับ
0: การมองเห็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การสัมผัส
1: ครับ
0: นะคะอย่างเช่นมองเห็นเราก็จะมองเห็นง่าย
1: ๆครับ
0: การรับรสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปชิมนะคะท่าน
1: ใช
0: ่ค่ะเราคงไม่ได้ไปชิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีสารเคมีบางตัวบางสถานประกอบกิจการที่เขาเป็นเกี่ยวกับสารเคมีแล้วสารเคมีบางตัวเนี่ยอาจจะซึมเข้าไปนะคะแล้วเราอาจจะรับสัมผัสได้ทางลิ้นรับรสได้ทางลิ้นอาจจะเป็นกลิ่นหวานเอี้ยนอะไรพวกอย่างนี้นะคะถ้ามีความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานเยอะค่ะส่วนการได้กลิ่นได้กลิ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็การสัมผัสการสัมผัสก็อย่างเช่นความร้อนความเย็นที่เราเข้าไปก็สัมผัสทางผิวหนังนะคะทีนี้นะคะเราจะสังเกตเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเฝ้าดูพฤติกรรมการทำงานว่าสังเกตดูซิว่าเขามีพฤติกรรมการทำงานถูกต้องไหมเพราะเราทำขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้แล้วนะคะใช้ JSA เมื่อกี้ทำขั้นตอนการปฏิบัติงานทีนี้เราก็ดูนะคะว่าเขาทำตามขั้นตอนไหมนะคะแล้วก็เป็นการติดตามดูแลนะคะผู้ปฏิบัติงานด้วยแล้วก็ถ้าเราเจอว่าการกระทำใดๆที่เราสังเกตแล้วพนักงานปฏิบัติลัดขั้นตอนหรือทำไม่ถูกต้องก็เข้าไปตักเตือนได
1: ้
0: นะคะหาวิธีการควบคุมป้องกันต่อไปเอาละค่ะทีนี้เราไปดูหลักในการสังเกตเพื่อความปลอดภัยนะคะ ก็จะมีตั้งแต่การเฝ้าดูการทำงานเลยโดยไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ตัว
1: ให้รู้ตัว
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเหมือนกับ
1: เขารู้ตัวเขาก็จะพยายามทำให้มันถูกต้องแต่ตอนที่ไม่มีคนดูก็
0: ไปปล่อยค่ะหรือว่าบางทีเราไปจ้องมากปุ๊บพนักงานก็อาจจะประมาท

0: ็อาจจะทำผิดไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็สังเกตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดขั้นตอนการทำงานแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ปฏิบัติงานหลายคนก็ควรจะสังเกตพร้อมๆกันนะคะ
1: ครับ
0: เราจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำงานต่อเนื่องหรือว่าทำงานในลักษณะไหนบ้าง
1: ครับ
0: แล้วยิ่งถ้าเป็นงานประเภทเดียวกันเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าคนที่1คนที่2คนที่3เขาทำงานยังไง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ตักเตือนทันทีนะคะสำหรับการสังเกตเราไม่ควรจะปล่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเห็นแล้วเนี่ยอย่างหัวหน้างานไปสังเกตแล้วถ้าไม่เตือนเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้
1: ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะทีนี้ผู้ที่ทำหน้าที่สังเกตก็โดยทั่วไปก็จะเป็นหัวหน้างานนะคะผู้ควบคุมงานนะคะหรือว่าถ้าหัวหน้างานอาจจะมอบหมายผู้ปฏิบัติงานคุณสังเกตด้วยช่วยด้วยก็ได
1: ้ครับ
0: ค่ะก็จะมีการสังเกตแบบทำกิจกรรมร่วมกันไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าลอบดูซึ่งการลอบดูเนี่ยผู้สังเกตเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมที่แท้จริงการลอบดูอย่างเช่นติดกล้องวงจรปิด อย่างเงี้ยเห็นชัดเจน
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสังเกตนะคะแล้วก็นำมาบันทึกว่ามีขั้นตอนอะไรนะคะผู้ปฏิบัติงานทำงานถูกต้องหรือไม่ค่ะแล้วก็มีการจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะคะวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ส่งรายงานด้วยนะคะเอาละทีนี้อย่างกรณีนี้นะคะเป็นกรณีตัวอย่างแผนกงานบดหมึกพิมพ์สกรีนซึ่งตัวเครื่องจักรตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวลูกกลิ้งหมุนซึ่งจะเอาไว้บดเครื่องจักรแล้วมันเป็นไฮดรอลิกนะคะทีนี้ขั้นตอนการทำงานก็จะมี 1 2 3 4 5อยู่แล้วนะคะแล้วก็คือผู้สังเกตเนี่ยต้องทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนนะคะขั้นตอน 1 2 3 4 5หลังจากนั้นสังเกตดูซิอย่างเช่นเขาตรวจสอบสายดินไห
1: ม
0: ถ้าทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้านะคะก็ระวังเรื่องของไฟฟ้าช็อตนะคะพวกนี้ความสะอาดของลูกกลิ้งก
1: ็
0: จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบต่างๆทั้งก่อนปฏิบัติงานแล้วก็ขณะปฏิบัติงานนะคะอย่างกรณีตัวอย่างนี้พบว่าไม่สวมแว่นตานิรภัยกันสารเคมี
1: อ
0: ันนี้ก็เข้าไปตักเตือนได้นะคะแล้วก็มีหลังการปฏิบัติงานนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะต้องมีการเก็บอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่น PPE ไปทำความสะอาดที่เหมาะสมนะคะหรือบางส่วนก็ทิ้งไปเลยนะคะให้เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการบันทึกต่างๆแล้วก็นะคะเมื่อเราสังเกตได้แล้วเจอข้อบกพร่องก็นำมาสรุปนะคะ
1: เรียกการปรับปรุงแก้ไข
0: ค่ะแล้วค่ะทีนี้แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นความบกพร่องของตัวพนักงานเองก็ให้ความรู้เขา
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเป็นความบกพร่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วต้องอาจจะมาทบทวน
1: ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเอาละเทคนิคสุดท้ายแล้วค่ะท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะเป็นการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT นะคะเทคนิคนี้นะคะเราก็เอามาจากของญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะนิยมใช้กันนะ KYT ก็ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training นะคะก็เป็นการคาดการอันตรายล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะคะก็เขาก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะอาจารย์ในการค้นหาอันตรายทีนี้วัตถุประสงค์หลักๆเลยของ KYT ก็คือต้องการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยการเตือนตัวเองก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมของงานนะคะทีนี้ในการทำ KYT เนี้ยนะคะเราก็จะมีหลักในการวิเคราะห์นะคะก็จะมีในเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกการให้ผู้ปฏิบัติงานคิดพิจารณาก่อนที่จะทำงานใดๆนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การให้คำมั่นสัญญาที่อุบัติเหตุจะต้องเป็นศูนย์ก่อนลงมือปฏิบัติงานแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองด้วยการมือชี้ปากย้ำ
1: ครับ
0: นะคะเขาก็จะมีการให้พูดออกมาทีนี้เราไปดูผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์นะคะก็จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับงานที่ถูกวิเคราะห์โดยทั่วไปก็จะเป็นงานนั้นมีผู้ปฏิบัติงานแล้วก็มีหัวหน้างาน
1: ครับ
0: นะคะก็ทั้งสองนี้แหละค่ะที่จะเป็นผู้ที่จะหัวหน้าจะเป็นคนพาทำ KYT แล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเนี่ยลงมือทำนะคะทีนี้ KYT ก็จะมีอยู่

0: 3ประเภทด้วยกันถ้าเป็น KYT แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะเราเรียกว่านะคะ4-Round KYT นะคะก็จะเป็น KYT 4ขั้นตอนก็จะเป็นงานที่ซับซ้อนแล้วก็มีอันตรายมาก
1: ครับ
0: ค่ะKYT จุดเดียว1 point นะคะ1 point KYT ก็อันตรายไม่มากนัก
1: ครับ
0: ส่วน KYT ปากเปล่า Oral KYT ก็อันตรายน้อยๆไม่ค่อยรุนแรงนะคะทีนี้ตัวขั้นตอนจะต่างกันนะคะอย่างเช่น KYT 4-Round KYT นะคะ KYT 4ขั้นตอนเนี้ยอย่างเช่นตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติเราจะวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบเราจะใช้เป็นนะคะ KYT 4ขั้นตอนนี้เลยทีนี้เรามาดูนะคะว่าการใช้เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติเนี่ยพนักงานจะใช้การกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันทีนี้ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะต้องคาดการหรือหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้สมาชิกในที
1: ม
0: อาจจะไปทำที่ตัวเครื่องจักรเลยก่อนลงมือปฏิบัติงานหรืออาจจะเป็นการถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาให้พนักงานดูในที่ทำงานตรงนั้นเลยก็ได
1: ้
0: นะคะทีนี้ขั้นตอนที่2นะคะก็วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ให้เรียงลำดับความสำคัญนะคะอย่างเช่นจากตารางเราจะเห็นว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นกระดาษบาดมือกระดาษที่ความหนาเยอะๆเนี่ยทับนิ้วมือถูกขอบกระดาษนะคะที่กั้นขอบกระดาษกระแทกนิ้วถูกใบมีดตัดหรือว่ากระดาษหล่นทับเท้านะคะจากนั้นเราก็มาเรียงลำดับดูว่าอันไหนสำคัญที่สุดเราก็จะพบว่านิ้วมืออาจจะถูกใบมีดตัดก็จะเป็นอันดับที่1 2 3 4 5ไล่เรียงไปนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างานนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่3เราก็จะเลือกปัญหาจากขั้นตอนที่2อะค่ะมา2ข้อเพื่อที่จะมากำหนดมาตรการแก้ไขนะคะอย่างขั้นตอนที่3ตอนนี้เราก็เลือกได้แล้วว่าอ๋อถ้านิ้วมือถูกใบมีดตัดนะคะห้ามปิดเทปกาวที่ปุ่มกดหรือว่ากด2มือพร้อมกันนะคะหรือว่าเอ๊นิ้วมือเนี่ยตัวมือเนี่ยถูกที่กั้นขอบกระดาษกระแทกเราอาจจะใช้ตัวอื่นดันกระดาษหรือว่าจะอาจจะนำมือออกก่อนกดปุ่มนะคะแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าตัวไหนสำคัญจากนั้นก็นำมาสรุปเป็นประโยคค่ะก็จะเป็นกดปุ่มเครื่องตัดกระดาษพร้อมกันทั้งสองมือโอเคนะคะแล้วก็ทำเป็นข้อความสั้นๆก็จะเป็นกดปุ่มพร้อมกันสองมือโอเคนะคะแล้วเวลาทำ KYT เราจะใช้มือชี้นะคะแล้วก็ปากย้ำสามครั้งก็คือกดปุ่มพร้อมกัน2มือโอเค3ครั้งโดยนิ้วเราเนี่ยของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยชี้ไปที่เครื่องจักรหรือไปที่โปสเตอร์ตัวนั้นนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คืออุบัติเหตุเป็น0นะคะก็แล้วแต่เทคนิคก็จะเป็นการนะคะพูดออกไปแล้วก็จะมี KYT จุดเดียวนะคะซึ่งในรายละเอียดให้นักศึกษานะคะเรากลับไปทบทวนดูนะคะแล้วก็ Oral KYT ก็จะสั้นๆ
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสาระสำคัญนะครับในตอนที่3หน่วยที่9เทคนิคเฉพาะด้านอาชีวะใหม่และความปลอดภัยนะครับที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสได้มาบรรยายตอนนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วเรามาพบกันในตอนที่4ต่อไปครับครับในตอนที่4นี้ก็จะเป็นตอนที่เราเรียกว่าเป็นฝึกปฏิบัติหรือเป็นแบบตัวอย่างนะครับแบบทดสอบนะครับของหน่วยที่7 8และ9นะครับหลังจากที่เราได้รับฟังการบรรยายของทั้ง3หน่วยมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเน้นการทำแบบทดสอบกันนะครับสำหรับในตอนที่4ของหน่วยที่7นี้นะครับท่านอาจารย์ศิริรัตน์นะครับก็จะมาให้ความรู้หรือแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการที่จะทำแบบทดสอบนะครับเป็นแนวทางของเราไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะมีอะไรในหน่วยที่7บ้างครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ตรงนี้คงเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเป็น
1: ไม่ใช่ข้อสอบจริงนะ
2: ใช่
1: แต่เป็นลักษณะที่เอาประเด็นสำคัญมานะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเรามาบอกข้อสอบกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่มันเป็น
2: แค่ตัวอย่างใช่ว่าในแต่ละเรื่องนะถ้าเราอ่านหนังสือนะหรือเอกสารการสอนมาแล้วลองมาทำแบบ

0: ทดสอบเนี้ยดูว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะได้กลับไปทบทวนนะคะในส่วน เนื้อหาที่สำคัญนะคะอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะโดยก็จะพยายามกระจายเนื้อหานะคะให้ได้ครอบคลุมเนื้อหาในเอกสารการสอน
1: โอเค
0: นะ
1: ครับ
0: ในที่นี้นะคะโดยเริ่มจากตัวอย่างแรกนะคะแบบทดสอบข้อแรกเนี่ย เรายกตัวอย่างกรณีว่าเอ๊ะถ้าเป็นการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยประจำสถานประกอบกิจการเนี่ยเราถือว่าเป็นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใดนะคะอันแรกเลยเนี่ยช้อยแรกเลยก็คือเอ๊ะแจ้งให้ทราบหรือเปล่าบอกเรื่องราวข่าวสารด้านความปลอดภัยใช่ไหมนะคะอันที่สองก็เป็นความคิดเห็นหรือเปล่านะคะอันที่สามก็คือให้ความรู้ทางด้านความปลอดภัยสุดข้ององูก็คือโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติตัวหรือพฤติกรรมที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรถ้านักศึกษาดูแล้วเนี่ยตัวเลือกทั้ง5ข้อเนี่ยมันก็เป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเหมือนจะถูกหมด
1: มันจะถูกหมดนะ
0: แต่ถ้าเน้นในส่วนของการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยกลไกหรือว่าการสื่อสารเนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยเราจะมุ่งวัตถุประสงค์เรื่องของการระดมความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยซะมากกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโจทย์ข้อนี้คำตอบที่ถูกที่สุดเนี่ยก็จะเป็นข้อกอกไข่
1: เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องอ่านข้อคำถามให้ดีนะครับ
0: ใช่
1: พอดูไปแล้วเนี่ยบางที
0: เหมือนจะถูกหมด
1: ใช่แล้วคีย์เวิร์ดของตรงนี้ก็คือการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ใช่เป็นการประชุมในรูปของคณะกรรมการน
1: ั้
0: นจะมีองค์ประชุมหลายคนถ
1: ู
0: กไหมคะนั้นแต่ละคนก็จะแสดงความคิดเห็นในวาระแต่ละวาระ
1: ไม่น่าจะเป็นเรื่องของความรู
0: ้
1: ด้านความปลอดภัยไม่น่าจะเป็นแค่เรื่องแจ้งทราบหรือบอกข่าวไม่น่าจะใช่หรือไม่น่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติตัว
0: อ
1: ันนี้อาจจะไม่ใช่ของคณะกรรมการความปลอดภัยโดยตรงนะหรืออาจไม่น่าจะใช่เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องวิเคราะห์ข้อสอบ
0: ใช
1: ่แล้วก็ดูโจทย์ให้ดีๆนะคร
0: ับเพราะว่าการสื่อสารความปลอดภัยมันจะกว้างมาก
1: ใช่
0: ไหมเพราะถ้าเราเจาะไปเรื่องนี้จะเพื่ออะไร
1: อัน
0: นั้นก็ต้องไปวิเคราะห์อีกทีนะคะ
1: ข
0: ้อถัดมานะคะจะเป็นเรื่องคำถามว่าการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในข้อใดเนี่ยเป็นการใช้วจนภาษา
1: วจนภาษาคือ
0: ก็คือคำพูดหรือว่าเป็นข้อเขียนนะคะถ้าเป็นอวจนะก็จะเป็นสัญลักษณ
1: ์
0: สัญญาณมือ
1: โอเคครับ
0: นะคะอันเนี้ยตัวเลือกแรกก็จะเป็นการใช้สีและเครื่องหมาย
1: อ
0: ันนี้ชัดเลยว่าเป็นสัญลักษณ
1: ์
0: นะคะว่าสีแดงคืออะไร
1: น้ำ
0: เงินคืออะไรที่เราเรียนกันเมื่อ
1: ที่เรียนมาแล้วนะฮะ
0: นะคะแล้วก็การใช้สัญญาณมื
1: ออ
0: ันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ
1: ์
0: นะก็เป็นอวัจนภาษาทั้งสองข้อนะคะแล้วก็ข้อควายจะเป็นรายงานการประชุมอันนี้จะเป็นเนื้อเป็นภาษาละเป็นเนื้อสารละนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นวจนภาษาเพราะฉะนั้นถ้า3ข้อเนี้ยคำตอบที่ถูกก็คือข้อควาย
1: ข้อควายนะฮะโอเค
0: นะคะ
1: ทีนี้เวลาโจทย์อย่างนี้ต้องดูดีๆนะครับมันจะมีทั้งกอและขอกอและคอมันมีตัวร่วมของกอด้วยถ้าเกิดตัวร่วมกอไม่ถูกเนี่ยนะครับยังไงก็ตามงอกับจอเนี่ยไม่ถูก
0: แน่นอนใช
1: ่นั้นต้องคอยสังเกตด้วยนะครับ
0: นะคะโอเคเป็นเทคนิคนะคะถัดมาจะเป็นข้อ3นะคะก็คำถามก็คือคู่มือความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะคะตัวเลือกก็คือสารจากนายจ้างหรือผู้บริหารนะคะแผนผังองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะความรู้นะด้านอาชีวะใหม่และความปลอดภัยนะคะกฎระเบียบและข้อบังคับเน้นถ้าเราดูในเอกสารการสอนหรือที่เราเรียนมาเนี่ยอันเนี้ยก็คือทุกเรื่องจะต้องมีอยู่ในคู่มือความปลอดภัยงั้นคำตอบที่ถูกของข้อนี้ก็คือจอจาน
1: โอเคครับจะเห็นว่าไม่นโยบายสารจากนายจ้างหรือผู้บริหารเนี่ยก็ต้องอยู่ในนั้น
0: ใช่
1: ไหมครับแผนผังองค์กรให้รู้ว่ามีกี่หน่วยงานมีอะไรบ้างและใครรับผิดชอบอะไรก็ต้องอยู่ในคู่มือก็ความรู้พื้นฐานในเรื่องของอาชีวใหม่ความปลอดภัยก็ต้องอยู่ในคู่มือความปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นคู่มือที่เอาไปประจำตัวเลย
0: ใช่เป็นข้อมูลที่เขาจะต้องรู้ก่อนที่เขาจะทำงาน
1: และอย่างหนึ่งก็คือการทำงานด้วยความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นต้องไปเป็นไปตามกฎหมาย
0: ใช่
1: กฎระเบียบและข้อ

0: คับใช่ไหมครับที
1: ่
0: ม
1: ี
0: อยู่ซึ่งย้ำประเด็นที่อาจารย์บรรยายไปอาจารย์จะเน้นเรื่องกฎหมายเข้ามาด้วย
1: ใช
0: ่โอเคนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะก็ถัดมานะคะไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์เนี่ยจะเห็นชัดไหมเป็นวงกลมสีน้ำเงินนะคะถามว่าไอ้วงกลมสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเครื่องหมายประเภทใด
0: นะ
1: คะก็ตัวเลือกแรกก็คือห้าม ขอไข่ก็เตือ นนะคะก็ควายบังคับให้ปฏิบัติสภาวะปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของอัคคีภัยความปลอดภัยนะคะถ้าเราเรียนเนี่ยห้ามเนี่ยไม่
0: ใช
1: ่
0: แน
1: ่นะคะให้นึกถึงสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่จะมีสีแดงแล้วก็มีเล่นทะแยงมุมเตือนเนี่ยจะเป็นสีสามเหลี่ยมด
0: ้
1: านเท้านะคะข้อที่ถูกก็คือข้อควายบังคับ
0: ต้องเป็นสีฟ้าสีน้ำเงิน
1: สีน้ำเงินแล้วก็สัญลักษณ์จะเป็นสีขาว
0: หมายถึงว่าอยู่ในพื้นสีน้ำเงินใช
1: ่ไหม
0: ครับครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าเป็นงองูจะเป็นสีเขียวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจอจานเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่สีแดง
0: โอเค
1: นะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์5ข้อเนี่ยนักศึกษาต้องไปแยกให้ได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับยังไงนักศึกษาก็จะต้องไปตอนนี้ต้องจดจำไม่ใช่แค่จดจำจากเอกสารการสอนอย่างเดียวแต่ว่าเอาไปใช้ในการทำงานด้วย
1: ใช่เพราะเห็นป้ายเนี่ยเราจะรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยอันนี้เขาห้ามนะอันนี้เขาเตือนนะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาระวังอันนี้นักศึกษาต้องจำแล้วก็แยกให้ได้
0: ครับ
1: นะคะก็ข้อ5ถามว่าข้อใดเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายนะคะสอ1รองอ2แล้วก็วงอสแลดอก3
0: โอเค
1: นะคะสอ1นี่เป็นเรื่องของสารเคมี
0: วัตถุอันตราย
1: ใช่นะไอ้รองอ2นี่จะเป็นเรื่องของอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะคะแล้วก็อก3อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรบวัตถุอันตรายง
0: ั้
1: นข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือกค
0: เห็นไหมครบเลยอันนี้เห็นไหมครับต้องสังเกตดีๆนะครับบางทีเผลอเข้ามาเห็นสอ1กาเลยไม
1: ่
0: ใช่ต้องมาดูต่อ
1: ต้องมาดูต่อ
0: โอเคครับต่อเลยครับ
1: ก็6นะคะก็ถามว่าข้อใดเป็นเครื่องหมายความปลอดภัยด้านสารอันตรายตามระบบ GHS ถ้าเราดูเนี่ยกไก่เนี่ยจะเป็นเรื่องของอัคคีภัย
0: NFPA
1: นะคะอันนี้
0: UN.
1: น่าจะเป็น UN นะคะคอควายก็เป็น UN นะคะงองูก็เป็น UN นะงั้นคำตอบที่ถูกก็คือจะเป็นข้าวหลามตัด
0: สีแดง
1: สีแดงแล้วก็สัญลักษณ์สีดำ
0: อัน
1: นี้จะเป็น GHS
0: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือข้อจอจานถ้าเกิดโจทย์นี้เปลี่ยนเป็นเรื่องเครื่องหมายที่แสดงถึงเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของการเกิดเพลิงหรืออะไรเนี่ยนะครับที่เป็นตัวนั้นก็น่าจะเป็น NFPA เนาะ
1: ใช่
0: โอเคเพราะนั้นต้องดูโจทย์ดีๆนะครับ
1: นักศึกษาต้องจำอัน NFPA จะไม่เหมือนใครเพราะจะมี4ช่องแต่ละช่องก็จะมีตัวเลข
0: โอเค
1: คราวนี้อีกอันนึงก็คือของ GHS เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นข้าวหลามตัดแล้วกรอบสีแดงและพื้นสีดำง
0: ั
1: ้นถ้าไม่ใช่2อันเนี้ยเดาได้ก่อนว่าเป็น UN
0: ครับ
1: นะต้องแยกNFPA กับ GHS ให้ได
0: ้ครับ
1: นะคะอันนี้สองอันนี้น่าจะจำได้จะช่วยให้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: นะคะข้อ7นะคะข้อใดเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในส่วนของผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้นำเข้านะคะข้อกไก่เป็นการกำหนดความเป็นอันตรายอันนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตการจัดทำบัญชีแสดงรายชื่ออันนี้จะเป็นของสถานประกอบการละนะคะการให้ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมอันนี้ก็จะเป็นของสถานประกอบกิจการเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าข้อนี้ข้อไหนถูกก็คือข้อกไก
0: ่
1: นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อ8ข้อมูลความปลอดภัยในฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุสารอันตรายเป็นองค์ประกอบใดถ้าเราถามว่าข้อมูลความปลอดภัยอันนี้คำตอบที่ถูกก็คือเป็นตัวเนื้อสารแต่ถ้าถามว่าฉลากเป็นอะไรก็คือเป็นช่องทางเป็นสื่ออันนี้ก็ต้องไปตีความดีๆต้องอ่านคำถามดีๆนะคะ
0: ครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่2ของการทำแบบฝึกปฏิบัติหรือแบบทดสอบหรือที่เราเรียกว่าเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับท่านอาจารย์สิริรัตน์ครับตรงนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีแนวทางในการที่นักศึกษาจะได้ไปใช้เตรียมตัวนะครับได้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอ็นที่8
1: ขอบคุณค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแบบทดสอบเป็นตัวอย่างนะคะวงเรียกว่าเป็นตัวอย่าง

0: ข้อสอบนะครับ
1: คล้ายคลึง
0: หมายถึงว่ามันมีแนวอย่างเงี้ยนะครับ
1: ของหน่วยที่8ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็น2ส่วนนะ
0: ค
1: ะก็กระจายเนื้อหานะคะ8ข้อเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับหน่วยอื่นๆนะคะข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของการฝึกอบรมนะคะข้อคำถามถามว่าการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นในข้อใดนะคะตัวเลือกแรกเลยกอไก่ก็บอกว่าเราต้องทำให้เป็นไปตามกฎหมายอ
0: ัน
1: นี้เป็นข้อบังคับนะคะตัวเลือกข้อขอไข่บอกทำแล้วจะช่วยลดต้นทุนการผลิตนะคะตัวเลือกที่3ข้อควายเนี่ยจะบอกว่าทำแล้วนะมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วก็ข้ององูบอกว่าจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานถ้าเราดูในเนื้อหาที่เราได้พูดไปก่อนหน้านั้นจะบอกว่าเอ้ยทุกข้อใช่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อจอจาน
0: จอจานนะครับจะเห็นว่าทุกอันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์สิริรัตน์พูดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับว่าให้มีทั้งเรื่องขวัญกำลังใจประสิทธิภาพลดต้นทุนจริงๆแล้วการดูลักษณะอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องท่องทุกข้อแต่ขอให้เราผ่านสายตาว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้าง
1: เราจะคุ้น
0: คุ้นแล้วเราก็จะสามารถทำได้นะครับ
1: เ
0: ป็นไปไม่ได้บางทีเราจะท่องจำให้มันได้ทุกข้อทุกอะไรเนี้ยไม่ได้ค่ะสาต้องใช้หลักการในการที่ผ่านมาแล้วก็เข้าใจในแต่ละเนื้อหา
1: โอเคครับค่ะก็เป็นข้อหนึ่งนะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นข้อถัดมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะสำคัญที่จะช่วยในการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมได้มากที่สุดนะในเนื้อหาเราจะบอกว่าเฮ้ยหลักการเรียนรู้ที่มันจะส่งผลต่อความสำเร็จของการอบรมมีอะไรบ้างมีหลายข้อนะคะถ้าเราจำได้ได้รับการอบรมเป็นลำดับขั้นตอนก็ใช
0: ่
1: นั่นต้องเป็นสเต็ป by สเต็ปนะคะมีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมก็ใช่
0: โอเคครับ
1: นะคะได้รับการป้อนกลับในสิ่งที่เรียนรู้ก็ใช่ทำงานตรงกับเรื่องที่ฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นะคะ
0: ผมว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญตรงนี้ก็คำว่ามากที
1: ่สุดใช่ในห้าตัวเลือกเนี่ยต
0: ั
1: วไหนที่มีความสำคัญมากที่สุด
0: ใช่ทีนี้นักศึกษาเนี่ยบางทีก็จะเผลอไปว่าพอเห็นปุ๊บก็ไม่ได้นึกว่ามากที่สุดถูกหมดก็กอไก่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: หรือถ้ามีจอจานถูกทุกข้อก็จะถูกทุกข้อเลย
0: ถูกต้องอันนี้ต้องระวังเลยนะครับ
1: ใช่นะคะข้อนี้ก็คือต้องทำงานตรงกับเรื่องที่ฝึกอบรมจะช่วยได้มาก
0: ถ้าเรามาอบเขาไม่ได้ทำงานนั้นเลยแต่มาให้ฝึกอบรมเข้ามานั่งฟังเงี้ยเนาะหรือมานั่งทำกิจกรรมก็แบบ
1: เบื่อ
0: เบื่อเพราะว่าไม่รู้เขาเรียกว่าภาษาเด็กวัยรุ่นก็อินไม่อินกับเรื่องที่มาอบรมในหน้าเบื่ออะไรเงี้ยก็กลายเป็นไม่ได้ประโยชน์นะครับเราควรจะเลือกคนที่ทำงานตรง
1: กับเรื่องที่ฝึกอบรมเขาจะมีความสนใจมีความรู
0: ้นะครับ
1: ก็จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด
0: อันนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่มากที่สุด
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: ถัดมาก็คือข้อ3ถามว่าข้อใดเป็นปัจจัยนำเข้าในระบบการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลหม้อไอ้น้ำเพื่อความปลอดภัยเราจะบอกว่ามันมี input
0: Post.
1: ม
0: ี
1: process แล้วก็มี output ป
0: ั
1: จจัยนำเข้าก็คือตัว input นะคะตัวเลือกแรกก็คือลักษณะหม้อไอ้น้ำ อันนี้จะเป็นเนื้อหาถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่หรือลักษณะการทำงานของหม้อไอ้น้ำนะคะข้อควรระวังเกี่ยวกับหม้อไอ้น้ำนะคะแล้วพนักงานที่ปฏิบัติงานกับหม้อไอ้น้ำแล้วก็สุดท้ายการบำรุงรักษาหม้อไอ้น้ำถ้าดูแล้วเนี่ยตัวเลือกที่ไม่เข้าพวกน่าจะเป็นงองูนะก็คือบุคคลก็คือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับหม้อไอ้น้ำอันนี้จะเป็นอินพุตหรือปัจจัยนำเข้า
0: คือตรงนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับที่อย่างที่ท่านอาจารย์สิริรัตน์พูดไปแล้วว่าลักษณะหม้อน้ำมันเป็นความรู้อะเน
1: า
0: ะการทำงานก็ต้องทำยังไง
1: ที่เราต้องการถ่ายทอด
0: ข้อควรระวังการทำงานหรือบำรุงรักษาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องรู้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นปัจจัยนำเข
1: ้าใช่เป็นสิ่งที่เราอยากให้เขารู
0: ้
1: เป็นสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดต
0: ้
1: องการจะฝึก
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกแยะดีๆนะครับข้อสอบอันนี้อาจจะดูแล้วยากสำหรับนักศึกษานิดนึงแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์มันเป็นข้อสอบในเชิงของการวิเคราะห์ด้วยว่าอันไหนที่จะเป็นนอกเหนือจากความจำอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับจริงๆข้อสอบของเรามีหลายลักษณะด้วยกันเนาะท
1: ั้
0: งวิเคราะห์ด้วยดูทักษะดูเรื่องของทักษะดูอะไรด้วยนะครับเพราะนั้นข้ององูจริงเป็นข้อที
1: ่ถูกต้องสำหรับข้อนี้
0: ข้อนี้
1: นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะครับ
1: ถัดมาจะเป็น

0: ข้อ4นะคะก็ถามว่าขั้นตอนแรกในการจัดการฝึกอบรมเนี่ยน่าจะเป็นข้อใดนะคะกอไก่ก็คือเสนอโครงการขอไข่กำหนดหัวข้อคอควายกำหนดตัวชี้วัดงองูวิเคราะห์ความต้องการนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการออกแบบการฝึกอบรมถ้าจำได้เราจะมีรูปผังนะคะแล้วก็เริ่มด้วยสุดสำคัญที่สุดเราก็บอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเราเป็นยังไงเราต้องการอะไร
1: นักศึกษาคงเคยได้ยินคำที่เขาพูดกันว่า training need
0: ใช่
1: training need ก็คือสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ความต้องการก่อนเพราะฉะนั้นจุดแรกก่อนที่เราจะเริ่มการจัดฝึกอบรมเริ่มหลักสูตรฝึกอบรมเราต้องไปวิเคราะห์ก่อน
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าเกิดเราไปจัดอะไรที่ไม่ตรงกับความต้องการเลย
0: มันก็จะเป็นการสูญเปล่า
1: ใช่
0: แล้วเขาก็ไม่สนใจ
1: ใช
0: ่ไม่ตรงกับความ
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่สนใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นวิเคราะห์ความต้องการบางคนเห็นข้อเสนอโครงการมาปุ๊บเอาละไม่ใช่เนาะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเรียงลำดับจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ถ้าเรียงลำดับจากตรงนี้พอวิเคราะห์ความต้องการเสร็จก็ต้องไปต่อที่
0: กำหนดหัวข้อนะคะแล้วก็
1: ตัวชี้วัดเราจะเป็นยังไง
0: นะคะ
1: เราถึงมาออกแบบ
0: แล้วก็เสนอ
1: โครงการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาต้องอ่านเอกสารการสอนประกอบไปด้วยนะครับจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีครับ
0: เพราะว่าเราถือว่าการฝึกอบรมเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นให้ลงทุนแล้วคุ้มก็คือต้องตรงกับความต้องการ
1: โอเคต่อไปครับข้อ5ครับ
0: ข้อ5ก็จะเป็นถามว่าก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วว่าอะไรที่ไม่ใช
1: ่
0: ลักษณะสำคัญของการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็ไก่สื่อสารทางเดียวขอไข่โน้มน้าวความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานคอควายจะต้องเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็งองูต้องมีการวางแผนนะคะสุดท้ายก็คือสร้างจิตสำนึกให้กับผู้บริงาน
1: ครับ
0: เหมือนจะถูกบทอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันถ้าเราดูข้อแรกอ่ะมันไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นการสื่อทางเทียวมันมีทั้งการสื่อสารสองทางก็ได้
1: ใช่ได้
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ไม่ใช่ก็คือข้อไก่
1: เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยบางคนเข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์รณรงค์เนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่ใช่เลย
0: ใช่มันไม่จำกัดว่าจะต้องเราเป็นคนให้ข้อมูลอย่างเดียว
1: เ
0: ขาโอกาสที่เขาจะมีส่วนร่วมมีฟีดแบ็กมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็ประชาสัมพันธ์โน้มน้าวโอเควันนี้ก็ใช่
0: ที่ข้ออื่นใช่หมด
1: โอเคครับ
0: ถามว่าสื่อสารทางเดียวก็ถูกแต่ถูกไม่หมด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นะคะ
1: ครับ
0: โอเคถัดมานะคะข้อ6ถามว่าตัวบ่งชี้สำคัญที่ทำให้ทราบว่าจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยคืออะไรนะคะก็มีอุบัติเหตุระบาดการบาดเจ็บเกิดเพิ่มขึ้นนะคะมีสภาพการกันต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะหรือพนักงานละเลยไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: เห็นข้อ นี้เราต้อง
0: ตอบได้เลย
1: ตอบได้เลย
0: ถูกทุกข้อ
1: ถูกทุกข้อก็ต้องเป็นกขอและ
0: ขอถูก
1: นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะข้อสอบที่นักศึกษาต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับเพราะอาจจะถูกลวงด้วยเห็นกขอเอาละ
0: ใส่ไปก่อน
1: ไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเพราะฉะนั้นต้องอย่างน้อยอ่านให้ผ่านตาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการอ่านให้หมดทั้งหน่วยเนี่ยจะมีประโยชน
0: ์
1: ไม่ใช่บอกว่าบางเรื่องดูเหมือนจะรู้แล้วนะไม่อยากอ่านไม่ได้นะครับโอเคครับ
0: ข้อ7นะคะข้อใดเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสอนวิธีการและขั้นตอนการทำงานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะ
1: ค
0: ะเสนอแนะด้านความปลอดภัยนิทรรศการความปลอดภัยสนทนาความปลอดภัยจัดทำป้ายความปลอดภัยแล้วก็แข่งขันการลดสถิติอุบัติเหตุนะคะถ้าเราดูเนี่ยตัวที่มีการแลกเปลี่ยนมีการสอนเนี่ยจะมีอยู่อันเดียวก็คือสนทนา
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: นิทรรศการก็ดูไม่ใช่มีการสอนเนาะมันจะเป็นการ
0: ไม่มีการพูด
1: ข้อเสนอเนี่ยเซฟตี้ทอล์กนี่ก็จะเป็น
0: ทางเราให้เขา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นทางเดียวเนาะโอเคครับแล้วก็การทำป้ายก็เหมือนทางเดียวแข่งขันการลดอุบัติเหตุก็จะเป็นลักษณะ
0: เราจะไม่ได้มีการสอนไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือมีการสอนกันนะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแสดงว่าต้องมีการคุย
1: เพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ให้ดีๆต่อไปครับ
0: สุดท้ายนะคะสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญดังข้อใดนะคะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีก็ใช
1: ่
0: สร้างความเข้าใจที่ดีก็ใช่
1: ข้อนี้รู้สึกจะ
0: นะคะกระตุ้นเตือน

0: ให้มีการดำเนินกิจกรรมก็ใช่นะคะแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลวิทยาการก็ถูกเงินข้อนี้ง่ายมาก
1: ถูกทุกข้อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกจะเห็นว่าลักษณะข้อสอบที่ท่านอาจารย์เอานำมาเสนอนี้จะมีความหลากหลายกันนะครับต่อไปในช่วงที่3นะครับจะเป็นการฝึกทำแบบทดสอบในหน่วยที่9นะครับ

0: กันเลยนะคะข้อแรกเลยข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตรวจความปลอดภัยถ้านักศึกษาดู5ข้อนี้นะคะลองคาดดูซิว่าเอ๊ะน่าจะเป็นตรงไหนจับตาดูพฤติกรรมไหมค้นหาสภาพการค้นหาการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือว่ากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติอย่างปลอดภัยหรือว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อใดไม่ใช
1: ่ข้อนักศึกษาจะต้องสังเกตนะครับว่าอันนี้ถามว่าไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้เราไปดูสิคะว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจความปลอดภัยเราก็มีนะคะจะเห็นว่าทั้งปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมคะค้นหาพฤติกรรมนะคะค้นหาเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารนะคะกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรคะจับตาดูพฤติกรรมเพราะว่าในเรื่องของการตรวจความปลอดภัยเราไม่ได้ถึงขนาดจับตาดูพฤติกรรม
1: ใช่
0: นะคะถ้าเป็นการจับตาดูพฤติกรรมจะเป็นเรื่องของการสังเกตเพื่อความปลอดภัย
1: ครับซึ่งเป็นเทคนิคอันนึง
0: ใช่ค่ะต้องเป็นเทคนิคอีกอันนึงนะคะอันนี้เราก็เป็นการค้นหาทั่วๆไป
1: ครับ
0: ค่ะข้อนี้ตอบข้อ1ไม่ยากนะคะต่อไปค่ะข้อ2ใครมีหน้าที่ตรวจความปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงแรงงานปี2549
1: โอ้อันนี้ท่านอาจารย์อภิรดีพูดไปแล้วเน้นย้ำด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ข้อนี้สำคัญ
0: ข้อนี้ดูปุ๊บนักศึกษาต้องตอบได้เลยค่ะเราลองไปดูซิคะว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจความปลอดภัยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานใช่ไหมคะทุกระดับแต่คนที่จะลงมือตรวจก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้งก็จะเป็นเจ้าป้อหัวหน้างาน
1: ต้องทำทุกครั้งทุกวัน
0: ใช่ค่ะก่อนลงมือปฏิบัติงานนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะจปหัวหน้างานอันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายเลยค่ะ
1: ครับ
0: ถัดไปค่ะการตรวจความปลอดภัยข้อใดต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้านักศึกษาลองดูนะคะตัวเลือกโอ้ระบบหม้อน้ำนี้เฉพาะด้านไหมคะเฉพาะด้านนะคะบอยเลอร์
1: ใช่ครับ
0: ทางเดินในอาคารเฉพาะด้านไหมคะก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นอะไรเน้นทางเดินทั่วๆไป
1: ครับ
0: ส่วนปั้นจั่นก็น่าจะเป็นเฉพาะด้าน
1: ครับ
0: นะคะพวกนี้ถ้าเป็นบอยเลอร์หรือปั้นจั่นเขาก็จะมีวิศวกรนะคะหรือผู้ดูแลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นเฉพาะด้านอย่างบอยเลอร์หรือปั้นจั่นเนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5
1: นักศึกษาต้องสังเกตดีๆนะครับบางทีเห็นปั๊บตอบเลยด้วยความรวดเร็วมากเลยข้อ1ผิดเลยนะครับเพราะยังมีข้อ3อีกแต่เพราะฉะนั้นต้องตอบ1และ3ที่เป็นข้อ5
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ต่อไปค่ะข้อ4ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยหรือ JSA ของเรา
1: ครับ
0: ลองดูสิคะอันไหนน่าจะเป็นขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปดูนะคะในการวิเคราะห์งานนะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องเลือกงานที่จะวิเคราะห์นะคะแล้วถึงค่อยนำงานนั้นมาจัดลำดับเป็นขั้นตอนการทำงานก็ไม่ควรจะเกิน6ขั้นตอนนะคะแล้วค่อยไปค้นหาอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อไหนคะ
1: ข
0: ้อ3นะคะเรื่องของการเลือกงานก่อนงานที่สำคัญงานที่มีอันตรายรุนแรงนะคะพวกนี
1: ้แล้วจึงจะมาแบ่งเป็นขั้นตอน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วค่อยไล่เรียงไปเรื่อยๆให้ครบทุกงานนะคะข้อ5ค่ะงานใดที่ควรให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
1: ครับ
0: นักศึกษาจะเห็นคีย์เวิร์ดผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: ถ้าดูจากตัวเลือกปั๊บนิวเคลียร์นี่ใช่แน่ๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กัมมันตรังสีก็ใช่
1: ครับ
0: เอ๊ะเรื่องเชื่อมโลหะจะใช่ไห
1: ม
0: ถ้าในงานเชื่อมโลหะโดยทั่วไปในโรงงานของเราก็มีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นลองไปดูสิคะจากข้อนี้ก็ควรจะเป็นข้อไหนคะ
1: ข้อ4
0: ค่ะข้อ
1: เชื่อมโลหะมันก็ยังธรรมดาเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าพูดถึงอาจจะเป็นกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เชื่อมโลหะทั่วไปนะคะเอาละค่ะข้อ6ถ้าหัวหน้างานต้องการทราบพฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงจะใช้วิธีการสังเกตข้อใดนะรอบดูทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าสังเกตเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมถ้าอยากเห็นพฤติกรรมจริงๆนะคะควรจะใช้การ รอบดูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึง

0: เราจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่เข้าร่วมแต่ผู้ปฏิบัติงานก็จะเห็นตัวเรายังอยู่ตรงนั้น
1: ใช่เขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้นะใช่ไหมฮะต้องทำให้ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นถ้ารอบดูอย่างเช่นกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเห็นพฤติกรรมได้เลย
1: โอเคครับ
0: ค่ะข้อนี้ก็ตอบข้อ1ค่ะ
1: เห็นไหมฮะช้อยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเลือก1และ2หรือว่าข้อ1และ3ไม่ใช่นะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องระวังต่อไปครับ
0: ข้อ7ค่ะข้อใดคือวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์แบบ KYT
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกเทคนิคเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาอันตรายทั้งหลายหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของ KYT ก็คือเขาต้องการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เตือนตัวเองก่อนปฏิบัติงานนะคะให้ผู้พนักงานเขาได้เตือนตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบ
1: ข
0: ้อก็จะพิเศษกว่าอันอื่น
1: ครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้าย
0: งานใดที่ควรใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ KYT ปากเปล่า
1: ครับ
0: ถ้า KYT ปากเปล่าก็คือมองปุ๊บวิเคราะห์ปั๊บแล้วก็เห็นได้ชัดเลย
1: ครับ
0: ก็จะเหมาะกับงานที่มีลักษณะที่อันตรายน้อยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1ค่ะงานที่มีอันตรายที่น้อยๆไม่ซับซ้อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคนิคต่างๆของเรา4เทคนิคก็หวังว่านักศึกษาจะกลับไปทบทวนนะคะเอกสารการสอนของเรานะคะในหน่วยที่9แล้วก็ฝึกทำแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับฟังข้อสรุปนะครับและประเด็นที่สำคัญจากวิทยากรนะครับและลองดูตัวอย่างแนวข้อสอบแล้วเนี่ยขอให้นักศึกษาไปศึกษาเอกสารการสอนประกอบชุดวิชา54130นะครับเพิ่มเติมและอย่าลืมทำแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนในแบบฝึกปฏิบัติที่แนบไปกับเอกสารการสอนด้วยนะครับและขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้วิชานี้และก็สามารถนำวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ในการ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะในตอนแรกนะคะรายการสมาร์ทกรีนได้ส่งอาจารย์ใหญ่ลงพื้นที่บางลักน้อยซอย1อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปร่วมพูดคุยสอบถามแนวคิดและธุรกิจมา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกรีนของเรานะครับก็ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่สวนลุงแดงไม้ไทยครับซึ่งสวนนี้นะครับก็เป็นสวนที่มีการรวบรวมนะครับพันไม้ไทยไม้แปลกไว้นานาหลายชนิดนะครับแล้วก็เป็นการทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยืนต้นครับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณลุงแดงนี่เองนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อันนี้ผมมาจะถามลุงแดงก่อนว่าการที่จะเริ่มต้นทําสวนที่นี่ครับเราเริ่มกันยังไงครับเริ่มแนวในการเริ่มต้นเลยอ
2: ๋อในการเริ่มต้นก็คือครั้งแรกก่อนที่จะหักเหมาตัวนี้ผมก็ทําไม้ดอกไม้ประดับอยู่ทีนี้พอเราทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่เนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
1: ครับ
2: สมมติว่าคุณทำผมทำ
1: ครับ
2: แต่อีกคนนี้ซื้อคนนี้ซื้อทุกอย่างต้นทุนออกจากสวนคุณและสวนผมราคาเท่ากันหมด
1: ครับ
2: แต่พอเวลาเขาขายดีหรือว่าขายได้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีปัญหา
1: ครับ
2: แต่พอเวลาเขาขายไม่ได้สมมติว่าต้นทุน30บาท
1: ครับ
2: ทุกอย่างตลาดมันตายครับแม่นั่นเนี่ย
1: คือว่าถ้าเกิดเรามีคู่แข่งในการผลิตเยอะขายเยอะ
2: อะไรเงี้ย
1: ครับ
2: เขาก็ขาย

0: 20บาทเขาก็ขายทั้งที่ต้นทุนละ30บาท
1: ครับเพราะว่าหนึ่งของใช่ไหมครับ
0: เขาเอาไปเลี้ยงดูก็ไม่ได้ที่จะอยู่ก็ไม่มีก็คือสรุปว่าคนทำมันจะตายกับคนกลางอรอดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการหักเหว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะที่แบบว่าเราตั้งราคาเองเราขายเองเราเป็นคนกลางใครจะซื้อยังไงช่างเขา
1: อันนี้คือจุดเปลี่ยนของลุงแดงเลยว่า
0: เ
1: ราต้องการจะทำอะไรเรียกที่ว่าเป็นพืชอะไรก็ได้ที่มันสามารถเราขายได้เอง
0: ใช่
1: ทำได้เองนะครับลุงทำธุรกิจนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็10กว่าปีก็เผอิญว่าแต่ว่าไม้ตัวเนี้ยเราสะสมไว้ผมก็เลยก็ว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าเรามาทำตัวนี้ล่ะจะมีคนรู้จักไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเราจะต้องสะสมเรียนรู้ให้มันให้ได้ตัวนี้ก็คือคีเป
1: อ๋อต้องคีเป
0: ใช่
1: ครับคราวนี้มันต้องมีหลักการของคุณลุงหรือว่าทำยังไงให้เขาอยากจะซื้อของอันนี้มาได
0: ้ก็คือ
1: เราคือทำสตอรี่หรือมีการทำอะไรบ้างไหม
0: ก็มันก็มีบ้างเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งตัวนี้ก็คือไม้อ่ะมันมีประโยชน์ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะทุกคนจะเข้าไปหาดูในประวัติในประวัติเขาจะบอกไว้ว่าอันนี้ตามประวัตินะ
1: ครับ
0: ผู้ที่จะได้กินได้ทานก็คือกษัตริย์กับสนมเท่านั้นอันนี้ตามประวัตินะเราเล่ากันตามประวัตินะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มามองมุมกลับว่าเอ๊ะมันแปลกในไม้เฉพาะกิจเนี่ยทีเนี้ยถ้าถามว่ากินแล้วตัวหอมทีนี้พอบอกตัวหอมปุ๊บเนี่ยใครก็อยากตัวหอม
1: ก็เลยมาซื้อ
0: นะ
1: ครับ
0: ยิ่งผู้หญิงนี่ก็ยิ่งอยากตัวหอมทีนี้ถามว่าตัวหอมนี่เป็นไงก็คือการกินมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทีนี้กว่าจะถึงตรงนั้นเราต้องเทสก่อนเทสแต่ตัวเราเอง
1: ครับ
0: เอ๊ะมันจริงเปล่าวะก็ลอง
1: ครับ
0: ลองดูวันละ2ลูก2ลูก2ลูกประมาณสัก10วันเอา
1: ครับ
0: ฉี่ว่ามันหอมแล้วอ่ะหอมเต็มห้องน้ําเลย
1: ต้องกินขอกินนะครับอยากกินบ้าง
0: ใช่มั้ย
1: ได้ตัวหอม
0: เออเอาละเว้ยทีนี้ทําไงอ่ะทีนี้การที่ถ้าถึงกับเหงื่อออกมาหอมมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่องแบบมีจํานวนคล้ายๆว่าในร่างกายเราเนี่ยต้องกระเจิดมากินของเสียเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งอ่ะมันแค่มีครีน
1: เรากินแบบดีท็อก
0: ซ์ใช่
1: ใช
0: ่ใช่ไหมครับแล้วถ้าได้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันเหมือนว่าจุลินทรีย์ที่เข้าไปกินของเสีย
1: ครับ
0: เราก็ศึกษามาตรงนี้ก็เลยลองเทสกับตัวเองเอ้าเฮ้ยมันใช่นี่หว่าเอ้ามันใช่เราก็กล้าพูดเราก็กล้าเปิดตัว
1: อ๋อคุณเริ่มก่อนรวยก่อนขายก่อนรวยก่อน
0: ใช่
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับใช่มันเหมือนกับไอ้นี่บันไดที่คุณขึ้นอ่ะ
1: ครับคือลุงเดินก้าวนำคนอื่นเขาไปแล้ว
0: ใช่
1: ผมยังเริ่มอยู่เลย
0: ผมอ่ะสมมติกระไดก้าวขั้นผมไปขั้นที่5แล้ว
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเราก็ต้องมองไปข้างหน้า
0: ถูก
1: ถูกไหมฮะ
0: คือบอกว่าถึงผมจะเป็นเกษตรกรเล็กๆเกษตรกรที่เช่า
1: ครับ
0: นะที่เช่าข้าวซื้อเกษตรกรเล็กๆถึงเราทำออกมาเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาทำอะไรก็ได้โดยที่ตัวเองชอบหรือที่ตัวเองรักแล้วออกมาเนี่ย
1: ครับ
0: คือมันจะขายได้ไม่ได้ทั้งมันขอให้ยืนอยู่แถวหน้าอย่าไปยืนอยู่แถวหลังแค่นั้นพอแล้ว
1: จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ถึงหน้าผมคิดอย่างนี้
0: ถูก
1: ถูกไหมฮะเพราะคนยืนเห็นหน้าปุ๊บเขาเห็นเราก่อน
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับพอพูดถึงพื้นที่เช่าผมถามนิดนึงไอ้พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับกี่ง
0: านประมาณร้อย
1: กี่ร้อยเอเคอร์ครับตรงนี
0: ้ประมาณ130ตารางวาได้มั้ง
1: ฮะแล้วตารางวาตะลุงสามารถจัดการตรงนี้ได้
0: ใช่
1: ทำจัดการยังไงครับอันนี
0: ้ก็คือ
1: แปลกใจเหมือนกันเพราะมันเป็นไม้ยืนต้นเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นไม้ยืนต้นคือไม้เนี่ยให้เรามุมมองว่าคุณเคยเดินป่าไหม
1: ไม่เคยครับจริงๆไม่เคย
0: ในป่าคุณเห็นป่ะ
1: เคยเห็นแต่ว่าได้เคยอ่านหนังสือดูในสารคดีอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ดูมัน
1: เพิ่มเป็นต้นไม้เยอะหมดเลย
0: คุณลงไปวัดที่ว่าเอาซะว่าเอากันแค่10ตารางวาพอในป่าว่าไม้บรรจุได้กี่ต้น
1: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกอย่างเป็นระเบียบแล้วมันก็สามารถแทรกๆๆๆเข้าไป
0: ใช่
1: แล้วอย่างงี้การเจริญเติบโตเราดูยังไง
0: ไอ้การเจริญเติบโตเนี่ย
1: กันมั้ยหรือโดนได้แสงได้น้ำมั้ยอะไรเงี้ย
0: ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาคือมันเป็นไม้ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันใหญ่ได้เนื่องจากว่าใหญ่แล้วมันก็จะขายยากราคามันก็จะใหญ่ไปด้วย
1: ก็เป็นอีกประเด็นนึงใช่
0: เพราะฉะนั้นผมทำต้นพันธุ์ขายเนี่ยผมก็ควบคุมว่าให้คุณมีชีวิตอยู่จบแล้ว
1: ให้มีชีวิตขายได้ถ้าเกิดเป็นโปรเพอร์ผมเป็นลุงนี่คือแบบว่าวันนึงผมขาย2ต้นผมก็อยู่บ้านก็สบายแล้วเนาะวันละ200 300
0: ใช่
1: ใช่มั้ยครับ400
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วนี้ลุงมีการคือว่าเราไม่มีระเบียบในการจัดวางต้นไม้อะไรเท่าไหร่ถูกมั้ย
0: ต้อง
1: แล้วลูกค้ามาซื้อยังไงครับผมเดินเข้ามาจากหน้าบ้านลุงมองไม่เห็นบ้านเลย
0: ลูกค้าก็ระบุ
1: ป่ามากเลย
0: ลูกค้าก็ระบุนี่ว่าอยากได้ขนาดไหนล่ะ
1: อ๋อเตรียมไว้ให้
0: ในนี้มีครบอ่ะ
1: มีครบ
0: อ้าวสมมติว่าผมบอกก่อนนะปัจจุบันนี
1: ้
0: ผมเริ่มต้นที่ 1,000 บาท1ฟุต
1: ครับ
0: เลยพันไปมีหมด
1: สุดท้ายแล้วผมอยากให้คุณลุง

0: ถึงว่าคนที่เขาจะทำธุรกิจไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยลุงฝากอะไรเขาคิดแล้วทำยังไงเริ่มต้นยังไงดีกว่า
1: ผมจะฝากว่าอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่อันดับหนึ่งทำในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ตัวเองรักในที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยมันผิดพลาดมันขายไม่ได้มันตายมันยังไงเนี่ยคือเราจะไม่เครียด
0: ไปชั่งมันก่อน
1: ไม่เราจะไม่เครีย
0: ด
1: เพราะเรารัก
0: เรา
1: ชอบฉันชอบฉันอันเนี้ยแต่ถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะพอมีปัญหาขึ้นมาคุณจะเครียด
0: ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากทำแล้วด้วยหนึ่ง
1: ใช่
0: ใช
1: ่ไหมฮะใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าจะทำอะไรหนึ่งทำให้จริง
0: ครับ
1: นะ
0: ทำจริง
1: อย่ามาเป็นคุณนั่งนึกคุณนั่งคิดไม่ได้
0: เออใช่
1: ต้องเป็นคนนั่งทำ
0: แล้วไม่ทำ
1: ใช่
0: ฝันอยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งไม่นั่งนึกไม่นั่งคิดให้ลงมือทำเลยแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
0: ครับ
1: ผมรับรองได้เลยว่าทำอะไรก็ได้ในที่ตัวเองชอบอ่ะ
0: ครับ
1: แม้แต่กระทั่งเขียนหนังสือวันนี้คนไม่เห็นวันหน้าคนก็เห็นมันไม่จำเป็นหรอกว่าคนเราพอก้าวแรกแล้วประสบผลสำเร็จไม่มี
0: ใช่มันต้องแบบล้มลุกคลุกคลานผ่านอะไรมาประสบการณ์ชีวิต
1: มันเป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับ
1: แล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะฝากไว้นิดนึงว่ารู้ก็บอกว่ารู
0: ้ครับ
1: ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นั่นคือผู้รู้
0: อันนั้นคือเรื่องที่สำคัญมาก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับที่ทุกคนบอกเรื่องพระเรื่องอะไรที่เปรียบเทีย
1: บเมื่อกี้เ
0: พราะขี่เป็ดจริงไม่จริงเราต้องจริงเราต้องรู้จริงถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรก็ได้ให้รู้จริงแล้วก็จะประสบความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้ครับรายการของเรานะครับก็ได้สัมภาษณ์แนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับแต่ผมนะฮะยังอยู่กันที่สวนลุงแดงต่ออยู่ครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากจะทานขี่เป็ดครับเพราะที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะคะไม่ได้อยู่ว่าจำนวนหรือขนาดพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ขึ้นอยู่ว่าแนวคิดของผู้ทำก็คือลุงแดงนี่ค่ะมีแนวคิดว่าเริ่มจากการรักก่อนถ้ารักแล้วก็จะทำอย่างจริงจังในเมื่อเราทำอย่างจริงจังก็จะทำให้การทำธุรกิจไม้ยืนต้นประสบความสำเร็จได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ยังอยู่ที่สวนลุงแดงเลยค่ะเพราะว่าติดใจอะไรคะติดใจต้นคีเปค่ะนะคะอาจารย์ใหญ่ก็จะไปสอบถามรายละเอียดว่าต้นคีเปนะคะมีลักษณะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าต้นคีเปเป็นยังไงเดี๋ยวเราฝากอาจารย์ใหญ่ไปถามนะคะไปติดตามชมกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่มุมเพาะกล้าในพื้นที่130ตารางวาของลุงเองนะครับอยากทราบว่าคุณลุงเพาะยังไงครับต้นคีเปเนี่ย
2: อันนี้ก็คือเราเพาะจากเมล็ดที่จะเป็นประมาณไซส์ขนาดนี้แหละครับ
1: ครับผมครับ
2: เราเพาะจากเมล็ดขึ้นมาทีนี้พอหลังจากเราเพาะเมล็ดขึ้นมาได้แล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าขนาดนี
1: ้ครับ
2: เราจะขายกันอยู่ที่ประมาณ500บาท
1: 500
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ก็คือกว่าจะได้ขนาดนี้ก็คือเม็ดเนี่ยหลังจากที่เราเพาะแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาตั้งแต่เดือนถึง18เดือนถึงจะเห็นต้น
1: มีการจัดการยังไงในมุมนี
2: ้ก็อยู่ในแสงประมาณสัก 60%
1: ก็เลยจะมีสแลนเนาะ
2: ใช่ครับ
1: 60%
2: ครับ
1: ใช้เวลามา6ถึง18เดือน
2: 18เดือน
1: จะเป็นต้นนี้ผมเห็นมีคุณผู้ชมครับผมเห็นต้นนี้ครับมันมีความแตกต่างครับคุณลุงครับ
2: ผม
1: นิดน
2: ึ
1: งว่าทำไมยอดมันสีต่างกันครับเนี่ยม
2: ี
1: สีชมพูกับสีอ
2: ันนี้ก็คือไม้เพาะเม็ดเนี่ยม
1: ัน
2: ก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่ามันอาจจะได้อะไรที่เป็นแปลกๆออกมาม
1: ันมีการผสมกันระหว่างเกสรตะกู
2: ้ใช่ใช่แล้วทีนี้ไอ้อย่างสีนี้ก็จะเป็นสีปกติ
1: ครับ
2: ที่ทั่วไปแต่อันเนี้ยที่ไม่ปกติเนี่ยผมบอกกันเลยว่ามันก็เป็นของแปลกอีกอย่างสำหรับผม
1: ครับผมก็ได้ความรู้เยอะมากอันน
2: ี้
1: อยากดูไฮไลท์ของที่นี่เลยครับที่คนเข้ามาดูกันนะครับไฮไลท์ต้นไฮไลท์อยู่ไหน
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ
1: ่ได้คร
2: ับ กำลังติดดอกติดผลทั้งต้น
1: อาจจะหลงนิดนึงเพราะที่นี่เป็นป่านะคุณผู้ชม
2: ใช่ครับ
1: ครับผมนั่นนำทางเลยคร
2: ับ ได้ได้ครับ
1: ครับผมคร
2: ับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นไฮไลท์นะคร
2: ับ ใช่ครับ
1: ของสวนลุงแดง
2: ใช่ครับ
1: ต้นนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหต้นใหญ่มากผมขอถามราคาก่อนเลยนับแรก
2: ครับ
1: ก็กี่บาทครับต้นนี้ครับ
2: ถ้าถามเป็นบาทผมก็จะตอบเป็นบาทนะ
1: ครับ
2: ก็คือ
1: ผมคิดนานจังเลย
2: สามร้อยหมื่นครับ
1: ยังไงนะครับ
2: สามร้อยหมื่นบาท
1: เท่าไหร่ครับผมตกเลขครับตอนนี
2: ้สามล้านครับ
1: สามล้าน
2: ครับ
1: ต้นนี้นะครับ
2: ครับ
1: อายุของมันเนี่ยครับปลูกนานแค่ไหนครับสามล้านเนี่ย
2: ก็คือเริ่มกับมันมาต้นแรกเลย
1: สามสิบปี
2: ไม่ใช่ครับสิบปีสิบหกป
1: ีอ๋อสิบหกปีผมลืมสิบหกปีอ๋ออันนี้คือต้นแรกที่ลุงปลูกเริ่มปลูกศึกษากับมันใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ครับคุณลุงครับผมมีคำถามอันนึงว่าคีเปเนี่ยเป็นภาษาอินโดนีเซียใช่ไหมคร
2: ับ เป็นภาษาชวาม
1: ันแปลว่าอะไรครับคีเป
2: คีเปตามภาษาท้องถิ่นเขาจะแปลว่ากำมือหรือกำปั้นก็คือผลของมันเนี่ยจะเท่ากำมือหรือกำปั้นเราเนี่ยแหละครับ
1: พออ๋ออันนี้อยากให้คุณลุงอธิบายหน่อยว่
2: า
1: ผลมันหน้าตายังไงดอกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย
2: อันนี้อันดับแรกมันก็จะเป็นดอกแบบนี้ก่อนนี่คือดอกตูม
1: ครับดอกตูมครับ
2: เสร็จแล้วพอบานปุ๊บอันนี้จะเรียกว่าดอกตัวเมีย
1: ครับคือต้นคีเปเนี่ยมันจะมีดอก2ประเภทคือดอกตัวผู้ตัวเมียแยกเพศกัน
2: ใช่เขาเรียกไม้สมบูรณ์เพศ
1: ไม้สมบูรณ์เพศแต่ดอกมันจะแยกเพศออกมา
2: แล้วหลังจากนั้นเสร็จหลังเขาจากบานเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะออกมาเป็นผล
1: ครับ
2: ผลที่ออกมาก็คือก็ประมาณ120วันเราก็จะเก็บได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง
1: วัน
2: ใช่ครับ
1: พอติดดอกปุ๊บติดผลเนี่ย120วันถึงจะเก็บกินได้
2: ใช่ครับ
1: ประมาณกี่เดือนนะ3 4เดือน
2: 4เดือน
1: 4เดือนอ๋อ
2: เป็นเรื่องปกติของไม้ผลทั่วๆไปพื้น
1: ครับ
2: เดี๋ยวผมจะบอกขอแทรกนิดนึงวิธีการดูผลแก
1: ่อ๋อครับครับดูไง
2: เวลาผลแก่เนี่ยผิวเขาจะออกน้ำตาลมันแต่ตอนนี้มันจะเป็นผิวหยาบ
1: ครับ
2: หรือถ้าให้สังเกตดูให้ใช้ปลายเล็บ
1: ครับ
2: กล้องเห็นไหมครับ
1: ครับ
2: ถ้าขูดปุ๊บเป็นสีเขียวนี่คือยังไม่แก่อ
1: ันนี้เป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวก็คือว่าเอาเล็บขูดปุ๊บ
2: ใช่
1: ถ้ามันเขียว
2: ใช่
1: แต่ว่ายังไม่แก
2: ่แต่ถ้าขูดมาแล้วออกเหลืองหรือออกสีส้มนั่นคือแก่เก็บได้ทันที
1: อ๋อถ้าเกิดขูดผมก็เป็นสีเขียว
2: ใช่เพราะว่าผิวเขาจะมันกว่านี้นี่ผิวยังหยาบอยู่มันก็เลยยังเขียว
1: อ๋อครับนี่คือความรู้นิดนึง
2: ใช่บอกไว้เผื่ออาจารย์มีต้นอยู่แล้วที่บ้านอาจจะไม่รู้จัก
1: คำถามหนึ่งแล้วกัน
2: ได
1: ้ทานยังไงครับ
2: ก็ปอกทานปกติ
1: มันรสชาติเป็นยังไงผมไม่เคยทาน
2: รสชาติเนี่ยตอบได้อย่างเดียวคือหวานกับหอม
1: หวานกับหอม
2: อย่างอื่นไปหาเองเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวจริง
1: ๆครับ เอาวันนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจของไม้ยืนต้นคีเปนะครับซึ่งเป็นไม้ที่แปลกจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ขอบคุณลุงแดงมากนะครับที
2: ่
1: มาเป็นพิธีกรในวันนี้
2: ครับผม
1: ท่านผู้ชมนะครับคนใดก็สนใจนะครับก็สามารถติดตามลุงแดงได้มีขอฝากหน่อยเพจอะไรไหมอะไรเง
2: ี้ยก็มีเพจในคีเปไม้หายากของโลกหรือจะโทรก็0924253452ถ้าโทรแล้วติด ไม่มีคนรับไม่ต้องโทรซ้ำจะโทรกลับทุกเบอร
1: ์โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อลุงแดงไปได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมคะพอยังมีพื้นที่ว่างอยู่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่มีขนาดอย่างจำกัดนะคะก็สามารถปลูกต้นคีเปรย์ได้นะคะเรามาลองปลูกสักต้น2ต้นดีไหมคะยังเป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะพันไม้หายากอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจอย่างสวนลุงแดงได้นะคะซึ่งสามารถที่จะต่อยอดนะคะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งค่ะ

0: คุณผู้ชมคะในตอนแรกนะคะและตอนที่2นะคะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้นะคะที่ปลูกในพื้นที่จำกัดนะคะของสวนแดงไม้ไทยซึ่งลุงแดงพยายามจัดสวนนะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้ในพื้นที่จำกัดในการปรับเปลี่ยนบริเวณข้างรั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นส่วนไหนของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้างรั้วตรงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองครับซึ่งศูนย์นี้นะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เล็กๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับติดริมรั้วของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ศูนย์นี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับหอสมุดใหม่ที่กำลังสร้างครับแล้วก็ถนนที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ยังอาคารเฉลิมพระเกียรติครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติ ยุทธกิจครับซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้ครับไปเจอกับอาจารย์กันได้เลยครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับผู้ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับจันปุ้ยนะครับครับผมอยากถามจันปุ้ยครับว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์ที่นี่นะครับเราเริ่มมายังไงครับ
2: ค่ะก็คือในส่วนตรงนี้สาขาวิชาเนาะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะก็มาทำในส่วนของพื้นที่ที่มองดูว่าพื้นที่ของมหาลัยมีพื้นที่ว่างอยู่นะอาจจะไม่ใหญ่มากนักใช่ไหมคะแต่ก็อยากทำเป็นแหล่งเรียนรู้

0: รู้ทางด้านการเกษต
1: ร
0: นะคะก็เลยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้จากแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ทิ้งกองขยะของมหาลัยก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะโดยเอาพืชมาปลูกเริ่มแรกที่อาจารย์ใหญ่ก็มานะ
1: ใช่ไ
0: ห
1: มใช่ใช่ใช่
0: มาขุดดินกัน
1: ใช่ไ
0: หมคะจากดินตรงนี้ที่แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเป็นดินแบบดินถมใช่ไหมคะก็จะมีหินมีอิฐมีอะไรเศษขยะอะไรค่อนข้างเยอะเราก็ค่อยๆปรับปรุงดินมาเรื่อยๆนะจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของทางด้านการเกษตรต่างๆ
1: ก็คือวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่นี่มีอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คืออันแรกเลยคือเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แหล่งเรียนรู
0: ้บริการวิชาการให้บุคคลทั่วไปมาได้เรียนรู
1: ้
0: รวมถึงบุคลากรของมสท.ด้วย
1: แล้วอาจารย์ทำหน้าที่อะไรที่นี่ครับ
0: ยังมีอีก
1: มีอีกครับอะไรครับ
0: วัตถุประสงค์เราก
1: ็เยอะ
0: เยอะ
1: โอเค
0: โอเคก็จะมีเรื่องของเป็นที่เรียนการเรียนการสอนของมหาลัยก็มีฝึกปฏิบัติของนักศึกษาก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วย
1: ฝึกปฏิบัติที่นักศึกษาที่เรียนมสท.ก็มาฝึกปฏิบัติที่ส่วนนี้
0: อีกส่วนนึงก็ใช่อีกส่วนนึงก็คืองานวิจัยนะก็จะมีทั้งคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามาใช้บริการในเรื่องของการวิจัยใช้พื้นที่โรงเรือนหรือว่าในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆนะก็มาใช้ในส่วนของตรงนี้ได้นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าให้ความรู้
1: อันนี้คือหมดแล้วนะครับ
0: นะห้าหมดแล้ว
1: โอเคไอ้ถามว่าอาจารย์ปุ้ยดูแลอะไรที่นี่บ้างดีกว่าว่าทำหน้าที่ดูแลอะไรผู้รับผิดชอบทำอะไรบ้าง
0: ก็จริงๆก็คือดูหมดเนาะ
1: ดูหมดทุกอย่าง
0: กวาดพื้นเลยก็จะดูตั้งแต่เรื่องของจัดวางผังว่าจะปลูกอะไรยังไงบ้างนะคะมีอะไรในองค์ประกอบของสวนเกษตรนี้บ้างแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดความต่างๆว่าจะมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่นี่มี Facebookของศูนย์นะคะเป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู
1: ้
0: นะคะที่เราทำไว้ก็จะมีน้องๆคอยช่วยด้วยก็จะมีการถ่ายทอดความรู้จากส่วนที่เราทำเองที่นี
1: ่
0: นะคะแล้วก็จากเครือข่ายที่เรามีกันอยู่นะคะก
1: ็
0: สามารถเอามาเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปใครๆก็ได้ที่สนใจทางด้านเกษตร
1: ก็สามารถที่จะเข้ามาเช่าชมที่นี่ได
0: ้
1: คราวนี้ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยผ่าผมเที่ยวแล้วว่าที่นี่เรามีอะไรกันบ้าง
0: ได้ค่ะไปที่จุดแรกก่อนไหมทางนู้นก่อนไหมไปร้อนๆก่อน
1: ค
0: ่ะนี่นะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโรงเรือนนะคะที่เราปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นกองขยะนะคะเป็นที่ทิ้งขยะของมหาลัยที่รวบรวมมาเก็บไว้ตรงนี
1: ้
0: ก่อนที่จะมีเทศบาลมาเก็บไปใช่ไหมคะแต่เราก็มองว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้นะในพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: นะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงเรือนนะคะสำหรับปลูกพืชนะมีงานวิจัยอยู่ในนี้มีงานทดลองอยู่ในนี้
1: น่าสนใจมากครับอาจารย์เราไปชมกันข้างใน
0: โอเคเชิญเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: โอ้ต้นไม้เต็มเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยนะคะอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นมอนสเตอร่านะคะแต่มอนสเตอร่าเนี่ยเป
1: ็
0: นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธ
1: ุ์
0: เพราะตอนเนี้ยเนาะอาจารย์ใหญ่น่าจะรู้ดี
1: ครับอาจารย์ทำยังไงครับปรับปรุงพันธุ์ยังไงครับต้นมอนสเตอร่านี
0: ้ในส่วนของมอนสเตอร่านะคะเนื่องจากเป็นไม้ประดับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เลยสนใจเรื่องของการปรับปรุงพันธ
1: ุ์
0: เนาะให้มันเกิดสีด่างหรือต้นแคระหรืออะไรพวกนี้นะคะเราก็เลยใช้วิธีการฉายรังสีค่ะ
1: ครับนอกจากกิจกรรมที่เราทำในโรงเรือนนี้ครับภายนอกโรงเรือนเนี่ยเราทำในพื้นที่ของเราเนี่ยเรามีทำอะไรบ้างอีกคร
0: ับ อุ้ยมีอีกเยอะเลยอ่ะที่นี่ถ้าพูดถึงพันธุ์พืชเนาะก็จะมีอยู่เป็นร้อย
1: งั้นต้องรบกวนให้อาจารย์พาผมไปดูนะครับว่าข้างนอกเราทำอะไรกันบ้าง
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่แปลงผักบริเวณริมรั้วของศูนย์การเรียนรู้นะครับถามอาจารย์ปุ้ยว่าที่นี่เราปลูกผักอะไรกันบ้างครับ
0: ค่ะที่นี่ก็จะปลูกผักหมุนเวียนนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะเปลี่ยนกันไปนะคะพอปลูกอันนั้นเสร็จก็ปลูกอันพืชชนิดอื่นต่อนะผักชนิดอื่นต่อ
1: ครับ
0: อย่างตรงนี้ที่อาจารย์เห็น
1: ครับถั่วลิสง
0: อ่าใช่
1: มีความรู้ครับมีความรู้ครับ
0: นะเอาไปต้มทานได้นะด้านหลังอาจารย์ก็จะเป็นถั่วพูนะคะก็จะออกต่อเนื่องตลอด
1: อันนี้อะไรครับอ๋อสายยาง
0: ใช่เอามาทำค้างนะอีกส่วนนึงก็เป็นผักกวางตุ้งนะที่เราจะปลูกไว้เพื่อเป็นผักทานใ
1: บ
0: ใช่ไหมมะเขือเปาะนะคะมีกวางตุ้งผักบุ้งนะแตงกวาน
1: ะอันนี้เราปลูกด้วยระบบเกษตรปลอดภัยหรือเปล่าหรืออินทรีย์ครับ
0: ค่ะอันนี้จะเป็นปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการปรุงดิน
1: ปลอดภัยมากก็จะพืชเต็มเลย
0: เราก็เรียกแบบธรรมชาติ
1: ครับมีผักอะไรบ้างครับ
0: ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะที่เห็นอยู่อาจารย์ก็จะเห็นอย่างต้นหอมที่เราไว้สำหรับปรุงแกงก็มีด้วยนะคะก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์เราก็เน้นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกเราเนี่ยดินเราไม่ดี
1: เป็นแบบกองขยะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะเราก็ต้องเอาขยะออกจากดินแล้วก็ปรุงดินนะอย่างเศษหินเศษอะไรเราก็เอาออกแล้วก็ปรุงดินใหม
1: ่อันนี้ผสมผสานนะครับมีกองตุ้งมีคะน้า
0: ใช่ค่ะ
1: มีผักบุ้งหน่อย
0: ใช่ค่ะเราได้ปนปนกันนะ
1: ดีครับ
0: ผสมผสาน
1: ดีครับดีครับ
0: น้องๆเขาก็จะถอนอย่างบางทีแบบกล้าแน่นเกินไปก็ย้ายไปปลูกแปลงอื่นๆต่อมาถึงแล้วอาจารย์กล้วยนะ
1: จุดสุดยอดไคลแม็กของเรานี่กล้วยพันธุ์อะไรครับ
0: อันนี้กล้วยน้ำว้าดำนะ
1: ต้นมันแปลก
0: ที่นี่ก็จะมีรวบรวมพันกล้วยหลายๆชนิดไว
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยน้ำว้าดำนะจะเห็นเครืออยู่ตรงนั้นละ
1: เป็นมีเครือ
0: มา
1: สีดำ
0: เก็บเกี่ยวแล้วผลมันจะมีลายๆดำๆ

0: ติดอย
1: ู่แล้วผมเห็นมีห้องทดลองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยพาไปดูผมรีบรถเก็บเกี่ยวมาแล้วห้องทดลองว่าอยู่ตรงไหน
0: นะได้ค่ะมีห้องอยู่ข้างในตึกนะคะที่เราผ่านมาเมื่อกี
1: ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่ข้างนอกนะครับที่อยู่แนวริมรั้วของอตท.นะครับก็ปีปลูกต้นไม้หลายชนิดครับตอนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ใช่ครับห้องนี้เราใช้ทำอะไรบ้างครับ
0: จากร้อนๆเมื่อกี้เราเข้ามาอยู่เย็นๆในห้อง
1: นั่งเนี่ยครับยังไงครับ
0: ในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการทดลองการวิจัยต่างๆนะเป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บนั่นเองนะจะเห็น
1: เครื่องมือต่างๆทางนักวิทยาศาสตร์นะคร
0: ับใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ปลูกพืชใช้จอบอย่างเดียวนะจ๊ะเราต้องเก็บพืชผลต่างๆเข้ามา
1: การทำวิจัย
0: ใช่ค่ะมาดูซิการเจริญเติบโตเนี่ยเราต้องตอบได้ว่ามันเจริญเติบโตเพราะอะไรเราอาจจะมาดูจากเซลล์ที่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งต่างๆนะคะหรือว่าการวัดค่า pH EC ดินต่างๆเราก็มีนะเพื่อเราทำเป็นวิทยาศาสตร์นะอาจารย
1: ์งั้นก่อนที่จบรายการในวันนี้ครับเผื่อใครจะสนับสนุนศูนย์เราเนาะติดต่อหรือติดต่ออะไรก็
0: สนใจมาเรียนรู
1: ้ฝากนิดนึงครับเรื่องศูนย์นี้จะติดต่อยังไงคร
0: ับ ค่ะส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของเฟซบุ๊กนะคะอาจารย์เฟซบุ๊กของศูนย์นะศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองมสท.นะเซิร์ชใน Google นะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะเพราะจะมีความรู้ต่างๆขึ้นไปอยู่ในเฟซบุ๊กด้วยนะอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือโทรเข้ามาก่อนนะ
1: เบอร์อะไรครับ
0: 02504อะไรนะคะ8561นั่นเองนะคะก็สามารถโทรเข้ามากันก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะน้องๆหรือตัวอาจารย์ต่างๆของคณะนะสาขาวิชาเนี่ยก็จะได้มาให้ความรู้นะมาเรียนรู้กันได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างคราวก่อนก็มีน้องๆมานะมาดูเรื่องแคคตัสนะอยากรู้ว่าปลูกยังไงทำยังไงนะคะเราก็ยินดีนะคะสนใจเรื่องอะไรติดต่อเข้ามาค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็ท่านผู้ใดนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาติดต่อเยี่ยมชมศูนย์หรือว่าจะเข้ามาดูงานก็สามารถติดต่อทางเราได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระที่ดิฉันนะคะนำเสนอในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับการปลูกพันธุ์ไม้นะคะที่มีพื้นที่อย่างจำกัดก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือไอเดียนะคะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งหน้าและคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook FanpageSTOU Channel หรือเข้าชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตร

0: าสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้จะเรียนมสทได้หรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับการทูตนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาลีลสิริหัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อในการบรรยายจะมีทั้งสิ้นหัวข้อนะคะโดยจะเริ่มจากหัวข้อเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการทูตประวัติศาสตร์การทูตรูปแบบความสัมพันธ์ทางการทูตและตัวแสดงในความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะในหัวข้อแรกค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตก่อนอื่นนะคะต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าการทูตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเราสามารถกล่าวได้ว่าการทูตนั้นน่ะที่เกิดมาคู่กับการมีสังคมมนุษย์ลองนึกภาพนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะเป็นมนุษย์นะคะเราเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาและสังคมของมนุษย์กลุ่มนึงก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมของมนุษย์อีกกลุ่มนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทูตนะคะมันจึงมีมาอย่างยาวนานมากก่อนที่จะมีรัฐสมัยใหม่แบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันซะอีกและที่สำคัญก็คือการทูตเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มีในสังคมมนุษย์ก่อนที่จะมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่เป็นศาสตร์อย่างที่เป็นในปัจจุบันซะอีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าการทูตเนี่ยจะมีมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นศาสตร์มากนักยังไม่ค่อยได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากนักจนกระทั่งนะคะมันเกิดสาขาวิชาเฉพาะที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาจึงมีการศึกษาในเรื่องของศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการทูตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันจึงมีความเป็นศาสตร์มากขึ้นแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริบททางเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปการ

าของโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารภาวะโลกไร้พรมแดนที่มีความท้าทายต่างๆนะคะรวมทั้งแนวโน้มทางการเมืองของโลกและผลแห่งชาติที่เปลี่ยนไปอย่างมากก็ย่อมทำให้การทูตในฐานที่เป็นปฏิบัติการและเป็นศาสตร์เฉพาะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะอาจารย์จะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถึง1990เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติเทคโนโลยีนะคะมันทำให้พื้นที่ต่างๆในโลกใบนี้มันสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็มีผลกระทบต่อกันได้แบบที่เรียกได้ว่าทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้นในการติดต่อสัมพันธ์กันในทางการทูตเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูตในศตวรรษที่21หรือว่าในปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปอย่างที่ชนิดที่ว่าจินตนาการแทบไม่ออกเลยนะคะจากที่การทูตเนี่ยเป็นการติดต่อระหว่างกลุ่มคนไปยังกลุ่มคนนะคะเป็นการติดต่อระหว่างรัฐกับรัฐจนปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนหนึ่งนะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำงานด้านการทูตได้นะคะรวมทั้งนะคะแบบแผนของการดำเนินงานทางการทูตเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานด้านการทูตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะคะก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือโดยผู้นำประเทศโดยผู้แทนทางการทูตนะคะรวมถึงประเด็นที่ถูกยกขึ้นมานะคะกลายเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นขับเคลื่อนนะคะทางการทูตเช่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าการทูตวัคซีนการทูตวัฒนธรรมการทูตสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะในการงานด้านการทูตที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นอันแรกนะคะจะเป็นหน้า Facebook ของสถานทูตสเปนนะคะประจำประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าสเปนเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับประเทศไทยและเข้ามามีส่วนนะคะในการพัฒนาประเทศไทยในหลายๆรูปแบบหรือมีสื่อสารติดต่อกันในรูปที่2นะคะก็จะเป็นของกระทรวงการต่างประเทศนะของสหรัฐอเมริกาอันนี้เพจของ US Embassy นะที่กรุงเทพก็จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เป็น Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter นะคะในการสื่อสารรวมไปถึงการสื่อสารกับต่างประเทศด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆออกมานะคะใน Twitter ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากและในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีนะคะเป็นผู้นำประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะมีผลกระทบในทางการทูตได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริบททั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทูตแล้วก็การศึกษานะคะเกี่ยวกับการทูตด้วยสำหรับการทูตที่พูดมานะคะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอาจจะฟังแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมคะว่าคำว่าการทูตหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า diplomacy เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะคำว่าการทูตหรือคำว่า diplomacy นะคะเป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมในหลายมิตินะคะ diplomacy หรือการทูตเนี่ยมีความหมายทั้งในลักษณะของการใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายในเชิงทางวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าการทูตนะคะในข่าวนะคะในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่บอกนะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็จะมีการพูดถึงการทูตนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองเราก็มีการพูดถึงการทูตวัฒนธรรมอะไรต่างๆมากมายอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแต่คำว่าทูตเนี่ยมันก็มีความหมายในวิชาการเช่นเดียวกันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงค่อนข้างมากนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะอยากจะขอยกตัวอย่างนะคะความเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการทูตนะคะจากนักวิชาการหลายๆคนโดยเริ่มจากท่านแรกค่ะนักวิชาการชื่ออดัมวัตสันนะคะซึ่งวัตสันเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Diplomacy The Dialogue Between States

นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากๆเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการทูตนะคะอดัมวัตสันให้ความหมายของคำว่าการทูตนะคะว่ามันคือกระบวนการของการหารือนะคะหรือว่า dialogue นะคะคือการเจรจาหารือกันนะคะและมันเป็นการเจรจาระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆยกเว้นการทำสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายของอดัมวัตสันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงสเตทนะคะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มันอาศัยในเรื่องของการเจรจาหารือกันไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหารือด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะและการทูตจะต้องไม่ใช้สงครามนะคะเพราะนั้นวิธีการต่างๆที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นวิธีการอะไรก็ได้เจรจาต่อรองยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สงครามในขณะที่นะคะ The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy นะคะอันนี้เป็นdictionary นะคะเฉพาะทางด้าน diplomacy เลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้ให้ความหมายของคำว่าการทูตเอาไว้ถึง4ความหมายนะคะความหมายที่1ค่ะให้ความหมายว่าหมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยผ่านผู้แทนของรัฐทั้งที่ประจำการอยู่ในประเทศและนอกประเทศอาจหมายถึงผู้แทนทางการทูตที่ไปประจำในต่างประเทศหรือผู้แทนทางการทูตที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพราะนั้นในความหมายที่หนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับการทูตในชีวิตประจำวันที่หมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆมีการส่งทูตไปประจำยังต่างประเทศหรือมีการส่งคณะผู้แทนของรัฐเข้าไปเจรจาเป็นครั้งคราวนะคะส่วนความหมายที่สองนะคะในเล่มนี้นะคะให้ความของการทูตว่ามันการใช้ชั้นเชิงในการจัดการผู้คนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการงั้นในความหมายที่2เนี่ยมันมีความหมายคนละลักษณะกับความหมายแรกแล้วนะคะในที่นี้เนี่ยมันจะหมายถึงความสามารถเฉพาะของนักการทูตนะหรือว่าของผู้แทนของประเทศในการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเช่นการข่มขู่การเจรจาต่างๆนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐนั่นเองนะคะความหมายที่3ที่หนังสือเล่มนี้ให้ไว้นะคะพูดถึงการทูตว่าหมายถึงความพยายามในการส่งเสริมให้มีการเจรจาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในระดับระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งภายในประเทศก็ตามนะคะในความหมายนี้การทูตจึงหมายถึงวิธีการทางสันติเพื่อลดความขัดแย้งและแนวโน้มที่จะเกิดการใช้กำลังในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าในความหมายนี้ค่ะเข้าใจว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจเนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราก็กำลังเผชิญอยู่กับความขัดแย้งนะคะอย่างรุนแรงที่เป็นความขัดแย้งในทางระหว่างประเทศระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเราก็จะเห็นว่าในความขัดแย้งเนี้ยซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะให้เกิดการเจรจานะคะระหว่างฝ่ายต่างๆคือทั้งคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายรวมถึงประเทศอื่นๆที่พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการที่จะให้เกิดการเจรจาเพื่อนำไปสู่สันติภาพในทางระหว่างประเทศนะคะส่วนความหมายที่4ค่ะความหมายที่4เนี่ยหนังสือเล่มนี้ให้ความหมายว่านะคะการทูตคือนโยบายต่างประเทศแต่ว่านะคะอยากจะขออธิบายนิดนึงว่าถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งในหนังสือหลายๆเล่มหรือในบทความนะคะจะใช้คำว่าการทูตกับคำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยสลับกันไปมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความหมายของคำว่านโยบายต่างประเทศนะคะมันจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาของนโยบายนะคะวัตถุประสงค์นะคะของนโยบายนั้นรวมถึงทัศนะของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันพูดถึงเนื้อหามากกว่าในขณะที่การทูตนั้นมักถูกมองว่าเป็นวิธีการนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณีนะคะแต่ก็อยากให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วนโยบายต่างประเทศแล้วก็การทูตนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะคะและอีกหนึ่งความหมายนะคะของคำว่าการทูตที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือความหมายตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์การทูตคริสต์ศักราช1961หรือว่า

Vienna Convention on Diplomatic Relations นะคะ1961อันนี้เนี่ยเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่พูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะในการดำเนินการทางการทูตในปัจจุบันจะยึดถือแนวทางตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศใดก็ตามเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะคะมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือตามอนุสัญญากรุงเวียนนาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตามอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยที่เท่าเทียมที่ตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติในการทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัฐต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าอย่างที่บอกว่าการทูตเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแล้วก็การดำเนินการทางการทูตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศมากกว่านั่นก็คือว่ามันค่อยๆสะสมกระบวนการวิธีการนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตหรือว่าพิธีการทูตต่างๆการต้อนรับนะคะพิธีกรรมใดๆมันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เคยมีการจัดทำให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างระบบระเบียบมาก่อนเลยกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1915เนี่ยนะคะก็มีการตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมาซึ่งการตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมาในครั้งนั้นน่ะมีกฎบัตรของสหประชาชาติเป็นกฎหมายหลักหลังจากนั้นเนี่ยสหประชาชาติก็พยายามในการที่จะพัฒนารวบรวมเอาจารีตนะคะระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยให้มาทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรซะเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนแล้วก็รัฐต่างๆเนี่ยก็จะได้ดำเนินการเรียนรูปแบบเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐต่างๆมันก็เลยถูกเอามาทำเป็นอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตปี1961ฉบับนี้ซึ่งก็ยังใช้อยู่นะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยนะคะอันนั้นก็คือว่าด้วยความหมายของการทูตเราก็จะเห็นได้ว่าคำว่าการทูตนั้นนะคะมันมีความหมายครอบคลุมทั้งในส่วนของการเป็นการปฏิบัติในขณะเดียวกันมันก็มีความหมายในเชิงที่เป็นทฤษฎีด้วยนะคะต่อไปค่ะในหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์การทูตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหัวข้อนี้ค่อนข้างยาวมากนะคะแต่ว่าอาจารย์จะขอตัดมาแค่เพียงสั้นๆเท่านั้นนะคะว่าการทูตในสมัยโบราณเลยเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่เมโสโปเตเมียนะคะตั้งแต่ยังไม่มีตัวอักษรเลยด้วยซ้ำไปนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลักฐานของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มนะคะมีพัฒนาการมาการทูตสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของผู้ส่งสารก็คือส่งข้อความจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งนะคะนั้นลองนึกภาพอย่างนี้ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนหรือส่งข้อความไปหาคนอื่นเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างง่ายดายถูกไหมคะแต่ว่าในสมัยอดีตมันไม่มีนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะส่งข้อความนะคะจากรัฐนึงอาจจะไม่เป็นรัฐก็ได้อาจจะเป็นสังคมนึงไปยังอีกสังคมเราก็ต้องอาศัยคนที่เดินทางใช่ไหมคะจากฝั่งนึงไปยังอีกฝั่งนึงนั่นแหละคือหน้าที่ของการทูตในสมัยเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อมันมีพัฒนาการจากสังคมที่อยู่กับหลวมๆเริ่มมีพัฒนาการมาเป็นรัฐมีระบบการปกครองมีผู้ปกครองมีสัตว์ต่างๆนะคะมีศาสนาขึ้นมาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการทูตก็คือผู้ที่ส่งสารของกษัตริย์นะคะจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งหรือเป็นตัวแทนของประมุขของศาสนาจักรจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะเนี่ยนะคะที่พัฒนามาเรื่อยๆพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือว่ามันเริ่มเป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวหรือเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทูตเนี่ยเราจะเห็นว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะคะ

ถวายตราตั้งนะคะหรือว่าการที่ผู้แทนทูตของประเทศหนึ่งจะออกไปเป็นผู้แทนนะคะแล้วไปประจำการอีกประเทศหนึ่งเนี่ยหลายๆประเทศก็จะต้องมีพิธีกรรมในการมอบหมายให้คนนั้นน่ะได้เป็นตัวแทนของประเทศออกไปนะคะซึ่งมันยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นพันๆปีเหมือนกันนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนาะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการทูตจากการเป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารเขาถึงบอกว่าทูตเนี่ยต้องได้รับการปกป้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสองฝ่ายทำสงครามกันแล้วมีความพยายามในการเจรจาส่งข้อมูลจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งส่งสารไปเนาะไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏถูกฆ่าตายแบบเนี้ยข้อมูลหรือว่าสารต่างๆนะคะข้อความมันก็จะไปไม่ถึงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นมาว่าโอเคนักการทูตหรือผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะสิ่งที่เปลี่ยนที่สำคัญเลยนะคะเกิดขึ้นในศตวรรษที่15จากการที่เป็นผู้ส่งสารนะที่ไปเป็นครั้งคราวการที่จะส่งข้อความอะไรก็ส่งคนไปแล้วก็ไปรับความกลับมาเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการส่งนะคะผู้แทนออกไปแล้วไปประจำการยังนครรัฐอื่นเราเรียกว่า residential diplomat นะคะเป็นการทูตประจำการในศตวรรษที่15การเดินทางมันก็ไม่ได้สะดวกบายใช่ไหมคะการเดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะคะกว่าที่จะไปถึงเพราะนั้นกว่าที่จะไปถึงข้อความหรือว่าสารที่ต้องการจะไปแจ้งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือหลายครั้งนะคะอาจจะมีเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะต้องมาประชุมกันที่จะต้องมาคุยกันก็ต้องมารออีกฝั่งหนึ่งให้เดินทางมาซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกมากนักนะคะเพราะฉะนั้นในศตวรรษที่15ในนครรัฐอิตาลีนะคะตอนนั้นอิตาลีเองก็ยังไม่ได้เป็นประเทศยังประกอบไปด้วยนครรัฐต่างๆนะคะก็ได้เริ่มมีการส่งนักการทูตมาแล้วก็ส่งไปประจำการเลยคือแทนที่จะไปมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็มีการส่งไปเพื่อให้ไปอยู่เป็นตัวแทนของประเทศในดินแดนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความคล้ายกับการทูตในปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการมีนักการทูตที่ไปประจำการหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังการสิ้นสุดสงคราม30ปีระหว่างอาณาจักรต่างๆในยุโรปนะคะแล้วก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะคะซึ่งได้มีการลงนามในปี1648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่านะคะมันเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ทำเกิดรัฐอธิปไตยขึ้นและระบบรัฐอธิปไตยเนี่ยก็เป็นระบบรัฐที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากที่เป็นรัฐก็จริงแต่มันอาจจะเป็นรัฐที่ชัดเจนเป็นรัฐที่เดี๋ยวอาณาจักรโน้นก็มาทำสงครามไปอาณาจักรนี้ก็มาทำสงครามไปหรือในบางดินแดนก็ไม่รู้ว่าเป็นดินแดนของใครกันแน่บางดินแดนอาจจะมีอำนาจมากถึงนะคะแต่พอมาถึงสัญญาเวสต์ฟาเลียปุ๊บเนี่ยมันมีการตกลงกันเลยว่าเนื้อเขตหนึ่งใดๆเนี่ยจะมีอำนาจสูงสุดได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะมามีใครอ้างอำนาจเกินหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะและมันก็ส่งผลต่อการทูตด้วยเพราะฉะนั้นในการทูตในยุคนี้มันเปลี่ยนจากการเป็นผู้แทนของกษัตริย์ผู้แทนส่วนตัวนะคะของกษัตริย์หรือผู้แทนส่วนตัวของประมุขของศาสนาจักรเนี่ยมันกลายมาเป็นผู้แทนนะคะของรัฐงั้นเมื่อมาเป็นผู้แทนของรัฐเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐโดยรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งหรือผลประโยชน์ของศาสนาจักรนั้นแนวคิดของผู้แทนทางการทูตจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ผู้แทนของกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวอีกแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้แทนของรัฐอธิปไตยนะคะอันนั้นก็คือ1648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียหลังจากนั้นนะคะเกิดสงครามยังคงเกิดสงครามขึ้นในยุโรปนะคะประวัติศาสตร์สงครามของยุโรปเนี่ยยาวนานมากการทำสงครามระหว่างอาณาจักรต่างๆราชวงศ์ต่างๆนะคะในปี1814ถึง1815ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในแว

รัฐที่มีขนาดใหญ่มีอิทธิพลค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการทูตในครั้งนี้นะคะการประชุมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมีตัวแทนทางการทูตจากรัฐต่างๆนะคะจากอาณาจักรต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมกันเพื่อที่จะแสวงหาการแก้ไขปัญหาสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอาจจะฟังแล้วรู้สึกคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่า Congress of Vienna หรือว่าการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาเนี่ยแหละก็คือต้นแบบนะคะขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบันหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการพูดระดับพหุภาคีนะคะในปัจจุบันนั่นเองหลังจากนั้นค่ะต่อให้มี Congress of Vienna แล้วแต่เราทำสงครามกันอยู่นะคะสงครามโลกครั้งที่1และสงครามครั้งที่2เกิดขึ้นนะคะระบบการยกระดับการเจรจาทางการทูตนะคะเพิ่มมากขึ้นเราต้องไม่ลืมด้วยนะว่าในห้วงเวลาที่กำลังพูดถึงเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาหลายร้อยปีนั้นการเจรจาการติดต่อระหว่างผู้นำของประเทศต่างๆเนี่ยมันเริ่มทำได้สะดวกมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างมากนะคะนั้นจากผู้แทนทางการทูตเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่ามีผู้นำนะคะของประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะจัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างเช่นช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะคะนั้นการทูตเนี่ยเราจะเห็นทั้งความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีคือ2ฝ่ายในขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นความซับซ้อนนะคะของการเจรจาในระดับพหุภาคีหรือว่าหลายฝ่ายมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1และ2เป็นต้นมานะคะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการประชุมระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นร้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติละนะคะหลังจากที่มีพัฒนามาอย่างยาวนานแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันหรือว่าการทูตในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายแล้วก็มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงการมาเจรจากันใช่ไหมคะส่งตัวแทนมาเจรจากันมาคุยกันโดยใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ใช่สงครามหรือเมื่อเกิดสงครามแล้วก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำให้สงครามนั้นน่ะมันสิ้นสุดลงนะคะด้วยวิธีการอันสันติแต่ว่าพอมาถึงในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จำกัดนะคะอยู่ในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะคะเราจะเห็นว่าความร่วมมือในทางระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้การเจรจาต่างๆนะคะมันได้คลุมในหัวข้อที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบนะคะในระดับโลกในหัวข้อเช่นในเรื่องของความยากจนความหิวโหยเรื่องของภาพนะคะประเด็นในเรื่องของความมั่นคงอื่นที่ไม่ใช่ความมั่นคงแบบเดิมนะคะรวมทั้งที่สำคัญนะคะแล้วก็จะในช่วงท้ายด้วยก็คือว่าการทูตในยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้จำกัดการเป็นผู้แทนของรัฐที่เป็นข้าราชการอีกต่อไปแต่ยังมีตัวแสดงอื่นๆนะคะมากมายที่มีบทบาทในการเจรจาทางการทูตในระดับระหว่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ดีบรรษัทข้ามชาติภาคประชาสังคมรวมไปจนถึงปัจเจกบุคคลด้วยนะคะอันนั้นก็คือนะเราก็พูดถึงเราพยายามทำความเข้าใจนะคะว่าการทูตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีพัฒนาการยังไงจากการที่เป็นผู้ส่งสารนะคะระหว่างรัฐกับรัฐหรือกลุ่มสังคมหนึ่งไปยังกลุ่มสังคมหนึ่งถ้าต้องการที่จะมีการสื่อสารกันก็ส่งผู้แทนไปส่งม้าเร็วไปนะคะแล้วก็ไปรับคำตอบกลับมาแจ้งนะคะเป็นแบบนั้นมาจนถึงการส่งคนไปประจำการยังรัฐอื่นๆเลยนะคะตัดสินใจแทนเลยนะคะแบบนี้หรือจะเป็นการประชุมระดับใหญ่นะคะแล้วก็มีการประชุมเป็นครั้งคราวแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็พัฒนามานะคะเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการทูตเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะ

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองนึงคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

แนวนโยบายแห่งรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นแนวทางในการบริหารของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องยึดถือและบริหารราชการไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยแนวนโยบายแห่งรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีลักษณะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามและนำมากำหนดในการดำเนินนโยบายในการบริหารของราชการแผ่นดินลักษณะของแนวนโยบายแห่งรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีลักษณะเป็น state policy หรือเป็นนโยบายหลักหรือที่เรียกว่าเป็นนโยบายกลางของประเทศและไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งซึ่งเป็น government policy โดยแนวนโยบายแห่งรัฐจะมีลักษณะให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านใหญ่ๆของประเทศเช่นด้านการทหารด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการต่างประเทศในฐานะเป็นเป้าหมายหลักซึ่งแตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปตามรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละยุคแต่ละสมัยและนโยบายของรัฐบาลจะต้องทำการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปภาพรวมหรือจุดเน้นของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆอาทิรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540 2550และฉบับปัจจุบันพ.ศ. 2560เรามาดูฉบับแรกแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญปี2540จะมุ่งเน้นการกระจายอำนาจมุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในขณะที่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ได้กำหนดคล้ายคลึงกับปี40แต่เพิ่มเติมหรือมุ่งเน้นในด้านต่างๆเช่นด้านการต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้าน

0: พลังงานและด้านการมีส่วนร่วมต่อมาแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้มีการใช้คำว่านโยบายแห่งรัฐแทนคำว่านโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตัดคำว่าพื้นฐานออกไปจึงเป็นฉบับซึ่งมีความแตกต่างกับฉบับปี40และ50นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมด้านที่สำคัญได้แก่นโยบายด้านการเกษตรด้านแรงงานด้านกฎหมายและยุติธรรมและที่เป็นไฮไลท์หรือที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษก็คือกำหนดให้ทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560เรามาดูในประเด็นที่2คือคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภากับการบริหารราชการไทยการแถลงนโยบายหมายถึงการแจ้งหรือรายงานให้สมาชิกสภาทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางหรือมีทิศทางในการบริหารราชการไทยในลักษณะอย่างไรในทางการเมืองถือว่าการแถลงนโยบายนี้นะครับเป็นเสมือนสัญญาผมที่ให้ไว้กับประชาชนโดยจะต้องอาศัยรัฐสภาเป็นประจักษ์พยานและเมื่อรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีทำการแถลงนโยบายต่อสภาไว้แล้วรัฐบาลจะมีความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินและจะได้รับรองตามกฎหมายและนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับหรือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กำหนดนโยบายหลักไว้ที่แถลงต่อสภาไว้12ประการนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2562นะครับทั้ง12ประการนะครับอาจารย์จะยก3ลำดับแรกนะครับก็คือนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นโยบายลำดับที่2ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันลำดับที่3ก็คือนโยบายในการพัฒนาพื้นฐานนะครับเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนอกจากนี้นะครับยังได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนจำนวน12เรื่องนะครับในสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับนโยบายเร่งด่วน3อันดับแรกก็คือ 1. นโยบายในการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับและลำดับที่2ก็คือนโยบายในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันดับ3นะครับก็คือนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อรองรับการผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในประเด็นต่อมาก็คือลักษณะและแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ดีนะครับแล้วก็จะมีบางลักษณะนะครับซึ่งเป็นลักษณะของรัฐบาลไทยในการบริหารราชการแผ่นดินลักษณะที่สำคัญได้แก่นะครับ 1. นโยบายสาธารณะที่ดีนะครับจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 2. นะครับควรจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับประการต่อมานะครับจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเลยนะครับประการที่ 3. 4. นะครับจะต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักแล้วก็มีหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการนะครับ 5. นะครับนโยบายของรัฐบาลที่ดีจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเช่นบอกไว้เลยว่าจะลดอัตราการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอกไว้เลยว่าจะเพิ่ม GDP กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 6. นะครับนโยบายควรมีการทดลองนโยบายก่อนนะครับไม่ควรนำมาใช้เลยนะครับควรจะทำการทดลองในพื้นที่แคบๆนะครับหรือทดลองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้ดูผลกระทบของนโยบายนะครับจากนั้นค่อยขยายผลหรือนำนโยบายไปใช้ทั่วประเทศนะครับประการที่7นะครับนโยบายไม่ควรทอดทิ้งประชาชนและนโยบายที่ดีควรจะแก้ไขปัญหาได้จริงนะครับประการที่8นะครับนโยบายที่ดีควรเน้นการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นของภาคประชาชนเอกชนประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการกำหนดนโยบายและประการสุดท้ายครับจะต้องยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับ public interest ซึ่งนอกจากนี้นะครับนอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแล้วจะต้องทำการประเมินผลนะครับเพื่อรับทราบว่านโยบายนั้นๆที่ได้กำหนดได้นำไปปฏิบัติเมื่อประเมินผลออกมาแล้วได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับหรือคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ในส่วนของตอนที่2และ3นะครับก็จะแบ่งประเด็นออกทั้งหมด3ประเด็นนะครับก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็ประเด็นแผนการบริหารราชการไทยนะครับซึ่งก็จะมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งใครๆก็ต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครับโดยเฉพาะในการบริหารราชการไทยเพราะนะครับยุทธศาสตร์ชาตินะครับระยะ20ปีประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นะครับซึ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา65นะครับซึ่งกำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นแผนระยะยาวบังคับใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับมีผลบังคับใช้20ปีจนถึงปี2580นะครับซึ่งอันนี้ก็มีเนื้อหาสาระนะครับซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะครับสาระสำคัญของแผนนะครับที่เราว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับถ้าจัดลำดับนะครับความสำคัญจะอยู่บนสุดเลยนะครับบนสุดนะครับแผนพัฒนาแผนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผนปฏิรูปประเทศแผนนโยบายความมั่นคงเนี่ยเราถือว่าเป็นแผนแม่บทจะต้องสอดคลับรับหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับและแผนอื่นๆนะครับอย่างเช่นแผนพัฒนาจังหวัดแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าแผนการแผนแต่ละประเด็นนะครับอย่างเช่นแผนการท่องเที่ยวไทยนะครับแผนการยางการข้าวต่างๆนะครับเราถือว่าเป็นแผนตามประเด็นนะครับตามไอเกนด้าต่างๆก็ต้องสอดรับนะครับกับแผนแม่บทและก็แผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งแน่นอนว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติมีความสำคัญนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ซึ่งนักศึกษาจะต้องรู้นะครับไอเดียสำคัญก็คือวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์กำหนดไว้นะครับประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนเป้าหมายนะครับของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนนะครับและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติไว้ทั้งหมด6ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับซึ่งเป็นประเด็นซึ่งเวลาเราจัดแถบทำแผนพัฒนาหรือแผนแม่บทต่างๆจะต้องสอดรับหรือสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นประเด็นที่1 นะครับด้านความมั่นคงนะครับความมั่นคงก็จะเน้นเรื่องการบริหารจัดการสภาวะของประเทศชาตินะครับบนหลักของความมั่นคงปลอดภัยเอกราชอำนาจอธิปไตยครับอันด้านที่2นะครับเป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและส่งเสริมนะครับสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับยุทธศาสตร์ที่4นะครับด้านการสร้างโอกาสนะครับความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ที่5นะครับด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ซึ่งสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับนักรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงนะครับก็คือด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะครับซึ่งจะเน้นมิติของนะครับการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับการจัดการภาครัฐซึ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการนะครับบนพื้นฐานของความสมดุลนะครับซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ประเด็นนะครับก็มีรายละเอียดสาระสำคัญที่อยู่ในหน่วยที่6แล้วนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีความสำคัญมากนะครับประเด็นต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่4ของหน่วยที่6นะครับก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นแผนแม่บทสำคัญนะครับในการวางแผนพัฒนาภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาสรุปนะครับในสาระสำคัญนะครับของประเด็นนี้อยู่ทั้งหมด3นะครับ3เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องแนวคิดนะครับเรื่องแผนสาระสำคัญของแผนแล้วก็ร่างของแผนพัฒนาฉบับต่อไปนะครับเพราะว่าฉบับที่12เนี่ยจะหมดนะครับในปี2565นะครับและจะประกาศใช้ในแผนที่3นะแผนที่13นะครับในปี2565 566นะครับซึ่งสาระสำคัญของเอกสารชุดนี้ก็ยังต้องใช้ในปี2566แน่นอนดังนั้นนักศึกษาก็ควรมีความรู้นะครับในส่วนของแผน13ด้วยนะครับอันแรกนะครับในเรื่องของแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยนะครับต้องสาวความไปหน่อยนะครับจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับรัฐบาลนะครับได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งมีคณะกรรมการ20ท่านนะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็ได้ร่วมมือกับธนาคารโลกนะครับจัดทำผังเศรษฐกิจขึ้นในปี2496ถึง2499แล้วครับเป็นที่มาหรือจุดเริ่มต้นของการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับและก็เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นนะครับในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับซึ่งได้มีการนะครับจัดตั้งสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพัฒนาเศรษฐกิจก่อนคือมุ่งเน้นเศรษฐกิจก่อนนะครับในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับแล้วก็มีการซึ่งสำนักงานนี้คือสำนักงานสภาพัฒน์เนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมีหน้าที่สำคัญก็คือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนนะครับให้กับรัฐบาลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับและก็เป็นรูปเป็นร่างประกาศใช้นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปี2504นะครับซึ่งแผนแรกเนี่ยมีสาระสำคัญนะครับก็เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับพวกประปาไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเศรษฐกิจของรัฐบาลมากกว่าเน้นเศรษฐกิจนะครับถ้านักศึกษาอยากได้สาระสำคัญของแผนปี2504ก็ลองร้องเพลงผู้เยลีตีกองประชุมนะครับก็จะรู้ว่า2104เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับแผนนี้โดยเฉพาะนะครับนี่เป็นที่มานะครับของแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยนะครับซึ่งแผนที่1นะครับเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแห่งชาตินะครับแต่ว่าแผนที่2ที่3นะครับได้เพิ่มสังคมเข้าไปด้วยนะครับจนถึงนะครับแผนฉบับปัจจุบันนะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2000จริงๆก็คือ2559นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยให้มันสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประกาศใช้ในปี2561นะครับรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดในการจัดทำแผนนะครับให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12เนี่ยนะครับมาเริ่มในปี2561อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดในการใช้ในปี2565สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับอันแรกก็คือกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทำแผนนะครับมีอยู่4ประเด็นนะครับอันแรกคือน้อมนำนะครับและประยุกต์ใช้นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการมาขับเคลื่อนแผนนะครับอันที่2นะครับเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะครับอย่างมีส่วนร่วมนะครับอันที่3นะครับสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะแนวคิดการปฏิรูปประเทศนะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญและเป็นกลไกหลักของรัฐบาลนะครับและก็4นะครับใช้วิสัยทัศน์เดียวกับยุทธศาสตร์ชาติก็คือการพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับสังคม อยู่ร่วมกันอย่างนะครับมีความสุขนะครับส่วนกรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติฉบับที่2ก็สอดรับนะครับหรืออยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์นะครับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีในระยะต้น5ปีแรกของการประกาศใช้นะครับก็คือพยายามที่จะยกระดับนะครับประเทศไทยนะครับจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนะครับกระจายรายได้กระจายความเป็นธรรมในสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับเป็นระบบนิเวศมีระบบนิเวศระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและเกิดการพัฒนาอย่างมีความสุขอย่างมีความสมดุลนะครับแล้วก็ให้บรรลุนะครับแผนพัฒนาประเทศนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีทั้งหมด10นะครับประเด็นยุทธศาสตร์นักศึกษาก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดทั้ง10ประเด็นยุทธศาสตร์แตกย่อยมาจาก6ยุทธศาสตร์ชาตินะครับ6ประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงนะครับด้านการเสริมสร้างการแข่งขันนะครับด้านการเติบโตนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนักศึกษาสามารถดูได้นะครับทั้ง6ประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมโยงนะครับหรือสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับดังนั้นในส่วนของแผนนี้จะหมดในปี 2500 65นะครับส่วนปี2166ก็จะมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่23นะครับซึ่งนักศึกษาก็ควรที่จะรู้ไว้นะครับสาระสำคัญของกรอบนี้ก็คือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนนะครับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจในการต่อยอดหรือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะที่2นะครับซึ่งก็วางกรอบไว้ก็คือเรื่องของการพลิกโฉมประเทศไทยนะครับให้เท่าทันสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกนะครับมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างเศรษฐกิจสร้างคุณค่านะครับสังคมเดินหน้านะครับอย่างยั่งยืนนักศึกษาลองไปดูนะครับแล้วก็มีการปักหมุดการจะทำแผนครั้งนี้ไว้13ประการนะครับซึ่งรายละเอียดอยู่ในหนังสือนะครับก็ลองไปดูซึ่งเราก็จำเราในสาระสำคัญของประมวลชุดวิชานี้นะครับก็จะเน้นเรื่องการขับเคลื่อนแผนนะครับดังนั้นแผน12ฉบับปัจจุบันจะหมดในปี2165แล้วก็จะใช้แผน13ต่อดังนั้นสาระสำคัญของแผน13นักศึกษาก็ควรที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะครับครับสำหรับตอนสุดท้ายนะครับในประเด็นที่5นะครับซึ่งอาจารย์จะสรุปเนื้อหานะครับให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในแผนการบริหารราชการไทยในภาพรวมนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือแผนการบริหารราชการส่วนกลางนะครับอันนี้จะเน้นกระทรวงนะครับทบวงกรมนะครับหรือหน่วยงานราชการนะครับซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมนะครับอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกรมนะครับและก็แผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็คือแผนจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับอันที่3ก็คือแผนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะมีสาระสำคัญนะครับในส่วนต่อไปนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถนะครับดูเพิ่มเติมได้นะครับอันแรกนะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการนะครับส่วนกลางนะครับเราเน้นที่กระทรวงนะครับเราเน้นที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติราชการนะครับอันนี้ให้ไปดูนะครับโดยเฉพาะให้ไปดูนะครับในมาตรา16ของพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช246วางกลไกนะครับหรือวางหลักการให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตัวเองนะครับเป็นแผนเราเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการ5ปีนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดคล้องกับแผนหรือนโยบายนะครับความมั่นคงแห่งชาติสอดคล้องกับนะครับแผนการดำเนินงานของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับอันที่2นะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยจะเป็นแผนแม่บทนะครับในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยก็คือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็คือคนที่ดู20กระทรวงนะครับ19กระทรวงกับ1สำนักนายกเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกระทรวงนะครับก็ต้องถ่ายโอนแนวคิดนโยบายต่างๆไปกับแผนของกระทรวงทบวงกรมที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นนะครับแผนที่สำคัญนะครับในการถ่ายโอนนโยบายนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่างๆของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็จัดทำเป็นแผนพัฒนานะครับหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการ5ปีนะครับแล้วก็ในแต่ละหน่วยงานก็จะมีแผนปฏิบัติราชการนะครับเพื่อทำให้เกิดความสอดคล้องความเชื่อมโยงกันในการบริหารราชการแผ่นดินและก็การจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเพราะสุดท้ายแล้วงบประมาณต่างๆนะครับของหน่วยงานราชการจะต้องถูกอนุมัตินะครับโดยคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นถ้าเราทราบแผนทราบแนวทางการบริหารราชการต่างๆก็จะทำให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็คือแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดนะครับอันนี้ใช้เป็นแผนนะครับในการควบคุมนะครับทุกมิติของการพัฒนาเราเรียกในเชิงของนะครับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับหรือ area based strategic แผนนะครับก็คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับเพราะจังหวัดเนี่ยนะครับในประเทศไทยมีทั้งหมด76จังหวัดนะครับเราไม่นับรวมกรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราก็จะมีแผนทั้งหมดในการพัฒนาจังหวัดเนี่ย76จังหวัดนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับให้สอดรับกับแผนพัฒนาภาคนะครับแผนยุทธศาสตร์การแผนชาติแผนชาติในระดับต่างๆซึ่งเราเรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผนหรือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและสูงสุดก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับอันที่ส

2นะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่สําคัญก็คือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับในประเทศไทยเรามีการวางกลไกนะครับให้มีกลุ่มจังหวัดขึ้นไม่ใช่ภาคนะครับเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับมีทั้งหมด18กลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งก็จะวางนะครับนโยบายต่างๆผ่านกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งกลุ่มจังหวัดก็จะเป็นการรวมของจังหวัดมากกว่า1จังหวัดนะครับมารวมตัวกันที่มีบริบทพื้นที่ที่มีภูมิประวัติศาสตร์นะครับภูมิประเทศนะครับใกล้เคียงกันมารวมกันแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายร่วมกันในการยกระดับเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมากกว่าระดับจังหวัดนะครับเป็นระดับกลุ่มจังหวัดนะครับแล้วก็มีการวางแผนนะครับให้มันสอดรับกันในเชิงของกลุ่มจังหวัดกำหนดมิติของการพัฒนาร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแผนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับแผนที่สำคัญนะครับเพราะว่าราชการส่วนท้องถิ่นเน้นหลักการกระจายอำนาจนะครับเน้นหลักการกระจายอำนาจในการบริหารราชการดังนั้นการกระจายอำนาจนะครับจะต้องนะครับมีแผนการดำเนินงานของตัวเองแผนการดำเนินงานของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นนะครับเป็นลักษณะของแผนเชื่อมโยงแผนประสานกันระหว่างพื้นที่นะครับพื้นที่ของท้องถิ่นก็จะมีบ้านต่างๆชุมชนต่างๆก็จะถ้าเอาแต่ละหมู่บ้านแต่ละแผนของแต่ละชุมชนมาเชื่อมกันนะครับให้มันสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดสอดรับกับแผนพัฒนาภาคสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีแผนท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วก็วางแผนการพัฒนาในเชิงของการบูรณาการนะมีกระบวนการจะทำแผนในลักษณะไตรภาคีไตรภาคีก็คือ3ภาคส่วนที่สำคัญก็คือภาคส่วนของผู้บริหารภาคส่วนของพนักงานส่วนท้องถิ่นภาคส่วนของภาคประชาชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมนะครับซึ่งก็จะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับเกิดการเชื่อมโยงเกิดการประสานนะครับสามารถจะทำบริการสาธารณะสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านแผนการดำเนินงานนะครับของท้องถิ่นนะครับซึ่งเราเรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีระยะเวลา5ปีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นต้องจัดทำนะครับซึ่งก็จะทำให้ท้องถิ่นต่างๆสามารถดำเนินงานได้อย่างมีทิศทางนะครับด้วยงบประมาณด้วยบุคลากรและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเองนะครับสำหรับนะครับแผนการบริหารราชการไทยทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นก็มีสาระสำคัญเช่นนี้ครับผม

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยน

0: แปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับกับผมอาจารย์อัศราวุธโยธาสุภาพนะครับวันนี้นะครับจะมาบรรยายหน่วยที่9นะครับกลุ่มการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ2การป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็3ก็คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูตอนที่1กันเลยนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยคือกลุ่มโรคที่มีพยาธิสภาพต่อระบบหัวใจนะครับและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับได้แก่โรคที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับ2โรคหลอดเลือดสมองนะครับ3โรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็4โรคหัวใจรุมาติกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะนะครับของแต่ละโรคกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมันก็คือกลุ่มโรคนะครับที่มีพยาธิสภาพใดๆก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับหัวใจและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งมันออกเป็นแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะเกิดพยาธิสภาพที่หลอดเลือดนะครับผมหลอดเลือดหัวใจนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสาเหตุเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงนะครับผมกลุ่มที่3นะครับเป็นโรคหัวใจรูมาติกผมแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆนะครับได้แก่โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดนะครับโรคเส้นเลือดดำส่วนลึกตีบตันนะครับผมนะครับเรามาทำความรู้จักโรคแรกกันก่อนนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำไมนะครับถึงเรียกว่าโรคความดันโลหิตสูงก็คือมันเป็นระดับความดันโลหิตของเรานะครับที่สูงนะครับถามว่าทำไมถึงสูงนะครับก็คือเราจะดูจากอะไร1ก็คือดูจากค่าความดันโลหิตนะครับซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์นะครับหรือว่าค่าความดันตัวบนขณะที่หัวใจบีบตัวนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดนะครับ2ก็คือความดันโลหิตไดแอสโทลิกบัดเพรสเชอร์นะครับก็คือค่าความดันขณะที่หัวใจคลายตัวนะครับหรือว่าค่าตัวล่างนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งการวัดนะครับจะต้องวัดอย่างน้อย2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยต้องวัดซ้ำกันห่างกัน2สัปดาห์นะครับผมเรามาดูเกณฑ์นะครับของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งแบ่งออกเป็นความดันปกตินะครับจะอยู่ที่120/80เนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับผมแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่สูงนะครับจะอยู่ในสีส้มนะครับก็คือ130/139นะครับอันนี้คือตัวบนนะครับส่วนตัวล่างก็คือ85/89นะครับอันนี้ถือว่าเสี่ยงควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเราเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็คืออยู่ที่140/159นะครับส่วนตัวล่างก็คือ90/99อันนี้คือควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับผมโรคที่2นะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะครับก็คือภาวะของการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายหรือผิดปกตินะครับอาจเป็นการอุดตันนะครับตีบหรือแตกนะครับซึ่งมีอาการเฉียบพลันนะครับจะมีอาการหรืออาการแสดงนะครับอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดนะครับที่เป็นจุดก่อเหตุที่ทำให้เกิดสมองตายนะครับเรามาดูอาการเตือนของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอาการแรกนะครับก็คือปวดศีรษะรุนแรงนะครับทรงตัวลำบากนะครับมองภาพไม่ชัดมองเห็นภาพเบลอภาพซ้อนนะครับยกแขนไม่ขึ้นแขนขาชาหรืออ่อนแรงนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะครับใบหน้าเบี้ยวหรืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าโทร1669นะครับภายใน3ชั่วโมงนะครับผม
โรคที่3นะครับก็คือโรคหัวใจขาดเลือดนะครับโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการนะครับที่เกิดจากเนื้อเยื่อนะครับหัวใจขาดออกซิเจนเพราะว่าเลือดนะครับไปเลี้ยงไม่พอนะครับมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการอุดตันนะครับแล้วก็ภาวะหัวใจหดเกร็งชั่วคราวนะครับทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยนะครับมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ภาวะความผิดปกติทางด้านสรีระนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับไขมันนะครับมันก็จะรวมไปถึงพวกการดื่มแอลกอฮอล์นะครับภาวะเครียดด้วยนะครับผมนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นภาพแสดงพยาธิสภาพของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของมันนะครับเกิดจากไขมันนะครับชนิด LDL นะครับซึ่งเป็นไขมันที่มันพบมากในกระแสเลือดนะครับเกิดจากการที่เรากินพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะครับไขมันทรานนะครับพวกมาการีนนะครับแล้วมันสะสมในกระแสเลือดนะครับผมทำให้มันไปอุดตันนะครับในเส้นเลือดของเรานะครับทำให้เลือดนะครับนำออกซิเจนไปเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจในบริเวณนั้นเนี่ยตายนะครับผมต่อไปนะครับโรคที่4นะครับก็คือหัวใจรุมาติกนะครับความหมายของโรคหัวใจรุมาติกนะครับก็คือมันเกิดจากไข้รุมาติกนะครับซึ่งเป็นการอักเสบนะครับโดยเป็นเหตุมาจากการติดเชื้อนะครับในกลุ่มพวกสเตปโตคอกคายกรุ๊ป A นะครับทำให้เกิดมีอาการไข้นะครับหรือว่าเรียกว่าไข้รุมาติกเฉียบพลันได้นะครับซึ่งมันจะนำมาซึ่งเกิดโรคหัวใจรุมาติกเรื้อรังตามมานะครับผมเรามาดูลักษณะอาการของโรคหัวใจรุมาติกนะครับก็คืออาการทางผิวหนังเนี่ยเราก็จะพบตุ่มนูนนะครับใต้ผิวหนังนะครับมีผื่นขอบแดงตามตัวตามมือนะครับตามเท้าแขนขานะครับนะถ้าเป็นอาการข้อนะครับก็จะพบตามข้อที่

มีข้อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่านะครับข้อศอกหัวไหล่นะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับผมต่อไปนะครับอาการทางหัวใจนะครับมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับเหนื่อยง่ายนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับแรงแล้วก็บวมที่เท้านะครับบางทีเนี่ยก็จะพบเสียงฟู่นะครับจากลิ้นหัวใจนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจนะครับทำให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดนะครับให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายนะครับหรือสามารถสูบฉีดได้เพียงพอนะครับโดยการเพิ่มปริมาณหรือความดันหัวใจห้องล่างในช่วงคลายตัวนะครับเรามาดูสถิติการตายนะครับด้วยโรคไม่ติดต่อนะครับจากสถิตินะครับจะพบว่าโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ปี60จนถึง64เลยนะครับผมส่วนนี้นะครับแสดงอัตราป่วยนะครับด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุก็คือ60ปีนะครับอันนี้เป็นอัตราป่วยนะครับด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจากปี60จนถึง64เนี่ยกราฟนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมส่วนนี้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับจากปี60จนถึง64เนี่ยจะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นนะครับในช่วงปี2562นะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูปัจจัยเสี่ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับก็ประกอบไปด้วยก็คือ1ความดันโลหิตสูงนะครับอย่างที่พูดไปนะครับถ้าความดันโลหิตสูงก็คือ140 90เนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากนะครับกว่าความดันไม่สูงนะครับผม2ก็คือhigh cholesterol ก็คือมีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเช่นกันนะครับการสูบบุหรี่นะครับก็เป็นอย่างที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมี obesity ก็คือภาวะอ้วนนะครับหรือว่าน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับแล้วก็พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับผมส่วนปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกรรมพันธุ์นะครับพันธุกรรมเนี่ยอันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะควบคุมนะครับหรือว่าเป็นอายุนะครับถ้าอายุสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับนะอย่างที่สถิติที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพศนะครับเพศเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าเพศชายนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในช่วงที่เพศหญิงเนี่ยยังมีประจำเดือนอยู่นะครับแต่ถ้าเพศหญิงเนี่ยหมดประจำเดือนนะครับความเสี่ยงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็จะเท่าๆกันนะครับผมสรุปในตอนที่1 นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็กลุ่มโรคที่สำคัญนะครับของกลุ่มโรคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจรูมาติกนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็จะเป็นพวกเพศอายุนะครับเรามาเริ่มที่ตอนที่2นะครับการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการป้องกันนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับ primary prevention นะครับระดับที่2นะครับก็เป็นการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับ secondary prevention นะครับแล้วก็การป้องกันระดับที่3นะครับก็คือเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับ tertiary prevention นะครับเรามาเริ่มจากระดับแรกกันก่อนนะครับก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันในขณะที่ยังไม่เกิดโรคเกิดยังไม่

โรคเกิดขึ้นนะครับนะเป็นการป้องกันว่าบุคคลนั้นอ่ะไม่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนนะครับซึ่งการป้องกันในระดับนี้นะครับสามารถทำได้โดยการควบคุมนะครับลดปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับการจัดการนะครับให้มีการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับคือด้านที่1นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งอาหารเนี่ยเป็นควรลดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับอาหารเค็มนะครับหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับลดอาหารที่มีเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่รับประทานผักผลไม้นะครับผม2นะครับก็คือการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับมีส่วนช่วยในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเนื่องจากการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักนะครับไม่ให้เกิดภาวะอ้วนนะครับด้านที่3นะครับก็คือการงดสูบบุหรี่นะครับก็การสูบบุหรี่เนี่ยก็คือคนที่ไม่สูบนะครับก็คือไม่ควรเข้าไปใกล้นะครับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าเป็นบุหรี่มือ2หรือว่ามือ3นะครับคนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับผมส่วนด้านที่4นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการไม่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาไปเพิ่มในส่วนของไตรกลีเซอไรด์นะครับพวกไลโปรตีนนะครับที่มีความหนาแน่นต่ำมากในเลือดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับ3อ2สนะครับซึ่งขาดไปอีอ1ก็คือด้านอารมณ์นะครับมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่มีอารมณ์ตึงเครียดนะครับเป็นประจำเนี่ยจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมากกว่าคนที่มีจิตใจสงบนะครับผมถัดไปนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับปัจจัยที่เป็นภาวะผิดปกติทางด้านสรีรวิทยานะครับได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงนะครับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าภาวะอ้วนนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับที่2ก็คือการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับการป้องกันในระดับนี้นะครับเป็นการป้องกันในกลุ่มที่สงสัยว่าจะเกิดโรคหรือเริ่มเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและต้องการควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงนะครับนะการป้องกันในขั้นนี้นะครับได้แก่การวิจัยแต่แรกเริ่มนะครับการให้การรักษาทันทีซึ่งกิจกรรมการป้องกันเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็คือการค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับก็คือเป็นการคัดกรองนะครับนะการควบคุมในระยะนี้นะครับเป็นการป้องกันควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นการตรวจวัดความดันโลหิตในการตรวจประจำปีนะครับการคัดกรองเบื้องต้นนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับแล้วค่อยไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้ทันทีนะครับมันก็ต่อเนื่องมาจากขั้นเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีการคัดกรองนะครับว่าบุคคลนี้เสี่ยงนะครับเราก็นำบุคคลนี้นะครับมาทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษาทันทีนะครับซึ่งโรคต่างๆนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับก็จะสามารถช่วยให้การรักษาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับซึ่งการประเมินโอกาสเป็นการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะครับโรคเส้นเลือดนะครับสมองตีบตันในระยะ10ปีข้างหน้านะครับในกลุ่มเป้าหมายได้แก่พวก
กลุ่มโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานนะครับ

ความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็สามารถนำเครื่องมือชิ้นนี้นะครับไปใช้วัดในประชาชนทั่วไปได้นะครับที่มีอายุ 40-70 ปีนะครับที่ยังไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจนะครับโดยการประเมินนะครับไทยซีวิลิสสกอร์เนี่ยจะใช้ก็คือ Color Chart หรือว่าเป็นตารางสีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลักๆนะครับได้แก่อายุนะครับเพศนะครับการเป็นเบาหวานนะครับระดับความดันโลหิตตัวบนนะครับค่าไขมันนะครับแล้วก็อ้วนลงพุงนะครับส่วนเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าตกอยู่ในสีเขียวนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่ำนะครับตกอยู่ในสีเหลืองนะครับก็จะเป็นเสี่ยงปานกลางนะครับสีส้มเนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับสีแดงสูงมากนะครับแล้วก็สีแดงเข้มนะครับก็คือสูงอันตรายนะครับผมเราไปดูกรณีตัวอย่างนะครับนายศิลาวุฒิสมใจนะครับอายุ64ปีเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับสูบบุหรี่นะครับโดยได้รับการตรวจนะครับพบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลนะครับได้ค่าเท่ากับ225มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับระดับความดันโลหิตเท่ากับ140/80นะครับมิลลิเมตรประหลอดนะครับจากนั้นใช้ค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยมาประเมินโอกาสเสี่ยงค่าก็คือ140นะครับโดยเราจะไปเปรียบเทียบกับตารางสีนะครับหรือว่า color chart นะครับเรามาดูนะครับนายศิลาวุฒินะครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานโอเคนะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับเป็นเพศชายวงกลมไปที่เพศชายนะครับผมสูบบุหรี่ด้วยนะครับอายุ60ปีนะเปรียบเทียบด้านซ้ายมือนะครับ60ปีนะครับและมีระดับคอเลสเตอรอลนะครับเท่ากับ225ซึ่งมันไม่มีค่าตรงๆแล้วก็ประมาณการก็คือ200นะครับผมแล้วก็ความดันโลหิตนะครับตัวบนนะครับอยู่ที่140นะครับจากนั้นนะครับก็ลากเส้นตัดมานะครับให้มันช่องตรงกันนะครับปรากฏว่าตกอยู่ในสีส้มนะครับผมตกอยู่ในสีส้มนั่นก็แปลว่านายศิลาวุฒิเนี่ยในระยะ10ปีข้างหน้านะครับมีระดับความเสี่ยงนะครับอยู่ในระดับที่สูงนะครับอยู่ที่ระหว่าง 20% ถึง 30% เลยนะครับสิ่งที่ควรได้รับก็คือควรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างน้อยทุก3เดือนนะครับแล้วมีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับการป้องกันในระดับตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนะครับเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับการวางแผนนะครับการจำหน่ายผู้ป่วยนะครับการให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งการมาตรวจตามนัดนะครับซึ่งเป็นการชะลอการดำเนินโรคนะครับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดไปสำหรับระดับการป้องกันนะครับก็จะประกอบด้วย3ระดับนะครับอย่างที่กล่าวไปมีระดับปฐมภูมินะครับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับบทบาทนะครับของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูหน่วยงานนะครับและผู้ที่มีบทบาทในการป้องกันแล้วก็ควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับหน่วยงานแรกนะครับที่เรารู้จักกันเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทอะไรนะครับมีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะครับกำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่2นะครับก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสปสช.นะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการจัดบริการต่างๆนะครับ3นะครับก็คือแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชกรและนักกายภาพบำบัดนะครับบทบาทก็คือมีบทบาทในการประเมินความเสี่ยงนะครับวินิจฉัยโรคนะครับรักษาฟื้นฟูแล้วก็ให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ
อสมนะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการแนะนำนะครับให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้าได้เข้ารับการประเมินนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยนะครับผมต่อไปนะครับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับในการป้องกันนะครับโดยลดปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงคืออะไรนะครับการล

เลยนะครับการดื่มสุราการงดหวานมันเค็มนะครับการออกกำลังกายนะครับการจัดการความเครียดนะครับโดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับควรเน้นไปที่กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับผมโอเคนะครับการป้องกันนะครับโดยการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับตัวอย่างนะครับในการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟู1ก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยก็จะไปรวมถึงการดูแลสุขภาพกายนะครับสุขภาพใจนะครับแล้วก็สุขภาพสังคมด้วยนะครับ2ก็คือการคัดกรองประเมินติดตามนะครับปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นนะครับทั้งในสถานบริการแล้วก็ในชุมชนที่เป็นการคัดกรองแบบเชิงรุกนะครับ3การเข้าร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการทางสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรเข้าร่วมกับองค์กรไร้พุ่งนะครับเข้าร่วมเกี่ยวกับการรณรงค์การสูบบุหรี่นะครับงดดื่มสุราอะไรประมาณนี้นะครับ4นะครับสนับสนุนปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดนัดสุขภาพนะครับลานกิจกรรมลานกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับ5นะครับประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คืออย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับคนมีการได้รับการประเมินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันในระยะที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงนะครับส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพแต่ยังไม่แสดงอาการนะครับเช่นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซิวิลิสกอร์นะครับแล้วก็การดำเนินงานนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการสนับสนุนการดูแลตนเองนะครับการวางแผนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะครับผมอันนี้คือเป็นการป้องกันในระยะก่อนเกิดโรคนะครับผมแล้วก็ยังมีการให้คำปรึกษารายบุคคลนะครับในกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันโรคนะครับผมการป้องกันในระยะมีอาการนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการรักษานะครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับโดยอาจจะมีการจัดบริการนะครับการรักษาให้สอดคล้องกับระยะหรือว่าอาการนะครับของผู้ป่วยนั้นๆนะครับการให้การดูแลแบบประคับประคองนะครับอาจจะเป็นในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการสนับสนุนในการจัดการตัวเองหรือการช่วยเหลือตนเองนะครับผมนะการป้องกันในระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็คือเป็นการจัดบริการดูแลรักษาให้สอดคล้องตามระยะของโรคนะครับรวมทั้งกับร่วมกับสหวิชาชีพนะครับเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับรวมถึง อสม.ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการจัดบริการดูแลเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะมีการงดการสูบบุหรี่นะครับมีการออกกำลังกายนะครับเพิ่มกิจกรรมทางกายให้อย่างสม่ำเสมอนะครับการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับทานอาหารที่ดีนะครับผมนะลดพวกอาหารที่หวานมันเค็มนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันในเลือดนะครับมีการจัดการความเครียดนะครับผมงดดื่มสุราแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพประจำปีก็คืออย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับส่วนนี้นะครับก็คือเป็น7สิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ทำให้สุขภาพดีของกรมควบคุมโรคนะครับก็จะมี2วัด2ตรวจแล้วก็3ปฏิบัตินะครับวัดแรกนะครับก็คือเป็นการวัดความดันโลหิตนะครับก็คือให้มันอยู่ที่120/80นะครับถือว่ามีความเหมาะสมนะครับวัดที่2ก็คือวัดน้ำหนักนะครับก็คือควรให้น้ำหนักเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือดัชนีมวลกายเนี่ยไม่ควรเกิน23นะครับ2ตรวจนะครับตรวจที่1ก็คือตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรหมั่นตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับนะตรวจที่2ก็คือตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะครับก็คือผู้ที่

ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีนะครับผมแล้วก็3ปฏิบัติมีอะไรบ้างนะครับก็คือปฏิบัติด้านแรกก็คือด้านโภชนาการนะครับควรรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดพวกหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ปฏิบัติที่2ก็คือการออกกำลังกายนะครับต้องมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการสูบบุหรี่ก็คือควรงดนะครับหรือว่าเลิกสูบบุหรี่ไปเลยนะครับผมโอเคครับสรุปนะครับในตอนที่2การควบคุมป้องกันนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแนวทางการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะต้องเน้นไปที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับทั้งการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับระดับทุติยภูมินะครับแล้วก็ระดับตติยภูมินะครับรวมถึงการค้นหานะครับภาวะเสี่ยงนะครับหรือผู้ที่เป็นโรคนะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ป้องกันลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลดความพิการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ให้บริการแบบองค์รวมนะครับรวมทั้งด้านกายนะครับด้านจิตใจนะครับด้านสุขภาพสังคมแล้วก็สุขภาพจิตวิญญาณนะครับโดยต้องอาศัยความร่วมมือกับสหวิชา

สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการประเมินภาพทางประสาทสัมผัสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะสำหรับความหมายนะคะของคุณภาพทางประสาทสัมผัสหมายถึงคุณภาพที่สามารถรับรู้ได้จากมนุษย์โดยใช้วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสซึ่งมนุษย์จะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการวัดคุณภาพทางด้านต่างๆแทนเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นฝ่ายควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นจะต้องมีการจัดทำข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานของคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจะใช้เป็นพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรวจสอบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้หรือไม่สำหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในต่างประเทศจะมีการใช้หลายคำด้วยกันไม่ว่าจะเป็น sensory evaluation sensory test subjective test organoleptic test หรือ eating quality ปัจจุบันนิยมใช้ sensory evaluation มากกว่าทั้งนี้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดวิเคราะห์และแปลความหมายที่เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์รับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการรับรสและการสัมผัสในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะนำผลการประเมินที่ได้จากมนุษย์มาวิเคราะห์ร่วมกับการใช้เทคนิคทางสถิติต่างๆเพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากขึ้นสำหรับความสำคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอันแรกนะคะการประยุกต์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหารก็จะนำมาใช้ในงานด้านต่างๆของบริษัทนะคะอย่างแรกก็คือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์คำว่าคุณภาพในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสคำว่าคุณภาพหมายถึงคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและความต้องการของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่และดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีความแตกต่างกันหรือไม่สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลายอย่างด้วยกันสามารถหาคำตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมสามารถหาคำตอบได้ว่าอะไรคือคุณลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และสามารถประเมินได้ว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตขึ้นมีลดคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อที่กำหนดที่ต้องการหรือไม่สำหรับการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของผลิตภัณฑ์ในกรณีนี้นะคะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เรียนแบบที่ทำขึ้นมาว่ามีความคล้ายคลึงจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือไม่สำหรับต่อไปนะคะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเป็นวิธีการที่นักพัฒนาผลิตภัณฑ์นำมาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สามารถนำการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสไปใช้ได้ในระดับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสูตรนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆความสำคัญต่อมานะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตนะคะก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะการทดสอบการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีความสำคัญในด้านการทดสอบตลาดจะเลือกผู้ประเมินที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นสำหรับการศึกษาอายุการเก็บนะคะก็เพื่อต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเก็บรักษาได้ระยะเวลานานเท่าใดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสจนถึงระดับที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับนั่นเองนะคะส่วนอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นการศึกษากลิ่นรสแปลกปลอมหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆนะคะการพบกลิ่นรสแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์อาหารจะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทลดลงดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องระมัดระวังในทุกๆขั้นตอนของการผลิตจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นไม่ไปสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นรสแปลกปลอมใดๆการเกิดกลิ่นรสแปลกปลอมใดๆในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะปนเปื้อนจากสารเคลือบที่มีอยู่ในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะสำหรับการประยุกต์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางด้านการวิจัยและพัฒนานะคะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนนะคะของงานวิจัยและพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตโดยต้องมีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสก่อนที่จะตัดสินว่านำผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงนั้นออกสู่ตลาดหรือไม่เพราะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะเข้ามีส่วนช่วยในการประเมินนะคะผู้บริโภคใน
ด้านความพึงพอใจการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นนะคะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิมหรือไม่นอกจากนี้นะคะการประเมินคุณภาพตามประสาทสัมผัสยังมีบทบาทสำคัญในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่การคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตรวมถึงการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วยและสุดท้ายนะคะเรื่องประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสูตรนะคะก็จะใช้วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาตัดสินว่าควรนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหรือไม่ในข้อที่สองนะคะเป็นเครื่องมือในงานประกันและการควบคุมคุณภาพอันนี้ก็จะสามารถประเมินได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้หรือไม่และประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องมือทางการตลาดนะคะเมื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสร็จแล้วสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพตามประสาทสัมผัสเรียบร้อยแล้วให้แก่ฝ่ายขายได้และสามารถเปรียบเทียบได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือไม่ค่ะสำหรับต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงหลักการดำเนินงานประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะสำหรับการดำเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสให้ประสบความสำเร็จนะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้นั้นควรดำเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานสำหรับจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้ที่ต้องการดำเนินงานทราบเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มดำเนินการและสามารถเลือกและออกแบบวิธีการประเมินได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องข้อที่2นะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินต้องกำหนดให้ได้สอดคล้องนะคะกับจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานและผู้ที่จะดำเนินงานต้องสามารถกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3การตรวจสอบตัวอย่างที่นำมาทดสอบในการตรวจสอบตัวอย่างที่นำมาทดสอบนะคะควรพิจารณาถึงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสทั้งหมดของตัวอย่างที่นำมาทดสอบโดยดูว่ามีลักษณะใดบ้างที่มีผลต่อการประเมินแล้วกำหนดคำศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเช่นในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งพบว่ามีลักษณะบางลักษณะที่ไม่น่าสนใจแต่ก็อาจจะมีผลต่อการประเมินดังนั้นผู้ที่จะทำการประเมินจะต้องควบคุมลักษณะดังกล่าวไม่ให้รบกวนการประเมินหรือหาวิธีที่ลดอิทธิพลของลักษณะที่ไม่น่าสนใจนั้นลงเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องนะคะข้อที่4การวางแผนการประเมินมันก็คือการออกแบบการประเมินจะเริ่มตั้งแต่การเลือกวิธีการประเมินการคัดเลือกผู้ประเมินโดยที่ต้องมีการฝึกอบรมผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสบางประเภทการออกแบบ

แบบสอบถามการออกแบบใบรายงานผลการกำหนดวิธีการในการเตรียมตัวอย่างและการนำเสนอตัวอย่างและท้ายที่สุดต้องรวมถึงการวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยข้อที่5นะคะการดำเนินการประเมินในระหว่างการดำเนินการประเมินผู้ประเมินคุณภาพธรรมศาสตร์สัมผัสต้องคอยดูแลกำกับและควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้วางแผนข้อที่6นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการที่ได้กำหนดไว้แล้วในช่วงแรกซึ่งผลการวิเคราะห์จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วต้องใช้เทคนิคทางสถิติหรือโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อที่7นะคะการแปลผลและการรายงานผลการประเมินควรเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของการประเมินจะช่วยให้ผู้ดำเนินงานสามารถแปลผลและรายงานผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตอนแรกทั้งยังสามารถให้ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังต่างๆในการดำเนินการประเมินที่มีประโยชน์ในการประเมินครั้งต่อไปนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินคุณภาพทางภาษาสัมผัสสำหรับองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินคุณภาพทางภาษาสัมผัสมีหลายประกอบด้วยกันนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่เราต้องคำนึงถึงนะคะจะมีด้วยกัน4อย่างอย่างแรกก็คือลักษณะทางประสาทสัมผัสสำหรับลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารหมายถึงอะไรนะคะก็จะหมายถึงพวกลักษณะปรากฏต่างๆเป็นคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพที่อาศัยการรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้วยตานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองเห็นและเป็นปัจจัยแรกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคแต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกันในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางคนอาจจะมองที่ขนาดรูปร่างบางคนอาจจะดูที่สีก็ได้นะคะสำหรับลักษณะปรากฏของอาหารโดยทั่วไปนะคะอย่างแรกก็คือสีลักษณะปรากฏทางด้านสีของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะอันที่2ขนาดและรูปร่างแล้วก็ตำหนิลักษณะปรากฏทางด้านขนาดและรูปร่างเป็นสิ่งสำคัญต่อการประเมินลักษณะปรากฏนะคะอย่างที่3ลักษณะเนื้อสัมผัสลักษณะปรากฏทางด้านลักษณะเนื้อสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความมันวาวความหยาบลักษณะผิวไม่ว่าจะเป็นเปียกหรือแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญความใสนะคะลักษณะที่ปรากฏทางด้านความใสก็สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและลักษณะเนื้อสัมผัสที่สามารถมองเห็นได้เช่นความซ่าในน้ำเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั่นเองก็จะมีลักษณะปรากฏอีกนะคะก็จะมีเรื่องกลิ่นเรื่องเนื้อสัมผัสนะคะเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องเสียงนะคะปัจจัยอันที่2นะคะองค์ประกอบที่สำคัญก็คือสถานที่ทดสอบสำหรับการดำเนินการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะเป็นงานที่ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการทดสอบนะคะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะและห้องที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยเป็นห้องที่ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการทดสอบแต่ละประเภทควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะแล้วก็บริเวณทางเดินน่ะต้องสะดวกเงียบและปราศจากกลิ่นรบกวนนะคะสำหรับผู้ประเมินนะคะสำหรับผู้ประเมินเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสซึ่งประเภทของผู้ประเมินจะมีได้3ประเภทด้วยกันนะคะอันแรกก็คือที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปนะคะอันที่2เป็นผู้ประเมินในห้องปฏิบัติการและอันที่3ผู้ไปประเมินที่ชำนาญนะคะและสุดท้ายการควบคุมตัวอย่างนะคะก็จะมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างการนำเสนอตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะในการเตรียมตัวอย่างต้องคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้นะคะความปลอดภัยวัตถุประสงค์ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมผลิตภัณฑ์และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เกิดแรงจูงใจในการประเมินค่ะสำหรับต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงประเภทของวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะสำหรับประเภทของวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะตามวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้นะคะอันแรกก็คือการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์วิธีที่2นะคะการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและอันที่3นะคะการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทั้ง3วิธีนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ดังนั้นผู้ที่จะทำการทดสอบต้องทำความเข้าใจแต่ละการทดสอบก่อนเพื่อที่จะเลือกวิธีการทดสอบที่เหมาะสมและสะดวกต่อการนำไปใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั่นเองสำหรับการทดสอบเพื่อหาขวางในผลิตภัณฑ์และการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาเป็นวิธีการทดสอบเชิงวิเคราะห์ใช้มนุษย์เป็นผู้ประเมินนะคะแล้วก็ให้ผลการประเมินที่มีค่าคุณภาพใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้โดยใช้เครื่องมือนั่นเองนะคะผลการประเมินที่ได้เนี่ยก็จะมีความถูกต้องและแม่นยำมากนะคะและสำหรับอีกวิธีนึงก็คือการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่แตกต่างไปจากการทดสอบเชิงวิเคราะห์เพราะเป็นการวัดการตอบรับของผู้บริโภคตัวจริงนั่นเองนะคะซึ่งผู้บริโภคอ่ะไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาก่อนเลยนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของประเภทของวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และประเภทของการทดสอบและลักษณะของผู้ประเมินอย่างไรนะคะวิธีแรกก็คือการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะวัตถุประสงค์ของการประเมินก็คือเพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีลักษณะทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันหรือไม่นะคะซึ่งประเภทนี้จะเป็นการวิเคราะห์นั่นเองนะคะลักษณะของผู้ประเมินก็คือผู้ประเมินที่ผ่านการคัดเลือกนะคะผู้ที่คุ้นเคยกับวิธีการที่ใช้และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาก่อนนั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะทางประสาทสัมผัสต่างๆอย่างไรนะคะมีคุณลักษณะอะไรบ้างซึ่งประเภทของการทดสอบก็จะเน้นการวิเคราะห์นั่นเองนะคะลักษณะของผู้ประเมินก็จะเป็นผู้ประเมินที่ผ่านการคัดเลือกหรือผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมากอันนี้ก็จะใช้ผู้ประเมินนะคะที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนั่นเองสำหรับการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินก็คือเพื่อศึกษาความชอบหรือการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองนะคะสำหรับประเภทของการทดสอบอันนี้เราก็จะเน้นไปที่ความชอบนะคะของผลิตภัณฑ์และลักษณะของผู้ประเมินนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์และการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนานั่นเองนะคะเพราะว่าลักษณะของผู้ประเมินเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาก่อนเลยนะคะเป็นผู้บริโภคที่เราพบเจอตามสถานที่ต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะจะต้องมีการวางแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกวิธีการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้นะคะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่เราจะกล่าวถึงนะคะจะมีเพียง2ประเภทนะคะก็คือการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะและการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่มักใช้การทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันด้านใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุดิบกระบวนการผลิตการบรรจุนะคะและขั้นตอนการเก็บรักษาเพื่อที่จะนำผลที่ได้มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดได้นะคะการประเมินความแตกต่างนะคะเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ว่าตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะซึ่งวิธีการประเมินความแตกต่างเนี่ยมี2แบบด้วยกันนะคะอันแรกนะคะคือการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างโดยรวมนะคะสำหรับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างโดยรวมเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดูว่าตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบเนี่ยมีความแตกต่างกันคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมหรือไม่การทดสอบเพื่อหาความแตกต่างโดยรวมเนี่ยใช้วิธีการทางสถิติด้วยนะคะกล่าวคือมีความน่าจะเป็นทางสถิติในการเลือกตัวอย่างที่ถูกต้องน้อยกว่าคือเลือกตัวอย่างที่ถูกต้องได้ยากกว่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นความน่าจะเป็นทางสถิติที่ใช้นะคะสำหรับผู้ประเมินในการทดสอบความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะส่วนใหญ่นะคะที่เราพูดกันก่อนหน้านี้เนาะว่าส่วนใหญ่ใช้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกว่าสามารถแยกความแตกต่างได้นะคะเพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่าความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาสามารถบอกได้เร็วกว่าผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกมาก่อนนะคะสำหรับวิธีการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างโดยรวมที่นิยมใช้เนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือการทดสอบแบบ Triangle Test นะคะเป็นการทดสอบเพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมกระบวนการผลิตการบรรจุและการเก็บรักษานะคะการทดสอบนี้เป็นการทดสอบตัวอย่าง2ตัวอย่างว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่นั่นเองนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการทดสอบแบบ Duo TO นั่นเองเป็นการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างทางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของตัวอย่างนะคะ2ตัวอย่างโดยที่เราเนี่ยกำหนดให้1ตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อ้างอิงนะคะ
วิธีที่3นะคะการทดสอบว่าเป็นตัวอย่าง A หรือไม่ใช่ A นะคะเป็นการทดสอบความแตกต่างทางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของตัวอย่าง

2ตัวอย่างนะคะโดยอันนี้จะกำหนดให้ตัวอย่างอ้างอิงคือ A แล้วถามว่าอีก2ตัวอย่างที่ได้รับตัวอย่างใดเนี่ยเป็นตัวอย่าง A และอีกตัวอย่างใดเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวอย่าง A นั่นเองนะคะสำหรับวิธีที่4นะคะการทดสอบแบบเลือก2ตัวอย่างจาก5ตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างทางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างนะคะโดยเราจะเสิร์ฟตัวอย่างให้ผู้ทดสอบเนี่ย5ตัวอย่างด้วยกันแล้วให้ผู้ทดสอบเนี่ยหาตัวอย่าง2ตัวอย่างออกมาจากตัวอย่างที่เหมือนกัน3ตัวอย่างนะคะก็คือการทดสอบนี้นะคะมีประสิทธิภาพดีกว่าการทดสอบแบบไตรแองเกิลแต่โอกาสที่ผู้ทดสอบเนี่ยจะตอบถูกเนี่ยมีเพียง1ใน10เท่านั้นนะคะซึ่งการทดสอบนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ทดสอบเหนื่อยล้ามากนะคะเพราะว่าเขาต้องชิมตัวอย่างถึง5ตัวอย่างด้วยกันนะคะสำหรับการทดสอบนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการประเมินทางด้านกลิ่นและรสนะคะเพราะจะทำให้มีสิ่งรบกวนได้นะคะ5นะคะการทดสอบความแตกต่างจากตัวอย่างควบคุมนะคะอันนี้เป็นการทดสอบความแตกต่างทางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของตัวอย่างว่าแตกต่างจากตัวอย่างควบคุมมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้สามารถบอกเป็นคะแนนความแตกต่างได้เลยนะคะอันที่6นะคะการทดสอบความแตกต่างอย่างง่ายนะคะเป็นการทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบตัวอย่าง2ตัวอย่างว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและรสจัดนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความมันสูงนั่นเองนะคะอีกวิธีนึงนะคะก็เป็นการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในคุณลักษณะเฉพาะทางประสาทสัมผัสนั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในคุณลักษณะเฉพาะทางประสาทสัมผัสมีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่าตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบนั้นมีความแตกต่างกันทางด้านคุณลักษณะเฉพาะทางประสาทสัมผัสที่ต้องการศึกษาหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสหวานสีกลิ่นหรือไม่นะคะตัวอย่างวิธีการทดสอบนะคะเช่นการทดสอบเปรียบเทียบตัวอย่างคู่และการทดสอบแบบเรียงลำดับนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะอันแรกก็คือการทดสอบเปรียบเทียบตัวอย่างคู่แบบมีทิศทางนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบตัวอย่าง2ตัวอย่างว่ามีความแตกต่างทางลักษณะเฉพาะที่ต้องการเปรียบเทียบในทิศทางใดเช่นความหวานความเปรี้ยวความเค็มนะคะและการทดสอบแบบเรียงลำดับนะคะอันนี้เป็นการทดสอบความแตกต่างในกรณีที่มีตัวอย่างมากกว่า2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะโดยเรียงลำดับความแตกต่างจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับในผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบนะคะเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับในผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งงานนี้นะคะจะมีความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนด้วยกันนะคะเพราะเป็นการทดสอบที่ความรู้สึกของผู้บริโภคนั่นเองนะคะจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอยู่ในตลาดต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถหาโอกาสทางการตลาดได้ด้วยนะคะสำหรับการทดสอบผู้บริโภคนะคะก็จะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการทดสอบผู้บริโภคเชิงคุณภาพนะคะสำหรับเชิงคุณภาพคืออะไรนะคะก็คือการวัดความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการบรรยายนะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติได้นะคะซึ่งวิธีของการทดสอบผู้บริโภคเชิงคุณภาพนะคะก็จะมีการอภิปรายกลุ่มนะคะโฟกัสกลุ่มนะคะการใช้ผู้ทดสอบกลุ่มย่อยโฟกัสพาเนลนะคะหรือการสัมภาษณ์แบบส่วนตัวนะคะอันนี้ก็วันออนวันนะคะอินเทอร์วิวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละวิธีนะคะเป็นอย่างไรนะคะอันแรกนะคะการอภิปรายกลุ่มนะคะซึ่งการอภิปรายกลุ่มนะคะเป็นการสนทนากันในกลุ่มที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะอันนี้ส่วนใหญ่นะคะเราจะใช้คนประมาณ 8-12 คนด้วยกันสำหรับเวลาที่ใช้นะคะก็จะใช้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงด้วยกันนะคะเป็นการอภิปรายกลุ่มที่ควรทำมากกว่า1กลุ่มนะคะและเวลาทำเนี่ยควรทำทีละกลุ่มนะคะแล้วดูว่าผลจากการทำครั้งที่2เนี่ยแนวความคิดที่ได้เนี่ยเป็นแนวเดียวกับครั้งที่1มั้ยเราถึงจะหยุดทำแปลว่าเราก็ทำแค่2กลุ่มนั่นเองนะคะแต่ถ้าแนวความคิดที่ได้เนี่ยมันไม่เหมือนกับครั้งที่1เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยต้องทำต่อไปจนกระทั่งได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะในการสนทนานะคะก็จะมีผู้ดำเนินการอภิปรายที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
การสนทนาและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสนทนาด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะเรียกว่าโมเดเรเตอร์นั่นเองนะคะที่จะคอยช่วยกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นให้ได้มากที่สุดนะ

คะโดยผู้ดำเนินการอภิปรายเนี่ยจะเป็นผู้จดบันทึกรายละเอียดต่างๆหรือบันทึกเทปไว้นะคะเพื่อสุดท้ายนะคะจะต้องทำรายงานสรุปผลการอภิปรายได้นั่นเองนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะวิธีที่2ก็คือการใช้ผู้ทดสอบกลุ่มย่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสนทนาที่คล้ายกับการสนทนากลุ่มนั่นเองนะคะแต่ใช้ผู้บริโภคกลุ่มเดิมจำนวนครั้งของการสนทนาเนี่ยจะใช้2-3ครั้งขึ้นไปนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนทนาแต่ละครั้งนะคะก็คือครั้งแรกเป็นการสร้างความสัมพันธ์เองภายในกลุ่มอาจมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็แจกผลิตภัณฑ์ให้เอากลับไปใช้ที่บ้านนะคะให้กลุ่มผู้บริโภคกลับมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปนะคะการทดสอบวิธีนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นั่นเองนะคะโดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนวางจำหน่ายนั่นเองนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือการสัมภาษณ์ส่วนตัวนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดจากผู้บริโภคแต่ละคนนะคะอันนี้ก็จะเน้นใช้ผู้สัมภาษณ์ที่ผ่านการฝึกฝนมาก่อนนะคะซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะใช้เวลา30-90 นาทีนะคะและสัมภาษณ์ประมาณ 12-5 คนนะคะโดยแต่ละคนเนี่ยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบเดียวกันนะคะผู้สัมภาษณ์ก็จะมีการจดบันทึกหรือบันทึกเทปไว้นะคะเพื่อนำมาสรุปผลนะคะวิธีนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและที่สำคัญคือเสียเวลานานนะคะจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักในงานทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะต่อมาเรามาดูการทดสอบผู้บริโภคเชิงปริมาณนะคะสำหรับการทดสอบผู้บริโภคเชิงปริมาณนะคะก็คือการวัดความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการให้คะแนนความชอบตามสเกลที่กำหนดนะคะเช่นการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพื่อหาความชอบนะคะการเรียงลำดับความชอบหรือการทดสอบที่ให้คะแนนความชอบนั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบผู้บริโภคเชิงปริมาณเนี่ยแบ่งได้2แบบด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการทดสอบความชอบ preference test นะคะเป็นการที่ผู้บริโภคบอกว่าชอบผลิตภัณฑ์หนึ่งมากกว่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะเป็นการใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่า1ชนิดนั่นเองและบอกว่าชอบผลิตภัณฑ์ใดมากที่สุดซึ่งมีวิธีต่างๆนะคะคือการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพื่อหาความชอบและการเรียงลำดับความชอบนั่นเองอันนี้ก็จะอยู่ในการทดสอบความชอบนั่นเองนะคะและอีกวิธีนึงนะคะก็คือการทดสอบการยอมรับนอกจากมีการทดสอบความชอบแล้วนะคะเราก็ต้องมีการทดสอบการยอมรับด้วยนะคะเป็นวิธีที่นิยมมากกว่านะคะตัวนี้สามารถรู้ว่าผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วใช้ความชอบเป็นตัวบอกการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นการทดสอบว่าผู้บริโภคมีความชอบในตัวอย่างแต่ละชนิดเป็นอย่างไรโดยใช้สเกลความชอบเป็นตัวบอกการยอมรับนั่นเองนะคะไม่ว่าจะถามถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หรือการถามถึงราคานั่นเองนะคะซึ่งมีวิธีที่ต่างๆกันนะคะเช่นการทดสอบที่ให้คะแนนความชอบการวัดความถี่ในการบริโภคและการวัดความบอดีนั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบความชอบนะคะจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะเรามาดูกันการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพื่อหาความชอบอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะและผู้บริโภคทดสอบเพียง2ตัวอย่างและเลือกตัวอย่างที่ชอบมากกว่านั่นเองนะคะสำหรับการเรียงลำดับความชอบคืออะไรเป็นการทดสอบที่เสิร์ฟตัวอย่างให้ผู้ทดสอบแล้วให้ผู้ทดสอบเรียงลำดับความชอบไม่ว่าจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนั่นเองนะคะใช้จำนวนตัวอย่างประมาณ 4-6 ตัวอย่างขึ้นไปนะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของการทดสอบการยอมรับกันนะคะอันแรกคือการทดสอบที่ให้คะแนนความชอบเป็นการให้คะแนนความชอบนั่นเองนะคะการให้สเกลความชอบ9คะแนนหรือเขานิยมเรียกกันว่า9 point hedonic scale นะคะอาจจะมีการลดระดับสเกลลงมาไม่ว่าจะเป็นสเกลความชอบที่7คะแนน5คะแนนหรือ3คะแนนนะคะหรือกำหนดสเกลเป็นรูปภาพซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ทดสอบที่เป็นเด็กนะคะอีกวิธีนึงก็คือการวัดความถี่ในการบริโภคเป็นการทดสอบที่ให้ผู้บริโภคบอกความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์นั่นเองวิธีนี้ก็จะใช้ร่วมกับวิธีการทดสอบที่ให้คะแนนความชอบด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายก็คือการวัดความพอดีนะคะอันนี้ก็คือ just about right นะคะการวัดความพอดีหรือเรียกอย่างนึงว่าการวัดความพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะสำหรับผู้ทดสอบของการทดสอบวิธีนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยต้องคำนึงถึงเพศอายุรายได้ที่อยู่อาศัยสัญชาติเชื้อชาติศาสนาการศึกษาอาชีพต่างๆนะคะแหล่งที่เลือกผู้ทดสอบนะคะอาจเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยโรงเรียนนั่นเองนะคะ

0: ะสถานที่ที่ใช้ทดสอบนะคะก็จะมีห้องปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่ต้องควบคุมการเตรียมตัวอย่างแล้วก็มีศูนย์กลางของผู้บริโภคนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์การค้าตลาดสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ทดสอบได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะในการประเมินคุณภาพทางภาษาสัมผัสนะคะจะต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นเพราะแต่ละวิธีมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้วิธีในการประเมินที่กันด้วยค่ะ
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: สวัสดีค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับหลักการจัดการความปลอดภัยอาหารนะคะก็ในส่วนของเนื้อหาส่วนแรกนะคะจะพูดถึงความสำคัญและก็แนวทางการจัดการความปลอดภัยในอาหารนะคะเริ่มแรกนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่องค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือว่า Codex Alimentarius นะคะหรือว่าเรียกในภาษาไทยว่า Codex นะคะเขาได้ให้คำนิยามนะคะความปลอดภัยของอาหารหรือว่า Food Safety หมายถึงอาหารจะต้องปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคนะคะและต้องมีกรรมวิธีในการเตรียมการปรุงผสมและรับประทานอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอาหารเช่นอันตรายจากกายภาพนะคะอันตรายจากทางเคมีและอันตรายทางกายภาพนะคะที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากอาหารโดยสิ่งที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยนะคะก็คือจะต้องมีการควบคุมระบบการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งการผลิตวัตถุดิบนะคะการแปรรูปอาหารการขนส่งการเตรียมอาหารและการให้บริการอาหารสำหรับผู้บริโภคค่ะสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารนะคะที่มีการประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารของผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารนั้นนะคะก็จะมีการใช้

ทั้งหลักเกณฑ์และระบบการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยดังนี้ได้แก่หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรหรือว่า Good Agriculture Practice นะคะหรือว่า GAP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือว่า Good Manufacturing Practice หรือว่า GMP หลักเกณฑ์ทางสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารหรือว่า Good Hygiene Practice หรือว่า GHP นะคะแล้วก็จะมีระบบต่างๆที่นำมาใช้ร่วมกันก็คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารหรือว่า Hazard Analysis Critical Control Point หรือว่า HACCP นะคะแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่มีการนิยมนำมาใช้ก็คือระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารหรือว่า Food Safety Management System นะคะหรือว่า FSMS นะคะซึ่งก็จะมีการใช้ในระบบของ ISO 22000ค่ะสำหรับความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยอาหารต่อผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารนะคะหนึ่งเลยก็คือทางผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้รับโอกาสทางการค้าแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะรวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้นและทำให้มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรนะคะรวมถึงยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรนั้นด้วยค่ะและความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภคนะคะในกรณีที่กระบวนการผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐานผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไปด้วยรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากสารปนเปื้อนและก็เชื้อโรคต่างๆที่อาจจะปนเปื้อนในอาหารได้แล้วก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงยังช่วยทำให้สามารถในการแสดงข้อมูลและฉลากบนผลิตภัณฑ์ได้นะคะแล้วก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์และความไว้วางใจของผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคด้วยนะคะและยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับเมื่อผลิตภัณฑ์หรืออาหารเกิดปัญหาหรือว่ามีสิ่งปนเปื้อนเกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับหลักการของการจัดการความปลอดภัยอาหารนะคะมีด้วยกัน9หลักการด้วยกันหลักการแรกนะคะก็คือจะเป็นการควบคุมความเสี่ยงหลังจากนั้นก็จะเป็นการคัดเลือกแล้วก็ตรวจสอบวัตถุดิบนะคะรวมถึงการคำนึงถึงสุขอนามัยและก็การควบคุมในสถานที่ผลิตต่างๆนะคะรวมถึงในกระบวนการผลิตก็จะมีการควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็เวลารวมถึงการแสดงข้อมูลและฉลากบนผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเมื่อผลิตภัณฑ์มีการเกิดปัญหาของการปนเปื้อนสิ่งอันตรายต่างๆนะคะก็จะมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยนะคะรวมถึงการตรวจสอบและการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้ความเชื่อมั่นกับการจัดการความปลอดภัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะคะรวมถึงการที่จะทำให้มีการจัดการความปลอดภัยที่ดีก็จะต้องมีการให้ความรู้แล้วก็ฝึกอบรมบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารนั้นด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือการจัดการข้อร้องเรียนแล้วก็การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ต่างๆเมื่อเกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะสำหรับประโยชน์ของการจัดการความปลอดภัยอาหารนะคะก็จะมีข้อแรกเลยก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและก็ผู้บริโภคนะคะลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้บริโภครวมถึงอาจจะช่วยลดต้นทุนและก็การสูญเสียนะคะในกรณีที่โรงงานนั้นเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะและก็ช่วยในการโรงงานนะคะหรือว่าผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลได้ด้วยและยังช่วยในการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดนะคะการปรับปรุงกระบวนการภายในขององค์กรและก็เสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวให้กับได้รวมถึงสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะมีมาในกระบวนการผลิตของการผลิตอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆได้ด้วยค่ะการปนเปื้อนและอันตรายในอาหารนะคะในตอนนี้นะคะก็จะพูดถึงคำอยู่สองคำด้วยกันนะคะคำแรกก็คือการปนเปื้อนของอาหารหรือว่า food contamination ซึ่งจะหมายถึงการที่มีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของอาหารยกตัวอย่างเช่นเชื้อโรคนะคะสารเคมีหรือว่าสิ่งของต่างๆปะปนลงไปในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าการบาดเจ็บของบุคคลที่บริโภคอาหารที่
ที่ได้รับการปนเปื้อนเข้าไปนะคะซึ่งในส่วนของการปนเปื้อนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนะคะก็จะเป็นการปนเปื้อนของวัตถุดิบอาหารยกตัวอย่างเช่นอาหารประเภทสัตว์ปีกหรือว่าผักที่มีการปนเปื้อนโดยเชื้อแบคทีเรียที่มาจากแหล่งผลิตธรรมชาตินะคะลักษณะที่2จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งในส่วนนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายจากวัตถุดิบอาหารไปสู่อาหารได้ในหลายๆขั้นตอนของการผลิตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็จะเป็นการปนเปื้อนโดยตรงหรือว่า direct contamination นะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการปนเปื้อนจากเชื้อโรคลงไปที่อาหารโดยตรงเลยนะคะลักษณะที่2ก็คือจะเป็นการปนเปื้อนทางอ้อมก็จะมีสื่อกลางเป็นตัวเชื่อมนะคะให้ไปจากเชื้อโรคนะคะจากวัตถุดิบไปยังอาหารนะคะโดยผ่านพวกอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการผลิตนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการปนเปื้อนคร่ามหรือว่า cross contamination ในส่วนนี้ก็จะเกิดจากตัวอาหารที่มีการปรุงสุกแล้วหรือว่าอาหารที่มีการแปรรูปเรียบร้อยแล้วนะคะไปปะปนหรือว่าปนเปื้อนกับอาหารที่เป็นลักษณะของอาหารสดนะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตของการผลิตนะคะตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนไปถึงมือผู้บริโภคก็จะเป็นลักษณะของในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนของอาหารเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกๆขั้นตอนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นจากแหล่งเพาะปลูกหรือว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนจากพวกฮอร์โมนหรือว่ายาปฏิชีวนะที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะถ้าเกิดเป็นในส่วนของการผลิตนะคะหรือว่าการเตรียมการปรุงต่างๆเนี่ยก็อาจจะปนเปื้อนมาจากพวกสถานที่หรือว่าภาชนะที่ใช้ในการเตรียมหรือว่าปรุงนะคะในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวภาชนะหรือว่าการเก็บอาหารต่างๆที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ทำให้ปนเปื้อนลงในอาหารในการบริโภคได้อีกปัจจัยที่สำคัญนะคะในการบริโภคก็คือผู้บริโภคที่มีลักษณะหรือว่าสุขลักษณะที่ไม่ดีพอก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารได้นะคะคำต่อมานะคะก็จะเป็นอันตรายในอาหารซึ่งก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นจากสารทางชีวภาพนะคะเคมีหรือว่าทางกายภาพที่มีอยู่ในอาหารนะคะซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภคตามมาโดยอันตรายในอาหารก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คืออันตรายทางด้านกายภาพก็จะหมายถึงตัวอันตรายที่เกิดจากพวกวัตถุแปลกปลอมที่ปนอยู่ในอาหารนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดความระคายเคืองหรือว่าอาจจะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยในร่างกายเนี่ยฉีกขาดหรือว่าทำงานผิดปกติไปได้นะคะตัวอย่างของวัตถุแปลกปลอมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกเศษหินเศษเปลือกไม้หรือว่าก้านใบไม้จากผลไม้หรือว่าผักนะคะเศษเปลือกของสัตว์น้ำจำพวกเปลือกแข็งเช่นพวกเกล็ดปลากุ้งปูหอยหรือว่าไข่นะคะหรือว่าจะเป็นเศษกระดูกจากสัตว์ปีกแล้วก็วัวหรือว่าจะเป็นพวกกระดาษเชือกพลาสติกหรือว่าลวดเย็บกระดาษที่ปนมาจากการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวหัวแล้วก็ตัวรูที่ปนเปื้อนมาจากพวกเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเศษแก้วหรือว่าเศษกระป๋องเครื่องประดับเส้นผมเศษเล็กกระดุมนะคะเข็มแล้วก็ปาสเตอร์ปิดแผลจากผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตอาหารได้ด้วยนะคะอันตรายทางเคมีนะคะก็เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์นะคะการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวการขนส่งจนไปถึงการบริโภคเลยนะคะการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสารเคมีที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่มาจากพืชหรือว่าสัตว์นะคะส่วนที่2จะเป็นสารเคมีที่มีการเติมลงไปในอาหารโดยเจตนาก็จะมีพวกสารปรุงแต่งอาหารเช่นพวกน้ำปลาน้ำส้มสายชูนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นสารเคมีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกสารบอแรกหรือว่าสารฟอกสีอาหารนะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นสารเคมีที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้แต่มีการจำกัดปริมาณที่ใช้อยู่นะคะในที่นี้ก็จะหมายถึงตัววัตถุเจือปนอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกสารกันบูดสารให้ความหวานหรือว่าสารแต่งสีเป็นต้นและส่วนที่3นะคะของอันตรายทางเคมีก็คือจะเป็นสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารโดยไม่ได้เจตนาที่จะใส่ลงไปหรือว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญ นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการปนเปื้อนเข้ามาในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่าติดมากับบรรจุภัณฑ์ส่วนที่3นะคะจะเป็นอันตรายทางชีวภาพนะคะก็เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคหรือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังการรับประทานยกตัวอย่างเช่นพวกแบคทีเรียราไวรัสหรือว่าโปรโตซัวนะคะในส่วนนี้ก็สามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันอันตรายได้โดยการอาจจะเป็นการผ่านกรรมวิธีต่างๆในการควบคุมวัตถุดิบหรือว่าการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้ได้ค่ะ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยในอาหารนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีการใช้บังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารค่อนข้างหลากหลายแต่ที่สำคัญนะคะก็จะขอยกตัวอย่า

ออกมาแสดงหน้าที่นี้ก็คือลำดับแรกนะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ซึ่งเป็นมาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะคะเขาจะแบ่งอาหารออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะจะเป็นอาหารควบคุมเฉพาะนะคะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงอันตรายมากนะคะทางภาครัฐต้องดูแลเข้มงวดทางด้านสถานที่ผลิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นตัวสีผสมอาหารน้ำแข็งน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุที่ปิดสนิทนะคะแล้วก็วัตถุเจือปนอาหารในประเภทที่2นะคะจะเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือว่ามาตรฐานเป็นกลุ่มที่เสี่ยงอันตรายปานกลางนะคะรัฐกำหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และฉลากให้ปฏิบัติเช่นเกลือบริโภคน้ำมันและก็ไขมันนะคะเนยและน้ำผึ้งนะคะประเภทที่3เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากนะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะทางภาครัฐมีการกำหนดเกณฑ์สถานที่และฉลากให้ปฏิบัติตามยกตัวอย่างเช่นอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีและประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นอาหารทั่วไปก็จะหมายถึงอาหารที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทที่1ถึง3ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะโคเด็กนะคะหรือว่าโคเด็ก Alimentarius Commission นะคะหรือว่าโคเด็กเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหารที่ใช้เป็นแนวทางในการผลิตการจัดการและการจำหน่ายอาหารอย่างปลอดภัยนะคะโดยตัวโคเด็กอะค่ะเขาจะมีการแบ่งมาตรฐานออกเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่มาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปมาตรฐานอาหารที่เป็นสินค้าแล้วก็มาตรฐานของภูมิภาคนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวมาตรฐานด้านสุขอนามัยนะคะเฉพาะประเภทนะคะสารปนเปื้อนและสารตกค้างวัตถุเจือปนอาหารนะคะมาตรฐานฉลากและข้อมูลบนฉลากนะคะมาตรฐานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจวิเคราะห์แล้วก็การสุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกมาตรฐานต่อมานะคะจะเป็นมาตรฐานการขนส่งนะคะการจัดเก็บแล้วก็การจัดการกับอาหารนะคะแล้วก็มีมาตรฐานของสัตว์น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำด้วยรวมถึงได้กล่าวถึงแนวทางของการจัดการความปลอดภัยอาหารตามห่วงโซ่อุปทานด้วยค่ะสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะหรือว่า Good Agricultural Practice หรือว่า GAP นะคะในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการนำหลักเกณฑ์ต่างที่กล่าวมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะอยู่3ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนะคะก็จะมุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยนะคะปลอดจากศัตรูพืชแล้วก็คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคก็จะมีการกำหนดเรื่องแหล่งน้ำนะคะพื้นที่ปลูกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือว่าการเก็บรักษาหรือว่าการขนย้ายผลิตผลภายในแปลงนะคะรวมถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆด้วยลักษณะที่2ที่มีการประยุกต์ใช้ก็คือจะเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปศุสัตว์นะคะก็จะเป็นหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์หรือว่า GAP สำหรับสัตว์นะคะมาใช้เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยนะคะและลักษณะที่3ก็คือจะเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์น้ำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานและก็หลักเกณฑ์สำหรับกระบวนการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงด้วยค่ะในส่วนอื่นๆนะคะก็จะมีมาตรฐานที่มีการนำมาใช้ในการจัดการด้านอาหารปลอดภัยในการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลายนะคะที่จะยกมาให้เห็นภาพนะคะก็จะมีด้วยกัน อยู่5มาตรฐานนะคะที่มีการใช้กันก็ได้แก่มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารนะคะแล้วก็ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารหรือว่า ISO 22000นะคะนอกจากนี้การที่จะส่งออกตัวผลิตภัณฑ์อาหารออกไปยังต่างประเทศก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของ BRC หรือว่า British Retail Consortium นะคะของทางสหราชอาณาจักรนะคะหรือว่ามาตรฐาน IFS หรือว่า International Food Standard นะคะเพื่อทำให้ตัวอาหารที่มีระบบการจัดการด้านอาหารปลอดภัยเนี่ยสามารถที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะการจัดการความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการความปลอดภัยสำหรับการผลิตขั้นต้นนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่การผลิตพืชปศุสัตว์และก็สัตว์น้ำตามระบบการจัดการคุณภาพต่างๆถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะก็จะเป็นระบบที่ช่วยในการป้อง

กันหรือว่าลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นในสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารได้โดยในที่นี้นะคะก็จะมีการนำตัวการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีนะคะมาใช้ด้วยกัน3ลักษณะด้วยกันดังที่เคยกล่าวมาข้างต้นนะคะได้แก่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนะคะสำหรับปศุสัตว์แล้วก็สำหรับสัตว์น้ำนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยสำหรับการผลิตและแปรรูปอาหารนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำมาตรฐานของการจัดการความปลอดภัยอาหารซึ่งอาจจะเป็นการวิเคราะห์อันตรายแล้วก็จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือว่า HACCP มาใช้รวมถึงมีการนำมาตรฐานของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหารมาใช้ร่วมนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการผลิตหรือแปรรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดการความปลอดภัยสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บอาหารในส่วนนี้ก็จะเป็นการที่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารที่เราผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการเคลื่อนที่ผ่านห่วงโซ่อุปทานนะคะโดยจะเริ่มต้นจากการจัดหาวัตถุดิบหรือว่าการผลิตอาหารเนี่ยที่ผ่านการแปรรูปเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าโกดังเก็บสินค้านะคะในส่วนนี้ก็จะมีการจัดเก็บไว้เพียงชั่วคราวก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าปลีกหรือว่าส่งตรงไปยังผู้บริโภคเลยนะคะแต่ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการวางแผนในด้านของโลจิสติกร่วมด้วยแล้วก็มีการปฏิบัติตามตัวกฎระเบียบด้านความปลอดภัยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าในส่วนของอาหารที่เราขนส่งเนี่ยไปยังผู้บริโภคเนี่ยยังมีความสดใหม่แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะดังจะเห็นในภาพที่แสดงให้เห็นนะคะก็จะเห็นว่าเป็นภาพแสดงกระบวนการโลจิสติกของโซ่ความเย็นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวกระบวนการผลิตต่างๆนะคะการกระจายสินค้าลงไปถึงกระบวนการวางจำหน่ายในตลาดแล้วก็ผู้บริโภคด้วยแล้วก็จะมีคำสำคัญอีกคำนึงนะคะที่จะกล่าวถึงในส่วนนี้ก็คือโซ่ความเย็นหรือว่าโคเชนเป็นลักษณะของการบริหารจัดการกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษานะคะการขนส่งแล้วก็การกระจายสินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารยังคงความสดแล้วก็มีคุณภาพให้ยาวนานที่สุดนะคะในเงื่อนไขที่สภาพของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาในแต่ละกระบวนการผลิตแล้วก็ในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการที่จะเก็บรักษาด้วยค่ะสำหรับส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยสำหรับการจัดบริการอาหารนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการอาหารร้านค้าต่างๆครอบคลุมไปถึงด้านการผลิตอาหารให้ถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคการจัดการความปลอดภัยอาหารของการบริการอาหารโดยนำหลักการหรือว่าระบบ HACCP นะคะมาใช้ร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยอาหารในการทำงานในส่วนของบริการอาหารแล้วก็มีข้อกำหนดด้านอาหารสำหรับงานบริการอาหารร่วมด้วยนะคะโดยหลักการหรือว่าขั้นตอนของการจัดการความปลอดภัยสำหรับการจัดบริการอาหารเนี่ยก็จะมี7ขั้นตอนหลักๆนะคะตามระบบของ HACCP ก็เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะการหาตัวจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะคะให้เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดค่าจำกัดวิกฤตนะคะรวมถึงกำหนดการติดตามเพื่อควบคุมจุดวิกฤตที่เราต้องควบคุมด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดวิธีแก้ไขในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดวิธีการทวนสอบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทวนสอบกลับไปว่าในขั้นตอนใดของกระบวนการนะคะที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นการกำหนดวิธีการจัดการแล้วก็ควบคุมเอกสารรวมถึงบันทึกข้อมูลนะคะที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิตด้วยค่ะกรณีศึกษาการจัดการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นหลักการแล้วก็ความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยในอาหารนะคะในที่นี้นะคะก็จะเป็นการยกประเด็นหรือว่าการแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะที่เลือกมาคือเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เลือกมาก็คือเป็นไส้กรอกสุกนะคะที่มีการนำตัวหลักการจัดการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์มาใช้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการความปลอดภัยและก็ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการนำตัวหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในส่วนของปศุสัตว์มาใช้นะคะก็คือจะมีทั้งในส่วนของกลุ่มต้นน้ำก็จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์นะคะกลุ่มกลางน้ำจะเป็นการโรงฆ่าแล้วก็ตัดแต่งเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็สุด

ท้ายก็จะส่งต่อไปยังผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคถัดไปค่ะในส่วนที่2เป็นการจัดการความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตนะคะของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสุกนะคะจากข้างต้นที่กล่าวมาว่าเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเกษตรที่ดีนะคะในส่วนของปศุสัตว์ก็จะได้วัตถุดิบที่ดีมาในส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการสับผสมนะคะส่วนผสมต่างๆของส่วนประกอบของการผลิตไส้กรอกสุกนะคะในส่วนของ

0: ซียนนะคะเพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้มีเนื้อสัมผัสหรือว่าคุณลักษณะที่เหมาะสมนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นการบรรจุไส้การบรรจุไส้ก็จะมีด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบรรจุไส้ธรรมชาตินะคะหรือว่าจะเป็นไส้จากคอลลาเจนนะคะหรือว่าจะเป็นไส้ที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมานะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำให้สุกแล้วก็ทำให้เย็นในขั้นตอนของการทำให้สุกอะค่ะก็จะเป็นการใช้การต้มหรือว่าการนึ่งนะคะหรือว่าการรมควันนะคะให้ไส้กรอกเนี่ยสุกหรือว่าใจกลางของตัวไส้กรอกเนี่ยมีอุณหภูมิมากกว่า72องศาเซลเซียสแล้วก็คงอยู่อุณหภูมินี้อยู่ประมาณ2นาทีเป็นต้นไปนะคะเมื่อตัวไส้กรอกเนี่ยสุกแล้วนะคะก็จะนำตัวไส้กรอกเนี่ยมาทำให้เย็นก่อนที่จะนำไปบรรจุแล้วก็เก็บรักษาที่อุณหภูมิเหมาะสมต่อไปค่ะในภาพนี้นะคะก็จะแสดงถึงตัวกระบวนการของการผลิตตัวไส้กรอกสุกนะคะโดยกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะคะได้มีการแสดงตัวกระบวนการผลิตไส้กรอกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การนำตัวเนื้อสัตว์นะคะมาบดนะคะแล้วก็นำมาสับผสมรวมกับตัวไขมันสัตว์นะคะเกลือแกงเครื่องเทศน้ำแข็งนะคะวัตถุเจือปนอาหารที่ระบุไว้ในสูตรนะคะหลังจากนั้นก็ผสมให้ได้ที่นะคะมีการนำมาบรรจุไส้นะคะอบแห้งรมควันแล้วก็ทำให้สุกนะคะแล้วก็ทำให้เย็นจากนั้นก็บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะก่อนที่จะกระจายสินค้าออกไปจำหน่ายทั่วๆไปนะคะแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยแล้วก็ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะก็มีด้วยกัน3ขั้นตอนหลักๆนะคะของการจัดการผลิตภัณฑ์สุดท้ายหนึ่งเลยก็คือตัวคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสุกนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามหรือว่าให้เป็นไปตามตัวมาตรฐานของมอกในการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะคะก็จะมีการกำหนดคุณลักษณะที่สำคัญนะคะและเป็นคุณลักษณะเด่นของไส้กรอกนะคะเช่นมีสีกลิ่นรสหรือว่าเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมยังไงบ้างนะคะหรือว่าควรจะมีจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยไม่เกินปริมาณเท่าใดหรือว่าไม่ควรพบจุลินทรีย์ชนิดใดในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเลยนะคะก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับตัวผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ปลอดภัยนะคะต่อมาก็จะเป็นการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสุกนะคะก็จะเป็นการเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะก็คือเก็บที่อุณหภูมิประมาณ4ถึง10องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็หลังจากเก็บแล้วก็จะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะคะกระจายไปยังตัวซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าส่งตรงถึงผู้บริโภคนะคะในส่วนของการขนส่งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนี่ยก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิของตัวพาหนะหรือว่ารถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งตัวผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะคะให้มีอุณหภูมิที่คงที่ตลอดการขนส่งจนกว่าจะถึงมือร้านค้าหรือว่าผู้บริโภคนะคะถ้ากรณีที่พาหนะที่ใช้เนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่ดีพอนะคะมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของอุณหภูมินะคะเป็นระยะเนี่ยจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของไส้กรอกเนี่ยมีการเสื่อมเสียได้ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคหรือว่ามีการเสื่อมเสียก่อนที่วันที่หมดอายุจริงที่ระบุไว้บนภาชนะบรรจุที่มีการบรรจุตัวไส้กรอกนี้ว่าค่ะทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างของการจัดการความปลอดภัยของอาหารแล้วก็เป็นการประยุกต์ใช้หลักการจัดการความปลอดภัยของอาหารนะคะมาใช้ในผลิตภัณฑ์จริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวอย่างหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายเพื่อเป็นการประกันนะคะคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความปลอดภัยและคงคุณค่าคงความสดของอาหารได้จนถึงมือผู้บริโภคค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02-504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่
4: เอาครูไปไหนอ่ะ

0: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้ว
1: มาเร็ว
0: ลมโบกไปสั่งสันหน่อยนานแล้ว
1: เดี๋ยว
0: เอาสองไม้พี่
2: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ค่ะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะรู้ค่ะก็คือเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ามีกฎหมายอะไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องของอาหารนะคะจะมีพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522นะคะที่ใช้เป็นกฎหมายในการกำกับดูแลการผลิตการนำเข้าการแบ่งบรรจุการเก็บรักษาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดขึ้นค่ะรวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนการค้าอาหารที่เป็นธรรมแล้วก็ปรับปรุงการพัฒนากรรมวิธีการผลิตในทุกขั้นตอนของการผลิตด้วยนะคะโดยจะมีกองอาหารซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรารู้จักกันในนามของอย.ค่ะเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่จะดูแลในเรื่องนี้นะคะกฎหมายว่าด้วยคุณภาพและมาตรฐานจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2มาตรฐานนะคะก็จะมีมาตรฐานที่เป็นแนวดิ่งกับแนวนอนนะคะมาดูกันที่อันแรกค่ะสำหรับประกาศมาตรฐานตามแนวดิ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดนิยามอาหารคุณภาพหรือมาตรฐานทางกายภาพนะคะโภชนาการเคมีจุลินทรีย์แล้วก็กระบวนการผลิตค่ะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นนมนะคะนมโคนมปรุงแต่งนะคะชากาแฟนะคะรวมไปถึงพวกนมถั่วเหลืองต่างๆนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่มที่มีกระบวนการหรือลักษณะของอาหารที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทนะคะเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทอาหารกึ่งสำเร็จนะคะหรือว่าพวกซอสบางชนิดค่ะสำหรับอีกประกาศหนึ่งนะคะก็คือเป็นประกาศมาตรฐานตามแนวนอนค่ะในกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นประกาศอาหารทั่วๆไปนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มประกาศเกี่ยวกับสุขลักษณะในการผลิตหรือสถานที่ผลิตอาหารนะคะก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตการเก็บรักษาต่างๆนะคะกลุ่มถัดมาจะเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารค่ะก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานแล้วก็สารปนเปื้อนทางการเกษตรสารกัมมันตรังสีโลหะหนักนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มสารเคมีอย่างเช่นพวกประกาศที่เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารด้วยนะคะรวมไปถึงจะมีกลุ่มประกาศที่เกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์พวกกลุ่มพลาสติกขวดนมนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กนะคะเขาก็จะมีประกาศที่เป็นตัวควบคุมไว้นะคะรวมถึงจะมีกลุ่มประกาศที่เกี่ยวกับฉลากอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดในส่วนถัดไปนะคะว่าประกาศที่เกี่ยวกับฉลากอาหารเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับการประยุกต์กฎหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารเลยเนี่ยก็จะเป็นในพวกตัวของวัตถุดิบนะคะซึ่งก็เราควรที่จะมีการทำตามมาตรฐานให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการต้องมาแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตหรือว่าหรือการพัฒนาใหม่นะคะถ้าเราทำตามมาตรฐานได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นในผลิตภัณฑ์บางชนิดนะคะที่มีส่วนประกอบของข้าวนมผงน้ำตาลหรือว่าเกลือนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีมาตรฐานรองรับอยู่ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวไทยนะคะก็จะมีมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนะคะที่เป็นตัวรองรับมาตรฐานของข้าวนะคะหรืออย่างเป็นพวกนมโคนะคะก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่เป็นตัวเป็นมาตรฐานที่รองรับเอาไว้นะคะรวมถึงน้ำตาลทรายนะคะก็จะมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นตัวคอยช่วยกำกับควบคุมดูแลด้วยนะคะในวัตถุดิบนะคะในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังมีตัวที่เป็นวัตถุเจือปนอาหารค่ะซึ่งวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยก็จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นสารควบคุมความเป็นกรดนะคะสารเพิ่มรสชาติสารป้องกันการเกิดฟองรวมถึงสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะจริงๆยังมีอีกหลายตัวนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารนะคะที่ช่วยเป็นมาตรฐานหรือตัวควบคุมนะคะ

เอาไว้ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากตัววัตถุดิบแล้วนะคะก็ยังมีกระบวนการผลิตค่ะแล้วก็หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนะคะที่เขาจะมีมาตรฐานควบคุมนะคะยกตัวอย่างเช่นกระบวนการที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อนะคะก็จะมีตัวของประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของวิธีการผลิตเครื่องมือนะคะเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารค่ะรวมถึงกระบวนการแปรรูปต่างๆนะคะก็จะมีมาตรฐานควบคุมนะคะอย่างเช่นในการทอดนะคะก็จะต้องมีอาจจะมีสารที่ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะก็จะต้องมีตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องวิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะในการควบคุมดูแลตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาชนะเซรามิกภาชนะโลหะเคลือบพลาสติกขวดนมต่างๆนะคะก็จะมีมาตรฐานรองรับนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะจะเป็นในเรื่องของฉลากค่ะประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการแสดงฉลากแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะมีฉลากทั่วไปฉลากโภชนาการฉลาก GDA แล้วก็ฉลากทางเลือกค่ะสำหรับการแสดงฉลากในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฉลากในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะมีอะไรบ้างค่ะฉลากอาหารนะคะอันแรกเลยเนี่ยจัดเป็นฉลากทั่วไปที่กำหนดให้อาหารทุกชนิดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะต้องมีไว้นะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะการแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุนะคะจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายนะคะขนาดตัวอักษรชัดเจนนะคะแล้วก็อ่านได้ง่ายด้วยนะคะโดยข้อความค่ะจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าจะเป็นทั้ง2ภาษาเลยก็ได้นะคะรวมทั้งข้อความรูปภาพเครื่องหมายหรือว่าตราสัญลักษณ์ต่างๆนะคะจะต้องมีลักษณะประกอบด้วยดังนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะก็คือข้อความที่ปรากฏให้เราเห็นนะคะจะต้องไม่เป็นข้อความที่เป็นเท็จนะคะหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อหรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในใจความที่สำคัญนะคะไม่แสดงถึงชื่ออาหารส่วนประกอบของอาหารปริมาณของอาหารหรือสรรพคุณที่จะทำให้หลอกลวงหรือเป็นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จนะคะรวมทั้งไม่ทำให้เข้าใจว่ามีส่วนผสมตามข้อความชื่อรูปภาพทั้งที่ไม่ได้มีส่วนประกอบนั้นอยู่ในอาหารเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะขนมอบกรอบรสไก่นะคะเราจะไม่อนุญาตใช้ภาพไก่ย่างทั้งตัวบนฉลากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ทั้งหมดลงไปขนาดนั้นนะคะรวมถึงนะคะจะไม่อนุญาตให้ใช้คำหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณนะคะที่ทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยสื่อไปในทางยานะคะหรือว่าการช่วยบำบัดรักษาโรคป้องกันโรคต่างๆนะคะอันนี้จะไม่อนุญาตให้ใช้นะคะส่วนของฉลากอาหารนะคะบนฉลากอาหารเนี่ยโดยภาพรวมส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะก็จะต้องมีของเรื่องของชื่ออาหารนะคะที่แสดงอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดนะคะขนาดตัวอักษรชัดเจนนะคะรวมถึงมีเลขสารบบอาหารด้วยทั้งหมด13หลักนะคะซึ่งเลขสารบบอาหาร13หลักเนี่ย8หลักแรกนะคะจะเป็นข้อมูลในเรื่องของสถานที่ประกอบการเลขใบอนุญาตของสถานประกอบการจังหวัดของโรงงานประเภทของกิจการต่างๆนะคะแล้วก็มีเลขประจำสถานที่ตามลำดับปีพ.ศ.ของการออกใบอนุญาตด้วยนะคะส่วนอีก5เลขหลังนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงหน่วยงานที่อนุญาตของผลิตภัณฑ์แล้วก็ลำดับที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยโรงงานนั้นขออนุญาตในการผลิตนะคะรวมถึงจะมีในเรื่องของชื่อแล้วก็สถานที่ตั้งของผู้ผลิตนะคะรวมไปถึงผู้แบ่งบรรจุผู้นำเข้าต่างๆนะคะแสดงวันเดือนปีของอาหารว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ส่วนประกอบที่สำคัญก็จะเป็นพวกร้อยละของน้ำหนักวัตถุดิบต่างๆนะคะปริมาตรสุทธินะคะว่าผลิตภัณฑ์เราไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นของแข็งนะคะมีปริมาตรสุทธิเท่าไหร่ของเหลวนะคะมีปริมาตรสุทธิเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีการแสดงชื่อเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหารนะคะบางทีก็อาจจะต้องแสดงเอาไว้เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าเรามีวัตถุเจือปนอาหารอะไรบ้างนะคะใส่ลงไปแล้วเกิดบางคนแพ้หรืออะไรนะคะเขาจะได้รู้ตัวก่อนนะคะแล้วก็มีข้อมูลสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินนะคะอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในเรื่องของว่าผู้บริโภคท่านใดที่มีการแพ้อาหารจะได้ทราบนะคะสำหรับการแสดงฉลากโภชนาการนะคะเราก็จะแบ่งข้อมูลของฉลากโภชนาการออกเป็น3ประเภทค่ะแบบที่1นะคะจะเป็นกรอบโภชนาการแบบเต็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงฉลากอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง15รายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานทั้งหมดพลังงานจากไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารน้ำตาลนะคะโซเดียมวิตามิน A B1 B2 แคลเซียมแล้วก็เหล็กนะคะค่ะสำหรับ
กรอบโภชนาการแบบย่อนะคะการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ

แบบย่อเนี่ยก็จะเป็นการย่อมาจากแบบเต็มนะคะเป็นรูปแบบที่ใช้แสดงกับผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวิเคราะห์สารอาหารแล้วนะคะพบว่าสารอาหารที่บังคับในกรอบแบบเต็มตั้งแต่8รายการขึ้นไปนะคะโดยกำหนดให้แสดงรายการอาหาร6ชนิดค่ะก็จะมีในเรื่องของพลังงานทั้งหมดนะคะไขมันทั้งหมดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลแล้วก็โซเดียมค่ะส่วนอีกหนึ่งแบบสุดท้ายนะคะก็คือเป็นกรอบโภชนาการแบบควบคู่ค่ะอันนี้จะใช้เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นนะคะจะต้องมีส่วนผสมหรือส่วนประกอบอื่นๆนะคะหรือนำไปผ่านกรรมวิธีตามระบุไว้บนฉลากค่ะโดยแสดงข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์และภายหลังเติมส่วนผสมหรือเตรียมคำแนะนำบนฉลากค่ะการแสดงฉลากในผลิตภัณฑ์อาหารในส่วนถัดมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการค่ะเราจะแบ่งการกล่าวอ้างทางโภชนาการออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะจะเป็นการกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารค่ะการกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารเนี่ยอย่างเช่นนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเช้ามีซีเรียลธัญพืชแคลเซียมสูงไขมันต่ำวิตามิน A D E สูงนะคะโดยระบุชนิดและปริมาณสารอาหารที่ต้องการกล่าวอ้างด้วยนะคะแสดงข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะหรือจะใช้ทั้ง2ภาษาเลยก็ได้เช่นกันค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราจะไม่อนุญาตให้แสดงข้อความหากผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ นะคะตรวจสารอาหารดังกล่าวแล้วไม่มีนะคะหรือว่าพบในปริมาณต่ำนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างในลักษณะแบบนั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำที่บริโภคเนี่ยจะไม่อนุญาตให้แสดงข้อความว่าปราศจากพลังงานหรือไขมันต่ำนะคะไม่สามารถแสดงข้อความแบบนี้ได้นะคะแบบที่2ค่ะเป็นการกล่าวอ้างปริมาณโดยการเปรียบเทียบนะคะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของสารอาหารหรือพลังงานที่มีในอาหารตั้งแต่2 อย่างขึ้นไปค่ะเช่นเราจะใช้คำว่าน้อยกว่ามากกว่าลดปริมาณลงนะคะพลังงานน้อยหรือใช้คำว่าเสริมเป็นต้นนะคะทั้งนี้เนี่ยการเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบกับอาหารอ้างอิงนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์สูตรปกติของผู้ผลิตนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบจากผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในประเทศนะคะแบบที่3ค่ะเป็นการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารนะคะการกล่าวอ้างแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นมีวิตามิน B1 B12 ช่วยในการทำงานของระบบประสาทนะคะโดยมีเงื่อนไขนะคะในการกล่าวอ้างนะคะว่าสิ่งที่เราจะกล่าวอ้างเนี่ยจะต้องอยู่ในบัญชีสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันนะคะหรือ Thai RDI จำนวน34ชนิดนะคะผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่จัดว่าเป็นแหล่งของสารอาหารนั้นๆ นะคะถึงจะกล่าวอ้างได้ต้องเป็นการกล่าวอ้างถึงสารอาหารนะคะไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นการเฉพาะนะคะไม่มีข้อความความหมายว่าการบริโภคอาหารนั้นจะสามารถป้องกันหรือว่าบำบัดโรคได้นะคะทั้งนี้นะคะข้อความที่กล่าวอ้างต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะเรื่องการแสดงข้อความการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารอีกด้วยค่ะสำหรับฉลากค่าพลังงานนะคะน้ำตาลไขมันและโซเดียมแบบ GDA และอื่นๆอันนี้จะเป็นฉลากอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่ว่าเป็นการช่วยในการเตือนนะคะให้กับผู้บริโภคเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนะคะบางทีได้รับสารอาหารมากเกินกว่าคำแนะนำที่ควรได้รับในการบริโภคประจำวันนะคะจนอาจจะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นะคะทางสำนักงานประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการออกฉลากในรูปแบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งฉลากรูปแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกขนมขบเคี้ยวนะคะช็อกโกแลตนะคะผลิตภัณฑ์ขนมอบอย่างเช่นพวกเบเกอรี่นะคะอาหารกึ่งสำเร็จรูปชากาแฟปรุงสำเร็จต่างๆนะคะจริงยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะที่การแสดงฉลากอาหารที่เป็นแสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมเนี่ยที่จะปรากฏอยู่นะคะฉลากในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าฉลากแบบ GDA นะคะจะหมายถึงการแสดงปริมาณแล้วก็ปริมาณสูงสุดนะคะในรูปแบบพลังงานน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมที่บริโภคได้ต่อวันนะคะอีกหนึ่งฉลากนะคะก็คือจะเป็นฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าเรียกว่า healthier choice นะคะเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อนะคะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการโรคในกลุ่ม NCD หรือว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยสัญลักษณ์นะคะก็จะปรากฏดังนี้เลยค่ะแบ่งเป็นอาหารทางเลือกสุขภาพเนี่ยจะมีทั้งหมด10ประเภทนะคะก็จะมีกลุ่มอาหารมื้อหลักกลุ่มเครื่องดื่มนะคะกลุ่มเครื่องปรุงรสกลุ่มนมกลุ่มผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปกลุ่มขนมขบเคี้ยวไอศกรีมน้ำมันไขมันขนมปังนะคะอาหาร

0: ้าธัญพืชรวมถึงผลิตภัณฑ์ขนมอบด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะที่เราควรจะรู้ว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยในการคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทรัพย์สินทางปัญญานะคะหมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือว่าสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรูปธรรมสิ่งที่จับต้องได้นะคะหรือว่านามธรรมที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะอาจจะเป็นพวกแนวคิดกรรมวิธีการผลิตต่างๆนะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยรวมไปถึงในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะกับงานที่เจ้าของเนี่ยได้คิดหรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมต่างๆนะคะในส่วนของลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบเป็นในงานทางด้านศิลปะนะคะถัดมาค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะยังครอบคลุมในตัวของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็จะมีความหมายถึงกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตนะคะที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็เป็นรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะรวมไปถึงพวกเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้านะคะการคุ้มครองพันธุ์พืชต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นได้6ประเภทนะคะมีอะไรบ้างก็คือจะมีในเรื่องของสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองการคิดค้นสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นสิทธิบัตรที่เป็นคุ้มครองในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวนะคะรวมไปถึงจะมีในเรื่องของแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะเครื่องหมายการค้านะคะซึ่งเครื่องหมายการค้าก็จะมีเครื่องหมายที่เป็นของการค้าเป็นตรายี่ห้อสินค้าต่างๆเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองต่างๆเช่นพวก GMP ISO HALAN ต่างๆนะคะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังมีในเรื่องของความลับทางการค้าด้วยค่ะความลับทางการค้าก็อย่างเช่นสูตรต่างๆนะคะที่ไม่ได้เป็นการเผยแพร่นะคะเก็บไว้เป็นความลับของทางบริษัทนะคะถือเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงชื่อนะคะชื่อทางการค้าตราสินค้าต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นทรัพย์สินอุตสาหกรรมเช่นกันค่ะอีกหนึ่งอย่างของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะสัญลักษณ์ต่างๆหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์นะคะและสามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญานะคะยังประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะพุทธศักราช2522นะคะเขาได้ให้นิยามของคำว่าสิทธิบัตรนะคะว่าหมายถึงหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากสิทธิบัตรแล้วก็ยังมีอนุสิทธิบัตรนะคะก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นกันนะคะแล้วก็มีคำว่าการประดิษฐ์ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสิทธิบัตรนั้นนะคะมีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญยังไงนะคะสิทธิบัตรเนี่ยเป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เฉพาะเจ้าของสิทธิบัตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไม่ใช่เจ้าของนะคะและนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเอาไปผลิตใหม่เอาไปขายเอาไปจำหน่ายนะคะถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะคะสิทธิบัตรเนี่ยเราจะกำหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวนะคะในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือว่าการออกแบบเจ้าของเป็นผู้คิดค้นนะคะภายในระยะเวลาที่มีการกำหนดด้วยกฎหมายนะคะประเภทของสิทธิบัตรนะคะเราแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะแบบแรกนะคะก็คือสิทธิบัตรของการประดิษฐ์นะคะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็คือจะให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างรวมทั้งกรรมวิธีแล้วก็การผลิตการเก็บรักษาการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะโดยจะต้องเข้าเงื่อนไข3ข้อค่ะก็คือจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่นะคะหรือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะอันถัดมาค่ะจะเป็นคำว่าอนุสิทธิบัตรนะคะก็จะให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ในระดับเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนักนะคะแต่จะต้องเข้าข่ายในการที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ได้จริงนะคะแบบที่3นะคะเป็นสิทธิบัตรจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะก็อันนี้ก็จะได้ความคุ้มครองในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์นะคะรวมไปถึงองค์ประกอบหรือลวดลายของผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับในเรื่องของสิทธิบัตรนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่ายังมีในเรื่องของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วยนะคะเมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแต่เพียงผู้เดียวนะคะรวมถึงมีสิทธิที่จะผลิตจำหน่ายหรือว่านำเข้านะคะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะสำหรับระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิบัตรนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะคะจะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่20ปีนะคะสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่10ปีนะคะทั้งนี้ก็อาจจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมนะคะตามประเภทของสิทธิบัตรด้วยค่ะสำหรับสิทธิบัตรกับการประกอบธุรกิจนะคะผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะคะจากสิทธิบัตรของตนเองได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแรงจูงใจนะคะที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือนักพัฒนาเนี่ยอยากคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้นะคะสำหรับการละเมิดสิทธิบัตรนะคะหากมีใครละเมิดสิทธิบัตรนะเนื่องจากกฎหมายนะคะได้ออกสิทธิ์ให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรแก่เพียงผู้เดียวนะคะดังนั้นผู้อื่นที่นำสิทธิบัตรของคนอื่นนะคะไปใช้ผลิตไปใช้ขายหรือว่าไปใช้ทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะผู้ทรงสิทธิบัตรจะถือว่าการกระทำนั้นเป็นการละเมิดนะคะยกเว้นนะคะที่ในกรณีที่สามารถนำสิ่งที่มีการออกสิทธิบัตรไปแล้วมาใช้ได้นะคะก็คือในกรณีที่ทำเพื่อการศึกษาการค้นคว้าการทดลองนะคะโดยที่ไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ไม่ได้กระทบกับเจ้าของสิทธิบัตรอันนี้ถือเป็นกรณียกเว้นที่สามารถจะนำมาใช้ได้นะคะอีกกฎหมายหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวช่วยคุ้มครองในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารก็จะมีในเรื่องของพระราชบัญญัติความลับทางการค้าพุทธศักราช2545นะคะความลับทางการค้าเนี่ยก็จะหมายรวมถึงข้อมูลการค้านะคะซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับโดยที่มีเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมความลับทางการค้าไว้เก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมนะคะอีกหนึ่งคำนะคะที่ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ก็คือเป็นข้อมูลการค้านะคะซึ่งข้อมูลการค้าเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้รู้นะคะรู้ถึงข้อความเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดหรือจัดไว้ในรูปแบบใดนะคะรวมถึงข้อมูลที่เป็นในเรื่องของสูตรโปรแกรมวิธีการทางเทคนิคนะคะกรรมวิธีต่างๆนะคะไปถึงพวกสูตรยาสูตรอาหารสูตรเครื่องสำอางต่างๆนะคะกรรมวิธีการผลิตข้อมูลการบริหารธุรกิจรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้ากลยุทธ์การขายสินค้านะคะหรือแม้กระทั่งรายชื่อของลูกค้าก็อาจเป็นข้อมูลทางการค้าได้เช่นกันค่ะโดยที่ความลับทางการค้านะคะเราก็จะมีสิทธิ์ให้กับเจ้าของความลับทางการค้านะคะจะได้รับความคุ้มครองอยู่ตราบเท่าที่ยังเป็นความลับหรือไม่มีการเปิดเผยนะคะและความลับทางการค้านี้เนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองโดยที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนแต่อย่างใดนะคะก็ถือให้เป็นสิทธิ์ของผู้คิดค้นนะคะหรือว่าเป็นสิทธิ์ของบริษัทนั้นๆนะคะการละเมิดสิทธิ์ในความลับทางการค้านะคะหากมีการกระทำที่เป็นการเปิดเผยหรือว่าใช้ความลับในทางการค้าโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับนะคะซึ่งการกระทำนี้เนี่ยเราจะรวมไปถึงเรื่องของการติดสินบนนะคะการข่มขู่การลักทรัพย์หรือการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของความลับทางการค้าทั้งสิ้นนะคะสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการแจ้งข้อมูลความลับทางการค้าค่ะผู้ประกอบการที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลความลับทางการค้านะคะสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะคะตามที่เจ้าของสิทธิ์ต้องการที่จะแจ้งนะคะค่ะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะในปัจจุบันนะอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนะคะก็สามารถจำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีได้จำนวนทั้งสิ้น7กลุ่มนะคะโดยกลุ่มที่ยื่นจดสิทธิบัตรเนี่ยก็มีหลายกลุ่มมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีในกลุ่มของเครื่องดื่มกลุ่มของการแปรรูปและการถนอมอาหารกลุ่มเบเกอรี่นะคะกลุ่มผักผลไม้หรือว่าเทคโนโลยีปศุสัตว์การประมงหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะคะกลุ่มเหล่านี้สามารถที่จะยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาได้นะคะอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการผลิตนะคะส่วนผสมของอาหารกรรมวิธีการผลิตต่างๆวิธีการถนอมอาหารค่ะวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก็สามารถที่จะขอจดสิทธิบัตรได้นะคะทั้งในรูปสิทธิบัตรของการประดิษฐ์แล้วก็อนุสิทธิบัตรนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะความคิดแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของผู้คิดค้นเอาไว้ได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้ ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
14: เอ้า
13: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
14: เฮ้ย
13: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
14: อาจารย์สวัสดีครับ
13: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
15: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
16: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
18: โรคนี้รักษาหาย
17: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
19: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
17: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
20: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
21: สวัสดีนะครับวันนี้จะผมจะมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับมันก็จะแบ่งเป็นตอนนะครับเป็นตอนที่1นะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดหลักการประเมินอายุนะครับแล้วก็การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของอาหารนะครับในแนวคิดของหน่วยเนี้ยนะครับมันจะแยกเป็นตอนใหญ่ๆ3ตอนนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์นะครับหรือวิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ศึกษาอายุการเก็บรักษานะครับการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับมันใช้เป็นจุดขายได้นะครับแล้วก็ลดต้นทุนในการเก็บรักษาให้ต่ำลงได้นะครับลดพลังงานในการเก็บรักษาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่มีอายุที่ยาวนานขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยนะครับตอนนี้วิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการกรณีศึกษาอายุการเก็บรักษาเนี่ยนะครับจะมีการคำนวณเล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับแต่ว่าจะมันจะทำให้เกิดความแม่นยำในการที่จะลงอายุการเก็บรักษาลงในผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้วัตถุประสงค์ของหลักๆนะครับก็จะให้อธิบายแนวคิดของการประเมินการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้นะครับอันที่2ก็คืออธิบายการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้ด้วยนะครับอันที่3ก็ต้องเข้าใจวิธีการคำนวณนิดนึงนะครับนี้ในการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของอาหารเนี่ยนะครับผู้ทำการประเมินเนี่ยจะต้องทราบสาเหตุของการเสื่อมเสียก่อนนะครับซึ่งหลักๆแล้วมันจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับ4กลุ่มดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์นะครับอันนี้เราก็จะพูดเป็นหัวข้อหลักๆก่อนนะครับในรายละเอียดก็จะไปลงเพิ่มเติมในช่วงหลังๆนะครับอันที่2เป็นการเสื่อมเสียเนื่องจากปฏิกิริยาชีวเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นพวกเอนไซม์ต่างๆนะครับที่อยู่ในตัวอาหารเองนะครับเช่นการเกิดสีน้ำตาลในพวกผลไม้บางชนิดหลังจากที่มีการปอกหรือหั่นนะครับหรืออย่างเช่นน้ำผักผลไม้ที่บรรจุขวดมันจะมีสีที่มันซีดลงยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำคลอโรฟิลต่างๆนะครับสีมันจะซีดลงนะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นพวกขนมขบเคี้ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับเคยบริโภคอาหารที่กลุ่มที่เป็นพวกขนมขบเคี้ยวเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเปิดซองบรรจุภัณฑ์แล้วเกิดการแตกหักเสียหายนะครับเราจะทราบว่ามันจะไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้วนะครับอันที่4คือการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสนะครับการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสเช่นซองบรรจุมันเกิดการรั่วนะครับมันเกิดการรั่วเนี่ยมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนิ่มลงนะครับมันก็ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับมันก็จะมีขั้นตอนของมันนะครับคือขั้นตอนที่1หลักๆก็คือการรวบรวมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งบางครั้งมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบแล้วอาจจะต้องใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่ใกล้เคียงนะครับอันแรกเลยที่สำคัญมากนะครับคือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นะครับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ยเอายกตัวอย่างนะก็คือพวกนมพัชไลถ้าเป็นรสหวานเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเสื่อมเสียเนี่ยได้ง่ายเมื่อเทียบกับนะครับการใช้เขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่น้ำตาลน้อยตัวอย่างนะก็คือพวกน้ำมันพืชบรรจุขวดนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มของน้ำมันพืชบรรจุขวดเนี่ยสารอาหารอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์มันก็จะเติบโตได้ช้ากว่านะครับโอกาสที่จะเสียก็น้อยอายุจะยืนกว่านะครับอันที่2คือกระบวนการแปรรูปนะครับกระบวนการแปรรูปอาหารในแต่ละวิธีมันจะมีผลด้วยต่ออายุการเก็บรักษานะครับต่างกันมากเลยนะครับบางผลิตภัณฑ์เนี่ยอายุแค่2วันเท่านั้นนะครับ บางชนิดนี่เป็นแค่ชั่วโมงเลยนะนะครับแต่บางชนิดนี่6เดือน8เดือน12เดือนหรือ22ปีก็มีนะครับอันที่3คือกลุ่มของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ก็มีผลต่อการเก็บรักษาเช่นเดียวกันนะครับเช่นพวกตัวอย่างเช่นคุกกี้นะครับขนมอบพวกนี้นะครับถ้าเกิดใส่ซองพลาสติกใส่พวกโพลีเอทิลีนนะครับมันจะอายุจะสั้นมันจะอยู่ที่ประมาณสัก7วันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบรรจุในถุงฟอยล์นะครับอันที่4คือสภาวะการเก็บรักษานะครับสภาวะการเก็บรักษาเช่นอุณหภูมิห้องไหมหรืออุณหภูมิในการแช่เย็นไหมแช่แข็งไหมอะไรเงี้ยนะครับอันที่2ครับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเรากล่าวไปแล้วนะว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนเนี่ยมันเกิดการเสื่อมเสียได้4ชนิดจำได้นะครับสักครู่นะนะครับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจุลินทรีย์เนี่ยนะครับเราสังเกตดูว่าถ้าเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารแห้งนะครับมักจะพบจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มพวกลาพวกยีสต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันชื้นมากกว่านั้นนะครับก็การเสื่อมเสียก็จะเปลี่ยนแปลงไปในกลุ่มของพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยนะครับอันที่2การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยาเคมีนะครับองค์ประกอบของอาหารบางชนิดเนี่ยมันมีทั้งโปรตีนมีทั้งน้ำตาลอันนี้เราต้องรู้นะครับเพราะว่ามันมีผลด้วยนะครับอย่างที่เคยเล่าให้นักศึกษาฟังเรื่อยๆนะครับว่าอย่างนมข้นหวานเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งกรดอะมิโนใช่มั้ยมันมาจากโปรตีนที่มาจากนมนะครับพวกเคซีนพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลด้วยซึ่งเป็นน้ำตาลรีดิวนะครับเป็นพวกน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับเวลามันจับตัวกันเนี่ยครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีนมข้นหวานเนี่ยถ้าเกิดในวันแรกเราซื้อมาเนี่ยเปิดดูนะครับกับเมื่อ4เดือนผ่านไปแล้วลองเปิดกระป๋องดูนะครับจะพบว่าสีมันจะต่างไปแต่ถามว่าบริโภคได้มั้ยยังใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านานกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็ไม่เป็นที่บริโภคไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะครับหรือว่าขวดถ้าเกิดขวดบรรจุใสนะครับมันโดนแสงนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีนะครับพวกคลอโรฟิลล์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะครับมันจะซีดลงยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำที่มีพวกคลอโรฟิลล์อยู่นะครับพวกน้ำบัวบกอะไรพวกนี้นะครับอายุจะสั้นนะครับไม่ถึงเดือนนะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางกายภาพเอาสักครู่นี้ได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการแตกหักเสียหายนะครับบรรจุภัณฑ์พวกนี้บางครั้งอาจจะต้องมีการเสริมเติมแต่งหรือก็ปรับปรุงนิดนึงเพื่อที่จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้นะครับแล้วก็ทางประสาทสัมผัสตัวนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องรสชาติกลิ่นรสของอาหารเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นพวกของที่เป็นไขมันสูงเนี่ยนะครับมันจะเกิดการออกซิเดชันมันจะเกิดกลิ่นหืนขึ้นนะครับกลุ่มที่3นะครับการศึกษาอายุการเก็บรักษานะครับอันนี้ยังอยู่ในหลักการประเมินอยู่นะครับอาหารที่แปรรูปด้วยกระบวนการให้ความร้อนเนี่ยนะครับพวกนี้มักจะมีอายุยืนมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นกระบวนการแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับการพัชไรพัชไรไหมหรือว่าเป็นการสเตอริไลซ์ไหมพัชไรเช่นนมโยเกิร์ตน้ำผักน้ำผลไม้ประเภทนี้นะครับพวกนี้จะมีอายุสั้นนะครับนอกจากว่าจะใช้พวกสารกันเสียช่วยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสเตอริไลซ์นี่ก็อายุยืนเลยนะครับเป็นพวกนมกล่องนม UHT อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะอยู่ได้ 1-2 ปีขึ้นไปนะครับโดยประมาณนะอันที่สองนะครับก็คืออาหารที่แปรรูปด้วยกระบวนการพวกคั่วหรืออบกลุ่มคั่วเนี่ยตัวอย่างเช่นพวกธัญพืชเมล็ดธัญพืชพวกถั่วพวกข้าวคั่วอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะใช้กับกระบวนการคั่วแต่ถ้าเกิดกระบวนการอบจะใช้กับพวกเบเกอรี่กลุ่มเบเกอรี่นะครับการอบมันก็มีหลายแบบนะครับก็มีตั้งแต่อายุสั้นนิดเดียวเลยก็เป็นพวกเค้กนะครับตัวอย่างนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกคุกกี้ก็จะอายุยืนนิดนึงนะครับเป็นเบเกอรี่เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ 6-8 เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกคั่วอบก็อาจจะอยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่บรรจุดีๆนะเช่นพวกใช้ถุงธรรมดานะครับพวกถุง PE นะครับ PP อะไรพวกนี้อายุจะนิดเดียวประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเมทัลไลท์ฟิล์มก็จะมากกว่านั้นนะครับอันที่3นะครับกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการแป้งนะครับถ้าเกิดความชื้นต่ำๆนะครับเช่นพวกแป้งเนี่ยอายุยืนเป็นปีเลยนะครับแป้งนี่ก็อยู่ที่ความชื้นไม่เกิน 2% นะครับถ้าเกิดว่าความชื้นสูงขึ้นไปนิดนึงอายุมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับ อย่างเช่นกลุ่มผลไม้แช่อิ่มอบแห้งนะครับพวกสับปะรดแช่อิ่มเนี่ยนะครับอายุของเขานี่ก็อยู่ที่เยอะนะ12เดือน1ปีครับขึ้นไปนะครับอันที่4ครับอาหารที่แปรรูปด้วยกระบวนการ extrusion ก็คือว่าจะเป็นอาหารที่ผ่านการคลุกผสมอัดด้วยแรงดันสูงนะครับแล้วก็เพิ่มความร้อนเข้าไปเนี่ยออกมาเป็นตัวอย่างนะเช่นพวกขนมกบเคี้ยวต่างๆนะครับที่เป็นพวกตัวอย่างนะกระพดอบกรอบไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับว่าอะไรมันมีหลากหลายมากเลยนะครับในท้องตลาดเป็นขนมกบกรอบนะครับคอนเฟลกอย่างเงี้ยอายุยืนนะครับถ้าเราเก็บดีๆนะใส่นึกพวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพวกฟอยล์หรือว่าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะครับ 6-8 เดือนได้นะครับอาหารที่ แปรรูปในกระบวนการหมักนะครับอันนี้ก็อยู่เยอะนะครับถ้ามันเค็มๆนะ 3-12 เดือนนะครับ

ถ้าเกิดเป็นพวกของแห้งของใหม่แห้งนะครับ 12-24 เดือนเช่นพวกกลูตามิกนะครับเป็นพวกผงชูรสแบบนี้นะแล้วก็กระบวนการแช่แข็งนี่อยู่ได้นานนะครับ 12-24 เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ผมสรุปมาให้นะอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับถ้าใส่ซองเมทัลไลท์นะครับอาจจะอยู่ได้ถึง8เดือนนะอาหารบางชนิดคุกกี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเช่นมะม่วงดองนะครับบรรจุในซองโพลีเอทิลีนพวกนี้ถ้าเกิดมีการพัชไลท์ก่อนเนี่ยอายุที่ได้ถึง2เดือนได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่นานถ้าเกิดว่าเราไม่บรรจุอะไรเลยนะขึ้นมาไม่ได้ใช้สารกันเสีย7วันนะครับนี่ครับก็คือจบตอนที่1นะครับตอนที่2นะครับปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาพิพันธ์อาหารนะครับซึ่งอันแรกเลยก็คือดูที่องค์ประกอบหลักของพิพันธ์อาหารนะครับตัวอย่างเช่นน้ำที่ดูค่า AW เป็นหลักนะครับโปรตีนนี่ก็พูดการถึงเสียของธรรมชาติของโปรตีนไปนะครับเช่นการเกิดโฟมนะครับการสลายตัวนะครับไขมันนะครับไขมันนี่ก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อคุณภาพของพิพันธ์อาหารเช่นเดียวกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่มันมีไขมันสูงก็มีโอกาสที่เกิดออกซิเดชันนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตนี่ก็อย่างเช่นให้เล่าให้ฟังสักครู่แล้วนะครับก็เป็นพวกกลุ่มน้ำตาลกับโปรตีนมันจับตัวกันใช่ไหมนะครับหรือว่าการที่จุลินทรีย์ผสมว่าไปใช้ได้ง่ายๆนะครับวิตามินนะครับในกลุ่มที่ละลายน้ำกับละลายในน้ำมันนะครับกลุ่มนี้ก็มีผลต่อผลิตภัณฑ์บางกลุ่มนะฮะที่จำเป็นจะต้องเคลมว่ามีวิตามินมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดวิตามินต่ำกว่าเท่านี้ถือว่าหมดอายุอะไรเงี้ยนะครับหรือแร่ธาตุบางอย่างนะครับมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเช่นพวกเหล็กสังกะสีพวกนี้จะมีผลต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันได้เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจุลินทรีย์นะครับก็แบคทีเรียเชื้อราตัวอย่างเช่นเชื้อราที่ขึ้นในขนมปังจะทำให้อายุมันสั้นลงนะครับอันนี้ก็ต้องหาวิธีป้องกันนะครับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีนะครับก็มีตั้งแต่ที่เป็นเอนไซมาติกกับนอนเอนไซมาติกก็มีนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงสีน้ำตาลนะครับกลุ่มเพคตินนะครับมันสลายตัวนะครับการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์รีแอคชั่นนะครับกระบวนการแปรรูปนะครับก็มีหลายอย่างเนาะการเพาะเจริญที่ต่ำกว่า100องศาเนี่ยนะครับมันก็จะทำลายพวกเอนไซม์แบคทีเรียพวกยีสต์ราได้นะครับการสเตอไรด์อันนี้ค่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะทำให้อายุผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ได้ถึง6-24เดือนได้นะครับการคั่วการอบนะครับพวกนี้ก็ยืดอายุได้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นการตกแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้นิดนึงนะครับการทอดนะครับการทอดก็จะมีอย่างเช่นขนมขบเคี้ยวกับพวกที่ต้องทอดแล้วบริโภคเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกปลาทอดไก่ทอดอะไรพวกนี้อายุจะสั้นนะครับไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขบเคี้ยวทอดจนพวกนี้จะ อยู่ได้นานนะครับ6-8เดือนได้การทำแห้งเรารู้แล้วนะครับการทำแห้งนี่อยู่ได้นานเลยนะครับก็เป็นปีนะครับเป็นพวกผลไม้อบต่างๆนะครับกระบวนการขึ้นรูปของขนมขบเคี้ยวต่างๆเช่นพวกเอ็กทูชั่นพวกนี้นะครับอายุอยู่ได้นานนะ 4-6 เดือนนะครับเป็นพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับขึ้นพองนะครับกระบวนการหมักนะครับเช่นพวกผงชูรสนะครับพวกข้าวหมากกลุ่มสราเบียต่างๆนะครับอาหารกลุ่มพวกนี้นะครับจะมีความหลากหลายของอายุการเก็บมากนะครับการแช่เย็นแช่ยึดแข็งนะครับอาหารแช่เย็นแช่ยึดแข็งเนี่ยนะครับก็มีอายุการเก็บที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดแช่แข็งก็จะอยู่ได้นานนะบางครั้งก็อยู่ได้ถึง2ปีเลยนะครับแบบอื่นๆก็จะมีใช้ความดันสูงในการฆ่าเชื้อนะครับเช่นพวกน้ำแตงโมน้ำแคนตาลูปอะไรพวกนี้อยู่ได้ถึง70วันเลยนะครับแล้วก็การใช้รังสีในการฆ่าเชื้อเช่นพวกแหนมมะขามหวานเนี่ยกระเทียมผงนี่อยู่ได้เป็นปีนะครับเพื่อการส่งออกนะครับอันนี้ก็จบตอนที่2นะครับตอนที่3นะครับเป็นประเภทบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ที่มันมีผลต่อผลิตภัณฑ์อาหารนะครับตอนแรกเลยเป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มของพวกแก้วนะครับพวกนี้ถ้าเกิดสเตอไรด์จะอยู่ได้นาน6เดือนขึ้นนะครับมันจะมีทั้งแบบที่เป็นรูปแบบใสแบบสีนะครับแบบสีเช่นพวกเบียร์พวกเครื่องดื่มชูกำลังอะไรเงี้ยนะแบบใสก็อย่างเช่นพวกขวดน้ำดื่มชนิดต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอันที่2คือประเภทที่เป็นโลหะนะครับพวกกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องเหล็กเคลือบดีบุกกระป๋องเหล็กเคลือบแร็คเกอร์พวกเนี้ยนะครับเคลือบดีบุกก็อย่างเช่นพวกกระป๋องที่เป็นสับปะรดกระป๋องอย่างเงี้ยครับที่เราเปิดมามันจะเป็นดวงเนี่ยก็มีบางประเทศนิยมบริโภคมากเลยพวกยุโรปนะครับยิ่งสับปะรดมันไปกัดกระป๋องยิ่งชอบเพราะมันจะมีกลิ่นของดีบุกออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกนะครับเช่นถุงพลาสติก
ประเภท PE HDPE ถ้าเกิดเป็นขวดพลาสติกก็เป็นพวกขวด PP ขวด PE อย่างเงี้ยนะครับก็ทนความร้อนได้แตกต่างกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถบรรจุได้ยาวนานได้ถึง6เดือนขึ้นเหมือนกันนะถ้ามีการแช่เย็นร่วมนะครับอันที่4นะครับเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทผสมหลายชั้นเป็นพวกคอมโพสิตนึกถึงกล่องนะฮะกล่องพวกนมเนี่ยนะครับมันมีหลายชั้นในนั้นนะตัวอย่างเช่นชั้นนอกมันจะเป็นพวก LDPE เป็นชั้นกระดาษแข็งแบบพิมพ์หมึกได้แล้วก็ชั้น LDPE แล้วก็ชั้นอลูมิเนียมฟอยล์ที่เขาสเปรย์ลงไปเนาะแล้วก็จะมีชั้นกาวพลาสติกแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็เป็น LDPE นะครับซึ่งสัมผัสกับอาหารได้นะครับพวกนี้ก็ดีน้ำหนักก็เบานะครับบรรจุภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งก็เป็นพวกบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะนะครับอันที่หนึ่งมันจะแยกเป็นบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟนะครับแอคทีฟมันจะมีหลายชนิดนะเช่นใส่สารดูดก๊าซออกซิเจนดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วยนะครับมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุยืนมากขึ้นนะครับอันที่สองคือการใช้เทคนิคควบคุมความชื้นให้ต่ำลงนะครับโดยการกลุ่มพวกซิลิก้าเจลอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มที่สามจะเป็นการใช้เทคนิคควบคุมบรรยากาศนะครับก็คือการลดออกซิเจนในอากาศให้มากที่สุดหมายถึงอากาศที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์นะครับก็คือใช้การปรับสัดส่วนพวกไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปผสมทำให้ออกซิเจนมันต่ำลงแล้วก็บรรจุนะครับหรือการทำสุญญากาศก็มีเยอะเช่นตัวอย่างนะพวกข้าวพวกถั่วต่างๆที่เราเห็นในห้างนะครับพวกนี้ยืดอายุได้เยอะนะครับหรือการใช้เทคนิคการเติมองค์ประกอบบางอย่างเข้าไปเช่นสารจับโลหะหนักพวก EDTA ในบรรจุภัณฑ์นะมันก็จะจับพวกเหล็กที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารได้มันก็จะลดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้นะครับบรรจุภัณฑ์กลุ่ม intelligent นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบไฮโซนิดนึงราคาขายต้องแพงนะครับอายุยืนสามารถตามได้ด้วยบางอย่างนะครับเช่นอันที่หนึ่งเลยพวก interactive packaging นะครับเขาจะใส่พวกกลุ่มไอ้พวก RFID เข้าไปนะครับเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความชื้นแสงต่างๆได้นะครับอันที่สองก็คือใส่เซ็นเซอร์บางอย่างเข้าไปเช่นพวกสีมันจะเปลี่ยนแปลงสีตามอายุการเก็บนะครับหรือว่าออกซิเจนที่เกิดขึ้นปุ๊บสารตัวนี้มันจับปฏิกิริยาทำปฏิกิริยากันปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีนะครับให้เราเห็นนะฮะตอนนี้บทบาทของผลิตภัณฑ์ที่ยืดอายุการเก็บนะมันก็หลายอย่างเนาะป้องกันการเน่าเสียได้ใช่ไหมครับป้องกันความชื้นจากภายนอกได้ป้องกันออกซิเจนจากภายนอกได้นะครับมันก็ยืดอายุได้เยอะนะครับป้องกันแสงได้นะครับป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างมันดูดกลิ่นได้ดีครับเช่นพวกช็อกโกแลตน้ำตาลทรายอะไรพวกนี้เป็นต้นนะอันที่6ก็คือป้องกันเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากภายนอกได้นะครับหน้าที่อื่นๆนะครับมันมีคุณสมบัติหลากหลายนะของบรรจุภัณฑ์เนี่ยคืออันอย่างเช่นการพัชไรเนี่ยอย่างน้อยต้องทนอุณหภูมิ72องศาขึ้นไปได้นะครับอันที่2คือกลุ่มที่ใช้กับสเตอริไลท์เนี่ยต้องทนอุณหภูมิเกิน121ไปได้เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดนะพวกคลอสตริเดียมวัตทรีนัมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพลาสติกมาใช้ได้ด้วยนะเป็นพวกไนลอน PP ยกเว้นพวกขวดแก้วนะพวกขวดแก้วกระป๋องต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกพลาสติกพวกนี้ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่งญี่ปุ่นส่งแคนาดาอะไรพวกนี้นะครับกล่อง UST เป็นต้นนะครับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ดีกับกระบวนการไปรูปอาหารความเย็นนะอย่างเช่นพวกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างการแช่เย็นนะครับมันต้องทนนะครับอันที่2คือป้องกันความชื้นได้จากภายนอกเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับที่ผ่านกระบวนการความร้อนนะอันที่3ก็คือออกซิเจนแสงป้องกันได้นะครับอันนี้ป้องกันน้ำได้ดีตัวอย่างเช่นพวกบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการแช่แข็งแล้วแนวโน้มในอนาคตนะครับก็จะสามารถเขาจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่มันมีน้ำหนักที่เบาลงนะครับแล้วก็หาผิวเคลือบที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเป็นพวกโพลิเมอร์ต่างๆนะครับแล้วก็แนวโน้มอีกอันนึงก็คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยนะครับสามารถกันความชื้นได้ดีใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่นิยมในการใช้งานนะครับยกตัวอย่างนะครับบรรจุภัณฑ์บางชนิดเนี่ยสามารถบ่งชี้อุณหภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจบตอนที่3นะครับตอนนี้เป็นตอนที่4นะครับตอนที่4เป็นการคำนวณอายุการเก็บรักษานะครับซึ่งการคำนวณการเก็บรักษาเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยคือจนพลศาสตร์ของปฏิกิริยานะครับมันคืออะไรครับมันคือเป็นการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเวลานะครับเช่นนะครับการวัดค่าความแข็งแรงของเนื้อสัมผัสนะครับแล้วก็การวัดคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสก็ได้นะครับการวัดค่าความหืนจากปฏิกิริยาของค่าเปอร์ออกไซด์ก็ได้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์อาหารนะเราเรียกว่าเป็นจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยานะครับมันจะมีผลต่อการคำนวณมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่จะเสียเนี่ยนะครับเราต้องดูว่ามันผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็โอกาสที่จะเสียจากอะไรได้มากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสมการที่ใช้ในการคำนวณแบบคร่าวๆเลยนะ
ง่ายๆนะครับ

ที่ใช้กันทั่วไปก็คือบวกลบนะฮะ differentiate ความเข้มข้นของสาร A ตะกี้ผมบอกแล้วเนาะก็คืออะไรก็ได้ครับที่เอามาใช้ในเป็นดัชนีในการวิเคราะห์ว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับต่อระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ by dt นะครับ differentiate ของเวลานะครับตอนนี้อาจจะงงๆนิดนึงแต่พอเข้าการคำนวณแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเท่ากับ k เป็นอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยานะครับถ้าใครเคยไปพอดกราฟจะรู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวความเข้มข้นของสารที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะมีความชันของกราฟต่างๆกันนะครับมันก็คือค่า k นั่นแหละนะครับแล้วค่า a ก็คือความเข้มข้นของสารที่เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็ n ที่เป็นตัวยกกำลังนะครับตัว n เป็นลำดับของปฏิกิริยาลำดับปฏิกิริยาในอาหารมี2อย่างเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่นะเป็นปฏิกิริยาอันดับ0และปฏิกิริยาอันดับ1นะครับเมื่อเราแทนค่า0และ1เข้าไปในตัว n นะครับเราจะได้สมการเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเกิดเป็นอันดับ0นะดูหน้าถัดไปนะครับปฏิกิริยาอันดับ0เนี่ยนะครับตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงอาหารที่เป็นปฏิกิริยาอันดับ0นะครับเช่นเกิดออกซิเดชันของไขมันนะครับการเกิดสีน้ำตาลที่ไม่อาศัยเอนไซม์เป็นต้นนะครับอย่างจำได้ไหมที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นการจับตัวของน้ำตาลกับพวกกรดโปรตีนนะฮะกรดอะมิโนนะฮะปฏิกิริยาต่างๆที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งนะครับแต่ถ้าเกิดอันดับ1เนี่ยมันจะเกิดตัวอย่างเช่นนะออกซิเดชันของพวกวิตามินการเสื่อมเสียของโปรตีนนะครับการเติบโตของจุลินทรีย์เป็นต้นถ้าดูจากกราฟด้านขวามือนะครับกราฟที่1ภาพที่1เนี่ยนะครับถ้าอันดับ0มันจะเป็นเส้นตรงเลยเห็นมั้ยถ้าเกิดผมพอดกราฟแกน x เนี่ยจะเป็นเวลาใช่ไหมครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะอย่างเช่น1วัน2วัน3วัน4วัน5วันในการที่เราเก็บอายุไปแล้วก็แกน y เนี่ยนะครับเป็นปริมาณของสารที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวนี้จะทำให้เห็นกราฟมันแตกต่างกันไปนะถ้าปฏิกิริยาอันดับ1เนี่ยมันจะโค้งเห็นไหมครับมันจะถ้าเป็นอันดับ0มันจะเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะครับอันดับ1ก็จะโค้งแบบนี้แต่มันอาจจะเป็นโค้งลงหรือว่าดิ่งลงก็ได้นะครับกราฟแล้วแต่ว่าสารที่เราติดตามมันมากขึ้นหรือมันน้อยลงนะครับสเต็ปของการคำนวณนะครับเราจะเน้นที่สภาวะเร่งนะคือโรงงานเนี่ยเวลาที่ผลิตภัณฑ์ก่อนจะเสียนะครับต้องไปเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดเราจะเก็บสมมติว่าผลิตภัณฑ์ของเรา1ปีเราจะเก็บ1ปีนะโกดังเราล้นแน่นอนเก็บตัวอย่างเทียบกับในท้องตลาดนะครับเพราะนั้นเราต้องเร่งก็คือเช่นการเก็บไว้ที่โฮไว้ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับมันมีสเต็ปการคำนวณ2สเต็ปแค่นั้นนะครับอันที่1คือการคำนวณค่า AAR สเต็ปที่2คำนวณค่า AATD ตามที่หนังสือบรรยายไว้เลยนะครับ AAR คืออะไร AAR คืออัตราเร่งการเปลี่ยนแปลงดัชนีนะครับดัชนีคืออะไรก็ได้ครับค่าเปอร์ออกไซด์ค่าความหืนก็ได้การชิมก็ได้การนิ่มของผลิตภัณฑ์อะไรได้หมดเลยเอามาใช้งานนะครับมันมีค่าเท่ากับ Q10 ยกกำลัง AAT ลบ AT นะครับ AAT ตัวนี้นะครับมันคืออุณหภูมิที่ใช้เร่งในการเก็บรักษานะครับ AT คืออุณหภูมิที่เขาแนะนำให้เก็บนะครับแล้วก็ DRTA คืออะไรนะครับ DRTA คืออายุการเก็บที่เขาแนะนำอย่างเช่น1ปี2ปีอะไรเงี้ยนะครับ AR ก็คือตัวแปรที่ใช้เดี๋ยวก่อนนะครับ AR ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เราคำนวณได้จากสเต็ปที่1นะครับค่า Q10 ถ้าเคยได้ยินเนาะนะครับมันคือความแตกต่างของอุณหภูมินะครับในการคำนวณเนี่ยมันเป็นสัดส่วนนะอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บต่างกันประมาณ10องศาหรือมากกว่านั้นมันจะยิ่งทำให้อายุการเก็บผลิตภัณฑ์มันสั้นลงนะครับอันนี้อาจจะยังงงนิดๆเดี๋ยวผมจะทำการคำนวณให้ดูนะครับจะเข้าใจสมการนี้เลยง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามีหมายเหตุนิดนึงครับค่า Q10 เนี่ยในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะประมาณ2นะครับหรือถ้าเกิดว่าในอุตสาหกรรมทั่วไป Q10 จะประมาณ 1.8 นะครับลองดูวิธีการคำนวณนะตัวอย่างนะครับมีอาหารเสริมชนิดหนึ่งนะครับจริงๆควรจะเก็บที่22องศาเซลเซียสนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าเก็บที่อุณหภูมิ22องศาเซลเซียสนะครับมันจะเก็บได้365วันเขาถามว่าถ้าเราโรงงานเอาไปเร่งในการเก็บเพิ่มอุณหภูมิในการเก็บเป็น55องศาเซลเซียสให้ค่า Q10 เป็น2นะครับเขาถามว่าโรงงานจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์นี้จนถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดได้365วันลองดูวิธีการคำนวณ นะครับง่ายๆเลยหา AAR ก่อนสเต็ปที่1จำได้เนาะ Q10 เป็น2นะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เราเร่งขึ้นไปเป็น55เห็นไหมครับอยู่ซ้ายมือที่เป็นบล็อกซ้ายมือนะครับ55ลบด้วย22คืออุณหภูมิที่เขาแนะนำนะครับหาร10ได้ 9.85 กดคลิกเลขตามก็จะรู้นะครับว่าได้ค่าประมาณนี้สเต็ปที่2นะครับอายุการเก็บที่เขาแนะนำเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่22องศาอยู่ได้365วัน1ปีใช่ไหมฮะเราก็เอา365วันหารด้วยค่า AAR ที่เราคำนวณได้คือ 9.85

ได้แล้วครับ38วันตราบใดก็ตามถ้าโรงงานเอาอาหารเสริมชนิดนี้ไปเร่งเก็บที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสครับแล้วเก็บได้38วันจะมีอายุเท่ากับ365วันนะครับนั่นคืออายุการเก็บพอดีนะครับตัวอย่างที่2เป็นการเก็บพริกครับเขาเก็บที่อุณหภูมิ30กับ40องศาพริกแห้งนะครับ

30วัน60วัน90วัน120วัน150วัน180วันนะครับเมื่อหาความชันของกราฟเป็นค่า k จากสมการนะลองดูนะครับอันนี้ผมจะหาค่า q10 ก่อนผมจะได้ค่า kt2 กับ kt1 จับหารกันนะ kt1 ที่30องศากับ kt2 ที่40องศานะครับจะสังเกตเห็นว่าผมจะเอา80ลบ70เห็นไหมแล้วผมก็หารด้วยเวลาที่เก็บ180ลบ30วันใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยเอาจับหารกันได้ 0.06 แต่ถ้าเกิดว่า k ที่40นะฮะมันจะเป็น 0.133 นะครับแล้วผมก็จะเอาค่าเอาไปหาค่า q10 นะครับหาค่า q10 ก็จะได้ออกมาเป็น 2.2 เห็นไหมนะครับค่า q10 ตัวนี้เนี่ยเราจะไปคำนวณต่อหาค่า aar นะครับเราเมื่อแทนค่า q10 เข้าไปเป็น 2.2 ยกกำลังที่40ลบ30องศาที่ใช้ในการเก็บใช่ไหมครับหาร10เห็นไหมจากสูตรนะครับมันจะได้ค่า aar เท่ากับ 2.2 เท่านะครับเหมือนเดิมครับเอาเวลาจริงในการเก็บของผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ1ปีที่เขาแนะนำนะคือ365เนี่ยหารหลอกด้วย 2.2 จะพบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้พริกตัวแห้งตัวนี้นะครับเก็บได้166วันถ้าเราสามารถเก็บพริกได้ถึง166วันนะครับมันจะสามารถเทียบเท่าได้กับพริกที่อยู่ในท้องตลาดได้ถึง365วันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอสรุปนิดนึงนะครับบทนี้เนี่ยมันเป็นการศึกษาทั่วไปนะครับว่าอะไรบ้างที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษานะครับแล้วก็วิธีขั้นตอนในการพิจารณานะครับว่าจะคำนวณยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คำนวณให้ดูแล้วว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่าในหนังสือมันจะมากกว่านี้นะครับลองอ่านดูนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดบนคอนเซ็ปต์ที่ว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มายืนอยู่ในท่ามกลางโรงเรือนนะครับซึ่งเป็นโรงเรือนเมลอนนะครับซึ่งกำลังออกลูกเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้นะครับซึ่งวันนี้ผมเองเนี่ยก็ได้นัดวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ Internet of Things นะครับสำหรับการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรสวัสดีครับอาจารย์ระบินครับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบอาจารย์เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับจุดเริ่มต้นของอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยมีแนวคิดมาอย่างไรครับ
2: ครับแนวคิดของการทำฟาร์มยุคใหม
0: ่ครับผม
2: ที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทฟาร์มนะครับเราเห็นปัญหานะครับของเกษตรกรในเรื่องทุนการผลิตนะครับเราก็ตั้งโจทย์ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอาอิเล็กทรอนิกส์ไปช่วยในภาคการเกษต
0: ร
2: ในการลดต้นทุนค่าแรงให้กับเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งการช่วยเกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเราสามารถมอนิเตอร์ฟาร์มนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนนะครับการให้น้ำนะครับการมอนิเตอร์ความชื้นอุณหภูมิในโรงเห็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็เราสามารถที่จะเอาไปใช้กับพืชตัวอื่นอย่างเช่นการให้น้ำลำไยอย่างนี้ครับซึ่งเราอาจจะมีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนหรือว่าที่ลำปางที่เป็นกลุ่มของเกษตรกรทางด้านปศุสัตว
0: ์ครับครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้ตัวแอปพลิเคชันเพราะว่าจริงๆยุคนี้เนี่ยหลายๆคนก็ใช้มือถือแล้วทำไมเหตุผลอะไรที่อาจารย์เลือกใช้แอปพลิเคชันในการทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรแบบนี้ครับ
2: ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีเราเรียกว่าเป็น IoT หรือว่า Internet of Things นะครับซึ่งราคาเนี่ยจะถูกนะครับเหมาะสำหรับในยุค 4.0 ครับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อติดตั้งในฟาร์มแล้วเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
0: แสดงว่ามันก็ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรหรือเปล่าครับในการควบคุมนะครับในเรื่องของการผลิตต่าง
2: ๆครับเกษตรกรน่ะก็จะมีระบบการวางแผนนะครับถ้าเราสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องของการควบคุมระบบน้ำนะครับการควบคุมระบบความชื้นอุณหภูมิในโรงเรือนหรือว่าในฟาร์มในฟาร์มไก่ในฟาร์มที่เป็นปศุสัตว
0: ์ครับ
2: ก็จะทำให้เกษตรกรมีความแม่นยำในการทำผลผลิตนะครับมีเขาเรียกว่าครับมีขบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน

0: มีคุณภาพที่ส่งผลในเรื่องของราคา
1: อาจารย์ครับกว่าที่จะได้แอปพลิเคชันมาเนี่ยผมว่ามันยากมากๆเลยอาจารย์มีกระบวนการหรือวิธีการยังไงนะครับที่จะทำให้ได้แอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้ครับ
0: เราลงพื้นที่ครับแล้วไปถอดองค์ความรู้นะครับไปอยู่กับชาวบ้านเพื่อที่จะดูว่าเกษตรกรจริงๆเขาต้องการอะไรในนั้นเราก็นำเอามาคิดคอนเซ็ปต
1: ์
0: เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับในการที่จะเป็นทำโปรโตไทป์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะเอาไปติดตั้งในฟาร์มนะคร
1: ับ
0: หลังจากนั้นเราในส่วนของอาจารย์เองก็จะเป็นคนที่ไปสร้างเครือข่ายครับไปบรรยายนะครับแล้วก็เชิญชวนเกษตรกรที่ต้องการนำเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปใช้ในฟาร์มก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลหรือว่าเป็นโปรโตไทป
1: ์
0: ทีนี้เราก็จะขยายครับจะขยายให้กับฟาร์มอื่นที่มีศักยภาพนะคร
1: ับ
0: ที่พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับเราในภาคการเกษตรส่วนของอาจารย์เองก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับผม
0: เราเรียกว่าการบูรณาการร่วมระหว่างอิเล็กทรอนิกส์เกษตรเพื่อยกระดับเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะครับ
1: อาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่ามีกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มไหนบ้างที่เอาแอปพลิเคชันของอาจารย์ไปใช
0: ้ตอนนี้เรามีโมเดลที่นำเอาไปใช้ก็คือโรงเรือนแบบปิดที่ปอนนะ
1: ครับ
0: โรงเรือนเห็ดนะครับที่ทำเรื่องของเห็ดผลญี่ปุ่นนะครับเห็ดนางฟ้าปูฐานนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราทำก็คือเรื่องของการทำถังเช่า
1: ครับผมเชื่อว่าบุคคลที่เอาตัวแอปพลิเคชันของอาจารย์ไปใช้เนี่ยคงได้รับผลประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับอาจารย์มีวิธีการติดตามไหมว่าเฮ้ยเขาเอาไปใช้แล้วมันมีผลยังไง
0: แน่นอนครับเราจะติดตามผ่านตัวแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ให้เกษตรกรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: คนเดียวแต่เราเองเนี่ยสามารถที่จะโปรแกรมร่วมกับเกษตรกรอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยเขาอาจจะส่งเฉพาะโปรแกรมให้น้ำมาอย่างในโทรศัพท์มือถือนะ
1: คร
0: ับ เขาก็สามารถที่จะโปรแกรมน้ำได้เหมือนกันสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดนะครับหรือว่าไม่สะดวกให้เราเป็นคนตั้งโปรแกรมให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
0: หรือการควบคุมอุณหภูมิความชื้นเนี่ยหนึ่งก็คือเรามีระบบแจ้งเตือนให้เกษตรกร คือหมายความว่าในกรุ๊ปของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้เกษตรกรทราบให้เราทราบพร้อมกันได
1: ้ครับ
0: อันนี้เรียกว่าการแจ้งเตือน
1: ครับ
0: นอกจากเราจะควบคุมไปแล้วเนี่ยก็ต้องฉลาดถึงขนาดว่าแจ้งเตือนเรามาได้การแจ้งเตือนก็อยู่ที่เราว่าเราจะแจ้งเตือนให้ใครบ้าง
1: ผมเชื่อว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คงจะชอบว่ามีเทคโนโลยีเข้าไปใช้เนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาจริงๆนะครับแต่คราวนี้อาจารย์ครับพออยากจะใช้แล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าแพงไหม
0: นี่เราจะเจอคำถามนี้บ่อยๆนะเราก็เลยมีวลีว่าโอเคถ้าคิดว่าแพงเนาะต้องพูดให้ถูกใจดิผมจะได้ให้ฟรีอะไรเงี้ยนะครับคือเราพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยความว่าแพงเนี่ยคืออะไรนะครับถูกนี่คืออะไรถ้าเราบอกว่าเราซื้อแพงแต่เราสามารถที่จะทำคุณภาพแล้วได้มูลค่าที่สูงถูกไหมครับอันนั้นก็คุ้มนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ไปเหมือนของฟรีนะแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรเงี้ยนั่นเองผมว่าไอ้ตัวฮาร์ดแวร์จริงๆของ IoT เนี่ยถูกมากฮาร์ดแวร์แต่ถามว่าทำให้ฉลาดก็ต้องใส่องค์ความรู้นำใส
1: ่
0: ที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะ
1: ค
0: ือสมาร์ทฟาร์มนะครับคือขยายฟาร์มให้รู้สึกว่ามีเครื่องมือที่ทำให้การให้น้ำแม่นยำขึ้นเราสามารถที่จะยกเลิกระบบน้ำโดยไม่ต้องเดินไปสามารถที่จะกดสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นเองคิดว่านวัตกรรมตัวนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ไปสนับสนุนเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: คืออย่างนี้อาจารย์คือพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเกษตรกรอาจจะกลัวเทคโนโลยีของอาจารย์ใช้ยากไหม
0: ง่ายปลายนิ้วสัมผัสคือหมายความว่าถ้าอยากให้ง่ายก็ต้องมาเรียนรู้กับอิเล็ก

0: เกษตรอัจฉริยะที่อาจารย
1: ์พออาจารย์พูดบอกว่าง่ายผมเริ่มอยากเห็นฟาร์มจริงๆแล้วอาจารย์พาผมไปดูได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: โอเค
2: ที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยอาจารย์มันมีเทคโนโลยีอะไรที่อาจารย์ได้นำมาใช้งานนะครับ

0: เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ IoT นะครับการโปรแกรมน้ำให้กับเมลอนทั้งหมด3โรงเรือนนะครับที่จะมีการบริหารจัดการที่พืชเมลอนปลูกแต่ละโรงเนี่ยอายุไม่เท่ากันนะครับใช้น้ำปริมาณน้ำไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: นะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้กับเกษตรกรครับ
1: แล้วตัวแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกไงครับอาจารย์
0: เกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาโปรแกรมที่นี่อย่างเช่นถ้าอากาศปิดเนี่ยต้องการลดปริมาณน้ำนะครับลดช่วงเวลาการให้น้ำก็สามารถที่จะโปรแกรมผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับเราสามารถที่จะเห็นนะครับสภาวะของโรงเรือนทั้งในโรงเรือนแล้วก็นอกโรงเรือน
1: ครับ
0: นะครับเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำให้กับเมลอนได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ครับผมนอกจากฟาร์มนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีฟาร์มไหนไหมที่อาจารย์ได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้อีก
0: เราก็จะมีฟาร์มเห็ดครับที่เดี๋ยวผมจะพาไป
1: โอเคอาจารย์พาผมไปดูหน่อย
0: โอเคครับ

ือที่ฟาร์มนี้ผมจะทำก้อนเห็ดนี่เป็นหลักครับแล้วก็คือเมื่อเราทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาอย่างเช่นอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเมื่อก่อนเรานี่ต้องใช้แรงงานคนเข้ามาดูแลทั้งหมดอย่างเช่นรดน้ำเก็บเช็คว่าก้อนนี้ดีหรือเสียนะครับเราต้องใช้แรงงานคนทั้งหมดแล้วเมื่อพอเราขยายเพิ่มโรงเรือนเข้าไปนี่ตรงจุดนั้นแรงงานเราก็จะไม่พอครับแล้วก็เมื่อเราไม่มีเวลามากพอที่เราจะเข้ามาดูแลมันก็จะทำให้ผลผลิตเราเสียหายมากขึ้นครับเราจึงมีแนวคิดว่าต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็เลยได้เพิ่มกล่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นเข้ามาครับจากผู้สนับสนุนหลักของมทร.ล้านนาครับก็จะมีกล่องคอนโทรลที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นภายในโรงเรือนของเราแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถสั่งปิดเปิดตรวจเช็คอะไรจากภายในโรงเรือนของเราผ่านโทรศัพท์มือถือโดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE ครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราใช้ควบคุมปิดเปิดตั้งเวลาได้ครับตัวกล่องคอนโทรลนี่ที่เราติดตั้งเข้ามานี่มันจะแจ้งเตือนเป็นแสงภายในโรงเรือนว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิภายในโรงเรือนเท่าไหร่แล้วก็ความชื้นภายในโรงเรือนนี่เท่าไหร่แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าตอนนี้นะว่าระบบทำความชื้นภายในทำงานตอนกี่โมงแล้วก็หยุดตอนกี่โมงครับเราจะตั้งหลักๆไว้

อยู่ที่ความชื้นไม่ต่ำกว่า 75% ให้มันทำงานครับพอเกิน 80% ให้หยุดทำงานครับหลังจากใช้ปุ๊บ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือเราสามารถลดระยะเวลาในการเก็บก้อนไว้ภายในโรงเรือนซึ่งมันมีผลดีก็คือลดโรคและแมลงที่จะตามมาหลังจากที่เราเก็บก้อนไว้ในระยะเวลานานๆได้อย่างที่สองคือผลผลิตเราจะเสียน้อยลงคืออย่างแรกที่เราใช้แรงงานคนเราใช้ลดน้ำให้น้ำตามความรู้สึกของเราถ้าเราเห็นว่ามันยังไม่แห้งเราก็จะไม่ให้แต่พอเราใช้เทคโนโลยีปุ๊บมันมีตัววัดที่เป๊ะๆเลยครับคือถ้ามันถึงจุดที่มันต่ำกว่าที่เรากำหนดแล้วมันก็จะให้น้ำให้ปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนเองเลยครับ

0: กระทรวงศึกษาธิการได้นำเอาโครงการต่างๆที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการไปพัฒนาให้ชุมชนทางด้านเกษตรกรนั่นคือการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีทั้งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรวิชาการจัดเรียนการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรต่างๆและการจัดหลักสูตรระยะสั้นเช่นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะซึ่งวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทล.ล้านนาได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรซึ่งเราเรียกว่าเกษตรร้อยฟาร์มปัจจุบันเราได้ดำเนินการให้กับชุมชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางน่านพิษณุโลกรวมจนถึงทางภาคเหนืออย่างเช่นเชียงรายแล้วก็พะเยาเกษตรร้อยฟาร์มเป็นหนึ่งโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการและอยู่ในระหว่างการขยายผลไปยังภาคอื่นๆต่อไปทั้งนี้ความสำคัญเหล่านี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติโครงการที่เป็นเกษตรร้อยฟาร์มและโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อไปพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนเข้มแข็งและยังมีอีกหลายๆโครงการที่คณะกระทรวงศาสตร์ได้ดำเนินการเช่นวันนี้เราพัฒนาเครื่องมือในการทำฟองสบู่ที่เราเรียกว่าเป็นนาโนไมโครบับเบิ้ลซึ่งจะไปใช้กับเกษตรอาหารเพื่อสร้างผลผลิตให้กับเกษตรในเรื่องของเกษตรปลอดภัยและเราได้สร้างเครื่องมือในการพัฒนาเครื่องสกัดพืชเพื่อใช้ในการเกษตรและก็ในทางด้านคอสเมติกในอนาคตต่อไปครับ
1: อีกด้านหนึ่งที่ผมเป็นคนส่งเสริมนะฮะพร้อมกับอาจารย์ระบินนะเรื่องสมาร์ทฟาร์มซึ่งอาจารย์ระบินเนี่ยก็เชี่ยวชาญในด้าน IoT หรือว่า Internet of Things นะในการจัดการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านคือต้องยอมรับก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการปลูกพืชนะในการทำยังไงให้ได้ผลผลิตสูงทำไงให้ลูกค้าต่างประเทศได้เห็นผลผลิตการเจริญเติบโตของผลผลิตจริงนะผลผลิตจริงโดยผ่านแอปพลิเคชันมือถือการคอนโทรลความชื้นคอนโทรลระบบน้ำคอนโทรลระบบปุ๋ยอะไรเงี้ยนะฮะท่านอาจารย์ระบินก็จะเชี่ยวชาญนะแล้วก็สามารถนะใช้กับเกษตรกรได้จริงแล้วก็ทุกวันนี้การเจริญเติบโตของการที่อาจารย์ระบินไปช่วยเหลือเนี่ยก็มีเครือข่ายเยอะมากนะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาสนใจมันเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายๆสำหรับเรานะครับแต่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำค่าสำหรับเกษตรกร
2: แนวคิดของการนำเอาเทคโนโลยีนะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้กับฟาร์มนะครับหรือบางทีเราก็จะพูดทับศัพท์นะครับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มความหมายก็คือเกษตรอัจฉริยะนะครับ

ตัวเกษตรนะครับอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยการใส่คำว่าร้อยเข้าไปเนี่ยเราให้ความหมายว่ามันเป็นเรื่องของการร้อยดวงใจให้เป็นหนึ่งเพื่อยกระดับนะครับให้เกษตรกรเนี่ยไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลในการสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น 4.0 การยกระดับเราก็ต้องสร้างสมรรถนะนะครับให้เกษตรกรเนี่ยมีสมรรถนะที่สูงขึ้นวิธีการทำนะครับเราก็นำเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญนะครับของตัวผมเองนะครับตัวอาจารย์เองการนำเอาอิเล็กทรอนิกส์ไปช่วยเกษตรกรทำอย่างไรนะหนึ่งก็คือเราลงพื้นที่นะครับเพื่อถอดองค์ความรู้นะครับจากเกษตรกรนะครับว่าเกษตรกรทำอะไรนะครับมีปัญหาในเรื่องใดสุดท้ายเกษตรเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะหัวใจของเกษตรก็คือเรื่องของน้ำนะครับเราก็เลยโฟกัสไปที่การสร้าง impact นะครับคือไปดูระบบโรงเรือนแบบปิดซึ่งจะทำให้เกิดรายได้นะครับรายได้ที่ยั่งยืนความหมายก็คือระบบการปลูกในโรงเรือนเนี่ยนะครับพืชนะครับที่เราโฟกัสไปก็คือที่มีมูลค่าสูงเช่นเมลอนนะครับเราใช้การบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบทำให้เกษตรกรเนี่ยง่ายในการบริหารจัดการเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารที่ให้กับพืชอันนี้ก็คือเป็นโมเดลตัวหนึ่งที่เราทำมาเกือบ2ปีนะครับเราก็เห็นปัญหาว่าเทคโนโลยีที่จะเอาไปให้เกษตรกรจริงๆแล้วสำคัญก็คือต้องง่ายนะครับต้องง่ายสองก็คือเราต้องสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือว่าติดตามนะเพื่ออะไรครับเพื่อวางแผนในเรื่องของการตลาดให้กับเกษตรกรฉะนั้นเองเทคโนโลยีจะเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งในการที่จะทำให้สร้างเรื่องของคุณภาพสร้างเรื่องของมาตรฐานสร้างเรื่องของสมรรถนะให้กับเกษตรกรเกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีพี่เลี้ยงเกษตรกรจะต้องมีระบบการบริหารจัดการอันนั้นคือแนวคิดนะครับแล้วก็ที่มาของการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายจะทำให้เราแสดงศักยภาพถึงอีกเรื่องนึงนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้เกษตรกรอยู่บนโลกของโซเชียลนะครับโซเชียลเวิร์กจะทำให้พี่เลี้ยงเนี่ยอยู่กับเกษตรกรได้ตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันที่เราทำเนี่ยเราสามารถทำระบบแจ้งเตือนได้นะครับไม่ใช่ว่าเราแค่ดูเฉยๆแต่ระบบมันสามารถที่จะแจ้งเตือนกลับมาให้กับพี่เลี้ยงหรือว่าตัวเกษตรกรเองได้นั้นน่ะมันก็จะทำให้เกิดภาพที่ชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเรามีโมเดลอยู่นะครับโมเดลอยู่ที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็ลำพูนล่าสุดเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็คือมอบหมายให้ราชมงคลหรือว่าสาขาของเราเนี่ยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ารับทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้าง New S-Curve นะครับปัจจุบันหลักสูตรของเราอนุมัติแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะทำหลักสูตรระยะสั้นนะครับเราก็จะมีโมเดลนะครับโมเดลว่าสามารถสร้างเกษตรกรนะครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะได้ 100% นะความหมายก็คือเรามีโครงการระยะเวลา5ปีในการสร้างหลักสูตรระยะสั้นนะครับส่วนแผนหลักสูตร4ปีเราก็มีนะครับอันนั้นคือในส่วนของหลักสูตรแต่ในส่วนของเครือข่ายเนี่ยเราขยายไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเรามีเกษตรกรต้นแบบอยู่ทางด้านปศุสัตว์อยู่ที่ลำปางนะครับคณิตฟาร์มเรามีต้นแบบเรื่องของเกษตรท่องเที่ยวก็คือหลีจงฟาร์มนะครับเรามีหลายๆโมเดลที่ทำให้เกษตรกรหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจนะครับที่จะขยายไปยังภาคต่างๆนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำต้นแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นะครับโดยหลักสูตรตัวนี้เนี่ยชื่อหลักสูตรก็คือหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะนะครับหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดที่เราได้รับการสนับสนุนนะครับครับผม

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์การศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
14: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์สามสิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะผลิตก็คือ empathic understanding นะคะอันนี้ก็เป็นแปลตรงตัวนะคะอันนี้ก็จะกล่าวถึงความหมายวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกแล้วก็หลักการแนวทางการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะสำหรับความหมายนะคะก็คือ เป็นความสามารถของผู้ให้บริการปรึกษานะคะในการที่จะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะได้อย่างถูกต้องในลักษณะที่มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องมีความไวต่อการความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ต้องปราศจากการตัดสินนะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีการสื่อสารเพื่อตอบสนองย้อนกลับไปยังผู้รับบริการนะคะให้ได้รับรู้ในความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษานะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของความเข้าใจร่วมรู้สึกก็คือแบ่งเป็น2ประการด้วยกันก็คือเป็นวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการปรึกษานะคะกับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษานะคะในส่วนแรกนะคะก็คือสำหรับผู้รับบริการปรึกษาก็คือเพื่อช่วยกระตุ้นสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เปิดเผยความคิดระบายอารมณ์ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานะคะแล้วก็ให้เขามีความพึงพอใจในกระบวนการปรึกษาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะแล้วก็เพื่อให้มีความเคารพนับถือในตนเองนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่เราให้เกียรติเขานะคะกระตุ้นให้เขาสำรวจตนเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการตระหนักรู้นะคะเข้าใจในความรู้สึกที่มันซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้แก้ไขความไม่สอดคล้องกันระหว่างเรียเซลกับไอเดียเซลนะคะก็คือตัวตนที่เป็นจริงแล้วก็ตัวตนในอุดมคตินะคะแล้วก็ให้เขามีความพร้อมมีสติในการพิจารณาสาเหตุของปัญหานะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็มีพลังในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างสำเร็จนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกสำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือเพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจในโลกทัศน์หรือประสบการณ์ของผู้รับบริการนะคะให้มีความไวในการรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็สามารถตอบสนองกลับอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะตระหนักรู้ในความคิดความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาได้สำรวจความคิดความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้แล้วก็เปิดเผยตนเองนะคะเพื่อให้เขามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์นะคะมีการปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษานะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้ให้บริการ

การปรึกษาเนี่ยนะคะให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการนะคะเนื่องจากการมีความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะลดการยุติการให้บริการก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับหลักการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยนะคะประการแรกก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องยอมรับผู้รับบริการนะคะไม่ตัดสินแล้วก็ไม่ประเมินหรือว่าวินิจฉัยผู้รับบริการนะคะเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นนะคะใส่ใจมีความไวแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจในความหมายของภาษากายและภาษาพูดนะคะที่เขาเนี่ยแสดงออกมานะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกออกไปได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีความไวทางปัญญาและอารมณ์นะคะต่อผู้รับบริการนะคะเราก็จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราสังเกตนะคะแล้วก็การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะคะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจในโลกของผู้รับบริการนะคะแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานะคะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในสัมพันธภาพในขณะที่เราจะแสดงความร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการนะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องสะสมประสบการณ์ในการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการแล้วก็ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับแนวทางในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็คงจะต้องล้อไปกับหลักการของการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องรับฟังแล้วก็สังเกตนะคะมีการใช้เหตุผลมีการแยกแยะการสื่อสารแล้วก็การตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรากับเขาด้วยนะคะแล้วก็ควรจะสื่อสารความเข้าใจร่วมรู้สึกไปยังผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพคือให้เขาได้รับรู้ว่าเราเข้าใจเขานะเราเห็นอกเห็นใจเขานะนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดออกมานะคะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรับรู้ในความหมายนั้นนะคะไปยังผู้รับบริการนะคะโดยการสะท้อนเนื้อหาแล้วก็สะท้อนความรู้สึกร่วมด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเราคงจะต้องดำเนินการใน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นก่อนนะคะก็เป็น active listening นะคะโดยต้องตั้งใจฟังเรื่องราวที่เขาเล่าออกมาทั้งในเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็อดทนฟังอย่างมีสมาธิแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เขาเล่านะคะเราอาจจะต้องมีการถามการทวนความการตีความจับประเด็นสำคัญต่างๆนะคะมีการสรุปความการสะท้อนความรู้สึกแสดงความสนใจนะคะออกมาทางสีหน้าแววตาท่าทางที่กระตือรือร้นนะคะแล้วก็สังเกตกิริยาท่าทางของเขาด้วยนะคะมีความไวที่จะประเมินแล้วก็สังเกตความคิดอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมของเขานะคะขั้นตอนที่2ก็คือ understanding หมายถึงการทำความเข้าใจนะคะในเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆและเรื่องราวหรือความทุกข์ของเขาที่ได้เปิดเผยออกมานะคะตลอดจนจะต้องเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาทั้งความหมายของวจนะและอวจนะภาษานะคะราวกับ
เป็นเรื่องราวหรือความรู้สึกของตนเองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือเวลาเราฟังแล้วเราก็ทำความเข้าใจนะคะเสมือนว่าเรื่องตรงนั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ของเรานะคะร่วมกับเขาร่วมเข้าใจแล้วก็ร่วมรู้สึกไปกับเขาเขาทุกข์เราก็ทุกข์ไปกับเขาเสมือนเป็นหนึ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองแต่เราจะต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเสมือนแบบถ้าเขาร้องไห้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะร้องไห้ตามเขาประมาณนี้นะคะเรายังต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องสื่อสารย้อนกลับฟีดแบ็กคอมมูนิเคชันไปยังเขานะคะเป็นทั้งการเข้าสื่อสารแบบการใช้คำพูดนะคะว่าดิฉันเข้าใจคุณนะเรื่องราวที่เล่ามาครั้งหมดเนี่ยดิฉันเข้าใจคุณนะคะเข้าใจที่ทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วเราก็สื่อสารโดยใช้คำพูดแล้วก็ภาษาท่าทางตอบกลับไปเราอาจจะแตะมือเขานะคะหรือว่าแตะไหล่อย่างเงี้ยเพื่อแสดงให้เขารู้สึกว่าเราเห็นใจถ้าเขาร้องไห้เราก็อาจจะต้องหยิบกระดาษทิชชู่ให้เขานะคะเพื่อให้เขาได้ซับน้ำตาแล้วก็ให้เขานั่งนิ่งๆก่อนนะคะเพื่อให้เขาได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันท่วมท้นนั้นอย่างเต็มที่ซะก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกทั้งหมดนะคะต่อไปก็จะเป็นตอนที่3นะคะเป็นเงื่อนไขหลักของการสร้างสัมพันธภาพนะคะเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า unconditional positive regardนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายและวัตถุประสงค์นะคะหลักการแนวทางนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขในการให้บริการปรึกษานะคะสำหรับความหมายของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะก็จะให้ความหมายว่าเป็นเจตคติในทางบวกของผู้ให้บริการปรึกษาที่มีต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะมีการแสดงความจริงใจอบอุ่นยอมรับใส่ใจเคารพและก็ให้เกียรติแก่ผู้รับบริการปรึกษาในสภาพที่เขาเป็นอยู่แบบนั้นนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่านะคะโดยยอมรับในความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะที่เขาแสดงออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบของเขานะคะจำไว้นะคะก็คือเราต้องยอมรับทั้งในด้านบวกและด้านลบของเขาโดยปราศจากการประเมินตัดสินและกำหนดเงื่อนไขต่างๆตามบรรทัดฐานของเรานะคะเราจะไปตัดสินเขาว่าคนคนนี้ทำไมเป็นคนแย่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะตามบรรทัดฐานของเราและของสังคมไม่ได้นะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะวัตถุประสงค์ก็จะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์การใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะประการแรกนะคะก็คืออาจารย์ก็จะพูดวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้ผู้รับบริการปรึกษาก่อนนะคะก็คือข้อแรกนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเห็นคุณค่านะคะแล้วก็มีการยอมรับนับถือตนเองมากขึ้นนะคะให้เขามีเซลฟ์เอสทีมมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยลดเจตคติทางลบตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขานะคะให้เขามีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะให้มีเจตติทางในทางบวกต่อผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้บริการปรึกษาแล้วก็ผู้อื่นให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหามีการรับรู้ดีขึ้นนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการยอมรับในทางบวก
ยังไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการก็คือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะมีการเปิดใจนะคะมีความไวในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขาสังเกตภาษาท่าทางเข้าใจความหมายของเขาแล้วก็ให้ช่วยเหลือได้ราบรื่นตาม

วนการให้เกิดเจตคติที่ดีต่อผู้อื่นนะคะมองโลกในแง่ดีเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่นให้อดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้รับบริการนะคะหลักการสร้างการยอมรับในทางบวกก็คือเราจะต้องเคารพนับถือตนเองซะก่อนนะคะต้องเป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องไม่ตัดสินนะคะเป็นการแสดงความชื่นชมสำหรับผู้อื่นนะคะแล้วก็เราจะต้องยอมรับทุกคนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะสำหรับแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษาก็ต้องเคารพนับถือในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะเข้าใจในภาษาส่วนตัวที่เขาแสดงออกมาทั้งภาษาพูดภาษากายแล้วก็ไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดดีหรือเลวนะคะเราต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็ชื่นชมเขาให้ข้อมูลย้อนกลับให้เขาด้วยนะคะเอาใจนะคะแล้วก็ตรวจสอบความรู้สึกว่าเอ๊ะสาเหตุถ้าเราไม่เข้าใจเขาเรายอมรับเขาไม่ได้นี่เกิดจากอะไรถ้าทำไม่ได้เราก็ควรส่งต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับทีมงานนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะก็มี3ขั้นตอนเช่นกันนะคะเราก็ควรจะเคารพนับถือในตนเองหมายถึงตัวของเราเสียก่อนนะคะว่าเราเป็นคนมีคุณค่ามีความสามารถแล้วก็นับถือเขานะคะเข้าใจเขานะคะเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็หลังจากนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องสื่อสารให้เขาได้รับรู้ว่าเรายอมรับเขาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะของแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะต่อไปก็จะเป็นตอนที่4นะคะที่จะกล่าวถึงความสอดคล้องกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า congruence นะคะก็จะหมายถึงความลงรอยกันระหว่างการแสดงออกมาทั้งภายนอกนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในซึ่งได้แก่ความคิดเจตคติความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษาต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจสุจริตใจไม่เสแสร้งนะคะแกล้งทำนะคะมีความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะก็มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะคะวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการก็คือให้เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการนะคะให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าจะมีความอบอุ่นไว้วางใจมั่นคงและปลอดภัยนะคะขณะที่เราให้บริการปรึกษานะคะให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะลดความวิตกกังวลของเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหานะคะให้เขามองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองนะคะสำหรับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความซื่อสัตย์จริงใจโปร่งใสตรงไปตรงมานะคะไม่เสแสร้งนะคะพูดออกมาแล้วก็กริยาท่าทางที่แสดงออกมาก็ตรงกันนะคะทำให้เราเนี่ยมีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้ต่อตนเองสำรวจตนเองรู้จักตนเองยอมรับตนเองแล้วก็ตระหนักในความสามารถของตนเองนะคะรับรู้แล้วก็ยอมรับในข้อจำกัดของตนนะคะก็คือของตัวผู้ให้บริการปรึกษานั่นเองนะคะทำให้ผู้ให้บริการศึกษาเนี่ยปรึกษาเนี่ยนะคะได้รับรู้ในคุณค่าของตนเองแล้วก็มีแรงจูงใจสำหรับที่จะให้บริการปรึกษานะคะทำให้มีบุคลิกภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็แสดงออกได้อย่างเหมาะสม

มนะคะเข้าใจในความรู้สึกและโลกส่วนตัวของผู้รับบริการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีการมองโลกในแง่ดีคิดบวกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะช่วยให้ได้รับการเคารพนับถือจากผู้รับบริการนะคะเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาห่วงใยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยนะคะตรงไปตรงมามีอารมณ์ที่หนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะสำหรับหลักการสร้างความสอดคล้องกันนะคะก็เริ่มจากต้องมีการสำรวจตนเองตระหนักรู้ในตนเองนะคะตระหนักรู้ตระหนักในคุณค่าและก็แรงจูงใจของตนยอมรับตนเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองนะคะแล้วก็รับรู้ในบุคลิกภาพของตนแล้วก็แสดงออกอย่างเหมาะสมไว้วางใจในตนเองซึ่งจริงใจเมตตากรุณาโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งแกล้งทำนะคะต้องมีการเปิดเผยตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วตั้งใจจะช่วยเขาอย่างสร้างสรรค์นะคะสำหรับแนวทางการสร้างความสอดคล้องก็คือควรสำรวจตนเองเสียก่อนนะคะแล้วก็รับรู้ว่าเรามีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็ตระหนักในตนเองตระหนักในคุณค่าและแรงจูงใจของเราว่าเรามีแรงจูงใจอย่างไรยอมรับแล้วก็ไว้วางใจตนเองนะคะรับผิดชอบซื่อสัตย์จริงใจนะคะเมตตากรุณาต่อเขานะคะแล้วก็โปร่งใสแสดงออกอย่างเหมาะสมเข้าใจผู้อื่นนะคะเข้าใจว่าคนเราแตกต่างกันแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะในการดำเนินการสร้างความสอดคล้องกันเนี่ยก็จะมีการดำเนินการใน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องสำรวจตนเองก่อนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตามหลักการและแนวทางนะคะว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเรามีบุคลิกภาพอย่างไรข้อดีข้อบกพร่องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีค่านิยมความคิดความรู้สึกความต่อความทุกข์ใจของเขาที่เขาเล่าสู่เราฟังเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่เราจะแสดงความจริงใจต่อเขากลับไปนะคะจากนั้นเราก็ตระหนักรู้ในตนเองนะคะว่าหลังจากที่เราได้สำรวจตนเองแล้วเนี่ยเราก็ตระหนักว่าเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะสร้างความสอดคล้องในตนเองต่อเขานะคะแล้วก็รับรู้ในข้อดีข้อเสียของเราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องเข้าใจผู้รับบริการนะคะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในขณะนั้นนะคะโดยใช้ทักษะการใส่ใจนะคะแสดงความสนใจอย่างกระตือรือร้นนะคะทั้งในภาษาพูดและในภาษาท่าทางของเขาที่แสดงออกมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเราผ่านการแสดงออกนะคะเราผ่านการเข้าใจเขาแล้วนะคะทั้งตั้งแต่สำรวจตนเองนะคะแล้วก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกขั้นตอนที่1ที่2ที่3แล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดตอนท้ายเลยนะคะเราก็ต้องแสดงออกให้เขาได้รับรู้ว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันนะนะคะก็คือเราต้องแสดงออกไปสื่อสารออกไปยังผู้รับบริการนะคะเพื่อให้แสดงว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันระหว่างคำพูดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเรานะคะไปยังผู้รับบริการปรึกษาอย่างเช่นอย่างเช่นเราพูดว่าดิฉันเข้าใจนะในสิ่งที่คุณพูดออกมาความทุกข์ของคุณมันเยอะนะมันมากมายมันท่วมท้นดิฉันเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องเจอปัญหาต่างๆเนี่ยคุณเก่งมากเลยนะแล้วก็คุณก็ทุกข์ใจมากเลยนะคะ
ดิฉันเข้าใจคุณดิฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะระหว่างที่เราพูดนั้นเนี่ยสีหน้าท่าทางนะคะแววตาที่เราได้มองเขานะคะรวมทั้งกริยาท่าทางต่างๆนะคะเราต้องแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะมันจะไปสอดคล้องกันนะคะหมายถึงว่าน้ำเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแสดงเพื่ออาทรต่อเขา

คำพูดเท่านั้นกริยาท่าทางมันก็จะต้องเป็นไปด้วยกันกับภาษาพูดด้วยนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดต้องสอดคล้องกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ทักษะนี้นะคะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุษภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวนี่
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: โอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.สุปัญญดาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กันค่ะในตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องความหมายและกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยกันค่ะอย่างแรกเลยมาทราบถึงความหมายของคำว่าข้อมูลหรือ data นะคะข้อมูลนี้นะคะในทางวิชาการก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เราศึกษานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เราไปเก็บเกี่ยวจากบุคคลกลุ่มหรือองค์การหรือระบบต่างๆนะคะทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการทำวิจัยนะคะเพื่อยุติข้อสงสัยในการทำวิจัยต่างๆนะคะนั่นก็คือความหมายของข้อมูลค่ะสำหรับประเภทของข้อมูลนะคะแบ่งใหญ่ๆได้นะคะก็คือ1ก็คือแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะแบ่งเรื่องนี้เป็น2แหล่งนะคะก็คือเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิหมายความว่าเราเป็นคนแรกที่ไปเก็บข้อมูลนี้มานะคะเรียกว่าข้อมูลมือหนึ่งนะคะเช่นไปเก็บจากการทำวิจัยไปสัมภาษณ์นะคะในส่วนที่2เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมินะคะก็คือข้อมูลมือ2นะคะจำง่ายๆอย่างนี้เนาะก็คือว่าเราไปนำข้อมูลนี้มาจากแหล่งที่มีคนรวบรวมขั้นต้นไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยอื่นๆเอกสารหนังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิค่ะแบ่งในแบบที่2นะคะเรียกว่าแบ่งตามลักษณะของข้อมูลค่ะก็แบ่งข้อมูลได้ออกเป็น2ส่วนเช่นกันนะคะอย่างแรกเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเราวัดเป็นตัวเลขหรือมีการวัดปริมาณได้ไม่ชัดเจนนะคะเช่นอะไรเช่นนะคะถามถึงความรู้สึกนะคะความชื่นชมอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นความเห็นนะคะซึ่งมันวัดเป็นเชิงตัวเลขไม่ได้ก็จะเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็ตามชื่อเลยก็คือเราสามารถวัดเป็นปริมาณได้อย่างชัดเจนนะคะเช่นอายุนะคะหรือจำนวนรายได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะในส่วนต่อมานะคะแล้วการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเราทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็หลักๆแล้วนะคะก็คือจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะได้จาก4แหล่งนะคะก็คือการใช้แบบสอบถามนะคะการสัมภาษณ์นะคะการสังเกตแล้วก็การทดลองค่ะสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมินะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบันทึกมานะคะก็คือทุติยภูมิคือข้อมูลด้านที่2ใช่ไหมคะก็จะเป็นรายงานที่คนอื่นทำแล้วอย่างนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากข้อมูลแรกที่เราไปเก็บเองก็คือส่งแบบสอบถามสัมภาษณ์สังเกตทดลองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บมาจากแหล่งอื่นๆหรือการทบทวนวรรณกรรมที่มีคนอื่นทำไว้แล้วนั่นเองนะคะทีนี้มาถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะก็เราจะมีความสำคัญหลักๆเลยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นตัวเชื่อมสำคัญนะคะที่ทำให้นะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับสมมุติฐานการวิจัยเนี่ยได้รับการทดสอบนะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีจะนำมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและก็รายงานผลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญของข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยจึงเป็นการตัวเชื่อมที่สำคัญนะคะที่จะทำให้วัตถุประสงค์สมมติฐานการวิจัยนะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทดสอบและก็รายงานผลได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะในส่วนถัดไปของตอนนี้นะคะซึ่งเป็นตอนสำคัญเช่นกันนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะว่าข้อมูลนะคะในการทำวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเราต้องไปเก็บรวบรวมมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือ 1. ก่อนจะไปเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องวางแผนนะคะจะไปเก็บกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่1ค่ะในส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือเมื่อวางแผนเรียบร้อยมีเครื่องมือเรียบร้อยเราก็ลงไปดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเก็บด้วยการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์หรือการทดลองอะไรที่เราวางแผนไว้นะคะและเมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วสุดท้ายก็คือเราก็ต้องติดตามและประเมินผลนะคะว่าข้อมูลที่เราเก็บได้สมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อจะไปใช้ในขั้นตอนถัดไปนะคะและนี่ก็คือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง3ขั้นตอนค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้นะคะความหมายของข้อมูลก็คือนะคะเป็นข้อมูลดิบหรือเป็นเนื้อหานะคะที่นะคะเราไปเก็บมานะคะและผ่านกระบวนการหลัก

3ขั้นตอนนะคะก็คือนะคะมีการวางแผนนะคะแล้วก็ลงไปดำเนินการเก็บข้อมูลนะคะสุดท้ายก็มาติดตามและประเมินผลว่าข้อมูลที่เราไปเก็บมานั้นมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.สุปัญญาดาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามกันค่ะสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก่อนจะไปใช้แบบสอบถามเนี่ยเรามาเข้าใจกันก่อนว่ามี2วิธีการหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอื่นๆนะคะเช่นหนังสือวารสารหรือรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะมันเป็นขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองค่ะในส่วนวิธีการหลักที่2นะคะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามนะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามนี้นะคะก็จะมีวิธีที่ใช้ก็คือแบบสอบถามนะคะการสัมภาษณ์นะคะการสังเกตการทดลองรวมถึงการสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยเจาะลึกกับตอนนี้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามค่ะอย่างแรกเลยเรามาเข้าใจถึงประเภทของแบบสอบถามก่อนนะคะประเภทแรกนะคะจะเป็นข้อคำถามนะคะถ้าแบ่งเราแบ่งประเภทนะคะโดยแบ่งตามลักษณะของข้อคำถามนะคะที่ใช้ในแบบสอบถามคือก็จะแบ่งเป็นแบบสอบถามที่มีคำถามปลายปิดคำว่าคำถามปลายปิดก็คือมีช้อยให้เลือกตอบเลยนะคะไม่เปิดโอกาสให้เขียนข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะเราก็จะเจออย่างนี้กันบ่อยเช่นถามว่าพอใจเท่าไหร่1 2 3 4แล้วก็ติ๊กก็คือหรือใช่ไม่ใช่นะคะเขาเรียกแบบสอบถามปลายปิดนะคะหรืออีกแบบนึงก็คือเรียกว่าแบบสอบถามปลายเปิดก็คือถามเพื่อให้ตอบความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะคะเช่นถามว่าสามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ระบบราชการหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยคะก็เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพราะว่าเราจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะอันนี้เป็นประเภทที่1นะคะประเภทที่2แบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลค่ะก็คือถ้าเป็นแบบสอบถามนะคะแบ่งแบบนี้ก็คือจะถามว่าก็คือถ้าแบบสอบถามแบบแรกก็คือให้ผู้ตอบเป็นผู้ตอบเองนะคะหรือเซลล์แอดมินิสเทรชั่นควีชันแนร์นะคะก็คือเราได้มาเราตอบเองได้อย่างนี้นะคะอันนี้เราใช้กันเยอะนะคะแล้วเราก็น่าจะคุ้นเคยเพราะว่าอย่างแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์หรือแม้แต่ตอนนี้มาในรูปแบบ Google Form อะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นแบบสอบถามที่พออ่านปุ๊บนะคะผู้ตอบเข้าใจเองได้เลยนะคะแล้วก็สามารถตอบเองได้โดยไม่ต้องมีคนมาขยายความหรืออธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะแต่ก็มีแบบที่2นะคะถ้าตามแบ่งตามที่เก็บข้อมูลก็คือเป็นแบบสอบถามนะคะที่จะมีผู้ช่วยนะคะลงไปเก็บข้อมูลเพื่อสอบถามเพิ่มเติมอันนี้ก็อาจจะเป็นวิจัยที่มีความซับซ้อนขึ้นหรือเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะที่ถ้าคนทั่วไปอ่านเองหรือกลุ่มตัวอย่างอ่านเองอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะคะก็จะมีผู้เก็บแบบสอบถามลงไปใช้แบบสอบถามเนี้ยช่วยถามนะคะอันนี้จะเจอมากในแบบสอบถามลักษณะการตลาดนะคะเพราะว่าบางทีสินค้าหรือบริการบางอย่างมีความเฉพาะเจาะจงสูงอ่านเองอาจไม่เข้าใจนะคะก็จะมีผู้เก็บแบบสอบถามลงไปถามนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทที่2ของวิธีการเก็บตามข้อมูลค่ะทีนี้เรามาถึง6ขั้นตอนของการสร้างแบบสอบถามที่เราใช้กันเยอะนะคะขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะคะขั้นตอนที่1ก็คือต้องกำหนดนะคะเนื้อหาข้อมูลที่เราต้องการจะถามนะคะเสร็จแล้วถ้าเราได้คือพูดง่ายว่าได้ตัวแปรนะคะที่ชัดเจนว่าเราต้องการจะถามลักษณะไหนยังไงนะคะก็นำมาแตกนะคะเป็นข้อคำถามว่าเราต้องการคำถามปลายปิดหรือปลายเปิดก็คือนะคะต้องการความเห็นเยอะน้อยขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ที่การออกแบบนะคะเมื่อเราได้กำหนดประเภทของคำถามแล้วนะคะก็ไปสู่ขั้นตอนที่3คือการร่างแบบสอบถามค่ะส่วนใหญ่การร่างแบบสอบถามนะคะก็จะเป็นนะคะตัวผู้วิจัยนะคะไปศึกษามาแล้วก็มาล่างแล้วก็สุดท้ายก็ไปขั้นตอนที่4นะคะก็คือตรวจและแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามนะคะการตรวจแบบสอบถามเนี่ยก็ทำได้ทั้งผู้วิจัยตรวจเองหรือให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจนะคะเมื่อได้แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วก็เอาไปทดลองค่ะเรียกว่าการทำ pretest นะคะในส่วนนี้นะคะเพื่อให้แน่ใจว่าคนอ่านพออ่านจริงในสนามจริงจะมีความเข้าใจแล้วก็เอาไปทำทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามได้ด้วยนะคะเมื่อได้ผล pretest เสร็จก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้จริงค่ะสำหรับข้อดีและข้อจำกัดของแบบสอบถามนะคะข
ข้อดีหลักๆเลยก็คือประหยัดเวลาทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มผู้วิจัยที่เราต้องเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งนะคะขจัดปัญหาเรื่องคนกลางนะคะแล้วเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรก็เลยเป็นที่นิยมที่เราจะใช้แบบสอบถามนะคะในการเก็บข้อมูลแต่ก็มีข้อจำกัดค่ะข้อจำกัดหลักๆมีอยู่4ด้านนะคะก็คือถ้าคนอ่านเองเขียนไม่ได้เขียนอ่านไม่ค่อยออกนะคะก็จะไม่สามารถตอบได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของความจำกัดของความยาวของแบบสอบถามนะคะเพราะว่าถ้ายาวไปคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ตั้งใจตอบแล้วนะคะข้อจำกัดข้อที่3ก็คือมีความยืดหยุ่นน้อยนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของนะคะไม่ให้ยาวเกินไปข้อคำถามก็ต้องนะคะเป็นไปตามตัวแปรที่เราคิดไว้เท่านั้นนะคะและข้อจำกัดสุดท้ายก็คือใช้ได้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างเดียวนะคะพอจะเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนแบบสอบถามใหม่นะคะแล้วก็นี่ก็คือข้อดีและข้อจำกัดของการใช้แบบสอบถามค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนะคะเป็นที่นิยมเนื่องจากมีข้อดีหลายประการนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้สรุปไปแล้วนะคะว่าการเก็บแบบสอบถามหลักๆแล้วนะคะก็มีประเภทของแบบสอบถามก็คือเป็นข้อคำถามปลายปิดหรือปลายเปิดนะคะแล้วก็เป็นประเภทเกี่ยวกับว่าเราจะให้ผู้ตอบตอบเองหรือมีผู้ช่วยเก็บนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.สุปัญญดาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ค่ะการสัมภาษณ์เองก็เป็นอีกวิธีนึงที่นิยมใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งการสัมภาษณ์หลักๆนะคะจะมี3ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็จะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรียกว่าการสัมภาษณ์แบบโฟกัสอินเทอร์วิวนะคะก็คือจะมีการมุ่งเป้านะคะก็คือโฟกัสไปเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มนะคะแบบที่สองก็คือสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะแน่นอนสัมภาษณ์เชิงลึกมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลในบางเรื่องในเชิงลึกลงรายละเอียดนะคะแล้วก็แบบที่สามสำหรับประเภทนี้นะคะเรียกว่าการสัมภาษณ์ซ้ำนะคะการสัมภาษณ์ซ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อนะคะคอนเฟิร์มหรือยืนยันข้อมูลนะคะที่เราไปเก็บมาครั้งแรกนะคะว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่เป็นการใช้เพื่อทดสอบหรือเช็คนะคะความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลนั่นเองค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะเราจะแบ่งตามจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์นะคะก็แบ่งหลักๆนะคะเป็น2กลุ่มนะคะแบบแรกเรียกว่าการสัมภาษณ์รายบุคคลนะคะแน่นอนก็รายบุคคลก็คือเน้นมีคนเดียวเป็นหลักนะคะหรืออย่างที่2ก็คือการสัมภาษณ์แบบกลุ่มนะคะก็คือการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเนี้ยจะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะจนถึงจำนวนเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามด้วยการสัมภาษณ์นะส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เกิน30ท่านนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์ประเภทที่3นะคะเราจะแบ่งตามลักษณะนะคะการสัมภาษณ์ก็คือแบ่งตามลักษณะข้อคำถามการสัมภาษณ์นะคะจึงแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ1ก็คือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะคะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างก็คือมีโครงสร้างคำถามนั่นเองนะคะว่าเราตั้งใจจะถามอะไรก่อนหลังยังไงด้วยตัวแปรหรือด้วยประเด็นอะไรนะคะก็คือมีโครงสร้างค่ะอีกแบบนึงก็คือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคำถามนั่นเองนะคะก็คือเราสัมภาษณ์ไปเลยตามความเรื่องที่เราอยากรู้ในประเด็นกว้างๆที่ผู้วิจัยตั้งใจไว้นะคะเมื่อเราทราบถึงประเภทในการสัมภาษณ์แล้วต่อมาเรามาทราบถึงกระบวนการในการสัมภาษณ์กันค่ะกระบวนการหลักๆมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือนะคะขั้นตอนแรกเราก็วางแผนและเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์นะคะก็วางแผนว่าเราจะสัมภาษณ์ใครอย่างไรในประเด็นอะไรนะคะแล้วก็หรือบางทีรวมไปถึงการร่างคำถามในการสัมภาษณ์ไว้ด้วยนะคะเมื่อเราเตรียมการแล้วนะคะก็มาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือเราไปดำเนินการสัมภาษณ์นะคะวันที่ดำเนินการสัมภาษณ์ก็มีการเตรียมเรื่องการอัดนะคะการบันทึกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะคะและเมื่อสัมภาษณ์เรียบร้อยก็จะมีขั้นการปิดการสัมภาษณ์นะคะก็คือเป็นขั้นที่เราตรวจสอบว่าข้อมูลของผู้สัมภาษณ์กับเราตรงกันหรือไม่นะคะแล้วก็เป็นการขอบคุณนะคะผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่4เป็นเรื่องการประเมินผลการสัมภาษณ์นะคะก็คือดูว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ถูกต้องมากน้อยเพียงใดค่ะเมื่อทำการสัมภาษณ์นะคะเราก็มีหลักที่ดีในการสัมภาษณ์นะคะ
มีสิ่งทั้งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะในสิ่งที่ควรทำอยู่นะคะก็คือควรสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ใช้ภาษาสุภาพสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะรวมทั้งสามารถควบคุมเวลาให้อยู่ในเวลาที่เราตกลงนัดหมายกันนะคะในสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะก็คือผู้สัมภาษณ์เองนะคะถ้าเกิดมีอะไรไม่เห็นด้วยนะคะกับผู้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ควรจะแสดงความโต้แย้งนะคะเพราะเรากำลังเก็บข้อมูลจากอีกฝ่ายนะคะรวมทั้งไม่แสดงความตกใจแปลกใจต่างๆกับคำตอบที่ได้ยินนะคะและให้เกียรตินะคะผู้ให้สัมภาษณ์มากๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักโดยรวมของหลักที่ดีในการให้สัมภาษณ์นะคะทีนี้ในการสัมภาษณ์เองนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดนะคะข้อดีหลักๆเลยนะคะก็คือเราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกนะคะรวมทั้งสังเกตนะคะภาษากายต่างๆได้ค่อนข้างดีนะคะและก็เป็นการเก็บข้อมูลได้ทั้งกับผู้ที่รู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือนะคะเพราะผู้สัมภาษณ์ต้องลงไปเก็บข้อมูลเองอยู่แล้วนะคะอีกอย่างก็คือเรามักจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์กว่าวิธีอื่นๆเนื่องมาจากว่าเราใช้เวลาแล้วก็ลงไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็คือข้อดีหลักๆของการสัมภาษณ์นะคะส่วนข้อจำกัดเลยนะคะก็คือเราจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการลงไปสัมภาษณ์นะคะและที่สำคัญเลยนะคะข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะสมบูรณ์ถ้าเราเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องกับงานวิจัยเราเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือข้อจำกัดหลักๆทั้ง2ประการนะคะสรุปแล้วการเก็บข้อมูลรวบรวมโดยการสัมภาษณ์นะคะเป็นอีกวิธีการที่เป็นที่นิยมใช้นะคะเนื่องจากมีข้อดีนะคะในเรื่องเราเก็บข้อมูลเชิงลึกได้เป็นดีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.สุปัญญาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตทดลองและสนทนากลุ่มค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราแน่นอนว่าเราพูดถึงการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตนะคะแล้วก็มาทราบถึงประเภทของการสังเกตกันก่อนนะคะซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะประเภทแรกนะคะก็คือแบ่งตามบทบาทของผู้สังเกตการนะคะหรือผู้เก็บข้อมูลนั่นเองนะคะมี2แบบนะคะก็คือแบบแรกเรียกว่าการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคะหรือ participant observation หมายความว่าตัวเราในฐานะผู้สังเกตนะคะลงไปมีบทบาทนะคะในการสังเกตอย่างนั้นเลยนะคะเช่นอะไรคะเช่นคุณครูที่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะคะแล้วก็มีบทบาทเป็นคุณครูนั่นแหละค่ะนะคะในการร่วมสังเกตการนะคะนี่ก็คือแบบแรกนะคะแบบที่2เรียกว่าการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนะคะ non participant observation อันนี้เราจะแยกตัวเองนะคะผู้ในฐานะผู้สังเกตออกมาเลยนะคะให้ผู้ที่ถูกสังเกตไม่รู้เลยว่ามีเราอยู่นะคะอันนี้ใช้บ่อยในทางจิตวิทยานะคะเช่นอาจจะแอบดูนะคะพฤติกรรมของคนบางกลุ่มโดยที่เขานะคะไม่ทราบว่ามีผู้สังเกตนะคะดูคอยสังเกตดูอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะประเภทที่2คือเราแบ่งตามรูปแบบการสังเกตค่ะแบบแรกก็คือสังเกตแบบมีโครงสร้างนะคะก็คือเป็นการกำหนดโครงสร้างว่าเราจะสังเกตเรื่องอะไรประเด็นอะไรบ้างนะคะอันนี้ชัดเจนว่าเรามีประเด็นนะคะแบบที่2คือสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างนะคะก็คือมีแค่เนื้อหาใหญ่ๆเช่นจะบอกว่าจะสังเกตพฤติกรรมนะคะก็ปล่อยไปเลยแล้วก็บันทึกพฤติกรรมไว้อย่างละเอียดนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการสังเกตนะคะทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างค่ะทีนี้มากระบวนการในการสังเกตบ้างนะคะมีหลักๆด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นแรกก็คือเตรียมการนะคะและที่สำคัญการสังเกตเนี่ยผู้ที่สังเกตเองนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในการสังเกตในระดับนึงจึงต้องมีการฝึกอบรมผู้ร่วมสังเกตด้วยนะคะเมื่อเตรียมการแล้วนะคะอบรมผู้สังเกตแล้วก็เข้าสู่สภาพแวดล้อมการสังเกตการเข้าสู่สภาพแวดล้อมนะคะก็แบ่งตามว่าเราจะสังเกตแบบมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมนะคะถ้าสังเกตแบบมีส่วนร่วมสำคัญมากที่จะต้องเข้าสู่สภาพแวดล้อมให้กลมกลืนนะคะกับกลุ่มที่เราจะเข้าไปสังเกตนะคะเมื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้กลมกลืนแล้วขั้นที่3ก็คือการปรับตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะก็คือทำให้ผู้ที่ถูกสังเกตนะคะใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วก็คือการดำเนินการสังเกตค่ะเราก็สังเกตไปนะคะตามลักษณะนะคะที่เราได้ตั้ง
ประเด็นเอาไว้นะคะและนี่ก็คือ4

ขั้นตอนของกระบวนการในการสังเกตค่ะนอกจากการสังเกตแล้วนะคะเราก็มีการเก็บข้อมูลอีกแบบหนึ่งเรียกว่าการทดลองค่ะซึ่งใช้ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าใช้ในด้านสังคมศาสตร์อื่นๆก็เยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านศึกษาศาสตร์หรือจิตวิทยานะคะในการเก็บข้อมูลโดยการทดลองเนี่ยมักจะมีการเรียกว่าสร้างสถานการณ์จำลองนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคสนามหรือในห้องแลบนะคะภาคสนามเราเรียกว่าฟิลด์นะคะหรือทดฟิลด์นะคะหรือว่าถ้าในห้องปฏิบัติการก็เป็นแลบเอ็กซ์เพอริเมนต์นะคะนี่ยกตัวอย่างในด้านศึกษาศาสตร์ก็คืออาจจะเป็นห้องเรียนสักห้องนึงนะคะซึ่งมีการทดลองใช้การสอนรูปแบบใหม่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ไปทดลองเครื่องมือนั้นนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลโดยการทดลองค่ะเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลโดยการทดลองนะคะมักจะมีการควบคุมหรือบังคับนะคะสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นมีการใช้เครื่องมือใหม่ในการสอนนะคะหรือถ้าเป็นภาครัฐเองอาจจะเป็นการทดสอบใช้โปรแกรมบางอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เก็บมานะคะเป็นการเก็บข้อมูลโดยการทดลองค่ะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังจากการเก็บข้อมูลการทดลองนะคะก็เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทดลองในสถานการณ์นั้นๆหรือมีปัจจัยนั้นๆจะเกิดผลอย่างไรเป็นไปตามคาดหวังหรือไม่นะคะนอกจากการเก็บข้อมูลโดยการทดลองแล้วอีกรูปแบบหนึ่งที่เรานิยมใช้นะคะเรียกว่าการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มค่ะการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มนี้จริงๆคล้ายการสัมภาษณ์กลุ่มนะคะเพียงแต่จะเก็บข้อมูลนะคะจากประเด็นที่ต้องการจากเป้าหมายทีละหลายๆคนในประเด็นเดียวไปเลยนะคะเช่นอาจารย์อยากทราบว่านะคะมีความรู้สึกอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างเงี้ยสมมุตินะคะก็จะถามหลายๆท่านไปในประเด็นเดียวกันนี้เลยนะคะในเรื่องเดียวกันคราวหนเดียวไปเลยนะคะประเด็นก็คือเราต้องนะคะที่สำคัญคือเราต้องนัดผู้ให้ข้อมูลนะคะหรือ key informant นะคะมารวมกันนะคะเพื่อจะให้สัมภาษณ์เชิงลึกหรือทำโฟกัสกลุ่มนะคะการสนทนากลุ่มนะคะณที่ใดที่หนึ่งนะคะโดยมีผู้อำนวยการหรือ facilitator นะคะเป็นคนคอยดำเนินการเพื่อให้สนทนากลุ่มนั้นนะคะเกิดขึ้นณจุดเดียวกันนะคะแล้วก็มีการซักถามที่เป็นประเด็นในการเก็บข้อมูลในลักษณะสนทนาคือจะไม่มีการเหมือนหักหน้าใครหรือหยุดการสนทนาไปถ้าคนคนนั้นยังพูดในประเด็นที่เราสนใจไม่หมดนะคะซึ่งมันจะต่างจากการสัมภาษณ์อยู่บ้างตรงที่สัมภาษณ์เนี่ยพอจบประเด็นเราก็จะถามคำถามใหม่เป็นเรื่องแต่การสนทนาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเดิมก็เราก็ยังปล่อยผ่านไปค่ะแล้วก็เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะคะในการสนทนากลุ่มและนี่ก็คือลักษณะทั้งหมดของการสนทนากลุ่มค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.สุปัญญดาสุนทรนนท์หรืออาจารย์ก้อยนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยค่ะแน่นอนเมื่อเราพัฒนานะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบคุณภาพค่ะซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการเก็บข้อมูลนะคะจะดูใน5เรื่องนะคะหรือ5ลักษณะสำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเราดูในเรื่องความเที่ยงตรงหรือ validity นะคะก็คือเป็นเรื่องของการวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้นะคะเช่นอะไรถ้าเราอยากวัดน้ำหนักเราต้องใช้เครื่องชั่งใช่ไหมคะอยากวัดส่วนสูงต้องวัดเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วนะคะในทางวิจัยก็เช่นกันนะคะถ้าเราอยากวัดความพึงพอใจเราต้องดูว่าแบบสอบถามของเรานะคะมันวัดความพึงพอใจแน่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่าความเที่ยงตรงนะคะ validity นะคะอย่างที่2ก็คือนะคะดูในเรื่องความเชื่อถือได้หรือ reliability นะคะแน่นอนอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะคะถ้าเราวัดน้ำหนักนะคะถ้าเครื่องชั่งเครื่องเดียวกันทุก1กิโลก็ต้องเป็น1กิโลใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าความเชื่อถือได้นะคะคือวัดซ้ำๆแล้วยังได้ผลเหมือนเดิมนะคะในทางสังคมศาสตร์ก็มักจะเป็นสเกลนะคะ1ถึง5นะคะริคเคอร์สเกลหรือ1ถึง10อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ดูว่าตรงเนี้ยมันวัดซ้ำแล้วได้ผลคงที่มากน้อยเพียงใดเรียกว่า reliability นะคะคุณลักษณะที่3นะคะก็คือเครื่องมือนั้นนะคะต้องมีความชัดเจนทางรูปธรรมหรือ objectivity นะคะก็คือเป็นแบบสอบถามนะคะหรือเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่ไม่มีความกำกวมนะคะไม่ต้องให้คนตอบตีความหมายนะคะก็จะเป็นคุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือค่ะ
คุณลักษณะที่4นะคะก็คือมีอำนาจจำแนกได้อย่างชัดเจนนะคะหรือมี discrimination ที่ชัดแน่นอนว่าทางสังคมศาสตร์มันมีบางเรื่องค่อนข้างจะวัดได้ยากนะคะเราจึงมีเครื่องมือที่ให้เป็นคะแนนนะคะ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเราต้องแยกได้ว่าความพอใจสูงมันสูงที่ตรงไหนพอใจระดับกลางพอใจระดับต่ำนะคะจึงมีการวัดนะคะที่มีอำนาจจำแนกและคุณลักษณะที่5นะคะก็คือต้องมีประสิทธิภาพค่ะหมายความว่าเก็บได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะและก็ไม่ได้ใช้เวลาหรือค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปนี่ก็คือคุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลค่ะทีนี้ในการประเมินคุณภาพแบบสอบถามนะคะเราก็มีวิธีประเมินหลักๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีการให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะประมาณ 3-5 ท่านนะคะช่วยตรวจแบบสอบถามของเรานะคะแล้วก็ท่านจะให้คะแนนนะคะ อาจจะแบบถ้าดีก็ให้1นะคะปานกลาง0ไม่ดีลบ1ต้องไปแก้นะคะค่าเหล่านี้นะคะเรียกว่าค่า IOC หรือเต็มๆก็คือ Index of Congruence นะคะเหล่านี้นะคะแล้วก็ใช้โดยการนะคะเมื่อผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจแล้วให้คะแนนแล้วก็จะมีการนำไปทดสอบนะคะกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรตัวอย่างนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่เขาเข้าใจหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถทดลองหรือพีเทสแล้วนะคะนำมาหาค่าทางสถิตินะคะเช่นค่าอัลฟาคอนบาทนะคะเพื่อดูว่าแบบสอบถามชุดนั้นนะคะมีคุณภาพดีจริงหรือไม่และนี่ก็คือวิธีประเมินคุณภาพแบบสอบถามค่ะสำหรับการประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณ์นะคะก็นิยมใช้โดยการนะคะนำไปลองนะคะสัมภาษณ์กับบุคคลที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายเราเลยนะคะเพื่อจะดูว่าที่เราตั้งใจจะถามเขาอะเวลาถามแล้วได้คำตอบที่ชัดเจนไหมอย่างไรนะคะเมื่อลองนำแบบสัมภาษณ์ไปถามแล้วก็มีอีกวิธีการหนึ่งเช่นกันนะคะก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยดูนะคะให้แก้ไขให้ตรงกับส่งนะคะของการวิจัยว่าตรงทั้งเรื่องของประเด็นที่เราจะถามหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นการประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณ์ก็คือสามารถนะคะนำไปทดลองกับกลุ่มที่เราตั้งใจจะสัมภาษณ์นะคะหรือกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ยังไม่ใช่ประชากรของเรานะคะเพื่อดูความเข้าใจนะคะกับให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะการที่เราจะดูเรื่องคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแบบสัมภาษณ์กับแบบสอบถามค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะในตอนที่1 นะคะจะขอพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่ความหมายของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกนั้นหมายถึงโครงข่ายประสาทเทียมที่มีเลเยอร์ตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะคะยิ่งมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยหรือว่า hidden layer เนี่ยยิ่งมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้การพยากรณ์หรือการทำนายเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาลองดูกันนะคะความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะความแตกต่างจะมองเห็นได้ชัดเลยในส่วนของการหาคุณลักษณะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการหาคุณลักษณะก่อนทำการจัดการข้อมูลที่ยังไม่เป็นระเบียบนะคะก่อนที่จะนำข้อมูลเนี่ยโมเดลได้แต่ในการเรียนรู้เชิงลึกนะคะจะสกัดขั้นตอนการหาข้อมูลคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกไปจะลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยลงไปนะคะจะมีการหาคุณลักษณะและการคลาสสิฟิเคชันหรือการจัดหมวดหมู่เนี่ยแบบอัตโนมัตินะคะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นกันมาบ่อยอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าตัว Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และเป็นส่วนย่อยของตัว Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องนั่นเองค่ะความเป็นมาของการเรียนรู้เชิงลึกสิ่งที่ทำให้ตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยขับเคลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือความก้าวหน้าในการประมวลผลนะคะสามารถมีการประมวลผลได้ในลักษณะที่ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะค่ะเรามาดูลักษณะสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกกันนะคะจากภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมระดับลึกนะคะซึ่งประกอบด้วยเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ย3เลเยอร์ด้วยกันนะคะซึ่งมีโหนดที่เชื่อมต่อกันด้วยกันเนี่ย ถึงหลายชั้นด้วยกันนะคะเชื่อมต่อแต่ละชั้นแต่ละโหนดนะคะตามภาพเลยโครงข่ายนี้นะคะสามารถเรียนรู้การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถค้นพบรูปแบบและลักษณะคุณลักษณะเนี่ยเป็นลำดับขั้นได้นะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยประการแรกเลยคือสามารถค้นหาคุณลักษณะได้โดยอัตโนมัตินะคะไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบคุณลักษณะไว้ก่อนเหมาะกับงานที่มีลักษณะที่หาหรือระบุคุณลักษณะได้ยากนะคะในการเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนได้มีการทำนายผลได้มีความแบบมีความแม่นยำมากขึ้นมีความแม่นยำสูงสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดีค่ะต่อมานะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็ยังคงอยู่ในการค้นพบความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นในข้อมูลได้อาจจะเป็นข้อมูลที่ตรวจพบได้ยากด้วยวิธีการแบบเดิมเช่นการทำนายสถานะโครมาตินของยีนทำนายหมวดหมู่อารมณ์ของภาพเป็นต้นค่ะสามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้นะคะตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองเชิงคาดการได้ดีค่ะมาดูความแตกต่างนะคะของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกถ้าในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เนี่ยทางด้านการเรียนรู้เชิงลึกจะใช้แบบอัตโนมัติคือค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปริมาณข้อมูลที่มากๆจะสามารถเรียนรู้และค้นพบตัวข้อมูลคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่พร้อมกับความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะแต่การเรียนรู้เชิงลึกการรู้ของเครื่องเนี่ยจะยังคงใช้สถิติอยู่นะคะเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ค่ะตัวการเรียนรู้ของเครื่องทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดเล็กแต่การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากนะคะถึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในส่วนของการ

งานใช้สำหรับการระบุคุณลักษณะนั้นก็คือว่าการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้กับงานที่มีการระบุคุณลักษณะที่ไม่มากส่วนการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะเหมาะกับการหาคุณลักษณะที่มีความซ้ำซ้อนเช่นการประมวลผลภาพประมวลผลภาษาทำเป็นต้นนะคะส่วน เวลาที่ใช้ในการฝึกแบบจำลองนั่นก็คือในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เวลาไม่มากนักแต่เจ้าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของการหาความซับซ้อนของข้อมูลหรือการแปลผลลัพธ์เนี่ยตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ตีความได้ง่ายกว่าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะทำเข้าใจยากแล้วก็สามารถแปลผลได้ยากกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถมองเห็นลักษณะภายในเชิงเลเยอร์ลึกๆข้างในเนี่ยได้นะคะจะเห็นเพียงบางส่วนได้เท่านั้นนะคะส่วนการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลเนี่ยเจ้าตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เพียงแค่ CPU จะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์ที่มีความเฉพาะด้านอย่าง GPU เป็นต้นนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูข้อดีของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยทำให้มีความแม่นยำในการพยากรณ์คาดการเนี่ยสูงมีการทำวิศวกรรมคุณลักษณะหรือการหาคุณลักษณะจากข้อมูลเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะคะมีการรองรับการขยายขนาดของข้อมูลมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องค่ะมาดูข้อด้อยกันบ้างนะคะเป็นที่แน่นอนค่ะในการใช้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณเนี่ยสูงต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการเพื่อที่จะระบุคุณลักษณะได้เนี่ยต้องใช้ปริมาณขนาดใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของการแปลผลในการเรื่องของความโอเวอร์ฟิตติ้งที่อาจจะมีเจอได้ในระหว่างการนำไปใช้งานจริงนะคะและยากต่อการเข้าใจนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราจะสามารถเห็นบางส่วนของแบบจำลองได้ว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วก็จะทำนายผลออกมาอย่างไรนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมในการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เชิงลึกแบบมีผู้สอนและอีกฝั่งนึงก็คือแบบไม่มีผู้สอนนะคะในการสรุปเนื้อหาครั้งนี้นะคะจะขอหยิบยกในฝั่งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนในตัวของ CNN นะคะหรือ Convolution Network Neural Network นะคะกับตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะส่วนด้านการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจะขอหยิบยกตัวอย่างของสถาปัตยกรรม Auto Encoders มานำเสนอนะคะค่ะในสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกในชื่อของตัว CNN นั้นนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือในส่วนของ Feature Extraction นะคะส่วนที่2ในกรอบสีม่วงนี้ก็จะเป็น Classification นะคะและส่วนที่3จะเป็นส่วนของ Output นะคะซึ่งจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับการเลือกผลการทำนายนะคะมาทีนี้เรามาเริ่มดูในส่วนของFeature Extraction นะคะตัว Feature Extraction จะประกอบด้วยการทำงานหลักๆอยู่2งานด้วยกันของกระบวนงานนั่นก็คือตัว convolution กับการ filter และการทำ pooling นะคะหรือการลดมิติข้อมูลตัว convolution เนี่ยก็คือว่าจะเป็นเลเยอร์ที่ใช้ทำการหมุนวนตัวข้อมูลที่รวมกับ input ในแต่ละส่วนเข้ามาประกอบกับรวมกับตัว filter นะคะเพื่อคัดกรองการตรวจจับคุณลักษณะจากนั้นนะคะก็จะมีการลดข้อมูลด้วยการทำ pooling นั่นเองนะคะเป็นการลดมิติของข้อมูลที่ได้จากการ convolution ลงมานะคะแต่ใดๆนั่นก็คือยังคงคุณลักษณะที่มีความสำคัญอยู่นะคะเพื่อนำไปใช้งานจากนั้นนะคะก็จะส่งไปที่กลุ่มของ layer classification หรือตัว fully connected layer นะคะส่วนนี้นะคะจะทำหน้าที่จัดหมวดหมู่คุณลักษณะออกมาและในเลเยอร์สุดท้ายของ fully connected layer เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ทำการทำนายผลออกมาจะเห็นได้ว่าตัว3โหนดนี้นะคะจะ
่งผลออกมาเป็น3ค่าตามนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูกันที่ตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับในที่นี้จะขออธิบายและนำเสนอในส่วนของที่เป็น Hidden State หรือสถานะซ่อนอยู่นะคะในโครงข่ายตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อ Hidden State ได้แตกออกมาก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัว Input ที่เป็น Input แบบปกติแล้วก็เป็น input ที่ได้มาจากเลเยอร์ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะทําในโนดย่อยตัวนี้ก็จะมีออก input ที่เป็น input O เก็บไว้ในที่สถานะของตัวเองจากนั้นก็จะมีอีก input นึงซึ่งเป็น input V เนี่ยส่งไปให้ที่อีกโนดนึงที่เป็นโนดถัดไปนะคะเพื่อทําการค้นหาคุณลักษณะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของตัว RNN เนี่ยจะมีตัวการรวม input ของก่อนหน้าแล้วก็ตัว input ที่เป็นปัจจุบันปกติของตัวเองเข้าไปในการประมวลผลนะคะแล้วออก output ออกมานะคะแล้วส่งต่อไปให้โนดต่อไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกแบบไม่มีผู้สอนที่หยิบยกมาในที่นี้ก็คือ auto encoder นะคะจะเห็นได้ว่าตัวฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นเลเยอร์ที่ทำการ encoder ตัวเข้ารหัสนั่นเองนะคะส่วนขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของ decoder นั่นเองส่วนตรงกลางจะเป็นตัว latent space นะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะ อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าโครงข่ายตัวนี้ประกอบด้วยเข้ารหัสและถอดรหัสตัวเข้ารหัสเนี่ยหรือ encoder เนี่ยนะคะทำหน้าที่เข้ารหัสหรือบีบอัดข้อมูลเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่พื้นที่ที่เป็น latent space ตัวนี้นะคะโดยทั่วไปข้อมูลที่บีบอัดแล้วเนี่ยจะอ่านไม่ออกและไม่มีอะไรที่เหมือนกับข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะส่วนตัวถอดรหัสนี่แหละค่ะจะทำหน้าที่ที่ถอดรหัสหรือสร้างข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับนะคะโดยอาจจะสูญเสียข้อมูลบางส่วนจากตัวต้นฉบับไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของตอนที่1 นะคะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งในประเภทของการจัดการกับข้อมูลและวิธีการในการเรียนรู้นะคะส่วนอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้ทำการระบุคุณลักษณะมาแล้วนะคะในส่วนของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะตัดกระบวนการนี้ออกไปนั่นก็คือลดขั้นตอนในการค้นหาคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญออกไปให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องใช้คนนะคะแล้วจากนั้นนะคะตัวหลักการโดยทั่วไปของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะมีหน่วยประมวลผลหลายๆชั้นหลายๆหน่วยในแต่ละเลเยอร์นะคะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจากชั้นข้อมูลก่อนหน้านะคะแล้วก็ถัดไปยิ่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่มีความซับซ้อนมีเลเยอร์มากขึ้นมีเลเยอร์ที่ซับซ้อนขึ้นข้อมูลที่ได้ออกมาทำนายออกมาเนี่ยก็จะสามารถทำนายข้อมูลที่มีลักษณะที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีที่ใช้กันที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ CNN กับ RNN ค่ะในส่วนของตัวฝั่งการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นตัว encoder ค่ะค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะค่ะการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะสำหรับในตอนที่2ก็จะขอพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกค่ะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นการหยิบยกตัวอย่างของ AlphaGo มานะคะ AlphaGo คืออะไร AlphaGo ก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Google ทั้งนี้นะคะมีบริษัทลูกที่เป็นผู้พัฒนานะคะนั่นก็คือบริษัท DeepMind นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นในเชิงปรัชญาประดิษฐ์นะคะค่ะ
ภาพนี้นะคะก็แสดงสถาปัตยกรรมรวมนะคะของอัลฟาโกนะคะซึ่งตัวหลักๆของอัลฟาโกเนี่ยจะประกอบด้วยโครงข่ายในการเรียนรู้นะคะและตัวโครงข่ายที่ทำหน้าที่การให้คุณค่าในส่วนที่3ก็จะเป็นการใช้ในการค้นหานั่นก็คือการใช้ต้นไม้มัลติคาโรในการค้นหานะคะค่ะเรามาดูในแต่ละส่วนกันนะคะตัวโครงข่ายการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบด้วยที่เป็นโครงข่ายกฎการเคลื่อนไหวนั่นก็คือตัว Policy Network และ Fast Policy Network นะคะตัวที่2นะคะจะเป็นโครงข่ายคุณค่าหรือ Value Network นั่นเองนะคะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหรือ In Reinforcement Learning Policy Network นั่นเองนะคะจะอยู่ในส่วนนี้นะคะและอีกส่วนสุดท้ายที่ใช้ในการค้นหานั่นก็คือการค้นหาแบบต้นไม้มัลติคาโรนั่นเองค่ะเรามาดูในรายละเอียดของแต่ละส่วนกันนะคะเริ่มต้นด้วยที่ส่วนของโครงข่ายการเคลื่อนไหวนะคะกฎการเคลื่อนไหวตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรก็คือว่ามีหน้าที่ในการเลือกการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปเพื่อเล่นนะคะโดยเกิดจากอะไรคะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลในการแข่งขันของนักหมากล้อมที่เป็นมนุษย์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาจากหลายๆแสนกระดานเลยนะคะมารวบรวมและป้อนให้ตัวเครื่องกลเนี่ยค่ะทำการเรียนรู้จดจำและบันทึกไว้นะคะส่วนในตัวที่2นะคะที่เป็นโครงข่าย value หรือโครงข่ายคุณค่าตัวนี้นะคะทำหน้าที่ในการทำนายผู้ชนะของเกมนี้นะคะทำการประเมินว่าหมากกลุ่มไหนบนกระดานเนี่ยมีโอกาสชนะโดยทำนายออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าให้มีโอกาสชนะมากที่สุดในการเดินหมากแต่ละครั้งค่ะค่ะอีก2ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำหน้าที่มีหลักการในการป้อนอัลกอริทึมเข้าไปโดยคือทำงานให้เหมือนกับที่มนุษย์ทำงานนั่นก็คือเรียนรู้ผิดถูกจากการในสิ่งที่เจอนะคะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการกระทำว่าอันไหนดีไม่ดีนะคะจากนั้นนะคะส่วนของการค้นหาต้นไม้มัลติคาโรนั้นก็คือจะเป็นชุดในการค้นหาแบบฮิวริสติกที่ได้รับความนิยมและสนใจมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการตัดสินใจและในการเล่นเกมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับตัว ChatGPT นะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้นะคะตัว ChatGPT ได้เกิดเป็นที่นิยมอาจจะเป็นแค่เป็นที่รู้จักเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ตัว ChatGPT คืออะไรก็คือเป็นรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI นะคะมีการจำลองอ้างอิงแบบจำลองจากตัว GPT-3 นะคะGPT คืออะไรก็คือ Generative Pre-trained Transformer นั่นเองนะคะเป็นแบบจำลอง GPT มีการจำลองภาษาและก็เป็นตัว Transformer ที่ใช้ในเทคนิคของการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์นะคะตัว ChatGPT เนี่ยได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขานะคะมารวมกันนะคะตัว GPT-3 เนี่ยมีการนำเสนอความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ค่ะผ่านข้อความคำสั่งและบริบทต่างๆที่ป้อนเข้าไปในแต่ละเวอร์ชันนั้นน่ะสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมและความสามารถของรุ่นก่อนๆนั่นเองพร้อมประสิทธิภาพและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัว GPT-3 นั้นนะคะในขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแบบจำลองภาษาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นและแสดงให้เห็นถึงระดับของการตอบสนองแบบมนุษย์นะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงทำให้เจ้าตัว GPT เนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนค่ะเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะก็จะเป็นตัว GPT-4 นะคะเป็นแบบจำลองหลายรูปแบบขนาดใหญ่นั่นหมายถึงตัวเวอร์ชัน4เนี่ยยอมรับการป้อนอินพุตแบบรูปภาพเข้ามาแล้วก็ยังมีคงมีการทำเอาท์พุตออกมาเป็นข้อความนะคะ
ซึ่งแม้จะมีความสามารถน้อยกว่ามนุษย์ในสถานการณ์จริงในหลายๆสถานการณ์ด้วยนะคะแต่มีการแสดงประสิทธิภาพระดับมนุษย์เนี่ยในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพได้เลยนะคะรวมถึงในทางวิชาการก็เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าตัวเจ้า ChatGPT เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขาดังนั้นทำให้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้เลยนะคะตัว GPT เนี่ยยังมีความสามารถในการตรวจจับภาษาถิ่นและมีการตอบสนองต่อภาษาถิ่นนั้นๆได้ด้วยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการทำงานของ ChatGPT นะคะว่ามีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบใดนะคะตัวหลักๆเลยก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Transformer นะคะตัวสถาปัตยกรรมของ Transformer เนี่ยแบ่งเป็นส่วนประกอบหลักๆก็คือในส่วนของ Encoder ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะและตัว Decoder ทางด้านขวามือทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างทำงานกันอย่างไรนะคะตัวสถาปัตยกรรมเข้ารหัส Transformer เนี่ยใช้สำหรับงานอย่างเช่นการจัดประเภทข้อความโดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทข้อความให้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ก่อนนะคะล่วงหน้าเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกการจัดการหมวดหมู่หัวข้อการตรวจจับสแปมเป็นต้นนะคะตัวเข้ารหัสนี้นะคะจะลำดับของจะเป็นตัวรับลำดับของโทเค็นและสร้างเวกเตอร์ขึ้นมานะคะขนาดคงที่ของลำดับทั้งหมดก่อนซึ่งนำไปใช้ในการจำแนกประเภทได้นะคะ1ในแบบจำลองตัวเข้ารหัส Transformer นี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือ BERT ค่ะซึ่งเปิดตัวโดย Google เช่นกันนะคะในปี2018เจ้าเบิร์ดเนี่ยได้รับการฝึกล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลและข้อความจำนวนมากเช่นกันและปรับแต่งได้อย่างละเอียดสำหรับงาน NLP หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะได้หลากหลายเลยทีเดียวตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัวเข้ารหัส Transformer นะคะก็ได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกโดยที่แบบจำลองจะต้องจัดประเภทบทวิจารณ์ที่กำหนดว่าเป็นบทความเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นต้นนะคะและมีการตรวจจับสแปมอีเมลได้โดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทอีเมลที่กำหนดว่าเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมนั่นเองค่ะเราทีนี้เรามาดูในส่วนของดีโคเดอร์บ้างนะคะตัวดีโคเดอร์เนี่ยก็ใช้ในงานเช่นการสร้างภาษาโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างลำดับของคำโดยอิงจากคำสั่งที่เป็น input หรือบริบทที่เข้ามานะคะตัวถอดรหัสจะใช้การแสดงเวกเตอร์บริบทที่มีขนาดคงที่และใช้เพื่อสร้างลำดับของคำทีละคำนะคะโดยแต่ละคำเนี่ยจะถูกกำหนดเงื่อนไขตามที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบจำลองที่ได้รับมาที่สุดก็คือตัว GPT นั่นเองค่ะจะเป็นในเวอร์ชั่น3นะคะตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัว GPT 3นี่ก็คือการสร้างข้อความโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างเรื่องราวหรือบทความตามข้อความคำสั่งที่เข้ามานะคะซึ่งแบบจำลองเนี่ยจะสร้างการตอบสนองต่ออินพุตที่ผู้ใช้เนี่ยป้อนเข้ามานั่นเองให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าดึงดูดมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาที่2ในตอนที่2นะคะตามที่ได้กล่าวไปก็จะแบ่งในเรื่องแอปพลิเคชันหรือการประยุกต์ใช้ใน2ตัวหลักๆนั่นก็คือ AlphaGo และตัว ChatGPT นะคะตัว AlphaGo เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมหัวใจสำคัญก็คือต้องการที่จะผลักดันและก็พัฒนาขอบเขตตัวปัญญาประดิษฐ์เนี้ยให้สามารถไปเรียนรู้กับการใช้อื่นๆได้ในวัตถุประสงค์ทั่วๆไปนอกจากเกมนะคะสถาปัตยกรรมหลักของ AlphaGo ก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมการใช้ต้นไม้มัลติคอโรในการค้นหานะคะแล้วก็การเรียนรู้แบบเสริมกำลังนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะตัว ChatGPT เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมจากการออกแบบให้มีการสนทนาเหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนะคะความสามารถมีความสามารถในการเข้าใจความแตกต่างของภาษาและบริบทที่ใช้อยู่นะคะคุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ ChatGPT นี่ก็คือมีความสามารถในการรวบรวมบริบทและรักษาความสอดคล้องในการตอบสนองให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะ
ตัวแบบจำลองที่ใช้ก็จะเป็นตัว Transformer GPT 3นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนของตัว encoder และ decoder นะคะโดยมีอีกกลไกหนึ่งที่แบบจำลองนี้ใช้และใช้เลือกเองว่าจะสนใจคำไหนเมื่อไหร่เรียกว่ากลไกนี้ว่ากลไกเอาใจใส่ตนเองนั่นเองค่ะค่ะ

ในการใช้ทรัพยากรที่มีการคำนวณสูงมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆเพื่อที่จะทำการค้นหาคุณลักษณะจากข้อมูลนั้นได้โดยอัตโนมัตินะคะทั้งนี้ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของการตีความและการแปลผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากแบบจำลองนั่นเองนะคะด้วยข้อจำกัดเหล่านี้เราควรที่จะพิจารณาในการหยิบการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนั้นว่าเราต้องตรวจทานดูให้ดีอะค่ะว่ามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องทรัพยากรที่ต้องใช้ในเรื่องของการลงทุนปริมาณข้อมูลที่มากเพียงพอหรือไม่นะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาในตอนที่2ของเรื่องการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะในตอนแรกนะคะรายการ Smart Green ได้ส่งอาจารย์ใหญ่ลงพื้นที่บางลักน้อยซอย1อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปร่วมพูดคุยสอบถามแนวคิดและธุรกิจไม้ยืนต้นในพื้นที่ขนาดเล็กกับลุงแดงสวนแดงไม้ไทยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ้งของเรานะครับก็ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่สวนลุงแดงไม้ไทยครับซึ่งสวนนี้นะครับก็เป็นสวนที่มีการรวบรวมนะครับพันไม้ไทยไม้แปลกไว้นานาหลายชนิดครับแล้วก็เป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยืนต้นครับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณลุงแดงเองนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ผมมาจะถามลุงแดงก่อนว่าการที่จะเริ่มต้นทำสวนที่นี่ครับเราเริ่มกันยังไงครับเริ่มแนวในการเริ่มต้นเลยอ
1: ๋อในการเริ่มต้นก็คือครั้งแรกก่อนที่จะหักเหมาตัวนี้ผมก็ทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่ทีนี้พอเราทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่เนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
0: ครับ
1: สมมุติว่าคุณทำผมทำ
0: ครับ
1: แต่อีกคนนี้ซื้อคนนี้ซื้ออ่
0: าฮะ
1: ทุกอย่างต้นทุนออกจากสวนคุณและสวนผมราคาเท่ากันหมด
0: ครับ
1: แต่พอเวลาเขาขายดีหรือว่าขายได้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่พอเวลาเขาขายไม่ได้สมมุติว่าต้นทุน30บาท
0: ครับ
1: ทุกอย่างตลาดมันตายครับ ไม่นั้นเนี่ย
0: คือว่าถ้าเกิดเรามีคู่แข่งในการผลิตเยอะขายเยอะ
1: อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ขาย20บาทเขาก็ขายทั้งๆที่ต้นทุนละ30บาท
0: ครับเพราะว่าหนึ่งของใช่ไหมคร
1: ับ เขาเอาไปเลี้ยงดูก็ไม่ได้ที่จะอยู่ก็ไม่มีก็คือสรุปว่าคนทำมันจะตายกับคนกลางอรอดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการหักเหว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะที่แบบว่าเราตั้งราคาเองเราขายเองเราไม่ต้องไปพึ่งคนกลางใครจะซื้อยังไงช่างเขา
0: อันนี้คือจุดเปลี่ยนของลุงแดงเลยว่
1: า
0: เราต้องการจะทำอะไรที่ว่าเป็นพืชอะไรก็ได้ที่มันสามารถเราขายได้เอง
1: ใช่
0: ทำได้เองนะครับลุงทำธุรกิจนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ก็10กว่าปีก็เผอิญว่าแต่ว่าไม้ตัวนี้เราสะสมไว้ผมก็เลยก็ว่าเอถ้าเกิดว่าเรามาทำตัวนี้ล่ะจะมีคนรู้จักไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเราจะต้องสะสมเรียนรู้ให้มันให้ได้ตัวนี้ก็คือคีเป
0: อ๋อต้นคีเป
1: ใช
0: ่ครับคราวนี้มันต้องมีหลักการของคุณลุงหรือว่าทำยังไงให้เขาอยากจะซื้อของอันนี้มาได
1: ้ก็คือ
0: ทำสตอรี่หรือมีการทำอะไรบ้างไหม
1: ก็มันก็มีบ้างเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งตัวนี้ก็คือไม้อะมันมีประโยชน์ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะทุกคนจะเข้าไปหาดูในประวัติในประวัติเขาจะบอกไว้ว่าอันนี้ตามประวัตินะ
0: ครับ
1: ผู้จีจะได้กินได้ทานก็คือกษัตริย์กับสนมเท่านั้นอันนี้ตามประวัตินะเราเล่ากันตามประวัตินะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มามองมุมกลับว่าเอ๊ะมันแปลกในไม้เฉพาะกิจเนี่ยทีนี้ถ้าถามว่ากินแล้วตัวหอมทีนี้พอบอกตัวหอมปุ๊บเนี่ยใครก็อยากตัวหอม
0: ก็เลยมาซื้อ
1: นะ
0: ครับ
1: ยิ่งผู้หญิงนี่ก็ยิ่งอยากตัวหอมทีนี้ถามว่าตัวหอมนี่เป็นไงก็คือการกินมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ทีนี้กว่าจะถึงตรงนั้นเราต้องเทสก่อน
0: เท
1: สแต่ตัวเราเองเอ๊ะมันจริงป่าววะก็ลอง
0: คร
1: ับ ลองดูวันละ2ลูก2ลูก2ลูกประมาณสัก10วันเอา
0: ครับ
1: ชี้ว่ามันหอมแล้วอ่ะหอมเต็มห้องน้ำเลย
0: ต้องกินขอกินหน่อยครับอยากกินบ้าง
1: ใช่มั้ย
0: ได้ตัวหอม
1: เอาละเว้ยทีนี้ทำไงอ่ะทีนี้

0: คือถ้าถึงกับเหงื่อออกมาหอมมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่องแบบมีจำนวนคล้ายๆว่าในร่างกายเราเนี่ยต้องกระเกินมากินแต่ของเสียเข้าไปแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งอ่ะมันแค่มีครีม
1: เรากินแบบดีท็อก
0: ใช่ใช่
1: ใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับแล้วถ้าได้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันแบบว่าจุลินทรีย์ที่เข้าไปกินของเสีย
1: ครับ
0: เราก็ศึกษามาตรงนี้ก็เลยลองเทสกับตัวเองเอ้าเฮ้ยมันใช่นี่หว่าเอ้ามันใช่เราก็กล้าพูดเราก็กล้าเปิดตัว
1: อ๋อคุณเริ่มก่อนรวยก่อนขายก่อนรวยก่อน
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่
0: มันเหมือนกับไอ้นี่บันไดที่คุณขึ้นอ่ะ
1: ครับคือลุงเดินก้าวนำคนอื่นเขาไปแล้ว
0: ใช่
1: ผมยังเริ่มอยู่เลย
0: ผมอ่ะสมมติกระไดก้าวขั้นผมไปขั้นที่5แล้ว
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเราก็ต้องมองไปข้างหน้า
0: ถูก
1: ถูกไหมฮะ
0: คือแบบว่าถึงผมจะเป็นเกษตรกรเล็กเกษตรกรที่เช่า
1: ครับ
0: นะที่เช่าข้าวซื้อเกษตรกรเล็กๆถึงเราทำออกมาเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาทำอะไรก็ได้โดยที่ตัวเองชอบหรือที่ตัวเองรักแล้วออกมาเนี่ย
1: ครับ
0: คือมันจะขายได้ไม่ได้ทั้งมันขอให้เป็นขอให้ยืนอยู่แถวหน้าอย่าไปยืนอยู่แถวหลังแค่นั้นพอแล้ว
1: จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องถึงหน้าผมคิด
0: ถูก
1: ถูกไหมฮะเพราะคนยืนเห็นหน้าปุ๊บเขาเห็นเราก่อน
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเออพอลุงพูดถึงพื้นที่เช่าผมถามนิดนึงไอ้พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับกี่งาน
0: ประมาณร้อย
1: กี่ร้อยเอเคอร์ครับตรงนี
0: ้ประมาณ130ตารางวาได้มั้ง
1: ฮะแล้วตารางวาแต่ลุงสามารถจัดการตรงนี้ได้
0: ใช่
1: ทำจัดการยังไงครับอันนี้
0: ก็คือ
1: แปลกใจเหมือนกันเพราะมันเป็นไม้ยืนต้นเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นไม้ยืนต้น
1: ค
0: ือไม้เนี่ยให้เรามุมมองว่าคุณเคยเดินป่าไหม
1: ไม่เคยครับจริงๆไม่เคย
0: ในป่าคุณเห็นป่ะ
1: เคยเห็นแต่ว่าได้เคยอ่านหนังสือดูในสารคดีอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ดูมันพ
1: ิ่มต้นไม้เยอะหมดเลย
0: อ้าวคุณลงไปวัดที่ว่าเอาซะว่าเอากันแค่10ตารางวาพอในป่าว่าไม้บรรจุได้กี่ต้น
1: อ๋อถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกอย่างเป็นระเบียบแล้วมันก็สามารถแทรกเข้าไป
0: ใช่
1: แล้วอย่างงี้การเจริญเติบโตเราดูยังไง
0: ไอ้การเจริญเติบโตเนี่ย
1: กันมั้ยหรือโดนได้แสงได้น้ำมั้ยอะไรเงี้ย
0: ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาคือมันเป็นไม้ใหญ่เนี่ย
1: เ
0: ราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันใหญ่ได้เนื่องจากแล้วมันก็จะขายยากราคามันก็จะใหญ่ไปด้วย
1: ก็เป็นอีกประเด็นนึง
0: เพราะฉะนั้นผมทำต้นพันธุ์ขายเนี่ยผมก็ควบคุมว่าให้คุณมีชีวิตอยู่จบแล้ว
1: ให้มีชีวิตอยู่ได้ขายได้ถ้าเกิดเป็นโปรเพิร์ดผมเป็นลุงนี่คือแบบว่าวันนึงผมขาย2ต้นผมก็อยู่บ้านโลกสบายแล้วเนาะวันละ200 300
0: ใช่
1: ใช่มั้ยครับ400
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วนี้ลุงมีการคือว่าเราไม่ได้มีระเบียบในการจัดวางต้นไม้อะไรเท่าไหร่ถูกมั้ย
0: ต้อง
1: แล้วลูกค้ามามันคือยังไงครับผมเดินเข้ามาจากหน้าบ้านลุงมองไม่เห็นบ้านเลย
0: ลูกค้าก็ระบุที
1: ่ป่ามากเลย
0: ลูกค้าก็ระบุนี่ว่าอยากได้ขนาดไหนล่ะ
1: อ๋อเตรียมไว้ให้
0: ในนี้มีครบอ่ะ
1: มีครบ
0: อ้าวสมมติว่าผมบอกว่าณปัจจุบันนี
1: ้
0: ผมเริ่มต้นที่ 1,000 บาท1ฟุต
1: ครับ
0: เลย1,000ไปมีหมด
1: สุดท้ายแล้วผมอยากให้คุณลุงฝากถึงว่าคนที่เขาจะทำธุรกิจต้นไม้ยืนต้นเงี้ยลุงฝากอะไรเขาคิดแล้วทำยังไงเริ่มต้นยังไงดีกว่า
0: ผมจะฝากว่าอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่อันดับหนึ่งทำในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ตัวเองและในที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยมันผิดพลาดมันขายไม่ได้มันตายมันยังไงเนี่ยคือเราจะไม่เครียด
1: ประชังมันก่อน
0: ไม่เราจะไม่เครีย
1: ด
0: เพราะเรารัก
1: เรารัก
0: เราชอบฉันชอบฉันอันเนี้ย
1: ใช
0: ่ใช่ใช่แต่ถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะพอมีปัญหาขึ้นมาคุณจะเครียด
1: ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากทำแล้วด้วยหนึ่ง
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าจะทำอะไรหนึ่งทำให้จริง
1: ครับ
0: นะ
1: ทำจริง
0: อย่ามาเป็นคุณนั่งนึกคุณนั่งคิดไม่ได้
1: เออใช่
0: ต้องเป็นคนนั่งทำ
1: แล้วไม่ทำ
0: ใช่
1: ฝันอยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งไม่นั่งนึกไม่นั่งคิดให้ลงมือทำเลยแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
1: ครับ
0: ผมรับรองได้เลยว่าทำอะไรก็ได้ในที่ตัวเองชอบอ่ะ
1: ครับ
0: แม้แต่กระทั่งเขียนหนังสือวันนี้คนไม่เห็นวันหน้าคนก็เห็นมันไม่จำเป็นหรอกว่าคนเราพอก้าวแรกแล้วประสบผลสำเร็จไม่มี
1: ใช่มันต้องแบบล้มคุกคานผ่านอะไรมาประสบการณ์ชีวิต
0: มันเป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะฝากไว้นิดนึงว่ารู้ก็บอกว่ารู
1: ้ครับ
0: ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นั่นคือผู้รู้
1: อันนั้นคือเรื่องที่สำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับที่ทุกคนบอกเรื่องพระเรื่องอะไรที่เปรียบเทียบเมื่อก
0: ี้ถูกต้อง
1: ว่าขี่เป็ดจริงไม่จริงเราต้องจริงเราต้องรู้จริงถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรก็ได้ให้รู้จริงแล้วก็จะประสบความสำเร็จ
0: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ครับรายการของเรานะครับก็ได้สัมภาษณ์แนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับแต่ผมนะฮะยังอยู่กันที่สวนลุงแดงต่ออยู่ครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากจะทานขี่เป็ดครับเพราะที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะคะไม่ได้อยู่ว่าจำนวนหรือขนาดพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ขึ้นอยู่ว่าแนวคิดของผู้ทำก็คือลุงแดงนี่ค่ะมีแนวคิดว่าเริ่มจากการรักก่อนถ้ารักแล้วก็จะทำอย่างจริงจัง

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ยังอยู่ที่สวนลุงแดงเลยค่ะเพราะว่าติดใจอะไรคะติดใจต้นคีเปค่ะนะคะอาจารย์ใหญ่ก็จะไปสอบถามรายละเอียดว่าต้นคีเปนะคะมีลักษณะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าต้นคีเปเป็นยังไงเดี๋ยวเราฝากอาจารย์ใหญ่ไปถามนะคะไปติดตามชมกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่มุมพอกกล้าในพื้นที่130ตารางวาของลุงเนี่ยนะครับอยากทราบว่าคุณลุงเพาะยังไงครับต้นคีเปเนี่ยอ
2: ันนี้ก็คือเราเพาะจากเมล็ดที่จะเป็นประมาณไซส์ขนาดนี้แหละครับ
1: ครับผมคร
2: ับเราเพาะจากเมล็ดขึ้นมาทีนี้พอหลังจากเราเพาะเมล็ดขึ้นมาได้แล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าขนาดนี
1: ้ครับ
2: เราจะขายกันอยู่ที่ประมาณ500บาท
1: 500
2: ใช่ครับ
1: โอ้
2: ก็คือกว่าจะได้ขนาดนี้ก็คือเม็ดเนี่ยหลังจากที่เราเพาะแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาตั้งแต่6เดือนถึง18เดือนถึงจะเห็ดต้น
1: มีการจัดการยังไงในมุมนี
2: ้ก็อยู่ในแสงประมาณสัก 60%
1: 60% ก็จะมีสแลนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: 60%
2: ครับ
1: ใช้เวลามา6ถึง18เดือน
2: 18เดือน
1: จะเป็นต้นนี้ผมเห็นมีดอ่ะคุณผู้ชมครับผมเห็นต้นนี้ครับมันมีความแตกต่างครับคุณลุงครับ มีความ น
2: ิ
1: ดน
2: ึ
1: งว่าทำไมยอดมันสีต่างกันครับเนี่ยม
2: ี
1: สีชมพูกับสี
2: อันนี้ก็คือไม้เพาะเม็ดเนี่ยม
1: ัน
2: ก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่ามันอาจจะได้อะไรที่เป็นแปลกๆออกมาม
1: ันมีการผสมก
2: ัน
1: เกสรตัวผู
2: ้ใช่ใช่แล้วทีนี้ไอ้อย่างสีนี้ก็จะเป็นสีปกติ
1: ครับ
2: ที่ทั่วไปแต่อันเนี้ยที่ไม่ปกติเนี่ยผมบอกกันเลยว่ามันก็เป็นของแปลกอีกอย่างสำหรับผม
1: ครับผมก็ได้ความรู้เยอะมากอันน
2: ี้
1: อยากดูไฮไลท์ของที่นี่เลยครับที่คนเข้ามาดูกันนะครับไฮไลท์
2: ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ
1: ่ได้คร
2: ับ กำลังติดดอกติดผลทั้งต้น
1: อาจจะหลงนิดนึงเพราะที่นี่เป็นป่านะครับคุณผู้ชม
2: ใช่ครับ
1: ครับนั่นนำทางเลยคร
2: ับ ได้ครับ
1: ครับผมคร
2: ับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นไฮไลท์นะคร
2: ับ ใช่ครับ
1: ของสวนลุงแดง
2: ใช่ครับ
1: ต้นนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหต้นใหญ่มากผมขอถามราคาก่อนเลยนับแรก
2: ครับ
1: กี่บาทครับต้นนี้ครับ
2: ถ้าถามเป็นบาทผมก็จะตอบเป็นบาทนะ
1: ครับ
2: ก็คือ
1: ผมคิดนานจังเลย
2: สามร้อยหมื่นครับ
1: ยังไงนะครับ
2: สามร้อยหมื่นบาท
1: เท่าไหร่ครับผมตกเลขครับตอนนี
2: ้สามล้านครับ
1: สามล้าน
2: ครับ
1: ต้นนี้นะครับ
2: ครับ
1: อายุของมันเนี่ยครับปลูกนานแค่ไหนครับสามล้านเนี่ย
2: ก็คือเริ่มกับมันมาต้นแรกเลย
1: สามสิบปี
2: ไม่ใช่ครับสิบปีสิบหกป
1: ีอ๋อสิบหกปีผมลืมสิบหกปีอ๋ออันนี้คือต้นแรกที่ลุงปลูกเริ่มปลูกศึกษากับมันใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ครับคุณลุงครับผมมีคำถามอันนึงว่าคีเปเนี่ยเป็นภาษาอินโดนีเซียใช่ไหมคร
2: ับเป็นภาษาชาวาม
1: ันแปลว่าอะไรครับคีเป
2: คีเปตามภาษาท้องถิ่นเขาจะแปลว่ากำมือหรือกำปั้นก็คือผลของมันเนี่ยจะเท่ากำมือหรือกำปั้นเราเนี่ยแหละครับ
1: พออ๋ออันนี้อยากให้คุณลุงอธิบายหน่อยว่
2: า
1: ผลมันหน้าตายังไงดอกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย
2: อันนี้อันดับแรกมันก็จะเป็นดอกแบบนี้ก่อนนี่คือดอกตูม
1: ครับดอกตูมครับ
2: เสร็จแล้วพอบานปุ๊บอันนี้จะเรียกว่าดอกตัวเมีย
1: ครับคือต้นคีเปเนี่ยมันจะมีดอก2ประเภทคือดอกตัวผู้ตัวเมียแยกเพศกัน
2: ใช่เขาเรียกไม้สมบูรณ์เพศ
1: ไม้สมบูรณ์เพศแต่ดอกมันจะแยกเพศออกมา
2: แล้วหลังจากนั้นเสร็จหลังเขาจากบานเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะออกมาเป็นผล
1: ครับ
2: ผลที่ออกมาก็คือก็ประมาณ120วันเราก็จะเก็บได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง
1: วัน
2: ใช่ครับ
1: พอติดดอกปุ๊บติดผลเนี่ย120วันถึงจะเก็บกินได้
2: ใช่ครับ
1: ประมาณกี่เดือนนะ3 4เดือน
2: 4เดือน
1: 4เดือนอ๋อ
2: เป็นเรื่องปกติของไม้ผลทั่วไปพื้น
1: ครับ
2: เดี๋ยวผมจะบอก
1: ครับ
2: ผมแทรกนิดนึงวิธีการดูผลแก
1: ่อ๋อครับครับดูไง
2: เวลาผลแก่เนี่ยผิวเขาจะออกน้ำตาลมันแต่ตอนนี้มันจะเป็นผิวหยาบ
1: ครับ
2: หรือถ้าให้สังเกตดูให้ใช้ปลายเล็บ
1: ครับ
2: กล้องเห็นไหมครับ
1: ครับ
2: ถ้าขูดปุ๊บเป็นสีเขียวนี่คือยังไม่แก่
1: อันนี้เป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวก็คือว่าเอาเล็บขูดปุ๊บ
2: ใช่
1: ถ้ามันเขียว
2: ใช่
1: แต่ว่ายังไม่แก
2: ่แต่ถ้าขูดมาแล้วออกเหลืองหรือออกสีส้มนั่นคือแก่เก็บได้ทันที
1: อ๋อถ้าเกิดขูดผมก็เป็นสีเขียว
2: ใช่เพราะว่าผิวเขาจะมันกว่านี้นี่ผิวยังหยาบอยู่มันก็เลยยังเขียว
1: อ๋อครับนี่คือความรู้นิดนึง
2: ใช่บอกไว้เผื่ออาจารย์มีต้นอยู่แล้วที่บ้านอาจจะไม่รู้จัก
1: คำถามหนึ่งแล้วกัน
2: ได
1: ้ทานยังไงครับ
2: ก็ปอกทานปกติ
1: มันรสชาติเป็นยังไงผมไม่เคยทาน
2: รสชาติเนี่ยตอบได้อย่างเดียวคือหวานกับหอม
1: หวานกับหอม
2: อย่างอื่นไปหาเองเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวจริงๆ
1: ครับ เอาวันนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจของไม้ยืนต้นคีเปนะครับซึ่งเป็นไม้ที่แปลกจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ขอบคุณลุงแดงมากนะครับ
2: ที่ม
1: าเป็น
2: พิธ
1: ีกรในวันนี้
2: ครับผม
1: ท่านผู้ชมนะครับท่านใดก็สนใจนะครับก็ติดตามลุงแดงได้มีขอฝากหน่อยฝากหน่อยเพจอะไรไหมอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ก็มีเพจในคีเปไม้หายากของโลกหรือจะโทรก็0924253452ถ้าโทรแล้วติด ไม่มีคนรับไม่ต้องโทรซ้ําจะโทรกลับทุกเบอร
1: ์โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อลุงแดงไปได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมคะพอยังมีพื้นที่ว่างอยู่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่มีขนาดอย่างจำกัดนะคะก็สามารถปลูกต้นคีเปรย์ได้นะคะเรามาลองปลูกสักต้น2ต้นดีไหมคะยังเป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะพันไม้หายากอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจอย่างสวนลุงแดงได้นะคะซึ่งสามารถที่จะต่อยอดนะคะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งค่ะ

0: ผู้ชมคะในตอนแรกนะคะและตอนที่สองนะคะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้นะคะที่ปลูกในพื้นที่จำกัดนะคะของสวนแดงไม้ไทยซึ่งลุงแดงพยายามจัดสวนนะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้ในพื้นที่จำกัดในการปรับเปลี่ยนบริเวณข้างรั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นส่วนไหนของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้างรั้วตรงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองครับซึ่งศูนย์นี้นะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เล็กๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับติดริมรั้วของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ศูนย์นี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับหอสมุดใหม่ที่กำลังสร้างครับแล้วก็ถนนที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ยังอาคารเฉลิมพระเกียรติครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติกิจกิจครับซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้ครับไปเจอกับอาจารย์กันได้เลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับผู้ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับจันปุ้ยนะครับครับผมอยากถามจันปุ้ยครับว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์ที่นี่นะครับเราเริ่มมายังไงครับ
2: ค่ะก็คือในส่วนตรงนี้สาขาวิชาเนาะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะก็มาทำในส่วนของพื้นที่ที่มองดูว่าพื้นที่ของมหาลัยมีพื้นที่ว่างอยู่นะอาจจะไม่ใหญ่มากนักใช่ไหมคะแต่ก็อยากทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษต
1: ร
2: นะคะก็เลยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้จากแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ทิ้งกองขยะของมหาลัยก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะโดยเอาพืชมาปลูกเริ่มแรกที่อาจารย์ใหญ่ก็มานะ
1: ใช่ไห
2: ม
1: ใช่ใช่ใช่
2: มาขุดดินกัน
1: ใช่ไหม
2: คะจากดินตรงนี้ที่แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเป็นดินแบบดินถมใช่ไหมคะก็จะมีหินมีอิฐมีอะไรเศษขยะอะไรค่อนข้างเยอะเราก็ค่อยๆปรับปรุงดินมาเรื่อยๆนะจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของทางด้านการเกษตรต่างๆ
1: ก็คือวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่นี่มีอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก็คืออันแรกเลยคือเป็นแหล่งเรียนรู้
1: แหล่งเรียนรู
2: ้บริการวิชาการให้บุคคลทั่วไปมาได้เรียนรู
1: ้
2: รวมถึงบุคลากรของมสท.ด้วย
1: แล้วอาจารย์ทำหน้าที่อะไรที่นี่ครับ
2: ยังมีอีก
1: มีอีกครับอะไรครับ
2: วัตถุประสงค์เราก
1: ็เยอะ
2: เยอะ
1: โอเค
2: โอเคโอเคก็จะมีเรื่องของเป็นที่เรียนการเรียนการสอนของมหาลัยก็มีฝึกปฏิบัติของนักศึกษาก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วย
1: ปฏิบัติที่นักศึกษาที่เรียนมสท.ก็มาฝึกปฏิบัติที่ส่วนนี้
2: อีกส่วนนึงก็ใช่อีกส่วนนึงก็คืองานวิจัยนะก็จะมีทั้งคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามาใช้บริการนะในเรื่องของการวิจัยใช้พื้นที่โรงเรือนหรือว่าในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆนะก็มาใช้ในส่วนของตรงนี้ได้นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าให้ความรู้
1: อันนี้คือหมดแล้วนะครับ
2: นะห้าหมดแล้ว
1: โอเคให้ถามว่าอาจารย์ปุ้ยดูแลอะไรที่นี่บ้างดีกว่าว่าทำหน้าที่ดูแลอะไรเพื่อไปชอบทำอะไรบ้าง
2: ก็จริงๆก็คือดูหมดเนาะ
1: ดูหมดทุกอย่าง
2: ก็จะดูตั้งแต่เรื่องของจัดวางผังว่าจะปลูกอะไรยังไงบ้างนะคะมีอะไรในองค์ประกอบของสวนเกษตรนี้บ้างแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆว่าจะมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่นี่มี Facebook ของศูนย์นะคะเป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู
1: ้
2: นะคะที่เราทำไว้ก็จะมีน้องๆคอยช่วยด้วยก็จะมีการถ่ายทอดความรู้จากส่วนที่เราทำเองที่นี
1: ่
2: นะคะแล้วก็จากเครือข่ายที่เรามีกันอยู่นะคะก
1: ็
2: สามารถเอามาเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปใครๆก็ได้ที่สนใจทางด้านเกษตร
1: ก็สามารถที่จะเข้ามาเข้าชมที่นี่ได
2: ้
1: คราวนี้ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยพาผมเที่ยวแล้วว่าที่นี่เรามีอะไรกันบ้าง
2: ได้ค่ะ

0: ไปที่จุดแรกก่อนไหมทางนู้นก่อนไหม
1: คร
0: ับ ร้อนๆก่อน
1: ค
0: ่ะนี่นะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโรงเรือนนะคะที่เราปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นกองขยะนะคะเป็นที่ทิ้งขยะของมหาลัยที่รวบรวมมาเก็บไว้ตรงนี
1: ้
0: ก่อนที่จะมีเทศบาลมาเก็บไปใช่ไหมคะแต่เราก็มองว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้นะในพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: นะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงเรือนนะคะสำหรับปลูกพืชนะมีงานวิจัยอยู่ในนี้มีงานทดลองอยู่ในนี้
1: น่าสนใจมากครับอาจารย์เราไปชมกันข้างใน
0: เลยโอเคเชิญเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: โอ้ต้นไม้เต็มเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยนะคะอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นมอนสเตอร่านะคะแต่มอนสเตอร่าเนี่ยเป
1: ็
0: นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธ
1: ุ์
0: เพราะตอนเนี้ยเนาะอาจารย์ใหญ่น่าจะรู้ดี
1: ครับอาจารย์ทำยังไงครับปรับปรุงพันธุ์ยังไงครับต้นมอนสเตอร่านี
0: ้ในส่วนของมอนสเตอร่านะคะเนื่องจากเป็นไม้ประดับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เลยสนใจเรื่องของการปรับปรุงพันธ
1: ุ
0: ์เนาะให้มันเกิดสีด่างหรือต้นแคระหรืออะไรพวกนี้นะคะเราก็เลยใช้วิธีการฉายรังสีค่ะ
1: ครับนอกจากกิจกรรมที่เราทำในโรงเรือนนี้ครับภายนอกโรงเรือนเนี่ยเราทำในพื้นที่ของเราเนี่ยเรามีทำอะไรบ้างอีกคร
0: ับ อุ้ยมีอีกเยอะเลยอ่ะที่นี่ถ้าบอกพูดถึงพันธุ์พืชเนาะก็จะมีอยู่เป็นร้อย
1: งั้นต้องรบกวนให้อาจารย์พาผมไปดูนะครับว่าข้างนอกเราทำอะไรกันบ้าง
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่แปลงผักบริเวณริมรั้วของศูนย์การเรียนรู้นะครับถามอาจารย์ปุ้ยว่าที่นี่เราปลูกผักอะไรกันบ้างครับ
0: ค่ะที่นี่ก็จะปลูกผักหมุนเวียนนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะเปลี่ยนกันไปนะคะพอปลูกอันนั้นเสร็จก็ปลูกอันพืชชนิดอื่นต่อนะผักชนิดอื่นต่อ
1: ครับ
0: อย่างตรงนี้ที่อาจารย์เห็น
1: ครับถั่วลิสง
0: ใช่ความรู้ครับนะเอาไปต้มทานได้นะ
1: ครับ
0: ด้านหลังอาจารย์ก็จะเป็นถั่วพูนะคะก็จะออกต่อเนื่องตลอด
1: อันนี้อะไรครับอ๋อสายยาง
0: ใช่เอามาทำค้างนะอีกส่วนนึงก็เป็นผักกวางตุ้งนะที่เราจะปลูกไว้เพื่อเป็นผักทานใ
1: บ
0: ใช่ไหมมะเขือเปาะนะคะมีกวางตุ้งผักบุ้งนะแตงกวาน
1: ะอันนี้เราปลูกด้วยระบบเกษตรปลอดภัยหรือเปล่าหรืออินทรีย์ครับ
0: ค่ะอันนี้จะเป็นปลอดภัยนะคะเราก็มีการปรุงดิน
1: ปลอดภัยมากก็จะพืชเต็มเลย
0: แรงเราก็เรียกแบบธรรมชาติ
1: ครับมีผักอะไรบ้างครับ
0: ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะที่เห็นอยู่อาจารย์ก็จะเห็นอย่างต้นหอมที่เราไว้สำหรับปรุงแกงก็มีด้วยนะคะก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์เราก็เน้นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกเราเนี่ยดินเราไม่ดี
1: เป็นแบบกองขยะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะเราก็ต้องเอาขยะออกจากดินแล้วก็ปรุงดินนะอย่างเศษหินเศษอะไรเราก็ออกแล้วก็ปรุงดินใหม
1: ่อันนี้ผสมผสานนะครับมีกองตุ้งมีคะน้า
0: ใช่ค่ะ
1: มีผักบุ้ง
0: ใช่ค่ะเราเดียวปนกันนะ
1: ดีครับ
0: ผสมผสาน
1: ดีครับดีครับ
0: น้องๆเขาก็จะถอนอย่างบางทีแบบกล้าแน่นเกินไปก็ย้ายไปปลูกแปลงอื่นๆต่อมาถึงแล้วอาจารย์กล้วยนะ
1: จุดสุดยอดไคลแม็กของเรานี่กล้วยพันธุ์อะไรครับ
0: อันนี้กล้วยน้ำว้าดำ
1: โอ้ต้นมันแปลก
0: ที่นี่ก็จะมีรวบรวมพันกล้วยหลายๆชนิดไว้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยน้ำว้าดำนะจะเห็นเครืออยู่ตรงนั้นละ
1: เป็นมีเครือ
0: มา
1: สีดำ
0: เราจะเก็บเกี่ยวแล
1: ้
0: วผลมันจะมีลายๆดำๆติดอย
1: ู่แล้วผมเห็นมีห้องทดลองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยพาไปดูผมไม่รู้เราเก็บเกี่ยวมาแล้วห้องทดลองว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ค่ะมีห้องอยู่ข้างในตึกนะคะที่เราผ่านมาเมื่อกี
1: ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่ข้างนอกนะครับที่อยู่แนวริมรั้วของปตท.นะครับปีปลูกต้นไม้หลายชนิดครับตอนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ใช่ครับห้องนี้เราใช้ทำอะไรบ้างครับ
0: จากร้อนๆเมื่อกี้เราเข้ามาอยู่เย็นๆในห
1: ้อง นั่งเนี่ยครับยังไงครับ
0: ในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการทดลองการวิจัยต่างๆนะเป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบนั่นเองนะจะเห็น
1: เครื่องมือต่างๆทางนักวิทยาศาสตร์นะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ปลูกพืชใช้จอบอย่างเดียวนะจ๊ะเราต้องเก็บพืชผลต่างๆเข้ามา
1: การทำวิจัย
0: ใช่ค่ะมาดูซิการเจริญเติบโตเนี่ยเราต้องตอบได้ว่ามันเจริญเติบโตเพราะอะไรเราอาจจะมาดูจากเซลล์ที่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งต่างๆนะคะหรือว่าการวัดค่า pH EC ดินต่างๆเราก็มีนะเพื่อเราทำเป็นวิทยาศาสตร์นะอาจารย
1: ์งั้นก่อนที่จบรายการในวันนี้ครับเผื่อใครจะสนับสนุนศูนย์เราเนาะติดต่ออะไรก็
0: สนใจมาเรียนรู
1: ้ฝากนิดนึงครับเรื่องศูนย์นี้จะติดต่อยังไงคร
0: ับ ค่ะส่วนนึงก็คือจะเป็นเรื่องของFacebook นะคะอาจารย์ Facebook ของศูนย์นะศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองมสท.นะเสิร์ชใน Google นะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะเพราะจะมีความรู้ต่างๆขึ้นไปอยู่ใน Facebook ด้วยนะอีกส่วนนึงเลยก็คือโทรเข้ามาก่อนนะ
1: เบอร์อะไรครับ
0: 02504อะไรนะคะ8561นั่นเองนะคะก็สามารถโทรเข้ามากันก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะน้องๆหรือตัวอาจารย์ต่างๆของคณะนะสาขาวิชาเนี่ยก็จะได้มาให้ความรู้นะมาเรียนรู้กันได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างคราวก่อนก็มีน้องๆมานะมาดูเรื่องแคคตัสนะอยากรู้ว่าปลูกยังไงทำยังไงนะคะเราก็ยินดีนะคะสนใจเรื่องอะไรติดต่อเข้ามาค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็ท่านผู้ใดนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาติดต่อเยี่ยมชมศูนย์หรือว่าจะเข้ามาดูงานก็สามารถติดต่อทางเราได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระที่ดิฉันนะคะนำมานำเสนอในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับการปลูกพันไม้นะคะที่มีพื้นที่อย่างจำกัดก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือไอเดียนะคะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการ Smart Green ได้ใหม่ในครั้งหน้าและคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook FanpageSTOU Channel หรือเข้าชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับการทูตนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาลีลสิริหัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อในการบรรยายจะมีทั้งสิ้นหัวข้อนะคะโดยจะเริ่มจากหัวข้อเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการทูตประวัติศาสตร์การทูตรูปแบบความสัมพันธ์ทางการทูตและตัวแสดงในความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะในหัวข้อแรกค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตก่อนอื่นนะคะต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าการทูตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเราสามารถกล่าวได้ว่าการทูตนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับการมีสังคมมนุษย์ลองนึกภาพนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะเป็นมนุษย์นะคะเราเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาและสังคมของมนุษย์กลุ่มนึงก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมของมนุษย์อีกกลุ่มนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทูตนะคะมันจึงมีมาอย่างยาวนานมากก่อนที่จะมีรัฐสมัยใหม่แบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันซะอีกและที่สำคัญก็คือการทูตเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มีในสังคมมนุษย์ก่อนที่จะมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่เป็นศาสตร์อย่างที่เป็นในปัจจุบันซะอีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าการทูตเนี่ยจะมีมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นศาสตร์มากนักยังไม่ค่อยได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากนักจนกระทั่งนะคะมันเกิดสาขาวิชาเฉพาะที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาจึงมีการศึกษาเรื่องของศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการทูตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันจึงมีความเป็นศาสตร์มากขึ้นแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริบททางเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปการเข้ามาของโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารภาวะโลกไร้พรมแดนที่มีความท้าทายต่างๆนะคะรวมทั้งแนวโน้มทางการเมืองของโลกและผลแห่งชาติที่เปลี่ยนไปอย่างมากก็ย่อมทำให้การทูตในฐานะที่เป็นปฏิบัติการและเป็นศาสตร์เฉพาะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะอาจารย์จะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถึง1990เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติเทคโนโลยีนะคะมันทำให้พื้นที่ต่างๆในโลกใบนี้มันสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็มีผลกระทบต่อกันได้แบบที่เรียกได้ว่าทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้นในการติดต่อสัมพันธ์กันในทางการทูตเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูตในศตวรรษที่21หรือว่าในปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปอย่างที่ชนิดที่ว่าจินตนาการแทบไม่ออกเลยนะคะจากที่การทูตเนี่ยเป็นการติดต่อระหว่างกลุ่มคนไปยังกลุ่มคนนะคะเป็นการติดต่อระหว่างรัฐกับรัฐจนปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนหนึ่งนะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำงานด้านการทูตได้นะคะรวมทั้งนะคะแบบแผนของการดำเนินงานทางการทูตเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานด้านการทูตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะคะก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือโดยผู้นำประเทศโดยผู้แทนทางการทูตนะคะรวมถึงประเด็นที่ถูกยกขึ้นมานะคะกลายเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นขับเคลื่อนนะคะทางการทูตเช่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าการทูตวัคซีนการทูตวัฒนธรรมการทูตสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะในการงานด้านการทูตที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็นแรกนะคะจะเป็นหน้า Facebook ของสถานทูตสวีเดนนะคะประจำประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าสวีเดนเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับประเทศไทยและเข้ามามีส่วนนะคะในการพัฒนาประเทศไทยในหลายๆรูปแบบหรือมีสื่อสารติดต่อกันในรูปที่2นะคะก็จะเป็นของกระทรวงการต่างประเทศนะของสหรัฐอเมริกาอันนี้เป
พจของ US Embassy นะที่กรุงเทพก็จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เป็น Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter นะคะในการสื่อสารรวมไปถึงการสื่อสารกับต่างประเทศด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆออกมานะคะใน Twitter ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากและในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีนะคะเป็นผู้นำประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะมีผลกระทบในทางการทูตได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริบททั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทูตแล้วก็การศึกษานะคะเกี่ยวกับการทูตด้วยสำหรับการทูตที่พูดมานะคะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอาจจะฟังแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมคะว่าคำว่าการทูตหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า diplomacy เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงในความเป็นจริงแล้วค่ะคำว่าการทูตหรือคำว่า diplomacy นะคะเป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมในหลายมิตินะคะ diplomacy หรือการทูตเนี่ยมีความหมายทั้งในลักษณะของการใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายในเชิงทางวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าการทูตนะคะในข่าวนะคะในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่บอกนะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็จะมีการพูดถึงการทูตนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองเราก็มีการพูดถึงการทูตวัฒนธรรมอะไรต่างๆมากมายอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแต่คำว่าทูตเนี่ยมันก็มีความหมายในวิชาการเช่นเดียวกันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงค่อนข้างมากนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะอยากจะขอยกตัวอย่างนะคะความเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการทูตนะคะจากนักวิชาการหลายๆคนโดยเริ่มจากท่านแรกค่ะนักวิชาการชื่ออดัมวัตสันนะคะซึ่งวัตสันเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Diplomacy The Dialogue Between States นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากๆเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการทูตนะคะอดัมวัตสันให้ความหมายของคำว่าการทูตนะคะว่ามันคือกระบวนการของการหารือนะคะหรือว่า Dialogue นะคะคือการเจรจาหารือกันนะคะและมันเป็นการเจรจาระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆยกเว้นการทำสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายของอดัมวัตสันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงสเตทนะคะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มันอาศัยในเรื่องของการเจรจาหารือกันไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหารือด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะและการทูตจะต้องไม่ใช้สงครามนะคะนั้นวิธีการต่างๆที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นวิธีการอะไรก็ได้เจรจาต่อรองยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สงครามในขณะที่นะคะ The Paul Graf Macmillan Dictionary of Diplomacy นะคะอันนี้เป็นdictionary นะคะเฉพาะทางด้าน diplomacy เลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้ให้ความหมายของคำว่าการทูตเอาไว้ถึง4ความหมายนะคะความหมายที่1ค่ะให้ความหมายว่าหมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยผ่านผู้แทนของรัฐทั้งที่ประจำการอยู่ในประเทศและนอกประเทศอาจหมายถึงผู้แทนทางการทูตที่ไปประจำในต่างประเทศหรือผู้แทนทางการทูตที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพราะนั้นในความหมายที่หนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับการทูตในชีวิตประจำวันที่หมายถึงการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆมีการส่งทูตไปประจำยังต่างประเทศหรือมีการส่งคณะผู้แทนของรัฐเข้าไปเจรจาเป็นครั้งครานะคะส่วนความหมายที่สองนะคะในหนังเล่มนี้นะคะให้ความของการทูตว่าหมายการใช้ชั้นเชิงในการจัดการผู้คนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการฉะนั้นในความหมายที่สองเนี่ยมันมีความหมายคนละลักษณะกับความหมายแรกแล้วนะคะในที่นี้เนี่ยมันจะหมายถึงความสามารถเฉพาะของนักการทูตนะหรือว่าของผู้แทนของประเทศในการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเช่นการข่มขู่การเจรจาต่างๆนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐนั่นเองนะคะ
ความหมายที่3ที่หนังสือเล่มนี้ให้ไว้นะคะพูดถึงการทูตว่าหมายถึงความพยายามในการส่งเสริมให้มีการเจรจาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในระดับระหว่างประเทศความขัดแย้งภายในประเทศก็ตามนะคะในความหมายนี้การทูตจึงหมายถึงวิธีการทางสันติเพื่อลดความขัดแย้งและแนวโน้มที่จะเกิดการใช้กำลังในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าในความหมายนี้ค่ะเข้าใจว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจเนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราก็กำลังเผชิญอยู่กับความขัดแย้งนะคะอย่างรุนแรงที่เป็นความขัดแย้งในทางระหว่างประเทศระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเราก็จะเห็นว่าในความขัดแย้งเนี้ยซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะให้เกิดการเจรจานะคะระหว่างฝ่ายต่างๆคือทั้งคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายรวมถึงประเทศอื่นๆที่พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการที่จะให้เกิดการเจรจาเพื่อนำไปสู่สันติภาพในทางระหว่างประเทศนะคะส่วนความหมายที่4ค่ะความหมายที่4เนี่ยหนังสือเล่มนี้ให้ความหมายว่านะคะการทูตคือนโยบายต่างประเทศแต่ว่านะคะอยากจะขออธิบายนิดนึงว่าถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งในหนังสือหลายๆเล่มหรือในบทความนะคะจะใช้คำว่าการทูตกับคำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยสลับกันไปมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความหมายของคำว่านโยบายต่างประเทศนะคะมันจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาของนโยบายนะคะวัตถุประสงค์นะคะของนโยบายนั้นรวมถึงทัศนะของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันพูดถึงเนื้อหามากกว่าในขณะที่การทูตนั้นมักถูกมองว่าเป็นวิธีการนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณีนะคะแต่ก็อยากให้นักศึกษาแล้วก็ท่านชมนะคะได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วนโยบายต่างประเทศแล้วก็การทูตนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะคะและอีกหนึ่งความหมายนะคะของคำว่าการทูตที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือความหมายตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์การทูตคริสต์ศักราช1961หรือว่า Vienna Convention on Diplomatic Relations นะคะ1961อันนี้เนี่ยเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่พูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะในการดำเนินการทางการทูตในปัจจุบันจะยึดถือแนวทางตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศใดก็ตามมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะคะมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือตามอนุสัญญากรุงเวียนนาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตามอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยที่เท่าเทียมที่ตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติในการทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัฐต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าอย่างที่บอกว่าการทูตเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแล้วก็การดำเนินการทางการทูตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศมากกว่านั่นก็คือว่ามันค่อยๆสะสมกระบวนการวิธีการนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตหรือว่าพิธีการทูตต่างๆการต้อนรับนะคะพิธีกรรมใดๆมันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เคยมีการจัดทำให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างระบบระเบียบมาก่อนเลยกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสต์ศักราช1915เนี่ยนะคะก็มีการตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมาซึ่งการตั้งองค์การประชาชาติขึ้นมาในครั้งนั้นน่ะมีกฎบัตรของสหประชาชาติเป็นกฎหมายหลักหลังจากนั้นเนี่ยสหประชาชาติก็พยายามในการที่จะพัฒนาร่วมจารีตนะคะระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยให้มาทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรซะเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนแล้วก็รัฐต่างๆเนี่ยก็จะได้ดำเนินการเรียนรูปแบบเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐต่างๆมันก็เลยถูกเอามาทำเป็นอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตปี1961ฉบับนี้ซึ่งก็ยังใช้อยู่นะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยนะคะ
อันนั้นก็คือว่าด้วยความหมายของการทูตเราก็จะเห็นได้ว่าคำว่าการทูตนั้นนะคะมันมีความหมายครอบคลุมทั้งในส่วนของการเป็นการปฏิบัติในขณะเดียวกันมันก็มีความหมายในเชิงที่เป็นทฤษฎีด้วยนะคะต่อไปค่ะในหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์การทูตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหัวข้อนี้ค่อนข้างยาวมากนะคะแต่ว่าอาจารย์จะขอตัดมาแค่เพียงสั้นๆเท่านั้นนะคะว่าการทูตในสมัยโบราณเลยเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่เมโสโปเตเมียนะคะตั้งแต่ยังไม่มีตัวอักษรเลยด้วยซ้ำไปนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลักฐานของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มนะคะมีพัฒนาการมาการทูตสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของผู้ส่งสารก็คือส่งข้อความจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งนะคะนั้นลองนึกภาพอย่างนี้ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนหรือส่งข้อความไปหาคนอื่นเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างง่ายดายถูกไหมคะแต่ว่าในสมัยอดีตมันไม่มีนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะส่งข้อความนะคะจากรัฐหนึ่งอาจจะไม่เป็นรัฐก็ได้อาจจะเป็นสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมเราก็ต้องอาศัยคนที่เดินทางใช่ไหมคะจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละคือหน้าที่ของนักการทูตในสมัยเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อมันมีพัฒนาการจากสังคมที่อยู่กับหลวมๆเริ่มมีพัฒนาการมาเป็นรัฐมีระบบการปกครองมีผู้ปกครองมีสัตว์ต่างๆนะคะมีศาสนาขึ้นมาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการทูตก็คือผู้ที่ส่งสารของกษัตริย์นะคะจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งหรือเป็นตัวแทนของประมุขของศาสนาจักรจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะเนี่ยนะคะที่พัฒนามาเรื่อยๆพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือว่ามันเริ่มเป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวหรือเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทูตเนี่ยเราจะเห็นว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะคะเช่นการถวายสารตราตั้งนะคะหรือว่าการที่ผู้แทนทูตของประเทศหนึ่งจะออกไปเป็นผู้แทนนะคะแล้วไปประจำการอีกประเทศหนึ่งเนี่ยหลายๆประเทศก็จะต้องมีพิธีกรรมในการมอบหมายให้คนนั้นน่ะได้เป็นตัวแทนของประเทศออกไปนะคะซึ่งมันยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นพันๆปีเหมือนกันนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนาะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการทูตจากการเป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารเขาถึงบอกว่าทูตเนี่ยต้องได้รับการปกป้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสองฝ่ายทำสงครามกันแล้วมีความพยายามในการเจรจาส่งข้อมูลจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งส่งสารไปเนาะไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏถูกฆ่าตายแบบเนี้ยข้อมูลหรือว่าสารต่างนะคะข้อความมันก็จะไปไม่ถึงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นมาว่าโอเคนักการทูตหรือผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องตามกฎหมายนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะสิ่งที่เปลี่ยนที่สำคัญเลยนะคะเกิดขึ้นในศตวรรษที่15จากการที่เป็นผู้ส่งสารนะที่ไปเป็นครั้งคราวการที่จะส่งข้อความอะไรก็ส่งคนไปแล้วก็ไปรับความกลับมาเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการส่งนะคะผู้แทนออกไปแล้วไปประจำการยังนครรัฐอื่นเราเรียกว่า residential diplomat นะคะเป็นการทูตประจำการในศตวรรษที่15การเดินทางมันก็ไม่ได้สะดวกสบายใช่ไหมคะการเดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะคะกว่าที่จะไปถึงเพราะนั้นกว่าที่จะไปถึงข้อความหรือว่าสารที่ต้องการจะไปแจ้งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือหลายครั้งนะคะอาจจะมีเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะต้องมาประชุมกันที่จะต้องมาคุยกันก็ต้องมารออีกฝั่งหนึ่งให้เดินทางมาซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกมากนักนะคะเพราะฉะนั้นในศตวรรษที่15ในนครรัฐอิตาลีนะคะตอนนั้นอิตาลีเองก็ยังไม่ได้เป็นประเทศยังประกอบไปด้วยนครรัฐต่างๆ
นะคะก็ได้เริ่มมีการส่งนักการทูตมาแล้วก็ส่งไปประจำการเลยคือแทนที่จะไปมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็มีการส่งไปเพื่อให้ไปอยู่เป็นตัวแทนของประเทศในดินแดนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความคล้ายกับการทูตในปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการมีนักการทูตที่ไปประจำการหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังการสิ้นสุดสงคราม30ปีระหว่างอาณาจักรต่างๆในยุโรปนะคะแล้วก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะคะซึ่งได้มีการลงนามในปี1648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่านะคะมันเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ทำเกิดรัฐอธิปไตยขึ้นและระบบรัฐอธิปไตยเนี่ยก็เป็นระบบรัฐที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากที่เป็นรัฐก็จริงแต่มันอาจจะเป็นรัฐที่ไม่ชัดเจนเป็นรัฐที่เดี๋ยวอาณาจักรโน้นก็มาทำสงครามไปอาณาจักรนี้ก็มาทำสงครามไปหรือในบางดินแดนก็ไม่รู้ว่าเป็นดินแดนของใครกันแน่บางดินแดนอาจจะมีอำนาจมากถึงนะคะแต่พอมาถึงสัญญาเวสต์ฟาเลียปุ๊บเนี่ยมันมีการตกลงกันเลยว่าเนื้อเขตหนึ่งใดๆเนี่ยจะอำนาจสูงสุดได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะมามีใครอ้างอำนาจเกินหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะและมันก็ส่งผลต่อการทูตด้วยเพราะฉะนั้นคะในการทูตในยุคนี้มันเปลี่ยนจากการเป็นผู้แทนของกษัตริย์ผู้แทนส่วนตัวนะคะของกษัตริย์หรือผู้แทนส่วนตัวของประมุขของศาสนาจักรเนี่ยมันกลายมาเป็นผู้แทนนะคะของรัฐงั้นเมื่อมาเป็นผู้แทนของรัฐเนี่ยก็จะต้องนะคะทำหน้าที่ในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐโดยรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งหรือผลประโยชน์ของศาสนาจักรนั้นแนวคิดของผู้แทนทางการทูตจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ผู้แทนของกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวอีกแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้แทนของรัฐอธิปไตยนะคะอันนั้นก็คือ1648สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียหลังจากนั้นนะคะเกิดสงครามยังคงเกิดสงครามขึ้นในยุโรปนะคะประวัติศาสตร์สงครามของยุโรปเนี่ยยาวนานมากการทำสงครามระหว่างอาณาจักรต่างๆราชวงศ์ต่างๆนะคะในปี 1814-1815 ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในแวดวงการทูตขึ้นมานะคะนั่นก็คือการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาหรือว่า Congress of Vienna นะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเวียนนาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่มีอิทธิพลค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการทูตในครั้งนี้นะคะการประชุมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมีตัวแทนทางการทูตจากรัฐต่างๆนะคะจากอาณาจักรต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมกันเพื่อที่จะแสวงหาการแก้ไขปัญหาสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอาจจะฟังแล้วรู้สึกคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่า Congress of Vienna หรือว่าการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาเนี่ยแหละก็คือต้นแบบนะคะขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบันหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการพูดระดับพหุภาคีนะคะในปัจจุบันนั่นเองหลังจากค่ะต่อให้มี Congress of Vienna แล้วแต่เราทำสงครามกันอยู่นะคะสงครามโลกครั้งที่1และสงครามครั้งที่2เกิดขึ้นนะคะระบบการยกระดับการเจรจาทางการทูตนะคะเพิ่มมากขึ้นเราต้องไม่ลืมด้วยนะว่าในห้วงเวลาที่กำลังพูดถึงเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาหลายร้อยปีนั้นการเจรจาการติดต่อระหว่างผู้นำของประเทศต่างๆเนี่ยมันเริ่มทำได้สะดวกมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างมากนะคะนั้นจากผู้แทนทางการทูตเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่ามีผู้นำนะคะของประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะจัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างเช่นช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะคะนั้นการทูตเนี่ยเราจะเห็นทั้งความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีคือ2ฝ่ายในขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นความซับซ้อนนะคะของการเจรจาในระดับพหุภาคีหรือว่าหลายฝ่ายมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1และ2เป็นต้นมานะคะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการประชุมระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นร้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติละนะคะหลังจากที่มีพัฒนามาอย่างยาวนานแต่ที่น่าสนใจก็คือว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันหรือว่าการทูตในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายแล้วก็มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงการมาเจรจากันใช่ไหมคะส่งตัวแทนมาเจรจากันมาคุยกันโดยใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ใช่สงครามหรือเมื่อเกิดสงครามแล้วก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำให้สงครามนั้นอ่ะมันสิ้นสุดลงนะคะด้วยวิธีการอันสันติแต่ว่าพอมาถึงในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จำกัดนะคะอยู่ในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะคะเราจะเห็นว่าความร่วมมือในทางระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้การเจรจาต่างๆนะคะมันได้คลุมในหัวข้อที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบนะคะในระดับโลกในหัวข้อเช่นในเรื่องของความยากจนความหิวโหยเรื่องของสุขภาพนะคะประเด็นในเรื่องของความมั่นคงอื่นที่ไม่ใช่ความมั่นคงแบบเดิมนะคะรวมทั้งที่สำคัญนะคะแล้วก็จะในช่วงท้ายด้วยก็คือว่าการทูตในยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้จำกัดการเป็นผู้แทนของรัฐที่เป็นข้าราชการอีกต่อไปแต่ยังมีตัวแสดงอื่นๆนะคะมากมายที่มีบทบาทในการเจรจาทางการทูตในระดับระหว่างประเทศ

ก็คือนะเราก็พูดถึงเราพยายามทำความเข้าใจนะคะว่าการทูตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีพัฒนาการยังไงจากการที่เป็นผู้ส่งสารนะคะระหว่างรัฐกับรัฐหรือกลุ่มสังคมหนึ่งไปยังกลุ่มสังคมหนึ่งถ้าต้องการที่การสื่อสารกันก็ส่งผู้แทนไปส่งม้าเร็วไปนะคะแล้วก็ไปรับคำตอบกลับมาแจ้งนะคะเป็นแบบนั้นมาจนถึงการส่งคนไปประจำการยังรัฐอื่นๆเลยนะคะตัดสินใจแทนเลยนะคะแบบนี้หรือจะเป็นการประชุมระดับใหญ่นะคะแล้วก็มีการประชุมเป็นครั้งคราวแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็พัฒนามานะคะเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการทูตเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะ

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

วนโยบายแห่งรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นแนวทางในการบริหารของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องยึดถือและบริหารราชการไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยแนวนโยบายแห่งรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีลักษณะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามและนำมากำหนดในการดำเนินนโยบายในการบริหารของราชการแผ่นดินลักษณะของแนวนโยบายแห่งรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีลักษณะเป็น state policy หรือเป็นนโยบายหลักหรือที่เรียกว่าเป็นนโยบายกลางของประเทศ

และไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งซึ่งเป็น government policy โดยแนวนโยบายแห่งรัฐจะมีลักษณะให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านใหญ่ๆของประเทศเช่นด้านการทหารด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการต่างประเทศในฐานะเป็นเป้าหมายหลักซึ่งแตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปตามรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละยุคแต่ละสมัยและนโยบายของรัฐบาลจะต้องทำการประกาศในราชการในราชกิจจานุเบกษาต่อไปภาพรวมหรือจุดเน้นของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆอาทิรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540 2550และฉบับปัจจุบันพ.ศ. 2560เรามาดูฉบับแรกแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญปี2540จะมุ่งเน้นการกระจายอำนาจมุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในขณะที่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ได้กำหนดคล้ายคลึงกับปี40แต่เพิ่มเติมหรือมุ่งเน้นในด้านต่างๆเช่นด้านการต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงานและด้านการมีส่วนร่วมต่อมาแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้มีการใช้คำว่านโยบายแห่งรัฐแทนคำว่านโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตัดคำว่าพื้นฐานออกไปจึงเป็นฉบับซึ่งมีความแตกต่างกับฉบับปี40และ50นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมด้านที่สำคัญได้แก่นโยบายด้านการเกษตรด้านแรงงานด้านกฎหมายและยุติธรรมและที่เป็นไฮไลท์หรือที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษก็คือกำหนดให้ทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560เรามาดูในประเด็นที่2คือคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภากับการบริหารราชการไทยการแถลงนโยบายหมายถึงการแจ้งหรือรายงานให้สมาชิกสภาทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางหรือมีทิศทางในการบริหารราชการไทยในลักษณะอย่างไรในทางการเมืองถือว่าการแถลงนโยบายนี้นะครับเป็นเสมือนสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนโดยจะต้องอาศัยรัฐสภาเป็นประจักษ์พยานและเมื่อรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีทำการแถลงนโยบายต่อสภาไว้แล้วรัฐบาลจะมีความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินและจะได้รับรองตามกฎหมายและนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับหรือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กำหนดนโยบายหลักไว้ที่แถลงต่อสภาไว้12ประการนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2562นะครับทั้ง12ประการนะครับอาจารย์จะยก3ลำดับแรกนะครับก็คือนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นโยบายลำดับที่2ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันลำดับที่3ก็คือนโยบายในการพัฒนาพื้นฐานนะครับเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนอกจากนี้นะครับยังได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนจำนวน12เรื่องนะครับในสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับนโยบายเร่งด่วน3อันดับแรกก็คือ1นโยบายในการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับและลำดับที่2ก็คือนโยบายในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันดับ3นะครับก็คือนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อรองรับการผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับอีกเรื่องนึงนะครับในประเด็นต่อมาก็คือลักษณะและแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ดีนะครับแล้วก็จะมีบางลักษณะนะครับซึ่งเป็นลักษณะของรัฐบาลไทยในการบริหารราชการแผ่นดินลักษณะที่สำคัญได้แก่นะครับ1นโยบายสาธารณะที่ดีนะครับจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน2นะครับควรจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับประการต่อมานะครับจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเลยนะครับประการที่3 4นะครับจะต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักแล้วก็มีหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการนะครับ5นะครับนโยบายของรัฐบาลที่ดีจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเช่นบอกไว้เลยว่าจะ

0: ลดอัตราการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอกไว้เลยว่าจะเพิ่ม GDP กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ6นะครับนโยบายควรมีการทดลองนโยบายก่อนนะครับไม่ควรนำมาใช้เลยนะครับควรจะทำการทดลองในพื้นที่แคบๆนะครับหรือทดลองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้ดูผลกระทบของนโยบายนะครับจากนั้นค่อยขยายผลหรือนำนโยบายไปใช้ทั่วประเทศนะครับประการที่7นะครับนโยบายไม่ควรทอดทิ้งประชาชนและนโยบายที่ดีควรจะแก้ไขปัญหาได้จริงนะครับประการที่8นะครับนโยบายที่ดีควรเน้นการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นของภาคประชาชนเอกชนประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการกำหนดนโยบายและประการสุดท้ายครับจะต้องยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับ public interest ซึ่งนอกจากนี้นะครับนอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแล้วจะต้องทำการประเมินผลนะครับเพื่อรับทราบว่านโยบายนั้นๆที่ได้กำหนดได้นำไปปฏิบัติเมื่อประเมินผลออกมาแล้วได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับหรือคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ในส่วนของตอนที่2และ3นะครับก็จะแบ่งประเด็นออกทั้งหมดเป็น3ประเด็นนะครับก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็ประเด็นแผนการบริหารราชการไทยนะครับซึ่งก็จะมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งใครๆก็ต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครับโดยเฉพาะในการบริหารราชการไทยเพราะนะครับยุทธศาสตร์ชาตินะครับระยะ20ปีประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นะครับซึ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา65นะครับซึ่งกำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นแผนระยะยาวบังคับใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับมีผลบังคับใช้20ปีจนถึงปี2580นะครับซึ่งอันนี้ก็มีเนื้อหาสาระนะครับซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะครับสาระสำคัญของแผนนะครับที่เราว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติมีความสำคัญอย่างไรนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับถ้าจัดลำดับนะครับความสำคัญจะอยู่บนสุดเลยนะครับบนสุดนะครับแผนพัฒนาแผนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผนปฏิรูปประเทศแผนนโยบายความมั่นคงเนี่ยเราถือว่าเป็นแผนแม่บทจะต้องสอดรับหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับและแผนอื่นๆนะครับอย่างเช่นแผนพัฒนาจังหวัดแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าแผนการแผนแต่ละประเด็นนะครับอย่างเช่นแผนการท่องเที่ยวไทยนะครับแผนการยางการข้าวต่างๆนะครับเราถือว่าเป็นแผนตามประเด็นนะครับตามอเจนดาต่างๆก็ต้องสอดรับนะครับกับแผนแม่บทและก็แผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งแน่นอนว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติมีความสำคัญนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ซึ่งนักศึกษาจะต้องรู้นะครับไอเดียสำคัญก็คือวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์กำหนดไว้นะครับประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนเป้าหมายนะครับของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนนะครับและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติไว้ทั้งหมด6ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับซึ่งเป็นประเด็นซึ่งเวลาเราจัดแถบทำแผนพัฒนาหรือแผนแม่บทต่างๆจะต้องสอดรับหรือสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นประเด็นที่1 นะครับด้านความมั่นคงนะครับความมั่นคงก็จะเน้นเรื่องการบริหารจัดการสภาวะของประเทศชาตินะครับบนหลักของความมั่นคงปลอดภัยเอกราชอำนาจอธิปไตยครับอันด้านที่2นะครับเป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและส่งเสริมนะครับสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับยุทธศาสตร์ที่4นะครับด้านการสร้างโอกาสนะครับความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ที่5นะครับด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ซึ่งสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับนักรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงนะครับก็คือด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะครับซึ่งจะเน้นมิติของนะครับการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับการจัดการภาครัฐซึ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการนะครับบนพื้นฐานของความสมดุล

นะครับซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ประเด็นนะครับก็มีรายละเอียดสาระสำคัญที่อยู่ในหน่วยที่6แล้วนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีความสำคัญมากนะครับครับประเด็นต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่4ของหน่วยที่6นะครับก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นแผนแม่บทสำคัญนะครับในการวางแผนพัฒนาภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาสรุปนะครับในสาระสำคัญนะครับของประเด็นนี้อยู่ทั้งหมด3นะครับ3เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องแนวคิดนะครับเรื่องแผนสาระสำคัญของแผนแล้วก็ร่างของแผนพัฒนาฉบับต่อไปนะครับเพราะว่าฉบับที่12เนี่ยจะหมดนะครับในปี2565นะครับและจะประกาศใช้ในแผนที่3นะแผนที่13นะครับในปี2566นะครับซึ่งสาระสำคัญของเอกสารชุดนี้ก็ยังต้องใช้ในปี2566แน่นอนดังนั้นนักศึกษาก็ควรมีความรู้นะครับในส่วนของแผน13ด้วยนะครับอันแรกนะครับในเรื่องของแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยนะครับต้องสาวความไปหน่อยนะครับจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับในสมัยจอมพลสงครามนะครับรัฐบาลนะครับได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งมีคณะกรรมการ20ท่านนะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็ได้ร่วมมือกับธนาคารโลกนะครับจัดทำผังเศรษฐกิจขึ้นในปี2496ถึง2499แล้วครับเป็นที่มาหรือจุดเริ่มต้นของการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับและก็เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นนะครับในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับซึ่งได้มีการนะครับจัดตั้งสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพัฒนาเศรษฐกิจก่อนคือมุ่งเน้นเศรษฐกิจก่อนนะครับในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับแล้วก็มีการซึ่งสำนักงานนี้คือสำนักงานสภาพัฒน์เนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมีหน้าที่สำคัญก็คือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนนะครับให้กับรัฐบาลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับและก็เป็นรูปเป็นร่างประกาศใช้นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปี2504นะครับซึ่งแผนแรกเนี่ยมีสาระสำคัญนะครับก็เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับพวกประปาไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเศรษฐกิจของรัฐบาลมากกว่าเน้นเศรษฐกิจนะครับถ้านักศึกษาอยากได้สาระสำคัญของแผนปี2504ก็ลองร้องเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะครับก็จะรู้ว่า2104เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับแผนนี้โดยเฉพาะนะครับนี่เป็นที่มานะครับของแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยนะครับซึ่งแผนที่1นะครับเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแห่งชาตินะครับแต่ว่าแผนที่2ที่3นะครับได้เพิ่มสังคมเข้าไปด้วยนะครับจนถึงนะครับแผนฉบับปัจจุบันนะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2000จริงๆก็คือ2559นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยให้มันสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประกาศใช้ในปี2561นะครับรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดในการจัดทำแผนนะครับให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12เนี่ยนะครับมาเริ่มในปี2561อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดในการใช้ในปี2565สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับอันแรกก็คือกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทำแผนนะครับมีอยู่4ประเด็นนะครับอันแรกคือน้อมนำนะครับและประยุกต์ใช้นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการมาขับเคลื่อนแผนนะครับอันที่2นะครับเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะครับอย่างมีส่วนร่วมนะครับอันที่3นะครับสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะแนวคิดการปฏิรูปประเทศนะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญและเป็นกลไกหลักของรัฐบาลนะครับและก็4นะครับใช้วิสัยทัศน์เดียวกับยุทธศาสตร์ชาติก็คือการพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างนะครับมีความสุขนะครับส่วนกรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ก็สอดรับนะครับหรืออยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์นะครับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีในระยะต้น5ปีแรกของการประกาศใช้นะครับก็คือพยายามที่จะยกระดับนะครับประเทศไทยนะครับจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับไปสู่ประเทศที่มี

รายได้สูงนะครับกระจายรายได้กระจายความเป็นธรรมในสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับเป็นระบบนิเวศมีระบบนิเวศระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและเกิดการพัฒนาอย่างมีความสุขอย่างมีความสมดุลนะครับแล้วก็ให้บรรลุนะครับแผนพัฒนาประเทศนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีทั้งหมด10นะครับประเด็นยุทธศาสตร์นักศึกษาก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดทั้ง10ประเด็นยุทธศาสตร์แตกย่อยมาจาก6ยุทธศาสตร์ชาตินะครับ6ประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินะจะเป็นด้านความมั่นคงนะครับด้านการเสริมสร้างการแข่งขันนะครับด้านการเติบโตนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนักศึกษาสามารถดูได้นะครับทั้ง6ประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมโยงนะครับหรือสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับดังนั้นในส่วนของแผนนี้จะหมดในปี2565นะครับส่วนปี2166ก็จะมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3นะครับซึ่งนักศึกษาก็ควรที่จะรู้ไว้นะครับสาระสำคัญของกรอบนี้ก็คือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนนะครับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจในการต่อยอดหรือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะที่2นะครับซึ่งก็วางกรอบไว้ก็คือเรื่องของการพลิกโฉมประเทศไทยนะครับให้เท่าทันสอดคล้องกับผลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกนะครับมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างเศรษฐกิจสร้างคุณค่านะครับสังคมเดินหน้านะครับอย่างยั่งยืนนักศึกษาลองไปดูนะครับแล้วก็มีการปักหมุดการจะทำแผนครั้งนี้ไว้13ประการนะครับซึ่งรายละเอียดอยู่ในหนังสือนะครับก็ลองไปดูซึ่งเราก็จำเราในสาระสำคัญของประมวลชุดวิชานี้นะครับก็จะเน้นเรื่องการขับเคลื่อนแผนนะครับดังนั้นแผน12ฉบับปัจจุบันจะหมดในปี2565แล้วก็จะใช้แผน13ต่อดังนั้นสาระสำคัญของแผน13นักศึกษาก็ควรที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะครับครับสำหรับตอนสุดท้ายนะครับในประเด็นที่5นะครับซึ่งอาจารย์จะสรุปเนื้อหานะครับให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในแผนการบริหารราชการไทยในภาพรวมนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือแผนการบริหารราชการส่วนกลางนะครับอันนี้จะเน้นกระทรวงนะครับทบวงกรมนะครับหรือหน่วยงานราชการนะครับซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมนะครับอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกรมนะครับและก็แผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็คือแผนจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับอันที่3ก็คือแผนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะมีสาระสำคัญนะครับในส่วนต่อไปนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถนะครับดูเพิ่มเติมได้นะครับอันแรกนะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการนะครับส่วนกลางนะครับเราเน้นที่กระทรวงนะครับเราเน้นที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติราชการนะครับอันนี้ให้ไปดูนะครับโดยเฉพาะให้ไปดูนะครับในมาตรา16ของพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546วางกลไกนะครับหรือวางหลักการให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตัวเองนะครับเป็นแผนเราเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการ5ปีนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดคล้องกับแผนหรือนโยบายนะครับความมั่นคงแห่งชาติสอดคล้องกับนะครับแผนการดำเนินงานของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับอันที่2นะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยจะเป็นแผนแม่บทนะครับในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยก็คือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็คือคนที่ดู20กระทรวงนะครับ19กระทรวงกับ1สำนักนายกเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกระทรวงนะครับก็ต้องถ่ายโอนแนวคิดนโยบายต่างๆไปกับแผนของกระทรวงทบวงกรมที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นนะครับแผนที่สำคัญนะครับในการถ่ายโอนนโยบายนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่างๆของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็จัดทำเป็นแผนพัฒนานะครับหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการ5ปีนะครับแล้วก็ในแต่ละหน่วยงานก็จะมีแผนปฏิบัติราชการนะครับเพื่อทำให้เกิดความสอดคล้อง

ความเชื่อมโยงกันในการบริหารราชการแผ่นดินและก็การจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเพราะสุดท้ายแล้วงบประมาณต่างๆนะครับของหน่วยงานราชการจะต้องถูกอนุมัตินะครับโดยคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นถ้าเราทราบแผนทราบแนวทางการบริหารราชการต่างๆก็จะทำให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็คือแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดนะครับอันนี้ใช้เป็นแผนนะครับในการควบคุมนะครับทุกมิติของการพัฒนาเราเรียกในเชิงของนะครับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับหรือ area based strategic plan นะครับก็คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับเพราะจังหวัดเนี่ยนะครับในประเทศไทยมีทั้งหมด76จังหวัดนะครับเราไม่นับรวมกรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราก็จะมีแผนทั้งหมดในการพัฒนาจังหวัดเนี่ย76จังหวัดนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับให้สอดรับกับแผนพัฒนาภาคนะครับแผนยุทธศาสตร์การแผนชาติแผนชาติในระดับต่างๆซึ่งเราเรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผนหรือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและสูงสุดก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับอันที่2นะครับในส่วนของแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่สำคัญก็คือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับในประเทศไทยเรามีการวางกลไกนะครับให้มีกลุ่มจังหวัดขึ้นไม่ใช่ภาคนะครับเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับมีทั้งหมด18กลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งก็จะวางนะครับนโยบายต่างๆผ่านกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งกลุ่มจังหวัดก็จะเป็นการรวมของจังหวัดมากกว่า1จังหวัดนะครับมารวมตัวกันที่มีบริบทพื้นที่ที่มีภูมิประวัติศาสตร์นะครับภูมิประเทศนะครับใกล้เคียงกันมารวมกันแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายร่วมกันในการยกระดับเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมากกว่าระดับจังหวัดนะครับเป็นระดับกลุ่มจังหวัดนะครับแล้วก็มีการวางแผนนะครับให้มันสอดรับกันในเชิงของกลุ่มจังหวัดกำหนดมิติของการพัฒนาร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแผนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับแผนที่สำคัญนะครับเพราะว่าราชการส่วนท้องถิ่นเน้นหลักการกระจายอำนาจนะครับเน้นหลักการกระจายอำนาจในการบริหารราชการดังนั้นการกระจายอำนาจนะครับจะต้องนะครับมีแผนการดำเนินงานของตัวเองแผนการดำเนินงานของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นนะครับเป็นลักษณะของแผนเชื่อมโยงแผนประสานกันระหว่างพื้นที่นะครับพื้นที่ของท้องถิ่นก็จะมีหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆก็จะถ้าเอาแต่ละหมู่บ้านแต่ละแผนของแต่ละชุมชนมาเชื่อมกันนะครับให้มันสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดสอดรับกับแผนพัฒนาภาคสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีแผนท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วก็วางแผนการพัฒนาในเชิงของการบูรณาการนะมีกระบวนการจะทำแผนในลักษณะไตรภาคีไตรภาคีก็คือ3ภาคส่วนที่สำคัญก็คือภาคส่วนของผู้บริหารภาคส่วนของพนักงานส่วนท้องถิ่นภาคส่วนของภาคประชาชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมนะครับซึ่งก็จะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับเกิดการเชื่อมโยงเกิดการประสานนะครับสามารถจะทำบริการสาธารณะสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านแผนการดำเนินงานนะครับของท้องถิ่นนะครับซึ่งเราเรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีระยะเวลา5ปีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละต้องจัดทำนะครับซึ่งก็จะทำให้ท้องถิ่นต่างๆสามารถดำเนินงานได้อย่างมีทิศทางนะครับด้วยงบประมาณด้วยบุคลากรและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเองนะครับสำหรับนะครับแผนการบริหารราชการไทยทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นก็มีสาระสำคัญเช่นนี้ครับผม

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่

0: ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับกับผมอาจารย์อัศราวุธโยธาสุภาพนะครับวันนี้นะครับจะมาบรรยายหน่วยที่9นะครับกลุ่มการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ2การป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็3ก็คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูตอนที่1กันเลยนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยคือกลุ่มโรคที่มีพยาธิสภาพต่อระบบหัวใจนะครับและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับได้แก่โรคที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูง

ครับ 2. โรคหลอดเลือดสมองนะครับ 3. โรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็ 4. โรคหัวใจรุมาติกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะนะครับของแต่ละโรคกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมันก็คือกลุ่มโรคนะครับที่มีพยาธิสภาพใดๆก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับหัวใจและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งมันออกเป็นแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะเกิดพยาธิสภาพที่หลอดเลือดนะครับผมหลอดเลือดหัวใจนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสาเหตุเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงนะครับผมกลุ่มที่3นะครับเป็นโรคหัวใจรุมาติกนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆนะครับได้แก่โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดนะครับโรคเส้นเลือดดำส่วนลึกตีบตันนะครับผมนะครับเรามาทำความรู้จักโรคแรกกันก่อนนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำไมนะครับถึงเรียกว่าโรคความดันโลหิตสูงก็คือมันเป็นระดับความดันโลหิตของเรานะครับที่สูงนะครับถามว่าทำไมถึงสูงนะครับก็คือเราจะดูจากอะไร1ก็คือดูจากค่าความดันโลหิตนะครับซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์นะครับหรือว่าค่าความดันตัวบนขณะที่หัวใจบีบตัวนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดนะครับ2ก็คือความดันโลหิตไดแอสโทลิกบัดเพรสเชอร์นะครับก็คือค่าความดันขนาดไขตัวนะครับหรือว่าค่าตัวล่างนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งการวัดนะครับจะต้องวัดอย่างน้อย2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยต้องวัดซ้ำกันห่างกัน2สัปดาห์นะครับผมเรามาดูเกณฑ์นะครับของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งแบ่งออกเป็นความดันปกตินะครับจะอยู่ที่120-80เนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับผมแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่สูงนะครับจะอยู่ในสีส้มนะครับก็คือ130-139นะครับอันนี้คือตัวบนนะครับส่วนตัวล่างก็คือ85-89นะครับอันนี้ถือว่าเสี่ยงควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเราเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็คืออยู่ที่140-159นะครับส่วนตัวล่างก็คือ90-99อันนี้คือควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับผมโรคที่2นะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะครับก็คือภาวะของการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายหรือผิดปกตินะครับอาจเป็นการอุดตันนะครับตีบหรือแตกนะครับซึ่งมีอาการเฉียบพลันนะครับจะมีอาการหรืออาการแสดงนะครับอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดนะครับที่เป็นจุดก่อเหตุที่ทำให้เกิดสมองตายนะครับเรามาดูอาการเตือนของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอาการแรกนะครับก็คือปวดศีรษะรุนแรงนะครับทรงตัวลำบากนะครับมองภาพไม่ชัดมองเห็นภาพเบลอภาพซ้อนนะครับยกแขนไม่ขึ้นแขนขาชาหรืออ่อนแรงนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะครับใบหน้าเบี้ยวหรืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าโทร1669นะครับภายใน3ชั่วโมงนะครับผมโรคที่3นะครับก็คือโรคหัวใจขาดเลือดนะครับโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการนะครับที่เกิดจากเนื้อเยื่อนะครับหัวใจขาดออกซิเจนเพราะว่าเลือดนะครับไปเลี้ยงไม่พอนะครับมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการอุดตันนะครับแล้วก็ภาวะหัวใจหดเกร็งชั่วคราวนะครับทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยนะครับมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ภาวะความผิดปกติทางด้านสรีระนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับไขมันนะครับมันก็จะรวมไปถึงพวกการดื่มแอลกอฮอล์นะครับภาวะเครียดด้วยนะครับผม
นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นภาพแสดงพยาธิสภาพนะครับของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของมันนะครับเกิดจากไขมันนะครับชนิด LDL

นะครับซึ่งเป็นไขมันที่มันพบมากในกระแสเลือดนะครับเกิดจากการที่เรากินพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะครับไขมันทรานนะครับพวกมาการีนนะครับแล้วมันสะสมในกระแสเลือดนะครับผมทำให้มันไปอุดตันนะครับในเส้นเลือดของเรานะครับทำให้เลือดนะครับนำออกซิเจนไปเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจในบริเวณนั้นเนี่ยตายนะครับผมต่อไปนะครับโรคที่4นะครับก็คือหัวใจรุมาติกนะครับความหมายของโรคหัวใจรุมาติกนะครับก็คือมันเกิดจากไข้รุมาติกนะครับซึ่งเป็นการอักเสบนะครับโดยเป็นเหตุมาจากการติดเชื้อนะครับในกลุ่มพวกสเตปโตโคคายกรุ๊ป A นะครับทำให้เกิดมีอาการไข้นะครับหรือว่าเรียกว่าไข้รุมาติกเฉียบพลันได้นะครับซึ่งมันจะนำมาซึ่งเกิดโรคหัวใจรุมาติกเรื้อรังตามมานะครับผมเรามาดูลักษณะอาการของโรคหัวใจรุมาติกนะครับก็คืออาการทางผิวหนังเนี่ยเราก็จะพบตุ่มนูนนะครับใต้ผิวหนังนะครับมีผื่นขอบแดงตามตัวตามมือนะครับตามเท้าแขนขานะครับนะถ้าเป็นอาการข้อนะครับก็จะพบตามข้อที่มีข้อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่านะครับข้อศอกหัวไหล่นะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับผมต่อไปนะครับอาการทางหัวใจนะครับมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับเหนื่อยง่ายนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับแรงแล้วก็บวมที่เท้านะครับบางทีเนี่ยก็จะพบเสียงฟู่นะครับจากลิ้นหัวใจนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจนะครับทำให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดนะครับให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายนะครับหรือสามารถสูบฉีดได้เพียงพอนะครับโดยการเพิ่มปริมาณหรือความดันหัวใจห้องล่างในช่วงคลายตัวนะครับเรามาดูสถิติการตายนะครับด้วยโรคไม่ติดต่อนะครับจากสถิตินะครับจะพบว่าโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ปี60จนถึง64เลยนะครับผมส่วนนี้นะครับแสดงอัตราป่วยนะครับด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุก็คือ60ปีนะครับอันนี้เป็นอัตราป่วยนะครับด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจากปี60จนถึง64เนี่ยกราฟนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมส่วนนี้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับจากปี60จนถึง64เนี่ยจะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นนะครับในช่วงปี2562นะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูปัจจัยเสี่ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับก็ประกอบไปด้วยก็คือ1ความดันโลหิตสูงนะครับอย่างที่พูดไปนะครับถ้าความดันโลหิตสูงก็คือ140 90เนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากนะครับกว่าความดันไม่สูงนะครับผม2ก็คือไฮคอเลสเตอรอลก็คือมีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเช่นกันนะครับการสูบบุหรี่นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมีโอบิซิตี้ก็คือภาวะอ้วนนะครับหรือว่าน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับแล้วก็พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับผมส่วนปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกรรมพันธุ์นะครับพันธุกรรมเนี่ยอันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะควบคุมนะครับหรือว่าเป็นอายุนะครับถ้าอายุสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับนะอย่างที่สถิติที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพศนะครับเพศเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าเพศชายนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในช่วงที่เพศหญิงเนี่ยยังมีประจำเดือนอยู่นะครับแต่เพศหญิงเนี่ยหมดประจำเดือนนะครับความเสี่ยงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็จะเท่าๆกัน
นะครับผมสรุปในตอนที่1 นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็กลุ่มโรคที่สำคัญนะครับของกลุ่มโรคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจรูมาติกนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็จะเป็นพวกเพศอายุนะครับเรามาเริ่มที่ตอนที่2นะครับการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการป้องกันนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับ primary prevention นะครับระดับที่2นะครับก็เป็นการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับ secondary prevention นะครับแล้วก็การป้องกันระดับที่3นะครับก็คือเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับ tertiary prevention นะครับเรามาเริ่มจากระดับแรกกันก่อนนะครับก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันในขณะที่ยังไม่เกิดโรคเกิดขึ้นนะครับนะเป็นการป้องกันว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนนะครับซึ่งการป้องกันในระดับนี้นะครับสามารถทำได้โดยการควบคุมนะครับลดปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับการจัดการนะครับให้มีการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับคือด้านที่1 นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งอาหารเนี่ยควรลดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับอาหารเค็มนะครับหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับลดอาหารที่มีเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่รับประทานผักผลไม้นะครับผม2นะครับก็คือการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับมีส่วนช่วยในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเนื่องจากการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักนะครับไม่ให้เกิดภาวะอ้วนนะครับด้านที่3นะครับก็คือการงดสูบบุหรี่นะครับก็การสูบบุหรี่เนี่ยก็คือคนที่ไม่สูบนะครับก็คือไม่ควรเข้าไปใกล้นะครับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าเป็นบุหรี่มือ2หรือว่ามือ3นะครับคนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับผมส่วนด้านที่4นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการไม่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของไตรกลีเซอไรด์นะครับพวกไลโปรตีนนะครับที่มีความหนาแน่นต่ำมากในเลือดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับ3อ2สนะครับซึ่งขาดไปอีกอหนึ่งก็คือด้านอารมณ์นะครับมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่มีอารมณ์ตึงเครียดนะครับเป็นประจำเนี่ยจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมากกว่าคนที่มีจิตใจสงบนะครับผมถัดไปนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับปัจจัยที่เป็นภาวะผิดปกติทางด้านสรีรวิทยานะครับได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงนะครับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนะครับภาวะอ้วนนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับที่2ก็คือการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับการป้องกันในระดับนี้นะครับเป็นการป้องกันในกลุ่มที่สงสัยว่าจะเกิดโรคหรือเริ่มเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและต้องการควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงนะครับนะการป้องกันในขั้นนี้นะครับได้แก่การวิจัยตั้งแต่แรกเริ่มนะครับการให้การรักษาทันทีซึ่งกิจกรรมการป้องกันเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็คือการค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับก็คือเป็นการคัดกรองนะครับนะการควบคุมในระยะนี้นะครับเป็นการป้องกัน
ควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นการตรวจวัดความดันโลหิตในการ

ตรวจประจำปีนะครับการคัดกรองเบื้องต้นนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับแล้วค่อยไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้ทันทีนะครับมันก็ต่อเนื่องมาจากขั้นเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีการคัดกรองนะครับว่าบุคคลนี้เสี่ยงนะครับเราก็นำบุคคลนี้นะครับมาทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษาทันทีนะครับซึ่งโรคต่างๆนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับก็จะสามารถช่วยให้การรักษาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับซึ่งการประเมินโอกาสเป็นการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะครับโรคเส้นเลือดนะครับสมองตีบตันในระยะ10ปีข้างหน้านะครับในกลุ่มเป้าหมายได้แก่พวกกลุ่มโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็สามารถนำเครื่องมือชิ้นนี้นะครับไปใช้วัดในประชาชนทั่วไปได้นะครับที่มีอายุ 40-70 ปีนะครับที่ยังไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจนะครับโดยการประเมินนะครับไทยซีวิลิสสกอร์เนี่ยจะใช้ก็คือ Color Chart หรือว่าเป็นตารางสีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลักๆนะครับได้แก่อายุนะครับเพศนะครับการเป็นเบาหวานนะครับระดับความดันโลหิตตัวบนนะครับค่าไขมันนะครับแล้วก็อ้วนลงพุงนะครับส่วนเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าตกอยู่ในสีเขียวนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่ำนะครับตกในสีเหลืองนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางนะครับสีส้มเนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับสีแดงสูงมากนะครับแล้วก็สีแดงเข้มนะครับก็คือสูงอันตรายนะครับผมเราไปดูกรณีตัวอย่างนะครับนายศิลาวุฒิสมใจนะครับอายุ64ปีเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับสูบบุหรี่นะครับโดยได้รับการตรวจนะครับพบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลนะครับได้ค่าเท่ากับ225มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับระดับความดันโลหิตเท่ากับ140/80นะครับมิลลิเมตรประหลอดนะครับจากนั้นใช้ค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยมาประเมินโอกาสเสี่ยงค่าก็คือ140นะครับโดยเราจะไปเปรียบเทียบกับตารางสีนะครับหรือว่า color chart นะครับเรามาดูนะครับนายศิลาวุฒินะครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานโอเคนะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับเป็นเพศชายวงกลมเพศชายนะครับผมสูบบุหรี่ด้วยนะครับอายุ60ปีนะเปรียบเทียบด้านซ้ายมือนะครับ60ปีนะครับและมีระดับคอเลสเตอรอลนะครับเท่ากับ225ซึ่งมันไม่มีค่าตรงๆแล้วก็ประมาณการก็คือ200นะครับผมแล้วก็ความดันโลหิตนะครับตัวบนนะครับอยู่ที่140นะครับจากนั้นนะครับก็ลากเส้นตัดมานะครับให้มันช่องตรงกันนะครับปรากฏว่าตกอยู่ในสีส้มนะครับผมตกอยู่ในสีส้มนั่นก็แปลว่านายศิลาวุฒิเนี่ยในระยะ10ปีข้างหน้านะครับมีระดับความเสี่ยงนะครับอยู่ในระดับที่สูงนะครับอยู่ที่ระหว่าง 20% ถึง 30% เลยนะครับสิ่งที่ควรได้รับก็คือควรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างน้อยทุก3เดือนนะครับแล้วมีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับการป้องกันในระดับตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนะครับเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับการวางแผนนะครับการจำหน่ายผู้ป่วยนะครับการให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งการมาตรวจตามนัดนะครับซึ่งเป็นการชะลอการดำเนินโรคนะครับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดไปสำหรับระดับการป้องกันนะครับก็จะประกอบด้วย3ระดับนะครับอย่างที่กล่าวไปมีระดับปฐมภูมินะครับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับบทบาทนะครับของนักวิชาการสาธารณสุข

นะครับในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูหน่วยงานนะครับและผู้ที่มีบทบาทในการป้องกันแล้วก็ควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับหน่วยงานแรกนะครับที่เรารู้จักกันเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทอะไรนะครับมีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะครับกำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่2นะครับก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสปสช.นะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการจัดบริการต่างๆนะครับ3นะครับก็คือแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชกรและนักกายภาพบำบัดนะครับบทบาทก็คือมีบทบาทในการประเมินความเสี่ยงนะครับวินิจฉัยโรคนะครับรักษาฟื้นฟูแล้วก็ให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออสม.นะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการแนะนำนะครับให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้ารับการประเมินนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยนะครับผมต่อไปนะครับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับในการป้องกันนะครับโดยลดปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงคืออะไรนะครับการลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็เป็นการป้องกันนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปัจจัยเสี่ยงที่จะพูดถึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็คืองดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับการดื่มสุราการงดหวานมันเค็มนะครับการกายนะครับการจัดการความเครียดนะครับโดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับควรเน้นไปที่กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับผมโอเคนะครับการป้องกันนะครับโดยการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับตัวอย่างนะครับในการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟู1ก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยก็จะเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพกายนะครับสุขภาพใจนะครับแล้วก็สุขภาพสังคมด้วยนะครับ2ก็คือการคัดกรองประเมินติดตามนะครับปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นนะครับทั้งในสถานบริการแล้วก็ในชุมชนที่เป็นการคัดกรองแบบเชิงรุกนะครับ3การเข้าร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการทางสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรเข้าร่วมกับองค์กรไร้พุงนะครับเข้าร่วมเกี่ยวกับการรณรงค์การสูบบุหรี่นะครับงดดื่มสุราอะไรประมาณนี้นะครับ4นะครับสนับสนุนปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดนัดสุขภาพนะครับลานกิจกรรมลานกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับ5นะครับประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คืออย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับควรมีการได้รับการประเมินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันในระยะที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงนะครับส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพแต่ยังไม่แสดงอาการนะครับเช่นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซิวิลิสกอร์นะครับแล้วก็การดำเนินงานนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการสนับสนุนการดูแลตนเองนะครับการวางแผนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะครับผมอันนี้คือเป็นการป้องกันในระยะก่อนเกิดโรคนะครับผมแล้วก็ยังมีการให้คำปรึกษารายบุคคลนะครับในกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันโรคนะครับผมการป้องกันในระยะมีอาการนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการรักษานะครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับโดยอาจจะมีการจัดบริการนะครับการรักษาให้สอดคล้องกับระยะหรือว่าอาการนะครับของผู้ป่วยนั้นๆนะครับการให้การดูแลแบบประคับประคองนะครับอาจจะเป็นในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการสนับสนุน

ในการจัดการตัวเองหรือการช่วยเหลือตนเองนะครับผมนะการป้องกันในระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็คือเป็นการจัดบริการดูแลรักษาให้สอดคล้องตามระยะของโรคนะครับรวมทั้งกับร่วมกับสหวิชาชีพนะครับเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับรวมถึง อสม.ด้วยนะครับผมแล้วก็มี

ร่วมนะครับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะมีการงดการสูบบุหรี่นะครับมีการออกกำลังกายนะครับเพิ่มกิจกรรมทางกายให้อย่างสม่ำเสมอนะครับการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับทานอาหารที่ดีนะครับผมนะลดพวกอาหารที่หวานมันเค็มนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันในเลือดนะครับการจัดการความเครียดนะครับผมงดดื่มสุราแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพประจำปีก็คืออย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับส่วนนี้นะครับก็คือเป็น7สิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ทำให้สุขภาพดีของกรมควบคุมโรคนะครับก็จะมี2วัด2ตรวจแล้วก็3ปฏิบัตินะครับวัดแรกนะครับก็คือเป็นการวัดความดันโลหิตนะครับก็คือให้มันอยู่ที่120/80นะครับถือว่ามีความเหมาะสมนะครับวัดที่2ก็คือวัดน้ำหนักนะครับก็คือควรให้น้ำหนักเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือดัชนีมวลกายเนี่ยไม่ควรเกิน23นะครับ2ตรวจนะครับตรวจที่1ก็คือตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรหมั่นตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับนะตรวจที่2ก็คือตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีนะครับผมแล้วก็3ปฏิบัติมีอะไรบ้างนะครับก็คือปฏิบัติด้านแรกก็คือด้านโภชนาการนะครับควรรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดพวกหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ปฏิบัติที่2ก็คือการออกกำลังกายนะครับต้องมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการสูบบุหรี่ก็คือควรงดนะครับหรือว่าเลิกสูบบุหรี่ไปเลยนะครับผมโอเคครับสรุปนะครับในตอนที่2การควบคุมป้องกันนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแนวทางการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะต้องเน้นไปที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับทั้งการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับระดับทุติยภูมินะครับแล้วก็ระดับตติยภูมินะครับรวมถึงการค้นหานะครับภาวะเสี่ยงนะครับหรือผู้ที่เป็นโรคนะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ป้องกันลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลดความพิการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับเป็นผู้

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประท่านนายอันดราชินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้า

ใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5 ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอ้อมพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121 รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6 รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3 รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15-20 สิงหาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172 คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141 คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5 คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25 คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146 คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21 คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566-2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77 หลัง
เทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลปางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพักตร์อิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89 ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุทธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13 มีนาคม 2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวินกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม5 ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระ

แท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซำเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับเที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซำเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:49 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลา

กรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายรัชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวรรณาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวาย
ต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะรัฐ

ลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระสีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันอับมาถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 เป็น

ประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569วันนี้นะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงประจำปี2568ให้แก่ผู้แทนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการยกระดับเป็นต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนจำนวน12ชุมชนด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศและมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องกว่า10ปีตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงปัจจุบันมีชุมชนผ่านการรับรองแล้วกว่า36ชุมชนจาก31พื้นที่โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเป็นกระจกควบคู่กับการสร้างอาชีพรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่นิธิโครงการหลวงครั้งที่11ทับ2569โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้รายงานความก้าวหน้าด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการส่งเสริมอาชีพรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจแล้วกว่า 1,243 คนการรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบของพื้นที่โครงการซึ่งมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 92.46 ในการส่งเสริมการปลูกพืชคุณภาพและการอนุรินและน้ำแก่ราษฎร710ครัวเรือนในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่นิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการของหมู่นิธิเข้าประชุมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการขยายผลโครงการหลวงและแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อราษฎรบนพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นตลอดจนการทำเกษตรตามฤดูกาลให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคด้านสำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค5รายงานความก้าวหน้าโครงการวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงป้องกันยาเสพติดที่มุ่งสร้างความรู้เท่าทันยาเสพติดควบคู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกีฬาและสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานงานโครงการหลวงปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า540คนคิดเป็นร้อยละ90ของจำนวนกลุ่มเยาวชนเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีการรับทราบปัญหาราคาพลับตกต่ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลผลิตประมาณ460ตันซึ่งเกิดจากราคาที่ลดลงเหลือประมาณกิโลกรัมละ5บาททั้งนี้หมู่นิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการหาแนวทางและเร่งช่วยเหลือโดยจะรับซื้อในราคากิโลกรัม 25-30 บาทจำนวน100ตันเพื่อนำไปทำเป็นพลับอบกึ่งแห้งรวมทั้งการขยายตลาดพลับสดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรอันเป็นการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรที่ปลูกพลับเป็นการเบื้องต้น

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดยโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือสวปอมศ SML รุ่นที่7และ Mitsui Energy Development Company Limited ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดน่านประกอบด้วยวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างคำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิสเทคโนโลยีจำกัดนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดอาวอยวัดไพรบึงวัดบ้านขยูงวัดพลวิหารวัดกระโพช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบ้านคอกวัดปรือคันวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสิทธาโลจิสติกส์จำกัดสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดและบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดราชธาธรรมวัดหนองบงวัดกงไกรลาดวัดสงขารามวัดใหม่คลองหอมวัดใหม่หนองเงินและวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยวัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน

และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2ภาค6และภาค10โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ชมรมนิติศาสตร์รุ่น2512จังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีชมรมครูเก่าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานางสุรางรัตน์ปริญญาชลตินันท์และคณะโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธารณสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้นจันหอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงสำหรับการพระราชพิธีครั้งนี้จำนวน20ต้นโดยจะดำเนินการแปรรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่นายช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดไม้จันหอมจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยโดยไม้จันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและยืนต้นตายตามธรรมชาติได้นำไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรรวมทั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนและละครประจำปี2569วันนี้ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุภิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2519โดยมีรองศาสตราจารย์สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครในปีนี้พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อศิษยานุศิษย์แสดงความเคารพบูชาและน้อมรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบูรพาจารย์

0: ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และได้มอบสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดแก่ลูกหลานและศิษยานุศิษย์ตามปรารถนาอีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ดุริยศิลปินแห่งชาติครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีนักร้องและนักแสดงในวงการบันเทิงและวงการนาฏศิลป์ไทยนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมพิธีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: กันนะคะวัตถุประสงค์ก็จะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะประการแรกนะคะก็คืออาจารย์ก็จะพูดวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้ผู้รับบริการปรึกษาก่อนนะคะก็คือข้อแรกนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเห็นคุณค่านะคะแล้วก็มีการยอมรับนับถือตนเองมากขึ้นนะคะให้เขามีเซลล์เอสซีมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยลดเจตคติทางลบตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขานะคะให้เขามีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะให้มีเจตคติทางในทางบวกต่อผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้บริการปรึกษาแล้วก็ผู้อื่นให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหามีการรับรู้ดีขึ้นนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการก็คือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะมีการเปิดใจนะคะมีความไวในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขาสังเกตภาษาท่าทางเข้าใจความหมายของเขาแล้วก็ให้ช่วยเหลือได้ราบรื่นตามกระบวนการให้เกิดเจตคติที่ดีต่อผู้อื่นนะคะมองโลกในแง่ดีเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่นให้อดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้รับบริการนะคะหลักการสร้างการยอมรับในทางบวกก็คือเราจะต้องเคารพนับถือตนเองซะก่อนนะคะต้องเป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องไม่ตัดสินนะคะเป็นการแสดงความชื่นชมสำหรับผู้อื่นนะคะแล้วก็เราจะต้องยอมรับทุกคนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะสำหรับแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษาก็ต้องเคารพนับถือในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะเข้าใจในภาษาส่วนตัวที่เขาแสดงออกมาทั้งภาษาพูดภาษากายแล้วก็ไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดดีหรือเลวนะคะเราต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็ชื่นชมเขาให้ข้อมูลย้อนกลับให้เขาด้วยนะคะเอาใจนะคะแล้วก็ตรวจสอบความรู้สึกว่าเอ๊ะสาเหตุถ้าเราไม่เข้าใจเขาเรายอมรับเขาไม่ได้นี่เกิดจากอะไรถ้าทำไม่ได้เราก็ควรส่งต่อนะคะพูดคุยกับทีมงานนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะก็มี3ขั้นตอนเช่นกันนะคะเราก็ควรจะเคารพนับถือในตนเองหมายถึงตัวของเราเสียก่อนนะคะว่าเราเป็นคนมีคุณค่ามีความสามารถแล้วก็นับถือเขานะคะเข้าใจเขานะคะเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็หลังจากนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องสื่อสารให้เขาได้รับรู้ว่าเรายอมรับเขาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะของแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะต่อไปก็จะเป็นตอนที่4นะคะที่จะกล่าวถึงความสอด

ล้องกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า congruence นะคะก็จะหมายถึงความลงรอยกันระหว่างการแสดงออกมาทั้งภายนอกนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในซึ่งได้แก่ความคิดเจตคติความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษาต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจสุจริตใจไม่เสแสร้งนะคะแกล้งทำนะคะมีความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะก็มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะคะวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการก็คือให้เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการนะคะให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าจะมีความอบอุ่นไว้วางใจมั่นคงและปลอดภัยนะคะขณะที่เราให้บริการปรึกษานะคะให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะลดความวิตกกังวลของเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหานะคะให้เขามองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองนะคะสำหรับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความซื่อสัตย์จริงใจโปร่งใสตรงไปตรงมานะคะไม่เสแสร้งนะคะพูดออกมาแล้วก็กริยาท่าทางที่แสดงออกมาก็ตรงกันนะคะทำให้เราเนี่ยมีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้ต่อตนเองสำรวจตนเองรู้จักตนเองยอมรับตนเองแล้วก็ตระหนักในความสามารถของตนเองนะคะรับรู้แล้วก็ยอมรับในข้อจำกัดของตนนะคะก็คือของตัวผู้ให้บริการปรึกษานั่นเองนะคะทำให้ผู้ให้บริการศึกษาเนี่ยปรึกษาเนี่ยนะคะได้รับรู้ในคุณค่าของตนเองแล้วก็มีแรงจูงใจสำหรับที่จะให้บริการปรึกษานะคะทำให้มีบุคลิกภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็แสดงออกได้อย่างเหมาะสมนะคะเข้าใจในความรู้สึกและโลกส่วนตัวของผู้รับบริการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีการมองโลกในแง่ดีคิดบวกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะช่วยให้ได้รับการเคารพนับถือจากผู้รับบริการนะคะเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาห่วงใยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในเองนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยนะคะตรงไปตรงมามีอารมณ์ที่หนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะสำหรับหลักการสร้างความสอดคล้องกันนะคะก็เริ่มจากต้องมีการสำรวจตนเองตระหนักรู้ในตนเองนะคะตระหนักรู้ตระหนักในคุณค่าและก็แรงจูงใจของตนยอมรับตนเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองนะคะแล้วก็รับรู้ในบุคลิกภาพของตนแล้วก็แสดงออกอย่างเหมาะสมไว้วางใจในตนเองซื่อสัตย์จริงใจเมตตากรุณาโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งแกล้งทำนะคะต้องมีการเปิดเผยตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วตั้งใจจะช่วยเขาอย่างสร้างสรรค์นะคะสำหรับแนวทางการสร้างความสอดคล้องก็คือควรสำรวจตนเองเสียก่อนนะคะแล้วก็รับรู้ว่าเรามีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็ตระหนักในตนเองตระหนักในคุณค่าและแรงจูงใจของเราว่าเรามีแรงจูงใจอย่างไรยอมรับแล้วก็ไว้วางใจตนเองนะคะรับผิดชอบซื่อสัตย์จริงใจนะคะเมตตากรุณาต่อเขานะคะแล้วก็โปร่งใสแสดงออกอย่างเหมาะสมเข้าใจผู้อื่นนะคะเข้าใจว่าคนเราแตกต่างกันแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะในการดำเนินการสร้างความสอด

คล้องกันเนี่ยก็จะมีการดำเนินการใน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องสำรวจตนเองก่อนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตามหลักการและแนวทางนะคะว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเรามีบุคลิกภาพอย่างไรข้อดีข้อบกพร่องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีค่านิยมความคิดความรู้สึกความต่อความทุกข์ใจของเขาที่เขาเล่าสู่เราฟังเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่เราจะแสดงความจริงใจต่อเขากลับไปนะคะจากนั้นเราก็ตระหนักรู้ในตนเองนะคะว่าหลังจากที่เราได้สำรวจตนเองแล้วเนี่ยเราก็ตระหนักว่าเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะสร้างความสอดคล้องในตนเองต่อเขานะคะแล้วก็รับรู้ในข้อดีข้อเสียของเราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องเข้าใจผู้รับบริการนะคะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในขณะนั้นนะคะโดยใช้ทักษะการใส่ใจนะคะแสดงความสนใจอย่างกระตือรือร้นนะคะทั้งในภาษาพูดและในภาษาท่าทางของเขาที่แสดงออกมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือ เราผ่านการแสดงออกนะคะเราผ่านการเข้าใจเขาแล้วนะคะทั้งตั้งแต่สำรวจตนเองนะคะแล้วก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกขั้นตอนที่1ที่2ที่3แล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดตอนท้ายเลยนะคะเราก็ต้องแสดงออกให้เขาได้รับรู้ว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันนะนะคะก็คือเราต้องแสดงออกไปสื่อสารออกไปยังผู้รับบริการนะคะเพื่อให้แสดงว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันระหว่างคำพูดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเรานะคะไปยังผู้รับบริการปรึกษาอย่างเช่นอย่างเช่นเราพูดว่าดิฉันเข้าใจนะในสิ่งที่คุณพูดออกมาความของคุณมันเยอะนะมันมากมายมันท่วมท้นดิฉันเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องเจอปัญหาต่างๆเนี่ยคุณเก่งมากเลยนะแล้วก็คุณก็ทุกข์ใจมากเลยนะคะดิฉันเข้าใจคุณดิฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะระหว่างที่เราพูดนั้นเนี่ยสีหน้าท่าทางนะคะแววตาที่เราได้มองเขานะคะรวมทั้งกริยาท่าทางต่างๆนะคะเราต้องแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะมันจะไปสอดคล้องกันนะคะหมายถึงว่าน้ำเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแสดงความเอื้ออาทรต่อเขานะคะเราอาจจะสัมผัสเขาด้วยนะคะว่าเนี่ยเราเข้าใจนะนะที่เรารู้สึกเห็นใจเขานะคะมันไม่ใช่เพียงแสดงออกมาทางคำพูดเท่านั้นกริยาท่าทางมันก็จะต้องเป็นไปด้วยกันกับภาษาพูดด้วยนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดต้องสอดคล้องกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ทักษะนี้นะคะ

าขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงาน

0: ขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้

0: ให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวเน่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้3 เดือนนี้ให้แม่พักบ้าง
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบลอกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: the tongue.
1: ครับเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้เราก็จะพาไปคุยกันในเรื่องของจะถามว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้ามองในภาพใหญ่แล้วก็คือเป็นเรื่องของปปช.นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ระบบหรือว่าสังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมทั้งหมดนะครับจากการทุจริตจากการประพฤติมิชอบของบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์อยู่ในกรอบนะครับอันนั้นวันนี้มีท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับท่านอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรที่มาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยตรงเลยนะ

0: ครับ
1: ตรง
0: โดยท่านเนี่ยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับก็ขอเรียนแนะนำนะครับท่านวรวิทย์สุขบุญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วิวิทย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์สิริศักดิ์ครับ
1: งานใหญ่มากนะครับปปช.
2: ตอนนี้งานเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำละกันนะครับว่าจริงๆแล้วประชาชนอาจจะได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของปปช.มาบ้างก็หลายคนอาจจะได้ยินจากข่าวสารนะครับแล้วก็อาจจะยังมีความข้องใจอยู่ว่าเอ๊ะแล้วปปช.เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรครับอันนี้ก็เลยว่าจะขอเรียนสอบถามทางท่านวรวิทย์นะครับ
2: ครับงั้นขออนุญาตเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับ
0: ได้ครับ
2: ปัญหาเรื่องของการทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของสังคมไทยเพราะมันกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะสังคมไทยด้วยนะครับเป็นไปหมดทั่วทั้งโลกเลย
0: ทั่วโลกเลย
2: ทั่วโลกเลยองค์การสหประชาชาติเขาบอกว่าปัญหาการทุจริตเนี่ยถือเป็น1ใน8ที่ประชาสังคมโลกจะต้องช่วยกันถึงขนาดว่าของเราเองก็มีการปฏิรูปมีการปรับตัวก็คือตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย2475แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตอนปี2540ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเรียกว่าฉบับปฏิรูปที่เกิดปปช.องค์กรปปช.ขึ้นก็อยากจะเรียนท่านอาจารย์ทั้งสองว่า2475จนทั้งถึง2540เนี่ย65ปีที่ผ่านมาการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสามารถลงส่งเรื่องให้ศาลพิพากษาให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบิ๊กๆนักการเมืองเนี่ยถูกลงโทษเพียงแค่คดีเดียวเป็นคดีทุจริตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุจริตเรื่องป่าแม่ปายแค่คดีเดียวเท่านั้นเองครับแต่หลัง65ปีนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีองค์กรปปช.เกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2540ซึ่งองค์กรปปช.เนี่ยเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญปี2540นะหลังจาก2540มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นข้อมูลข่าวสารว่านักการเมืองเอเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงเนี่ยถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลส่งเรื่องให้อัยการและฟ้องต่อศาลไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยโดนกันไปมากมายนะประชาชนเข้าใจอยู่แล้วนะแต่ที่มาของคณะกรรมการปปช.คือ1มาจากรัฐธรรมนูญนะเป็นองค์กรอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐธรรมนูญนะครับประกอบด้วยประธานกรรมการปปช.1คนแล้วก็กรรมการอีก8คนรวมเป็น9คนนะครับมาโดยกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเนี่ยเป็นประธานกรรมการสรรหาแล้วก็มีคนที่สองก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สามก็คือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
2: คนที่สี่ก็คือประธานศาลปกครองสูงสุดอีก5คนเป็นตัวแทนขององค์กรอิสระและก็ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการปปช.ซึ่งคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.นี่คนที่มีอำนาจในการใช้การทุจริตเนี่ยมันเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
0: ค
2: น
0: จะมีอิทธิพล
2: ต้องใช้ความกล้าหาญนอกจากนั้นต้องมีจริยธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างของสาธารณะอันนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆเนี่ยนะต้องนอกจากจะมีคุณสมบัติตามกฎหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างหาคณะกรรมการปปช.ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการปปช.เราว่างอยู่2คนนะ2ท่านเนี่ยหมดวาระไปเนื่องจากอายุครบ70ปีกรรมการปปช.เนี่ยจะทำงาน9คนไม่ได้นะฮะในโครงสร้างเนี่ยก็จะต้องมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการคอยทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานนะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นบรรดาข้าราชการซึ่งจะมีเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็จะมีข้าราชการเป็นแบ็กอัพคอยช่วยเหลือในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการปปช.ให้ประสบความสำเร็จครับ
1: ทีนี้ตัววาระที่คณะกรรมการปปช.ตรงนี้อยู่เนี่ยประมาณกี่ปีคร
2: ับตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยวาระการดำรงตำแหน่งคือ7ปีครับแต่ว่าต้องอายุไม่เกิน70นะแต่ถ้าใคร
1: กรอบใหญ่ของ
2: มันมีกรอบใหญ่ข้างบนถ้าใครถึง70ก่อนถ้ามา5ปีแล้วถึง70ก็ต้องพ้นวาระไปก่อนครับแต่ว่าวาระจริงๆก็คือ7ปีครับ
0: แล้วก็ตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรม

0: การปปช.เนี่ยก็จะอาจจะมาจากหลายๆวิชาชีพได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคร
1: ับ ถูกต้องครับก็มีอาจจะมีทั้งถ้าเป็นภาครัฐนี่นะภาครัฐก็อาจจะมาจากทางศาลอย่างนี้อธิบดีผู้พิพากษาเป็นขึ้นไปนะถ้ามาหรือว่าอธิบดีอัยการขึ้นไปนะถ้าหรือว่าถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีขึ้นไปแล้วก็ถ้ามาจากภาคเอกชนเนี่ยก็อาจจะมาจากทางผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งวิชาชีพอิสระอย่างเช่นมาจากวิศวกรก็ได้นะแต่ว่าองค์กรจะต้องเขาเรียกว่าประกอบวิชาชีพต่อเนื่องกันมาหรือเป็นทนายความต่อเนื่องกันมา20ปีแล้วยังทำงานอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องไปสมัครเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสรรหาหรือว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยอาจจะไป
0: เสนอชื
2: ่
0: อ
2: มา
1: ไปหยิบมาก็ได้แต่ว่าต้องได้รับความยินยอมของคนที่
2: อยู่ในองค์กร
1: หมายถึงว่าคนที่สมัครใจที่จะมาทำงานทางด้านนี้มาเป็นคณะกรรมการปปช.ครับ
2: คือถ้าเลือกมาก็คือตัวเขาเองต้องยินยอม
1: ต้องยินยอมที่จะพิที่จะเป็นที่จะ
2: ทำงานต้องใช้ความกล้าอย่างที่อาจารย์
1: ต้องใช้ความกล้าในการพิจารณา
2: วัดยังไงอาจารย์ความกล้า
1: คดีต่าง
2: ๆดูยังไงครับความกล้ายากเหมือนกันฮะ
1: คือการตัดสินคดีนะมันก็ต้องตัดสินแบบด้วยความตรงไปตรงมาเป็นการใช้พยานหลักฐานใช้ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานหลักกฎหมายไม่ได้ตัดสินคดีตามกระแสน
2: ะ
1: ถ้าอย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยถ้าท่านอาจารย์จำได้นะถ้าอาจารย์จำได้อย่างเช่นคดีนาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนาฬิกาอย่างเงี้ยพอมีเรื่องนาฬิกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้นมาในสังคมเนี่ยเรียกว่าสาธารณชนเขาเรียกตัดสินว่าผิดไปแล้วแต่คณะกรรมการปปช.เนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินคดีต่างๆไปตามกระแสได้ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีพยานเอกสารพยานบุคคลแล้วมีหลักกฎหมายในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ตัดสินไปตามพยานหลักฐานตามหลักกฎหมายแล้วก็พอตัดสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องก็เรียกว่าเปิดเผยผลการเหตุผลให้ต่อสาธารณะให้ต่อสาธารณะอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นตัวกฎหมายเลยนะไม่ว่าเป็นคดีใดๆก็แล้วแต่เพราะนั้นสาธารณะก็สามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการปปช.ได
0: ้ครับแล้วก็สำหรับในบัลลังก์คุณธรรมในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปและก็บทบาทขององ
2: ค์กร
0: ที่เรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับแต่จริงๆแล้วในตอนของปปช.เนี่ยยังมีต่อในครั้งหน้านะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนักศึกษานะครับติดตามชมได้ในตอนต่อไปครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดี
5: พบกับพี่ออยและพี่แนนนะคะ
6: ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยเราจะมาดูกันว่าชุมชนหันษาเราเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะสำหรับในวันนี
5: ้มีเรื่องให้เราได้ขบคิดกันตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้
6: ค่ะชื่อตอนว่า
5: ข่มขู่จริงเหรอ
6: ค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
7: สบายเลยนะคะ
8: นี่ลูกค้านั่งอยู่นานแล้วเนี่ยเอาไม่ทราบว่าพี่จะทานอะไรดีครับ
9: เอากาแฟร้อน
8: กาแฟร้อนจะน้ำแข็งไม่เอาเค็มด้วยเอาน้ำแข็งนี่เอาเย็นๆไหมครับเอาน้ำแข็งอุ่นๆด้วย
10: กาแฟใส่เกลือด้วยหรอ
8: กาแฟใส่เกลือด้วยหรออุ้ยเอาอะไรครับ
11: เย็นใส่น้ำร้อน
8: กาแฟเย็นใส่น้ำร้อนเออวันนี้วันอะไรวะเนี่ยกาแฟเย็นใส่น้ำร้อนนะครับกาแฟเย็นใส่น้ำร้อน
10: กาแฟร้อนใส่น้ำแข็ง
8: กาแฟร้อนใส่น้ำแข็งกาแฟเย็นใส่น้ำร้อนสักครู่นะครับเดี๋ยวพาไปเสิร์ฟให้นะครับเด็ดครับขอบคุณครับ
12: ทั้งหมด150บาทค่ะขอบคุณค่ะ
13: ยังจะไปไม่ทันนะ
12: อุ๊ยจะไปไหนกันล่ะคะเห็นใส่ชุดสีขาว
13: พอดีจะไปปฏิบัติธรรม7วัน
12: เ
13: ดี๋ยวจะมีโอกาสนะ
12: ดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
8: ครับอย่าลืมกาแฟนะครับไม่ต้องทอนด้วยขอบคุณที่ทำบุญครับโอ้ไม่ต้องทอนอันนี้ซ่อนเมียได้ไหมเนี่ย
12: แหมนึกอยากจะไปทำบุญที่วัดแล้วสิเผื่อบุญกุศลจะส่งให้ฉันเนี่ยทำมาค้าขึ้นลูกนี่จะได้ใช้หนี้ฉันเยอะอะไรเนี่ยจี
14: นี่ตกลงอ่ะเธอบ่นอะไรพึมพำ

0: ยะ
1: ก็ฉันเนี่ยกำลังคิดวิธีหาวิธีไหนที่ให้ลูกเนี่ยมาใช้หนี้ฉันเนี่ยติดอยู่ตั้งนานแล้วไม่ยอมใช้สักที
0: ใจเย็นๆมันต้องมีวิธีสักวิธีล่ะนะ
2: จอดจอดจอดจอดจอดเลยร้านฉันแล้วเนี่ย
3: โอ้ยแถมให้เจ๊ไม่คิดเงินหรอก
2: ไม่ต้องแถมฉันต้องเดินกลับร้านฉันอยู่ดีเอ้านี่เอาไปค่ารถ
3: ขอบคุณครับเจ๊
1: ลูกนี่ฉันอีกคน
0: อะไรนะใครนะ
1: ลูกนี่ฉันอีกคน
0: ทวงเลยทวงเลย
1: ไปซื้อของมาหรือจ้าเนี่ยเงินเหลือพอจะใช้หนี้ฉันไม่น่าน
2: ี่มาทวงอะไรแต่เช้ายังไม่ทันได้ขายของเลยเนี่ย
1: แม้ก็ติดมาตั้งนานแล้วเนี่ยทวงตั้งหลายครั้งหลายหนไม่ยอมจ่ายฉันสักที
2: ไม่จ่ายมีอะไรไหม
0: อ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ
1: นี่ถ้าไม่จ่ายนะฉันจะไปฟ้องศาลแล้วนะ
2: นี่ข่มขู่ฉันเหร
1: อก็ใช่นะสินี่บอกว่าให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะเนี่ย
2: เชิญเลยจะไปฟ้องที่ไหนก็ไป
0: อ้าวพี่ออยกับพี่แนนคะเขาพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าข่มขู่ไหมคะ
1: แล้วเจ้าหนี้อย่างนี้ฉันทำอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายไหมคะ
4: พี่ออยคะตอบคำถามน้องแซนดี้
5: เจ้าหนี้
4: พี่ออยขำเหมือนขำน้องแซนดี้ยังไงก็ไม่รู้นะคะ
5: ก็ติดตาเอาเป็นว่าติดตา
4: เป็นภาพติดตาติดใจนะคะกับทรงผมและหนวด
5: ซึ่งสามารถไปด้วยกันได
4: ้ค่ะน้องแซนดี้เขาถามเรามาค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะกับเจ้าหนี้คือคุณสาวเนี่ยจะทำยังไงดีเพราะว่าเห็นเขามีการข่มขู่หรือเปล่านะคะการที่เจ้าหนี้เนี่ยไปพูดบอกว่าเนี่ยถ้าไม่จ่ายเนี่ยนะฉันจะไปฟ้องศาลนะคะในกรณีแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าการที่เจ้าหนี้ได้พูดแบบนี้นะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ค่ะพี่ออยเพราะถือว่าเป็นกรณีที่จะใช้สิทธิ์ตามปกติค่ะ
5: ได้ใช่ไหมทำได้
4: ทำได้ค่ะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะคะได้บัญญัติเอาไว้เลยค่ะว่าอันดับแรกก่อนนะคะว่ามาตรา164เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เขาบอกว่าการถูกข่มขู่นี่ที่จะทำให้ตกเป็นโมฆิยะโมฆิยะ
5: คือโดยหลักอะค่ะการแสดงเจตนาเนี่ยจะต้องตรงมาตรงไปไม่มีอะไรมาแทรกแซง
4: ก็คือ
5: แทรกแซงคือ
4: ต้องสมัครใจต้องเต็มใจ
5: ใช่ค่ะคือตั้งใจจะแสดงยังไงก็แสดงออกไปแบบนั้นอันนี้โอเคง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรมาแทรกปุ๊บเช่นระหว่างการแสดงเจตนาก่อนระหว่างที่มันจะออกไปเนี่ยมันมีการถูกข่มขู่หรือถูกหลอกหรืออะไรแบบนี้นะคะโดยหลักเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ผลจะเป็นโมฆิยะ
4: ค่ะโมฆิยะคืออะไรคะพี่ออย
5: โอ้โมฆิยะนะคะคือแปลว่ามันจะยังไม่เป็นผลสมบูรณ์นะคะจนกว่าจะได้มีการให้สัตยาบัน
4: ค่ะการข่มขู่เนี่ยที่จะทำให้ตกเป็นโมฆิยะเนี่ยเขาบอกว่าการข่มขู่นั้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นภัยนะคะอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดนะคะแล้วก็จูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่เนี่ยต้องกลัวซึ่งถ้าไม่ได้มีการข่มขู่นะคะเขาก็บอกว่าจะไม่ได้กระทำการเช่นนั้นขึ้นทีนี้ค่ะในกรณีนี้นะคะถือว่าข่มขู่ไหมเราก็ตอบไปแล้วว่าไม่ข่มขู่เพราะว่าในกรณีนี้เจ้าหนี้คือคุณสาวเนี่ยเขาได้บอกเฉยๆว่าเนี่ยฉันจะไปฟ้องนะถ้าเธอไม่ชำระหนี้มันก็ถือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้คนนี้เขาใช้สิทธิ์ตามปกติ
5: ใช่
4: เพราะว่าเราเวลาเราทำสัญญากู้ยืมเงินใช่ไหมคะถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายแน่นอนก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
5: สมัยนี้ถ้าจะให้เจ้าหนี้พูดอะไรได้บ้างอ่ะแค่จะบอกว่าฉันจะไปฟ้องศาลฉันจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยังพูดไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดแล้วอ่ะมันก็แบบบีบคั้นจิตใจเจ้าหนี้เกินไปนะ
4: ใช่ค่ะ
5: ก็คือทำได้แหละสรุปนะคะก็ต้องไม่กลัวนะ
4: เจ้าหนี้คุณสาวมีสิทธิ์แต่ทีนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มีพระราชบัญญัติออกมานะคะเกี่ยวกับการทวงหนี้
5: เป็นหนี้กันเยอะเนาะถึง
4: ใช่
5: มีการออก
4: พรบบัญญัติตัวนี
5: ้มันคล้ายๆเป็นมารยาทเป็นหลักเกณฑ์ในการที่เจ้าหนี้จะต้องทวงหนี้ลูกหนี้ได้แค่ไหนอย่างไร
4: ค่ะซึ่งชื่อพระราชบัญญัติตัวนี้ชื่อว่าพระราชบัญญัติทวงหนี้พ.ศ. 2558ค่ะพี่ออยซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวเขาก็จะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทวงหนี้ว่าใครบ้างที่ถือว่าเป็นผู้ทวงถามหนี้ในกรณีนี้ลูกหนี้หรือว่า
5: คือบางทีคนเป็นเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้ทวงหนี้เองก็ได้เจ้าหนี้เขาก็อยู่ของเขาไปแล้วเขาอาจจะให้ทีมงานบางอย่างบางคนทวงหนี้อย่างเงี้ย ก็ได้นะคะซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะจะต้องเป็นกรณีที่ไม่ใช่การเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ธรรมดาเป็นปกตินะคะจะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นเหมือนแบบเป็นธนาคารหรือว่าเป็นแบบใหญ่ๆนิดนึง
4: ผู้ให้สินเชื่อเป็นบริษัทอย่างนี้ใช่ไหม

0: พวกเกี่ยวกับเรื่องการให้สินเชื่อก
1: ู้
0: ยืมเงิน
1: แต่สำหรับตัวลูกหนี้เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาได้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นแนนยืมพี่ออยอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะใช้ตามนี้ไม่ได้ถ้าเป็นะะการยืมเงินกันระหว่างเพื่อนฟูงอย่างเงี้ยเราจะใช้พระราชบัญญัติทวงหนี
1: ้
0: อันเนี้ยไม่ได้นะคะ
1: นะคะ
0: ค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าการที่เป็นธุรกิจทวงถามหนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นการทวงโดยที่คนที่เป็นผู้ทวงถามที่เป็นตัวเจ้าหนี้โดยตรงก็ได้หรือว่าเป็นผู้ที่รับมอบอำนาจก็ได้ใช่ไหมคะพี่ออย
1: อาจจะเป็นเหมือนแบบใช่เป็นเหมือนบริษัทติดตามทวงหนี้ อะไรอย่างเง
0: ี้ยได้เหมือนกัน
1: คนถ้าเกิดทำอาชีพเนี้ยต้องดูพระราชบัญญัตินี้เลยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ถึงตัวเจ้าหนี้คนเดียวเท่านั้น
1: อ
0: าจจะหมายถึงบริษัทติดตามรับทวงหนี้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าพอเรารู้แล้วว่าใครเนี่ยทวงหนี้ได้บ้างตามพระราชบัญญัตินี้ใครเป็นลูกหนี้บ้างหลักเกณฑ์ในการที่ทวงหนี
1: ้
0: มันมีใช่ไหมคะว่าไม่ใช่อยู่ดีจะทวงโทรทั้งวันสายบ่ายเย็นวันละ10รอบได้ไหมพี่ออย
1: จะเป็นเจ้าหนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าจะทำอะไรได้ทุกอย่างนะ
0: คะ
1: เพราะว่าเขากำหนดเวลาเหมือนกันค่
0: ะ
1: เวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์นะคะทวงได้ตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มนะคะถ้าวันหยุดราชการนะ
0: คะ
1: ก็ทวงได้ตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงเย็นต้องให้เวลาลูกหนี้บ้าง
0: โอ้เดี๋ยวนี้มีแสดงว่า
1: เซสชั่นให้เขาด้วย
0: เดี๋ยวนี้ลูกหนี้นี่นะคะต้องมีเวลาทำการในการทวงหนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นลูกหนี้เนี่ยค่อนข้างจะสบายใจหน่อยเนาะคนเป็นเจ้าหนี้นี่ก็เครียดกันไป
1: ใช่เจ้าหนี้ต้องดูนิดนึงนะคะทวงผิดเวลาอะไรอย่างก็ไม่ได้นะคะมีความผิดด้วยหรือแม้แต่การทวงหนี้เนี่ยทวงด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเป็นหนี้ฉันจริงแหละฉันก็อยากทวงแหละหรือเป็นการไปจ่าหน้าซองทำให้เห็นเด่นชัดว่าแบบเป็นลูกหนี้อะไรอย่างเงี้ยเราส่งไปที่บริษัทเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำไม่ได้นะคะเจ้าหน
0: ี้ก็ด้วยเหรอคะ
1: ไม่ได้ค่ะไม่งาม
0: ก็อยากจะไปทวงอะว่าเธอเป็นหนี้ฉันจ่าหน้าซอง
1: ต้องทวงแบบ
0: กรุณาจ่าย
1: อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้
0: ไม่ได้
1: หรือแบบนายคนนี้ลูกหนี้อะไรอย่างเงี้ยจ่าหน้าซองให้เห็นเงี้ยไม่ได้นะ
0: คะ
1: หลายสิ่งเลยนะคะแล้วก็มีกรณีด้วยอย่างนี้ด้วยค่ะเป็นการทวงเนี่ยทวงได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะคะคุณต้องเลือกเวลาดีๆนะ
0: เพราะฉะนั้น
1: เลือกความทามนิดนึงนะคะ
0: อาจจะต้องแบบไปดูปฏิทิน
1: หรือไปดูเลิกผ่านนาทีอย่างเงี้ยว่าทวงได้ตอนกี่โมงเพราะว่ากฎหมายเขาให้ทวงได้แค่วันละครั้ง
0: เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะก็ตอบคำถามคุณสาวไปเลยค่ะว่าคุณสาวสามารถทวงได้ค่ะทำได้ค่ะเพราะว่าไม่อยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติทวงหนี้เนาะเพราะว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้สินเชื่อหร
1: ือ
0: ว่าไม่ใช่เป็นบริษัทรับทวงหนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็
1: ทวงได้เลยมากกว่า1ครั้งก็ได้ทวงตอนตีสองก็ได้
0: จะดีหรอคะ
1: เขาจ่ายไปไม่รู้นะ
0: เขาจะรับโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ย
1: น่าจะบอกว่าไม่อยู่ในกำหนดของมาตราพรบเหล่านี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ที่เมื่อกี้ทิ้งไว้ทวนไปแล้วอีกครั้งนึงแล้วกันเรื่องข่มขู่นะคะก็คือทำได้นะคะไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่พูดกับลูกหนี้แบบนี้ได
0: ้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะพี่ไอพี่แนนค่ะ
3: มาตรา164การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมคิยะการข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมคิยะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงจะมิได้กระทำขึ้น

0: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: นี่แหมต้องมีเสียงกระดิ่งด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ผมนึกว่ารถขายไอติม
1: อ๋อไม่รู้ว่าวันนี้มีไอติมอะไรบ้างนะคะอาจารย
2: ์ว่ามาเลยครับ
1: วันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยถูกสามีทิ้งค่ะอาจารย์
2: เอาไปทิ้งขยะหรือไปทิ้งอะไรที่ไหนอาจารย์
1: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะถูกทิ้งให้อยู่กับลูกน้อย2คนที่น่าสงสารมากค่ะอาจารย
2: ์ฟังแล้วเศร้า
1: เศร้าเลยค่ะอาจารย์คนโตอายุ3ขวบค่ะอาจารย์คนเล็กขวบเดียว
2: ว้าว
1: น่าสงสารนะคะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมบอกตอนนี้ไม่มีรายได้เลยเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกไงคะอาจารย
2: ์
1: ลูกขวบนึงเนี้ยแล้วจะไปจ้างแม่บ้านอะไรก็ไม่มีตังค
2: ์
1: ก็เลยต้องเลี้ยงเองก็ไม่มีรายได้อะไรค่ะอาจารย
2: ์
1: แต่ว่าสามีของท่านผู้ชมเนี่ยมีรายได้ค่ะมีงานมีการทำอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทิ้งไปแล้วทิ้งท่านผู้ชมไปแล้วผู้ชมก็เลยถามมาว่า

0: กรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถที่จะไปให้สามีเนี่ยมาจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรบ้างบัดได้ไหมยังไงคะอาจารย
1: ์นี่อาจารย์แล้วถ้าเกิดตายถ้าเกิดสามีตายเราจะอยู่ได้ไห
0: ม
1: ยึดที่ผมพูดเนี่ย
0: คงลำบากเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเขาลูกสองคนอะไรอย่างเงี้ย
1: ท
0: ิ้
1: งนี่แปลว่ายังมีชีวิตอยู
0: ่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะอาจารย์
1: แล้วถ้าเกิดตายเนี่ยคนเราตายได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าตายก็แปลว่าเราต้องอยู่ได้
0: ใช่
1: ที่เอาละเดี๋ยวผมจะตอบในแง่กฎหมาย
0: ค่ะ
1: แต่ตอบในแง่ของชีวิตความเป็นจริงเนี่ยอาจารย
0: ์ค่ะ
1: สามีเราเมียเราตายได้ทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: ถ้าคิดว่าสามีตาย
0: อา
1: จารย์ว่าต้องอยู่ได้ไหม
0: ก็น่าจะต้องอยู่ได้นะคะอาจารย์พอถึงเวลาแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกได้
0: ใช่ค่ะ
1: มีมือไหมมีแขนไหม
0: นั่นแหละ
1: มีขาไหม
0: ค่ะ
1: ผมไม่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยไปคิดในแง่กฎหมายอย่างเดียว อยากคิดในแง่ของความเป็นจริงว่าไม่มีไอ้ผัวตัวแสบ
0: เราก็อยู่ได้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: สามี
0: ค่ะ
1: เราต้องยืนหยัดอยู่ได้แบบอาหางกาอาจารย์ว่าไหม
0: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องเลี้ยงลูกได้
1: ใช่ใช่นะถ้าเราคิดได้อย่างนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: เรื่องกฎหมายเล็กแล้ว
0: เอ
1: าละทีนี้ท่านผู้ชมถามมาบอกว่าแม้มันลำบากเหลือเกินในแง่กฎหมายประเด็นเวลามาพูดเรื่องกฎหมายก็ต้องมาคิดกันอีกอาจารย
0: ์ค่ะ
1: จดทะเบียนสมรสหรือเปล่าน
0: ั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่ท่านผู้ชมไม่ได้บอกมาด้วยค่ะอาจารย์ไม่ทราบจดหรือเปล่าค่ะอาจารย์
1: ถ้าไม่บอกมันก็มีอยู่สองมุม
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าเป็นสามีภรรยากันโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายล
0: ู
1: กก็ไม่ได้ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค่ะ
1: เมื่อมันไม่มีอะไรที่ชอบด้วยกฎหมายจะไปซะเอากฎหมายที่ไหนมาอ้าง
0: นั่นเลยค่ะอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ตัวคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์ใด
0: ๆค่ะ
1: ลูกก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆนะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยากมีสิทธิ์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็ต้องไปฟ้องร้องให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมาย
0: อ
1: าจจะต้องไปตรวจ DNA กัน
0: ค่ะ
1: แล้วให้ศาลมีคำพิพากษาว่าอ๋อเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของไอ้ผู้ชายคนนี
0: ้
1: อย่างนี้ก็อาจจะมีสิทธิ
0: ์
1: เอาละแต่ถ้าเป็นลูกที่จดทะเบียนสมรสกันสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสอย่างนี้แง่ไม่ต้องไปทำอะไรครับในทางกฎหมายไอ้ผู้ชายคนนี้ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรประเด็นมีสิทธิ์ในทางกฎหมายฟ้องร้องได้มันมีหรือเปล่าคำว่ามีทรัพย์สินมีเงินทองมีอะไรหรือเปล่าถ้าเขามีเงินทองมีทรัพย์สินผมแนะนำคุณผู้หญิงที่ถามนี่เลยนะอาจารย์ลุยไปเลยถ
0: ้
1: าไม่จดทะเบียนให้ศาลมีคำพิพากษาว่าลูกเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของไอ้ผู้ชายคนนี
0: ้
1: ไอ้ผมใช้คำนี้มันแรงไปไหมแต่ก็ตรงไปตรงมาอาจารย
0: ์เอาละอาจารย
1: ์แต่ประเด็นถ้าเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูลูกได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาตัวเองว่าอยู่ในมุมใด
0: ค่ะ
1: ใช้ได้ทั้งสองมุ
0: ม
1: แต่ถ้าในที่สุดดูแล้วผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรอาจารย
0: ์ค่ะ
1: อาจจะมีบ้านมีช่องมีรถแต่มีหนี้สินยั่วเยี้ยเต็มตัวเลยฟ้องไปก็ได้แต่คำพิพากษา
0: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้น
0: เงินก็ไม่ได
1: ้เงินก็อาจจะไม่ได้
2: เอาไปแล้วเนี่ยและประสบการณ
3: ์ถูกลงโทษ
2: ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนงเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะ
4: ไม่เกิน3ปี
2: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได
0: ้
2: พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิต

จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: ภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะในตอนที่1นะคะจะขอพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่ความหมายของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกนั้นหมายถึงโครงข่ายเทียมที่มีเลเยอร์ตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะคะยิ่งมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยหรือว่า hidden layer เนี่ยยิ่งมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้การพยากรณ์หรือการทำนายเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาลองดูกันนะคะความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะความแตกต่างจะมองเห็นได้ชัดเลยในส่วนของการหาคุณลักษณะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการหาคุณลักษณะก่อนทำการจัดการข้อมูลที่ยังไม่เป็นระเบียบนะคะก่อนที่จะนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่โมเดลได้แต่ในการเรียนรู้เชิงลึกนะคะจะสกัดขั้นตอนการหาข้อมูลคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกไปจะลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยลงไปนะคะจะมีการหาคุณลักษณะและการคลาสสิฟิเคชันหรือการจัดหมวดหมู่เนี่ยแบบอัตโนมัตินะคะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นกันมาบ่อยอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าตัว Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และเป็นส่วนย่อยของตัว Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องนั่นเองค่ะความเป็นมาของการเรียนรู้เชิงลึกสิ่งที่ทำให้ตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยขับเคลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือความก้าวหน้าในการประมวลผลนะคะสามารถมีการประมวลผลได้ในลักษณะที่ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะค่ะเรามาดูลักษณะสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกกันนะคะจากภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมระดับลึกนะคะซึ่งประกอบด้วยเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ย3เลเยอร์ด้วยกันนะคะซึ่งมีโหนดที่เชื่อมต่อกันด้วยกันเนี่ย ถึงหลายชั้นด้วยกันนะคะเชื่อมต่อแต่ละชั้นแต่ละโหนดนะคะตามภาพเลยโครงข่ายนี้นะคะสามารถเรียนรู้การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถค้นพบรูปแบบและลักษณะคุณลักษณะเนี่ยเป็นลำดับขั้นได้นะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยประการแรกเลยคือสามารถค้นหาคุณลักษณะได้โดยอัตโนมัตินะคะไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบคุณลักษณะไว้ก่อนเหมาะกับงานที่มีลักษณะที่หาหรือระบุคุณลักษณะได้ยากนะคะในการเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนได้มีการทำนายผลได้มีความแบบมีความแม่นยำมากขึ้นมีความแม่นยำสูงสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดีค่ะต่อมานะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็ยังคงอยู่ในการค้นพบความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นในข้อมูลได้อาจจะเป็นข้อมูลที่ตรวจพบได้ยากด้วยวิธีการแบบเดิมเช่นการทำนายสถานะโครมาตินของยีนทำนายหมวดหมู่อารมณ์ของภาพเป็นต้นค่ะสามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้นะคะตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองเชิงคาดการได้ดีค่ะมาดูความแตกต่างนะคะของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกถ้าในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เนี่ยทางด้านการเรียนรู้เชิงลึกจะใช้แบบอัตโนมัติคือค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปริมาณข้อมูลที่มากๆจะสามารถเรียนรู้และค้นพบตัวข้อมูลคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่พร้อมกับความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะแต่การเรียนรู้เชิงลึกการรู้ของเครื่องเนี่ยจะยังคงใช้สถิตินะคะเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ค่ะตัวการเรียนรู้ของเครื่องทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดเล็กแต่การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากนะคะถึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในส่วนของการงานใช้สำหรับการระบุคุณลักษณะนั้นก็คือว่าการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้กับงานที่มีการระบุคุณลักษณะที่ไม่มากส่วนการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะเหมาะกับการหาคุณลักษณะที่มีความซ้ำซ้อนเช่นการประมวลผลภาพ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นต้นนะคะส่วน เวลาที่ใช้ในการฝึกแบบจำลองนั่นก็คือในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เวลาไม่มากนักแต่เจ้าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของการหาความซับซ้อนของข้อมูลหรือการแปลผลลัพธ์เนี่ยตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ตีความได้ง่ายกว่าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะทำเข้าใจยากแล้วก็สามารถแปลผลได้ยากกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถมองเห็นลักษณะภายในเชิงเลเยอร์ลึกๆข้างในเนี่ยได้นะคะจะเห็นเพียงบางส่วนได้เท่านั้นนะคะส่วนการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลเนี่ยเจ้าตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เพียงแค่ CPU จะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์ที่มีความเฉพาะด้านอย่าง GPU เป็นต้นนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูข้อดีของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยทำให้มีความแม่นยำในการพยากรณ์คาดการณ์เนี่ยสูงมีการทำวิศวกรรมคุณลักษณะหรือการหาคุณลักษณะจากข้อมูลเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะคะมีการรองรับการขยายขนาดของข้อมูลมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องค่ะมาดูข้อด้อยกันบ้างนะคะเป็นที่แน่นอนค่ะในการใช้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณเนี่ยสูงต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการเพื่อที่จะระบุคุณลักษณะได้เนี่ยต้องใช้ปริมาณขนาดใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของการแปรผลในการเรื่องของความโอเวอร์ฟิตติ้งที่อาจจะมีเจอได้ในระหว่างการนำไปใช้งานจริงนะคะและยากต่อการเข้าใจนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราจะสามารถเห็นบางส่วนของแบบจำลองได้ว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วก็จะทำนายผลออกมาอย่างไรนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมในการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เชิงลึกแบบมีผู้สอนและอีกฝั่งนึงก็คือแบบไม่มีผู้สอนนะคะในการสรุปเนื้อหาครั้งนี้นะคะจะขอหยิบยกในฝั่งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนในตัวของ CNN นะคะหรือ Convolution Network Neural Network นะคะกับตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะส่วนด้านการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจะขอหยิบยกตัวอย่างของสถาปัตยกรรม Auto Encoders มานำเสนอนะคะค่ะในสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิง

ลึกในชื่อของตัว CNN นั้นนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือในส่วนของ feature extraction นะคะส่วนที่2ในกรอบสีม่วงนี้ก็จะเป็น classification นะคะและส่วนที่3จะเป็นส่วนของ output นะคะซึ่งจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับการเลือกผลทำนายนะคะมาทีนี้เรามาเริ่มดูในส่วนของfeature extraction นะคะตัว feature extraction จะประกอบด้วยการทำงานหลักๆอยู่2งานด้วยการของกระบวนงานนั่นก็คือตัว convolution กับการ filter และการทำ pooling นะคะหรือการลดมิติข้อมูลตัว convolution เนี่ยก็คือว่าจะเป็นเลเยอร์ที่ใช้ทำการหมุนวนตัวข้อมูลที่รวมกับ input ในแต่ละส่วนเข้ามาประกอบกับรวมกับตัว filter นะคะเพื่อคัดกรองการตรวจจับคุณลักษณะจากนั้นนะคะก็จะมีการลดขนาดข้อมูลด้วยการทำ pooling นั่นเองนะคะเป็นการลดมิติของข้อมูลที่ได้จากการ convolution ลงมานะคะแต่ใดๆนั่นก็คือยังคงคุณลักษณะที่มีความสำคัญอยู่นะคะเพื่อนำไปใช้งานจากนั้นนะคะก็จะส่งไปที่กลุ่มของ layer classification หรือตัว fully connected layer นะคะส่วนนี้นะคะจะทำหน้าที่จัดหมวดหมู่คุณลักษณะออกมาและในเลเยอร์สุดท้ายของ fully connected layer เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ทำการทำนายผลออกมาจะเห็นได้ว่าตัว3โหนดนี้นะคะจะส่งผลออกมาเป็น3ค่าตามนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูกันที่ตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับในที่นี้จะขออธิบายและนำเสนอในส่วนของที่เป็น Hidden State หรือสถานะซ่อนอยู่นะคะในโครงข่ายตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อ Hidden State ได้แตกออกมาก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัว input ที่เป็น input แบบปกติแล้วก็เป็น input ที่ได้มาจากเลเยอร์ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะทำในโนดย่อยตัวนี้ก็จะมีออก input ที่เป็น input O เก็บไว้ในที่สถานะของตัวเองจากนั้นก็จะมีอีก input นึงซึ่งเป็น input V เนี่ยส่งไปให้ที่อีกโนดนึงที่เป็นโนดถัดไปนะคะเพื่อทำการค้นหาคุณลักษณะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของตัว RNN เนี่ยจะมีตัวการรวม input ของก่อนหน้าแล้วก็ตัว input ที่เป็นปัจจุบันปกติของตัวเองเข้าไปในการประมวลผลนะคะและออก output ออกมานะคะและส่งต่อไปให้โนดต่อไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกแบบไม่มีผู้สอนที่หยิบยกมาในที่นี้ก็คือ auto encoder นะคะจะเห็นได้ว่าตัวฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นเลเยอร์ที่ทำการ encoder ตัวเข้ารหัสนั่นเองนะคะส่วนขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของ decoder นั่นเองส่วนตรงกลางจะเป็นตัว latent space นะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะ อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าโครงข่ายตัวนี้ประกอบด้วยเข้ารหัสและถอดรหัสตัวเข้ารหัสเนี่ยหรือ encoder เนี่ยนะคะทำหน้าที่เข้ารหัสหรือบีบอัดข้อมูลเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่พื้นที่ที่เป็น latent space ตัวนี้นะคะโดยทั่วไปข้อมูลที่บีบอัดแล้วเนี่ยจะอ่านไม่ออกและไม่มีอะไรที่เหมือนกับข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะส่วนตัวถอดรหัสนี่แหละค่ะจะทำหน้าที่ที่ถอดรหัสหรือสร้างข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับนะคะโดยอาจจะสูญเสียข้อมูลบางส่วนจากตัวต้นฉบับไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของตอนที่1 นะคะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งในประเภทของการจัดการกับข้อมูลและวิธีการในการเรียนรู้นะคะส่วนอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้ทำการระบุคุณลักษณะมาแล้วนะคะในส่วนของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะตัดกระบวนการนี้ออกไปนั่นก็คือลดขั้นตอนในการค้นหาคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญออกไปให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องใช้คนนะคะแล้วจากนั้นนะคะตัวหลักการโดยทั่วไปของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะมีหน่วยประมวลผลหลาย

ชั้นหลายๆหน่วยในแต่ละเลเยอร์นะคะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจากชั้นข้อมูลก่อนหน้านะคะแล้วก็ถัดไปยิ่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่มีความซับซ้อนมีเลเยอร์มากขึ้นมีเลเยอร์ที่ซับซ้อนขึ้นข้อมูลที่ได้ออกมาทำนายออกมาเนี่ยก็จะสามารถทำนายข้อมูลที่มีลักษณะที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีที่ใช้กันที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ CNN กับ RNN ค่ะในส่วนของตัวฝั่งการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นตัว encoder ค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะค่ะการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะสำหรับในตอนที่2ก็จะขอพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกค่ะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นการหยิบยกตัวอย่างของ AlphaGo มานะคะ AlphaGo คืออะไร AlphaGo ก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Google ทั้งนี้นะคะมีบริษัทลูกที่เป็นผู้พัฒนานะคะนั่นก็คือบริษัท DeepMind นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นในเชิงปรัชญาประดิษฐ์นะคะค่ะภาพนี้นะคะก็แสดงสถาปัตยกรรมรวมนะคะของ AlphaGo นะคะซึ่งตัวหลักๆของ AlphaGo เนี่ยจะประกอบด้วยโครงข่ายในการเรียนรู้นะคะและตัวโครงข่ายที่ทำหน้าที่การให้คุณค่าในส่วนที่3ก็จะเป็นการใช้ในการค้นหานั่นก็คือการใช้ต้นไม้ Multi Caro ในการค้นหานะคะค่ะเรามาดูในแต่ละส่วนกันนะคะตัวโครงข่ายการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบด้วยที่เป็นโครงข่ายกฎการเคลื่อนไหวนั่นก็คือตัว Policy Network และ Fast Policy Network นะคะตัวที่2นะคะจะเป็นโครงข่ายคุณค่าหรือ Value Network นั่นเองนะคะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหรือ In Reinforcement Learning Policy Network นั่นเองนะคะจะอยู่ในส่วนนี้นะคะและอีกส่วนสุดท้ายที่ใช้ในการค้นหานั่นก็คือการค้นหาแบบต้นไม้ Multi Caro นั่นเองค่ะเรามาดูในรายละเอียดของแต่ละส่วนกันนะคะนะเริ่มต้นด้วยที่ส่วนของโครงข่ายการเคลื่อนไหวนะคะกฎการเคลื่อนไหวตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรก็คือว่ามีหน้าที่ในการเลือกการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปเพื่อเล่นนะคะโดยเกิดจากอะไรคะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลในการแข่งขันของนักหมากล้อมที่เป็นมนุษย์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาจากหลายๆแสนกระดานเลยนะคะมารวบรวมและป้อนให้ตัวเครื่องกลเนี่ยค่ะทำการเรียนรู้จดจำและบันทึกไว้นะคะส่วนในตัวที่2นะคะที่เป็นโครงข่าย value หรือโครงข่ายคุณค่าตัวนี้นะคะทำหน้าที่ในการทำนายผู้ชนะของนี้นะคะทำการประเมินว่าหมากกลุ่มไหนบนกระดานเนี่ยมีโอกาสชนะโดยทำนายออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าให้มีโอกาสชนะมากที่สุดในการเดินหมากแต่ละครั้งค่ะค่ะอีก2ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำหน้าที่มีหลักการในการป้อนอัลกอริทึมเข้าไปโดยคือทำงานให้เหมือนกับที่มนุษย์ทำงานนั่นก็คือเรียนรู้ผิดถูกจากการในสิ่งที่เจอนะคะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการกระทำว่าอันไหนดีไม่ดีนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของการค้นหาต้นไม้มัลติคาโรนั้นก็คือจะเป็นชุดในการค้นหาแบบฮิวริสติกที่ได้รับความนิยมและสนใจมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการตัดสินใจและในการเล่นเกมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับตัว ChatGPT นะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้นะคะตัว ChatGPT ได้เกิดเป็นที่นิยมอาจจะเป็นแค่เป็นที่รู้จักเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ย
ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ตัว ChatGPT คืออะไรก็คือเป็นรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI นะคะมีการจำลองอ้างอิงแบบจำลองจากตัว GPT-3 นะคะ GPT คืออะไรก็คือ Generative Pre-trained Transformer นั่นเองนะคะเป็นแบบจำลอง GPT มีการจำลองภาษาและก็เป็นตัว Transformer ที่ใช้ในเทคนิคของการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์นะคะตัว ChatGPT เนี่ยได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขานะคะมารวมกันนะคะตัว GPT 3เนี่ยมีการนำเสนอความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ค่ะผ่านข้อความคำสั่งและบริบทต่างๆที่ป้อนเข้าไปในแต่ละเวอร์ชันนั้นน่ะสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมและความสามารถของรุ่นก่อนๆนั่นเองพร้อมประสิทธิภาพและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัว GPT 3นั้นนะคะในขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแบบจำลองภาษาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นและแสดงให้เห็นถึงระดับของการตอบสนองแบบมนุษย์นะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงทำให้เจ้าตัว GPT เนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนค่ะเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะก็จะเป็นตัว GPT 4นะคะเป็นแบบจำลองหลายรูปแบบขนาดใหญ่นั่นหมายถึงตัวเวอร์ชัน4เนี่ยยอมรับการป้อนอินพุตแบบรูปภาพเข้ามาแล้วก็ยังมีคงมีการทำเอาพุตออกมาเป็นข้อความนะคะซึ่งแม้จะมีความสามารถน้อยกว่ามนุษย์ในสถานการณ์จริงในหลายๆสถานการณ์ด้วยนะคะแต่มีการแสดงประสิทธิภาพระดับมนุษย์เนี่ยในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพได้เลยนะคะรวมถึงในทางวิชาการก็เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าตัวเจ้า ChatGPT เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขาดังนั้นทำให้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้เลยนะคะตัว GPT เนี่ยยังมีความสามารถในการตรวจจับภาษาถิ่นและมีการตอบสนองต่อภาษาถิ่นนั้นๆได้ด้วยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการทำงานของ ChatGPT นะคะว่ามีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบใดนะคะตัวหลักๆเลยก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Transformer นะคะตัวสถาปัตยกรรมของ Transformer เนี่ยแบ่งเป็นส่วนหลักก็คือในส่วนของ encoder ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะและตัว decoder ทางด้านขวามือทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างทำงานกันอย่างไรนะคะตัวสถาปัตยกรรมเข้ารหัส transformer เนี่ยใช้สำหรับงานอย่างเช่นการจัดประเภทข้อความโดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทข้อความให้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ก่อนนะคะล่วงหน้าเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกการจัดการหมวดหมู่หัวข้อการตรวจจับสแปมเป็นต้นนะคะตัวเข้ารหัสนี้นะคะจะลำดับของจะเป็นตัวรับลำดับของโทเค็นและสร้างตัวเวกเตอร์ขึ้นมานะคะขนาดคงที่ของลำดับทั้งหมดก่อนซึ่งนำไปใช้ในการจำแนกประเภทได้นะคะ1ในแบบจำลองตัวเข้ารหัส Transformer นี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือเบิร์ดค่ะซึ่งเปิดตัวโดย Google เช่นกันนะคะในปี2018เจ้าเบิร์ดเนี่ยได้รับการฝึกล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลและข้อความจำนวนมากเช่นกันและปรับแต่งได้อย่างละเอียดสำหรับงาน NLP หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะได้หลากหลายเลยทีเดียวตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัวเข้ารหัส Transformer นะคะก็ได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกโดยที่แบบจำลองจะต้องจัดประเภทบทวิจารณ์ที่กำหนดว่าเป็นบทความเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นต้นนะคะและมีการตรวจจับสแปมอีเมลได้โดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทอีเมลที่กำหนดว่าเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมนั่นเองค่ะเราทีนี้เรามาดูในส่วนของดีโคเดอร์บ้างนะคะตัวดีโคเดอร์เนี่ยก็ใช้ในงานเช่นการสร้างภาษาโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างลำดับของคำโดยอิงจากคำสั่งที่เป็นอินพุตหรือบริบทที่เข้ามานะคะตัวถอดรหัสจะใช้การแสดงเวกเตอร์บริบทที่มีขนาดคงที่และใช้เพื่อสร้างลำดับของคำทีละคำนะคะโดยแต่ละคำเนี่ยจะถูกกำหนดเงื่อนไขตามที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบจำลองที่ได้รับมาที่สุดก็คือตัว GPT นั่นเองค่ะ
จะเป็นในเวอร์ชั่น3นะคะตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัว GPT 3นี่ก็คือการสร้างข้อความ

โดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างเรื่องราวหรือบทความตามข้อความคำสั่งที่เข้ามานะคะซึ่งแบบจำลองเนี่ยจะสร้างการตอบสนองต่ออินพุตที่ผู้ใช้เนี่ยป้อนเข้ามานั่นเองให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าดึงดูดมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาที่2ในตอนที่2นะคะตามที่ได้กล่าวไปก็จะแบ่งในเรื่องแอปพลิเคชันหรือการประยุกต์ใช้ใน2ตัวหลักๆนั่นก็คือ AlphaGo และตัว ChatGPT นะคะตัว AlphaGo เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมหัวใจสำคัญก็คือต้องการที่จะผลักดันและก็พัฒนาขอบเขตตัวปัญญาประดิษฐ์เนี้ยให้สามารถไปเรียนรู้กับการใช้อื่นๆได้ในวัตถุประสงค์ทั่วๆไปนอกจากเกมนะคะสถาปัตยกรรมหลักของ AlphaGo ก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมการใช้ต้นไม้มัลติคอร์โรในการค้นหานะคะแล้วก็การเรียนรู้แบบเสริมกำลังนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะตัว ChatGPT เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมจากการออกแบบให้มีการสนทนาเหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนะคะความสามารถมีความสามารถในการเข้าใจความแตกต่างของภาษาและบริบทที่ใช้อยู่นะคะคุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ ChatGPT นี่ก็คือมีความสามารถในการรวบรวมบริบทและรักษาความสอดคล้องในการตอบสนองให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะตัวแบบจำลองที่ใช้ก็จะเป็นตัว Transformer GPT 3นั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนของตัว encoder และ decoder นะคะโดยมีอีกกลไกหนึ่งที่แบบจำลองนี้ใช้และใช้เลือกเองว่าจะสนใจคำไหนเมื่อไหร่เรียกว่ากลไกนี้ว่ากลไกเอาใจใส่ตนเองนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยในการใช้งานของแบบจำลองนี้นะคะในข้อดีนั้นก็คือมีความแม่นยำสูงรองรับการขยายข้อมูลขนาดใหญ่นะคะส่วนในทางกับการหรือว่าข้อด้อยของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องในการใช้ทรัพยากรที่มีการคำนวณสูงมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆเพื่อที่จะทำการค้นหาคุณลักษณะจากข้อมูลนั้นได้โดยอัตโนมัตินะคะทั้งนี้ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของการตีความและการแปลผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากแบบจำลองนั่นเองนะคะด้วยข้อจำกัดเหล่านี้เราควรที่จะพิจารณาในการหยิบการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนั้นว่าเราต้องตรวจทานดูให้ดีอะค่ะว่ามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องทรัพยากรที่ต้องใช้ในเรื่องของการลงทุนปริมาณข้อมูลที่มากเพียงพอหรือไม่นะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาในตอนที่2ของเรื่องการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นค่ะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้

0: วิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะสำหรับความหมายนะคะของคุณภาพทางประสาทสัมผัสหมายถึงคุณภาพที่สามารถรับรู้ได้จากมนุษย์โดยใช้วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสซึ่งมนุษย์จะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการวัดคุณภาพทางด้านต่างๆแทนเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นฝ่ายควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นจะต้องมีการจัดทำข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานของคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจะใช้เป็นพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรวจสอบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้หรือไม่สำหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในต่างประเทศจะมีการใช้หลายคำด้วยกันไม่ว่าจะเป็น sensory evaluation sensory test subjective test organoleptic test หรือ eating quality ปัจจุบันนิยมใช้ sensory evaluation มากกว่าทั้งนี้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดวิเคราะห์และแปลความหมายที่เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์รับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการรับรสและการสัมผัสในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะนำผลการประเมินที่ได้จากมนุษย์มาวิเคราะห์ร่วมกับการใช้เทคนิคทางสถิติต่างๆเพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากขึ้นสำหรับความสำคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอันแรกนะคะการประยุกต์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหารก็จะนำมาใช้ในงานด้านต่างๆของบริษัทนะคะอย่างแรกก็คือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์คำว่าคุณภาพในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสคำว่าคุณภาพหมายถึงคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและความต้องการของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่และดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีความแตกต่างกันหรือไม่สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลายอย่างด้วยกันสามารถหาคำตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมสามารถหาคำตอบได้ว่าอะไรคือคุณลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และสามารถประเมินได้ว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตขึ้นมีลดคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อที่กำหนดที่ต้องการหรือไม่สำหรับการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของผลิตภัณฑ์ในกรณีนี้นะคะการประเมินคุณภาพทางประสาทสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เรียนแบบที่ทำขึ้นมาว่ามีความคล้ายคลึงจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือไม่สำหรับต่อไปนะคะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

มีความสําคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเป็นวิธีการที่นักพัฒนาผลิตภัณฑ์นํามาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สามารถนําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสไปใช้ได้หลายระดับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสูตรนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆความสําคัญต่อมานะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตนะคะก็คือทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะการทดสอบการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีความสําคัญในด้านการทดสอบตลาดจะเลือกผู้ประเมินที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นสําหรับการศึกษาอายุการเก็บนะคะก็เพื่อต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเก็บรักษาได้ระยะเวลานานเท่าใดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสจนถึงระดับที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับนั่นเองนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นการศึกษากลิ่นรสแปลกปลอมหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆนะคะการพบกลิ่นรสแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์อาหารจะทําให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทลดลงดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องระมัดระวังในทุกๆขั้นตอนของการผลิตจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นไม่ไปสัมผัสกับสิ่งที่ทําให้เกิดกลิ่นรสแปลกปลอมใดๆการเกิดกลิ่นรสแปลกปลอมใดๆในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนจากสารเคลือบที่มีอยู่ในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะสำหรับการประยุกต์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางด้านการวิจัยและพัฒนานะคะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนนะคะของงานวิจัยและพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตโดยต้องมีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสก่อนที่จะตัดสินว่านําผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงนั้นออกสู่ตลาดหรือไม่เพราะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะเข้ามีส่วนช่วยในการประเมินนะคะผู้บริโภคในด้านความพึงพอใจการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นนะคะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิมหรือไม่นอกจากนี้นะคะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสยังมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่การคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบการกําหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตรวมถึงการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วยและสุดท้ายนะคะเรื่องประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสูตรนะคะก็จะใช้วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาตัดสินว่าควรนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหรือไม่ในข้อที่2นะคะเป็นเครื่องมือในงานประกันและการควบคุมคุณภาพอันนี้ก็จะสามารถประเมินได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นไปตามข้อกําหนดที่ตั้งไว้หรือไม่และประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องมือทางการตลาดนะคะเมื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสร็จแล้วสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพตามประสาทสัมผัสเรียบร้อยแล้วให้แก่ฝ่ายขายได้และสามารถเปรียบเทียบได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือไม่ค่ะสำหรับต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงหลักการดําเนินงานประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะสําหรับการดําเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสให้ประสบความสําเร็จนะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้นั้นควรดําเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือการกําหนดจุดมุ่งหมายของการดําเนินงานสําหรับจุดมุ่งหมายของการดําเนินงานต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้ที่ต้องการดําเนินงานทราบเป้าหมายของการดําเนินงานอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มดําเนินการและสามารถเลือกและออกแบบวิธีการประเมินได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องข้อที่2นะคะการกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินต้องกําหนดให้ได้สอดคล้องนะคะกับจุดมุ่งหมายของการดําเนินงานและผู้ที่จะดําเนินงานต้องสามารถกําหนดวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3การตรวจสอบตัวอย่างที่นํามาทดสอบในการตรวจสอบตัวอย่างที่นํามาทดสอบนะคะควรพิจารณาถึงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสทั้งหมดของตัวอย่างที่นํามาทดสอบโดยดูว่ามีลักษณะใดบ้างที่มีผลต่อการประเมินแล้วกําหนดคําศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเช่นในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งพบว่ามีลักษณะบางลักษณะที่ไม่น่าสนใจแต่ก็อาจจะมีผลต่อการประเมินดังนั้นผู้ที่จะทําการประเมินจะต้องควบคุมลักษณะดังกล่าวไม่ให้รบกวนการประเมิน
หรือหาวิธีที่ลดอิทธิพลของลักษณะที่ไม่น่าสนใจนั้นลงเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องนะคะข้อที่4การวางแผนการประเมินมันก็คือการออกแบบการประเมินจะเริ่มตั้งแต่การเลือกวิธีการประเมินการคัดเลือกผู้ประเมินโดยที่ต้องมีการฝึกอบรมผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสบางประเภทการออกแบบแบบสอบถามการออกแบบใบรายงานผลการกำหนดวิธีการในการเตรียมตัวอย่างและการนำเสนอตัวอย่างและท้ายที่สุดต้องรวมถึงการวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยข้อที่5นะคะการดำเนินการประเมินในระหว่างการดำเนินการประเมินผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสต้องคอยดูแลกำกับและควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ข้อที่6นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการที่ได้กำหนดไว้แล้วในช่วงแรกซึ่งผลการวิเคราะห์จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วต้องใช้เทคนิคทางสถิติหรือโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อที่7นะคะการแปลผลและการรายงานผลการประเมินควรเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของการประเมินจะช่วยให้ผู้ดำเนินงานสามารถแปลผลและรายงานผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตอนแรกทั้งยังสามารถให้ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังต่างๆในการดำเนินการประเมินที่มีประโยชน์ในการประเมินครั้งต่อไปนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสำหรับองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสมีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่เราต้องคำนึงถึงนะคะจะมีด้วยกัน4อย่างอย่างแรกก็คือลักษณะทางประสาทสัมผัสสำหรับลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารหมายถึงอะไรนะคะก็จะหมายถึงพวกลักษณะปรากฏต่างๆเป็นคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพที่อาศัยการรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้วยตานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองเห็นและเป็นปัจจัยแรกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคแต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกันในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางคนอาจจะมองที่ขนาดรูปร่างบางคนอาจจะดูที่สีก็ได้นะคะสำหรับลักษณะปรากฏของอาหารโดยทั่วไปนะคะอย่างแรกก็คือสีลักษณะปรากฏทางด้านสีของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะอันที่สองขนาดและรูปร่างแล้วก็ตำหนิลักษณะปรากฏทางด้านขนาดและรูปร่างเป็นสิ่งสำคัญต่อการประเมินลักษณะปรากฏนะคะอย่างที่สามลักษณะเนื้อสัมผัสลักษณะปรากฏทางด้านลักษณะเนื้อสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความมันวาวความหยาบลักษณะผิวไม่ว่าจะเป็นเปียกหรือแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญความใสนะคะลักษณะที่ปรากฏทางด้านความใสก็สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและลักษณะเนื้อสัมผัสที่สามารถมองเห็นได้เช่นความซ่าในน้ำเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั่นเองก็จะมีลักษณะปรากฏอีกนะคะก็จะมีเรื่องกลิ่นเรื่องเนื้อสัมผัสนะคะเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องเสียงนะคะปัจจัยอันที่2นะคะองค์ประกอบที่สำคัญก็คือสถานที่ทดสอบสำหรับการดำเนินการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะเป็นงานที่ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการทดสอบนะคะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะและห้องที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยเป็นห้องที่ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการทดสอบแต่ละประเภทควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะแล้วก็บริเวณทางเดินน่ะต้องสะดวกเงียบและปราศจากกลิ่นรบกวนนะคะสำหรับผู้ประเมินนะคะสำหรับผู้ประเมินเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสซึ่งประเภทของผู้ประเมินจะมีได้3ประเภทด้วยกันนะคะแรกก็คือที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปนะคะอันที่2เป็นผู้ประเมินในห้องปฏิบัติการและอันที่3ผู้ไปประเมินที่ชำนาญนะคะและสุดท้ายการควบคุมตัวอย่างนะคะก็จะมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างการนำเสนอตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะในการเตรียมตัวอย่างต้องคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้นะคะความปลอดภัยวัตถุประสงค์ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมผลิตภัณฑ์และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เกิดแรงจูงใจในการประเมินค่ะสำหรับต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงประเภทของวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะสำหรับประเภทของวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะตามวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้นะคะอันแรกก็คือการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์วิธีที่2นะคะการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและอันที่3นะคะการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทั้ง3วิธีนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ดังนั้นผู้ที่จะทำการทดสอบต้องทำความเข้าใจแต่ละการทดสอบก่อนเพื่อที่จะเลือกวิธีการทดสอบที่เหมาะสมและสะดวกต่อการนำไปใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั่นเองสำหรับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์และการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาเป็นวิธีการทดสอบเชิงวิเคราะห์
ช้มนุษย์เป็นผู้ประเมินนะคะแล้วก็ให้ผลการประเมินที่มีค่าคุณภาพใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้โดยใช้เครื่องมือนั่นเองนะคะผลการประเมินที่ได้เนี่ยก็จะมีความถูกต้องและแม่นยำมากนะคะและสำหรับอีกวิธีนึงก็คือการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่แตกต่างไปจากการทดสอบเชิงวิเคราะห์เพราะเป็นการวัดการตอบรับของผู้บริโภคตัวจริงนั่นเองนะคะซึ่งผู้บริโภคอ่ะไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของประเภทของวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และประเภทของการทดสอบและลักษณะของผู้ประเมินอย่างไรนะคะวิธีแรกก็คือการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะวัตถุประสงค์ของการประเมินก็คือเพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีลักษณะทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันหรือไม่นะคะซึ่งประเภทนี้จะเป็นการวิเคราะห์นั่นเองนะคะลักษณะของผู้ประเมินก็คือผู้ประเมินที่ผ่านการคัดเลือกนะคะผู้ที่คุ้นเคยกับวิธีการที่ใช้และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาก่อนนั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะทางประสาทสัมผัสต่างๆอย่างไรนะคะมีคุณลักษณะอะไรบ้างซึ่งประเภทของการทดสอบก็จะเน้นการวิเคราะห์นั่นเองนะคะลักษณะของผู้ประเมินก็จะเป็นผู้ประเมินที่ผ่านการคัดเลือกหรือผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมากอันนี้ก็จะใช้ผู้ประเมินนะคะที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนั่นเองสำหรับการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินก็คือเพื่อศึกษาความชอบหรือการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองนะคะสำหรับประเภทของการทดสอบอันนี้เราก็จะเน้นไปที่ความชอบนะคะของผลิตภัณฑ์และลักษณะของผู้ประเมินนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์และการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนานั่นเองนะคะเพราะว่าลักษณะของผู้ประเมินเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาก่อนเลยนะคะเป็นผู้บริโภคที่เราพบเจอตามสถานที่ต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะจะต้องมีการวางแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกวิธีการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิเองนะคะซึ่งในที่นี้นะคะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่เราจะกล่าวถึงนะคะจะมีเพียง2ประเภทนะคะก็คือการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะและการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่มักใช้การทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันด้านใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุดิบกระบวนการผลิตการบรรจุนะคะและขั้นตอนการเก็บรักษาเพื่อที่จะนำผลที่ได้มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดได้นะคะการประเมินความแตกต่างนะคะเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ว่าตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะซึ่งวิธีการประเมินความแตกต่างเนี่ยมี2แบบด้วยกันนะคะอันแรกนะคะคือการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างโดยรวมนะคะสำหรับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างโดยรวมเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดูว่าตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบเนี่ยมีความแตกต่างกันทางด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมหรือไม่การทดสอบเพื่อหาความแตกต่างโดยรวมเนี่ยใช้วิธีการทางสถิติด้วยนะคะกล่าวคือมีความน่าจะเป็นทางสถิติในการเลือกตัวอย่างที่ถูกต้องน้อยกว่าคือเลือกตัวอย่างที่ถูกต้องได้ยากกว่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นความน่าจะเป็นทางสถิติที่ใช้นะคะสำหรับผู้ประเมินในการทดสอบความแตกต่างในผลิตภัณฑ์นะคะส่วนใหญ่นะคะที่เราพูดกันก่อนหน้านี้เนาะว่าส่วนใหญ่ใช้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกว่าสามารถแยกความแตกต่างได้นะคะเพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่าความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาสามารถบอกได้เร็วกว่าผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกมาก่อนนะคะสำหรับวิธีการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างโดยรวมที่นิยมใช้เนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือการทดสอบแบบ Triangle Test นะคะเป็นการทดสอบเพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมกระบวนการผลิตการบรรจุและการเก็บรักษานะคะการทดสอบนี้เป็นการทดสอบ
ตัวอย่าง2ตัวอย่างว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่นั่นเองนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการทดสอบแบบ Duo TO นั่นเองเป็นการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างทางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของตัวอย่างนะคะ2ตัวอย่างโดยที่เราเนี่ยกำหนดให้1ตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อ้างอิงนะคะวิธีที่3นะคะการทดสอบว่าเป็นตัวอย่าง A หรือไม่ใช่ A นะคะเป็นการทดสอบความแตกต่างทางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของตัวอย่าง2ตัวอย่างนะคะ

คะโดยอันนี้จะกำหนดให้ตัวอย่างอ้างอิงคือ A แล้วถามว่าอีก2ตัวอย่างที่ได้รับตัวอย่างใดเนี่ยเป็นตัวอย่าง A และอีกตัวอย่างใดเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวอย่าง A นั่นเองนะคะสำหรับวิธีที่4นะคะการทดสอบแบบเลือก2ตัวอย่างจาก5ตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างทางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างนะคะโดยเราจะเสิร์ฟตัวอย่างให้ผู้ทดสอบเนี่ย5ตัวอย่างด้วยกันแล้วให้ผู้ทดสอบเนี่ยหาตัวอย่าง2ตัวอย่างออกมาจากตัวอย่างที่เหมือนกัน3ตัวอย่างนะคะก็คือการทดสอบนี้นะคะมีประสิทธิภาพดีกว่าการทดสอบแบบแต่แองเกิลแต่โอกาสที่ผู้ทดสอบเนี่ยจะตอบถูกเนี่ยมีเพียง1ใน10เท่านั้นนะคะซึ่งการทดสอบนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ทดสอบเหนื่อยล้ามากนะคะเพราะว่าเขาต้องชิมตัวอย่างถึง5ตัวอย่างด้วยกันนะคะสำหรับการทดสอบนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการประเมินทางด้านกลิ่นและรสนะคะเพราะจะทำให้มีสิ่งรบกวนได้นะคะ5นะคะการทดสอบความแตกต่างจากตัวอย่างควบคุมนะคะอันนี้เป็นการทดสอบความคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของตัวอย่างว่าแตกต่างจากตัวอย่างควบคุมมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้สามารถบอกเป็นคะแนนความแตกต่างได้เลยนะคะอันที่6นะคะการทดสอบความแตกต่างอย่างง่ายนะคะเป็นการทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบตัวอย่าง2ตัวอย่างว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและรสจัดนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความมันสูงนั่นเองนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็เป็นการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในคุณลักษณะเฉพาะทางประสาทสัมผัสนั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างในคุณลักษณะเฉพาะทางประสาทสัมผัสมีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่าตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบนั้นมีความแตกต่างกันทางด้านคุณลักษณะเฉพาะทางประสาทสัมผัสที่ต้องการศึกษาหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสหวานสีกลิ่นหรือไม่นะคะตัวอย่างวิธีการทดสอบนะคะเช่นการทดสอบเปรียบเทียบตัวอย่างคู่และการทดสอบแบบเรียงลำดับนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะอันแรกก็คือการทดสอบเปรียบเทียบตัวอย่างคู่แบบมีทิศทางนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบตัวอย่าง2ตัวอย่างว่ามีความแตกต่างทางลักษณะเฉพาะที่ต้องการเปรียบเทียบในทิศทางใดเช่นความหวานความเปรี้ยวความเค็มนะคะและการทดสอบแบบเรียงลำดับนะคะอันนี้เป็นการทดสอบความแตกต่างในกรณีที่มีตัวอย่างมากกว่า2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะโดยเรียงลำดับความแตกต่างจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงการทดสอบเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับในผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบนะคะเพื่อหาความชอบหรือการยอมรับในผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งงานนี้นะคะจะมีความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนด้วยกันนะคะเพราะเป็นการทดสอบที่ความรู้สึกของผู้บริโภคนั่นเองนะคะจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอยู่ในตลาดต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถหาโอกาสทางการตลาดได้ด้วยนะคะสำหรับการทดสอบผู้บริโภคนะคะก็จะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการทดสอบผู้บริโภคเชิงคุณภาพนะคะสำหรับเชิงคุณภาพคืออะไรนะคะก็คือการวัดความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการบรรยายนะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติได้นะคะซึ่งวิธีของการทดสอบผู้บริโภคเชิงคุณภาพนะคะก็จะมีการอภิปรายกลุ่มนะคะโฟกัสกลุ่มนะคะการใช้ผู้ทดสอบกลุ่มย่อยโฟกัสพาเนลนะคะหรือการสัมภาษณ์แบบส่วนตัวนะคะอันนี้ก็วันออนวันนะคะอินเทอร์วิวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละวิธีนะคะเป็นอย่างไรนะคะอันแรกนะคะการอภิปรายกลุ่มนะคะซึ่งการอภิปรายกลุ่มนะคะเป็นการสนทนากันในกลุ่มที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะอันนี้ส่วนใหญ่นะคะเราจะใช้คนประมาณ 8-12 คนด้วยกันสำหรับเวลาที่ใช้นะคะก็จะใช้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงด้วยกันนะคะเป็นการอภิปรายกลุ่มที่ควรทำมากกว่า1กลุ่มนะคะและเวลาทำเนี่ยควรทำทีละกลุ่มนะคะแล้วดูว่าผลจากการทำครั้งที่2เนี่ยแนวความคิดที่ได้เนี่ยเป็นแนวเดียวกับครั้งที่1ไหมเราถึงจะหยุดทำแปลว่าเราก็ทำแค่2กลุ่มนั่นเองนะคะแต่ถ้าแนวความคิดที่ได้เนี่ยมันไม่เหมือนกับครั้งที่1เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยต้องทำต่อไปจนกระทั่งได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะในการสนทนานะคะก็จะมีผู้ดำเนินการอภิปรายที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการสนทนาและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสนทนาด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะเรียกว่าโมเดเรเตอร์นั่นเองนะคะที่จะคอยช่วยกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นให้ได้มากที่สุดนะคะโดย

ผู้ดำเนินการอภิปรายเนี่ยจะเป็นผู้จดบันทึกรายละเอียดต่างๆหรือบันทึกเทปไว้นะคะเพื่อสุดท้ายนะคะจะต้องทำรายงานสรุปผลการอภิปรายได้นั่นเองนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะวิธีที่2ก็คือการใช้ผู้ทดสอบกลุ่มย่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสนทนาที่คล้ายกับการสนทนากลุ่มนั่นเองนะคะแต่ใช้ผู้บริโภคกลุ่มเดิมจำนวนครั้งของการสนทนาเนี่ยจะใช้2-3ครั้งขึ้นไปนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนทนาแต่ละครั้งนะคะก็คือครั้งแรกเป็นการสร้างความสัมพันธ์เองภายในกลุ่มอาจมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็แจกผลิตภัณฑ์ให้เอากลับไปใช้ที่บ้านนะคะให้กลุ่มผู้บริโภคกลับมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปนะคะการทดสอบวิธีนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นั่นเองนะคะโดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนวางจำหน่ายนั่นเองนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือการสัมภาษณ์ส่วนตัวนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดจากผู้บริโภคแต่ละคนนะคะอันนี้ก็จะเน้นใช้ผู้สัมภาษณ์ที่ผ่านการฝึกฝนมาก่อนนะคะซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะใช้เวลา30-90นาทีนะคะและสัมภาษณ์ประมาณ 12-50 คนนะคะโดยแต่ละคนเนี่ยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบเดียวกันนะคะผู้สัมภาษณ์ก็จะมีการจดบันทึกหรือบันทึกเทปไว้นะคะเพื่อนำมาสรุปผลนะคะวิธีนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและที่สำคัญคือเสียเวลานานนะคะจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักในงานทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะต่อมาเรามาดูการทดสอบผู้บริโภคเชิงปริมาณนะคะสำหรับการทดสอบผู้บริโภคเชิงปริมาณนะคะก็คือการวัดความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการให้คะแนนความชอบตามสเกลที่กำหนดนะคะเช่นการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพื่อหาความชอบนะคะการเรียงลำดับความชอบหรือการทดสอบที่ให้คะแนนความชอบนั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบผู้บริโภคเชิงปริมาณเนี่ยแบ่งได้2แบบด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการทดสอบความชอบ preference test นะคะเป็นการที่ผู้บริโภคบอกว่าชอบผลิตภัณฑ์หนึ่งมากกว่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะเป็นการใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่า1ชนิดนั่นเองและบอกว่าชอบผลิตภัณฑ์ใดมากที่สุดซึ่งมีวิธีต่างๆนะคะคือการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพื่อหาความชอบและการเรียงลำดับความชอบนั่นเองอันนี้ก็จะอยู่ในการทดสอบความชอบนั่นเองนะคะและอีกวิธีนึงนะคะก็คือการทดสอบการยอมรับนอกจากมีการทดสอบความชอบแล้วนะคะเราก็ต้องมีการทดสอบการยอมรับด้วยนะคะเป็นวิธีที่นิยมมากกว่านะคะตัวนี้สามารถรู้ว่าผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วใช้ความชอบเป็นตัวบอกการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นการทดสอบว่าผู้บริโภคมีความชอบในตัวอย่างแต่ละชนิดเป็นอย่างไรโดยใช้สเกลความชอบเป็นตัวบอกการยอมรับนั่นเองนะคะไม่ว่าจะถามถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หรือการถามถึงราคานั่นเองนะคะซึ่งมีวิธีที่ต่างๆกันนะคะเช่นการทดสอบที่ให้คะแนนความชอบการวัดความถี่ในการบริโภคและการวัดความบอดีนั่นเองนะคะสำหรับการทดสอบความชอบนะคะจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพื่อหาความชอบอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะแล้วผู้บริโภคทดสอบเพียง2ตัวอย่างและเลือกตัวอย่างที่ชอบมากกว่านั่นเองนะคะสำหรับการเรียงลำดับความชอบคืออะไรเป็นการทดสอบที่เสิร์ฟตัวอย่างให้ผู้ทดสอบแล้วให้ผู้ทดสอบเรียงลำดับความชอบไม่ว่าจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนั่นเองนะคะใช้จำนวนตัวอย่างประมาณ 4-6 ตัวอย่างขึ้นไปนะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของการทดสอบการยอมรับกันนะคะอันแรกคือการทดสอบที่ให้คะแนนความชอบเป็นการให้คะแนนความชอบนั่นเองนะคะการให้สเกลความชอบ9คะแนนหรือเขานิยมเรียกกันว่า9 point hedonic scale นะคะอาจจะมีการลดระดับสเกลลงมาไม่ว่าจะเป็นสเกลความชอบที่7คะแนน5คะแนนหรือ3คะแนนนะคะกำหนดสเกลเป็นรูปภาพซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ทดสอบที่เป็นเด็กนะคะอีกวิธีนึงก็คือการวัดความถี่ในการบริโภคเป็นการทดสอบที่ให้ผู้บริโภคบอกความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์นั่นเองวิธีนี้ก็จะใช้ร่วมกับวิธีการทดสอบที่ให้คะแนนความชอบด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายก็คือการวัดความพอดีนะคะอันนี้ก็คือ just about right นะคะการวัดความพอดีหรือเรียกอย่างนึงว่าการวัดความพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะสำหรับผู้ทดสอบของการทดสอบวิธีนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยต้องคำนึงถึงเพศอายุรายได้ที่อยู่อาศัยสัญชาติเชื้อชาติศาสนาการศึกษาอาชีพต่างๆนะคะแหล่งที่เลือกผู้ทดสอบนะคะอาจเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยโรงเรียนนั่นเองนะคะสถานที่

0: ที่ใช้ทดสอบนะคะก็จะมีห้องปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่ต้องควบคุมการเตรียมตัวอย่างแล้วก็มีศูนย์กลางของผู้บริโภคนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์การค้าตลาดสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ทดสอบได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะจะต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นเพราะแต่ละวิธีมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้วิธีในการประเมินที่แตกต่างกันด้วยค่ะ
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนธรรมวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียด02-504-7788
5: สวัสดีค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับหลักการจัดการความปลอดภัยอาหารนะคะก็ในส่วนของเนื้อหาส่วนแรกนะคะจะพูดถึงความสำคัญและก็แนวทางการจัดการความปลอดภัยในอาหารนะคะเริ่มแรกนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่องค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือว่า Codex Alimentarius นะคะหรือว่าเรียกในภาษาไทยว่า Codex นะคะเขาได้ให้คำนิยามนะคะความปลอดภัยของอาหารหรือว่า Food Safety หมายถึงอาหารจะต้องปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคนะคะและต้องมีกรรมวิธีในการเตรียมการปรุงผสมและรับประทานอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอาหารเช่นอันตรายจากกายภาพนะคะอันตรายจากทางเคมีและอันตรายทางกายภาพนะคะที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากอาหารโดยสิ่งที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยนะคะก็คือจะต้องมีการควบคุมระบบการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบนะคะการแปรรูปอาหารการขนส่งการเตรียมอาหารและการให้บริการอาหารสำหรับผู้บริโภคค่ะ สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารนะคะที่มีการประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารของผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารนั้นนะคะก็จะมีการใช้ทั้งหลักเกณฑ์และระบบการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยดังนี้ได้แก่หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรหรือว่า Good Agriculture Practice นะคะหรือว่า GAP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือว่า Good Manufacturing Practice หรือว่า GMP หลักเกณฑ์ทางสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารหรือว่า Good HygienePractice หรือว่า GHP นะคะแล้วก็จะมีระบบต่างๆที่นำมาใช้ร่วมกันก็คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารหรือว่า Hazard Analysis Critical Control Point หรือว่า HACCP นะคะแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่มีการนิยมนำมาใช้ก็คือระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารหรือว่า Food Safety Management System นะคะหรือว่า FSMS นะคะซึ่งก็จะมีการใช้ในระบบของ ISO 22000สำหรับความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยอาหารต่อผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารนะคะหนึ่งเลยก็คือทางผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้รับโอกาสทางการค้าแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะรวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้นและทำให้มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรนะคะรวมถึงยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรนั้นด้วยค่ะและความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภคนะคะในกรณีที่กระบวนการผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐานผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไปด้วยรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากสารปนเปื้อนและก็เชื้อโรคต่างๆที่อาจจะปนเปื้อนในอาหารได้แล้วก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงยังช่วยทำให้สามารถในการแสดงข้อมูลและฉลากบนผลิตภัณฑ์ได้นะคะแล้วก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์และความไว้วางใจของผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคด้วยนะคะและยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับเมื่อผลิตภัณฑ์หรืออาหารเกิดปัญหาหรือว่ามีสิ่งปนเปื้อนเกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับหลักการของการจัดการความปลอดภัยอาหารนะคะมีด้วยกัน9หลักการด้วยกันหลักการแรกนะคะก็คือจะเป็นการควบคุมความเสี่ยงหลังจากนั้นก็จะเป็นการคัดเลือกรักษาวัตถุดิบนะคะรวมถึงการคำนึงถึงสุขอนามัยและก็การควบคุมในสถานที่ผลิตต่างๆนะคะรวมถึงในกระบวนการผลิตก็จะมีการควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็เวลารวมถึงการแสดงข้อมูลและฉลากบนผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเมื่อผลิตภัณฑ์มีการเกิดปัญหาของการปนเปื้อนสิ่งอันตรายต่างๆนะคะก็จะมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยนะคะรวมถึงการตรวจสอบและการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้ความเชื่อมั่นกับการจัดการความปลอดภัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะคะรวมถึงการที่จะทำให้มีการจัดการความปลอดภัยที่ดีก็จะต้องมีการให้ความรู้แล้วก็ฝึกอบรมบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารนั้นด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือการจัดการข้อร้องเรียนแล้วก็การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ต่างๆเมื่อเกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะสำหรับประโยชน์ของการจัดการความปลอดภัยอาหารนะคะก็จะมีข้อแรกเลยก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและก็ผู้บริโภคนะคะลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้บริโภครวมถึงอาจจะช่วยลดต้นทุนและก็การสูญเสียนะคะในกรณีที่โรงงานนั้นเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะและก็ช่วยในการโรงงานนะคะหรือว่าผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลได้ด้วยและยังช่วยในการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดนะคะการปรับปรุงกระบวนการภายในขององค์กรและก็เสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวให้กับองค์กรได้รวมถึงสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าและก็ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะมีมาในกระบวนการผลิตของการผลิตอาหารและก็ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆได้ด้วยค่ะการปนเปื้อนและอันตรายในอาหารนะคะในตอนนี้นะคะก็จะพูดถึงคำอยู่2คำด้วยกันนะคะคำแรกก็คือการปนเปื้อนของอาหารหรือว่า food contamination ซึ่งจะหมายถึงการที่มีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของอาหารยกตัวอย่างเช่นเชื้อโรคนะคะสารเคมีหรือว่าสิ่งของต่างๆปะปนลงไปในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าการบาดเจ็บของบุคคลที่บริโภคอาหารที่ ที่ได้รับการปนเปื้อนเข้าไปนะคะซึ่งในส่วนของการปนเปื้อนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนะคะก็จะเป็นการปนเปื้อนของวัตถุดิบอาหารยกตัวอย่างเช่นอาหารประเภทสัตว์ปีกหรือว่าผักที่มีการปนเปื้อนโดยเชื้อแบคทีเรียที่มาจากแหล่งผลิตธรรมชาตินะคะลักษณะที่2จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งในส่วนนี้จะสามารถเคลื่อน

ย้ายจากวัตถุดิบอาหารไปสู่อาหารได้ในหลายๆขั้นตอนของการผลิตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็จะเป็นการปนเปื้อนโดยตรงหรือว่า direct contamination นะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการปนเปื้อนจากเชื้อโรคลงไปที่อาหารโดยตรงเลยนะคะลักษณะที่2ก็คือจะเป็นการปนเปื้อนทางอ้อมก็จะมีสื่อกลางเป็นตัวเชื่อมนะคะให้ไปจากเชื้อโรคนะคะจากวัตถุดิบไปยังอาหารนะคะโดยผ่านพวกอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการผลิตนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการปนเปื้อนคล้ามหรือว่า cross contamination ในส่วนนี้ก็จะเกิดจากตัวอาหารที่มีการปรุงสุกแล้วหรือว่าอาหารที่มีการแปรรูปเรียบร้อยแล้วนะคะไปปะปนหรือว่าปนเปื้อนกับอาหารที่เป็นลักษณะของอาหารสดนะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตของการผลิตนะคะตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนไปถึงมือผู้บริโภคก็จะเป็นลักษณะของในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนของอาหารเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกๆขั้นตอนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นจากแหล่งเพาะปลูกหรือว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนจากพวกฮอร์โมนหรือว่ายาปฏิชีวนะที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะถ้าเกิดเป็นในส่วนของการผลิตนะคะหรือว่าการเตรียมการปรุงต่างๆเนี่ยก็อาจจะปนเปื้อนมาจากพวกสถานที่หรือว่าภาชนะที่ใช้ในการเตรียมหรือว่าปรุงนะคะในส่วนของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับตัวภาชนะหรือว่าการเก็บอาหารต่างๆที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ทำให้ปนเปื้อนลงในอาหารในการบริโภคได้อีกปัจจัยที่สำคัญนะคะในการบริโภคก็คือผู้บริโภคที่มีลักษณะหรือว่าสุขลักษณะที่ไม่ดีพอก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารได้นะคะคำต่อมานะคะก็จะเป็นอันตรายในอาหารซึ่งก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นจากสารทางชีวภาพนะคะเคมีหรือว่าทางกายภาพที่มีอยู่ในอาหารนะคะซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภคตามมาโดยอันตรายในอาหารก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คืออันตรายทางด้านกายภาพก็จะหมายถึงตัวอันตรายที่เกิดจากพวกวัตถุแปลกปลอมที่ปนอยู่ในอาหารนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดความระคายเคืองหรือว่าอาจจะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยในร่างกายเนี่ยฉีกขาดหรือว่าทำงานผิดปกติไปได้นะคะตัวอย่างของวัตถุแปลกปลอมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกเศษหินเศษเปลือกไม้หรือว่าก้านใบไม้จากผลไม้หรือว่าผักนะคะเศษเปลือกของสัตว์น้ำจำพวกเปลือกแข็งเช่นพวกเกล็ดปลากุ้งปูหอยหรือว่าไข่นะคะหรือว่าจะเป็นเศษกระดูกจากสัตว์ปีกแล้วก็วัวหรือว่าจะเป็นพวกกระดาษเชือกพลาสติกหรือว่าลวดเย็บกระดาษที่ปนมาจากการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวหัวแล้วก็ตัวน็อตสกรูที่ปนเปื้อนมาจากพวกเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเศษแก้วหรือว่าเศษกระป๋องเครื่องประดับเส้นผมเศษเล็กกระดุมนะคะเข็มแล้วก็ปาสเตอร์ปิดแผลจากผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตอาหารได้ด้วยนะคะอันตรายทางเคมีนะคะก็เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์นะคะการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวการขนส่งจนไปถึงการบริโภคเลยนะคะการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสารเคมีที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่มาจากพืชหรือว่าสัตว์นะคะส่วนที่2จะเป็นสารเคมีที่มีการเติมลงไปในอาหารโดยเจตนาก็จะมีพวกสารปรุงแต่งอาหารเช่นพวกน้ำปลาน้ำส้มสายชูนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นสารเคมีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกสารบอแรกหรือว่าสารฟอกสีอาหารนะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นสารเคมีที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้แต่มีการจำกัดปริมาณที่ใช้อยู่นะคะในที่นี้ก็จะหมายถึงตัววัตถุเจือปนอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกสารกันบูดสารให้ความหวานหรือว่าสารแต่งสีเป็นต้นและส่วนที่3นะคะของอันตรายทางเคมีก็คือจะเป็นสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารโดยไม่ได้เจตนาที่จะใส่ลงไปหรือว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญ นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการปนเปื้อนเข้ามาในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่าติดมากับบรรจุภัณฑ์ส่วนที่3นะคะจะเป็นอันตรายทางชีวภาพนะคะก็เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคหรือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังการรับประทานยกตัวอย่างเช่นพวกแบคทีเรียราไวรัสหรือว่าโปรโตซัวนะคะในส่วนนี้ก็สามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันอันตรายได้โดยการอาจจะเป็นการผ่านกรรมวิธีต่างๆในการควบคุมวัตถุดิบหรือว่าการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้ได้ค่ะกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยในอาหารนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีการใช้บังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารค่อนข้างหลากหลายแต่ที่สำคัญนะคะก็จะขอยกตัวอย่างมาแสดง

ณที่นี้ก็คือลำดับแรกนะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ซึ่งเป็นมาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะคะเขาจะแบ่งอาหารออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะจะเป็นอาหารควบคุมเฉพาะนะคะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงอันตรายมากนะคะทางรัฐต้องดูแลเข้มงวดทั้งด้านสถานที่ผลิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นตัวสีผสมอาหารน้ำแข็งน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุที่ปิดสนิทนะคะแล้วก็วัตถุเจือปนอาหารในประเภทที่2นะคะจะเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือว่ามาตรฐานเป็นกลุ่มที่เสี่ยงอันตรายปานกลางนะคะรัฐกำหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และฉลากให้ปฏิบัติเช่นเกลือบริโภคน้ำมันและก็ไขมันนะคะเนยและน้ำผึ้งนะคะประเภทที่3เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากนะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะทางภาครัฐมีการกำหนดเกณฑ์สถานที่และฉลากให้ปฏิบัติตามยกตัวอย่างเช่นอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีและประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นอาหารทั่วไปก็จะหมายถึงอาหารที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทที่1ถึง3ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะโคเด็กนะคะหรือว่าโคเด็ก Alimentarius Commission นะคะหรือว่าโคเด็กเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหารที่ใช้เป็นแนวทางในการผลิตการจัดการและการจำหน่ายอาหารอย่างปลอดภัยนะคะโดยตัวโคเด็กอะค่ะเขาจะมีการแบ่งมาตรฐานออกเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่มาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปมาตรฐานอาหารที่เป็นสินค้าแล้วก็มาตรฐานของภูมิภาคนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวมาตรฐานด้านสุขอนามัยนะคะอาหารเฉพาะประเภทนะคะสารปนเปื้อนและสารตกค้างวัตถุเจือปนอาหารนะคะมาตรฐานฉลากและข้อมูลบนฉลากนะคะมาตรฐานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจวิเคราะห์แล้วก็การสุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกมาตรฐานต่อมานะคะจะเป็นมาตรฐานการขนส่งนะคะการจัดเก็บแล้วก็การจัดการกับอาหารนะคะแล้วก็มีมาตรฐานของสัตว์น้ําแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ําด้วยรวมถึงได้กล่าวถึงแนวทางของการจัดการความปลอดภัยอาหารตามห่วงโซ่อุปทานด้วยค่ะสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะหรือว่า Good Agricultural Practice หรือว่า GAP นะคะในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการนำหลักเกณฑ์ต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะอยู่3ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนะคะก็จะมุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยนะคะปลอดจากศัตรูพืชแล้วก็คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคก็จะมีการกำหนดเรื่องแหล่งน้ำนะคะพื้นที่ปลูกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือว่าการเก็บรักษาหรือว่าการขนย้ายผลิตผลภายในแปลงนะคะรวมถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆด้วยลักษณะที่2ที่มีการประยุกต์ใช้ก็คือจะเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปศุสัตว์นะคะก็จะเป็นหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์หรือว่า GAP สำหรับสัตว์นะคะมาใช้เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยนะคะและลักษณะที่3ก็คือจะเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์น้ำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานและก็หลักเกณฑ์สำหรับกระบวนการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงด้วยค่ะในส่วนอื่นๆนะคะก็จะมีมาตรฐานที่มีการนำมาใช้ในการจัดการด้านอาหารปลอดภัยในการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลายนะคะที่จะยกมาให้เห็นภาพนะคะก็จะมีด้วยกัน อยู่5มาตรฐานนะคะที่มีการใช้กันก็ได้แก่มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารนะคะแล้วก็ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารหรือว่า ISO 22000นะคะนอกจากนี้การที่จะส่งออกตัวผลิตภัณฑ์อาหารออกไปยังต่างประเทศก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของ BRC หรือว่า British Retail Consortium นะคะของทางสหราชอาณาจักรนะคะหรือว่ามาตรฐาน IFS หรือว่า International Food Standard นะคะเพื่อทำให้ตัวอาหารที่มีระบบการจัดการด้านอาหารปลอดภัยเนี่ยสามารถที่จะตลาดไปยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะการจัดการความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการความปลอดภัยสำหรับการผลิตขั้นต้นนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่การผลิตพืชปศุสัตว์และก็สัตว์น้ำตามระบบการจัดการคุณภาพต่างๆถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะก็จะเป็นระบบที่ช่วยในการป้องกันหรือว่าลดความ

0: เสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นในสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารได้โดยในที่นี้นะคะก็จะมีการนำตัวการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีนะคะมาใช้ด้วยกัน3ลักษณะด้วยกันดังที่เคยกล่าวมาข้างต้นนะคะได้แก่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนะคะสำหรับปศุสัตว์แล้วก็สำหรับสัตว์น้ำนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยสำหรับการผลิตและแปรรูปอาหารนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำมาตรฐานของการจัดการความปลอดภัยอาหารซึ่งอาจจะเป็นการวิเคราะห์อันตรายแล้วก็จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือว่า HACCP มาใช้รวมถึงมีการนำมาตรฐานของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหารมาใช้ร่วมด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการผลิตหรือแปรรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดการความปลอดภัยสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บอาหารในส่วนนี้ก็จะเป็นการที่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารที่เราผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการเคลื่อนที่ผ่านห่วงโซ่อุปทานนะคะโดยจะเริ่มต้นจากการจัดหาวัตถุดิบหรือว่าการผลิตอาหารเนี่ยที่ผ่านการแปรรูปเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าโกดังเก็บสินค้านะคะในส่วนนี้ก็จะมีการจัดเก็บไว้เพียงชั่วคราวก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าปลีกหรือว่าส่งตรงไปยังผู้บริโภคเลยนะคะแต่ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการวางแผนในด้านของโลจิสติกร่วมด้วยแล้วก็มีการปฏิบัติตามตัวกฎระเบียบด้านความปลอดภัยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าในส่วนของอาหารที่เราขนส่งเนี่ยไปยังผู้บริโภคเนี่ยยังมีความสดใหม่แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะดังจะเห็นในภาพที่แสดงให้เห็นนะคะก็จะเห็นว่าเป็นภาพแสดงกระบวนการโลจิสติกของโซ่ความเย็นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวกระบวนการผลิตต่างๆนะคะการกระจายสินค้าลงไปถึงกระบวนการวางจำหน่ายในตลาดแล้วก็ผู้บริโภคด้วยแล้วก็จะมีคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะคะที่จะกล่าวถึงในส่วนนี้ก็คือโซ่ความเย็นหรือว่า cold chain เป็นลักษณะของการบริหารจัดการกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษานะคะการขนส่งแล้วก็การกระจายสินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารยังคงความสดแล้วก็มีคุณภาพให้ยาวนานที่สุดนะคะในเงื่อนไขที่สภาพของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาในแต่ละกระบวนการผลิตแล้วก็ในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการที่จะเก็บรักษาด้วยค่ะสำหรับส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยสำหรับการจัดบริการอาหารนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการอาหารร้านค้าต่างๆครอบคลุมไปถึงด้านการผลิตอาหารให้ถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคการจัดการความปลอดภัยอาหารของการบริการอาหารโดยนำหลักการหรือว่าระบบ HACCP นะคะมาใช้ร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยอาหารในการทำงานในส่วนของบริการอาหารแล้วก็มีข้อกำหนดด้านอาหารสำหรับงานบริการอาหารร่วมด้วยนะคะโดยหลักการหรือว่าขั้นตอนของการจัดการความปลอดภัยสำหรับการจัดบริการอาหารเนี่ยก็จะมี7ขั้นตอนหลักๆนะคะตามระบบของ HACCP ก็เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะการหาตัวจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะคะให้เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดค่าจำกัดวิกฤตนะคะรวมถึงกำหนดการติดตามควบคุมจุดวิกฤตที่เราต้องควบคุมด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดวิธีแก้ไขในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดวิธีการทวนสอบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทวนสอบกลับไปว่าในขั้นตอนใดของกระบวนการนะคะที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นการกำหนดวิธีการจัดการแล้วก็ควบคุมเอกสารรวมถึงบันทึกข้อมูลนะคะที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิตด้วยค่ะกรณีศึกษาการจัดการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นหลักการแล้วก็ความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยในอาหารนะคะในที่นี้นะคะก็จะเป็นการยกประเด็นหรือว่าการแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะที่เลือกมาคือเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เลือกมาก็คือเป็นไส้กรอกสุกนะคะที่มีการนำตัวหลักการจัดการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ญเนี่ยมาใช้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการความปลอดภัยแล้วก็ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการนำตัวหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในส่วนของปศุสัตว์มาใช้นะคะก็คือจะมีทั้งในส่วนของกลุ่มต้นน้ำก็จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์นะคะกลุ่มกลางน้ำจะเป็นผู้ประกอบการโรงฆ่าแล้วก็ตัดแต่งเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะส่งต่อไปยังผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคถัดไปค่ะในส่วนที่2เป็นการจัดการความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตนะคะของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสุกนะคะจากข้างต้นที่กล่าวมาว่าเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเกษตรที่ดีนะคะในส่วนของปศุสัตว์ก็จะได้วัตถุดิบที่ดีมาในส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการสับผสมนะคะส่วนผสมต่างๆของส่วนประกอบของการผลิตไส้กรอกสุกนะคะในส่วนของขั้นตอนของการสับผสมเนี่ยก็จะมีการควบคุมหรือว่าจัดการความปลอดภัยโดยการควบคุมตัวอุณหภูมินะคะในระหว่างการสับผสมเนี่ยให้อุณหภูมิไม่เกิน15องศาเซลเซียสเนะคะเพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้มีเนื้อสัมผัสหรือว่าคุณลักษณะที่เหมาะสมนะคะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นการบรรจุไส้การบรรจุไส้ก็จะมีด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบรรจุไส้ธรรมชาตินะคะหรือว่าจะเป็นไส้จากคอลลาเจนนะคะหรือว่าจะเป็นไส้ที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมานะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำให้สุกแล้วก็ทำให้เย็นในขั้นตอนของการทำให้สุกอะค่ะก็จะเป็นการใช้การต้มหรือว่าการนึ่งนะคะหรือว่าการรมควันนะคะให้ไส้กรอกเนี่ยสุกหรือว่าใจกลางของตัวไส้กรอกเนี่ยมีอุณหภูมิมากกว่า72องศาเซลเซียสแล้วก็คงอยู่อุณหภูมินี้อยู่ประมาณ2นาทีเป็นต้นไปนะคะเมื่อตัวไส้กรอกเนี่ยสุกแล้วนะคะก็จะนำตัวไส้กรอกเนี่ยมาทำให้เย็นก่อนที่จะนำไปบรรจุแล้วก็เก็บรักษาที่อุณหภูมิเหมาะสมต่อไปค่ะในภาพนี้นะคะก็จะแสดงถึงตัวกระบวนการของการผลิตตัวไส้กรอกสุกนะคะโดยกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะคะได้มีการแสดงตัวกระบวนการผลิตไส้กรอกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การนำตัวเนื้อสัตว์นะคะมาบดนะคะแล้วก็นำมาสับผสมรวมกับตัวไขมันสัตว์นะคะเกลือแกงเครื่องเทศน้ำแข็งนะคะวัตถุเจือปนอาหารที่ระบุไว้ในสูตรนะคะหลังจากนั้นก็ผสมให้ได้ที่นะคะมีการนำมาบรรจุไส้นะคะอบแห้งรมควันแล้วก็ทำให้สุกนะคะแล้วก็ทำให้เย็นจากนั้นก็บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะก่อนที่จะกระจายสินค้าออกไปจำหน่ายทั่วๆไปนะคะแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการจัดการความปลอดภัยแล้วก็ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะก็มีด้วยกัน3ขั้นตอนหลักๆนะคะของการจัดการผลิตภัณฑ์สุดท้าย1เลยก็คือตัวคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสุกนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามหรือว่าให้เป็นไปตามตัวมาตรฐานของมอกในการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะคะก็จะมีการกำหนดคุณลักษณะที่สำคัญและเป็นคุณลักษณะเด่นของไส้กรอกนะคะเช่นมีสีกลิ่นรสหรือว่าเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมยังไงบ้างนะคะหรือว่าควรจะมีจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยไม่เกินปริมาณเท่าใดหรือว่าไม่ควรพบจุลินทรีย์ชนิดใดในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเลยนะคะก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับตัวผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ปลอดภัยนะคะต่อมาก็จะเป็นการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสุกนะคะก็จะเป็นการเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะก็คือเก็บที่อุณหภูมิประมาณ4ถึง10องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็หลังจากเก็บแล้วก็จะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะคะกระจายไปยังตัวซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าส่งตรงถึงผู้บริโภคนะคะในส่วนของการขนส่งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนี่ยก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิของตัวพาหนะหรือว่ารถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งตัวผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะคะให้มีอุณหภูมิที่คงที่ตลอดการขนส่งจนกว่าจะถึงมือร้านค้าหรือว่าผู้บริโภคนะคะถ้ากรณีที่พาหนะที่ใช้เนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่ดีพอนะคะมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของอุณหภูมินะคะเป็นระยะเนี่ยจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของไส้กรอกเนี่ยมีการเสื่อมเสียได้ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคหรือว่ามีการเสื่อมเสียก่อนที่วันที่หมดอายุจริงที่ระบุไว้บนภาชนะบรรจุที่มีการบรรจุตัวไส้กรอกนี้ไว้นะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างของการจัดการความปลอดภัยของอาหารแล้วก็เป็นการประยุกต์ใช้หลักการจัดการความปลอดภัยของอาหารนะคะมาใช้ในผลิตภัณฑ์จริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวอย่างหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายเพื่อเป็นการประกันนะคะคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความปลอดภัยและคงคุณค่าคงความสดของอาหารได้จนถึงมือผู้บริโภคค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการ ทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้ง

ที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504777

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
6: ่เอาครูไหนอ่ะ
5: ไม่รู้
6: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมบกไหลสั้นๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
7: เมื่อไหร่จะเลิก
8: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
9: มหาวิทยาลัยสุโขทัยทำไมรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ค่ะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะรู้ค่ะก็คือเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ามีกฎหมายอะไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องของอาหารนะคะจะมีพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522นะคะที่ใช้เป็นกฎหมายในการกำกับดูแลการผลิตการนำเข้าการแบ่งบรรจุการเก็บรักษาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดขึ้นค่ะรวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนการค้าอาหารที่เป็นธรรมแล้วก็ปรับปรุงการพัฒนากรรมวิธีการผลิตในทุกขั้นตอนของการผลิตด้วยนะคะโดยจะมีกองอาหารซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรารู้จักกันในนามของอย.ค่ะเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่จะดูแลในเรื่องนี้นะคะกฎหมายว่าด้วยคุณภาพและมาตรฐานจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2มาตรฐานนะคะก็จะมีมาตรฐานที่เป็นแนวดิ่งกับแนวนอนนะคะมาดูกันที่อันแรกค่ะสำหรับประกาศมาตรฐานตามแนวดิ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดนิยามอาหารคุณภาพหรือมาตรฐานทางกายภาพนะคะโภชนาการเคมีจุลินทรีย์แล้วก็กระบวนการผลิตค่ะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นนมนะคะนมโคนมปรุงแต่งนะคะชากาแฟนะคะรวมไปถึงพวกนมถั่วเหลืองต่างๆนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่มที่มีกระบวนการหรือลักษณะของอาหารที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทนะคะเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะหรือว่าพวกซอสบางชนิดค่ะสำหรับอีกประกาศหนึ่งนะคะก็คือเป็นประกาศมาตรฐานตามแนวนอนค่ะในกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นประกาศอาหารทั่วๆไปนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มประกาศเกี่ยวกับสุขลักษณะในการผลิตหรือสถานที่ผลิตอาหารนะคะก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตการเก็บรักษาต่างๆนะคะกลุ่มถัดมาจะเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารค่ะก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานแล้วก็สารปนเปื้อนทางการเกษตรสารกัมมันตรังสีโลหะหนักนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มสารเคมีอย่างเช่นพวกประกาศที่เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารด้วยนะคะรวมไปถึงจะมีกลุ่มประกาศที่เกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์พวกกลุ่มพลาสติกขวดนมนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กนะคะเขาก็จะมีประกาศที่เป็นตัวควบคุมไว้นะคะรวมถึงจะมีกลุ่มประกาศที่เกี่ยวกับฉลากอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดในส่วนถัดไปนะคะว่าประกาศที่เกี่ยวกับฉลากอาหารเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับการประยุกต์กฎหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารเลยเนี่ยก็จะเป็นในพวกตัวของวัตถุดิบนะคะซึ่งก็เราควรที่จะมีการทำตามมาตรฐานให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการต้องมาแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตหรือว่าหรือการพัฒนาใหม่นะคะถ้าเราทำตามมาตรฐานได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นในผลิตภัณฑ์บางชนิดนะคะที่มีส่วนประกอบของข้าวนมผงน้ำตาลหรือว่าเกลือนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีมาตรฐานรองรับอยู่ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวไทยนะคะก็จะมีมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนะคะที่เป็นตัวรองรับมาตรฐานของข้าวนะคะหรืออย่างเป็นพวกนมโคนะคะก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่เป็นตัวเป็นมาตรฐานที่รองรับเอาไว้

ไว้นะคะรวมถึงน้ำตาลทรายนะคะก็จะมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นตัวคอยช่วยกำกับควบคุมดูแลด้วยนะคะในวัตถุดิบนะคะในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังมีเป็นวัตถุเจือปนอาหารค่ะซึ่งวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยก็จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นสารควบคุมความเป็นกรดนะคะสารเพิ่มรสชาติสารป้องกันการเกิดฟองรวมถึงสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะจริงๆยังมีอีกหลายตัวนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารนะคะที่ช่วยเป็นมาตรฐานหรือตัวควบคุมนะคะเอาไว้ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากตัววัตถุดิบแล้วนะคะก็ยังมีกระบวนการผลิตค่ะแล้วก็หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนะคะที่เขาจะมีมาตรฐานควบคุมนะคะยกตัวอย่างเช่นกระบวนการที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อนะคะก็จะมีตัวของประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของวิธีการผลิตเครื่องมือนะคะเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารค่ะรวมถึงกระบวนการแปรรูปต่างๆนะคะก็จะมีมาตรฐานควบคุมนะคะอย่างเช่นในการทอดนะคะก็จะต้องมีอาจจะมีสารที่ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะก็จะต้องมีตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องวิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะในการควบคุมดูแลตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาชนะเซรามิกภาชนะโลหะเคลือบพลาสติกขวดนมต่างๆนะคะก็จะมีมาตรฐานรองรับนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะจะเป็นในเรื่องของฉลากค่ะประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการแสดงฉลากแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะมีฉลากทั่วไปฉลากโภชนาการฉลาก GDA แล้วก็ฉลากทางเลือกค่ะสำหรับการแสดงฉลากในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฉลากในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะมีอะไรบ้างค่ะฉลากอาหารนะคะอันแรกเลยเนี่ยจัดเป็นฉลากทั่วไปที่กำหนดให้อาหารทุกชนิดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะต้องมีแปะเอาไว้นะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะการแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุนะคะจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายนะคะขนาดตัวอักษรชัดเจนนะคะแล้วก็อ่านได้ง่ายด้วยนะคะโดยข้อความค่ะจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าจะเป็นทั้ง2ภาษาเลยก็ได้นะคะรวมทั้งข้อความรูปภาพเครื่องหมายหรือว่าตราสัญลักษณ์ต่างๆนะคะจะต้องมีลักษณะประกอบด้วยดังนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะก็คือข้อความที่ปรากฏให้เราเห็นนะคะจะต้องไม่เป็นข้อความที่เป็นเท็จนะคะหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อหรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในใจความที่สำคัญนะคะไม่แสดงถึงชื่ออาหารส่วนประกอบของอาหารปริมาณของอาหารหรือสรรพคุณที่จะทำให้หลอกลวงหรือเป็นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จนะคะรวมทั้งไม่ทำให้เข้าใจว่ามีส่วนผสมตามข้อความชื่อรูปภาพทั้งที่ไม่ได้มีส่วนประกอบนั้นอยู่ในอาหารเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะขนมอบกรอบรสไก่นะคะเราจะไม่อนุญาตให้ใช้ภาพไก่ย่างทั้งตัวบนฉลากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ทั้งหมดลงไปขนาดนั้นนะคะรวมถึงนะคะจะไม่อนุญาตให้ใช้คำหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณนะคะที่ทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยสื่อไปในทางยานะคะหรือว่าการช่วยบำบัดรักษาโรคป้องกันโรคต่างๆนะคะอันนี้จะไม่อนุญาตให้ใช้นะคะส่วนของฉลากอาหารนะคะบนฉลากอาหารเนี่ยโดยภาพรวมส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะก็จะต้องมีของเรื่องของชื่ออาหารนะคะที่แสดงอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดนะคะขนาดตัวอักษรชัดเจนนะคะรวมถึงมีเลขสารบบอาหารด้วยทั้งหมด13หลักนะคะซึ่งเลขสารบบอาหาร13หลักเนี่ย8หลักแรกนะคะจะเป็นข้อมูลในเรื่องของสถานที่ประกอบการเลขใบอนุญาตของสถานประกอบการจังหวัดของโรงงานประเภทของกิจการต่างๆนะคะแล้วก็มีเลขประจำสถานที่ตามลำดับปีพ.ศ.ของการออกใบอนุญาตด้วยนะคะส่วนอีก5เลขหลังนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงหน่วยงานที่อนุญาตของผลิตภัณฑ์แล้วก็ลำดับที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยโรงงานนั้นขออนุญาตในการผลิตนะคะรวมถึงจะมีในเรื่องของชื่อสถานที่ตั้งของผู้ผลิตนะคะรวมไปถึงผู้แบ่งบรรจุผู้นำเข้าต่างๆนะคะแสดงวันเดือนปีของอาหารว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ส่วนประกอบที่สำคัญก็จะเป็นพวกร้อยละของน้ำหนักวัตถุดิบต่างๆนะคะปริมาตรสุทธินะคะว่าผลิตภัณฑ์เราไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นของแข็งนะคะมีปริมาตรสุทธิเท่าไหร่ของเหลวนะคะมีปริมาตรสุทธิเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีการแสดงชื่อเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหารนะคะบางทีก็อาจจะต้องแสดงเอาไว้เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าเรามีวัตถุเจือปนอาหารอะไรบ้างนะคะใส่ลงไปแล้วเกิดบางคนแพ้หรืออะไรนะคะเขาจะได้รู้ตัวก่อนนะคะ
แล้วก็มีข้อมูลสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินนะคะอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในเรื่องของว่าผู้บริโภคท่านใดที่มีการแพ้อาหารจะได้ทราบนะคะสำหรับการแสดงฉลากโภชนาการนะคะเราก็จะแบ่งข้อมูลของฉลากโภชนาการออกเป็น3ประเภทค่ะแบบที่1นะคะจะเป็นกรอบโภชนาการแบบเต็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงฉลากอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง15รายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานทั้งหมดพลังงานจากไขมันไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารน้ำตาลนะคะโซเดียมวิตามิน A B1 B2 แคลเซียมแล้วก็เหล็กนะคะค่ะสำหรับกรอบโภชนาการแบบย่อนะคะการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อเนี่ยก็จะเป็นการย่อมาจากแบบเต็มนะคะเป็นรูปแบบที่ใช้แสดงกับผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวิเคราะห์สารอาหารแล้วนะคะพบว่าสารอาหารที่บังคับในกรอบแบบเต็มตั้งแต่8รายการขึ้นไปนะคะโดยกำหนดให้แสดงรายการอาหาร6ชนิดค่ะก็จะมีในเรื่องของพลังงานทั้งหมดนะคะไขมันทั้งหมดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลแล้วก็โซเดียมค่ะส่วนอีกหนึ่งแบบสุดท้ายนะคะก็คือเป็นกรอบโภชนาการแบบควบคู่ค่ะอันนี้จะใช้เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นนะคะจะต้องมีส่วนผสมหรือส่วนประกอบอื่นๆนะคะหรือนำไปผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุไว้บนฉลากค่ะโดยแสดงข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์และภายหลังเติมส่วนผสมหรือเตรียมคำแนะนำบนฉลากค่ะการแสดงฉลากในผลิตภัณฑ์อาหารในส่วนถัดมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการค่ะเราจะแบ่งการกล่าวอ้างทางโภชนาการออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะจะเป็นการกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารค่ะการกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารเนี่ยอย่างเช่นนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเช้ามีซีเรียลธัญพืชแคลเซียมสูงไขมันต่ำวิตามิน A D E สูงนะคะโดยระบุชนิดและปริมาณสารอาหารที่ต้องการกล่าวอ้างด้วยนะคะแสดงข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะหรือจะใช้ทั้ง2ภาษาเลยก็ได้เช่นกันค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราจะไม่อนุญาตให้แสดงข้อความหากผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ นะคะตรวจสารอาหารดังกล่าวแล้วไม่มีนะคะหรือว่าพบในปริมาณต่ำนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างในลักษณะแบบนั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำที่บริโภคเนี่ยจะไม่อนุญาตให้แสดงข้อความว่าปราศจากพลังงานหรือไขมันต่ำนะคะไม่สามารถแสดงข้อความแบบนี้ได้นะคะแบบที่2ค่ะเป็นการกล่าวอ้างปริมาณโดยการเปรียบเทียบนะคะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของสารอาหารหรือพลังงานที่มีในอาหารตั้งแต่2อย่างขึ้นไปค่ะเช่นเราจะใช้คำว่าน้อยกว่ามากกว่าลดปริมาณลงนะคะพลังงานน้อยหรือใช้คำว่าเสริมเป็นต้นนะคะทั้งนี้เนี่ยการเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบกับอาหารอ้างอิงนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์สูตรปกติของผู้ผลิตนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบจากผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในประเทศนะคะแบบที่3ค่ะเป็นการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารนะคะการกล่าวอ้างแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นมีวิตามิน B1 B12 ช่วยในการทำงานของระบบประสาทนะคะโดยมีเงื่อนไขนะคะในการกล่าวอ้างนะคะว่าสิ่งที่เราจะกล่าวอ้างเนี่ยจะต้องอยู่ในบัญชีสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันนะคะหรือ Thai RDI จำนวน34นะคะผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่จัดว่าเป็นแหล่งของสารอาหารนั้นๆ นะคะถึงจะกล่าวอ้างได้ต้องเป็นการกล่าวอ้างถึงสารอาหารนะคะไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นการเฉพาะนะคะไม่มีข้อความความหมายว่าการบริโภคอาหารนั้นจะสามารถป้องกันหรือว่าบำบัดโรคได้นะคะทั้งนี้นะคะข้อความที่กล่าวอ้างต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะเรื่องการแสดงข้อความการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารอีกด้วยค่ะสำหรับฉลากค่าพลังงานนะคะน้ำตาลไขมันและโซเดียมแบบ GDA และอื่นๆอันนี้จะเป็นฉลากอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่ว่าเป็นการช่วยในการเตือนนะคะให้กับผู้บริโภคเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนะคะบางทีได้รับสารอาหารมากเกินกว่าคำแนะนำที่ควรได้รับในการบริโภคประจำวันนะคะจนอาจจะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นะคะทางสำนักงานประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการออกฉลากในรูปแบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งฉลากรูปแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกขนมขบเคี้ยวนะคะช็อกโกแลตนะคะผลิตภัณฑ์ขนมอบอย่างเช่นพวกเบเกอรี่นะคะอาหารกึ่งสำเร็จรูปชากาแฟปรุงสำเร็จต่างๆนะคะจริง
งๆยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะที่การแสดงฉลากอาหารที่เป็นแสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมเนี่ยที่จะปรากฏอยู่นะคะฉลากในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าฉลากแบบ GDA นะคะจะหมายถึงการแสดงปริมาณแล้วก็ปริมาณสูงสุดนะคะในรูปแบบพลังงานน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมที่บริโภคได้ต่อวันนะคะอีกหนึ่งฉลากนะคะก็คือจะเป็นฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าเรียกว่า healthier choice นะคะเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อนะคะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในกลุ่ม NCD หรือว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยสัญลักษณ์นะคะก็จะปรากฏดังนี้เลยค่ะแบ่งเป็นอาหารทางเลือกสุขภาพเนี่ยจะมีทั้งหมด10ประเภทนะคะก็จะมีกลุ่มอาหารมื้อหลักกลุ่มเครื่องดื่มนะคะกลุ่มเครื่องปรุงรสกลุ่มนมกลุ่มผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปกลุ่มขนมขบเคี้ยวไอศกรีมน้ำมันไขมันขนมปังนะคะอาหารเช้าธัญพืชรวมถึงผลิตภัณฑ์ขนมอบด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะที่เราควรจะรู้ว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยในการคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทรัพย์สินทางปัญญานะคะหมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือว่าสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรูปธรรมสิ่งที่จับต้องได้นะคะหรือว่านามธรรมที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะอาจจะเป็นพวกแนวคิดกรรมวิธีการผลิตต่างๆนะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยรวมไปถึงในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะกับงานที่เจ้าของเนี่ยได้คิดหรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมต่างๆนะคะในส่วนของลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบเป็นในงานทางด้านศิลปะนะคะถัดมาค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะยังครอบคลุมในตัวของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็จะมีความหมายถึงกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตนะคะที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็เป็นรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะรวมไปถึงพวกเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้านะคะการคุ้มครองพันธุ์พืชต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นได้6ประเภทนะคะมีอะไรบ้างก็คือจะมีในเรื่องของสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองการคิดค้นสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นสิทธิบัตรที่เป็นคุ้มครองในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวนะคะรวมไปถึงจะมีในเรื่องของแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะเครื่องหมายการค้านะคะซึ่งเครื่องหมายการค้าก็จะมีเครื่องหมายที่เป็นของการค้าเป็นตรายี่ห้อสินค้าต่างๆเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองต่างๆเช่นพวก GMP ISO HALAN ต่างๆนะคะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังมีในเรื่องของความลับทางการค้าด้วยค่ะความลับทางการค้าก็อย่างเช่นสูตรต่างๆนะคะที่ไม่ได้เป็นการเผยแพร่นะคะเก็บไว้เป็นความลับของทางบริษัทนะคะถือเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงชื่อนะคะชื่อทางการค้าตราสินค้าต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นทรัพย์สินอุตสาหกรรมเช่นกันค่ะอีกหนึ่งอย่างของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะสัญลักษณ์ต่างๆหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์นะคะและสามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญานะคะยังประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะพุทธศักราช2522นะคะเขาได้ให้นิยามของคำว่าสิทธิบัตรนะคะว่าหมายถึงหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากสิทธิบัตรแล้วก็ยังมีอนุสิทธิบัตรนะคะก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นกันนะคะแล้วก็มีคำว่าการประดิษฐ์ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสิทธิบัตรนั้นนะคะมีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญยังไงนะคะสิทธิบัตรเนี่ยเป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เฉพาะเจ้าของสิทธิบัตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไม่ใช่เจ้าของนะคะและนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเอาไปผลิตใหม่เอาไปขายเอาไปจำหน่ายนะคะถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะคะสิทธิบัตรเนี่ยเราจะกำหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวนะคะในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือว่าการออกแบบที่เจ้าของเป็นผู้คิดค้นนะคะภายในระยะเวลาที่มีการกำหนดด้วยกฎหมายนะคะ
ประเภทของสิทธิบัตรนะคะเราแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะแบบแรกนะคะก็คือสิทธิบัตรของการประดิษฐ์นะคะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็คือจะให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างรวมทั้งกรรมวิธีแล้วก็การผลิตการเก็บรักษาการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะโดยจะต้องเข้าเงื่อนไข3ข้อค่ะก็คือจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่นะคะหรือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะอันถัดมาค่ะจะเป็นคำว่าอนุสิทธิบัตรนะคะก็จะให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ในระดับเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนักนะคะแต่จะต้องเข้าข่ายในการที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ได้จริงนะคะแบบที่3นะคะเป็นสิทธิบัตรจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะก็อันนี้ก็จะได้ความคุ้มครองในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์นะคะรวมไปถึงองค์ประกอบหรือลวดลายของผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของสิทธิบัตรนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่ายังมีในเรื่องของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วยนะคะเมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแต่เพียงผู้เดียวนะคะรวมถึงมีสิทธิที่จะผลิตจำหน่ายหรือว่านำเข้านะคะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะสำหรับระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิบัตรนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะคะจะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่20ปีนะคะสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่10ปีนะคะทั้งนี้ก็อาจจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมนะคะตามประเภทของสิทธิบัตรด้วยค่ะสำหรับสิทธิบัตรกับการประกอบธุรกิจนะคะผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยที่จะหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะคะจากสิทธิบัตรของตนเองได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแรงจูงใจนะคะที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือนักพัฒนาเนี่ยอยากคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้นะคะสำหรับการละเมิดสิทธิบัตรนะคะหากมีใครละเมิดสิทธิบัตรน่ะเนื่องจากกฎหมายนะคะได้ออกสิทธิ์ให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรแก่เพียงผู้เดียวนะคะดังนั้นผู้อื่นที่นำสิทธิบัตรของคนอื่นนะคะไปใช้ผลิตไปใช้ขายหรือว่าไปใช้ทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะผู้ทรงสิทธิบัตรจะถือว่าการกระทำนั้นเป็นการละเมิดนะคะยกเว้นนะคะที่ในกรณีที่สามารถนำสิ่งที่มีการออกสิทธิบัตรไปแล้วมาใช้ได้นะคะก็คือในกรณีที่ทำเพื่อการศึกษาการค้นคว้าการทดลองนะคะโดยที่ไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ไม่ได้กระทบกับเจ้าของสิทธิบัตรอันนี้ถือเป็นกรณียกเว้นที่สามารถจะนำมาใช้ได้นะคะอีกกฎหมายหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวช่วยคุ้มครองในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารก็จะมีในเรื่องของพระราชบัญญัติความลับทางการค้าพุทธศักราช2545นะคะความลับทางการค้าเนี่ยก็จะหมายรวมถึงข้อมูลการค้านะคะซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับโดยที่มีเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมความลับทางการค้าไว้เก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมนะคะอีกหนึ่งคำนะคะที่ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ก็คือเป็นข้อมูลการค้านะคะซึ่งข้อมูลการค้าเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้รู้นะคะรู้ถึงข้อความเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดหรือจัดไว้ในรูปแบบใดนะคะรวมถึงข้อมูลที่เป็นในเรื่องของสูตรโปรแกรมวิธีการทางเทคนิคนะคะกรรมวิธีต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกสูตรยาสูตรอาหารสูตรเครื่องสำอางต่างๆนะคะกรรมวิธีการผลิตข้อมูลการบริหารธุรกิจรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้ากลยุทธ์การขายสินค้านะคะหรือแม้กระทั่งรายชื่อของลูกค้าก็อาจเป็นข้อมูลทางการค้าได้เช่นกันค่ะโดยที่ความลับทางการค้านะคะเราก็จะมีสิทธิ์ให้กับเจ้าของความลับทางการค้านะคะจะได้รับความคุ้มครองอยู่ตราบเท่าที่ยังเป็นความลับหรือไม่มีการเปิดเผยนะคะและความลับทางการค้านี้เนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองโดยที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนแต่อย่างใดนะคะก็ถือให้เป็นสิทธิ์ของผู้คิดค้นนะคะหรือว่าเป็นสิทธิ์ของบริษัทนั้นๆนะคะการละเมิดสิทธิ์ในความลับทางการค้านะคะหากมีการกระทำที่เป็นการเปิดเผยหรือว่าใช้ความลับในทางการค้าโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับนะคะซึ่งการกระทำนี้เนี่ยเราจะรวมไปถึงเรื่องของการติดสินบนนะคะการข่มขู่การลักทรัพย์หรือการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของความลับทางการค้าทั้งสิ้นนะคะ
สำหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการแจ้งข้อมูลความลับทางการค้าค่ะผู้ประกอบการที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลความลับทางการค้านะคะสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะคะตามที่เจ้าของสิทธิ์ต้องการที่จะแจ้งนะคะค่ะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะในปัจจุบันนะอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนะคะก็สามารถจำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีได้จำนวนทั้งสิ้น7กลุ่มนะคะโดยกลุ่มที่ยื่นจดสิทธิบัตรเนี่ยก็มีหลายกลุ่มมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีในกลุ่มของเครื่องดื่มกลุ่มของการ

0: แปรรูปและการถนอมอาหารกลุ่มเบเกอรี่นะคะกลุ่มผักผลไม้หรือว่าเทคโนโลยีปศุสัตว์การประมงหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะคะกลุ่มเหล่านี้สามารถที่จะยื่นโจทย์ทรัพย์สินทางปัญญาได้นะคะอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการผลิตนะคะส่วนผสมของอาหารกรรมวิธีการผลิตต่างๆวิธีการถนอมอาหารค่ะวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก็สามารถที่จะขอจดสิทธิบัตรได้นะคะทั้งในรูปสิทธิบัตรของการประดิษฐ์แล้วก็อนุสิทธิบัตรนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะความคิดแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของผู้คิดค้นเอาไว้ได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
8: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสทนี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
15: ฮัลโหล
16: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
15: งานนี้ผมขอแล้วกัน
16: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
15: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
17: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
18: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
19: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
20: สวัสดีนะครับวันนี้จะผมจะมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับมันก็จะแบ่งเป็นตอนนะครับเป็นตอนที่1นะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดหลักการประเมินอายุนะครับแล้วก็การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของอาหารนะครับในแนวคิดของหน่วยเนี้ยนะครับมันจะแยกเป็นตอนใหญ่ๆ3ตอนนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์นะครับหรือวิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ศึกษาอายุการเก็บรักษานะครับการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับมันใช้เป็นจุดขายได้นะครับแล้วก็ลดต้นทุนในการเก็บรักษาให้ต่ำลงได้นะครับลดพลังงานในการเก็บรักษาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่มีอายุที่ยาวนานขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยนะครับตอนนี้วิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการกรณีศึกษาอายุการเก็บรักษาเนี่ยนะครับจะมีการคำนวณเล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับแต่ว่าจะมันจะทำให้เกิดความแม่นยำในการที่จะลงอายุการเก็บรักษาลงในผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้วัตถุประสงค์ของหลักๆนะครับก็จะให้อธิบายแนวคิดของการประเมินการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้นะครับอันที่2ก็คืออธิบายการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้ด้วยนะครับอันที่3ก็ต้องเข้าใจวิธีการคำนวณนิดนึงนะครับนี้ในการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของอาหารเนี่ยนะครับผู้ทําการประเมินเนี่ยจะต้องทราบสาเหตุของการเสื่อมเสียก่อนนะครับซึ่งหลักๆแล้วมันจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับ4กลุ่มดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์นะครับอันนี้เราก็จะพูดเป็นหัวข้อหลักๆก่อนนะครับในรายละเอียดก็จะไปลงเพิ่มเติมในช่วงหลังๆนะครับอันที่2เป็นการเสื่อมเสียเนื่องจากปฏิกิริยาชีวเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นพวกเอนไซม์ต่างๆนะครับที่อยู่ในตัวอาหารเองนะครับเช่นการเกิดสีน้ำตาลในพวกผลไม้บางชนิดหลังจากที่มีการปอกหรือหั่นนะครับหรืออย่างเช่นน้ำผักผลไม้ที่บรรจุขวดมันจะมีสีที่มันซีดลงยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำคลอโรฟิลล์ต่างๆนะครับสีมันจะซีดลงนะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นพวกขนมขบเคี้ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับเคยบริโภคอาหารที่กลุ่มที่เป็นพวกขนมขบเคี้ยวเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเปิดซองบรรจุภัณฑ์แล้วเกิดการแตกหักเสียหายนะครับเราจะทราบว่ามันจะไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้วนะครับอันที่4คือการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสนะครับทางการเปลี่ยนแปลงทางเช่นซองบรรจุมันเกิดการรั่วนะครับมันเกิดการรั่วเนี่ยมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนิ่มลงนะครับมันก็ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับมันก็จะมีขั้นตอนของมันนะครับคือขั้นตอนที่1หลักๆก็คือการรวบรวมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งบางครั้งมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบแล้วอาจจะต้องใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่ใกล้เคียงนะครับอันแรกเลยที่สำคัญมากนะครับคือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นะครับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ยเอายกตัวอย่างนะก็คือพวกนมพัชไลถ้าเป็นรสหวานเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเสื่อมเสียเนี่ยได้ง่ายเมื่อเทียบกับนะครับการใช้เขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่น้ำตาลน้อยตัวอย่างนะก็คือพวกน้ำมันพืชบรรจุขวดนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มของน้ำมันพืชบรรจุขวดเนี่ยสารอาหารอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์มันก็จะเติบโตได้ช้ากว่านะครับโอกาสที่จะเสียก็น้อยอายุจะยืนกว่านะครับอันที่2คือกระบวนการแปรรูปนะครับกระบวนการแปรรูปอาหารในแต่ละวิธีมันจะมีผลด้วยต่ออายุการเก็บรักษานะครับต่างกันมากเลยนะครับบางผลิตภัณฑ์เนี่ยอายุแค่ 1-2 วันเท่านั้นนะครับบางชนิดนี่เป็นแค่ชั่วโมงเลยนะครับแต่บางชนิดนี่6เดือน8เดือน12เดือนหรือ2ปีก็มีนะครับอันที่3คือกลุ่มของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ก็มีผลต่อการเก็บรักษาเช่นเดียวกันนะครับเช่นพวกตัวอย่างเช่นคุกกี้นะครับขนมอบพวกนี้นะครับถ้าเกิดใส่ซองพลาสติกใส่พวก โพลีเอทิลีนนะครับมันจะอายุจะสั้นมันจะอยู่ที่ประมาณสัก7วันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบรรจุในถุงฟอยล์นะครับอันที่4คือสภาวะการเก็บรักษานะครับสภาวะการเก็บรักษาเช่นอุณหภูมิห้องมั้ยหรืออุณหภูมิในการแช่เย็นมั้ยแช่แข็งมั้ยอะไรเงี้ยนะครับอันที่2ครับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเรากล่าวไปแล้วนะว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนเนี่ยมันเกิดการเสื่อมเสียได้4ชนิดจำได้นะครับสักครู่นี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจุลินทรีย์เนี่ยนะครับเราสังเกตดูว่าถ้าเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารแห้งนะครับมักจะพบจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มพวกลาพวกยีสต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันชื้นมากกว่านั้นนะครับก็การเสื่อมเสียก็จะเปลี่ยนแปลงไปในกลุ่มของพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยนะครับอันที่2การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยาเคมีนะครับองค์ประกอบของอาหารบางชนิดเนี่ยมันมีทั้งโปรตีนมีทั้งน้ำตาลอันนี้เราต้องรู้นะครับเพราะว่ามันมีผลด้วยนะครับอย่างที่เคยเล่าให้นักศึกษาฟังเรื่อยๆนะครับว่าอย่างนมข้นหวานเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งกรดอะมิโนใช่ไหมมันมาจากโปรตีนที่มาจากนมนะครับพวกเคซีนพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลด้วยซึ่งเป็นน้ำตาลรีดิวนะครับเป็นพวกน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับเวลามันจับตัวกันเนี่ยครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีนมข้นหวานเนี่ยถ้าเกิดในวันแรกเราซื้อมาเนี่ยเปิดดูนะครับกับเมื่อ4เดือนผ่านไปแล้วลองเปิดกระป๋องดูนะครับจะพบว่าสีมันจะต่างไปแต่ถามว่าบริโภคได้ไหมยังใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านานกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็ไม่เป็นที่บริโภคไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะครับหรือว่าขวดถ้าเกิดขวดบรรจุใสนะครับมันโดนแสงนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีนะครับพวกคลอโรฟิลล์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะครับมันจะซีดลงยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำที่มีพวกคลอโรฟิลล์อยู่นะครับพวกน้ำบัวบกอะไรพวกนี้นะครับอายุจะสั้นนะครับไม่ถึงเดือนนะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางกายภาพเอาสักครู่นี้ได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการแตกหักเสียหายนะครับบรรจุภัณฑ์พวกนี้บางครั้งอาจจะต้องมีการเสริมเติมแต่งหรือก็ปรับปรุงนิดนึงเพื่อที่จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้นะครับแล้วก็ทางประสาทสัมผัสตัวนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องรสชาติกลิ่นรสของอาหารเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นพวกของที่เป็นไขมันสูงเนี่ยนะครับมันจะเกิดการออกซิเดชันมันจะเกิดกลิ่นหืนขึ้นนะครับกลุ่มที่3นะครับการศึกษาอายุการเก็บรักษานะครับอันนี้ยังอยู่ในหลักการประเมินอยู่นะครับอาหารที่แปรรูปได้กระบวนการให้ความร้อนเนี่ยนะครับพวกนี้มักจะมีอายุยืนมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นกระบวนการแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับการพัชไลท์มั้ยหรือว่าเป็นการสเตอริไลท์มั้ยพัชไลท์เช่นนมโยเกิร์ตน้ำผักน้ำผลไม้ประเภทนี้พวกนี้จะมีอายุสั้นนะครับนอกจากว่าจะใช้พวกสารกันเสียช่วยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสเตอริไลท์นี่ก็อายุยืนเลยนะครับเป็นพวกนมกล่องนม UHT อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะอยู่ได้ 1-2 ปีขึ้นไปนะครับโดยประมาณนะอันที่2นะครับก็คืออาหารที่แปรรูปด้วยกระบวนการพวกคั่วหรืออบกลุ่มคั่วเนี่ยตัวอย่างเช่นพวกธัญพืชเมล็ดธัญพืชพวกถั่วพวกข้าวคั่วอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะใช้กับกระบวนการคั่วแต่ถ้าเกิดกระบวนการอบจะใช้กับพวกเบเกอรี่กลุ่มเบเกอรี่นะครับการอบมันก็มีหลายแบบนะครับก็มีตั้งแต่อายุสั้นนิดเดียวเลยก็เป็นพวกเค้กนะครับตัวอย่างนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกคุกกี้ก็จะอายุยืนนิดนึงนะครับเป็นเบเกอรี่เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ 6-8 เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกคั่วอบก็อาจจะอยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่บรรจุดีๆนะเช่นพวกใช้ถุงธรรมดานะครับพวกถุง PE นะครับ PP อะไรพวกนี้อายุจะนิดเดียวประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเมทัลไลท์ฟิล์มก็จะมากกว่านั้นนะครับอันที่3นะครับกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการทำแห้งนะครับถ้าเกิดความชื้นต่ำๆนะครับเช่นพวกแป้งเนี่ยอายุยืนเป็นปีเลยนะครับแป้งนี่ก็อยู่ที่ความชื้นไม่เกิน 2% นะครับถ้าเกิดว่าความชื้นสูงขึ้นไปนิดนึงอายุมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับ อย่างเช่นกลุ่มผลไม้แช่อิ่มอบแห้งนะครับพวกสับปะรดแช่อิ่มเนี่ยนะครับอายุของเขานี่ก็อยู่ที่เยอะนะ12เดือน1ปีครับขึ้นไปนะครับอันที่4ครับอาหารที่แปรรูปด้วยกระบวนการ extrusion ก็คือว่าจะเป็นอาหารที่ผ่านการคลุกผสมอัดด้วยแรงดันสูงนะครับแล้วก็เพิ่มความร้อนเข้าไปเนี่ยออกมาเป็นตัวอย่างนะเช่นพวกขนมกบเคี้ยวต่างๆนะครับที่เป็นพวกตัวอย่างนะข้าวโพดอบกรอบไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับว่าอะไรมันมีหลากหลายมากเลยนะครับในท้องตลาดเป็นขนมกบกรอบนะครับคอนเฟลกอย่างเงี้ยอายุยืนนะครับถ้าเราเก็บดีๆนะใส่นึกพวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพวกฟอยล์หรือว่าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะครับ 6-8 เดือนได้นะครับอาหารที่แปรรูปด้วยกระบวนการหมักนะครับอันนี้ก็อยู่เยอะนะครับถ้ามันเค็มๆนะ 3-12 เดือนนะครับถ้าเกิดเป็นพวกของแห้งของใหม่แห้งนะครับ 12-24 เดือนเช่นพวกกลูตามิกนะครับเป็นพวกผงชูรสแบบนี้นะแล้วก็กระบวนการแช่แข็งนี่อยู่ได้นานนะครับ 12ถึง24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ผมสรุปมาให้นะอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับถ้าใส่ซองเมทัลไลท์นะครับอาจจะอยู่ได้ถึง8เดือนนะอาหารบางชนิดคุกกี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเช่นมะม่วงดองนะครับบรรจุในซองโพลีเอทิลีนพวกนี้ถ้าเกิดมีการพัชไลท์ก่อนเนี่ยอายุก็ได้ถึง2เดือนได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่นานถ้าเกิดว่าเราไม่บรรจุอะไรเลยนะขึ้นมาไม่ได้ใช้สารกันเสีย7วันนะครับนี่ครับก็คือจบตอนที่1นะครับตอนที่2นะครับปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาพิพันธ์อาหารนะครับซึ่งอันแรกเลยก็คือดูที่องค์ประกอบหลักของพิพันธ์อาหารนะครับตัวอย่างเช่นน้ำที่ดูค่า AW เป็นหลักนะครับโปรตีนนี่ก็พูดกันถึงส่วนเสียของธรรมชาติของโปรตีนไปนะครับเช่นการเกิดโฟมนะครับการสลายตัวนะครับไขมันนะครับไขมันนี่ก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อคุณภาพของพิพันธ์อาหารเช่นเดียวกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่มันมีไขมันสูงก็มีโอกาสที่เกิดออกซิเดชันนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตนี่ก็อย่างเช่นให้เล่าให้ฟังสักครู่แล้วนะครับก็เป็นพวกกลุ่มน้ำตาลกับโปรตีนมันจับตัวกันใช่ไหมนะครับหรือว่าการที่จุลินทรีย์ไปถามว่าไปใช้ได้ง่ายๆนะครับวิตามินนะครับในกลุ่มที่ละลายน้ำกับละลายในน้ำมันนะครับกลุ่มนี้ก็มีผลต่อผลิตภัณฑ์บางกลุ่มนะฮะที่จำเป็นจะต้องเคลมว่ามีวิตามินมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดวิตามินต่ำกว่าเท่านี้ถือว่าหมดอายุอะไรเงี้ยนะครับหรือแร่ธาตุบางอย่างนะครับมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเช่นพวกเหล็กสังกะสีพวกนี้จะมีผลต่อปีออกซิเดชันได้เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจุลินทรีย์นะครับก็แบคทีเรียเชื้อราตัวอย่างเช่นเชื้อราที่ขึ้นในขนมปังจะทำให้อายุมันสั้นลงนะครับอันนี้ก็ต้องหาวิธีป้องกันนะครับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีนะครับก็มีตั้งแต่ที่เป็นเอนไซม์เมติกกับนอนเอนไซม์เมติกก็มีนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงสีน้ำตาลนะครับกลุ่มเพคตินนะครับมันสลายตัวนะครับการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์รีแอคชั่นนะครับกระบวนการแปรรูปนะครับก็มีหลายอย่างเนาะการเพื่อจะไล่ที่ต่ำกว่า100องศาเนี่ยนะครับมันก็จะทำลายพวกเอนไซม์แบคทีเรียพวกยีสต์ลาได้นะครับการสเตอไรด์อันนี้ค่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะทำให้อายุผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ได้ถึง6ถึง24เดือนได้นะครับการคั่วการอบนะครับพวกนี้ก็ยืดอายุได้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นการตกแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้นิดนึงนะครับการทอดนะครับการทอดก็จะมีอย่างเช่นขนมขบเคี้ยวกับพวกที่ต้องทอดแล้วบริโภคเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกปลาทอดไก่ทอดอะไรพวกนี้อายุจะสั้นนะครับไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขบเคี้ยวทอดจนแห้งเนี่ยพวกนี้จะ อยู่ได้นานนะครับ 6-8 เดือนได้การทำแห้งเรารู้แล้วนะครับการทำแห้งเนี่ยอยู่ได้นานเลยนะครับก็เป็นปีนะครับเป็นพวกผลไม้อบต่างๆนะครับกระบวนการขึ้นรูปของขนมขบเคี้ยวต่างๆเช่นพวกเอ็กซ์ทูชั่นพวกนี้นะครับอายุอยู่ได้นานนะ 4-6 เดือนนะครับเป็นพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับขึ้นพองนะครับกระบวนการหมักนะครับเช่นพวกผงชูรสนะครับพวกข้าวหมากกลุ่มสุราเบียร์ต่างๆนะครับอาหารกลุ่มพวกนี้นะครับจะมีความหลากหลายของอายุการเก็บมากนะครับการแช่เย็นแช่เยือกแข็งนะครับอาหารแช่เย็นแช่เยือกแข็งเนี่ยนะครับก็มีอายุการเก็บที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดแช่แข็งก็จะอยู่ได้นานนะบางครั้งก็อยู่ได้ถึง2ปีเลยนะครับแบบอื่นๆก็จะมีใช้ความดันสูงในการฆ่าเชื้อนะครับเช่นพวกน้ำแตงโมน้ำแคนตาลูปอะไรพวกนี้อยู่ได้ถึง70วันเลยนะนะครับแล้วก็การใช้รังสีในการฆ่าเชื้อเช่นพวกแหนมมะขามหวานเนี่ยกระเทียมผงนี่อยู่ได้เป็นปีนะครับเพื่อการส่งออกนะครับอันนี้ก็จบตอนที่2นะครับตอนที่3นะครับเป็นประเภทบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ที่มันมีผลต่อผลิตภัณฑ์อาหารนะครับตอนแรกเลยเป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มของพวกแก้วนะครับพวกนี้ถ้าเกิดสเตอไรด์จะอยู่ได้นาน6เดือนขึ้นนะครับมันจะมีทั้งแบบที่เป็นรูปแบบใสแบบสีนะครับแบบสีเช่นพวกเบียร์พวกเครื่องดื่มชูกำลังอะไรเงี้ยนะแบบใสก็อย่างเช่นพวกขวดน้ำดื่มชนิดต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอันที่2คือประเภทที่เป็นโลหะนะครับพวกกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องเหล็กเคลือบดีบุกกระป๋องเหล็กเคลือบแร็คเกอร์พวกนี้นะครับเคลือบดีบุกก็อย่างเช่นพวกกระป๋องที่เป็นสับปะรดกระป๋องอย่างเงี้ยครับที่เราเปิดมามันจะเป็นดวงเนี่ยก็มีบางประเทศนิยมบริโภคมากเลยพวกยุโรปนะครับยิ่งสับปะรดมันไปกัดกระป๋องยิ่งชอบเพราะมันจะมีกลิ่นของดีบุกออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกนะครับเช่นถุงพลาสติกประเภท PE HDPE ถ้าเกิดเป็นขวดพลาสติกก็เป็นขวด PP ขวด PE อย่างเงี้ยนะครับ ก็ทนความร้อนได้แตกต่างกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถบรรจุได้ยาวนานได้ถึง6 เดือนขึ้นเหมือนกันนะถ้ามีการแช่เย็นร่วมนะครับอันที่4นะครับเป็นบรรจุ

พันธุ์ประเภทผสมหลายชั้นเป็นพวกคอมโพสิตนึกถึงกล่องนะฮะกล่องพวกนมเนี่ยนะครับมันมีหลายชั้นในนั้นนะตัวอย่างเช่นชั้นนอกมันจะเป็นพวก LDPE เป็นชั้นกระดาษแข็งแบบพิมพ์หมึกได้แล้วก็ชั้น LDPE แล้วก็ชั้นอลูมิเนียมฟอยล์ที่เขาสเปรย์ลงไปเนาะแล้วก็จะมีชั้นกาวพลาสติกแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็น LDPE นะครับซึ่งสัมผัสกับอาหารได้นะครับพวกนี้ก็ดีน้ำหนักก็เบานะครับบรรจุภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งก็เป็นพวกบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะนะครับอันที่หนึ่งมันจะแยกเป็นบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟนะครับแอคทีฟมันจะมีหลายชนิดนะเช่นใส่สารดูดก๊าซออกซิเจนดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วยนะครับมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุยืนมากขึ้นนะครับอันที่สองคือการใช้เทคนิคควบคุมความชื้นให้ต่ำลงนะครับโดยการกลุ่มพวกซิลิกอนอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มที่สามจะเป็นการใช้เทคนิคควบคุมบรรยากาศนะครับก็คือการลดออกซิเจนในอากาศให้มากที่สุดหมายถึงอากาศที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์นะครับก็คือใช้การปรับสัดส่วนพวกไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปผสมทำให้ออกซิเจนมันต่ำลงแล้วก็บรรจุนะครับหรือการทำสุญญากาศก็มีเยอะเช่นตัวอย่างนะพวกข้าวพวกถั่วต่างๆที่เราเห็นในห้างนะครับพวกนี้ยืดอายุได้เยอะนะครับหรือการใช้เทคนิคการเติมองค์ประกอบบางอย่างเข้าไปเช่นสารจับโลหะหนักพวก EDTA ในบรรจุภัณฑ์นะมันก็จะจับพวกเหล็กที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารได้มันก็จะลดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้นะครับบรรจุภัณฑ์กลุ่มอินเทลลิเจนต์นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบไฮโซนิดนึงราคาขายต้องแพงนะครับอายุยืนสามารถตามได้ด้วยบางอย่างนะครับเช่นอันที่หนึ่งเลยพวก interactive packaging นะครับเขาจะใส่พวกกลุ่มไอ้พวก RFID เข้าไปนะครับเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความชื้นแสงต่างๆได้นะครับอันที่สองก็คือใส่เซ็นเซอร์บางอย่างเข้าไปเช่นพวกสีมันจะเปลี่ยนแปลงสีตามอายุการเก็บนะครับหรือว่าออกซิเจนที่เกิดขึ้นปุ๊บสารตัวนี้มันจับปฏิกิริยาทำปฏิกิริยากันปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีนะครับให้เราเห็นนะฮะตอนนี้บทบาทของผลิตภัณฑ์ที่ยืดอายุการเก็บนะมันก็หลายอย่างเนาะป้องกันการเน่าเสียได้ใช่ไหมครับป้องกันความชื้นจากภายนอกได้ป้องกันออกซิเจนจากภายนอกได้นะครับมันก็ยืดอายุได้เยอะนะครับป้องกันแสงได้นะครับป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างมันดูดกลิ่นได้ดีครับเช่นพวกช็อกโกแลตน้ำตาลทรายอะไรพวกนี้เป็นต้นนะอันที่6ก็คือป้องกันเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากภายนอกได้นะครับหน้าที่อื่นๆนะครับมันมีคุณสมบัติหลากหลายนะของบรรจุภัณฑ์เนี่ยคืออันอย่างเช่นการพัชไรเนี่ยอย่างน้อยต้องทนอุณหภูมิ72องศาขึ้นไปได้นะครับอันที่2คือกลุ่มที่ใช้กับสเตอริไลท์เนี่ยต้องทนอุณหภูมิเกิน121ไปได้เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดนะพวกคลอติเดียมวัตทูรินัมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพลาสติกมาใช้ได้ด้วยนะเป็นพวกไนลอน PP ยกเว้นพวกขวดแก้วนะพวกขวดแก้วกระป๋องต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกพลาสติกพวกนี้ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่งญี่ปุ่นส่งแคนาดาอะไรพวกนี้นะครับกล่อง UST เป็นต้นนะครับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ดีกับกระบวนการแปรรูปอาหารความเย็นนะอย่างเช่นพวกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างการแช่เย็นนะครับมันต้องทนนะครับอันที่2คือป้องกันความชื้นได้จากภายนอกเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับที่ผ่านกระบวนการความร้อนนะอันที่3ก็คือออกซิเจนแสงป้องกันได้นะครับอันนี้ป้องกันน้ำได้ดีตัวอย่างเช่นพวกบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการแช่แข็งแล้วแนวโน้มในอนาคตนะครับก็จะสามารถเขาจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่มันมีน้ำหนักที่เบาลงนะครับแล้วก็หาผิวเคลือบที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเป็นพวกโพลิเมอร์ต่างๆนะครับแล้วก็แนวโน้มอีกอันนึงก็คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยนะครับสามารถกันความชื้นได้ดีใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่นิยมในการใช้งานนะครับยกตัวอย่างนะครับบรรจุภัณฑ์บางชนิดเนี่ยสามารถบ่งชี้อุณหภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจบตอนที่3นะครับตอนนี้เป็นตอนที่4นะครับตอนที่4เป็นการคำนวณอายุการเก็บรักษานะครับซึ่งการคำนวณการเก็บรักษาเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยคือจนะพลศาสตร์ของปฏิกิริยานะครับมันคืออะไรครับมันคือเป็นการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเวลานะครับเช่นนะครับการวัดค่าความแข็งแรงของเนื้อสัมผัสนะครับแล้วก็การวัดคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสก็ได้นะครับการวัดค่าความหืนจากปฏิกิริยาของค่าเปอร์ออกไซด์ก็ได้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์อาหารนะเราเรียกว่าเป็นจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยานะครับมันจะมีผลต่อการคำนวณมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่จะเสียเนี่ยนะครับเราต้องดูว่ามันผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็โอกาสที่จะเสียจากอะไรได้มากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสมการที่ใช้ในการคำนวณแบบคร่าวๆเลยนะง่ายๆนะครับที่ใช้กันทั่วไปก็บวกลบนะฮะ differentiate ความเข้มข้นของสาร A ตะกี้ผมบอกแล้วเนาะก็คืออะไรก็ได้ครับที่เอามาใช้ในเป็นดัชนีในการ
วิเคราะห์ว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับต่อระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ by dt นะครับ differentiate ของเวลานะครับตอนนี้อาจจะงงๆนิดนึงแต่พอเข้าการคำนวณแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเท่ากับ k เป็นอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยานะครับถ้าใครเคยไปพอดกราฟจะรู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวความเข้มข้นของสารที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะมีความชันของกราฟต่างๆกันนะครับมันก็คือค่า k นั่นแหละนะครับแล้วค่า a ก็คือความเข้มข้นของสารที่เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็ n ที่เป็นตัวยกกำลังนะครับตัว n เป็นลำดับของปฏิกิริยาลำดับปฏิกิริยาในอาหารมี2อย่างเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่นะเป็นปฏิกิริยาอันดับ0และปฏิกิริยาอันดับ1นะครับเมื่อเราแทนค่า0และ1เข้าไปในตัว n นะครับเราจะได้สมการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะครับถ้าเกิดเป็นอันดับ0นะดูหน้าถัดไปนะครับปฏิกิริยาอันดับ0เนี่ยนะครับตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงอาหารที่เป็นปฏิกิริยาอันดับ0นะครับเช่นการเกิดออกซิเดชันของไขมันนะครับการเกิดสีน้ำตาลที่ไม่อาศัยเอนไซม์เป็นต้นนะครับอย่างจำได้ไหมที่ผมบอกได้แล้วนะครับว่าเป็นการจับตัวของน้ำตาลกับพวกกรดโปรตีนนะฮะกรดอะมิโนนะฮะปฏิกิริยาต่างๆที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งนะครับแต่ถ้าเกิดอันดับ1เนี่ยมันจะเกิดตัวอย่างเช่นนะออกซิเดชันของพวกวิตามินการเสื่อมเสียของโปรตีนนะครับการเติบโตของจุลินทรีย์เป็นต้นถ้าดูจากกราฟด้านขวามือนะครับกราฟที่1ภาพที่1เนี่ยนะครับถ้าอันดับ0มันจะเป็นเส้นตรงเลยเห็นมั้ยถ้าเกิดผมพอดกราฟแกน x เนี่ยจะเป็นเวลาใช่ไหมครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะอย่างเช่น1วัน2วัน3วัน4วัน5วันในการที่เราเก็บอายุไปแล้วก็แกน y เนี่ยนะครับเป็นปริมาณของสารที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวนี้จะทำให้เห็นกราฟมันแตกต่างกันไปนะถ้าปฏิกิริยาอันดับ1เนี่ยมันจะโค้งเห็นไหมครับมันจะถ้าเป็นอันดับ0มันจะเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะครับอันดับ1ก็จะโค้งแบบนี้แต่มันอาจจะเป็นโค้งลงหรือว่าดิ่งลงก็ได้นะครับกราฟแล้วแต่ว่าสารที่เราติดตามมันมากขึ้นหรือมันน้อยลงนะครับสเต็ปของการคำนวณนะครับเราจะเน้นที่สภาวะเร่งนะคือโรงงานเนี่ยเวลาที่ผลิตภัณฑ์ก่อนจะเสียนะครับต้องไปเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดเราจะเก็บสมมติว่าผลิตภัณฑ์ของเรา1ปีเราจะเก็บ1ปีนะโกดังเราล้นแน่นอนเก็บตัวอย่างเทียบกับในท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งก็คือเช่นการเก็บไว้ที่โฮลไว้ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับมันมีสเต็ปการคำนวณ2สเต็ปแค่นั้นนะครับอันที่1คือการคำนวณค่า AAR สเต็ปที่2คำนวณค่า AATD ตามที่หนังสือบรรยายไว้เลยนะครับ AAR คืออะไร AAR คืออัตราเร่งการเปลี่ยนแปลงดัชนีนะครับดัชนีคืออะไรก็ได้ครับค่าเปอร์ออกไซด์ค่าความหืนก็ได้การชิมก็ได้การนิ่มของผลิตภัณฑ์อะไรได้หมดเลยเอามาใช้งานนะครับมันมีค่าเท่ากับ Q10 ยกกำลัง AAT ลบ AT นะครับ AAT ตัวนี้นะครับมันคืออุณหภูมิที่ใช้เร่งในการเก็บรักษานะครับ AT คืออุณหภูมิที่เขาแนะนำให้เก็บนะครับแล้วก็ DRTA คืออะไรนะครับ DRTA คืออายุการเก็บที่เขาแนะนำอย่างเช่น1ปี2ปีอะไรเงี้ยนะครับ AR ก็คือตัวแปรที่ใช้เดี๋ยวก่อนนะครับ AR ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เราคำนวณได้จากสเต็ปที่1นะครับค่า Q10 ถ้าเคยได้ยินเนาะนะครับมันคือความแตกต่างของอุณหภูมินะครับในการคำนวณเนี่ยมันเป็นสัดส่วนนะอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บต่างกันประมาณ10องศาหรือมากกว่านั้นมันจะยิ่งทำให้อายุการเก็บผลิตภัณฑ์มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะครับอันนี้อาจจะยังงงๆนิดๆเดี๋ยวผมจะทำการคำนวณให้ดูนะครับจะเข้าใจสมการนี้เลยง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามีหมายเหตุนิดนึงครับค่า Q10 เนี่ยในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะประมาณ2นะครับหรือถ้าเกิดว่าในอุตสาหกรรมทั่วไป Q10 จะประมาณ 1.8 นะครับลองดูวิธีการคำนวณ นะตัวอย่างนะครับมีอาหารเสริมชนิดหนึ่งนะครับจริงๆควรจะเก็บที่22องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้ถ้าเก็บที่อุณหภูมิ22องศาเซลเซียสนะครับมันจะเก็บได้365วันเขาถามว่าถ้าเราโรงงานเอาไปเร่งในการเก็บเพิ่มอุณหภูมิในการเก็บเป็น55องศาเซลเซียสให้ค่า Q10 เป็น2นะครับเขาถามว่าโรงงานจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์นี้จนถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดได้365วันลองดูวิธีการคำนวณ นะครับง่ายๆเลยหา AAR ก่อนสเต็ปที่1จำได้เนาะ Q10 เป็น2นะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เราเร่งขึ้นไปเป็น55เห็นไหมครับอยู่ซ้ายมือที่เป็นบล็อกซ้ายมือนะครับ55ลบด้วย22คืออุณหภูมิที่เขาแนะนำนะครับหาร10ได้ 9.85 กดคลิกเลขตามก็จะรู้นะครับว่าได้ค่าประมาณนี้สเต็ปที่2นะครับอายุการเก็บที่เขาแนะนำเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่22องศาอยู่ได้365วัน1ปีใช่ไหมฮะเราก็เอา365วันหารด้วยค่า AAR ที่เราคำนวณได้คือ 9.85 ได้แล้วครับ38วันตราบใดก็ตามถ้าโรงงานเอาอาหารเสริมชนิดนี้ไปเร่งเก็บที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียส
นะครับแล้วเก็บได้38วันจะมีอายุเท่ากับ365วันนะครับนั่นคือ

อายุวันเก็บพอดีนะครับตัวอย่างที่2เป็นการเก็บพริกครับเขาเก็บที่อุณหภูมิ30กับ40องศาพริกแห้งนะครับปรากฏว่าได้ผลดังตารางนี้แล้วผมก็เอาไปพล็อตกราฟจะสังเกตเห็นว่าพล็อตกราฟแล้วมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับสีฟ้ากับสีส้มนะฮะผ่านไป30วัน60วัน90วัน120วัน150วัน180วันนะครับเมื่อหาความชันของกราฟเป็นค่า k จากสมการนะลองดูนะครับอันนี้ผมจะหาค่า q10 ก่อนผมจะได้ค่า k t2 กับ k t1 จับหารกันนะ k t1 ที่30องศากับ k t2 ที่40องศานะครับจะสังเกตเห็นว่าผมจะเอา80ลบ70เห็นไหมแล้วผมก็หารด้วยเวลาที่เก็บ180ลบ30วันใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยเอาจับหารกันได้ 0.06 แต่ถ้าเกิดว่า k ที่40นะฮะมันจะเป็น 0.133 นะครับแล้วผมก็จะเอาไปหาค่า Q10 นะครับหาค่า Q10 ก็จะได้ออกมาเป็น 2.2 เห็นไหมนะครับค่า Q10 ตัวนี้เนี่ยเราจะไปคำนวณต่อหาค่า AAR นะครับเราเมื่อแทนค่า Q10 เข้าไปเป็น 2.2 ยกกำลังที่40ลบ30องศาที่ใช้ในการเก็บใช่ไหมครับหาร10เห็นไหมจากสูตรนะครับมันจะได้ค่า AAR เท่ากับ 2.2 เท่านะครับเหมือนเดิมครับเอาเวลาจริงในการเก็บของผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ1ปีที่เขาแนะนำนะคือ365เนี่ยหารหลอกด้วย 2.2 จะพบว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยพริกตัวแห้งตัวนี้นะครับเก็บได้166วันถ้าเราสามารถเก็บพริกได้ถึง166วันนะครับมันจะสามารถเทียบเท่าได้กับพริกที่อยู่ในท้องตลาดได้ถึง365วันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอสรุปนิดนึงนะครับบทนี้เนี่ยมันเป็นการศึกษาทั่วไปนะครับว่าอะไรบ้างที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษานะครับแล้วก็วิธีขั้นตอนในการพิจารณานะครับว่าจะคำนวณยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คำนวณให้ดูแล้วว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่าในหนังสือมันจะมากกว่านี้นะครับลองอ่านดูนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มเขาพ่อ
10: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดี

0: องกว้างและไกลจ้า
1: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94460การจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานในธุรกิจการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ media.stou.ac.th สำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3มีด้วยกันทั้งหมด3หน่วยนะคะก็คือหน่วยที่2เรื่องพัฒนาการและยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกและโซ่ประทานสินค้าเกษตรไทยหน่วยที่4เรื่ององค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและหน่วยที่5เรื่องการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานและการวิเคราะห์ทางการเงินวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาศรีพฤฒเกียรติสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาท่านเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับตัวดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัชราโพดีเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ตอนนี้ก็ไปติดตามรับชมสาระสำคัญนะคะสำหรับหน่วยที่สองจากรองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาศรีพฤฒเกียรติค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันก็จะมาอธิบายหน่วยที่2นะคะเป็นเรื่องของพัฒนาการและยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกและโซ่ประทานสินค้าเกษตรไทยนะคะซึ่งเราจะมีหัวข้ออยู่เนี่ยอยู่2ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องพัฒนาการด้านโลจิสติกและโซ่ประทานของไทยตอนที่2จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกและโซ่ประทานสินค้าเกษตรไทยนะคะมาเริ่มกันที่ตอนที่1นะคะตอนที่1เนี่ยหัวข้อที่มีเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าจะมีพัฒนาการด้านโลจิสติกและข้อโซ่ประทานของไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะไปดูว่าสถานการณ์โลจิสติกและโซ่ประทานของไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบใดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกและโซ่ประทานมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะดิฉันจะพาอาจารย์อัชรานั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปนะคะก่อนปี2550ซึ่งก็จะเป็นปีที่เรายังไม่มียุทธศาสตร์โลจิสติกนะคะแผนชาติเนี่ยยังไม่มีก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะของข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะขายสินค้าเนี่ยสินค้าที่เราจำหน่ายเนี่ย1จะต้องเป็นสินค้าที่ราคาถูก2คือถ้าเกิดไม่ถูกแล้วเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมนะคะยกตัวอย่างสินค้าที่ราคาถูกก็จะเป็นอย่างเช่นกรณีของห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทที่ไม่มีการโฆษณาเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอยากจะไปซื้อสินค้านะคะแล้วก็เห็นว่าห้างอื่นเนี่ยมีราคาสินค้าที่ถูกนะเขาก็เพียงแต่นำโบชัวร์นะคะของห้างสรรพสินค้าอื่นแล้วก็มาที่วอลมาร์ทก็จะขายณราคานั้นซึ่งจะทำให้ขายในราคาที่ต่ำเนื่องจากไม่มีค่าโฆษณาส่วน

ในลักษณะของสินค้าที่มีความแตกต่างแล้วก็มีนวัตกรรมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัท Apple นะคะโทรศัพท์มือถือนอกจากนั้นเนี่ยธนาคารโลกยังกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดในระดับธุรกิจเนี่ยถ้าเราสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้ 1% จะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดขึ้นถึง 5% นะคะหรือถ้าเกิดในระดับประเทศเราลดต้นทุนการขนส่งลงได้ร้อยละ1จะทำให้การค้ารวมในที่นี้หมายถึงการค้าภายในประเทศแล้วก็การส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ2นะคะในส่วนของตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตลาดเกิดใหม่นะคะจากการศึกษาตลาดเกิดใหม่พบว่าถ้าเกิดมีการปรับปรุงกระบวนการด้านศุลกากรแล้วก็คุณภาพการขนส่งลงร้อยละ 15-20 จะทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศเนี่ยเพิ่มได้ถึงร้อยละ 1.5-2 อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราอยากจะลดต้นทุนโลจิสติกนะคะมาดูว่าก่อนช่วงที่มีแผนเนี่ยก่อนช่วงมีแผนก็คือก่อนปี2550นะคะมีการศึกษาปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ย1ระดับการพัฒนาโลจิสติกของเราเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นช่วงเริ่มต้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะมีการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคเท่านั้นเราไม่สามารถแทร็กได้ว่าสินค้าเนี่ยจากผู้ส่งเนี่ยจะส่งไปที่ DC ไหนนะคะแล้วก็ส่งไปให้ผู้บริโภคอย่างไรนะคะเส้นทางแทร็กไม่ได้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะกรณีของ EMS ที่มีออกนโยบายมาว่าสามารถส่งสินค้าให้ภายในเที่ยงวันของพรุ่งนี้นะคะภายในเที่ยงวันของพรุ่งนี้โดยที่ถ้าเกิดว่าเราส่งธรรมดาเนี่ยจดหมายเราจะจ่ายแค่2บาทแต่ EMS เนี่ยเราจะจ่ายอยู่ที่35บาทนะคะถามว่าเราสามารถแทร็กข้อมูลได้ไหมณปีก่อนแผน1เนี่ยเราไม่สามารถแทร็กข้อมูลได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของระดับที่1ของการพัฒนาซึ่งตอนนั้นไทยอยู่ระดับนี้นะคะในกรณีของประเทศอื่นอย่างก็จะอยู่ระดับที่2อย่างเช่นโลจิสติกบูรณาการภายในองค์กรนะคะตัวอย่างก็เป็นของประเทศออสเตรเลียจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรตั้งแต่ภาคการผลิตหน่วยผลิตนะคะแล้วก็ไปยังบัญชีไปยังการขนส่งนะคะต่างๆภายในองค์กรถ้าพูดในลักษณะของคอมพิวเตอร์เราก็บอกว่าเราใช้ระบบแลนนะคะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนระดับที่3เนี่ยเป็นโลจิสติกแบบบูรณาการระหว่างองค์การอันนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัทกับบริษัทแล้วนะคะแล้วก็ระดับที่4ก็เป็นระดับการระดับการจัดการโลจิสติกของทั่วโลกนะคะตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเชื่อมโยงนอกจากว่าในบริษัทเขาเนี่ยมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเขาเชื่อมโยงระหว่างบริษัทแล้วยังมีการเชื่อมโยงระหว่างทวีปด้วยนะคะของไทยเนี่ยณช่วงนั้นเนี่ยต้นทุนโลจิสติกของเราก็สูงโดยที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วโลจิสติกของเราต่อ GDP อยู่ที่ 19% นะคะในขณะที่ของสหรัฐอเมริกาเพียง 10% ของ EU เพียง 7% เหตุผลหนึ่งก็คือโครงสร้างการค้าที่เปลี่ยนไปนะคะโครงสร้างการค้าเปลี่ยนไปหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีการเทรดหรือว่าการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วสัดส่วนเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราส่งสินค้าเนี่ยเราจะส่งสินค้าไปยังจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเรามุ่งเน้นที่นั้นที่2ประเทศนั้นเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เราควรที่จะมุ่งเน้นประเทศที่อยู่รอบอย่างเช่นจีนมีประชากรอยู่ประมาณ 1,300 ล้านคนนะคะแล้วก็อินเดียมีประชากรอยู่ประมาณ 1,000 ล้านคนเราควรที่จะมุ่งเน้นตรงนี้ดีกว่านะคะสถานการณ์ตอนนั้นนะคะรูปแบบการขนส่งของเราไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยใช้การขนส่งทางรถเนี่ยเยอะมากนะคะสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือทางเรือต้นทุนค่าขนส่งถูกที่สุดเรายังใช้น้อยนะคะ

0: ก็รองลงไปก็เป็นรถไฟแล้วก็ยังใช้น้อยอยู่นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือความไม่มีเอกภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกเมื่อเราไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแต่ละกระทรวงซึ่งมีอยู่หลายกระทรวงแต่ละกรมนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่มีสมาพันธ์อยู่จำนวนหลายสมาพันธ์มากเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีการตั้งยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของตัวเองปรากฏว่าการตั้งเป้าหมายของตัวเองเนี่ยการจะขับเคลื่อนชาติให้ไปยังจุดที่เราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เนี่ยทำได้ยากนอกจากว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์โลจิสติกเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะจากปัจจัยที่เรากล่าวมาข้างต้นเนี่ยปรากฏว่าภาคเอกชนก็อยากจะให้มียุทธศาสตร์ชาตินะคะนักวิชาการหรือไม่ก็การเมืองก็ต้องการแผนยุทธศาสตร์ชาติจึงมีกำเนิดแผนยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมานะคะเราเรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกณปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่3ฉบับแล้วนะคะฉบับแรกเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2554ฉบับที่2ก็เป็น2556ถึง2560นะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าหายไปไหน1ปี1ปีที่หายไปนี่ก็คือความไม่มั่นคงมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะก็เลยไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์ฉบับที่2ฉบับที่3ปี2560ถึง2564จะเห็นได้ว่ามันมีเหลื่อมกันอยู่2560กับ2560ฉบับที่2กับฉบับที่3เนื่องจากว่าฉบับที่3พอเราเริ่มต้น2561แต่แผนชาติเนี่ยเราเริ่มปี2560ก็เลยมีการปรับนะคะปรับช่วงเวลา
1: ให้มันสอดคล้องกัน
0: ค่ะให้สอดคล้องกับแผนชาติฉบับที่12อันนี้ก็จะเป็นให้ดูนะคะตัวอย่างว่าเรามีแผนแต่ละช่วงก็จริงแต่เวลาที่ครม.อนุมัติเนี่ยมันจะเหลื่อมไปประมาณ1ปีนะคะมาดูว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกฉบับที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเป้าหมายของแผนนี้ก็คือลดต้นทุนโลจิสติกจาก 19% เหลือ 16% นะคะแล้วก็มียุทธศาสตร์อยู่ทั้งหมด5ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกในภาคการผลิตก็อย่างเช่นในโรงงานนะคะหรือว่าในไร่นาเนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานแล้วมีการทำงานซ้ำๆหรือว่ามีสิ่งที่ผลิตออกมาแล้วก็เสียหายเยอะนะคะก็จะลดการสูญเสียตรงนั้นนะคะต้องไปศึกษาดูว่าเกิดจากอะไรอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่1นะคะของแผนฉบับที่1ยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งแล้วก็โลจิสติกเนื่องจากว่าเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเราใช้รถในการขนส่งเยอะนะคะสัดส่วนที่เยอะต้นทุนสูงเพราะนั้นเราควรจะใช้โหมดอื่นได้ไหมอย่างเช่นโหมดของรถไฟโหมดของเรือนะคะยุทธศาสตร์ฉบับที่3ก็เป็นการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกการพัฒนาโลจิสติกก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเคอรี่ณปัจจุบันนะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นมาปี2549อันนี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่ามีแผนพวกนี้รองรับนะคะส่วนยุทธศาสตร์ฉบับที่1นะคะยุทธศาสตร์ข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าตัวนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าเกิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรนะคะอยากจะขนส่งสินค้าส่งไปยังประเทศออสเตรเลียถามว่ามีขั้นตอนเยอะไหมมีขั้นตอนเยอะนะคะแล้วก็มีการกรอกแบบฟอร์มซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็เลยพยายามที่จะใช้พวกนี้ค่ะอย่างเช่นกรอกออนไลน์ใช้อีฟอร์มต่างๆนะคะมีการ
1: แบบ paperless อะไรแบบนั้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะคะส่วนข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนทางด้านโลจิสติกเราจะเห็นได้ว่ามีหลักสูตรโลจิสติกอบรมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เปิดเกี่ยวกับหลักสูตรด้านโลจิสติกก็เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของงบประมาณนะคะถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยจะเห็นได้ว่างบประมาณจะทุ่มไปที่ยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็คือประสิทธิภาพของระบบขนส่งแล้วก็โลจิสติกนะคะถึง 99%ถ้าเกิดเราดูยุทธศาสตร์ฉบับที่1เนี่ยณตอนช่วงนั้นเนี่ยมีการพูดถึงการเปิด AEC กันมากขึ้นนะคะแต่ยุทธศาสตร์ฉบับที่1เนี่ยยังไม่ได้รวมถึงการค้าชายแดนนะคะเช่น

เดียวกันข้อเสียของยุทธศาสตร์ที่1ก็จะเป็นเรื่องของการไม่มีระบบติดตามแล้วก็ประมวลผลนะคะดังนั้นพอไปที่ยุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ข้อนะคะก็เป็นเรื่องของส่งเสริมธุรกิจการค้าและก็บริการในพื้นที่เมืองชายแดนนะคะอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นพัฒนาระบบติดตามแล้วก็ประมวลผลเพื่อการปรับปรุงตนเองนะคะเช่นเดิมค่ะปรากฏว่ายุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยงบประมาณส่วนใหญ่ก็ยังทุ่มอยู่กับการพัฒนาบริการขนส่งแล้วก็เครือข่ายโลจิสติกตามเส้นทางนะคะเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยต้องการที่จะลดต้นทุนโลจิสติกอยู่ที่ 12% นะคะจากนั้นก็จะเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่3นะคะปี2560ถึง2564ก็คือเป็นฉบับปัจจุบันที่เรายังใช้อยู่นะคะข้อเสียของยุทธศาสตร์ฉบับที่2คือมียุทธศาสตร์หลายข้อมาก7ข้อปรากฏว่ามีบางข้อที่ทำไม่ได้นะคะก็เลยพยายามยุบรวมให้เหลือจำนวนยุทธศาสตร์เนี่ยน้อยลงเพื่อที่จะให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยรับผิดชอบในงานนั้นๆ นะคะปรากฏว่ามันจะมีอยู่3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1คือการพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทานยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างและก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของโหมดการขนส่งนะคะแล้วก็พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกเป็นเรื่องของยังเป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะคะเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฉบับที่3เนี่ยจะลดต้นทุนโลจิสติกให้เหลือ 12% นะคะมาดูเรื่องถัดไปนะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์ด้านโลจิสติกแล้วก็โซ่อุปทานของไทยเราจะพูดถึงต้นทุนโลจิสติกของไทยแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกนะคะจากที่กล่าวมาแล้วนะคะปรากฏว่าต้นทุนโลจิสติกของเราเนี่ยยังสูงอยู่ณปี2559เนี่ยเรามีต้นทุนโลจิสติกอยู่ที่ 13.9 นะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 7.5 ของประเทศในทวีปอเมริกาอยู่ที่ 8.6 ของทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 10.9% นะคะในส่วนของต้นทุนโลจิสติกนะคะของสสช.เขาก็ให้เราดูว่าต้นทุนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นทุนโลจิสติกยังอยู่ทางด้านการขนส่งมากขึ้นนะคะเวลาพูดถึงต้นทุนโลจิสติกนะคะจันอัชราเราจะพูดถึง3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือต้นทุนค่าขนส่งองค์ประกอบที่2ก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนสินค้าคงคลังแล้วก็คลังสินค้าองค์ประกอบที่3เป็นเรื่องของการบริหารนะคะปรากฏว่าเรามีต้นทุนโลจิสติกทางด้านการขนส่งหรือว่าองค์ประกอบที่1เนี่ยเยอะมากเนื่องจากเรายังคงใช้ทางถนนเป็นหลักนะคะในส่วนของค่าขนส่งนะคะของสสก.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเขาไปศึกษาสินค้าเกษตรปรากฏว่าต้นทุนค่าขนส่งของเราเนี่ยต่อยอดขายก็สูงนะคะ 1.14 ถึง 5.88%อันนี้ก็ให้ดูนะคะว่าโครงสร้างการขนส่งยังเป็นโหมดการขนส่งทางถนนเป็นหลักในส่วนของงานวิจัยของสสก.นะคะเขาก็ไปศึกษามาแล้วปรากฏว่าพบว่าดังนี้นะคะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นของเอกชนอยู่นะคะในขณะที่กลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นรถแทรกเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้เนื่องจากว่าเขามีหนี้สินกับทางด้านสถาบันการเงินนะคะและถ้าเกิดว่าไปดูแม้ว่าเราจะมีศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาก็ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายนะคะในส่วนการใช้เครื่องจักรกลเนี่ยยังมีอยู่น้อยเนื่องจากว่าราคาแพงหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกและก็โซ่อุปทานมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย5ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ปัจจัยที่2จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะปัจจัยที่3การควบรวมกิจการขององค์การปัจจัยที่4เป็นเรื่องของความสามารถของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเป็นนโยบายและก็กฎระเบียบของภาครัฐนะคะ

0: ในเรื่องของโรกาภิวัตน์เนี่ยเนื่องจากเราเปิดประเทศนะคะเพราะนั้นมันจะมีความเสี่ยงเยอะมากการเปิดประเทศการที่เราส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างไรคะอย่างเช่นกรณีของการเกิดสึนามินะคะถ้าเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นโรงงานรถยนต์หยุดชะงักถามว่ากระทบกับไทยไหมกระทบนะคะเนื่องจากว่ายางพาราเราเนี่ยยางที่เราส่งไปเนี่ยเราไม่สามารถส่งไปได้ก็จะทำให้มีสต็อกอยู่ที่เราเนี่ยเยอะนะคะราคาก็จะตกลงนะคะอันนี้จะเป็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมืองนะคะส่วนที่สองเป็นวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงนะคะไม่ทราบอาจารย์อัชรามีคำอธิบายตรงนี้ไหมคะ
1: สินค้านวัตกรรมนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นโทรศัพท
0: ์ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสินค้านวัตกรรม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็จะมีรูปแบบใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยนะอายุการใช้งานก็สั้นลงเช่นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะใช้โทรศัพท์เครื่องนึงหลายๆปี
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ 2-3 ปีก็เปลี่ยนกันแล้วใช่มั
0: ้ยเพราะนั้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากการผลิตเนี่ยถ้าเกิดทางเศรษฐศาสตร์แล้วบอกว่าเราควรจะผลิตในลักษณะของ economy of scale
1: ผลิตเยอะต้นทุนจะถูก
0: ค่ะมันก็ไม่ได้แล้วเพราะเราก็ต้องควรผลิตล็อตเล็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาท้าทายอันนึงนะคะส่วนที่3เป็นเรื่องของรูปแบบธุรกิจที่คลุมเครือนะคะ
1: มันคลุมเครือยังไงคะอาจารย
0: ์รูปแบบธุรกิจที่คลุมเครือก็เช่นอย่างตอนเนี้ยถามว่าเซเว่นเนี่ยเขาเปิดข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลกับบริษัทอื่นๆไหมให้นะคะเพราะว่าการให้ข้อมูลกับบริษัทอื่นๆอย่างเช่นบริษัทฟาร์มเฮาส์บริษัทฟาร์มเฮาส์ก็สามารถทราบได้ว่าโอเคเซเว่นเนี่ยมีขายขนมปังออกไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะคะเขาจะได้มาเติมเต็มได้
1: พาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยกัน
1: ต้องเปิดข้อมูลให้กัน
0: ใช่ค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนมากเลยอย่างการใช้ข้อมูลsearch engine ต่างๆพวก Google ต่างๆนี่เราสามารถทราบได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายกรณีของ Facebook Twitter ก็เช่นเดียวกันนะคะการควบรวมกิจการขององค์การเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศนะคะมันก็จะมีพวก VMI Vendor Manage Inventory นะคะเวนเดอร์สามารถดูข้อมูลได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเติมเต็มข้อมูลให้กับผู้ผลิตได้นะคะส่วนที่4เป็นเรื่องของความสามารถของผู้บริโภคเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยมีการศึกษาสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยผู้บริโภคต้องการยังต้องการสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกนะคะเพราะนั้นผู้ผลิตเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวขนาดครัวเรือนของเราขนาดครัวเรือนของเราเป็นครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้นพอครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้นเวลาเป็นสิ่งสำคัญการเปิดร้านขายสินค้าเนี่ยไม่ใช่เปิด8โมงเช้าปิด5โมงนะคะจะต้องให้โอกาสกับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสอบถามสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะนะอาจารย
0: ์ค่ะเป็นความท้าทายของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะข้อที่5เป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็กฎระเบียบทางภาครัฐนะคะเราเปิด AEC นะคะเราก็จะมีการเปิดให้ต่างประเทศเข้ามาทำการค้ามาทำพวกบริการพวกโลจิสติกต่างๆนะคะหรือไม่เกี่ยวกับทางด้านการเงินก็มีการเปิดเสรีทางการเงินเพราะนั้นพวกนี้ค่ะจะทำให้เราจะต้องมีการปรับตัวเยอะขึ้นนะคะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นยุทธศาสตร์โลจิสติกนะคะส่วนของภาคเกษตรนะคะภาคการเกษตรเนี่ยมียุทธศาสตร์อยู่แค่2ฉบับเนื่องจากว่าฉบับที่1เนี่ยเริ่มต้นปี2550ถึง2554เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมมีเกษตรเล็กน้อยแต่ในฉบับที่1เนี่ยมีปัญหาคือยังไม่มียุทธศาสตร์ของภาคเกษตรไอ้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าเศรษฐกิจอย่างเช่นพวกข้าวพวกยางพาราพวกมันเนี่ยยังไม่มีเจ้าภาพดังนั้นพอยุทธศาสตร์ฉบับที่2ของชาติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีกำเนิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรเกิดขึ้นนะคะก็จะมีฉบับที่1ปี2556ถึง59นะคะแล้วก็ฉบับที่2ก็เป็น2560ถึง2564นะคะในหัวข้อนี้เรายังพูดถึงปัญหาด้านโลจิสติกส์แล้วก็โซ่ประทาน และโอกาสนะคะหลังจากนั้นก็เป็นกรณีศึกษาของการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานนะคะยุทธศาสตร์ของภาคเกษตรนะคะฉบับที่1มีวิสัยทัศน์ว่ายกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยตัวชี้วัดเนี่ยถ้าเกิดเราดูตัวชี้วัดทั้ง3ตัวเนี่ยจะไม่มีตัวเลขแน่นอนจะเพียงบอกแต่ว่า1จำนวนสถาบันเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตลอดโซ่อุปทานนะคะตัวชี้วัดที่2ก็เป็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรดีขึ้นใน3มิติ3มิติคือมิติต้นทุนมิติด้านเวลาแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการให้บริการตรวจสอบสินค้าเกษตรณประตูการค้าหลักและด่านการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นฉบับที่1นะคะของภาคการเกษตรส่วนภาคการเกษตรฉบับที่2ก็จะเป็นมียุทธศาสตร์นะคะอยู่2ยุทธศาสตร์นะคะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเกษตรยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์และก็โซ่อุปทานการเกษตรนะคะวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ก็ยังเหมือนฉบับที่1นะคะเพียงแต่ว่าตัวชี้วัดเนี่ยมีเป็นตัวเล็กมากขึ้นอย่างเช่นมิติด้านต้นทุนต้นทุนด้านสินค้าเกษตรจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ7มิติด้านเวลานะคะระยะเวลาการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อครั้งนะคะมิติด้านความน่าเชื่อถือก็เป็นอัตราการสูญเสียผลผลิตของตนเองลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ5ต่อปีนะคะในส่วนของแนวทางเนี่ยจะมีแนวทางอยู่ทั้งหมด3แนวทางนะคะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของด้านโลจิสติกส์การเกษตรตลอดโซ่อุปทานนะคะแนวทางที่2ก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกแนวทางที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์การเกษตรนะคะปัญหาด้านโลจิสติกส์ของภาคการเกษตรเนี่ยเรามีปัญหาตลอดโซ่อุปทานเลยค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอย่างต้นน้ำเนี่ยกรณีของปัจจัยการผลิตปรากฏว่าเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพพอไม่ได้คุณภาพผลผลิตก็จะต่ำลงนะคะหรือในเรื่องของการใช้พื้นที่การผลิตการใช้พื้นที่การผลิตเนี่ยถ้าเกิดใช้ซ้ำๆสารอาหารหรือธาตุอาหารมันก็จะหมดไปนะคะก็จะทำให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยก็ต่ำลงเช่นกันนะคะหรือในเรื่องของระหว่างการเก็บเกี่ยวถ้าเกิดว่าเก็บเกี่ยวไม่ถูกเวลาหรือว่าเก็บเกี่ยวช้าไปอย่างกรณีข้าวนะคะเขาให้เก็บเกี่ยวเมื่อออกดอก4สัปดาห์ถ้าเราเก็บเกี่ยวเลทไปกว่านั้นก็คือ5หรือ6สัปดาห์นะก็จะทำให้เกิดการสูญเสียที่เยอะขึ้นในส่วนของปัญหาด้านกลางน้ำนะคะก็จะมีเรื่องของผู้รวบรวมที่ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือในเรื่องของโรงงานแปรรูปนะคะส่วนในเรื่องของทางด้านปลายน้ำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเราไม่สามารถที่จะใช้สถาบันทางการเงินนะคะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเนี่ยในการป้องกันความเสี่ยงได้เนื่องจากว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยมีการเข้ามาแทรกแซงนะคะทำให้ตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดควรจะเป็นนะคะหรือบางอย่างเนี่ยสินค้าอินทรีย์เนี่ยเขียนบอกว่าอินทรีย์ก็จริงแต่ปรากฏว่ามีสินค้าที่ปลอมปนที่ไม่ใช่อินทรีย์นะคะโอกาสนะคะโอกาสในการพัฒนาโลจิสติกส์ของเราเนี่ยเรามีโอกาสเนื่องจากว่าประเทศของเราเนี่ยอยู่ตรงศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคนะคะเราเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญแล้วก็การยกระดับความสามารถการแข่งขันของไทยเนี่ยจะทำให้เราหลุดไปจากประเทศที่มีรายได้ที่มีกับดักปานกลางนะคะหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะคะเราจะมาดูว่าเขาจะปรับปรุงอย่างไรนะคะวิธีการปรับปรุงอย่างถ้าเกิดว่าอยากจะส่งออกข้าวเนี่ยเรามีกระบวนการในการส่งออกข้าว หลายกระบวนการมากแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยนานมากนะคะเขาจะศึกษาเป็นลักษณะของ as is ณขณะนี้กระบวนการเป็นยังไงเราสามารถที่จะปรับลดกระบวนการได้อย่างไรบ้างนะคะและหลังจากนั้น

0: เราก็จะดูว่าหลังจากปรับลดกระบวนการแล้วเนี่ยต้นทุนของมันเนี่ยลดลงเท่าไหร่นะคะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ใช้บริการเท่าไหร
1: ่เวลาก็ลดลงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จบไปแล้วนะคะก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2เพื่อความเข้าใจของนักศึกษานะคะนักศึกษาก็ควรจะศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชานี้ในหน่วยที่2เพิ่มเติมนะคะขณะนี้ท่านกำลังชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นการติดตามสาระสำคัญหน่วยที่4เรื่ององค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.อัชราโพดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับหน่วยที่4เนี่ยนะคะเรื่องที่จะนำเสนอก็จะมีหัวข้อใหญ่ๆอยู่3ประเด็นนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่ประทานของธุรกิจการเกษตรนะคะประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการโซ่ประทานในธุรกิจการเกษตรแล้วก็เป็นของเรื่องของกรณีตัวอย่างของกระบวนการจัดการโซ่ประทานนะคะเราก็มาดูในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรนะมิติของโซ่อุปทานนะคะว่าในโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะประกอบด้วยฝ่ายไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือฝ่ายดําเนินการในธุรกิจการเกษตรนะถ้าในมิติของโซ่อุปทานเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนก็คือโซ่อุปทานในระดับต้นน้ําโซ่อุปทานในระดับกลางน้ําแล้วก็โซ่อุปทานปลายน้ํานะอันนี้ก็คือจะเป็นฝ่ายดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าเกษตรโดยตรงนะคะซึ่งในโซ่ประทานต้นน้ำเนี่ยก็คือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะผู้ผลิตสินค้าเกษตรในระดับฟาร์มนะคะส่วนกลางน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นผู้แปรรูปแล้วก็เก็บรักษาสินค้าเกษตรส่วนปลายน้ำก็คือผู้จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะโดยมีฝ่ายสนับสนุนเนี่ยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนะคะมาสรุปนะสรุปอีกภาพหนึ่งก็คือในฝ่ายดำเนินการก็จะมีว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะต่อมาก็คือผู้ผลิตสินค้าเกษตรระดับฟาร์มต่อมาก็คือผู้รวบรวมสินค้าเกษตรนะรวบรวมไปที่ไหนก็ไปสู่ผู้แปรรูปนะนำสินค้าเกษตรไปแปรรูปผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกนะคะสินค้าเกษตรบางอย่างก็มีส่งออกไปต่างประเทศด้วยแล้วก็มีผู้นำเข้าส่วนอื่นๆนะฝ่ายดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีพวกกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสหกรณ์การเกษตรนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะต่อมาก็ฝ่ายสนับสนุนนะคะฝ่ายสนับสนุนก็ประกอบด้วยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนสำหรับภาครัฐตัวอย่างก็จะเป็นพวกหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนภาคเอกชนเนี่ยก็อย่างเช่นธุรกิจขนส่งธุรกิจคลังสินค้าหรือว่าเป็นพวกธนาคารต่างๆนะคะสุดท้ายก็คือผู้บริโภคทั้ง3ฝ่ายนะคะฝ่ายดำเนินการฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนะตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจการนะฮะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสับปะรดบริโภคสดนะว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะเริ่มต้นตั้งแต่โซ่อุปทานในระดับต้นน้ำก็คือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตสำหรับสับปะรดเนี่ยนะก็มีพวกปัจจัยต่างๆก็พวกที่ดินหน่อพันธุ์ปุ๋ยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะพวกนี้ก็จะจำหน่ายต่อไปยังให้เกษตรกรเกษตรกรก็มีทั้งเกษตรกรที่เป็นพวกอิสระนะคะก็คือผลิตแล้วก็ขายกับใครก็ได้หรือว่าเกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับแหล่งรับซื้อนะคะเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยังโซ่อุปทานกลางน้ำก็คือผู้รวบรวมสับปะรดนะสับปะรดสดต่อไปนะก็รวบรวมเสร็จก็ส่งต่อไปยังระดับปลายน้ำนะคะก็มีทั้งผู้ค้าส่งแล้วก็ผู้ค้าปลีกนะซึ่งก็จะจำหน่ายต่อไปยังผู้บริโภคนะสุดท้ายอันนี้ก็เป็นฝ่ายดำเนินการกับผู้บริโภคส่วนฝ่ายสนับสนุนนะสำหรับของสับปะรดเนี่ยนะก็จะมีกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมวิชาการเกษตรนั่นก็จะมีบทบาทอย่างเช่นปรับปรุงพันธุ์สับปะรดนะให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นกรมส่งเสริมการเกษตรนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ อาจจะเป็นการให้การฝึกอบรมเกษตรกรนะในเรื่องของการจัดการการผลิตสับปะรดมีสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยนะมีธ.ก.ส.อันนี้ก็จะเป็นพวกให้กับแหล่งสินเชื่อให้กับเกษตรกรแล้วก็ธุรกิจขนส่งนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะต่อมาก็จะกล่าวถึงเรื่องของการจัดการโซ่อุปทานนะคะซึ่งการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยก็มีได้หลายแนวทางนะแต่แนวทางที่จะเอามาพูดในที่นี้ก็เป็นการจัดการโซ่อุปทานตามมุมมองของการประชุมโซ่อุปทานโลกนะคะหรือว่า Global Supply Chain Forum นะการจัดการในแนวคิดนี้นะคะมีทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันอันแรกก็คือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์การจัดการการบริการลูกค้าการจัดการอุปสงค์นะคะการเติมเต็มคำสั่งซื้อของลูกค้าการจัดการการไหลในการผลิตนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำออกสู่ตลาดเพื่อการค้าแล้วก็การจัดการสินค้าคืนนะในแต่ละการจัดการเนี่ยมันก็มีประเด็นต่างๆกันนะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักอันนึงนะคะ
0: อย่างเช่นกรณีของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะ
1: คะ
0: ถามว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่ารับสินค้ามาแล้วเราลูกค้าซื้อสินค้ามาแล้วปรากฏว่าสินค้าไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แล้วลูกค้าอยากจะคืนสินค้าเนี่ยลูกค้าจะติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะคะซึ่งอาจจะมีได้หลายช่องทางพอติดต่อได้แล้วเนี่ยเวลาส่งคืนเนี่ยจะส่งคืนยังไงเพราะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการพวกนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะคะและอีกอย่างนึงโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะเขาจะมีการมีเครือข่ายของเขามีบริษัทที่เป็นบริษัทส่งซัพพลายเออร์ให้ส่งซัพพลายให้เขานะคะหรือว่าอีกบริษัทนึงอาจจะส่งเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นถามว่าถ้าเกิดเราจะทำการโซ่ประทานให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องพูดกันรู้เรื่องพอพูดกันรู้เรื่องต้องใช้ภาษาเดียวกัน
1: ค่ะ
0: พวกอย่างนี้มาตรฐานอย่างนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
1: เกี่ยวกับการจัดการโซ่ประทานคือการจัดการโซ่ประทานเนี่ยไม่ได้จัดการเฉพาะภายในองค์การต
0: ้
1: องจัดการระหว่างองค์การด้วยนะก็คือสุดท้ายเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดการในรูปแบบแรกนะคะต่อมาก็เป็นการจัดการในรูปแบบต่อมานะคะอันที่สองก็คือการจัดการโซ่ประทานตามแบบจำลองการอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทานนะคะการแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทานหรือเรียกย่อๆว่า Score Model นะคะ Score Model ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของ APICS นะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า American Production and Inventory Control Society นะคะเรื่องของ Score Model เนี่ยมันมีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น12แล้วนะคะ Score เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงกิจกรรมต่างๆในการดำเนินธุรกิจภายในโซ่อุปทานก็คือมุ่งที่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักก็คือถ้าผู้บริโภคพึงพอใจเนี่ยก็จะมาซื้อสินค้าของเราก็เราก็จะได้รับกำไรมากขึ้นนะคะนี่องค์ประกอบของแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานหรือว่า Score Model เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งหมดอยู่5องค์ประกอบนะอันแรกก็เป็นเรื่องของกระบวนการหรือว่า process นะใน process เนี่ยมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะก็เริ่มต้นที่การวางแผนหรือว่า plan การจัดหาหรือ source การผลิตหรือ make นะการส่ง mob คือ deliver การส่งคืนคือ return แล้วก็กลไกขับเคลื่อนหรือ enable นะคะต่อมาก็คือองค์ประกอบที่2นะก็คือสมรรถนะซึ่งสมรรถนะเนี่ยนะก็จะเป็นพูดในรายละเอียดในหน่วยที่5ต่อไปนะคะองค์ประกอบที่3คือข้อปฏิบัติองค์ประกอบที่4คือบุคลากรแล้วก็องค์ประกอบที่5คือการประยุกต์เฉพาะด้านนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของ Score Model นะทีนี้เราก็มาดูภาพขององค์ประกอบอันแรกของกระบวนการนั่นก็คือภาพนะคะจะเห็นว่าภาพของ6องค์ประกอบนะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะก็ที่ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ก็คือผู้ส่งมอบวัตถุดิบนะมาสู่ของตัวซัพพลายเออร์มาถึงตัวองค์การที่เป็นตรงกลางเนี่ยนะคือทุกองค์การที่มาเชื่อมโยงกันในโซ่ประทานเนี่ยก็จะมีกระบวนการจัดการ6องค์ประกอบเนี่ยเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ส่วนไหนของโซ่ประทานนะจนสุดท้ายก็ไปสู่ที่ลูกค้านะอันนี้ก็เป็น รูปภาพของสกอร์โมเดลนะฮะ
0: อย่างกรณีของถ้าเกิดว่า

0: ตัวของดิฉันเองอ่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคนะคะจะเป็นยี่ห้อ A ก็ได้ถามว่าในแผนภาพตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่บริษัทต้องทำคือขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายมาใช่ไหมคะอย่างเช่นเราต้องมีการวางแผนเราต้องมีการ
1: จัดหา
0: แล้วก็ค่ะ
1: แล้วก็นำมาสู่การผลิตนะผลิตเสร็จก็ส่งมอบให้กับลูกค้านะ
0: คะ
1: ส่งมอบแล้วก็ถ้าเกิดสินค้าที่ส่งไปไม่ได้คุณภาพหรือไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าก็ต้องมีการส่งคืนนะรับคืน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มี enable ก็คือกลไกขับเคลื่อนให้โซ่ประทานเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอยู่ในจุดไหนของภาพของโซ่ประทานตรงนั้นนะ
0: คะ
1: นี่นอกจากนี้ก็ยังมีระดับของแบบจำลองสกอร์ด้วยนะคะมันมีทั้งหมดอยู่4ระดับนะคะระดับที่1ก็คือระดับบนกระบวนการหลักที่บอกว่าประกอบด้วย6องค์ประกอบนั่นนะคะก็คือการวางแผนการจัดหาการผลิตการส่งมอบการส่งคืนแล้วก็กลไกขับเคลื่อนอันนี้เป็นระดับบนนะคะต่อมาก็คือระดับที่2คือประเภทของกระบวนการระดับที่3ก็คือองค์ประกอบของกระบวนการระดับที่4ก็คือเครื่องมือในการปรับปรุงหรือว่ากิจกรรมนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแสดงได้ด้วยภาพนะคะอันนี้คือภาพว่ามันประกอบด้วย4ระดับอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์จะอธิบายรายละเอียดของภาพนี้มั้ยคะ
0: มันจะคล้ายๆกับอย่างเช่นเราจะเวลาที่เรียนเศรษฐศาสตร์เราจะมองภาพกว้างก่อนนะคะภาพกว้างหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงลึกไปในรายละเอียดเพื่อจะดูว่าในโซ่ประทานตรงนั้นน่ะมันมีปัญหาตรงไหนบ้างอ่ะนะคะเหมือนกับการใช้ยายส่องเข้าไปดูแต่ละสเต็ปนะคะ
1: ก็คือจากระดับบนนะก็ดูว่า6องค์ประกอบที่ทำอะไรบ้างมีปัญหาเกิดที่จุดไหนนะกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะต่างๆและสุดท้ายก็ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขคือระดับสุดท้ายนะคะซึ่งการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีได้หลายรูปแบบนะอันนี้ยกตัวอย่างก็เช่นไคเซนการผลิตแบบลีนซิกซิกมาหรือว่าการเทียบเคียงอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะเรื่องของกลยุทธ์ในโซ่ประทานเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์อยู่ได้หลายรูปแบบนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกลยุทธ์ลักษณะแรกนะก็มีกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิภาพนะอันนี้ก็เหมาะกับสินค้าพื้นฐานทั่วไปที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้าสินค้าพื้นฐานอันนี้ตัวอย่าง
0: อย่างเช่นปลากระป๋องได้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปลากระป๋องเราบริโภคอาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ก็อุปทานเนี่ยหมายถึงว่ามีเขาผลิตอยู่ตลอดเขามีเก็บสต็อกในขณะที่ความต้องการของลูกค้า
1: ก็อาจจะสม่ำเสมอ
0: ถ้าเกิดค่ะค่ะ
1: ทีนี้ถ้าทำมุ่งประสิทธิภาพอันนี้จะทำได้ยังไง
0: หมายถึงต้นทุนต่ำต้องพยายามที่จะจัดการภายในโรงงานหรือว่าภายในฝ่ายผลิตให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อว่าต้นทุนจะได้ต่ำนะคะโดยที่มีประสิทธิภาพอาจจะเป็นในลักษณะของหาวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพนะคะต้องไปคุยกับซัพพลายเออร์ว่าคุณภาพของปลาที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะคะ1 2 3 4คุยกันแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ก็ส่งมาให้เราแล้วเมื่อเราผลิตเนี่ยถ้าเกิดมันมีตรงไหนที่มีส่วนเสียหายหรือว่ามีการสูญเสียเยอะๆก็จะต้องไปดำเนินการแก้ไขนะคะเพื่อทำให้ต้นทุนรวมในการผลิตเนี่ยมันต่ำลง
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของการมุ่งประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเรื่องของการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะคะต่อมาก็คือกลยุทธ์ที่มุ่งการตอบสนองที่รวดเร็วอันนี้ก็เหมาะกับสินค้าประเภทสินค้านวัตกรรมมีวงจรชีวิตที่สั้นนะอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องเอาสินค้ามามอบให้กับลูกค้าได้รวดเร็วนะ
0: แต่พูดถึงถ้าเกิดว่าอย่างกรณีของโทรศัพท์มือถือค่ะอย่างจะเห็นได้ว่าบริษัท Apple เนี่ยเขามีการเปิดตัวเนี่ยเขาจะมีบอกว่าในวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จะเปิดขายให้กับทวีปไหนหรือประเทศไหนบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะตามขั้นตอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการอย่างนึงหรือเปล่าคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับสินค้านวัตกรรมเพราะถ้าเกิดว่าเขาใช้ในลักษณะของการผลิตทั้งหมดเลยแล้วก็พยายามเซิร์ฟให้กับลูกค้าทั่วโลกเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาจะต้องลงทุนมหาศาลมากเลยและมันเป็นความเสี่ยงว่าที่บอกว่าสินค้านวัตกรรมอ่ะ
1: อายุมันสั้น
0: อายุมันสั้น
1: ค่ะก็ถ้าอย่างสินค้าแฟชั่นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยแฟชั่น

0: ั้นมาไวไปไวถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องรีบผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าเพราะถ้าลูกค้าไม่ต้องการแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในสต็อก
1: หรือถ้าเกิดว่าผลิตแล้วมันเหลือเนี่ยจะใช้วิธีการคือลดราคา
0: ค่ะสุดท้ายก็ต้องเอามาเซลล
1: ์ค่ะ
0: นะคะตัวอย่างกลยุทธ์ในโซ่อุปทานแบบที่2นะอันนี้ก็เอาความไม่แน่นอนของอุปสงค์และอุปทานเนี่ยมาพิจารณาร่วมด้วยก็มีมุมมองได้4รูปแบบนะคะก็คือกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิภาพอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่กล่าวมาแล้วนะคะอันที่2คือกลยุทธ์ที่มุ่งการป้องกันความเสี่ยงในโซ่อุปทานกลยุทธ์ที่มุ่งการตอบสนองที่รวดเร็วในโซ่อุปทานแล้วก็กลยุทธ์ที่มุ่งความคล่องตัวในโซ่อุปทานนะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะก็คือถ้ามีความไม่แน่นอนของอุปสงค์ต่ำนะความไม่แน่นอนของอุปทานต่ำอันนี้ก็ต้องมุ่งประสิทธิภาพในทานแต่ถ้ามีความไม่แน่นอนของอุปสงค์สูงนะคะและความไม่แน่นอนของอุปทานก็ยังสูงด้วยอันนี้ก็ต้องมุ่งความคล่องตัวในโซ่อุปทานนะฮะต่อไปเราก็มาดูถึงเรื่องของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานใน6องค์ประกอบนะเริ่มต้นที่การวางแผนอันนี้ก็คือการวางแผนก็เป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานขององค์การนะเพื่อจัดสมดุลของศักยภาพในเรื่องของวัตถุดิบนะกับความต้องการของลูกค้าให้มันมีความสมดุลกันนะฮะในเรื่องของการวางแผนเรามีการวางแผนอะไรบ้างก็วางแผนทั้งโซ่อุปทานเลยนะฮะวางแผนเรื่องของการจัดหาวางแผนการผลิตวางแผนการส่งมอบแล้วก็วางแผนการส่งคืนนะอันนี้ในแต่ละเรื่องของการวางแผนนี่ก็จะมีรายละเอียดนะแต่ในภาพรวมก็จะมีใน5ด้านนี้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดหาอันนี้ก็มีการจัดหาอยู่3รูปแบบนะการจัดหาวัตถุดิบเนี่ยการจัดหาเพื่อเก็บเข้าสต็อกการจัดหาเพื่อการผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็การจัดหาเพื่อการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับจัดหาเพื่อเก็บเข้าสต็อกอันนี้ซื้อวัตถุดิบมาสต็อกไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือซื้อมาเก็บไว้ก็คือไม่ได้ใช้ในทันที
1: อย่างเช่นกรณีถ้าเกิดว่าเป็นโรงสีเนี่ยค่ะเขาจะมีคำสั่งซื้อจากบริษัทหรือว่าจากห้างสรรพสินค้าว่าให้ผลิตข้าวนะคะผลิตข้าวขาวเป็นจำนวนอาจจะเป็น10ถุงหรือ20ถุงนะคะในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นเจ้าของโรงสีเนี่ยเขาต้องไปซื้อข้าวเปลือกมาเก็บเอาไว้นะคะเก็บสต็อกเพื่อที่จะได้ผลิตให้กับผู้ที่มาสั่งซื้อเขาใช่ไหมคะ
0: ซื้อมาเยอะๆเอามาทยอยผลิตนะบางทีก็ซื้อมาในต้นฤดูนะก็ในช่วงเก็บเกี่ยวก็จะซื้อเอามาไว้ที่โรงสีแล้วก็เมื่อไหร่มีออเดอร์เข้ามาก็ถึงจะมาแปรรูปหรือมาสีใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็เป็นแบบแรกจัดหาเพื่อเก็บเข้าสต็อกอันที่สองคือจัดหาเพื่อการผลิตตามคำสั่งซื้ออันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์
1: จัดหาผลิตเพื่อการสั่งซื้ออย่างเช่นกรณีของถ้าเกิดมีลูกค้านะคะอยากจะได้ข้าวกล้อง
0: มีออเดอร์มา
1: ค่ะมีออเดอร์มาแล้วก็อยากจะได้ข้าวกล้องผสมกับข้าวขาวโดยที่ต้องการถุงละ2กิโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคำสั่งซื้อที่เข้ามาเราก็จะผลิตแล้วก็ส่งให้กับลูกค้า
0: ค่ะเป็นรายๆไปที่ออเดอร์มานะคะและสุดท้ายก็เป็นจัดหาเพื่อการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม
1: อย่างกรณีของสินค้าใหม่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีการคิดค้นมาว่าข้าวผสม3ชนิดอย่างเงี้ยค่ะบริโภคไปแล้วสามารถรักษาหรือว่าทำให้อาการโรคต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานบรรเทาไปได้ก็จะมีออเดอร์ที่ใหม่เข้ามาที่เราไม่เคยที่จะทำเลยหรือจะมีกระบวนการพิเศษที่ต้องเพิ่มเข้ามา
0: ผู้ผลิตนะก็ต้องไปจัดหาวัตถุดิบมาเพื่อจะมาผลิตน
1: ะ
0: ตามการออกแบบว่าจะเอารูปแบบแบบไหนใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการผลิตนะการผลิตเนี่ยก็จะสอดคล้องกับวิธีการจัดหานั่นแหละนะก็มี3รูปแบบคือผลิตเพื่อรอจำหน่ายผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมผลิตเพื่อเราจำหน่ายอันนี้เป็นรูปแบบแรกก็อาจจะผลิตมาแล้วก็ยังไม่ได้ขายทันทีก็เก็บสต็อกไว
1: ้เก็บสต็อกเอาไว
0: ้ค่ะแล้วก็เอามาทยอยขาย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นพวกสินค้าแปรรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเช่นสบู่แชมพูพวกนี้นะก็ผลิตเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อไหร่มีออเดอร์ก็ส่งออกมอบไปให้กับลูกค้าต่อไปก็เป็นผลิตตามคำสั่งซื้ออันนี้ก็อย่างเช่นถ้าอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้ก็ อาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็คือมีออเดอร์มาก็ผลิตเลยนะคะ

0: สุดท้ายก็การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมอันนี้ก็อาจจะมีผู้ว่าจ้างใช่ไหมคะมาว่าจ้างให้เราผลิตสินค้าอาจจะให้ออกแบบให้ด้วยเช่นออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างที่ผู้ผลิตต้องการ
1: นะ
0: ก็มาบอกว่าออกแบบแล้วก็ให้ผลิตให้ผลิตเสร็จก็เอาไปส่งนะ
1: คะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการผลิตนะต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งมอบผลิตแล้วก็ต้องเอาสินค้าไปส่งมอบนะเรื่องของการส่งมอบเนี่ยก็มีอยู่ได้4รูปแบบก็คือการส่งมอบสินค้าที่เก็บสต็อกไว้ส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมนะแล้วก็มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ค้าปลีกนะอันนี้เป็นเรื่องของการส่งมอบต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งคืนนะอันนี้เรื่องส่งคืนรีเทิร์นเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเรื่องของการรับคืนด้วยนะส่งคืนกับรับคืนนะมันก็แล้วแต่ว่าส่งคืนนี่ก็คือส่งคืนให้กับซัพพลายเออร์นะแต่ถ้ารับคืนเนี่ยรับคืนสินค้าจากผู้ซื้อนะซื้อสินค้าเราไปก็อาจจะเป็นลูกค้าในถัดไป
1: อย่างเช่นกรณีของถ้าเกิดว่าดิฉันสั่งสินค้ามาจากซัพพลายเออร์ปรากฏว่าส่งสินค้ามาเนี่ยส่งมาให้ไม่ได้สเปคเนี่ยเราก็จะส่งคืนไปให้เขาในขณะที่ถ้าลูกค้าของเราซื้อสินค้าเราไปเนี่ยเราก็ต้องไม่ลูกค้าได้สินค้าไปไม่ได้ตามที่เรากำหนดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรับคืนลูกค้า
0: ค่ะก็สินค้าเกษตรพวกสินค้าแปรรูปอะไรนี่อาจจะรับคืนได้แต่ถ้าสินค้าเกษตรประเภทเน่าเสียหายบางทีก็ซื้อแล้วก็ไม่มีการรับคืนอย่างเช่นผักเช่นไข่อะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่มีการรับคืนนะคะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือกลไกขับเคลื่อนก็คือการจัดการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานทางธุรกิจนะคะสมรรถนะข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์สินทรัพย์สัญญาเครือข่ายการปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์ความเสี่ยงการจัดหาและก็เทคโนโลยีในโซ่อุปทานนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของกลไกขับเคลื่อนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกรณีตัวอย่างของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานก็จะยกตัวอย่างของกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะสำหรับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกมากในเขตภาคกลางการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มีทั้งในรูปของผลสดแล้วก็การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นมะพร้าวเผานะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็วุ้นในน้ำมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปที่มาศึกษาในที่นี้นะคะก็คือมะพร้าวต้มนะคะการศึกษาครั้งนี้ก็เป็นของคุณศรีวิไลกาญจนรัตน์นะคะเรื่องของการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานกรณีศึกษาผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็มาดูนะคะว่าโซ่อุปทานของกิจการมะพร้าวน้ำหอมกรณีตัวอย่างเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะคะก็คือกิจการเนี่ยเป็นกิจการของผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะต้นน้ำของเขาก็คือผู้รวบรวมและผู้จัดส่งบรรจุภัณฑ์แล้วก็สารเคมีนะอันนี้เป็นซัพพลายเออร์ของกิจการนะคะแล้วต่อจากของผู้รวบรวมและผู้จัดส่งมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะคะก็เป็นต้นน้ำสุดเลยนะคะก็คือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะส่วนปลายน้ำของกิจการก็คือผู้ส่งออกแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอันนี้เป็นผู้ที่รับมะพร้าวน้ำหอมเขาไปจำหน่ายนะคะสุดท้ายของโซ่ประทานก็คือผู้บริโภคมะพร้าวน้ำหอมนะคะในกระบวนการจัดการโซ่ประทานกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปกรณีตัวอย่างนี้นะคะก็พูดถึงสกอร์ระดับที่1 นะคะกิจการของเขาเนี่ยมี5กิจกรรมอย่างที่บอกไปนะคะว่าเวอร์ชันของสกอร์ปัจจุบันเนี่ยมีเวอร์ชันที่12เนี่ยมี6กิจกรรมนะแต่ตอนที่ศึกษาเนี่ยมีประกอบด้วย5กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการวางแผนนะเป็นเรื่องของการวางแผนจัดหาวัตถุดิบวัตถุดิบหลักของเขาก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะก็พิจารณาจากรอบการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวของเกษตรกรแต่ละรายนะคะก็มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าโดยการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตมะพร้าวเนี่ยที่จะเข้ามาส่งโรงงานนะพยากรณ์จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้าแล้วก็มีการวางแผนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้านะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดหานะคะการจัดหาก็คือจัดหามะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรก็เป็นการส่งคนงานไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะก็นำมาส่งให้กับบริษัทนะการจัดหาเนี่ยวัตถุดิบหลักๆก็คือมะพร้าวน้ำหอมกับวัตถุดิบประกอบนะก็พวกของฉลากบรรจุภัณฑ์สารเคมี

0: ที่เอามาใช้ในกระบวนการแปรรูปนะคะในการจัดหาเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบนะที่ซื้อขายว่าต้องการวัตถุดิบมะพร้าวน้ำหอมในมีลักษณะแบบไหนนะคะก็ต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้าและในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบนะก็ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการจัดการวัตถุดิบที่ดีนะก็คือใช้ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพื่อให้มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีคุณภาพนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการผลิตนะในเรื่องของการผลิตเนี่ยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะคะก็มีต้องมีการจัดตารางการผลิตแล้วก็ปรับแผนการผลิตตามวัตถุดิบนะที่เกษตรกรนำมาส่งให้กับโรงงานต้องมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบนะให้สอดคล้องกับแผนสินค้าคงคลังแล้วก็มาตรฐานคุณภาพสินค้านะคะมีการคัดขนาดของมะพร้าวน้ำหอมตามความต้องการของลูกค้ามีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยนะคะแล้วก็มีการบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งมอบนะคะในการส่งมอบก็ต้องมีการเตรียมสินค้าที่จะส่งมอบตรวจนับสินค้าตรวจสภาพรถบรรทุกก่อนการขนส่งนะกำหนดวันในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ติดต่อประสานงานในเรื่องของการจัดส่งสินค้าแล้วก็เรื่องของเอกสารนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการส่งคืนแล้วก็รับคืนนะคะทั้งส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปยังซัพพลายเออร์แล้วก็รับคืนสินค้าจากลูกค้านะคะในการส่งคืนและรับคืนนี้ก็ต้องมีการตรวจนับสินค้าด้วยนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการกระบวนการจัดการสกอร์ในระดับที่2นะคะก็ต้องมาดูว่าในระดับที่2เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่มีปัญหาบ้างนะคะก็ไปสรุปกิจกรรมที่ควรจะปรับปรุงนะคะกิจกรรมหลักก็ในเรื่องของการวางแผนโซ่ประทานการจัดหาแล้วก็การผลิตเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ควรจะมีการปรับปรุงส่วนกิจกรรมสนับสนุนก็มี3กิจกรรมนะคะก็เรื่องของการประเมินประสิทธิภาพในการส่งมอบวัตถุดิบการจัดการการขนส่งวัตถุดิบแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพการผลิตนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เข้าไปวิเคราะห์มาแล้วว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
6: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ่อมาก็มีเรื่องของการระบุตัวชี้วัดของประสิทธิภาพกระบวนการแล้วก็แนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศจากปัญหาที่วิเคราะห์ไปในสกอร์ระดับที่2เนี่ยการปรับปรุงเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงทุกกิจกรรมนะคะก็เลือกของกิจกรรมว่าอะไรที่ควรจะปรับปรุงแล้วก็มากำหนดตัวชี้วัดนะคะทีนี้เรื่องของตัวชี้วัดเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าจะกิจกรรมที่ปรับปรุงเนี่ยมันมีตัวชี้วัดอะไร
1: อย่างเช่นกรณีของต้นทุนค่าขนส่งนะคะมันอาจจะสูงไปหรือว่าเกินมาตรฐานหรือว่าเกินถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วนี่อาจจะสูงไปนะคะเราก็อาจจะไปดูว่าเอ๊ะเขาใช้รถบรรทุกที่มันถูกขนาดไหมนะคะถ้าใช้รถกระบะเนี่ยต้นทุนมันอาจจะสูงไปลองเปลี่ยนเป็นใช้รถ6ล้อดีไหมนะคะ
0: แล้วก็รถบรรทุกอาจจะต้องให้เต็มคันรถอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมไม่บรรทุกครึ่งคัน
1: ใช่ค่ะเกษตรกรอาจจะมีสินค้าหรือว่าไอ้พวกมะพร้าวเนี่ยค่ะไม่เต็มคันรถเราอาจจะใช้วิธีการวิ่งแบบมิวรันวิ่งไปรับเกษตรกรที่1 2 3แล้วถึงกลับไปที่โรงงาน
0: อันนี้ก็ต้องมีการจัดการ ในเรื่องของตารางการรับวัตถุดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็แล้วก็เรื่องของตัวชี้วัดอันนี้อาจจะมีตัวเลขหรืออะไรด้วยมั้ยคะตัวชี้วัด
1: มีเป็นตัวเลขค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงในบทที่5
0: ค่ะพอจากการในระดับที่3นะคะระบุตัวชี้วัดแล้วก็สมรรถนะต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องเลือกกิจกรรมมาปรับปรุงนะคะว่าจะปรับปรุงอะไรเขาก็ปรับปรุงใน2กิจกรรมนะก็เรื่องของการจัดหามะพร้าวน้ำหอมโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะมาใช้ในการวางแผนการจัดหาอันนี้ใช้แบบจำลองเลยนะคะอาจารย
1: ์แบบจำลองอาจจะเป็นในลักษณะของ linear programming อะค่ะโปรแกรมเชิงเส้นเราก็จะบอกว่ามีวัตถุประสงค์คือต้นทุนค่าขนส่งต่ำสุดโดยที่ซัพพลายเออร์รายที่1รายที่2รายที่3เนี่ยมีจำนวนที่เขาสามารถส่งให้เราได้เท่าไหร่แล้วทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยต้องการสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะคะมันก็จะบอกผลมาให้ว่าควรที่จะไปรับมาจากซัพพลายเออร์1 2จำนวนเท่าไหร่เพื่อทำให้ต้นทุนรวมของเราเนี่ยต่ำสุด
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิธีการปรับปรุงนะคะต่อไปวิธีการปรับปรุงอันที่2นะคะก็เรื่องของกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการผลิตนะอันนี้ปรับปรุงโดยใช้การจัดสมดุลสายการผลิตหรือว่าไลน์บาลานซิ่งอันนี้มีเป็นยังไงคะ
1: อย่างกรณีของน้ำมะพร้าวเนี่ยเข้าใจว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีการใช้เวลามากในการที่เราบอกเปลือกมันนะคะแล้วก็จัดเหมือนกับจัดรูปทรงมันให้สวยงามในขณะที่อีกลายนึงที่เป็นลายของการนำพลาสติกมาแวบเพื่อที่จะให้มันรักษามีอายุยืดได้นานนะคะไอ้ตรงช่วงที่ใช้พลาสติกมาแวบเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาน้อยในขณะที่คนที่ปอกเปลือกอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนั้นถามว่าเราจะทำยังไงให้ลายการผลิตมันสมดุลเราก็ต้องไปเพิ่มจำนวนคนที่ปอกเปลือกอะค่ะให้มันเยอะขึ้นเพื่อทำให้ลายการผลิตมันสมดุลเหมือนไม่มีคอขวด
0: อันไหนมากไปก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ซึ่ง
0: ในการกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการผลิตอันนี้หลังจากที่จัดสมดุลสายการผลิตแล้วเนี่ยก็ทำให้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยเหมาะสมมากขึ้นนะอันไหนที่การใช้งานมากเกินไปก็ลดขั้นตอนการทำงานในส่วนนั้นลงแล้วก็เอาเวลาที่มันสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยไปทำงานในขั้นตอนอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสรุปนะเรื่องของกรณีตัวอย่างของสินค้าเกษตรก็คือกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปสุดท้ายก็ทำให้การจัดการโซ่ประทานของกิจการเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะที่จบไปนะคะเป็นสาระสำคัญในหน่วยที่4เพื่อความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานในธุรกิจการเกษตรเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระของหน่วยที่4นี้มากยิ่งขึ้นค่ะช่วงต่อไปติดตามสาระสำคัญของหน่วยที่5เรื่องการวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานและการวิเคราะห์ทางการเงินโดยอาจารย์กาญจนาสืบศรีพฤกเกียรติอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ในหน่วยที่5นะ

0: ถ้าเกิดว่าเราดูชื่อเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะปรากฏว่ามีอยู่สองหัวเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานเรื่องที่สองการเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานอย่างไรนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความหมายเรื่องของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีนะคะประเภทของตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดแล้วก็กระบวนการสร้างตัวชี้วัดส่วนหัวข้อที่2หรือว่าตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวคิดทางด้านการเงินนะคะแล้วการตัดสินใจโซ่ประทานมีการเงินอย่างไรนะคะตอนที่ 5.1 นะคะความหมายสมรรถนะเนี่ยเวลาเราพูดถึงเราจะหมายถึงว่าความสามารถในการทำงานให้บรรลุผลตามที่กำหนดนะคะถ้าเป็นสมรรถนะโซ่ประทานก็จะหมายถึงความสามารถของโซ่ประทานในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสุดท้ายซึ่งรวมถึงการมีพร้อมของสินค้านะคะการจัดส่งสินค้าตรงเวลาตลอดจนสินค้าคงคลังแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายในโซ่ประทานที่เราจัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่ประทานเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ยินชื่อดัชนีการวัดสมรรถนะโซ่ประทานนะคะตัวอย่างเช่นวันที่สินค้าสามารถรองรับการขายในอนาคตได้เนี่ยตัวชี้วัดตัวนี้คำนวณมาจากจำนวนสินค้าคงคลังในมือนะคะแล้วก็หารด้วยอุปสงค์ของสินค้าใน1วันอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีน้ำในคลังสินค้านะคะอยู่ที่50ขวดแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยลูกค้าซื้อ5ขวดนะคะเพราะนั้นสินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยเราสามารถรองรับลูกค้าได้10วันนะคะตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งก็เป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะคะตัวนี้จะเป็นการวัดว่าคำสั่งซื้อที่เราส่งไปเนี่ยสินค้าถูกต้องหรือเปล่านะคะส่งตรงเวลาไหมเอกสารถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพสินค้าเนี่ยสมบูรณ์ไหมหรือว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะหารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่ประทานที่ดีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะข้อที่1คือตัวชี้วัดสมรรถดีควรจะเป็นเชิงปริมาณนะคะแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้เป็นเชิงปริมาณอย่างเช่นเชิงคุณภาพแต่มันก็จะมีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณเนี่ยแทรกอยู่ด้วยอย่างเช่นเราบอกว่าการส่งสินค้าเวลาในการส่งสินค้าดีเยี่ยมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากการส่งสินค้า100ครั้งเนี่ยเราส่งสินค้าตรงเวลาให้ลูกค้าเนี่ย95ครั้งก็จัดเป็นดีเยี่ยมนะคะส่วนข้อที่2นะคะเข้าใจได้ง่ายตัวชี้วัดพวกนี้คนที่ทำเนี่ยหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะต้องเข้าใจว่ามันวัดยังไงมันเก็บยังไงนะคะข้อที่3นะคะท้าทายให้ทำตัวชี้วัดสมรรถนะเป็นการให้รางวัลแก่ผู้ที่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ลงโทษคนที่ไม่ตั้งใจทำงานข้อที่4เป็นเรื่องของใช้งานได้เสมอนะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นผลของตัวชี้วัดสมรรถนะอย่างการใช้งานได้เสมอเนี่ยตัวชี้วัดมันจะแบ่งออกเป็น2ตัว1ก็คือตัวชี้วัดเชิงรับ2ตัวชี้วัดเชิงรุกตัวชี้วัดเชิงรับก็อย่างเช่นการขนส่งตรงเวลาเนี่ยมันได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชิงรุกเนี่ยอย่างเช่นอย่างของต่างประเทศนะคะเวลาที่ทำงานตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดลักษณะตัวชี้วัดเชิงรุกคือ1ก่อนที่จะทำงานเนี่ยคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนตรวจเช็ครถขนส่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่ามีน้ำเต็มไหมน้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างน้ำมันเบรกเป็นยังไงบ้างลมยางเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่2ก็คือระหว่างที่คุณขับไปในระหว่างวันเนี่ยคุณจะต้องมีกรอกแบบฟอร์มเหมือนกันนะคะแบบฟอร์มว่าคุณขับไปแล้วกี่ชั่วโมงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าขับไป4ชั่วโมงก็อาจจะให้พัก20นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็การส่งสินค้าของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่กำหนดนะคะข้อที่5ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิยามและเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากว่าเป็นตัวในโซ่ประทานเพราะนั้นจะมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกฝ่ายควรที่จะมาร่วมแล้วก็มาคุยกันนะคะมาถกกันว่าตกลงเราจะใช้ตัวชี้วัดตัวไหนในการวัดจะได้เข้าใจร่วมกันนะคะ ข้อที่6ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าแล้วก็ผลลัพธ์อันนี้เช่นเดียวกันเวลาที่เราดูว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยเราจะไปดูว่าส่งสินค้าไม่ตรงเวลาส่งสินค้าไม่ตรงเวลาเพราะอะไรนะคะต้องไปดูว่าส่งสินค้าไม่ตรงเวลาเพราะในลายการผลิตเครื่องจักรมันหยุดนะคะดังนั้นตัวชี้วัดเนี่ยมันจะต้องรวมทั้ง input แล้วก็ output นะคะวัดเฉพาะสิ่งที่สำคัญหลายๆบริษัทหรือว่าหลายๆโซ่ประธานเนี่ยใช้วิธีการโดยที่ดูว่าเรามีข้อมูลอะไรแล้วแล้วเราถึงจะมาจัดตัวชี้วัดนะคะเอามาทำตัวชี้วัดแต่จริงๆแล้ววิธีการเนี่ยคือเราอยากจะวัดอะไรเรากำหนดมาก่อนว่าอยากจะวัดอะไรหลังจากนั้นถึงจะไปหาข้อมูลเนี่ยนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างตัวชี้วัดควรมีหลายมิตินะคะทั้งอาจจะเป็นมิติของผลิตภาพประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลนะคะใช้การประหยัดจากความพยายามอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา1ตัวเนี่ยแล้วเราวัดมันเนี่ยเบนิฟิตมันน้อยกว่าคอสนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทำมันแต่นี่จะเป็นข้อยกเว้นนะคะกรณีที่ในช่วงเริ่มต้นที่เราเริ่มตั้งตัวชี้วัดเนี่ยมันอาจจะมีคอสเยอะนะคะแต่หลังจากที่เราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคอสมันจะน้อยลงเบนิฟิตมันจะเยอะขึ้นนะคะข้อที่10ช่วยให้เกิดความไว้วางใจเนื่องจากว่าเรามีการรวมคนหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจแล้วก็ตัวชี้วัดตัวนี้น่าเชื่อถือได้วัดได้จริงนะคะใครที่ทำไม่ดีก็โดนลงโทษใครที่ทำดีก็ให้รางวัลไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ใช้งานได้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของประเภทตัวชี้วัดสมรรถนะของโซ่ประธานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะตัวที่1จะเป็นด้านเวลา2เป็นต้นทุน3เป็นคุณภาพนะคะแล้วก็ตัวที่4เป็นตัวชี้วัดสนับสนุนส่วนที่5เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดอย่างเช่นแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประธานซึ่งอาจารย์อัชราได้คุยไปแล้วนะคะว่าคืออะไรจากแผนภาพเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างว่าตัวชี้วัดที่วัดทางด้านเวลาด้านต้นทุนด้านคุณภาพและตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ยมีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นด้านเวลาก็จะเป็นการส่งมอบหรือว่ารับสินค้าตรงเวลารอบเวลาคำสั่งซื้อนะคะความผันผวนของรอบเวลาคำสั่งซื้อเวลาที่เราพูดถึงเวลาเนี่ยมันจะมีตัวอยู่2ตัวตัวที่1คือเวลาโดยเฉลี่ยนะคะตัวที่2ก็จะเป็นเวลาที่มันเขาเรียกเป็นความผันผวนถ้าเกิดว่าสถิติก็เป็นความแปรปรวนนะคะหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะค่า
1: บวกลบได้
0: ใช่เวลาที่เราพิจารณาเราจะพิจารณา2ตัวนี้อย่างเช่นกรณีของเรามีซัพพลายเออร์2รายรายที่1ส่งมาปรากฏว่าใช้เวลาเนี่ยหลังจากที่เราให้คำสั่งซื้อไปแล้วเนี่ย10วันบวกลบด้วย8อีกบริษัทนึงนะคะใช้เวลา10วันเหมือนกันแต่บวกลบ5สิ่งที่เราเลือกซัพพลายเออร์คือ
1: หลายหลัง
0: บวกลบ8กับบวกลบ5แล้วต้องเลือกความแปรปรวนที่มันน้อย
1: ต่ำกว่า
0: ใช่เพราะว่าประโยชน์ที่เราได้รับคืออะไรคะถ้าเกิดว่ามันมีความผันผวนเยอะเนี่ยเราจะต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เยอะอันนั้นก็จะเป็นต้นทุนของเรานะคะในส่วนของต้นทุนนะคะก็จะเป็นจำนวนวันที่สินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้ารอพร้อมขายนะคะต้นทุนการจัดการคำสั่งซื้อรอบเวลาเงินสดเงินสดหรือว่าต้นทุนการส่งมอบสินค้านะคะในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคุณภาพก็จะเป็นความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมความถูกต้องของกระบวนการการเติมเต็มคำสั่งซื้อสมบูรณ์ความถูกต้องของการพยากรณ์นะคะแล้วก็ความถูกต้องของการวางแผนนะคะในส่วนตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ยก็อย่างเช่นการอนุมัติให้ยกเว้นตามมาตรฐานหรือว่าความพร้อมของข้อมูลเราอาจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะช่วยทำให้ข้อมูลเนี่ยมีพร้อมเราจะเรียกหรือว่าจะดึงเอามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะทำให้การดำเนินงานในโซ่ประธานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวชี้วัดของสกอร์โมเดลนะคะมันจะแบ่งออกเป็นความน่าเชื่อถือของโซ่ประธานการตอบสนองของโซ่ประธานความคล่องตัวของโซ่ประธานต้นทุนของโซ่ประธาน และก็การจัดการสินทรัพย์ของโซ่ประทานนะคะถ้าเราดูตัวแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าความน่าเชื่อถือของโซ่ประทานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วถ้าเกิดดูตัวที่สองนะคะการตอบสนองต่อโซ่ประทานตัวชี้วัดรอบระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอันนี้ก็เป็นทางด้านเวลานะคะรอบระยะเวลาการเติมเต็มคำสั่งซื้อสมบูรณ์ก็เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเวลานะคะหรือตัวนี้นะคะความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการส่งมอบอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดสนับสนุนจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดเมื่อกี้ที่มี4ตัวนะคะเป็นเวลาเป็นต้นทุนคุณภาพแล้วก็ตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆกับสกอร์โมเดลแต่สกอร์โมเดลเนี่ยเขาเอามาเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาเองเป็นความน่าเชื่อถือของโซ่ประทานการตอบสนองต่อโซ่ประทานนะคะความคล่องตัวต้นทุนแล้วก็การจัดการสินทรัพย์ของโซ่ประทานนะคะการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่ประทานนะคะมีข้อควรระวังคือตัวชี้วัดสมรรถนะจะต้องสื่อให้เห็นความพยายามของทีมนะคะเรามีตัวชี้วัดเราต้องวัดได้ว่าทีมเนี่ยลงแรงไปเท่าไหร่นะคะหลังจากวัดได้ว่าทีมลงแรงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะต้องเชื่อมตัวชี้วัดนั้นนะเข้ากับแต่ละบุคคลด้วยเผื่อว่าเขาจะได้ทำงานแล้วก็เสริมไปกับทีมด้วยนะคะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัดนะคะไม่ใช่เริ่มมาจากข้างบนไม่ใช่จากผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่ดำเนินงานนะคะแต่ที่สำคัญคือต้องมีผู้บริหารเข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะผู้ดำเนินงานทำเข้าไปเนี่ยผู้บริหารไม่สนับสนุนก็ไม่เกิดนะคะตัวชี้วัดพัฒนาขึ้นมาเนี่ยควรจำแนกตามโครงสร้างแล้วก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกิจการนะคะเราต้องดูก่อนว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างนะคะมีจุดอ่อนอะไรบ้างคู่แข่งเราเป็นยังไงเราจะต้องปรับตัวอย่างไรตรงนั้นนะคะเราจะต้องนำมาแล้วก็ดูว่าตัวชี้วัดที่เราสร้างมาเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนนะคะการจัดทำกระบวนการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดการนำตัวชี้วัดสมรรถนะไปใช้งานตัวนี้ก็ต้องมีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราสร้างตัวชี้วัดปั๊บเนี่ยเราปล่อยให้ไปทำงานเลยเราไม่ดูเลยว่าตกลงมันมีข้อเสียหรือเปล่ามันมีประโยชน์หรือเปล่ามันควรจะนำมาปรับปรุงหรือเปล่าคนที่ใช้เขากังวลหรือว่าเขาร้องเรียนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ไม่มีนะคะเช่นเดียวกับถ้าเกิดว่าย้อนยุทธศาสตร์นะคะโลจิสติกเนี่ยฉบับที่1ไม่มีติดตามและประมวลผลฉบับที่2จึงต้องมีติดตามและประมวลผลเช่นกันนะคะอันนี้การสร้างตัวชี้วัดก็จะต้องมีการติดตามและประมวลผลแล้วก็จะต้องมีการอัปเดตแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะคะในส่วนของกระบวนการสร้างตัวชี้วัดนะคะมันจะมีกระบวนการอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือดูว่ากลยุทธ์ของบริษัทแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่2จับคู่กลยุทธ์กับปัจจัยที่สำเร็จในการแข่งขันหลังจากนั้นก็เลือกและนิยามตัวชี้วัดเหมาะสมที่สุดจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ดูนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้างเราดูศักยภาพของบริษัทเป็นยังไงบ้างเราดูคู่แข่งเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเรามากำหนดตัวชี้วัดนะคะตรวจสอบตัวชี้วัดที่มีอยู่เดิมว่ายังคงใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปหรืออาจจะต้องปรับปรุงนะคะหลังจากนั้นนำตัวชี้วัดไปใช้งานนะคะพอใช้งานแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าตัวชี้วัดที่ใช้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการทวนสอบนะคะต่อไปเป็นหัวข้อตอนที่ 5.2 นะคะการจัดการโซ่ประทานที่มีผลกระทบต่อการเงินเราก็จะพูดกัน2หัวข้อเป็นเรื่องของแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการเงินนะคะแล้วก็การตัดสินใจในโซ่ประทานที่มีผลต่อการเงินเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีองค์ประกอบทางการเงินอยู่ทั้งหมด5องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินหรือว่างบดุล นะคะซึ่งบริษัทจะต้องแสดงในส่วนนั้นเนี่ยจะก็จะประกอบไปด้วยทรัพย์สินนะคะหรือว่าสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนนะคะมีอยู่3ส่วน ส่วนที่สองเป็นงบกำไรขาดทุนจะแสดงถึงรายได้และก็รายจ่ายนะคะส่วนที่สามเป็นงบกระแสเงินสดนะคะจะแสดงว่าเงินสดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะซึ่งเกิดมาจากกิจกรรม3กิจกรรมคือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะส่วนที่4เป็นเรื่องของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของนะคะส่วนที่5ก็เป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินอันนี้ก็จะบอกว่าในงบอย่างเช่นลูกหนี้เนี่ยเรามีองค์เรามีหมายเหตุอะไรบ้างนะคะคำนวณอย่างไรบ้างแผนภาพนี้นะคะเป็นแผนภาพเชื่อมโยงระหว่างงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดนะคะโดยที่งบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยณวันที่1มกราคมเราจะมีเงินสดนะคะส่วนนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับงบกระแสเงินสดตรงเงินสดต้นงวดนะคะแล้วก็เรามีกำไรสะสมเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับงบกำไรสะสมนะคะในส่วนของเงินสดปลายงวดเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับงบแสดงฐานะทางการเงินณสิ้นปีนะคะการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ดูมาแล้วนะคะจากสไลด์ที่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการอ่านงบการเงินนะคะหรือว่างบแสดงฐานะทางการเงินกับงบกำไรขาดทุนเพราะนั้นเราจะมาดูแล้วว่ามันจะคำนวณยังไงนะคะอย่างอัตรากำไรเนี่ยค่ะจะเท่ากับกำไรสุทธิหารด้วยรายได้ส่วนนี้ก็จะมาจากงบขาดทุนนะคะข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อรายได้มาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งหารด้วยรายได้เช่นกันนะคะอ่านมาจากงบกำไรขาดทุนอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเท่ากับต้นทุนสินค้าหารด้วยสินค้าคงคลังอันนี้มาจาก2ส่วนนะคะต้นทุนสินค้าเนี่ยมาจากงบกำไรขาดทุนในส่วนของสินค้าคงคลังมาจากงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะสัดส่วนค่าใช้จ่ายของคลังสินค้าต่อรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายของคลังสินค้าหารด้วยรายได้ตัวนี้ก็จะมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้าคงคลังต่อรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายของสินค้าคงคลังต่อรายได้ตัวนี้ก็จะมาจากงบกำไรขาดทุนเช่นกันนะคะผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมนะคะหรือเรียกว่าเป็นตัวย่อนะคะ ROA นะคะจะเท่ากับกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมก็มาจาก2ส่วนกำไรสุทธิมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะสินทรัพย์รวมมาจากงบแสดงฐานะทางการเงินอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะคำนวณมาจากกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นโดยกำไรสุทธิเนี่ยเราดูมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นก็ดูมาจากงบแสดงสถานะทางการเงินนะคะแผนภาพเนี่ยค่ะจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงฐานะทางการเงินนะคะถ้าเกิดเรามีทุนเท่ากันนะคะหรือสินทรัพย์เท่ากันเนี่ยค่ะแล้วกำไรสุทธิที่ต่างกันนะคะก็จะทำให้ ROA ที่ต่างกันด้วยนะคะแล้ว ROA ตัวเนี้ยมันจะต่างกันหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางนะคะที่ทำให้ ROA มันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นการจัดการโครงสร้างของช่องทางการใช้ outsourcing เนี่ยหรือว่าการใช้คนนอกผลิตสินค้าหรือว่าส่งสินค้าให้เรานะคะมันจะทำให้เราประหยัดการลงทุนเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ของเราเนี่ยจะลดน้อยลงสินทรัพย์ลดน้อยลงกำไรสุทธิเท่าเดิมก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะการใช้ช่องทางสินค้าคงคลังที่ต่ำที่สุดเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยลดต้นทุนสินค้าคงคลังนะคะทำให้ต้นทุนเราลดลงพอต้นทุนเราลดลงเนี่ย ROA ก็เพิ่มขึ้นนะคะการปรับปรุงสารสนเทศการปรับปรุงสารสนเทศเนี่ยจะทำให้ เราสามารถดูข้อมูลได้ตลอดนะคะก็จะทำให้ต้นทุนของเราก็ลดลงเช่นเดียวกันจะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของการจัดการสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังสำรองที่ต่ำที่สุดก็เช่นเดียวกันนะคะ inventory เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นความพร้อมของสินค้าที่เหมาะสมเราทราบถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการสินค้าอะไรแล้วก็เรามีสินค้าเตรียมมาไว้นะคะเมื่อเขาต้องการเนี่ยเขาก็จะมาซื้อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ ROA ของเราเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะการกำจัดส่วนเกินของสินค้าตกรุ่นนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีสินค้าอย่างเช่นเรามีสินค้าหลายยี่ห้อและเก็บสินค้าไว้เยอะมันจะมีคอสอยู่อันนึงก็คือต้นทุนของสินค้าคงคลังที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะมีการเสื่อมมันจะมีค่าเก็บรักษานะคะถ้าเกิดเราเก็บไว้มันจะทำให้ต้นทุนสูงแต่ถ้าเกิดเราขจัดไปการขจัดของเราก็ในลักษณะของลดราคานะคะก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นการจัดการคำสั่งซื้อนะคะลดการขาดสินค้าในมือการเติมเต็มคำสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือการปรับปรุงรอบเวลาคำสั่งซื้อเงินสดตัวนี้ก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นในส่วนของการขนส่งนะคะปรับปรุงการส่งมอบตรงเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งมอบตรงเวลาเราให้ลูกค้าบอกว่าส่งในวันนี้ก็ส่งวันนี้ค่ะลูกค้าก็จะพึงพอใจเพราะนั้นเราก็จะเป็นไงคะ
1: มาซื้อซ้ำมากขึ้น
0: มาซื้อซ้ำก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่ม ROA จะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราลดความผันผวนของเวลาพักการลดความผันผวนของเวลาพักเนี่ยเราจะได้ประโยชน์คือ1สินทรัพย์เราเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าเราลดสินค้าคงคลังลงนะคะ2ก็คือต้นทุนสินค้าคงคลังเนี่ยลดลงด้วยนะคะมันจึงทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะในบทนี้เนี่ยสรุปก็คือเราจะเรียนทั้งหมด2หัวข้อหัวข้อที่1จะเป็นเรื่องของการวัดสมรรถนะโซ่ประทานนะคะตัวชี้วัดที่ดีเนี่ยมี10ข้อนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีการคิดหรือว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือผู้บริหารนะคะจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็จะต้องมีการทวนสอบด้วยนะคะว่าใช้ไปแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาก็ให้มาปรับแก้นะคะในส่วนที่2เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดสมรรถนะเนี่ยมันจะมีผลกับทางการเงินอย่างไรนะคะ
1: ที่จบไปเป็นสาระสำคัญในหน่วยที่5นะคะเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มากขึ้นนักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่5เพิ่มเติมนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมคะในช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมแนะนำแนวคำถามคำตอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการพิจารณานะคะว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยจะมีคำถามคำตอบแล้วก็มีแนวคำตอบเป็นยังไงนะคะก็ติดตามรับชมกันทั้ง3หน่วยเลยนะคะก็คือหน่วยที่2หน่วยที่4แล้วก็หน่วยที่5เราเริ่มต้นที่หน่วยที่2เลยนะคะ
0: คำถามข้อที่1นะคะโหมดการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนการขนส่งมากที่สุดคือโหมดใดนะคะกรถยนต์ขรถไฟคเรืองออากาศจอท่อนะคะจะเห็นได้ว่าโหมดการขนส่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนี่ยโหมดแรกเนี่ยคือเรือนะคะถัดไปก็จะเป็นรถไฟนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือเรือนะคะข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียงองค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยจากค่ามากไปน้อยเราจะมาพิจารณาดูว่าต้นทุนโลจิสติกเนี่ยมีค่ามากไปน้อยจากองค์ประกอบใดบ้างต่อไปนี้นะคะก็ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนค่าขนส่งสินค้าขอต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังคอต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกงอต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต ้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกจอต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนของประเทศไทยที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดก็จะเป็นต้นทุนค่าขนส่งนะคะรองลงมาก็จะเป็นต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังแล้วก็ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อคอนะคะ
1: ค่ะอันนี้อยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงนะคะอันนี้อาจารย์ให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะ
0: ค่ะ
1: คำถามอีกอันนึงก็คืออาจจะถามจากน้อยไปมากก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดจากน้อยไปมากก็จะสลับกันนะคะข้อที่3การวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรและหน่วยธุรกิจเกษตรมี3มิติคือมิติใดบ้างนะคะกด้านต้นทุนด้านความถูกต้องด้านความเชื่อมั่นขด้านต้นทุนด้านเวลาด้านความน่าเชื่อถือคด้านต้นทุนด้านเวลาด้านความเชื่อมั่นงด้านต้นทุนด้านความถูกต้องด้านความน่าเชื่อถือจอด้านต้นทุนด้านความไว้ใจด้านความเชื่อมั่นคำตอบที่ถูกคือข้อขอนะคะเป็นด้านต้นทุนด้านเวลาแล้วก็ด้านความน่าเชื่อถือนะคะข้อที่4ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัญหาในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรปลายน้ำก็การกีดกันทางการค้าโดยการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีขอความผันผวนของค่าเงินบาทและการขาดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงคสินค้าอินทรีย์บางชนิดมีการปลอมปนกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยงโรงงานแปรรูปในบางอุตสาหกรรมที่รัฐเข้าแทรกแซงมีกำลังการผลิตส่วนเกินมากจอผู้ส่งออกไม่สามารถใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของไทยเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้จะเห็นได้ว่าข้อกอนะคะจะเป็นเรื่องของปลายน้ำข้อขอก็จะเป็นเรื่องของปลายน้ำนะคะข้อคอก็ปลายน้ำเช่นกันข้อจอก็ปลายน้ำเช่นกันมีอยู่ข้องอนะคะที่เป็นกลางน้ำเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้องอนะคะข้อที่5สิ่งที่ทราบจากการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์คือก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปขกระบวนการก่อนการแปรรูปคการลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการงกระบวนการหลังการแปรรูปจปัญหาที่พบหลังกระบวนการแปรรูปจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเนี่ยภาครัฐจะทำการศึกษาดูว่ากระบวนการที่ทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะมีกี่กระบวนการนะคะแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถที่จะปรับปรุงลดลงไปได้กี่กระบวนการแล้วก็เวลาลดเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็จะมาคำนวณดูว่าเวลาที่ลดลงเนี่ยสามารถลดลงได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการได้เท่าไหร่เพราะนั้นคำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อคอนะคะข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานก็นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐที่รัดกุมขผู้บริโภคมีความสามารถเพิ่มขึ้นคเทคโนโลยีงโลกาภิวัตน์จการควบรวมกิจการขององค์การจากข้อนี้เนี่ยข้อที่ไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนนะคะก็จะเป็นข้อกอนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐที่รัดกุมเนื่องจากว่าภาครัฐจะต้องมีการผ่อนปรนหรือว่าผ่อนคลายกฎระเบียบนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำธุรกิจหรือว่าส่งออกนะคะกับต่างชาติมากขึ้นเนื่องจากมันมีโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีนอกจากนี้เนี่ยผู้บริโภคก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การควบรวมกิจการขององค์การเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทั้ง4ปัจจัยตัวนี้ค่ะ เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการพัฒนาโลจิสติกอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการผ่อนคลายหรือว่าผ่อนปรนนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อกอนะคะ
1: ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำถามในหน่วยที่4นะคะองค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะมาดูคำถามข้อแรกข้อที่1นะคะข้อใดคือผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรในฝ่ายดำเนินการนะคะข้อกอไก่นะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขอสมาคมโรงสีข้าวไทยขอธุรกิจคลังสินค้าเกษตรงอธุรกิจประกันภัยพืชผลและจกรมวิชาการเกษตรนะคะเราก็ต้องมาแยกแยะแต่ละข้อว่าอันไหนที่อยู่ในฝ่ายดำเนินการแล้วก็อันไหนอยู่ในฝ่ายสนับสนุนนะคะสำหรับข้อกอไก่นะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันนี้ถือว่าอยู่ในฝ่ายดำเนินการนะคะก็คือเป็นอยู่ในฝ่ายที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศส่วนตัวเลือกที่เหลือนี่นะคะจะอยู่ในฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดนะคะก็คือสมาคมโรงสีข้าวไทยธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจประกันภัยแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะคะฝ่ายสนับสนุนก็คือจะเอื้ออำนวยให้ฝ่ายดำเนินการเนี่ยทำกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะคะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรค่ะต่อไปข้อ2นะคะกระบวนการจัดการโซ่อุปทานตามแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานหรือว่าสกอเนี่ยประกอบด้วย6กระบวนการนะคะคำถามเนี่ยก็ยกมาให้3ข้อนะคะก็คือการวางแผนการจัดหาแล้วก็การผลิตนะคะอีก3ข้อเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะคะกอไก่ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดการปรับปรุงและการส่งมอบขอไข่การปรับปรุงการส่งมอบและการตรวจสอบย้อนกลับนะคะคอการพยากรณ์การปรับปรุงและการตรวจสอบย้อนกลับงอการส่งคืนกลไกขับเคลื่อนและก็การตรวจสอบย้อนกลับจอจานนะคือการส่งมอบการส่งคืนและกลไกขับเคลื่อนนะคะในกระบวนการของสกอร์โมเดล6กระบวนการเนี่ยมันจะเริ่มต้นนะตั้งแต่การวางแผนการจัดหาการผลิตนะคะหลังจากผลิตเสร็จแล้วก็ต้องมีการส่งมอบนะคะและถ้าเมื่อส่งมอบสินค้าไปให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยถ้าสินค้าที่ส่งไปเนี่ยไม่ได้คุณภาพหรือว่าส่งไปเกินจำนวนนะไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้ามันก็จะมีการส่งคืนนะคะเลขอันก็คือสนับสนุนกระบวนการโซ่อุปทานก็คือกลไกขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะคะการส่งมอบการส่งคืนแล้วก็กลไกขับเคลื่อนค่ะต่อไปคำถามข้อที่3นะคะจากแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานหรือว่าสกอร์ตัวอย่างของเครื่องมือในการปรับปรุงการดำเนินงานคืออะไรนะคะก็ไก่การผลิตแบบลีนหรือว่าลีนโปรดักชันขอ ABC นะคะคอ GAP หรือว่าแก๊ปนะงอคือตัวชี้วัดหรือว่า KPI จอคือแผนภูมิแกนนะคะจากแบบจำลองการอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานเนี่ยเครื่องมือการปรับปรุงเนี่ยเป็นระดับที่4นะหลังจากทำกระบวนการไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็สมรรถนะแล้วนะก็ต้องมีการปรับปรุงในกระบวนการที่เป็นปัญหานะคะมันก็มีเครื่องมือในการปรับปรุงได้หลายอย่างนะคะตัวอย่างเครื่องมืออันนึงก็คือการผลิตแบบลีนก็คือข้อกอไก่นะคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ใช่เครื่องมือเลยนะคะอย่างเช่นแผนภูมิแกนนั่นก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะคะตัวชี้วัดก็เป็นเรื่องตัวชี้วัดสมรรถนะต่างๆ GAP หรือ GAP นี่ก็เป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะค่ะต่อไปข้อที่4นะคะกลยุทธ์ในโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วนะคะเหมาะกับการนำมาใช้กับสินค้าที่มีลักษณะอย่างไรนะคะก็คือสินค้าที่สามารถคาดการอุปสงค์ได้ง่ายขอสินค้าที่มีการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีคอสินค้านวัตกรรมที่มีการสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้างอสินค้าแปรรูปที่ต้องการยืดอายุสินค้าและจอสินค้าพื้นฐานทั่วไปที่ความต้องการของตลาดที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะกลยุทธ์ในโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วเนี่ยเหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะนะก็คือสินค้านวัตกรรมซึ่งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องอนะคะก็คือสินค้าพวกนี้ถ้าลูกค้าพึงพอใจต้องผู้ผลิตหรือว่าซัพพลายเออร์เนี่ยต้องมุ่งตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะเพราะถ้าผู้บริโภคไม่พอใจไม่ซื้อเนี่ย ต่อไปสินค้ามันอาจจะตกรุ่นนะไม่เป็นที่ต้องการก็ได้นะคะ

0: ต่อไปข้อที่5นะคะอันนี้เป็นเรื่องของกรณีตัวอย่างการผลิตมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะมีการผลิตในรูปแบบใดนะคะกอไก่ก็คือการผลิตเพื่อรอจำหน่ายขอการผลิตเพื่อเก็บเข้าสต็อกคอการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะงอการผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็จอจานการผลิตตามกำลังการผลิตของโรงงานนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือการผลิตตามคำสั่งซื้อนะคะอันนี้เป็นกิจการกรณีตัวอย่างที่เขาใช้รูปแบบนี้ค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นแนวคำถามของหน่วยที่5นะคะการวัดสมรรถนะโซ่ประทานและการวิเคราะห์ทางการเงินข้อที่1นะคะตัววัดสมรรถนะจำแนกออกเป็น4ประเภทหลักคือกต้นทุนคุณภาพเวลาความน่าเชื่อถือขอเวลาคุณภาพต้นทุนตัวชี้วัดสนับสนุนคอต้นทุนคุณภาพเวลาความไว้วางใจงอต้นทุนคุณภาพเวลาการตอบสนองจอต้นทุนคุณภาพเวลาทรัพย์สินจะเห็นได้ว่าข้อกอเนี่ยค่ะจะผิดตรงความน่าเชื่อถือนะคะข้อคอเนี่ยความไว้วางใจไม่ใช่ข้องอการตอบสนองไม่ใช่นะคะข้อจอทรัพย์สินไม่ใช่ตัวจำแนกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือเวลาคุณภาพต้นทุนแล้วก็ตัวชี้วัดสนับสนุนดังนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อขอไข่นะคะข้อที่2กระบวนการสร้างและตรวจสอบตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่ประทานประกอบด้วย6ขั้นตอนโดยขั้นตอนสุดท้ายคือก็จับคู่กลยุทธ์ของบริษัทกับปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันขอทวนสอบตัวชี้วัดตามเวลาที่บริษัทกำหนดคอเลือกตัวชี้วัดสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดงกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทและปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จจตรวจสอบตัวชี้วัดสมรรถนะที่มีอยู่เดิมว่ายังคงใช้งานหรือยกเลิกไปนะคะจะเห็นได้ว่าข้อกอเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่2ข้อคอจะเป็นขั้นตอนที่3ข้องอเป็นขั้นตอนที่1นะคะแล้วก็ข้อจอเป็นขั้นตอนที่4ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทวนสอบตัวชี้วัดตามเวลาที่บริษัทกำหนดนะคะ
0: ประเด็นคำถามแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในข้อสอบเนี่ยอาจารย์จะถามส่วนใหญ่ก็จะถามขั้นตอนแรกกับขั้นตอนสุดท้ายเรามักจะไม่ถามขั้นตอนที่3ที่4คืออะไรเพราะอันนี้มันอาจจะจำไม่ได้นะ
1: คะอาจารย์จะแจ้งว่าบางครั้งก็ข้อสอบอาจจะเป็นไปได้ว่าถามขั้นตอนแรกนะคะเพราะในคำถามเนี่ยถามขั้นตอนสุดท้าย
0: ที่จะเป็นคำถามก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะถามขั้นตอนที่3คืออะไรเนี่ยนักศึกษาจะจำไม่ได้
1: ค่ะ3ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีก่อให้เกิดความไว้วางใจขอรวมเฉพาะปัจจัยนำเข้าคอท้าทายให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมงอทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิยามตัวชี้วัดสมรรถนะและเข้าใจได้ง่ายจอใช้การประหยัดจากความพยายามนะคะการก่อให้เกิดความไว้วางใจเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีนะคะท้าทายให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีการมีส่วนร่วมในทุกฝ่ายก็เช่นกันนะคะแล้วก็การใช้การประหยัดจากความพยายามก็คือผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมีมากกว่าต้นทุนการลงแรงลงไปนะคะเพราะนั้นที่ไม่ใช่ลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีก็คือรวมเฉพาะปัจจัยนำเข้าเพราะเขาจะต้องรวมทั้งปัจจัยนำเข้าแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยนะคะคำตอบที่ถูกคือข้อขอค่ะข้อที่4นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพก็อัตราหมุนสินค้าคงคลังของสินค้าพร้อมจำหน่ายขอการเติมเต็มคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์ขอรอบเวลาเงินสดงอรอบเวลาคำสั่งซื้อจอเวลาในการตอบสนองอย่างข้อกอนะคะจะเป็นตัวชี้วัดประเภทของต้นทุนนะคะข้อคอก็จะเป็นต้นทุนในส่วนของข้องอกับข้อจอเนี่ยจะเป็นด้านเวลาเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคุณภาพก็จะเป็นการเติมเต็มคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์นะคะ

0: ข้อที่5นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่กิจการได้รับจากการลดสินค้าคงคลังก็การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ลดลงขอกำไรเพิ่มขึ้นขอผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นงอต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลงจอถูกทุกข้อถ้าเกิดว่าสินค้าคงคลังลดลงนะคะมันก็จะมีเรื่องของสินทรัพย์ของเราเนี่ยค่ะจะลดลงด้วยแล้วก็ต้นทุนของสินค้าคงคลังก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นกำไรจะเพิ่มขึ้นนะคะผลตอบแทนนะคะ ROA เนื่องจากว่ากำไรเราเพิ่มขึ้นแล้วก็สินทรัพย์เราลดลงก็จะทำให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลงดังนั้นคำตอบที่ถูกคือถูกทุกข้อค่ะ
1: จะถามอาจารย์นิดนึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ลดลงเนี่ยมันเป็นข้อดียังไงคะ
0: มันเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ลดสินค้าคงคลังลงอาจารย์มีเงินเหลือที่จะไปลงทุนในส่วนอื่นสินค้าคงก็ถ้าเกิดอาจารย์มีมันจะมีผลอยู่2 อย่างนึงคือสินทรัพย์อาจารย์เพิ่มขึ้นสินทรัพย์อาจารย์เพิ่มขึ้นหมายถึงอาจารย์ต้องนำเงินไปซื้อมันนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้เนี่ยเรายังมีต้นทุนของการเก็บรักษาอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ลดไปแล้วเนี่ยอาจารย์มีเงินเหลืออาจารย์สามารถจะไปลงทุนในโครงการอื่นที่อาจารย์เห็นว่ามันได้ประโยชน์มากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อดีเสมอไป
0: สำหรับสินค้าคงคลัง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือจอจา
0: จอจาน
1: ถูกทุกข้ออันนี้ก็เป็นประเด็นอันนึงนะคะเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่พอเห็นถูกทุกข้อก็จะเลือกข้อนี้นะพอดีข้อนี้เป็นข้อถูกก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งเนี่ยข้อถูกทุกข้อก็ไม่ใช่ข้อถูกเสมอไปใช่
0: ค่ะ
1: ก็ต้องดูคำตอบให้ดีๆด้วย
0: ค่ะข้อที่6นะคะการดำเนินการใดที่มีผลบวกกับสมรรถนะโซ่ประทานมากที่สุดและทำให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA เพิ่มขึ้นนะคะก็การจัดจ้างองค์การภายนอกขอการปรับปรุงการส่งมอบตรงเวลาขอการมีสินค้าคงคลังสำรองที่ต่ำที่สุดงอปรับปรุงรอบเวลาคำสั่งซื้อเงินสดจอการปรับปรุงระบบสารสนเทศนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4ข้อแล้วก็ทั้ง4ข้อเนี่ยที่เราพูดถึงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางนะคะในเรื่องของสินค้าคงคลังหรือว่าเรื่องของการขนส่งเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเนี่ยอยู่ทุกข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเลือกนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อที่7นะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักของแบบจำลองสกอร์ก็ความน่าเชื่อถือขอการตอบสนองคอระดับหนี้สินงอต้นทุนจอการจัดการสินทรัพย์นะคะความน่าเชื่อถือเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดนะคะของสกอร์การตอบสนองก็เช่นกันต้นทุนนะคะแล้วก็การจัดการสินทรัพย์แต่ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ก็คือระดับหนี้สินนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อคอข้อที่8นะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินก็งบแสดงหนี้สินของบกำไรขาดทุนของบกระแสเงินสดงของบกระแสเงินสดนะคะงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของจอหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะเรามีองค์ประกอบงบการเงินอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะงบกำไรขาดทุนนะคะงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของหมายเหตุประกอบงบการเงินและอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตัวที่ไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินคือข้อกอนะคะงบแสดงหนี้สิน
1: การสอนเสริมชื่อวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่3หน่วยที่2 4และ5คงจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชั้นวิชานี้ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กาญจนานะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ
0: ดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารย์อัด

0: ชราด้วยนะคะที่กรุณามาเป็นวิทยากรคู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำลิดทิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำลิดทิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำลิดทิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลิดทิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ

0: มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
1: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
2: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
3: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
4: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
5: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
4: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
6: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
7: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
8: แล้วเจอกันนะครับ
9: ฮัลโหล
10: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
9: งานนี้ผมขอแล้วกัน
10: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
9: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
13: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
14: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่ะในหน่วยที่7นี้มี5ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1เป็นความหมายความสำคัญและขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสารนะคะประเด็นที่2เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะประเด็นที่3เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่วนประเด็นที่4นี้เป็นเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5เป็นการจัดแหล่งความรู้ในห้องเรียนค่ะในหน่วยที่7นี้มีถึง5ประเด็นด้วยกันนะคะสาระสำคัญในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นที่1มีคำถามที่จะถามกันก่อนนะคะในแต่ละประเด็นนี้มีคำถามมากมายเลยในประเด็นที่1มีคำถามดังนี้นะคะว่าการจัดการสาหมายถึงอะไรนะคะเผอิญมันมีคำสองคำที่อยู่ในหน่วยนี้คือการจัดการกับการจัดการศึกษานะคะการจัดการศึกษานะคะคำถามนี้มีคำตอบว่ามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับคำถามที่สองถามว่าแล้วการจัดการเรียนการสอนล่ะมีความสำคัญอย่างไรนะคะก่อนอื่นการจัดการเรียนการสอนนี้จะเล็กกว่าการจัดการศึกษานะคะการจัดการเรียนการสอนก็จะอยู่ในห้องเรียนนะคะมีความสำคัญคือ1เป็นการวางแผนการเรียนการสอนนะคะช่วยการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกำกับควบคุมใครคะควบคุมผู้เรียนเวลานะคะการใช้ทรัพยากรในการเรียนและสื่อการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังสนับสนุนการเรียนการสอนคือให้ใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้เหมาะสมในประเด็นที่1ค่ะมีคำถามถามอีกนะคะนอกจากในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ถามว่าขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการเรียนการสอนมีกี่ขอบข่ายแล้วก็อะไรบ้างนะคะในข้อคำถามนี้คำตอบก็จะมีได้เลยว่าขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสารมีถึง4ขอบข่ายด้วยกันนะคะขอบข่ายที่1เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะขอบข่ายที่2เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่3เป็นการจัดการชั้นเรียนและสุดท้ายเป็นการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนค่ะตอนนี้ในประเด็นที่1จบแล้วนะคะประเด็นที่1เนี่ยเราก็ได้ทราบถึงความหมายความสำคัญและขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสารทีนี้เรามาดูประเด็นที่2นะคะมีถามว่ามีคำถามถามดังนี้นะคะว่าจากการศึกษาความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีคำสำคัญอะไรที่เกี่ยวข้องคำว่าคำสำคัญนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะคำสำคัญที่จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะก็มีตัวผู้สอนต้องเป็นครูคีย์เวิร์ดก็คือตัวครูเป็นหลักนะคะคีย์เวิร์ดที่สองทำหน้าที่ในการถ่ายทอดตัวครูเนี่ยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้สอนไปยังผู้เรียนนะคะผู้เรียนจะฟังเนื้อหาที่ผู้สอนถ่ายทอดให้นะคะแล้วก็มีการซักถามข้อสงสัยจากผู้สอนแล้วก็จะตอบคำถามเมื่อผู้สอนถามนะคะเป็นการเรียนแบบกลุ่มใหญ่นะคะในคำถามข้อที่1เนี่ยจะสรุปครั้งนะคะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญจะมีตัวครูนะคะตัวผู้สอนมีการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนผู้เรียนเป็นผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้เรียนอาจจะซักถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะเมื่อผู้สอนถามแล้วก็เป็นการสอนแบบกลุ่มใหญ่นะคะในประเด็นที่2มีคำถามถามว่านะคะการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรถ้าเราย้อนกลับไปดูความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่ใน4ลักษณะนะคะหรือ4อย่างคือ1ช่วยให้มีการวางแผนการเรียนการสอนการวางแผนการเรียนการสอนคือการเขียนแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะช่วยให้มีการกำกับนะคะควบคุมการเรียนการสอนคือมีการมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทำนะคะมีการทำงานเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยแล้วก็เป็นรายบุคคลนะคะช่วยให้เกิดการสนับสนุนการเรียนการสอนก็คือช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรนะคะเช่นประเภทสื่อ

ให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้เรียนนะคะและตัวทั้งผู้สอนที่ให้กับผู้เรียนนะคะและสุดท้ายนี่ค่ะการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้การประเมินการเรียนการสอนนี่ค่ะอย่างมีคุณภาพคือมีการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและก็หลังเรียนค่ะนี่เรามาดูข้อคำถามที่3นะคะในประเด็นที่2มีคำถามว่าในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมี9ขั้นตอนเนี่ยอะไรบ้างนะคะและช่วยให้มีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างไรนะคะใน9ขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยอาจจะมองจาก input process แล้วก็ output ได้เลยนะคะอย่างขั้นที่1เราต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นเพศอะไรนะคะมีสติสัมปชัญญะเท่าไหร่หรือมีความรู้ความสามารถนะคะหรือประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความพร้อมในการเรียนระดับใดนะคะอันนี้เป็นการศึกษานะคะแล้วก็มากำหนดผู้เรียนนะคะขั้นที่สองคือวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหานะคะว่าเนื้อหาที่เราจะใช้ในการสอนเนี่ยนะคะควรจะมีการจำแนกจัดหน่วยเป็นตอนจัดตอนเป็นหัวเรื่องนะคะขั้นที่สามมาเป็นกำหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่กำหนดก็เป็นวัตถุประสงค์เชิงพิธีกรรมนะคะโดยกำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อนก็มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพิธีกรรมที่เราสามารถวัดได้มีเกณฑ์มีเงื่อนไขแล้วก็มีพิธีกรรมนะคะขั้นที่สี่พอเราได้เราวิเคราะห์ผู้เรียนกำหนดเนื้อหากำหนดวัตถุประสงค์แล้วขั้นที่4เป็นการกำหนดวิธีการสอนนะคะว่าจะสอนแบบอันนี้เป็นแบบการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรือสาธิตขั้นตอนในการสอนนี้จะมี5สเต็ปนะคะหรือบางที่อาจจะใช้3สเต็ปคือทดสอบก่อนเรียนนะคะนำเข้าสู่บทเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนแล้วก็สรุปบทเรียนแล้วก็ทดสอบหลังเรียนนะคะขั้นที่5เป็นการกำหนดสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนสื่อหลักก็คือตัวครูนอกจากนั้นครูอาจจะใช้สไลด์คอมพิวเตอร์นะคะขั้นที่6จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะจิตภาพแล้วก็สังคมภาพนะคะขั้นที่7บริหารผู้เรียนและจัดการชั้นเรียนก็คือการกำหนดให้ผู้เรียนมอบหมายงานแล้วก็การดูแลในชั้นเรียนนะคะขั้นที่8ดำเนินการเรียนการสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลางนะคะครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาผู้เรียนเป็นผู้ฟังนะคะขั้นที่9เป็นการประเมินการเรียนการสอนหลังจากการสอนเสร็จสิ้นแล้วครูก็อาจจะมีการประเมินตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วก็มาระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนค่ะทีนี้เรามาดูประเด็นที่2ของคำถามข้อที่4นะคะเขาถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยกับการจัดการสาโดยใช้ Postcare นะคะดำเนินการอย่างไร Postcare ตัวแรกคือตัว P นะคะตัว P นี่ก็คือการวางแผนการวางแผนคือการวางแผนการเรียนการสอนนะคะว่าเราจะวางแผนยังไงตลอดชั่วโมงหรือนะคะการดำเนินการระหว่างสอนการกำกับควบคุมการสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็การประเมินการเรียนการสอนทั้งหมดนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยเราต้องใช้ตัว P คือมีการวางแผนล่วงหน้านะคะต่อไปในเรื่องของตัว O นะคะ organize นะคะก็คือการจัดองค์กรนะคะองค์กรจะอยู่ในระดับโรงเรียนผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายหัวหน้าสายชั้นนะคะหรือหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยจะเป็นผู้จัดการกำกับดูแลนะคะผู้สอนและผู้เรียนก็เป็นผู้ปฏิบัติการนะคะตอนนี้มาเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่สำคัญคือตัวบุคลากรนะคะผู้บริหารจะเป็นผู้ดูแลนโยบายกำกับดูแลตรวจสอบการทำแผนและการดำเนินงานหัวหน้าสายชั้นนี่จะเป็นผู้ควบคุมผู้สอนให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามผู้สอนนะคะทั้งผู้เรียนผู้สอนนะคะตอนนี้ในเรื่องของตัว D directed นะคะก็คือ direct เนี่ยคือการกับดูแลอำนวยการนะคะหัวหน้าสายชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือให้ความรู้นะคะแล้วก็อนุมัติงบประมาณเวลาที่ครูผู้สอนต้องการส่วนผู้เรียนจะกำกับดูแลโดยผู้สอนดำเนินการดูแลนะคะตอนนี้มาดูต่อไปนะคะตัว C นี่ communication นะคะก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะมีการประชุมนะคะมีการรายงานผลนะคะมีการสมีแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มครูมีการอบรมครูผู้สอนจะถ่ายทอดคำ

ความรู้ในการสื่อสารระหว่างในห้องเรียนนะคะแล้วก็ผู้เรียนจะถามคำถามตัวนี้ตัว CET อีกตัวหนึ่งก็คือความร่วมมือนะคะจะเป็นแบบช่วยเหลือกันนะคะในระหว่างครูด้วยกันแล้วก็ครูกับหัวหน้าสายชั้นแล้วก็เป็นการทำงานเป็นทีมนะคะอีกอันนึงก็คือการประสานงานนะคะจะประสานงานกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกและงบประมาณนะคะตอนนี้มันเรื่องของตัว C แล้วนะคะแต่มันเรื่องของตัว A การจัดสรรทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่สำคัญที่ต้องใช้ในเรื่องการจัดการเรียนที่ผู้สอนเป็นส่วนกลางก็คือเสริมที่ต้องใช้เช่น PowerPoint แบบเรียนตำราเรียนนะคะตัว Report คือรายงานนี่ค่ะก็รายงานผลการเรียนของผู้เรียนแล้วก็ความคิดเห็นของนักเรียนรวมทั้งของตัวครูนะคะตัวสุดท้ายคือการประเมิน Evaluation นะคะคือทุกเดือนหรือทุกภาคการศึกษาเนี่ยก็จะรายงานผลการเรียนของผู้เรียนค่ะตอนนี้มาประเด็นที่3แล้วนะคะประเด็นที่2ได้จบลงไปแล้วนะคะเรามาดูข้อคำถามแรกของประเด็นที่3นะคะประเด็นที่3คำถามแรกถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้หมายถึงอะไรนะคะคือต้องการนิยามให้เรานิยามความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้เป็นกระบวนการจัดการด้านวิชาการนะคะเพราะว่างานจะมี3งานคือบริหารวิชาการและบริการนะคะถ้าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นงานด้านวิชาการนะคะผู้เรียนเรียนจากการประกอบกิจกรรมการเรียนนะคะเพราะเน้นเนี่ยการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็เน้นการประกอบกิจกรรมการเรียนเป็นหลักโดยผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดไว้ผู้เรียนมีสื่อนะคะช่วยให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเองนะคะหรือรายบุคคลแล้วก็ทำงานเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็ได้นะคะรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนในอนาคตจะเน้นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะตอนนี้ในข้อคำถามที่2ของประเด็นที่3มีคำถามถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็เหมือนกันนะคะมีความสำคัญคือ1มีการทำให้เกิดการวางแผนการเรียนการสอนนะคะข้อ2มีการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนนะคะข้อที่3ยังมีความสำคัญคือทำให้เกิดการกำกับควบคุมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยทำให้เกิดการใช้สนับสนุนทรัพยากรในการเรียนการสอนและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะคะในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะตอนนี้มาประเด็นที่3นะคะมีข้อคำถามเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผู้สอนเป็นศูนย์กลางแต่อันนี้ถามว่าแล้วผู้เรียนเป็นศูนย์กลางล่ะเราจะมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะขั้นที่1วิเคราะห์ผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยมีเป็นเพศมีอายุมีความรู้ความสามารถประสบการณ์นะคะมีสุขภาพอนามัยอย่างไรมีลีลาการเรียนลีลาการเรียนหมายถึงแบบแผนการเรียนของแต่ละคนบางคนก็เป็นคนที่ชอบเปิดเผยชอบทำงานเป็นทีบางคนก็ชอบเก็บตัวนะคะไม่ยอมยุ่งกับเพื่อนฝูงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลีลาการเรียน learning style นะคะแล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์ถึงฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวนะคะซึ่งเป็นส่วนส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนนะคะขั้นที่2ไปกำหนดเนื้อหาก็เหมือนกันคือให้เอาเนื้อหามาดูซิว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาประเภทใดพุทธิวิสัยทัศนวิสัยจิตตวิสัยนะคะแล้วก็มาจำแนกเนื้อหาอีกว่าเนื้อหาจากที่เป็นก้อนใหญ่เป็นหน่วยเนี่ยเราก็ต้องจำแนกเป็นตอนและเป็นหัวเรื่องนะคะขั้นที่3กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนให้กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อนในระดับกว้างแล้วก็มากำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในระดับแคบนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นการกำหนดที่จะมาให้ได้มาซึ่งการทำกิจกรรมแล้วก็การประเมินผู้เรียนนะคะขั้นที่4คือกำหนดวิธีการและขั้นตอนของการเรียนการสอนวิธีการสอนที่แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีมากมายเยอะมากเลยนะคะยิ่งในสมัยปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยเพิ่มวิธีการสอนไปเยอะเลยอย่างเช่นการสอนแบบสตอรี่ไลน์การสอนแบบศูนย์การเรียนนะคะการสอนแบบBlended Learning นะคะ

สอนแบบอะไรนะคะการสอนแบบโครงงานนะคะการเรียนการสอนแบบโครงงานนะคะแล้วก็ตอนนี้ในขั้นตอนการเรียนการสอนไม่ว่าจะมีวิธีการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะมากมายเนี่ยก็ตามแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้น5ขั้นตอนนะคะคือ1ทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ประกอบนำเข้าสู่บทเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนแล้วก็สรุปแล้วก็ทดสอบหลังเรียนนะคะพอกำหนดวิธีการและขั้นตอนการเรียนการสอนแล้วมาขั้นที่5จัดหาทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทรัพยากรในที่นี้หมายถึงสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาใช้ร่วมกับสื่ออาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมีจอมีไมโครโฟนมาใช้นะคะมีป้ายนิเทศมีอะไรนะคะขั้นที่6จัดสภาพแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมเน้นทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางจิตภาพและก็สังคมภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียนนะคะส่วนสภาพแวดล้อมทางจิตภาพก็คือลักษณะนิสัยของตัวครูผู้สอนบุคลิกลักษณะความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ความเป็นกันเองนะคะการเอาใจใส่ผู้เรียนนะคะลักษณะทางสังคมภาพก็คือกฎระเบียบที่ถูกกำหนดขึ้นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนนะคะขั้นที่7ดำเนินการเรียนการสอนตามที่เรากำหนดไว้ในขั้นที่4นะคะขั้นที่8การให้บริการผู้เรียนนะคะอาจจะมีห้องสวดภายในมีแหล่งเรียนรู้นะคะภายในห้องเรียนหรือนะคะให้ผู้เรียนสามารถใช้ค้นคว้ามีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์และจัดการชั้นเรียนหมายถึงการแมเนจเมนต์ให้มีการควบคุมกันเองนะคะมีหัวหน้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขั้นที่9ประเมินผลการเรียนก็จะเหมือนกันก็คือประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนค่ะตอนนี้มีข้อคำถามในประเด็นที่3นะคะว่าการใช้ PostCare มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีอะไรบ้างเราต้องทราบก่อนนะคะ PostCare นี้ประกอบด้วยอะไรนะตัว P ก็คือ Planning คือการวางแผนนะคะเราต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนในระหว่างดำเนินการเรียนแล้วก็ต้องมีการวางแผนการกำกับควบคุมการเรียนแล้วก็ต้องเขียนแผนวางแผนไว้ว่าเราจะกำกับควบคุมการเรียนในชั้นใดนะคะการสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็ต้องมีการวางแผนนะคะสุดท้ายการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับผู้เรียนเนี่ยเราจะมีการวางแผนโดยใช้1จะใช้อะไรที่จะส่งเสริมใช้คำพูดหรือใช้ของรางวัลให้แล้วก็จะใช้เมื่อไหร่จะใช้กับกิจกรรมอะไรนะคะอันนี้เป็นตัว P ซึ่งต้องคำนึงถึงนะคะทีนี้มาเรื่องของตัว O นะคะเรื่องของการจัดองค์กรนะคะในเรื่องของงานจัดองค์กรผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและมาตรการนะคะหัวหน้าสายชั้นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็เป็นผู้จัดการนะคะกำกับดูแลเบื้องต้นมีผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติการนะคะก็จะเหมือนกับอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่เราจัดองค์กรนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะทีนี้มาเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยในที่นี้เราพูดถึงภายในสถาบันการศึกษาหรือภายในโรงเรียนนะคะมีผู้บริหารทำหน้าที่บริหารนะคะหัวหน้าสายงานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ทำหน้าที่วางแผนนะคะดำเนินการนะคะผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนส่วนผู้เรียนวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ประเมินนะคะตอนนี้มาเรื่องของตัวดีdirected directed นะคะหรือนะคะก็คือตัวการกำกับดูแลและอำนวยการนะคะผู้บริหารกับหัวหน้าสายชั้นนี้จะตรวจสอบแผนนะคะที่ครูผู้สอนทำนะคะผู้บริหารนี่ก็จะต้องช่วยเหลือผู้สอนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะพวกสื่อต่างๆนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนตอนนี้ในเรื่องของตัว C คือการสื่อสารการสื่อสารต้องเป็นแบบ2ทางนะคะอาจจะต้องใช้แบบจำลองมาช่วยแบบจำลองของระบบนะคะมาช่วยในการสื่อสารนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะหัวหน้าและผู้สอนจะช่วยเหลือขอใช้ทรัพยากรนะคะในเรื่องของการประสานงานก็จะต้องมีการจัดประชุมร่วมกันนะคะเพื่อพูดถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญงบประมาณอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยสื่อมีความสำคัญนะคะจะต้องจัดหาสื่อหรือผลิตสื่อมาใช้นะคะต่อจากนั้นแล้วในเรื่องของงบประมาณการรายงานนะคะเราจะรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นนะคะและความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนนะคะ

อันนี้ต้องรายงานในภาคการศาลหรือนะคะในแต่ละภาคการศาต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการประเด็นที่4แล้วนะคะเราได้ผ่านมาแล้วถึง3ประเด็นตอนนี้เรามาดูประเด็นที่4ประเด็นที่4เป็นการจัดการชั้นเรียนนะคะก็มีคำถามนะคะคำถามนี้ถามว่าการจัดการชั้นเรียนหมายถึงอะไรนะคะก็ให้นิยามความหมายของการจัดการชั้นเรียนว่าเป็นกระบวนการทำงานที่ผู้สอนกำหนดผู้เรียนเป็นผู้ทำนะคะผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ทำผู้เรียนเป็นผู้กำกับและดูแลตนเองในกลุ่มนะคะมีการมอบหมายงานและจัดและมีการจัดสภาพแวดล้อมตอนนี้การจัดการชั้นเรียนมีความสำคัญอย่างไรนะคะในประเด็นที่4คำถามถามนะคะถ้ามองความสำคัญของการจัดการชั้นเรียนก็ต้องส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นนะคะเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณลักษณะที่พึงประสงค์คือความอดทนความมีวินัยความรับผิดชอบการตัดสินใจแก้ปัญหาการรู้จักทำงานเป็นทีมการเรียนรู้แสวงหาความรู้นะคะหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้นะคะพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนนะคะการจัดการชั้นเรียนจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะแล้วก็ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนคือเขาสามารถเลือกเรียนได้ตามอาจจะเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนแบบรายบุคคลนะคะแล้วก็เป็นบทบาทของผู้สอนจากที่สอนเนี่ยมาเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะตอนนี้มาเป็นคำถามนะคะในประเด็นที่4นะคะถามว่าขั้นตอนของการจัดการชั้นเรียนเนี่ยมีกี่ขั้นตอนและอะไรบ้างนะคะขั้นตอนของการจัดการชั้นเรียนจะแตกต่างจากนะคะการจัดการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์วิธีการสอนและกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนทำก่อนนะคะว่าเป็นวิธีการสอนใช้วิธีอะไรและมีกิจกรรมอะไรในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนกิจกรรมใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วกิจกรรมนี้ทำงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลนะคะพอขั้นที่สองและกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ครบหมดนะคะเช่นมีความอดทนความซื่อสัตย์บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นการรักชาติกษัตริย์เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนนั้นอาจจะไม่สามารถกำหนดได้โดยว่ากิจกรรมไม่ได้มุ่งเน้นไปในรูปแบบนั้นนะคะขั้นที่3จัดกลุ่มผู้เรียนพอเรารู้ว่าคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นเราต้องมาจัดกลุ่มผู้เรียนเช่นไปหาความรู้แสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเป็นกลุ่มแบบทำงานกลุ่มนะคะ2คน3คนนะคะแล้วก็จัดขั้นที่4มอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทำตามขั้นที่1ที่เราวิเคราะห์ไว้นะคะพอขั้นที่5เนี่ยเราต้องจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนคือจัดโต๊ะเก้าอี้สภาพแวดล้อมทางกายภาพนี้สำคัญนะคะจัดมุมต่างๆให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะกำกับควบคุมการเรียนก็คือให้มีการกำกับควบคุมการเรียนกันเองโดยมีหัวหน้ากลุ่มแล้วก็เลขากลุ่มนะคะแล้วก็มีการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนนะคะอันนี้เป็นการจัดการชั้นเรียนโดยผู้เรียนเป็นหลักนะคะขั้นที่7ประเมินกระบวนการระหว่างเรียนก็คือจะต้องมีวิธีการที่เราจะประเมินผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียนนะคะทำกิจกรรมในระหว่างที่เรามอบหมายงานเนี่ยเราจะมีวิธีประเมินเขาได้ยังไงอาจจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้วยนะคะถ้าเกิดในการกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่สร้างชิ้นงานหรือผลงานขึ้นทีนี้มาดูคำถามต่อไปในประเด็นที่4นะคะถามว่าการนำโพสแคร์นะคะในฐานะเกี่ยวข้องในการจัดการสามารถใช้ในการจัดชั้นเรียนมีแนวทางในการนำมาใช้อย่างไรนะคะการที่เราจะเอาโพสแคร์เนี่ยมาใช้เนี่ยตัวการวางแผนนะคะเราอาจจะวางแผนเรื่องการใช้เครื่องมือมาช่วยในการจัดชั้นเรียนในการประเมินผู้เรียนการอาจจะมีการวางแผนการศึกษาผู้เรียนเนี่ยเราต้องวางแผนว่าเราศึกษาผู้เรียนยังไงนะคะการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการจัดชั้นเรียนนะคะแล้วก็การสร้างเครื่องมือในการประเมินนะคะว่าเราจะสร้างวางแผนว่าเราจะสร้างเครื่องมือในรูปแบบใดแล้วก็การหาคุณภาพ
ของเครื่องมือนั้น

เราจะมีการหาได้อย่างไรนะคะการนำผู้แทนในฐานะเกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการศึกษามีแนวทางในการนำมาใช้อย่างไรนะคะตัวนี้ผู้แทนว่าเมื่อกี้เราดูแล้วว่าตัวการวางแผนเป็นอย่างนี้นะคะเรามาดูเรื่องของการจัดการองค์กรนะคะองค์กรในที่นี้หมายถึงโครงสร้างขององค์กรเนื่องจากเป็นการบริหารงานภายในห้องเรียนมากหน่วยงานที่จะให้บริการนี่ก็สำคัญนะคะจะต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องการจัดการนะคะเรื่องของการจัดการบริการสื่อการบริการด้านวัดและประเมินผลนะคะจะต้องมาเข้ามาเป็นองค์กรอยู่ภายใต้การในนี้ด้วยนะคะอาจจะมีผู้สอนและผู้เรียนนะคะการจัดสรรบุคลากรผู้สอนจะออกแบบการจัดการชั้นเรียนนะคะผู้เรียนก็ดำเนินการนะคะการบริหารการจัดการชั้นเรียนเนี่ยอาจจะมีหัวหน้ากลุ่มรองหัวหน้ากลุ่มเลขาสมาชิกอีกกลุ่มนะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องกำหนดขึ้นในการจัดการนะคะในชั้นเรียนโดยใช้พวกแคร์มาช่วยนะคะต่อไปตัวการกำกับควบคุมอำนวยการผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนจะมีบทบาทมากที่สุดนะคะการแก้ปัญหาในการเรียนนะคะจะแก้ยังไงผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นคนให้คำปรึกษานะคะในเรื่องของการสื่อสารจะมีการสื่อสารสองทางนะคะระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะอาจจะการเป็นการสื่อสารในกลุ่มด้วยนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารตัวต่อตัวนะคะการสร้างความร่วมมือก็คือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็การประสานงานก็คือการประสานงานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนี่ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะจะมานำใช้อย่างไรนะคะพ่อแคร์โดยเฉพาะตัวทรัพยากรเนี่ยเราต้องมีการผู้สอนจะต้องดำเนินการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของผู้รู้พันนะคะงบประมาณวัตถุดิบวัสดุเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์การรายงานนะคะเราจะมีการรายงานระยะสั้นอาจจะรายงานระยะสั้นนี่หมายถึงรายหน่วยนะคะระยะยาวเนี่ยก็คือทั้งวิชาไปตลอดภาคการศึกษานะคะอาจจะรายงานโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการชั้นเรียนนะคะคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนของผู้เรียนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนในชั้นเรียนด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประเมินนะคะผลการดำเนินการจัดการชั้นเรียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องรายงานว่าเป็นยังไงแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอันนี้ก็จบสิ้นไปแล้วนะคะในประเด็นที่4ตอนนี้เรามาดูประเด็นสุดท้ายนะคะการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนแหล่งความรู้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะอาจจะอยู่ในห้องสูตรก็ได้หรืออยู่ในห้องเรียนก็ได้ในห้องเรียนก็ได้หรือภายนอกห้องเรียนก็ได้นะคะตอนนี้แต่ของเราในที่นี้เนี่ยจะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยหมายถึงอะไรคำถามข้อที่1 นะคะเป็นการที่ผู้สอนจัดดำเนินการนะคะให้ความรู้ผู้เรียนในห้องเรียนนะคะแหล่งความรู้ในห้องเรียนเนี่ยสำคัญนะคะโดยผู้เรียนเรียนด้วยตัวเองตามความต้องการความสนใจความสะดวกนะคะแล้วก็ความสามารถของเขาโดยความรู้เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของสื่อการเรียนนะคะประเภทต่างๆในมุมต่างๆอาจจะอยู่ตรงป้ายนิเทศหรือป้ายนิทรรศการก็ได้นะคะตอนนี้การจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนมีความสำคัญอย่างไรอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของรีซอร์สนะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะความสำคัญเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนคือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะเขาก็จะใช้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องสมุดไปในตัวนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนนะคะปรับเปลี่ยนสื่อประเภทต่างๆที่ให้ความรู้ได้คือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนครูผู้สอนก็มีโอกาสที่จะเอาสื่อต่างๆใหม่ๆมาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลานะคะสิ่งสำคัญคือผู้สอนสามารถศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะห้องเรียนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นทั้งเป็นที่ศึกษาแล้วก็เป็นห้องสมุดอยู่ในตัวตอนนี้มาดูขั้นตอนของการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนเนี่ยเราจะมีขั้นตอนยังไงนะคะถ้านำการจัดการศึกษามาใช้นะคะ

0: ขั้นที่หนึ่งจะต้องวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาขั้นที่หนึ่งต้องวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เรากำหนดนั้นเราต้องไปดูนะคะที่คุณครูเป็นผู้สอนเป็นผู้กำหนดไว้นะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะที่เป็นเนื้อหาที่ยากเป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อนหรือเป็นเนื้อหาที่ต้องการให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนนะคะและวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้เนี่ยเราจะมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ในที่นี้หมายถึงให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนนะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในด้านของการให้ผู้เรียนรู้จากการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้แม้จะแตกต่างไปกับวัตถุประสงค์ที่อยู่ในการเรียนการสอนที่มีการจัดการที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแต่การจัดการแหล่งความรู้เนี่ยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเอาความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนก็ได้เอาความรู้ออกเป็นทักษะชีวิตเอาไปประกอบอาชีพในการงานนะคะหรือเอาไปส่งเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะขั้นที่สองศึกษาบริบทในห้องเรียนและลักษณะผู้เรียนการศึกษาบริบทในห้องเรียนเราจะดูว่าห้องเรียนเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แสงสว่างเท่าไหร่บ้าง นะคะด้านไหนที่รับลมนะคะแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงนะคะมืดไปหมดเลยมีสิ่งกระทึกไหมนะคะเพื่อที่เราจะได้หาสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยให้ในห้องเรียนเนี่ยเหมือนกับสภาพที่เด็กพร้อมที่จะหาเหมือนกับห้องสมุดนะนะคะแล้วก็เราก็ต้องดูลักษณะผู้เรียนด้วยผู้เรียนเนี่ยสนใจเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลสนใจยังลักษณะของการสนใจของผู้เรียนเนี่ยสนใจจะอ่านหรือสนใจที่จะฟังหรือสนใจที่จะชมกันมากกว่านะคะอันนี้เราก็ต้องดูละเอียดขั้นที่3กำหนดแนวทางการใช้แหล่งความรู้การกำหนดแนวทางในการใช้แหล่งความรู้ดังที่กล่าวไว้แล้วในขั้นที่1นะคะก็เหมือนกับวัตถุประสงค์เราใช้เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียนหลังจากเนื้อหาที่เราสอนหรือใช้เพื่อประกอบการทำรายงานหรือเพื่อประกอบการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหรือใช้เพื่อให้เป็นประกอบการเกิดอาชีพขึ้นมานะคะอันนี้ขั้นที่4มาจัดหาสื่อการได้สื่อหรือการได้การจัดหาสื่อนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรานะคะแล้วก็แนวทางการใช้นะคะเราก็ไปหาสื่อนั้นมาโดยการขอยืมหรือขอบริจาคนะคะหรือผลิตสื่อมาเองนะคะแต่การผลิตสื่อนี้ก็ต้องใช้งบประมาณนะคะขั้นที่5จัดหาทรัพยากรและสถานที่ที่จะให้ความรู้คำว่าทรัพยากรในที่นี้หมายถึงตัวสื่อนะคะแต่บางครั้งทรัพยากรตัวนี้อาจจะเป็นตัวงบประมาณหรือวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมหรือชุมชนมีส่วนร่วมเอามาให้เรานะคะเพื่อให้เราใช้ประกอบในการผลิตสื่อนะคะสถานที่ใช้ที่เป็นให้ความรู้เราก็ต้องจัดหาก็คือห้องเรียนนั่นแหละค่ะแต่เราก็ต้องดูว่ามุมไหนบริเวณไหนที่เหมาะกับเด็กที่เด็กจะมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นะคะที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ร้อนไม่อบอ้าวนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยนั่งได้นานรู้สึกว่าการจัดที่นั่งรู้สึกเป็นการผ่อนคลายมากกว่ารู้สึกว่าไปแออัดยัดเยียดกันอย่างนั้นนะคะเราต้องจัดหาให้ดูให้อย่างละเอียดแต่นี้บางครั้งก็บอกว่าห้องแค่นั้นเราจะทำยังไงนะคะมันก็มีหลายวิธีในการเคลื่อนย้ายนะคะเส้นโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะกับผู้เรียนเป็นมุมตรงไหนบ้างนะคะที่เราจะจัดให้เป็นแหล่งความรู้ขั้นที่6ดำเนินการจัดแหล่งความรู้ในห้องเรียนนะคะก็คือเราต้องออกแบบก่อนนะคะเราทำมาทุกขั้นตอนมาถึง 1-5 แล้วเราก็ต้องดีไซน์ลงไปในแบบนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้ผู้ปกครองชุมชนแล้วก็นักเรียนมีส่วนร่วมกันในการจัดแหล่งความรู้ตรงนี้เป็นมุมนะคะเป็นมุมแหล่งความรู้เรื่องนั้นตรงกลางเป็นมุมแหล่งความรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็ตรงฝั่งนู้นอาจจะเป็นมุมแหล่งความรู้ในเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าในห้องเรียนจะเป็นแหล่งความรู้ที่ทำอย่างนี้ทุก ทุกอาทิตย์นะคะเราต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะขั้นที่7ประเมินผลการใช้แหล่งความรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินให้ชุมชนให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมรวมทั้งตัวครูนะคะว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราประสบความสําเร็จความพึงพอใจอยู่ในระดับใดความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ยังไงนะคะตอนนี้คำถามนี้ก็เป็นคำถามคือการนำโพสต์แชร์มาใช้ในการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนอ่ะมีแนวทางการใช้อย่างไรนะคะโพสต์แชร์เด็กจะเป็นตัวสำคัญตัวเขาเองเป็นตัวการจัดการอยู่แล้วแต่เขาต้องมาจัดการให้การจัดการในขอบข่ายนะคะสามารถบรรลุความสำเร็จได้นะคะเอามันไม่แปลงค่ะเพราะว่าถ้าโพสต์แชร์เนี่ยมาจัดการในเรื่องของระบบในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของวิธีการในเรื่องของสื่อในเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่มันจะตกใจสําหรับคนเอ๊ะการจัดการทําไมมันซ้อนกับการจัดการนะคะบางครั้งเราจัดการแต่บางครั้งเราก็ต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการจัดการก็คือตัวโพสต์แชร์นะคะจะมีแนวทางการใช้อย่างไรในการจัดการแหล่งความรู้ตัวพีแรกคือการวางแผนเราต้องมีการวางแผนในเรื่องของการกําหนดระยะเวลาในการจัดแหล่งความรู้วางแผนในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการให้ความรู้นะคะวางแผนในเรื่องสถานที่คือการปรับปรุงสถานที่แล้วก็ให้เกิดสถานที่ใหม่บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ต้องไปหามานะคะเราก็ต้องวางแผนเราจะเอาใครมาช่วยมากวิธีการที่ได้มาทั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่จะได้มาอย่างไรและเป็นประเภทเป็นบุคคลประเภทใดนะคะกิจกรรมหรือวิธีการที่จะให้ผู้เรียนสนใจมาใช้แหล่งความรู้นะคะตลอดจนการประเมินเนี่ยจะมีวิธีการมีเครื่องมือระยะเวลาอย่างไรนะคะอันนี้ต้องการการวางแผนตัว P มาช่วย planning นะคะต่อไปนะคะตัว O organizer การจัดองค์กรองค์กรเนี่ยสำคัญนะคะก็คงจะมีผู้สอนผู้เรียนนะคะที่อยู่ภายในห้องเรียนผู้ปกครองหรือบุคคลในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของตัวสตาตัว S นะคะตัว staffing เนี่ยค่ะนะคะก็คือการจัดสรรบุคลากรเนี่ยก็จะมีผู้สอนแน่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดแหล่งความรู้มีผู้เรียนทำหน้าที่เป็นผู้มารับบริการนะคะแล้วก็ต่อไปตัวกำกับควบคุมตัว D นะคะ Director หรืออำนวยการนี่ค่ะผู้เรียนจะเขาจะเป็นคนกำกับดูแลตนเองในเรื่องของระยะเวลาวิธีการศึกษาเลือกแหล่งความรู้ผู้สอนทำอะไรก็คือจะต้องเตรียมสภาพแวดล้อมเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมสื่อและเครื่องมือการประเมินแหล่งความรู้นะคะอันที่ตัวต่อไปนะคะในเรื่องของพอดแคสต์ก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะคะจะต้องมีงบประมาณนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะต้องมีการจัดหาสื่อและครูพันบุคลากรที่จะมาช่วยนะคะบุคคลนะคะและการจัดตั้งบุคคลที่จะมาช่วยในเรื่องของการจัดตั้งแหล่งความรู้และดําเนินการแหล่งความรู้นะคะเราข้ามไปนิดนึงนะคะในเรื่องของตัว C ก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะคะเราต้องมีแบบจําลองในเรื่องของการสื่อสารงานสื่อสารต้องเป็น2ทางนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมาใช้การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองให้ความสนใจชุมชนมามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการสร้างความร่วมมือเราต้องขอความร่วมมือทำงานนี้ต้องเป็นทำงานเป็นทีมนะคะคอยช่วยเหลือกันนะคะเอาผู้ปกครองเอาชุมชนดึงเข้ามาช่วยนะคะรวมทั้งนักเรียนก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการประสานงานจะต้องมีการประสานงานทั้งภายในห้องเรียนนะคะแล้วก็ภายนอกห้องเรียนด้วยนะคะเราไปในเรื่องของการรายงานเราต้องรายงานผลการใช้ให้ผู้บริหารนะคะได้ทราบแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้ทราบเพื่อเราจะได้รับเงินสนับสนุนนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการประเมินนะคะผลของการเรียนของผู้เรียนผลการสอนของผู้เรียนเนี่ยจะเป็นตัวส่วนหนึ่งของการประเมินนอกจากนั้นเราต้องประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยประเมินทางตรงนะคะก็คือความพึงพอใจของผู้เรียนนะคะของผู้ปกครองและชุมชนในการใช้แหล่งความรู้ในห้องเรียนส่วนทางอ้อมก็คือจากการที่เรามีแหล่งความรู้เนี่ยส่งผลไปยังผลการเรียนของผู้เรียนและตัวผู้สอนหรือไม่นะคะทั้งหมดนี้เป็นประเด็นสำคัญถึง5ประเด็นด้วยกันนะคะในเรื่องของการจัดการกับการจัดการศึกษาค่ะ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัด พราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: สวัสดีครับนักศึกษาครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบรรยายในหน่วยที่8นะครับเรื่องเกี่ยวกับการประเมินกับการจัดการศึกษานะครับผมอาจารย์ดร.วชิระพรหมวงศ์นะครับก็ประเด็นการบรรยายก็จะมีด้วยกัน3เรื่องนะครับก็คือ3บรรยทัศน์การประเมินกับการจัดการศึกษาการประเมินการเรียนและการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับการประเมินสื่อการเรียนการสอนและการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษานะครับหัวข้อแรกนะครับ3บรรยทัศน์การประเมินกับการจัดการศึกษาเนี่ยการประเมินเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งของเหตุการณ์กิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะครับโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนของการประเมินกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าโดยรวมของการจัดการศึกษานะครับโดยนำเอาข้อมูลที่ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสินโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้นะครับความสำคัญของการประเมินการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทราบว่าการจัดการศึกษาเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ไหมได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสำหรับผู้บริหารนะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนได้เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับได้เครื่องมือในการประเมินที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ประเมินได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษานะครับขอบข่ายของการประเมินในระดับสถานศึกษานะครับจะประกอบด้วยการประเมินการเรียนการประเมินการสอนการประเมินสื่อการเรียนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับการประเมินการเรียนหมายถึงอะไรนะครับการประเมินการเรียนก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้เพียงใดนะครับโดยวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้ง3ด้านของการเรียนคือด้านพุทธพิสัยด้านทักษะพิสัยและก็ด้านจิตพิสัยนะครับการประเมินการสอนเนี่ยเป็นการประเมินผู้สอนเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของผู้สอนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนโดยครอบคลุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนเช่นการเตรียมการสอนการใช้สื่อการสอนและการดําเนินการออกข้อสอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประเมินการสอนเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพราะหากสื่อที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณภาพนะครับจะทําให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้นะครับในปัจจุบันสื่อการสอนมีความสำคัญมากนะครับในการเรียนการสอนนะครับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพราะหากสื่อที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณภาพจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับในหัวข้อที่2นะครับการประเมินการเรียนและการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับจะประกอบไปด้วยการประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาการประเมินผู้เรียนในการเรียนรู้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบผลการประเมินและนํามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไปความสําคัญของการประเมินการเรียนต่อการจัดการศึกษานะครับก็คือช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนช่วยแนะแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนช่วยให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนนะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนและช่วยให้ผู้ปกครองทราบผลการเรียนของผู้เรียนนะครับขั้นตอนการประเมินการเรียนเนี่ยมี6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1ก็คือกําหนดวัตถุประสงค์ขั้นที่2ก็คือกําหนดผู้ประเมินขั้นที่3ก็คือกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินขั้นที่4กําหนดเกณฑ์ในการประเมินขั้นที่5ดําเนินการประเมินแล้วก็ขั้นที่6นะครับรายงานผลการประเมินเรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1การกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยการกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการกําหนดสิ่งที่ผู้ประเมินต้องการประเมินจากตัวผู้เรียนนะครับโดยกําหนดทั้ง3ด้านนะครับก็จะมีด้านพุทธพิสัยด้านทักษะพิสัยและจิตตพิสัยนะครับขั้นที่2ก็คือ

กำหนดผู้ประเมินนะครับผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนของผู้เรียนมีหลายคนนะครับได้เช่นผู้บริหารผู้สอนเพื่อนผู้ปกครองตัวผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เรียนนะครับขั้นที่3นะครับกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนะครับก็จะมีหลายด้วยกันหลายประเภทเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะครับขั้นที่4นะครับการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินเนี่ยเกณฑ์ภายในหรือ internal criteria เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กำหนดจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งกับผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันหรือในห้องเดียวกันนะครับมีส่วนของเกณฑ์ภายนอกเนี่ย external criteria เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กำหนดจากมาตรฐานการเรียนรู้เช่นกำหนดด้วยค่าร้อยละของคะแนนที่ผู้เรียนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ในการทำแบบทดสอบนะครับขั้นที่5เนี่ยดำเนินการประเมินเป็นการนำเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบนะครับคุณภาพมาใช้กับผู้เรียนหรือผู้ที่เราต้องการเก็บตัวอย่างนะครับหลังจากการประเมินแล้วผู้ประเมินจะวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบจากเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะครับขั้นที่6นะครับขั้นสุดท้ายนะครับการรายงานการประเมินเนี่ยคือการนำเสนอรายงานผลการประเมินกระทำได้หลายวิธีนะครับเช่นการนำเสนอด้วยเอกสารการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์หรือพรีเซนต์ด้วย PowerPoint หรือเราจะนำเสนอออนไลน์ก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นการประเมินการเรียนกับการจัดการการศึกษาโดยใช้โพสต์แคร์นะครับการนำโพสต์แคร์ซึ่งเป็นแบบสำรองการจัดการมาใช้ในการประเมินการเรียนจะช่วยให้การประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาเป็นระบบและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโพสต์แคร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับplanning การวางแผนนะครับการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนกับการจัดการนะครับก็คือในส่วนของตัว P planning วางแผนนะครับการจัดองค์กรหรือตัว O organizing เนี่ยนะครับก็คือการจัดองค์กรที่มีหน้าที่ในการประเมินการเรียนของผู้เรียนในระดับสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทะเบียนหรือฝ่ายวัดผลและประเมินผลการศึกษาก็จะอยู่ในส่วนการจัดองค์กรส่วนนี้นะครับในส่วนของการจัดบุคลากรนะครับ S staffing เนี่ยก็คือการจัดบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนนะครับต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถก็คือได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับหรือหัวหน้าแผนกวิชาผู้สอนนักวัดและประเมินผลทางการศึกษานะครับการกำกับดูแลนะครับในส่วนของ D directing นะครับการกำกับดูแลการประเมินการเรียนนะครับให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้จากประกอบไปด้วย2ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้บริหารนะครับก็คือประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการหรือครูผู้สอนนะครับเป็นผู้ดูแลในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนการสื่อสารนะครับความร่วมมือและประสานงานนะครับก็จะมีด้วยกันก็คือตัว C นะครับ C communicating C collaborating C coordinatingนะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้านะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับ allocating of resources เนี่ยนะครับเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวกับการประเมินสื่อการเรียนได้แก่การจัดเตรียมสถานที่เช่นห้องเก็บข้อสอบการจัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนนะครับการรายงานผลหรือ R reporting เนี่ยการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคสุดท้ายของการศึกษาก็คือการสอบเก็บคะแนนของผู้เรียนนะครับการประเมินผลหรือ E evaluating เนี่ยในการจัดการผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินการเรียนควรทำการประเมินโดยพิจารณาประเมินครอบคลุมถึงการจัดการประเมินก่อนเรียนนะครับการจัดการประเมินระหว่างเรียนหรือกิจกรรมระหว่างเรียนนะครับและการจัดการประเมินหลังเรียนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับการประเมินการสอนคืออะไรการประเมินการสอนก็คือเป็นการประเมินผู้สอนเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนเพื่อให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลจากการประเมินไปใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับความสำคัญล่ะความสำคัญของการประเมินการสอนต่อการจัดการศึกษานะครับก็คือช่วยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนนะครับช่วยแนะแนวทางในการทำวิจัยให้กับผู้สอนนะครับ
ช่วยให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเองแล้วก็ช่วยให้ผู้บริหารได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาผู้สอนในโรงเรียนด้วยนะครับการประเมินการสอนก็จะมีด้วยกัน6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1กําหนดวัตถุประสงค์ขั้นที่2กําหนดผู้ประเมินขั้นที่3ก็คือกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะครับขั้นที่4กําหนดเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็ขั้นที่5กําหนดวิธีการประเมินและขั้นสุดท้ายก็คือรายงานผลการประเมินจะเหมือนกับประเมินการเรียนของผู้เรียนนะครับมีด้วยการหกเหมือนกันเลยต่อไปก็จะเป็นการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษาโดยใช้โพสต์แคร์นะครับก็จะเหมือนการประเมินการเรียนโดยใช้โพสต์แคร์เหมือนกันมีองค์ประกอบมาทั้งการ8ตัวก็คือตัวแรกก็คือการวางแผน pre-planning นะครับเป็นการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนกับการจัดการนะครับเป็นวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดล่วงหน้าเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการสอนของผู้สอนนะครับการจัดองค์กรนะครับ organizing มีโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนอย่างชัดเจนทั้งองค์กรที่ประเมินภายในสถานศึกษาการประเมินภายนอกสถานศึกษาองค์กรนะครับก็จะเป็นพวกประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนนะครับในขั้นตอนต่อไปของ Postcare นะครับก็คือการจัดบุคลากรหรือ Staffing นะครับเป็นการกำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการประเมินการสอนของผู้สอนก็อาจจะเป็นหัวหน้าครูขึ้นไปหรือตำแหน่งที่สูงกว่านะครับหรือเป็นเพื่อนครูด้วยกันหรือครูประเมินตัวเองนะครับและต่อไปก็คือการกำกับดูแล Directing นะครับก็คือการกำกับดูแลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารศึกษาจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดูแลนะครับในการประเมินผู้สอนในการประเมินการสอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับผู้บริหารจะเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการสื่อสารความร่วมมือและประสานงาน C communicating C collaborating แล้วก็ C coordinating เนี่ยจะมีทั้งการสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้าแล้วก็แบบเผชิญหน้าและยุคปัจจุบันนี้เขาจะมีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับขั้นต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับหรือ allocate of resources นะครับเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่จำเป็นสำหรับใช้ในการประเมินการสอนนะครับพวกวัสดุอุปกรณ์หรือเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประเมินครูผู้สอนนะครับในส่วนการรายงานผลหรือ R reporting เนี่ยนะครับการรายงานผลการสอนของผู้สอนเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคสุดท้ายของการศึกษานะครับโดยรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินของผู้สอนนะครับผู้สอนก็ต้องถูกประเมินครูก็ต้องถูกประเมินนะครับอาจจะถูกประเมินโดยนักเรียนนักศึกษาก็ตามแล้วก็ประเมินจากผู้มาสังเกตการผู้สอนนะครับเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการสอนของผู้สอนในแต่ละโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็คือการประเมินหรือ evaluating เนี่ยครับผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินการสอนนะครับควรทำการประเมินโดยพิจารณาการประเมินให้ครอบคลุมประเมินด้านการสอนทุกด้านนะครับตั้งแต่ด้านการประเมินก่อนเข้าห้องเรียนการประเมินในการกิจกรรมผู้สอนที่จัดกิจกรรมระหว่างเรียนแล้วก็การประเมินผู้สอนระหว่างที่เด็กทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับครับในหัวข้อต่อไปเนี่ยหัวข้อที่3นะครับก็คือการประเมินสื่อการเรียนการสอนและการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาการประเมินสื่อเนี่ยกับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาคืออะไรการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยเป็นกระบวนการในการพิจารณาโดยตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับและนําผลที่ได้เนี่ยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สื่อการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพนะครับมีความเหมาะสมและสามารถนำมาใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความสำคัญของการประเมินสื่อการเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบกระบวนการใช้สื่อนะครับเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอนเพื่อใช้ในการสอนแทนผู้สอนสื่อการเรียนการสอนที่ดีในปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้แทนผู้สอนได้เลยนะครับโดยผู้สอนจะมีหน้าที่เพียงแค่อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้บริการให้กับผู้เรียนนะครับโดยผู้เรียนในยุคใหม่จะมุ่งเน้นที่ศึกษาจากสื่อการสอนเพราะฉะนั้นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้ผู้สอนให้สอนนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
ขั้นตอนการประเมินสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมากกว่าขั้นตอนการประเมินการเรียนและขั้นตอนการประเมินการสอนของผู้สอนนะครับก็จะมีขั้นตอนที่1ก็คือ

ำหนดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระนะครับขั้นตอนที่2คือกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดขอบข่ายขั้นตอนที่4ก็กำหนดประเภทขั้นตอนที่5กำหนดวิธีการขั้นตอนที่6ก็คือสร้างเครื่องมือขั้นตอนที่7กำหนดเกณฑ์ขั้นตอนที่8กำหนดสถานการณ์ขั้นตอนที่9ดำเนินการประเมินขั้นตอนที่10คือวิเคราะห์สรุปผลและตรวจสอบผลการประเมินต่อไปก็จะมาฟังรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการศึกษาโดยใช้โฟสแคร์นะครับโฟสแคร์อีกแล้วองค์ประกอบก็จะเหมือนการประเมินการเรียนและก็การประเมินการสอนของผู้สอนนะครับโฟสแคร์เนี่ยเป็นทฤษฎีที่สำคัญกับชุดวิชานี้มากเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักศึกษาจำองค์ประกอบทั้ง8องค์ประกอบนี้ได้เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอบและก็ในการจัดระบบการศึกษาที่สถาบันนักศึกษาอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือขั้นแรกนะครับในการประเมินสื่อการเรียนการสอนโดยยึดหลักโฟสแคร์นะครับก็คือการวางแผน pre-planning นะครับการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบข่ายในการประเมินการประเมินประเภทของสื่อผู้ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสื่อนะครับการจัดองค์กรเนี่ยการจัดองค์กรหรือ organizing นะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อเช่นศูนย์โสตทัศนศึกษานะครับสำนักเทคโนโลยีและการศึกษานะครับการจัดบุคลากรหรือ staffing นะครับบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อการเรียนการสอนนะครับได้แก่ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการหัวหน้าศูนย์หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับประเมินสื่อการเรียนการสอนนะครับในส่วนของการกำกับดูแลหรือ directing เนี่ยนะครับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินสื่อการเรียนการสอนจะเป็นผู้ดูแลในกระบวนการประเมินสื่อนะครับการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานหรือตัว C เนี่ยนะครับการสื่อสารนั้นจะเป็นทั้งการสื่อสารแบบ2ทางโดยแบบเผชิญหน้าหรือไม่เผชิญหน้านะครับหรือผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างข้อตกลงให้เข้าใจร่วมกันถึงการประเมินสื่อการบอกถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินนะครับและเครื่องมือที่ใช้นะครับในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A เนี่ย allocating of resources เนี่ยนะครับก็คือสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการประเมินนะครับวัสดุครูพันธ์ที่จะเป็นที่ใช้ในการประเมินสื่อนะครับเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในส่วนของตัว R หรือการรายงานผลเนี่ยนะครับ reporting เป็นองค์ประกอบที่7ครับก็จะรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขสื่อสารการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนนั้นได้นะครับการรายงานผลก็จะสำคัญมากนะครับเพื่อเอามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการประเมินผลองค์ประกอบสุดท้ายของโค้ชแคร์ evaluating นะครับการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนเนี่ยจะครอบคลุมถึงการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโดยผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประเมินตามประเภทของสื่อสื่อการเรียนการสอนแล้วแต่เรากําหนดนะครับว่าจะมีประเภทไหนบ้างเช่นสื่อเสียงสื่อโสตทัศน์ซึ่งเป็นสื่อทั้งภาพและเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่พวก e-learning นะครับสื่อออนไลน์สื่อสังคมแล้วแต่การจัดระบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนนำสื่อต่างๆมาใช้นะครับในเรื่องต่อไปก็คือการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษานะครับมันคืออะไรครับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการเพื่อหาจุดดีและจุดอ่อนของการให้บริการและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงให้บริการในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการประเมินการให้บริการคือการให้บริการทั้งผู้เรียนผู้สอนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับความสำคัญของการประเมินการให้บริการเนี่ยก็คือ1เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษานะครับ2เพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับ3เพื่อให้ได้ระบบการบริการที่มีคุณภาพ4เพื่อทราบพฤติกรรมของการให้บริการนะครับแล้วก็5สําคัญมากก็คือเป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับ
ขั้นตอนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับก็จะมีด้วยกัน8ขั้นนะครับก็คือกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดขอบข่ายการให้บริการกำหนดประเภทการประเมินการให้บริการกำหนดวิธีการสร้างเครื่องมือกำหนดเกณฑ์แล้วก็เริ่มดำเนินการประเมินการให้บริการนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิเคราะห์สรุปผลและตรวจสอบผลการประเมินครับในส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับโดยใช้หลัก Post Care

0: หรือ PD planning นะครับเป็นการวางแผนในการประเมินเกี่ยวกับขอบข่ายของหน่วยงานที่ให้บริการในการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือการจัดองค์กรนะครับหรือ organizing นะครับเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับโดยจะมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานขนาดใหญ่เช่นอยู่ภายใต้สำนักเทคโนโลยีการศึกษาศูนย์สื่อการศึกษานะครับเขาก็จะมีหน่วยงานการให้บริการองค์ประกอบที่3ก็คือการจัดบุคลากรหรือ staffing นะครับประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานการประเมินนักวัดและประเมินผลทางการศึกษาหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการรวมถึงตัวเจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นผู้ให้บริการด้วยนะครับองค์ประกอบที่4หรือการกำกับดูแล directing เนี่ยก็จะมีหัวหน้าหน่วยงานการประเมินจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับว่าการประเมินเป็นไปตามแผนปฏิบัติหรือเกณฑ์หรือตามเกณฑ์ประเมินที่ได้ตั้งไว้ไหมในการประเมินที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับองค์ประกอบที่5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับก็คือตัว C เนี่ยจะมีทั้งการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในการเรียนการสอนสื่อสารทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้าการสื่อสารอาจจะใช้ในรูปของออนไลน์ก็ได้หรือเครื่องมือต่างๆที่เราใช้สนทนากันในปัจจุบันเช่น LINE Facebook นะครับและต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A เนี่ย Allocating Resources เนี่ยนะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับประกอบด้วยบุคลากรงบประมาณแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประเมินการให้บริการในการจัดการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่7เนี่ยนะครับก็คือการรายงานreporting เนี่ยครับก็คือการรายงานผลการประเมินให้บริการในการเรียนการสอนของหน่วยงานให้กับผู้บริหารทราบนะครับเพื่อให้ผู้บริหารทราบผลนั้นและนําไปปรับปรุงแก้ไขข้อจุดด้อยแล้วก็จุดอ่อนต่อไปนะครับแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายก็คือการประเมินหรือตัว evaluating นะครับวัตถุประสงค์ของการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับก็จะต้องถูกประเมินด้วยประเมินตั้งแต่วัตถุประสงค์ประเมินขอบข่ายของการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงการให้บริการการจัดหาการผลิตการยืมการให้คำปรึกษาอบรมและวิจัยนะครับครับนักศึกษาในหน่วยที่8เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินเนี่ยนะครับก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้นักศึกษากลับไปทวนนะครับว่าในหน่วยนี้นักศึกษาจะต้องทราบอะไรบ้างเมื่อนักศึกษาศึกษาเสร็จแล้วผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้เนี่ยนักศึกษาจะต้องได้รับอะไรบ้างเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้นะครับต่อไปก็ขอเชิญนักศึกษารับชมหน่วยที่9ต่อไปนะครับ
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เป็นการรับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในหน่วยที่9นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับซึ่งในหน่วยที่9นี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับการจัดการศึกษาก็จะมีการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างที่พวกเราได้เรียนมาในตอนประถมมัธยมนะครับในระดับอุดมศึกษาอันนี้เป็นการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับการศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่9นี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับในหน่วยที่9นี้นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระครอบคลุม3ตอนด้วยกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามัญทัศน์ในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยใช้การจัดการ post care นักศึกษาคงจะคุ้นกับคำว่า post care มาในหน่วยก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยที่9เราก็จะเน้นในเรื่อง

การใช้แนวคิด post care เนี่ยในการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ในตอนที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการงานบริหารงานวิชาการแล้วก็งานบริการในระบบโรงเรียนจะเห็นได้ว่าเราคุ้นเคยกับการจัดการการบริหารวิชาการแล้วก็งานบริการเนี่ย3คำนี้เป็นหัวใจหลักนะครับที่เป็นขอบข่ายด้านบริบทด้านในการจัดการศึกษาของในระบบโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหนี3คำนี้ไม่พ้นนะครับว่าในการศึกษาระบบโรงเรียนเนี่ยในระบบโรงเรียนจำเป็นจะต้องมีการบริหารจำเป็นต้องมีงานวิชาการแล้วก็มีการบริการเพราะฉะนั้นใน3คำนี้จึงเป็น3คำหลักที่เป็นขอบข่ายในเรื่องของการบริหารจัดการการจัดการในระบบโรงเรียนนะครับเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นชวนคิดกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการจัดการนะครับเทคโนโลยีกับการจัดการการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนแล้วก็จดโน้ตย่อนะครับในระหว่างที่ลองฟังการบรรยายแล้วก็อาจจะใช้เป็นการไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะมีเนื้อหาอะไรที่เราคิดว่าเราจำเป็นจะต้องมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของอะไรครับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยนักศึกษาคิดว่ามันมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างพวกเราอย่างไรมันมีรูปแบบอะไรบ้างในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็มีขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยที่ใช้ในระบบโรงเรียนอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนในระหว่างที่รับชมรายการตรงนี้ไปด้วยนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการจัดการตามแนวคิด post care เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับการศึกษาในระบบโรงเรียนเราจะต้องมีการวางแผนการจัดองค์การมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลมีการอำนวยการมีลักษณะต่างๆตาม8ตัวเนี่ยนะครับอย่างไรบ้างกับการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักศึกษาเราที่เป็นครูหรือบุคลากรที่อยู่ในแวดวงการศึกษาในระบบโรงเรียนก็อาจจะพอจะทำความเข้าใจกับตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนก็ขอให้ลองนึกภาพนะครับในส่วนที่เราเกี่ยวข้องกับในระบบโรงเรียนเนี่ยว่าการศึกษาของบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเน้นการศึกษาในระบบโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะครับประเด็นที่3ก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เรามาใช้กับการจัดการในการศึกษาในระบบโรงเรียนได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของในหน่วยที่9นี้เราจึงเน้นที่การตอบคำถาม3ข้อนี้ด้วยกันนะครับเรามาเริ่มที่เรื่องที่1เลยนะครับเรามาดูในเรื่องของแนวคิดการจัดการในการศึกษาในระบบโรงเรียนจะได้ว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเราเริ่มเรียนก็ใช้การศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับมีตั้งแต่อนุบาลประถมนะครับเราอาจจะเรียกเป็นประถมวัยประถมมัธยมอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คืออะไรเป็นการศึกษาที่มีรูปแบบแล้วก็มีระบบมีแบบแผนชัดเจนจะเรียกว่าเรามีอะไรครับมีประถมวัยอนุบาล1 2 3พอมาระดับประถมป.1 ถึงป.6เห็นไหมครับทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็มีรูปแบบมีแบบแผนในการขึ้นชั้นเรียนมีกระบวนการต่างๆมีการต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีรูปแบบชัดเจนแล้วก็ตายตัวเลยนะครับการศึกษาในระบบโรงเรียนเข้าโรงเรียนกี่โมงกี่วันต่ออาทิตย์ต่อสัปดาห์นะครับเปิดเทอมเมื่อไหร่ปิดเทอมเมื่อไหร่ลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นรูปแบบแล้วก็มีความชัดเจนตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงมีแพทเทิร์นหรือว่ามีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นแม่แบบที่เราใช้ในการศึกษาของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะชัดเจนแม้กระทั่งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในเรื่องของหลักสูตรใช่ไหมครับ
ตอนนี้เราใช้หลักสูตรแกนกลางปี51มาทบทวนปี60ก็ปรับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในประเทศไทยมีแพมีแม่แบบเดียวกันใช้หลักสูตรเดียวกันลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนมีวิธีการเรียนการสอนมีการวัดผลมีการประเมินผลที่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นความชัดเจนในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องสอบวันเดียวกันทุกโรงเรียนทุกทั้งประเทศอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ก็จะต้องมีรูปแบบของการวัดผลมีรูปแบบของการประเมินผลแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงเป็นการศึกษาที่มีรูปแบบแล้วก็แบบแผนที่ชัดเจนนะครับมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนเราเป็นพื้นฐานนะสำหรับการศึกษาในระบบโรงเรียนก็เป็นพื้นฐานตั้งแต่ปฐมวัยประถมมัธยมอุดมศึกษาถ้าเราจะต่อไปสายอาชีพก็จะเป็นปวช.ปวส.ลักษณะเหล่านี้ไปโรงเรียนเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เป็นทางด้านของวิชาชีพต่างๆก็ถือว่ามีรูปแบบที่สามารถที่จะเดินต่อตามเส้นทางที่เราสนใจได้ลักษณะเหล่านี้นะครับก็จะเป็นความสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยพัฒนาจนมาเป็นผู้ประกอบอาชีพต่างๆตามที่เราได้เรียนมากว่าเราจะมาเป็นครูได้มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้กว่าอาจารย์จะมาเป็นตัวอาจารย์ได้ก็ต้องมีเส้นทางที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่ของตัวเองนี่ก็คือเป็นความสำคัญของการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับมันก็คงจะมีอยู่ด้วยกันนั่นก็คือ1แน่นอนเลยต้องมีผู้สอน2มีผู้เรียน3มีอะไรครับผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรมีสื่อการสอนนะครับเราเรียนเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเราก็เน้นไปที่สื่อการสอนที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนด้วยกันนะครับมีรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนซึ่งหลายคนก็อาจจะมีรูปแบบและวิธีการสอนที่แตกต่างกันแต่นั่นก็คืออะไรครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างของการเรียนเนี่ยเท่ากันจำนวนคาบเรียนจำนวนชั่วโมงต่อเทอมก็เท่ากันลักษณะเหล่านี้เป็นต้นเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนและมีการจัดสภาพแวดล้อมนะครับโรงเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันก็ตามนะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องมีตัวโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกันและสุดท้ายก็คือมีเรื่องของเงินทุนสนับสนุนนะครับว่าเราจะมีเงินทุนสนับสนุนที่แน่นอนเราบริหารจัดการเราก็ต้องใช้เงินในการที่จะดำเนินการในต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนค่าจ้างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าในสิ่งที่อาจารย์ได้เห็นให้เห็นว่ารูปแบบแล้วก็ระดับการศึกษาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันเราเริ่มจากปฐมวัยนะครับนั่นก็คืออนุบาล1ถึง3มาอาจจะมีอะไรมีก่อนไหมมีเนอร์เซอรี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาอะไรครับมาปฐมศึกษาป.1ถึงป.6ไปมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายบางคนแยกระหว่างตอนนี้อาจจะไปสายอาชีพไม่ได้เรียนในม.4 5 6แต่ไปเรียนปวช.ปี1ก็แยกไปสายอาชีพบางคนไปสอบเข้าโรงเรียนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะเช่นอะไรโรงเรียนเตรียมทหารลักษณะเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นสายวิชาชีพไปสายที่เฉพาะเจาะจงบางคนเรียนต่อจนถึงระดับม.6ก็ไปต่อที่เป็นอนุปริญญาปวส.หรือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงลักษณะแบบนี้ก็จะมีเส้นทางเดินของแต่ละส่วนที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ดีๆเราคงเรียนประถมศึกษาแล้วข้ามไปเรียนอุดมศึกษาไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาในระบบโรงเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะต้องมีลำดับของการก้าวไปสู่ในส่วนของการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องที่2นะครับในปัจจุบันเพื่อให้มันอัปเดตกับสถานการณ์ปัจจุบันเองได้ว่าในปัจจุบันเนี่ย
รูปแบบระดับการศึกษาแล้วก็รูปแบบของการจัดการศึกษาเนี่ย

มีความแตกต่างแล้วก็พัฒนาไปจากเดิมค่อนข้างมากนะครับก่อนแต่เดิมเนี่ยเราก็จะเน้นที่อะไรครับการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนเป็นหลักอาจจะมีอะไรครับอาจจะมีการเรียนแบบว่าเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนแต่ในปัจจุบันนะครับโดยยุคของที่เรามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องมีรูปแบบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่เพิ่มเติมจากเดิมโดยเข้ากับแขนงวิชาเราเลยนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเช่นอะไรครับหนึ่งก็คือออนไซต์เดี๋ยวนี้คงช่วงนี้คงค่อนข้างยากนะครับในการที่เราจะมาเผชิญหน้ากันแล้วก็มาเรียนในห้องเรียน40คน50คนเหมือนเดิมเนี่ยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแก้ปัญหานั่นก็คือเราใช้ในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยใช้รายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับหรือที่เราเรียกว่า on air education หรือว่าเรามีการจัดการศึกษาออนไลน์ก็คือ online education นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ผ่านระบบต่างๆผ่าน Google Classroom ผ่านMicrosoft Teams ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการศึกษาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์แล้วก็ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาด้วยนะครับเมื่อเราดูในเรื่องของขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษานะครับที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องในศาสตร์ที่เราได้มาเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดระบบทางการศึกษาการดำเนินการด้านวิธีการทางการศึกษาพฤติกรรมทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมครูพฤติกรรมนักเรียนนะครับในเรื่องของการสื่อสารการศึกษานั่นก็คือเน้นในเรื่องของหน่วยที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยแหละนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการศึกษานะครับในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการจัดการนะครับซึ่งในหน่วยในชุดวิชานี้เราใช้การจัดการโพสต์แคร์เข้ามานะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการประเมินทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับด้านล่างเห็นไหมครับว่าบริหารวิชาการแล้วก็บริการในส่วนของข้างบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นระดับของการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คือมีเรื่องของก่อนประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายแล้วก็อุดมศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นขอบข่ายที่อาจารย์แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการศึกษาการจัดการการในระบบโรงเรียนนะครับนี่ก็คือเป็นรายละเอียดในส่วนของตอนที่1นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามัญญทัศน์ในเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับต่อไปเป็นตอนที่ 9.2 นะครับในตอนที่ 9.2 นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการนำหลักการแนวคิดโพสต์แคร์เนี่ยมาใช้กับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริหารวิชาการแล้วก็งานบริการเรามาเริ่มไปตามสเต็ปเลยนะครับนั่นแก่เริ่มตั้งแต่การบริหารในระบบโรงเรียนถ้าเราพูดถึงงานบริหารในระบบโรงเรียนนะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวกันไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนค่อนข้างจะมีแบบแผนแล้วก็มีการดำเนินการที่ชัดเจนนะครับเป็นหลักการแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำหลักโพสต์แคร์ทั้ง8ตัวเนี่ยมาใช้ในการจัดการงานบริหารอะไรบ้าง1ก็คือในเรื่องของการจัดการงานบริหารวิชาการการจัดการบุคคลการจัดการเรื่องงบประมาณและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดการงานบริหารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานสารบัญงานพัสดุวัสดุในเรื่องของงานจัดการในเรื่องต่างๆที่เป็นการจัดการในงานบริหารทั่วๆไปของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของการบริหารในระบบโรงเรียน

เนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับ4งานนี้ด้วยกันแน่นอนเมื่อเราพูดถึงการเป็นสถานศึกษาเนี่ยการที่เราจะต้องบริหารนั่นก็คือเราบริหารวิชาการอยู่การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารเนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำหลักสูตรในเรื่องของการบริหารตัวบุคลากรใช่ไหมครับต้องมีการดูแลบุคลากรของที่เราดูแลที่เราภายใต้การบังคับบัญชาของเรานะครับไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องมีในเรื่องของการบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคคลเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่รับเข้าเลยไปจนถึงการพัฒนาการเทรนการเทรนนิ่งการทำให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปจนถึงการมีจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแน่นอนต่อไปแล้วมีอะไรครับมีแผนงานแล้วแผนคนแล้วก็ต้องมีแผนเงินในเรื่องของการบริหารงบประมาณนะครับโรงเรียนก็สถานศึกษาเองในระบบโรงเรียนก็ต้องอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อเราต้องทำงานในเรื่องของงานวิชาการต่างๆเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นลำดับต้นๆเลยด้วยซ้ำไปเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการในตัวโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากการที่เราได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลก็ตามหรือว่าจากเงินรายได้ที่โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาที่เราหาได้มาเพิ่มเนี่ยก็ตามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็นำมาใช้เพื่อการบริหารโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืองานบริหารทั่วไปนะครับโรงเรียนไหนจะมีการดำเนินงานที่มีระบบแบบแผนชัดเจนแล้วก็สื่อสารไปกับตัวบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนได้ในรูปแบบเดียวกันเนี่ยอาจารย์ถือว่าโรงเรียนนั้นมีการบริหารงานทั่วไปที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสารบัญเนี่ยเวลาเรามีหนังสือเข้าหนังสือออกหรือว่าการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งการออกประกาศต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีความชัดเจนถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารนะครับสามารถที่จะตรวจสอบรีเช็คกลับมาได้ว่าเกิดขึ้นนะวันไหนทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นในส่วนของการใช้หลักการโพสต์แคร์ทางซ้ายมือเนี่ยมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทั้ง4ด้านได้นะครับต่อไปเมื่อพูดถึงงานวิชาการนะครับโพสต์แคร์ก็จะเกี่ยวข้องกับงานวิชาการนะครับใน8ประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารสำนักงานที่เกี่ยวกับงานวิชาการนะครับในเรื่องของงานหลักสูตรในเรื่องของงานการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินงานวิชาการเนี่ยในเรื่องของการนิเทศการสอนการส่งเสริมงานวิชาการการแนะแนวการวัดและงานประเมินผลซึ่งอยู่ในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการจัดห้องสมุดหรือว่าแหล่งเรียนรู้ต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสโคปงานของงานวิชาการในระบบโรงเรียนทั้งสิ้นเลยเห็นได้ว่าในส่วนของแต่ละสถานศึกษาเนี่ยใครจะมีความโดดเด่นหรือความแข็งด้านไหนเนี่ยก็อยู่ใน8ด้านนี้เนี่ยแหละเช่นอะไรครับโรงเรียนนี้มีหลักสูตรที่ชัดเจนเป็นหลักสูตรแกนนำเป็นหลักสูตรต้นแบบของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นโรงเรียนนี้มีครูต้นแบบก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนโรงเรียนนี้มีเรื่องของงานแนะแนวที่สามารถแนะแนวนักเรียนที่มีปัญหาหรือว่าการป้องกันการเกิดปัญหาเนี่ยได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันโรงเรียนนี้มีห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ที่ดีเลิศเป็นต้นแบบก็เกี่ยวข้องกับงานวิชาการในเรื่องของงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างนี้เป็นต้นเห็นได้ว่ากว่าที่เราจะมีความโดดเด่นในทั้ง8ด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นองค์รวมเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการจัดการในเรื่องของการวางแผนการจัดองค์การการจัดสรรบุคลากรการอำนวยการการร่วมมือประสานงานการติดตามการจัดสรรทรัพยากรต่างๆนะครับการรายงานแล้วก็การติดตามและประเมินผลเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโพสต์แคร์จึงมีความสำคัญนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องดำเนินการเป็นกระบวนการขนาดนี้มันจำเป็นไหมหรือว่าเราเป็นแค่บุคลากร1คนเรามีส่วนร่วมใน8ข้อนี้ไหมตามหลักแนวคิดโพสต์แคร์จริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการของตามหลักแนวคิดโพสต์แคร์ในสถานศึกษาในระบบ

เวียนทั้งสิ้นนะครับจะเรียกว่าเรามีความช่วยเหลือส่วนร่วมในจุดเล็กหรือจุดใหญ่ในฟันเฟืองตัวไหนเท่านั้นเองนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของงานบริการนะครับการบริการในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชนและสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนโดยรอบหรือว่าเป็นสังคมที่เราขยายวงออกไปที่เราสามารถจะให้บริการได้ตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานบริการผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้เป็นการบริการภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการต่างๆการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการลดภาระของผู้สอนมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและสุดท้ายก็คืองานบริการผู้เรียนก็จะเห็นว่ามีงานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นจะต้องมีการบริการทั้งตัวครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ตัวนักเรียนควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนนะครับในเรื่องของบริการชุมชนสังคมบริการตัวบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเองหรือว่านักเรียนของเราเองเนี่ยล้วนแต่เป็นงานบริการที่เกี่ยวกับงานบริการในระบบโรงเรียนทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตอนที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่2เนี่ยก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดที่มันลึกซึ้งขึ้นในเอกสารการสอนในประจำชุดวิชานะครับในส่วนของตอนที่3นะครับตอนที่3ของหน่วยนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีกับการจัดการงานบริหารงานวิชาการและก็งานบริการในระบบโรงเรียนนะครับเห็นได้ว่าเราไปตามทีละงานเลยนั่นก็คือบริหารวิชาการและก็บริการนะครับเห็นได้ว่าในส่วนของเทคโนโลยีกับการจัดการงานบริหารในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับงานกำหนดนโยบายและแผนงานจัดการภายในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นงานรองบริหารอย่างเงี้ยงานรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปในโรงเรียนนะครับทุกเรื่องเลยในโรงเรียนก็คงเกี่ยวข้องกับงานบริหารนะครับในแต่ละวันก็จะมีความแตกต่างกันหรือว่าอาจจะมีงานประจำหรือว่างานที่เพิ่มเติมในแต่ละวันนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการโน้มนำบุคลากรนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถที่จะจูงใจหรือว่าทำให้บุคลากรในโรงเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนางานในหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสุดท้ายส่วนที่4ก็คือจะเกี่ยวข้องกับงานบริหารที่เกี่ยวกับการกำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับเช่นทำอะไรได้บ้างเราทำในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารสถานศึกษานะครับในเรื่องของการใช้ Facebook มาช่วยในการบริหารงานในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลต่างๆโรงเรียนไหนที่สามารถที่จะจัดการในเรื่องของระบบสารสนเทศหรือว่าข้อมูลที่มีอยู่ในโรงเรียนได้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็เป็นระบบสามารถจะสืบค้นค้นคืนได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตามแล้วก็มีข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการที่เราโพสต์เลือกกิจกรรมต่างๆเพื่องานบริหารของเราไปใน Facebook ของโรงเรียนเนี่ยเมื่อเรามีฟีดแบคอะไรกลับมาเนี่ยเห็นได้ว่าเราก็สามารถจะนำมาใช้ในการบริหารงานในการตัดสินใจแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือว่าในงานที่เราได้ทำเนี่ยได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถจะทำได้ทันการเวลาแต่ถ้าเรายังสื่อสารด้วยอะไรครับด้วยจดหมายด้วยการส่งไปรษณีย์รอตอบกลับทางไปรษณีย์อย่างเดียวอาจารย์ว่าโรงเรียนนี้ก็อาจจะช้ากว่าโรงเรียนอื่นที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการงานบริหารเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับการจัดการงานวิชาการก็คงจะเกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิชาการการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเช่นอะไรบ้างจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams Google Classroom Zoom ลักษณะเหล่านี้ก็จะใช้ในเรื่องของการทดแทนการสร้างห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเสมือนจริงแทนการเผชิญหน้าแม้กระทั่ง

0: การใช้อะไรครับการใช้คาวูดหรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยในการที่จะประเมินผลก็สามารถที่จะทำได้การใช้คลิปวิดีโอจาก YouTube การใช้ LINE Facebook ในการสร้างปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานวิชาการทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษาสามารถจะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้พัฒนางานวิชาการของตัวเองได้มีการทำอะไรอีกมีการใช้โปรแกรม SGS Secondary Grading System อย่างเงี้ยเรากรอกเกรดของนักเรียนในวิชาที่เราสอนทั้งหมดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของประเทศเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการบริหารงานวิชาการได้ว่าในวิชาหนึ่งวิชาใดเนี่ยเช่นวิชาภาษาไทยนักเรียนทั้งประเทศเนี่ยในระดับม.3มีผลการเรียนรู้อย่างไรบ้างเราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็พัฒนางานวิชาการได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแอปพลิเคชันจับใจบอทเดี๋ยวนี้เรื่องของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นในส่วนที่นักเรียนของเราอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความต้องการที่จะได้รับการแก้ปัญหาหรือว่าได้รับคำตอบคำแนะนำที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนของเราในการเรียนในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยในรูปแบบของการทำแชทบอทนะครับในที่นี้เนี่ยใช้ชื่อว่าจับใจบอทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่3ในเรื่องของงานบริการก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชนและสังคมงานบริการผู้สอนนะครับแล้วก็งานบริการผู้เรียนนะครับเช่นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เดี๋ยวนี้เนื่องจากเราห้ามเผชิญหน้าการลักษณะแบบนี้นะครับมีข้อกำหนดมีเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดเนื้อหาของเราผ่าน YouTubeเป็นต้นนะครับอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ YouTube ในการแก้ปัญหาแล้วก็ในการถ่ายทอดเนื้อหาของเราไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราได้การใช้เว็บไซต์หรือว่าการใช้โปรแกรมต่างๆก็สามารถจะดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็เป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบมีระบบแผนงานที่ชัดเจนนะครับมีวัตถุประสงค์มีหลักสูตรต่างๆที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษานะครับมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้สอนผู้เรียนผู้บริหารบุคลากรต่างๆนะครับสื่อการสอนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆรูปแบบการสอนในเรื่องของโรงเรียนการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการมีเงินทุนสนับสนุนมีเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันไปตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นในเรื่องของการแนวคิดของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งเมื่อเรานำเอาแนวคิดของ Postcare เข้ามาใช้เนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับงานบริหารงานวิชาการและก็งานบริการในระบบโรงเรียนนะครับโดยเทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งงานบริหารงานวิชาการแล้วก็งานบริการในระบบโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสาระของหน่วยที่9เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษาไปทบทวนในเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารการสอนโดยละเอียดอีกครั้งนะครับเพื่อทำความเข้าใจโดยละเอียดแล้วก็จะได้มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยในระบบโรงเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามหนึ่งที่7นะครับเทคโนโลยีการจัดการกับการจัดการศึกษานะครับโดยผมผู้บรรยายอาจารย์ดร.วชิระโมวงนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนควรเป็นองค์ประกอบใดมากที่สุดในนี้ก็จะมีด้วยกัน4ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกก็คือการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนการกำกับควบคุมและอำนวยการเรียนการสอนการตีความการสรุปผลและการรายงานผลการเรียนตัวเลือกสุดท้ายก็คือการสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับเรามาทวนคำถามดูนะครับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนควรเป็นองค์ประกอบใดมากที่สุดเราก็สามารถตอบได้นะครับในข้อนี้ก็คือตอบข้อ4นะครับก็คือการสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายอะไรบ้างนะครับตัวเลือกแรกคือการจัดบุคลากรทางการศึกษานะครับการจัดการผู้นำและผู้ตามการจัดการชั้นเรียนและไม่มีชั้นเรียนตัวเลือกสุดท้ายก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเราทวนคำถามนะครับการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายอะไรบ้างข้อนี้ก็จะสามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะข้อแรกนะครับก็คือการกำหนดสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนข้อ2การวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาข้อ3การบริหารผู้เรียนและการจัดการชั้นเรียนข้อ4การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนเรามาทวนคำถามอีกครั้งนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเพื่อให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับเป็นองค์ประกอบไหนนะครับก็คือตอบข้อ4นะครับก็คือองค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนนะครับข้อต่อไปนะครับการมีผู้จัดการในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเป็นการใช้องค์ประกอบใดของ Postcare นะครับตัวแรกก็จะมี P นะครับ P ก็ย่อมาจาก Planning ก็คือการวางแผนนะครับตัวที่2ก็คือตัว C นะครับก็คือ Communication นะครับก็คือการสื่อสารตัวที่3ก็ตัว S Staffing การจัดบุคลากรตัวที่4Organizing ก็คือการจัดโครงการนะครับการจัดองค์การนะครับเรามาดูคำถามอีกครั้งนึงนะครับการมีผู้จัดการในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นองค์ประกอบใดของ Postcare อันนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าเป็นองค์ประกอบ Staffing คือการจัดบุคลากรนะครับข้อต่อไปนะครับการเขียนแผนการสอนทำให้เกิดความสำคัญต่อผู้สอนด้านใดมากที่สุดตัวเลือกแรกนะครับคือด้านการสื่อสารตัวที่2การประเมินการเรียนการสอน3การวางแผนการเรียนการสอน4การดําเนินการระหว่างการเรียนการสอนทวนคําถามอีกครั้งนะครับการเขียนแผนการสอนทําให้เกิดความสําคัญต่อด้านใดมากที่สุดถ้าเรายึดหลัก Postcare ตรงนี้เราก็จะสามารถตอบได้ทันทีนะครับก็คือการวางแผนการเรียนการสอนนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดชั้นเรียนการดำเนินการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการคือองค์ประกอบใดของ Postcare องค์ประกอบแรกก็คือการสื่อสารอันที่2การจัดบุคลากรอันที่3การจัดทรัพยากรอันที่4การจัดการองค์กรนะครับเรามาดูคำถามอีกครั้งนึงครับการจัดชั้นเรียนการดำเนินการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการเป็นองค์ประกอบใดของ Postcareในการจัดชั้นเรียนเนี่ยโดยมอบหมายให้ผู้เรียนเป็นผู้ดําเนินการก็เป็นการจัดโครงสร้างภายในชั้นเรียนนะครับก็อยู่ในขั้นการจัดการองค์กรนะครับหรือตัว O นะครับ organizing นะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการแหล่งความรู้การกําหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ควรกําหนดในขั้นตอนใดนะครับ ตัวเลือกแรกก็จะมีวิเคราะห์และกำหนดผู้เรียนนะครับตัวที่2ก็คือกำหนดแนวทางการใช้แหล่งความรู้ตัวที่3ก็คือศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนอันที่4ก็คือการจัดหาทรัพยากรที่ได้ที่ให้ความรู้นะครับคำถามนะครับก็คือการจัดการแหล่งความรู้การกำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ควรกำหนดในขั้นตอนใดนะครับถ้ายึดหลัก Postcare อันนี้ก็จะต้องกำหนดอยู่ในขั้นการจัดหาทรัพยากร

นะครับหรือตัว A นะครับ allocating resources นะครับข้อต่อไปนะครับ post care ตัวใดที่ช่วยโน้มน้าวให้ผู้เรียนสนใจแหล่งความรู้ในห้องเรียนนะครับ post care ตัวใดนะครับช้อยแรกก็คือการจัดโครงสร้างนะครับอันที่สองคือการประสานงานอันที่สามการประเมินอันที่สี่การสื่อสารนะครับคำถามเขาถามว่า post care ตัวใดที่ช่วยโน้มน้าวให้ผู้เรียนนะครับสนใจแหล่งความรู้ในห้องเรียนก็เขาถามว่าองค์ประกอบไอตัวที่ช่วยโน้มน้าวใจให้ผู้เรียนอยู่ในองค์ประกอบไหนของ post care นะครับเราก็สามารถตอบได้ทันทีว่าข้อนี้ก็คืออยู่ในองค์ประกอบด้านการสื่อสารนะครับหรือ communication นะครับครับผมก็หมดการวิเคราะห์คำถามในหน่วยที่7นะครับต่อไปขอเชิญรับฟังการวิเคราะห์คำถามในหน่วยที่8ต่อไปได้เลยครับที่8นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินกับการจัดการศึกษานะครับโดยผู้บรรยายคือผมอาจารย์ดร.วชิระภูมิวงศ์นะครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของสิ่งของเหตุการณ์กิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะครับโดยดำเนินการอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือและวิธีการที่น่าเชื่อถือนะครับหมายถึงข้อใดนะครับตัวเลือกแรกนะครับก็จะเป็นการวัดตัวที่สองการประเมินตัวที่สามการจัดการศึกษาตัวที่สี่การตัดสินคุณค่าตัวที่ห้าการพัฒนาคุณภาพการวัดผลอันนี้เราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนคุณสมบัติเนี่ยเป็นการวัดนะครับตอบข้อแรกนะครับข้อต่อไปนะครับข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลจะช่วยนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดนโยบายกำหนดกลยุทธ์จัดสรรทรัพยากรและการปรับปรุงงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาเป็นความสำคัญของการประเมินในข้อใดนะครับข้อกทำให้ทราบว่าการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ข้อขอได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสำหรับผู้บริหารข้อขอได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับผู้สอนข้องอทำให้ได้เครื่องมือในการประเมินที่มีประสิทธิภาพนะครับข้อจอได้เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับข้อมูลที่ได้จากการประเมินเนี่ยเราก็จะสามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับข้อขอไข่นะครับได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสำหรับผู้บริหารนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการประเมินนะครับข้อต่อไปนะครับการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านประกอบด้วยพุทธพิสัยทักษะพิสัยและเจตคติเป็นการประเมินด้านใดนะครับตัวเลือกก็จะมีข้อกอไก่เนื้อหาขอไข่การเรียนขอควายการสอนงงงูสื่อการสอนจอจานการบริการการเรียนการสอนนะครับการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านเนี่ยมีพุทธพิสัยทักษะพิสัยแล้วก็เจตคติเนี่ยก็จะเป็นการประเมินด้านการเรียนนะครับตอบข้อขอไข่ข้อต่อไปนะครับผลการประเมินหลังเรียนจะทำให้ผู้เรียนทราบถึงสถานภาพทางการเรียนของตนเองนะครับถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในการเรียนเรื่องนั้นผู้เรียนจะได้หาแนวทางว่าควรปรับปรุงการเรียนในเรื่องใดนะครับเป็นความสำคัญของการประเมินการเรียนในข้อใดครับข้อกอไก่ช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับขอไข่นะครับช่วยแนะแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนนะครับขอควายช่วยให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนนะครับงองูช่วยให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนนะครับจอจานช่วยให้ผู้ปกครองทราบผลการเรียนของผู้เรียนนะครับผลการประเมินหลังเรียนเนี่ยมีความสำคัญก็คือนะครับตอบข้อกอไก่นะครับช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับว่าผู้เรียนจะต้องศึกษาแล้วก็ประเมินเรื่องใดเพื่อให้ผ่านการเรียนนั้นนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์การเรียนข้อต่อไปนะครับการเลือกใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินการเรียนเป็นขั้นตอนใดของการประเมินการเรียนนะครับข้อกอไก่ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ขอไข่กำหนดผู้ประเมินคอควายกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินงองูกำหนดเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็จอจานกำหนดวิธีการประเมินการเลือกใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินเนี่ยก็แบบสอบถามก็คือเครื่องมือในการเก็บรวบรวมการประเมินนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อคอควายได้เลยก็คือการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะครับข้อต่อไปนะครับ

0: จัดเตรียมสถานที่เช่นห้องเก็บข้อสอบการจัดเตรียมวัสดุเช่นกระดาษซองบรรจุข้อสอบเป็นขั้นตอนใดนะครับในด้านการประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก Host Care นะครับก็จะมีช้อยแรกกันด้วยกันก็คือการจัดสรรทรัพยากรหรือ Allocating of Resources นะครับการจัดองค์กร Organizing นะครับขอควายการวางแผน Key Planning กองงูการกำกับดูแลดี Directing แล้วก็จอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานตัวย่อตัว C นะครับคราวนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการจัดเตรียมสถานที่ได้แก่ห้องเก็บข้อสอบหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นองค์ประกอบการจัดสรรทรัพยากรหรือ A allocating of resources นะครับข้อต่อไปนะครับการที่ผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้นะครับเป็นขั้นตอนใดของการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาโดยใช้หลัก Host Care นะครับกอไก่ก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับกอไข่กับการจัดองค์กรขอควายการวางแผนงองูการประเมินนะครับจอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะครับการที่ผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนนะครับอยู่ในองค์ประกอบใดตามหลัก Host Care ก็ตอบข้ององูนะครับการประเมินตัวย่อตัว E นะครับ Evaluating นะครับข้อต่อไปนะครับการที่หัวหน้าหน่วยงานประเมินจะเป็นผู้ดูว่าการประเมินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในการประเมินที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับเป็นขั้นตอนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนโดยใช้หลัก Host Care ขั้นตอนใดนะครับตัวเลือกคือการจัดสรรทรัพยากรขอไข่กับการจัดองค์กรขอควายการวางแผนงองูการกำกับดูแลจอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับก็คือการที่หัวหน้าหน่วยงานการประเมินเนี่ยเป็นผู้กำกับการประเมินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานนะครับก็จะอยู่ในขั้นองค์ประกอบของตัว D directing หรือการกำกับดูแลซึ่งข้อนี้ก็ตอบข้ององูนะครับครับผมวิเคราะห์คำถามหน่วยที่18ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็ขอเชิญรับฟังวิเคราะห์คำถามหน่วยที่9จากท่านอาจารย์ทวีวัฒน์ได้เลยนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับในตอนท้ายของหน่วยที่9นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับอาจารย์เองก็มีคำถามนะครับมาให้นักศึกษาได้ทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ลองที่จะตอบคำถามในหลังจากที่เราได้ศึกษาจากเอกสารการสอนแล้วก็รับชมรายการของอาจารย์ไปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันนะครับอาจารย์มีข้อคำถามอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับในข้อที่1นะครับเราเริ่มกันที่ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ถูกต้องนะครับในข้อนี้เนี่ยอย่างที่เราได้ศึกษาได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาโดยครูวิชาชีพอย่างเป็นระบบใช่หรือเปล่าข้อที่2นะครับการจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใช่หรือเปล่าหรือว่าข้อ4นะครับเป็นการจัดการศึกษาที่มีการกำหนดความรู้วิธีการระยะเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนข้อที่5นะครับเป็นการศึกษาในระดับก่อนประถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับรวมไปจนถึงระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับข้อไหนดีครับสำหรับในเรื่องของความหมายของการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแต่ในตัวเลือกที่อาจารย์ได้เตรียมไว้เห็นไหมครับว่าเป็นข้อ4นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจำเป็นจะต้องมีการกำหนดรูปแบบของความรู้นะครับวิธีการระยะเวลาแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนนะครับเห็นได้ว่าในข้อที่5เองเนี่ยเกือบถูกแล้วนะครับแต่ก็ในสิ่งที่อาจารย์ได้เขียนมาเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับต่อไปในข้อที่3เนี่ยเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเนี่ยอาจจะกว้างเกินไปแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องของการกำหนดรูปแบบหรือว่าวิธีการหรือว่าช่องทางในการศึกษาเล่าเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ4นะครับต่อไปนะครับการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะของครูผู้สอนเนี่ยอยู่ในงานบริหารในข้อใด งานบุคคลงานบริหารทั่วไปงานวิชาการงานบริหารงบประมาณแล้วก็งานแผนงานและงบประมาณข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเราตอบได้ก็คือในเรื่องของงานบุคคลนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาในที่นี้ก็คือการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะของครูผู้สอนในงานบริหารเห็นไหมครับว่าเมื่อเราพูดถึงในงานบริหารเนี่ยการส่งเสริมให้แต่ละคนมีวิทยาฐานะเพิ่มเติมขึ้นนะครับเป็นของคศ3คศ4เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความก้าวหน้าในทางวิชาการของแต่ละบุคคลนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานบุคคลไปนะครับเช่นเดียวกับในระดับมหาวิทยาลัยนะครับการก้าวหน้าในระดับที่พัฒนาเป็นจากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์เนี่ยก็เป็นความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละบุคคลเช่นกันนะครับต่อไปครับการทำความร่วมมือนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับอยู่ในขั้นตอนใดของการจัดการงาน post care ข้อนี้เนี่ยอาจจะเน้นที่การแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอะไร communicating collaborating allocating reporting หรือว่า directing เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคำตอบก็คือการทำความร่วมมืออยู่ในข้ออะไรครับอยู่ในข้อ2นะครับ collaborating นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทำความร่วมมือนะครับก็อยู่ในหลักของ post care นะครับในตัวที่5ตัว4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ collaborate ในเรื่องของการทำความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำหรับบุคคลภายในหรือว่าบุคคลภายนอกในสถานศึกษานะครับต่อไปในข้อ4นะครับอุทยานการศึกษาของโรงเรียนไม่ทราบว่าโรงเรียนไหนมีหรือเปล่านะครับอุทยานการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยอยู่ในองค์ประกอบข้อใดของการจัดการงาน post care นะครับในระบบโรงเรียนนะครับอยู่ในเรื่องของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมอยู่ในเรื่องของเนื้อหาสาระในการศึกษาหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาอยู่ในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนหรือว่าอยู่ในเรื่องของผู้สอนนะครับข้อนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดอุทยานการศึกษานะครับก็คือเป็นการจัดสถานที่ที่เป็นบริเวณเปิดโล่งหรือว่าบริเวณสวนต่างๆของในบริเวณสถานศึกษาของเรานะครับให้เป็นอุทยานการศึกษาที่มีการถ่ายทอดความรู้มีการให้ความรู้ต่างๆในรูปแบบของธรรมชาติในรูปแบบของกิจกรรมหรือว่าการทำโครงการต่างๆที่เป็นในส่วนของการให้คนเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้นะครับซึ่งการจัดอุทยานการศึกษานะครับอย่างเช่นที่มสท.ก็มีอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกนะครับตรงอุทยานรัชกาลที่7นะครับตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทยานการศึกษาเหมือนกันนะครับในข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นก็คือในเรื่องของบทบาทของการที่ผู้บริหารและบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนทางการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการจัดอุทยานการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษานะครับในข้อที่5นะครับในเรื่องของระดับการศึกษาใดนะครับที่เน้นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจระดับไหนดีครับระดับก่อนประถมศึกษาคงไม่ใช่ใช่ไหมครับยังอนุบาลอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากใช่ไหมครับไม่มีทางเลยนะครับยังปอนุบาล1 2 3ยังอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่3 4 5ขวบ5 6ขวบอะไรอย่างนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากระดับประถมที่7ขวบนะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็อาจเป็นไปได้นะมัธยมศึกษาตอนปลายไหมหรือว่าอุดมศึกษาแต่ถ้าข้อนี้ถ้าจะเอาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเยอะจำนวนส่วนใหญ่ของคนในประเทศนั่นก็คือเป็นระดับอุดมศึกษานะครับเข้าใจอยู่ว่าบางคนเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายอาจจะออกมาประกอบอาชีพนะครับก็มี แต่ในส่วนใหญ่ที่เป็น

ความมุ่งหวังแล้วก็เป้าหมายของการจัดการศึกษาเนี่ยก็คงจะเน้นไปที่ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการให้จบระดับอุดมศึกษานะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตามอาชีพหรือว่าหน้าที่ที่ตัวเองจะสามารถเข้าไปทำงานในหน้าที่นั้นได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับในการทบทวนการประเมินตนเองในหน่วยที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนในเอกสารการสอนเพิ่มเติมหรือว่ารับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมที่อาจารย์ได้นำเสนอเนื้อหาไว้นะครับเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสอบผ่านในหน่วยที่9นี้ได้นะครับได้คะแนนผ่านตามที่ทุกคนตั้งใจเอาไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เป็นชุดวิชากฎหมายแพ่ง2ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในวันนี้ก็จะมีการบรรยายในเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็จะมีหน่วยที่7 8แล้วก็9ค่ะก็วันนี้ก็จะมาเริ่มที่หน่วยที่7นะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึง

หน่วยที่6ไปแล้วนะคะครั้งนี้จะมาเริ่มที่หน่วยที่7ซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่7ค่ะในหน่วยที่7นี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนนะคะก็มันจะมีความแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้หลายคนนะคะกับลูกหนี้ร่วมซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องทราบถึงความแตกต่างของลูกหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมเนี่ยนะคะว่ามีความแตกต่างในรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างนะคะ

0: ตรา290ก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านะคะถ้าการชำระหนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เป็นการอันจะแบ่งชำระได้นะคะแล้วก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะคะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับเพียงแต่เพียงเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา290เนี่ยก็จะพูดถึงทั้งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ด้วยใช่ค่ะก็จะพูดกันไปนะคะก็พูดถึงเรื่องหนี้อันจะแบ่งชำระได้ด้วยซึ่งนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าหนี้อันแบ่งชำระได้กับหนี้อันแบ่งชำระไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเรามาดูหลักการของมาตรา290ก่อนนะคะมี1ก็คือมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้หรือมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้โดยที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าลูกหนี้หลายคนหรือเจ้าหนี้หลายคนเหล่านี้เนี่ยผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมเพราะถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมเราจะไปดูอีกมาตรานึงเลยก็คือ291ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาข้อสอบออกมาอาจารย์ก็จะใจดีใช่ไหมคะอาจารย์จะใจดี
1: บอกอ
0: าจจะบอกชัดๆเลยว่าเป็นลูกหนี้ร่วมนักศึกษาก็ดูละถ้าบอกขนาดนี้นักศึกษายังมามาตรานี้ก็ไม่ทราบจะเป็นยังไงแล้วนะคะ เราก็ต้องรู้ก่อนอาจารย์ก็เรามีคีย์เวิร์ดถ้าเขาบอกว่าลูกหนี้ร่วมปุ๊บเราขีดเส้นไว้เลยว่าเราจะไปมาตราไหน
1: เขามัดข้อได้จริงให้แล้ว
0: เขามัดให้แล้วเขาใจดีและขนาดนี้แล้ว
1: แต่บางท่านเขาท่องแต่มาตรานี้มาไง
0: อ
1: ๋
0: อ เขาก็แบบ
2: เช่นข้อสอบอาจจะบอกว่านายกนายขอนายค
0: อ
2: เป็นลูกหนี้ร่วมกู้ยืมเงินนายดำ30,000 บาทอย่างนี้ก็แปลว่าชัดเจนแล้วว
0: ่
2: าเป็นลูกหนี้ร่วม
0: ไม่ต้องมาวินิจฉัยอาจารย์หลอกเราหรือเปล่าอาจารย์ไม่หลอกนะคะโจทย์ก็จะเป็นข้อเท็จจริงยุติได้ไม่ต้องมโนไปเองว่ามันไม่ใช่
2: มาตรา290จริงไม่ใช่เรื่องของลูกหนี้ร่วม
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นเรื่องลูกหนี้หลายคนธรรมดาเท่านั้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนเนี่ยนะคะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ธรรมดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ290เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเมื่อเป็นลูกหนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยลูกหนี้แต่ละคนก็จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนเท่าๆกันก็หมายความว่าหนี้นั้นเนี่ยจะต้องแบ่งชำระได้ด้วยอะไรบ้างที่เป็นหนี้แบ่งชำระได
2: ้
0: นะคะก็เช่นเงิน
2: หนี้เงิน
0: แบ่งชำระหนี้เงินอย่างเช่นเป็นลูกหนี้กันอยู่2คนเป็นหนี้อยู่1,000 บาทก็ส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ500นะคะแต่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมกันนะคะต่างคนต่างเป็นลูกหนี้ส่วนหนี้แบ่งชำระไม่ได้เช่น
1: รถยนต
0: ์มาคันนึงนะครับจะแบ่งครึ่งได้เหมือนกันแต่
1: มันก็ไม่ใช่รถ
0: แล้วไม่ใช่รถละเป็นอะไรเป็นอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็กรณีที่เป็นหนี้อันแบ่งชำระได้กับหนี้อันแบ่งชำระไม่ได้เป็นตัวอย่างนะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาก็เช่นเดียวกันเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับชำระหนี้เป็นเพียงส่วนเท่าๆกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะโดยสภาพแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะแยกออกจากการเป็นส่วนได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็หมายถึงหนี้ที่แบ่งชำระได้แล้วก็ได้ส่วนเป็นรูปบริบูรณ์อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่ารถก็แบ่งได้เหมือนกันแต่พอแบ่งแล้วมันไม่ได้ส่วนบริบูรณ์และเสียสภาพไปอ
2: ย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้
0: ใช่ค่ะหนี้เงินเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็แบ่งชำระได้นี่มีตัวอย่างให้นะคะเช่นไก่ไข่ยืมเงินขวดไปนะคะอาจารย์ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยยืมเงิน 3,000 บาทก็เป็นหนี้ที่แบ่งชำระได้นะคะโดยที่ไม่มีข้อตกลงว่าจะยอมรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่าไม่ได้ยอมรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้ก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมนะคะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยกฎหมายก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไก่และไข่เนี่ยก็จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ 1,500 บาทนะคะเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตว่าขวดเจ้าหนี้เนี่ยจะเรียกไก่หรือไข่คนใดคนหนึ่งชำระหนี้ 3,000 บาทไม่ได
2: ้
0: เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมแต่ถ้าเป็นกรณีลูกหนี้ร่วมเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยก็อาจจะไปเรียกไก่หรือไข่ชำระหนี้ 3,000 บาทได้
2: เพราะว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมหมายความว่าจะต้องผูกพันร่วมที่จะต้องรับผิดในหนี้นั้นโดยสิ้นเชิง
0: โดยสิ้นเชิง
2: ซึ่งเจ้าหนี้สามารถเรียกลูกหนี้คนใดคนหนึ่งให้รับผิดทั้งหมดได้
0: ทั้งหมดได
2: ้แต่ที่เราพูดตอนนี้ในมาตรา290เนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกหนี้หลายคนไม่ใช่เรื่องลูกหนี้ร่วม
0: ไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
2: หลักการก็คือว่าลูกหนี้แต่ละคนก็จะรับผิดเฉพาะส่วนของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่ได้มีข้อตกลงหรือมีกรณีที่สงสัยก็ต้องรับผิดเท่าๆกัน
0: ใช่ค่ะก็ต้องรับผิดเท่าๆกันนะคะแต่ว่าสมมติว่าไก่สมมติอาจารย์เป็นไก
2: ่
0: เป็นเจ้าหนี
2: ้
0: เจ้าหนี้ไปทวงไก่ละ1,500บาทปรากฏว่าไปทวงไข่บอกไม่มีเงินให้ไปทวงไก่อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นกรณีลูกหนี้ร่วม

0: อีก 1,500 บาทก็ไม่สามารถที่ไปทวงไก่ได
1: ้ค่
0: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมนะคะ
1: คร
0: ับ ต่อมาเรามาดูเราพูดถึงลูกหนี้ร่วมไปแล้วเราก็มาดูซิว่าบทบัญญัติของกฎหมายมาตราใดที่พูดถึงลูกหนี้ร่วมจะเริ่มต้นที่มาตรา291นะคะมาตรา291เนี่ยเป็นมาตราแรกนะคะของลูกหนี้ร่วม291ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจะต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะไซต้องไหมคะไซไม่ต้อง แม้ว่าแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงแต่เพียงครั้งเดียวก็มีวงเล็บไว้ด้วยนะคะกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะคะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงโอ้มาตรานี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะนักศึกษาค่อยๆอ่านเราก็จะรู้แล้วว่า291เนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ใน291ที่จะเป็นลูกหนี้ร่วมมีดังนี้นะคะคือ1
2: หนี้รายเดียว
0: หนี้รายเดียวแล้วก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเป็นลูกหนี้อันเดียวกันนะคะโดยทำนองที่ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เจ้าหนี้จะเรียกจากลูกหนี้คนใดคนหนึ่งเต็มจำนวนก็ได้หรือว่าจะเรียกแต่เพียงบางส่วนก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะคะโดยให้ถือเสมือนว่าลูกหนี้นั้นเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะคะก็ถือเสมือนว่าเป็นลูกหนี้คนเดียวกันได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่ไม่เป็นถือว่าไม่ถือว่าเป็นคนเดียวกันอันมันจะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะเช่นเดี๋ยวมีมาตราท้ายๆเราก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะกรณีใดบ้างที่เป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งเท่านั้นอะไร
2: เป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เป็นเรื่องเฉพาะตัว
2: ร่วมบางคน
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เสริมเติมนิดนึงว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้2กรณี
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็คือเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาก็ได้
0: ก็ได้
2: หรือเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติ
0: กฎ
2: หมายก็ได้นะด
0: ังเช่นพวกนิติเหตุนี่เป็นต้นนะครับ
2: เ
0: ป็
2: นนิติเหตุนะครับในเรื่องการกระทำละเมิดร่วมกันที ่เป็นลูกหนี้ร่วมกัน
0: ค่ะ
2: นะครับหรือในเรื่องของห้างหุ้นส่วนบริษัทผู้เริ่มก่อการเนี่ยผู้เริ่มก่อการบริษัทเนี่ยกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าตราบใดที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยผู้เริ่มก่อการเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นในที่ที่ประชุมอนุมัติน
0: ะ
2: คือถ้านักศึกษาไปเรียนต่อไปในวิชากฎหมายพาณิชย์4
0: พาณิชย์4
2: ก็จะทราบอยู่ในมาตรา 1,113 ดังนั้นแพ่ง2วิชาหนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของวิชาอื่นๆโดยเฉพาะเอกเทศสัญญาเพราะว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับเอาไว้ว่าให้บุคคลหลายคนจะต้องรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ในหลายๆมาตรา
0: ใช่
2: งั้นจะในเรื่องครอบครัวหน
0: ี
2: ้ของระหว่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาออกข้อสอบเราก็คงไม่ออกข้อสอบเลยไปจนถึงวิชาอื่น
0: ใช่
2: นะเพราะว่านักศึกษาเพิ่งเรียนนะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะข้อสอบในการออกเป็นลูกหนี้ร่วมก็มักจะออกลูกหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาน
0: ั่
2: นเอง
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
0: หรือบางครั้งก็อาจจะมีนิติเหตุบ้าง
2: นิติเหตุ
0: ค่ะหรือว่าเรื่องละเมิด
2: เรื่องละเมิดเพราะวิชานี้เป็นแพ่งสองมันเกี่ยวกับละเมิดแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ย้ำนักศึกษาก็จะหลายคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้าง
0: อ๋อเนี่ยอาจารย์เคยตรวจข้อสอบแล้วก็จะมีนักศึกษาที่ตอบผิดแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ไป
2: คือในมาตรา425เนี่ยละเมิดน
0: ะ
2: หลายคนก็จะไปคิดว่าลูกจ้างกับนายจ้างเป็นลูกหนี้ร่วมกันแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมกันเพียงแต่กฎหมายเขาบัญญัติขึ้นมาว่าให้นายจ้างร่วมรับผิดในหนี้ที่ลูกจ้างได้กระทำละเมิดไปในทางการที่จ้างน
0: ัก
2: ศึกษาจะสังเกตได้ว่าเมื่อนายจ้างรับผิดเนี่ยนะต่อผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยนายจ้างสามารถไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้เต็มจำนวน
0: เต
2: ็ม 100%
0: ใช่
2: ดังนั้นในความรับผิดของระหว่างกันเองเนี่ยนายจ้างไม่มีรับผิดเลยในระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนั่นเขาจึงไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็จะไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
3: แสดงว่าลูกจ้างเนี่ยขับรถไปในทางการที่จ้างให้นายจ้าง
2: ใช
3: ่ไปขับรถชนบุคคลภายนอก
2: ชนบุคคลภายนอก
3: เป็นละเมิด
2: เป็นละเมิด
3: บุคคลภายนอกผู้เสียหายเนี่ยสามารถมาเอาผิดกับนายจ้างได
2: ้ใช่
3: ไหมครับ
2: ได้โดยมาตรา425
0: 425
2: 425ทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายทำไมถึงให้นายจ้างทั้งที่นายจ้างไม่ใช่คนทำละเมิดก็ด้วยเหตุที่ว่าลูกจ้างเนี่ยเขาเป็นผู้ด้อยโอกาส
0: ใช่
2: ไหมเขามีรายได้น้อยเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้วเขาก็ไปทำประโยชน์ไปทำการในทางการที่จ้างให้กับนายจ้างดังนั้นถ้าเกิด

0: ผู้เสียหายให้ไปฟ้องลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ทำละเมิดโดยตรงเนี่ย
1: อาจจะไม่ได้รับ
0: โอกาสที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยไม่ได้ละตามเจตนากฎหมายเนี่ยกฎหมายบอกงั้นก็ไปเอาจากนายจ้างแล้วนายจ้างก็คุณก็ไปไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได
1: ้
0: คุณจะไปหักเงินเดือนเอาหรืออะไรก็ได้แล้วคุณเต็มจำนวนแหละ
2: ถ้าลูกจ้างเลิกงานแล้วไปกินเหล้าเมาไปต่อยคนอื่นแล้ว
1: นี่ไปแล้ว
0: ไปแล้วเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องมา
1: ต้องติดตามตอนต่อไป
0: แต่ต่ออาจารย์เอกพงศ์ได้นิดนึงน
1: ะ
0: นักศึกษาก็ต้องดูอย่างนี้ว่าอยู่ในทางการที่จ้างไหมนี่คือสิ่งสำคัญเวลานักศึกษาศึกษามาตราเนี้ยอาจจะถ้าเป็นเรื่องการกระทำละเมิดโดยส่วนตัวอย่างนี้นายจ้างไม่ต้องรับผิดแล้ว
1: เช่นไปเจอคู่อริคู่อริกันมาก่อน
2: นายจ้างไม่เกี่ยวแล้ว
0: นายจ้างไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวกับการทำงานวะ
0: ทางนี้ก็ไปฟ้อง
1: ถ้าเกิดว่าไปส่งสมมติไปส่งมะพร้าวแล้วลูกค้าบอกว่าโอ้มะพร้าวนี่เน่าไม่สวยเลยเปิดโมโหขึ้นมาลูกจ้างต่
0: อ
1: ยลูกค้าอย่างนี้ก็ถือว่าทำในทางการที่จ้าง
2: ทำเหรอ
1: ทำเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือว่าของที่ไปส่งให้ลูกค้
0: า
1: เคยมีคำพิพากษาฎีกาเหมือนกัน
0: ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินกว้างคำว่าในทางการที่จ้างเนี่ยศาลฎีกาจะตัดสินแบบกว้างมากเลยกว้างมากเพื่ออะไรเพื่อต้องการคุ้มครองเยียวยาคนที่ถูกกระทำละเมิด
1: เพราะว่าลูกจ้างเนี่ยอาจจะสมมติว่าไม่มีเงินที่จะไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าเสียหายต่างๆ
0: เดี๋ยวรอบหน้ารายการหน้าเดี๋ยวค่อยมีเทคนิคในการวิเคราะห์ในเรื่องนี้กัน
1: ใช่ค่ะโอ้ก็จะมีข้อผิดพลาดในสิ่งที่นักศึกษาได้ตอบข้อสอบหลายประการเลยเราก็จะมีข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อนักศึกษาเนี่ยจะได้ไม่ทำผิดซ้ำนะคะนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆตอนนี้เราก็พูดไปก่อนเลยเช่นเราเรียนวิชากฎหมายแพ่ง2นะคะเวลาที่ยกกฎหมายเนี่ยเราจะไปอาญาไหมมีนะคะอาจารย์สมมุติว่าละเมิดเนี่ยตอบอาญาก็มีทำให้เสียทรัพย์บ้างอะไรบ้างนะคะยกกฎหมายอาญามาหมดเลย
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะบางทีคือเรื่องมัน
2: ต้อง
0: เกี่ยวกันแต่ว่าเวลาประเด็นคำถามนักศึกษาลองสังเกตตอนท้ายของคำถามในข้อสอบนั้นอาจารย์เขาพยายามขมวดไว้แล้วแหละว่าปมในการถามเนี่ยก็จะอยู่ในขอบเขตของแพ่งในทางแพ่งไม่ปนไปทางอาญา
1: แล้วในการถามเนี่ยเราก็จะนำนักศึกษาไปสู่หลักกฎหมายที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องเอามาวางเอาไว้เพื่อที่ให้อาจารย์ทราบเนี่ยว่านักศึกษาเนี่ยรู้นะว่าถามอย่างเงี้ยจะหลักกฎหมายข้อไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง
0: ถูกต้องนั่นคือสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องพึงระวัง
1: เ
0: วลาตอบข้อสอบว่าจะหยิบยกมาตราไหนที่เกี่ยวเพราะบางทีเราเรียนไปบางคนบอกเกี่ยวหมดเลยอาจารย์
1: เกี่ยวหมดเลย
0: แล้วก็ต้องดูให้ดีว่าไอ้ที่เกี่ยวจริงๆเนี่ยคือยังไงอย่างกรณีที่เราพูดกันถึงมาตรา296
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นมาตราที่พูดถึงลักษณะของลูกหนี้รวมใช่ไหมว่าต้องเป็นหนี้รายเดียวน
1: ะ
0: มีลูกหนี้หลายคนนะเมื่อเป็นลูกหนี้หลายคนแล้วเนี่ยแต่ละคนต้องชำระหนี้เนี่ยต่อเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิ์ให้ชำระได้โดยสิ้
1: นเช
0: ิ
1: ง
0: แต่สิ้นเชิงก็ต้องเพียงครั้งเดียวนะ
1: ครั้งเดียว
0: เพียงครั้งเดียวสิ้นเชิงแปลว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าสิ้นใจนะส
1: ิ้
0: นเชิงนี่ก็คือแปลว่าทั้งหมดทั้งจำนวนนั้นเมื่อคุณร่วมกันแล้วแปลว่าคุณต้องร่วมรับผิดไงนั้นแปลว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมก็คือว่าร่วมรับผิด
1: ร่วมรับผิดกัน
0: นะแต่เจ้าหนี้ก็ได้สิ้นเชิงครั้งเดียวแต่ถ้าไม่เอาอ่ะไม่เจ้าหนี้จะเอาบางส่วนก็ได้
1: ส่วนก็ได้
0: ก็ได้
1: แล้วเรียกซ้ำก็ได
0: ้เรียกซ้ำก็ได้คำว่าเรียกซ้ำในที่นี
1: ้
0: ในที่นี้หมายความว่าลูกหนี้3คน
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้3ล้านเป็นลูกหนี้ร่วมกันโดยนิติกรรมสัญญาในสัญญากู้เขียนก็เลยว่าขอรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเอาละอย่าง
1: น
0: ี้ก็แปลว่าเป็นลูกหนี้ร่วมโดยนิติกรรมสัญญาน
1: ิติกรรมสัญญา
0: เจ้าหนี้มาเรียกลูกหนี้คนที่1ให้รับผิดลูกหนี้คนนี้บอกไม่มีตังค์เจ้าหนี้บอกงั้นเอาล้านเดียวก่อนได
1: ้
0: เมื่อเอาล้านเดียวก็แปลว่านี่ยังค้างอีก2ล้าน
1: 2ล้าน
0: คำถามคือว่าถ้าต่อมาเจ้าหนี้มาเอาไก่ลูกหนี้คนที่1อีกเนี่ยต้องรับผิดไหม2ล้านเจ้าหนี้จะเอา2ล้านเนี่ยก็ต้องรับผิด
1: ต้องรับผิดอีก
0: เพราะว่าตัวเองก็เป็นลูกหนี้รวม
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นยังคงต้องมีหน้าที่มีความผูกพันที่ต้องรับผิดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้
1: โดย
0: สิ้นเชิงตามที่
1: จะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนของตัวเองแค่ล้านเดียว
0: ไม่ได้เพราะนั่นคือในระหว่างกันเอง
1: ค่ะในระหว่างกันเอง
0: เป็นความบังกันเองที่ถ้าไม่มีการตกลงกันก
1: ็
0: รับผิดเท่าๆกัน
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้ต้องไปใช้มาตรา296
1: ใช่ค่ะจะมายกต
0: ่
1: อสู้กับเจ้าหนี้ไม่ได
0: ้แต่ถ้าเป็นลักษณะลูกหนี้ร่วมที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือ
1: 291
0: ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง
1: นี้ก็มีตัวอย่างมาให้อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างกรณีเมื่อสักครู่ไก่ไข่และขวดยืมเงินนะคะจันไป 3,000 บาทนะคะ
0: ไก่ไข่ขวดนี้เป็นคนใช่ไหมชื่อคน
1: เป็นคนค่ะเป็นนายไก่นายไข่นายขวดนะคะยืมทำสัญญากู้ยืมเงินนายจันไป 3,000 บาทโดยที่สัญญากู้ยืมระบุให้ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงสัญญาไม่ได้ระบุว่าเขียนว่าลูกหนี้ร่วมนายเขียนว่า

0: ให้ลูกหนี้แต่ละคนต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ
1: เข้าหลัก
0: เลย
1: ลักษณะของการเป็นลูกหนี้ร่วมตามมาตรา291แล้วอันนี้นักศึกษาจะต้องสังเกตเอาไว้ให้ดีนะครับ
0: ใช่ค่ะปรากฏว่าพอหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วไม่มีการชำระหนี้นะคะก็คือทั้ง3คนเนี่ยไม่ยอมไปชำระหนี้กับนายจันนายจันเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องให้ชำระหนี้ได้นะคะนายจันจะฟ้องไก่ไข่ขวดให้ร่วมกันชำระหนี้ 3,000 บาทก็ได้นะคะหรือว่านายจะฟ้องนายไก่นายไข่หรือนายขวดคนใดคนหนึ่งนะคะให้ชำระหนี้คนเดียวเนี่ย 3,000 บาทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปรากฏสมมุติว่าไก่เนี่ยชำระไป 1,000 ละนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไก่ไข่ขวดเนี่ยก็จะต้องผูกพันจนกว่าจะชำระหนี้ครบทั้ง 3,000 บาทนะคะก็คือเหลืออีก 2,000 บาทเนี่ยก็ยังจะต้องผูกพันอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าลูกหนี้ร่วมก็เกิดขึ้นได้โดย2ประการก็คือนิติกรรมสัญญาก็หมายความว่าในสัญญานี้มีข้อกำหนดความรับผิดนะคะความรับผิดชอบของลูกหนี้หลายคนเนี่ยที่ยอมจะร่วมผูกพันตัวเองนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะยอมชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องเขียนว่าลูกหนี้ร่ว
1: ม
0: หรือแต่ว่ามีการระบุเอาไว้ว่ายอมผูกพันตัวเองหรือว่าข้อความอะไรอื่นๆที่นะคะที่อาจจะแปลได้ว่ามีเจตนาที่จะผูกพันตนร่วมกันนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่เมื่อสักครู่อาจารย์วรวุฒิได้พูดไปนะคะก็คือมีบทบัญญัติกฎหมายให้ลูกหนี้ร่วมเนี่ยรับผิดร่วมกันนะคะก็คือบทบัญญัติกฎหมายก็ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอื่นๆก็มีก็ได้นะคะ
1: หรือตัวอย่างอีกอันชัดๆแม้แต่ในเรื่องผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวผู้ค้ำประกันเนี่ยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000 แต่มีผู้ค้ำประกัน3คนอย่างเง
0: ี้
1: ยผู้ค้ำประกัน3คนเหล่านี้กฎหมายบอกเลยว่าจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนั้นแปลว่าถ้าเกิดลูกหนี้ไม่ไปชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสหกรณ์ออมทรัพย์เขาก็ฟ้องผู้ค้ำประกันคนเดียวให้รับผิดทั้งหมดก็ต้องรับผิดนะเพราะมันเป็นลูกหนี้ร่วมโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
0: สุโขทัยหรือแบบนี
1: ้สุโขทัย
2: เรื่องจริง
1: นี้ก็
0: เร
1: ื่อง
0: จริงเรื่องจริงโอเค
2: นี้ก็จะกู้แล้วไขว้กันทำกันให้กันนะ
0: อ๋อต่างคนต่างเขาไขว้กันโอเคและเหตุผลที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เนี่ยอย่างที่บอกว่าให้ร่วมรับผิดกันก็คือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันนะคะอย่างพวกกรณีนิติเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคต่อมาเนี่ยนะคะมาตรา292เป็นเหตุมาตรานี้นะคะ292นะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านะคะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะชำระหนี้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆอันพึงกระทำแทนการชำระหนี้วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้และหักกรบลบหนี้ด้วยอันนี้ก็พูดถึงว่าเหตุระงับเป็นเหตุผลของการที่บุคคลหลายคนเนี่ยผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วก็ต้องได้รับผลประโยชน์จากผลของการนั้นนะคะเรามาดูว่าผลประโยชน์ของการนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นเรื่องของการชำระหนี
1: ้
0: ถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้นั้นด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าคนหนึ่งเนี่ยชำระหนี้ไป 1,000 ละก็ได้รับประโยชน์ด้วยก็เหลือหนี้ที่จะต้องผูกพันกัน
1: ก็จะระงับไป 1,000 นึงละ
0: ระงับไป 1,000 นึง 2,000 ก็ยังจะต้องร่วมกันผูกพันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อยู่นะคะ2เนี่ยเขาได้พูดถึงการกระทำแทนการชำระหนี
1: ้
0: นะคะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งได้กระทำการใดอันพึงกระทำแทนการชำระหนี้เนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะกรณีนี้เนี่ยต้องเป็นกรณีนี้ที่เจ้าหนี้ยอมด้วยนะคะเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ตามมาตราอาจจะเป็นตามมาตรา321ค่ะ321ซึ่งเป็นผลให้หนี้นั้นระงับไปนะครับสิ้นไปแล้วก็มีเดี๋ยวนักศึกษาก็ลองไปเปิดดูนะคะมาตรา321เนี่ยบัญญัติว่าอย่างไรบ้างนะคะ
1: เช่น
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลูกหนี
0: ้เป็นหนี้เงิน
1: เป็นเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: สัก 100,000
0: 100,000
1: พอถึงกำหนดเอาละเมื่อเจ้าหนี้มาทวงอ้าวไม่มีนี่เงินไม่พอ
0: ไม่พอ
1: แต่มี
2: โทรทัศ
1: น์มี iPhone บอกเนี่ย iPhone ถึง100,000 มั้ยอาจารย์ไอโฟน
2: ม
1: ี3เครื่อง นะสามเครื่องบอกเนี่ยมีไอโฟนสามเครื่อง
0: สามเครื่อง
1: บ้านเปิดร้านขายไอโฟนนะบอกเนี่ยมีสามเครื่องจะมีจะเอาเปล่
0: า
1: เจ้าหนี้ต้องการพอดีเลยเจ้
0: า
1: หนี้บอกเอ้า
0: เอ้า
1: ถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการที่ลูกหนี้กระทำการชำระหนี้อย่างอื่นกฎหมายเขาไม่บังคับเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้จะเอาหรือไม่เอาก็
0: แต่
1: ใจเจ้าหนี
0: ้แต่เมื่อเจ้าหนี้ยอมรับแล้ว
1: ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ321บอกเลยหนี้นั้นก็ระงับไปนะ
0: ปรากฏว่าตอนหลังไปขายไอโฟนได้ไม่ถึงแสน
1: จะหวนกลับมาเอากับลูก
0: หนี้หวนกลับมาเอา
2: เปลี่ยนใจได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้แล้วรับไปแล้วนะคะ
1: นี่ระงับแล้ว
0: ระงับ
2: ถ้าเปลี่ยนจากไอโฟนเป็นทองตอนเอาให้ในทองราคาประมาณแสนหนึ่ง
1: ใช่ไหมแสนหนึ่ง
2: ภายหลังนี่ทองขึ้นเป็นสองแสนสองลูกนี่ขอคืนได้ไหม
1: ก็ไม่ได้
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม
0: ่
1: ได
2: ้
0: แ
2: หมหัวหมอนะลูกนี
0: ่หัวหมอ
1: ซึ่งพอมาใช้กับลูกนี่ร่วมเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ที่ลูกนี่ร่วมคนหนึ่งเนี่ยที่ชำระไอโฟนไปเนี่ยแล้วเจ้าหนี้ยอมรับเนี่ยมันเป็นเหตุให้นี่ระงับได้อานิสงส์กับลูกนี่ร่วมทุกคน
0: ใช่
1: นั่นแปลว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์กิตติยดาถามว่าแล้วถ้าเกิดพอไปตีราคาแล้วไอโฟนไม่ถึงแสนไอ้เจ้าหนี้คนนี้จะมาเรียกร้องกับลูกหนี้ร่วมคนอื่นไม่ได้แล้วนะ
0: ไม่ได้แล้ว
1: เพราะว่าลูกหนี้คนที่ถูกเรียกร้องต่อสู้เลยโดยใช้มาตรา292เลยวันนี้เป็นอันระงับแล้ว
0: ระงับไปแล้ว
1: ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ไม่ต้องชำระหนี
0: ้ต่อไ
1: ปค่ะ
0: ครับก็คือหนี้ระงับไปแล้วก็แยกย้ายแยกย้ายกันนะคะต่อมาเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี
1: ้
0: นะคะถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยขอหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้นะคะการหักกลบลบหนี้ก็ได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าอย่างเช่นการหักกลบลบหนี้ตามมาตรา341เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันนะคะเมื่อหักกลบลบหนี้แล้วทำให้หนี้ระงับไปแต่ว่าซึ่งถ้าเป็นการกระทำของลูกหนี้ร่วมคนอื่นคนหนึ่งก็จะมีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะเช่นอย่างตามตัวอย่างเนี่ยนายจันเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสิ่งของของจากนายไก่เมื่อกี้เนี่ยตัวสักครู่นะนะคะนายไก่คนเดิมนั่นเองนะคะ 3,000 บาทเช่นกันนายไก่ก็สามารถขอหักกลบลบหนี้กับนายจันได้แล้วก็การหักหนี้ดังกล่าวเนี่ยย่อมมีผลถึงนายไข่และนายขวดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิทธิในการขอหักกลบลบหนี้เนี่ยเป็นสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะคะจะลูกหนี้คนอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้นะคะนายไก่เนี่ยต้องใช้เป็นคนใช้สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี้
1: พูดง่ายๆก็คือว่าต้องให้เจ้าตัวเขาเป็นคนหัก
0: ให้เจ้าตัวเป็นคนทำ
1: เมื่อเจ้าตัวเขาหักเนี่ยเป็นอันนี้สงได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นทุกคน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเจ้าตัวเขาไม่หักเนี่ยลูกหนี้ร่วมคนอื่นจะไปเอาสิทธิ์ของเขาเนี่ยมาหักเนี่ยไม่ได้นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ใช้เฉพาะคู่กรณีนั่นเองนะคะระหว่างนายไก่กับนายจันเท่านั้น
2: ก็คือลูกหนี้ร่วมเนี่ยไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้ก่อนใช่ครับแล้วภายหลังเจ้าหนี้มาซื้อของลูกนี้ร่วมคนหนึ่ง
1: ใช
0: ่หรือเขาอาจจะเป็นหนี้กันอยู่
1: ก่อนหน้าน
0: ั้นก็ได้นะคะ
2: คือหักกันไป
1: การหักหลบลบหนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้หนี้ระงับซึ่งตามมาตรา341ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วย
0: ค่ะต้องเข้าหลักเกณฑ
1: ์ว่าหนี้ทั้งสองรายเนี่ยคือพูดง่ายๆต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกัน
0: ค่ะ
1: แล้วมีหนี้สองรายแล้วการจะหักหลบลบหนี้ได้เนี่ยหนี้สองรายเนี่ยต้องถึงกำหนดแล้วและจะต้องทั้งสองรายต้องมีวัตถุแห่งการชำระหนี้ต้องเป็นอย่างเดียวกันด้วยถ้าเป็นหนี้เงินก็หนี้เงินเหมือนกันน
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเกิดจากมูลอะไรก็ตามแหละแต่ต้องเป็นเงินเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อหักหลบแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอมก็ต้องยอมนะการหักหลบลบหนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิแล้วพอหักได้แล้วครบหลักเกณฑ์ตาม341แล้วหนี้จะระงับตามจำนวนที่ตรงกันแต่ถ้าส่วนไหนยังขาดอยู่ก็ยังผูกพันเป็นหนี้กันเหมือนเดิมต่อไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
2: ครับ
0: โอเคอีกกรณีหนึ่งเป็นเรื่องปลดหนี
1: ้ปลด
0: เป็นเรื่องของการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะมาตรา293นะคะก็พูดถึงเรื่องการปลดหนี
1: ้เสริมอาจารย์เก๋นิดนึง
0: ค่ะ
1: การนักศึกษาสังเกตว่ามาตรา292เนี่ยเป็นเรื่องการกระทำของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งแต่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ทุกคน
2: ครับ
1: สิ่งที่กฎหมายบัญญัติจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเหตุให้หนี้เนี่ยมันจะระงับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนทีนี้พออาจารย์เก๋พูดถึงเรื่องการปลดหนี้เนี่ยจะเป็นอีกมาตราละจะไม่อยู่ใน292เป็น293เพราะอะไรเพราะคนที่จะปลดหนี้ต้องเป็นเจ้าหนี
0: ้
1: ดังนั้น293จึงเป็นการกระทำของฝ่ายเจ้าหนี
2: ้
1: 292เป็นการกระทำของฝ่ายลูกหนี
0: ้
1: แต่ทั้ง2มาตรานี้ ไม่ว่าใครกระทำเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมทุกคนใช่ไหมในเรื่องปลดหนี
0: ้ในเรื่องปลดหนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงหลายกรณีละนี่อีกกรณีหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือการปลดหนี
1: ้
0: การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะก็มาตรา293เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการปลดหนี้ด้วยนะคะถ้าเจ้าหนี้เนี่ยปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมบางคนนะคะไม่ใช่ปลดหนี้ให้หมดทุกคนเพราะถ้าปลดหนี้ให้หมดทุกคนก็หนี้เป็นอันระงับแล้วก็ไม่ถือว่าเข้าในมาตรานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย293นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นเพียงเท่า

0: ส่วนของลูกหนี้ที่ปลดให
1: ้
0: มันก็จะแยกได้ออกเป็นหลายกรณีเลยนะคะกรณีแรกนะคะมีอาจจะแยกออกพิจารณาได้เป็น3กรณีด้วยกันกรณีแรกปลดให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยไก่ไข่ขวดนะคะไม่ต้องนายแล้วนะคะถือว่าไก่ไข่ขวดเป็นคนนะคะผูกพันการเป็นลูกหนี้ร่วมกู้ยืมเงินนายจันเนี่ยมา 3,000 บาทจันเจ้าหนี้เนี่ยก็ปลดหนี้ให้ไก่ 1,000 บาทแล้วก็กรณีนี้เนี่ยถือว่าไก่เนี่ยหลุดพ้นจากการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้เขาก็ปลดให้ไก่คนเดียวถือว่าเป็นการยกหนี้โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวนะคะสำหรับไข่และขวดก็ยังคงต้องผูกพันที่จะต้องชำระหนี้เพียง 2,000 บาทนะคะโดยหักส่วนของไก่ที่ได้รับการปลดหนี้ออกไปนะคะส่วนกรณีที่2เป็นการปลดหนี้บางส่วนโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะปลดให้แก่ลูกหนี้คนใดนะคะถ้าเป็นการที่เจ้าหนี้เนี่ยปลดหนี้บางส่วนให้โดยไม่เฉพาะเจาะจงยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะกรณีนี้เนี่ยลูกหนี้ร่วมทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้นะคะและลูกหนี้ร่วมทุกคนยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือจากการปลดหนี
1: ้
0: อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะก็คือเจ้าหนี้บอกว่าจะปลดให้พันหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าจะปลดให้ใครปลดหนี้ให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องผูกพันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 2,000 บาทเช่นเดียวกันนี่กรณีหนึ่งเขาจะพูดถึงเรื่องการยกเว้นของการปลดหนี้ในตอนท้ายที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะก็ถ้าเช่นนะคะตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยไก่ไข่ขวดเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมจันอยู่ 3,000 ต่อมาจันเนี่ยทำข้อตกลงกับไข่และขวดต้องทำข้อตกลงให้ไข่และขวดว่าจะปลดหนี้ให้ไก่คนเดียวแต่ให้ไข่และขวดยังรับผิดต่อจันทร์ 3,000 บาทต่อไป อย่างนี้ก็ต้องไข่และขวดนี่ต้องตกลงด้วยนะคะก็คือถ้าแต่ว่าจะอยู่ดีๆจะไปบอกว่าปลดให้ไก่แต่ว่าไข่ขวดนี่ไม่ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ไข่ขวดจะต้องตกลงว่าให้ไก่หลุดพ้นจากการเป็นลูกหนี้ร่วมไปแต่ว่ายังต้องรับผิดใน 3,000 บาทอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่อยู่ในที่ส่วนท้ายของมาตรา293ที่ว่าเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นกฎหมายก็เลยเปิดช่องให้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการตกลงกันก็เป็นไปตามที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะคะต่อมาอีกมาตรา1ก็คือ294นี้เราจะไปโดยเร็วแล้วเพราะว่าเรายังมีอีก2หน่วยที่เรายังจะต้องพูดนะคะ294เนี่ยพูดถึงการผิดนัดของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งก็ย่อมจะมีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยอย่างไรนะคะที่ถือได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างไรถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัดล่ะอาจจะมีกรณีตามมาตรา207นะคะถ้าผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยทำให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยตามมาตรา221ถ้าเป็นหนี้เงินนะคะอย่าลืมว่ามาตราที่พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยในหนี้เงินเนี่ยเราต้องจำไว้นะว่ากฎหมายที่เขียนไว้คำแรกเลยว่าหนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อย่างอื่นอย่าไปสับสนว่าจะมาคิดดอกเบี้ยกันตามมาตรานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดเปลื้องบรรดาความผิดอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ตามมาตรา330ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นผลให้ลูกหนี้ร่วมเนี่ยยกมาตรา330ขึ้นต่อสู้นะคะเจ้าหนี้ได้ลูกหนี้ร่วมคนอื่นก็ได้รับ
2: คน
0: ไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ได้รับประโยชน์ไปเช่นเดียวกันนะคะนี่พูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยถือว่ามีผลเมื่อสักครู่อาจจะพูดถึงเป็นคุณแก่เจ้าลูกหนี้นะคะต่อมาเนี่ยมาตรา295นะคะก็ได้บัญญัติถึงผลส่วนตัว
1: อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เฉพาะตัวเลย
1: ตัวของลูกหนี
0: ้ของลูกหนี้ร่วมคนใด
1: เฉพาะเลยครับ
0: ก็ย่อมจะเป็นคุณเป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเท่านั้นนะคะ295เนี่ยบัญญัติแยกแยะส่วนของเหตุส่วนตัวของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเช่นคำบอกกล่าวของเจ้าหนี
1: ้
0: ที่ได้บอกกล่าวให้แก่สมมุติว่าเป็นหนี
1: ้บอกกล่าวการผิดนัด
0: เป็นหนี้ที่จะต้องมีการที่เจ้าหนี้ต้องทวงถามก่อนตามอย่างเช่นตามมาตรา203หนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว้ปรากฏว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้ทวงถามแก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวนะคะคนอื่นไม่ได้รับการทวงถามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นโทษแก่ถ้าลูกหนี้ร่วมคนที่ได้รับการบอกกล่าวไม่ชำระหนี
1: ้
0: ก็เป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้น
1: ที่ต้องเสียดอกเบี้ย
0: นะค
1: ะ
0: ที่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะผิดนัดนะคะ
2: นี่ดอกเบี้ยผิดนัด
1: ดอกเบี้ยผิดนัด
0: ดอกเบี้ยผิดนัดลูกหนี้ร่วมคนอื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะเพราะไม่ได้รับการทวงถามหรือบอกกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตรา203หรือว่า24แต่ถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทิน จะมาอ้างว่าต้องทวงถามได้ไหมคะ
1: ไม่ต้องอ้างไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระไว้ตามวันแห่งปฏิทินลูกหนี้ก็ต้องรู้แล้วล่ะ
0: ต้องรู้แล้วล่ะว่าจะต้องชำระเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถาม
1: ไม่ต้องทวงถามถ้าไม่ชำระก็ผิดนัดวันรุ่งขึ้นนะดอกเบี้ยก็เริ่มเดินตั้งแต่วันรุ่งขึ้น
0: รุ่งขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างไกลใครขวดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนเดิมนะคะผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมยืมเงินจันทร์ 3,000 บาทโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วจะต้องมีการบอกเตือนเสียก่อนจึงจะผิดนัดฉะนั้นเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยบอกกล่าวเตือนไก่คนเดียวให้ชำระมีผลเฉพาะไก่เท่านั้นไม่ได้มีผลถึงไข่และขวดที่ยังไม่ได้รับคำบอกกล่าวเตือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็อาจจะแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้ร่วมผิดนัดเพราะฉะนั้นต้องเสียดอกเบี้ยตามมาตรา224เพราะฉะนั้นไก่ก็จะต้องเป็นคนเสียดอกเบี้ยในเวลาที่ในระหว่างที่ผิดนัดนั้นนะคะไข่และขวดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะไม่ได้รับการเตือนหรือว่าทวงถามจากเจ้าหนี้นั่นเองนะคะ
2: อีกกรณีไลน์ไปได้ไหม
0: ไลน์ไปก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแบบบอก
1: ไม่มีแบบ
0: โทรศัพท์บอกก็ได้นะคะแล้วก็เพราะวันนี้พูดถึงเรื่องเตือนเราก็ได้พูดกันไปเมื่อการที่สอนเสริมไปครั้งแรกแล้วนะคะก็คือมีเรื่องการเตือนไลน์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้มีโนติสก็ได้จะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งผลของการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยที่ถือเป็นเหตุส่วนตัวที่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดเป็นการพ้นวิสัยภายหลังที่ได้ก่อหนี้ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะตาม219วรรค2กรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมคนนั้นที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะคะลูกหนี้ร่วมคนอื่นเนี่ยไม่พ้นจากความรับผิดเช่นไก่ไข่ขวดเป็นลูกหนี้ร่วมจันจ้างให้ไปร้องเพลงด้วยกันนะคะปรากฏว่าไก่คนเดียวเส้นเสียงอักเสบจนไม่สามารถร้องเพลงได้ไก่เท่านั้นก็หลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา291นะคะไข่ขวดก็ไม่ได้หลุดพ้นจากความรับผิดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะเช่นไก่ไข่ขวดยืมรถจันไปขับขี่โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วก็ผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมจันเนี่ยขอให้ไก่คืนแต่ไก่ไม่ยอมคืนรถนะคะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วล่ะก็ถือว่าผิดนัดปรากฏว่าไฟรุ่งขึ้น
2: ฟ
0: ้าผ่านะคะฟ้าผ่าแล้วก็ลามไปผ่าไอ้ไฟไหม้แล้วก็ลามไปถึงบ้านจันรวมทั้งรถยนต์ที่รวมด้วยที่ยืมมานะคะกรณีนี้ไก่ก็รับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะไข่ขวดก็ยังไม่ผิดนัดนะคะโอเคอายุความกรณีขาดอายุความถ้าเกิดว่าลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ถือว่าเป็นโทษเฉพาะลูกหนี้คนนั้นเท่านั้นลูกหนี้ร่วมคนอื่นสามารถที่จะยกเอาอายุความนะคะขึ้นต่อสู้ได้เหมือนกรณีนี้ที่ขาดอายุความในศาลไม่สามารถที่จะยกเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกหนี้ร่วมไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็ถือว่าเป็นผลเฉพาะลูกหนี้ร่วมคนนั้นเท่านั้นนะคะ
2: คดีแพ่ง
1: หรือเรื่องอายุความสรุปหยุดลงใช่ไหมโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนใดก็เฉพาะคนนั้น
0: เฉพาะคนนั้นนะคะโอเคนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ร่วมไอ้เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะกรณีนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งก็มีผลไปถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นตามส่วนที่ปลดนี้เราก็ต้องไปดูอยู่ภายใต้มาตราเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดถึงด้วยว่าเป็นการปลดหนี้แบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีทั่วไปปกติแล้วเนี่ยส่วนที่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเนี่ยที่จะต้องชำระก็ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
1: ตกเป็นพับก็หมายความว่าเจ้าหนี้ก็ต้องรับไป
0: พับไม่ใช่พับผ้านะ
1: ไม่ใช่พับผ้าเจ้าหนี้รับไป
0: รับไป
1: รับผลร้ายนั่นไป
0: คือรับอย่างเมื่อกี้นี่ปลดให้พันหนึ่งก็รับพันหนึ่งเนี่ยก็คือตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ก็คือเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องยอมรับที่จะต้องไม่ได้รับชำระหนี้หนึ่งพันนั้น
2: เช่นขายของนี่เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี
1: ้
2: ลดราคาให้นี่เป็นการปลดหนี้ไหมฮะ
1: ไม่ใช่
2: ใช่ไหม
0: โอเคนั่นนี่ก็
1: เพราะว่าสัญญาซื้อขายยังไม่เกิดนี่ยังไม่เกิดเพราะมันเป็นการต่อรองราคากันอยู
0: ่
1: พอลดราคาให้อีกฝ่ายพอใจตั้ง สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นหนี้
0: เกิดขึ้น
1: อย่างนี้จึงไม่เรียกว่าการปลดหน
0: ี้นี่แหละเขามาพูดถึงเรื่องเจ้าหนี้ร่วมโดยเขาเพราะเวลาเราจำกัดนะคะถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยจะอยากจะรู้รายละเอียดก็เข้าไปอ่านในเอกสารการสอนได้เจ้าหนี้ร่วมก็คือเป็นหนี้ในรายเดียวกันมีบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนอาจจะเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้โดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่าลูกหนี้จะต้องชำระทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวก็ตามนะคะในกรณีที่เจ้าหนี้ร่วมเนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะคะก็จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะคะแม้แต่ว่าเจ้าหนี้คนนั้นจะได้ยื่นฟ้องเรียกชำระหนี้ไว้แล้วก็ตามถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยฟ้องแล้วก็ตามแต่อยากจะไปใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะก็อีกกรณีนึงเนี่ยเจ้าหนี้ร่วมก็เกิดขึ้นคล้ายๆลูกหนี้ร่วมก็คือเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาแล้วก็โดยนิติเหตุก็ได้นะคะหรือว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นๆนะคะแล้วถ้าเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งผิดนัดก็ย่อมเป็นโทษแก่เจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ร่วมนะคะโดยสรุปนะคะต่อมาเนี่ยเราก็อยากจะรู้ละอีกหน่วยนึงเนี่ยที่ยากเหมือนกันนะคะหน่วยนี้ก็
1: หน่วยที่8
0: นะคะก็ยากเหมือนกันโอ้นักศึกษาก็จะสับสนมากเลยนะคะตอบผิดตอบถูกตลอดข้อสอบก็ออกหลายครั้งก็ยังตอบผิดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูข้อบกพร่องของนักศึกษาซิว่าเอ๊ะนักศึกษาบกพร่องตรงไหนทำไมถึงตอบผิดอาจารย์มีหลอกมั้ยหรือเปล่าในข้อสอบหรือว่ายังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในหน่วยที่8ต่อไปเลยค่ะ
1: ครับครับสำหรับหน่วยที่8ก็เป็นเรื่องรับช่วงสิทธิ์กับเรื่องการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้อง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ใน2เรื่องนี้มันจะคล้ายคลึงกันนะครับทีนี้จุดตัดหรือจุดที่นักศึกษาจะต้องแยกให้ขาดจากกันก็คือว่ารับช่วงสิทธิ์นะโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องสิทธิคืออะไรนะสิทธินี่ก็คือสิทธิเรียกร้องแน่นอน
0: ค่ะ
1: คนที่มีสิทธิเรียกร้องก็คือคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับสืบเนื่องจากที่นักศึกษาคงได้ฟังมาแล้วในรายการแรกๆว่าหนี้เนี่ยคือความผูกพันระหว่างบุคคล2ฝ่ายน
0: ะ
1: ครับก็คือฝ่ายหนึ่งลูกหนี้อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าหนี
0: ้
1: ฝ่ายเจ้าหนี้นั้นก็จะมีสิทธิเรียกร้องฝ่ายลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี
0: ้ท
1: ีนี้การรับช่วงสิทธิ์นะกับการโอนสิทธิเรียกร้องจุดตัดสำคัญในเบื้องต้นก็คือว่าการรับช่วงสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาสวมสิทธิ์ของเจ้าหนี้โดยที่บุคคลคนนี้ครับเข้ามาโดยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นย้ำนะว่าเท่านั้นส่วนการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาใช้สิทธิ์เจ้าหนี้โดยมีการตกลงทำนิติกรรมสัญญากันน
0: ะ
1: ดังนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องเขาถึงค้ากำไรกันได้นะแต่การรับช่วงสิทธิ์มันค้ากำไรไม่ได้เพราะมาโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะทีนี้พอการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูว่าใครที่กฎหมายประสงค์ให้เข้ามารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี
0: ้แ
1: ต่ก็ต้องดูว่าดูเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องละ
0: นะ
1: มาตราที่สำคัญในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ก็จะมีมาตรา227นะครับในมาตรา227เขาบอกว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายย้ำอีกว่าด้วยอำนาจกฎหมายทีนี้พอนักศึกษาอ่านมาตรา227นักศึกษาลองดูสิครับว่าใครที่กฎหมายต้องการให้มารับช่วงสิทธิ
0: ์
1: นะเราก็จะพบว่าคนที่กฎหมายให้มารับช่วงสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นลูกหนี
0: ้
1: ดังนั้นแล้วมาตรา227เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่า1เจ้าหนี้จะต้องได้รับความเสียหาย
0: ต้องมีเจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหาย
1: เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายก่อน2ลูกหนี้นั้นได้เข้ามาชดใช้ค่าสินแทนให้แก่เจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: ผลเลยก็คือว่าผลก็คือว่าลูกหนี้คนนี้ก็สามารถรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ไปได้นั่นหมายความว่าเจ้าหนี้ย่อมต้องมีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลคนหนึ่งละแล้วลูกหนี้ก็จะเข้ามาสวมสิทธิเจ้าหนี
0: ้
1: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยอย่างอาจารย์เอกพงศ
0: ์
1: นะครับถอยรถเบนซ์ป้ายแดงมา1คันอาจารย์เอกพงศ
2: ์ช่วยกันผ่อน
0: ช่วยกันผ่อน
1: อาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องประกันชั้นหนึ่งเอาไว้ถูกไหมก็ต้องทำประกันชั้นหนึ่งไว
0: ้
1: ดังนั้นระหว่างอาจารย์เอกพงศ์กับบริษัทผู้รับประกันเนี่ยเขาผูกพันกันแล้วครับโดยสัญญาประกันภัยน
0: ั่
1: นคือประกันวินาศภัยละใช่ไหมอาจารย์เอกพงศ์เอารถไปประกันเอาไว้กับบริษัทอะไรเดีย บริษัท
2: สุโขทัย
0: สุโขทัยธรรมาธิรา
1: ชสุโขทัย
0: สุโขทัยแล้วก็ขออ
1: ันนี้สมมตินะเป็นบริษัทสุโขทัยนะครับประกันชั้นหนึ่งไว้แล้ววันหนึ่งอาจารย์เอกพงษ์จะขับรถไปซื้อกับข้าวให้ครอบครัวนะครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นงานประจำของอาจารย์
2: เอาเรื่องจริงมาพูด
0: แต่ว่าอาจารย์เอกพงษ์ธรรมดาไม่ได้ขับรถเบนซ์ไปเห
1: ็
0: นขี่จักรยาน
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่ขับรถเบนซ์ไปค่ะ
1: ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงษ์เขาจอดติดไฟแดงแถวเมืองทองอยู่ดี
2: ๆครับ
1: รถกระบะปิกอัพเมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะฝ่าไฟแดงตรงข้ามมาชนอาจารย์เอกพงษ์อ่ะอย่างเงี้ยทำให้รถ

0: เบนซ์ป้ายแดงนั้นเสียหาย
1: ค่ะ
0: แน่นอนอาจารย์เอกพงศ์ก็ดูแล้วไอ้คนชนก็เมาไม่รู้เรื่องรู้ราวคงไม่มีตังจ่ายแน่เพราะรถอาจารย์เอกพงศ์ราคาแพงมากใช่ไหม
1: ฮะ
0: นั้นอาจารย์เอกพงศ์ก็บอกเอางี้ฉันติดต่อประกันภัยก็บริษัทสุโขใช่ไหมเมื่อกี
1: ้สุโขทัย
0: สุโขทัยไอ้บริษัทประกันภัยสุโขทัยก็จ่ายเงินให้กับอาจารย์เอกพงศ์นะหรืออาจจะเอารถเนี่ยไปซ่อมก็ถือว่าได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับอาจารย์เอกพงศ์แล
1: ้
0: วเมื่อเอารถเบนซ์ไปซ่อมจนเรียบร้อยกลับมาเช้งวับเหมือนเดิมบริษัทสุโขทัยก็จะไปไล่เบี้ยไก่คนขับปิกอัพคันนั้นไอ้คนขับจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรบริษัทนี่มาฟ้องผมทำไมอย
1: ่
0: างเงี้ยไอ้ที่บริษัทไปฟ้องได้ก็โดยอาศัยการรับช่องสิทธ
1: ิ์
0: เพราะบริษัทเขาอยู่ในฐานะลูกหนี้ของอาจารย์เอกพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ถูกทำละเมิดจากไอ้คนขับรถปิกอัพคันนั้นอันนี้เรียกว่าการรับช่องสิทธิ
2: ์
0: นะ
2: ไอ้ผมถามหน่อยถ
0: ้
2: าไอ้ตัวบริษัทสุโขทัยเนี่ยยังไม่ทันไปจ่ายค่าสินใหม่ให้ผมเลยนะไปฟ้องก่อนได้ไหม
0: ไม่ได้
2: ใช่ไหมอ
0: ย่างเงี้ยก็เท่ากับ
2: หวังดี
0: ขาดหลักเกณฑ์และขาดหลักเกณฑ์ขาดหลักเกณฑ์เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเจ้าหนี
2: ้
0: ถูกไหมอย่างนี้
2: ต้องจ่ายตัง
0: ต้องจ่ายก่อน
2: ถูกผู้ทำประกันก่อน
0: เจ้าหนี้ต้องชดใช้ค่าสินให้กับเจ้าหนี้ก่อน
1: หลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือ1เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหาย
0: เจ้าหนี้ต้อง
1: หลักเกณฑ์ที่ที่2ก็คือลูกหนี้ได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเต็มราคาทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี
0: ้ครับใช่ผลก็คือว่าจึงจะรับช่วงสิทธิ์ได้
1: ช่วงสิทธิ์ได
0: ้แต่ต้องระวังนะต้องให้เกิดสิทธิ์นะเพราะว่าถ้าไม่มีสิทธิ์หนาพูดให้ลึกเข้าไปนะสมมุติว่าถ้าไม่มีสิทธิ์เกิดอาจารย์เอกพงศ์ไปทำสัญญาปณีประนอมยอมความหมายคนขับนั่นแล้วระงับสิทธิ์แล้วอย่างนี้ก็จบเลยนี่ก็รับช่วงสิทธิ์ไม่ได้อีกนี่
2: บางทีเราเห็นใช่ไหมซาเล้งขี่มาชนมาเฉียวชนรถเราเราก็สงสารดูแล้วไม่มีตังค์อ่
1: ะ
2: ถ้ามีตังค์คงไม่ขี่ซาเล้งอ
1: ่
2: ะเราก็ไปตกลงเขาผมไม่เอา
0: ครับใช่
2: บอกผมไม่เอาตังค์คุณ
0: ครับ
2: ใจดีมาก
0: ถ้าอย่างนั้นก็คือต้องระวังต้องไม่ได้นะครับอันนี้นะครับทีนี้นั่นคือมาตรา227นักศึกษาจะต้องดูว่าในกรณีของมาตรา227นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายแล้วลูกหนี้ก็มาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเจ้าหนี้นะถ้าไม่ชดใช้ก็ไม่ได้หรือถ้าเกิดเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เสียแล้วตั้งแต่ตอนแรกอย่างนี้ก็ไม่สามารถรับช่องสิทธิ์ได
1: ้
0: ครับทีนี้มาตราต่อไปมาตรา229นะครับในเรื่องการรับช่องสิทธิ์ก็เป็นมาตราที่สำคัญนะครับมาตรา229เนี่ยนักสังเกตอีกเช่นเคยนะครับว่ากฎหมายให้ใครที่จะเข้ามารับช่องสิทธิ
1: ์ะ
0: นะครับมาตรา229บอกว่าการรับช่วงสิทธิ์ย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ1บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งนะครับผู้มีสิทธิ์จะได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ที่จำนำจำนองนั้นอนุ1เนี่ยนักศึกษาก็เห็นชัดแล้วนะว่ากฎหมายให้สิทธิ์แก่เจ้าหนี
1: ้
0: นั้นคนที่จะรับช่วงสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ด้วยกันละคราวน
1: ี้
0: เป็นเจ้าหนี้ด้วยกันนะเจ้าหนี้ยังไงก็คือเจ้าหนี้ที่ตัวเองเนี่ยนะครับมันมีเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์นะครับหรือมีสิทธิ์ที่จำนำจำนองกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จำนำจำนองแล้วเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิ์ที่จำนำจำนองเนี่ยมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เขามีบุริมสิทธิ์สิทธิ์ที่จำนำจำนองฟังน่าจะงงนะยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพ
2: ครับ
0: อาจารย์เอกพงศ์เนี่ยมากู้เงินมากู้เงินอาจารย
1: ์
0: นะอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยมากู้เงินอาจารย์เอาไปซื้อเบนซ์เหรอมาคุย
1: ว่าที่เมื่อสักครู่นี้บอกเนี่ยที่บอกขี่จักรยานนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าภรรยาน่ะขี่เบนซ์ภรรยาบอกใช้ไปซื้อกับข้าว
0: อา
1: จารย์เอกพงศ์เลยต้องขี่จักรยานไปเพราะว่า
0: อาจารย์เอกพงศ์ก็เป็นคนรักครอบครัวนะ
1: ครับ
0: คนดีนะครับช่วงนี้สั่งของออนไลน์เยอะนะครับก็เลยมากู้เงินอาจารย์เอกพงศ์ก็มากู้เงินอาจารย์ 500,000 นะอาจารย์เอกพงศ์มากู้เงินอาจารย์วรวุฒิ 500,000 นะครับเสร็จแล้วปรากฏอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยเงินก็ขาดมืออีกอ่ะขาดมือก็เลยไปกู้เงินอาจารย์กิติยดา
1: ค่ะ
0: กี่แสนดี
1: 300,000 ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้เลยนะคะ
0: โอเค 300,000 นะ 300,000 แต่อาจารย์กิติยดาเนี่ยไม่ไว้ใจบอกว่าอาจารย์เอกพงศ์ต้องเอาที่ดิน
1: เข้าไปซื้อของออนไลน
0: ์ต้องเอาที่ดินมาจำนองน
1: ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะผิดปกติแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีกำลังที่จะชำระหนี้ได
1: ้
0: ก็เลยบอกเอาที่ดินมาจำนองอาจารย์เอกพงศ์ก็เอาที่มาจำนองนะที่อยุธยามาจำนองประกันหนี้ 300,000
1: ค่ะ
0: ไปๆมาๆสุดท้ายอาจารย์เอกพงศ์ก็ผิดนัดไม่ชำระหนี้อาจารย์วรวุฒิ
1: ค่ะ
0: นะเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 100,000 นะ
1: 100,000
0: หรือ 500,000
1: 500,000
0: น่ะอาจารย์เอกพงศ์

0: ชำระแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ก็ดูแล้วอาจารย์เอกพงศ์นี่ตอนนี้สถานการณ์ทรัพย์สินไม่ดีแล
1: ้
0: วไม่ดีแล้วแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงศ์ก็สมมติผิดนัดอาจารย์กิติยดาอีกเหมือนกันใช่ไหม
2: นี่มีประกัน
0: นี่เขามีประกัน
1: ประก
0: ันพอผิดนัดปั๊บอาจารย์กิติยดาก็จะฟ้องบังคับจำนองก็เพราะมีที่ดินที่อยุธยามาจำนองใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าที่ดินจำนองแปลงนั้นอ่ะถ้าอาจารย์กิติยดาบังคับเวลานี้เนี่ยก็คงจะได้สัก
1: 200,000
0: แต่ถ้ารออีกสัก2ปีเนี่ยมันจะมีถนนตัดผ่านที่ดินผืนนั้นที่ดินแปลงนั้นน่าจะราคาขึ้นล้านกว่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์วรวุฒิเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเอางี้กันอย่าเพิ่งบังคับนะอาจารย์กิติยาอย่าเพิ่งบังคับจำนองยินดีจ่ายเลย
1: ค่ะ
0: นะเจ้านี่อาจารย์วรวุฒิไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิจำนอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จะจ่ายเงินให้อาจารย์กิติยดา
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้มีการบังคับจำนอง
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้กันเท่าไหร่นะครับ300,000จ่าย300,000เลย
1: จ่าย300,000
0: จ่าย300,000ดังนั้นสิทธิในการบังคับจำนองเนี่ยจะตกมาเป็นของอาจารย์วรวุฒิละโดยการรับช่วงสิทธิ
1: ์
0: ได้อาจารย์วรวุฒิก็รอเวลาที่เหมาะสมถ้าที่ดินนี้ราคาขึ้นเป็นล้านก็ค่อยบังคับ
1: ค่อยบังคับ
0: เมื่อบังคับก็จะเอาเงินมาชำระ500,000ได้
1: นะ
0: เอาเงินคืนได้หมดอ่ะส่วนที่เกินก็คืนอาจารย์เอกพงศ์นะเพื่อไปสั่งซื้อของออนไลน์ต่อได้อีกใช่ไหมอันนี้ก็เลยเป็นประโยชน์ในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ซึ่งเจ้าหนี้ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าตัวเองเนี่ยนะที่ไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิจำนำจำนองจะยินดีไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เขามีบุริมสิทธิ์จำนำจำนองไหมหร
1: ือ
0: ว่าคุ้มไม่คุ้มนะถ้าไม่คุ้มก็ไม่ละนะครับแต่ถ้าคุ้มก็นั่นแหละเป็นช่องทางที่จะอาศัยตรงเนี้ยในการรับช่วงสิทธิ์ได
1: ้
0: นะครับนอกจากนั้นกฎหมายมาตรา229ก็พูดถึงอนุ2ว่าผู้ที่ได้ไปนะบุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองนั้นเสร็จไปยกตัวอย่างอาจารย์เอกพงศ์ไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแต่ติดจำนองธนาคาร
1: ค่ะ
0: สมมุติว่าไปซื้อมา5ล้านจำนองติดธนาคารอยู่สมมุติว่าบ้านและที่ดินนั้นราคา5ล้านติดจำนองธนาคารอยู่ล้านนึงอาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องคิดแล้วว่าควรจะจ่ายให้เจ้าหนี้4ล้านเพื่อกันเงิน1ล้านไปไถ่ถอนจำนองเพราะถ้าไม่ไถ่ถอนจำนองจำนองมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: นั้นเมื่ออาจารย์เอกพงศ์ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาเรียบร้อยแล้วจ่ายเข้าไป4ล้านแล้วก็เอาเงินอีก1ล้านไปไถ่ถอนจำนองก็จะได้บ้านและที่ดินโดยปลอดจำนองอันนี้ก็เป็นหลักการรับช่วงสิทธิ์เช่นกันที่สามารถทำได้และประการที่3ของมาตรา229ก็คือว่าบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นร่วมกับผู้อื่นคือใครอ่ะร่วมกับผู้อื่นนะเช่นลูกหนี้ร่วมนั่นเองนั้นพวกที่มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นเมื่อได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปสิ้นเชิงตามที่อาจารย์กิติยดาอธิบายไปแล้วเนี่ยเขาก็มาไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ร่วมคนอื่นได้แต่เรื่องนี้บังเอิญว่าในเรื่องลูกหนี้ร่วมมันมีบัญญัติเอาไว้แล้วอยู่ในมาตรา296นะก็ไปใช้ตรงนั้นหรือจะประกอบกับมาตรา229อนุ3ก็ได้นอกจากนั้นในมาตรานี้ก็พูดถึงว่าบุคคลที่มีความผูกพันเพื่อผู้อื่นในอันที่จะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้นก็รับช่วงสิทธิ์ได้พวกนี้คือใครพวกที่มีความผูกพันเพื่อผู้อ
1: ื่
0: น
1: เพื่อผู้อื่น
0: เช่นผู้ค้ำประกัน
1: ค่ะ
0: ผู้จำนำผู้จำนองที่ค้ำประกันหนี้คนอื่น
1: ค่ะ
0: ผู้จำนำผู้จำนองที ่เอาทรัพย์สินตัวเองไปประกันหนี้คนอื่นดังนั้นเมื่อได้ชำระหนี้หรือถูกบังคับจำนำจำนองไปแล้วก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้นั้นได้โดยหลักการรับช่วงสิทธิ์นี้
1: Okay.
0: ซึ่งมาตราเฉพาะก็อาจจะไปปรากฏอยู่ในค้ำประกันก็ได้อย่างเช่นมาตรา693ไปปรากฏอยู่แล้วว่าผู้ค้ำไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ได
1: ้
0: ได้ชำระหนี้ไปครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการ

0: สอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์มอสตมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
2: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
4: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
5: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
8: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
7: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

หากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมการทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทักษะระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิ

0: ทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ก็เรามาต่อกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะกำลังสนุกอยู่เลยนักศึกษาเนื้อหากำลังเข้มข้น
9: ครับ
8: ค่ะ
9: ครับเมื่อกี้ก็ค้างอยู่นิดนึงในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์นะครับมีอีกมาตราหนึ่งที่สำคัญมาตราสุดท้ายก็คือมาตรา230มาตรา230บอกว่าถ้าในการที่เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์ไซท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้อันหนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใดถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้นอันนี้ก็คือวรรคหนึ่งคืออย่างนี้นะกฎหมายให้สิทธิ์ผู้ที่เสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันใดอันหนึ่งให้เข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างเลยอาจารย์เอกพงศ์นะครับเข้าไปครอบครองปรปักษ์นะครับที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งของน้องแอปเปิลนะครับตอนนี้ครอบครองมาสัก9ปี8เดือนแล้วก็แปลว่าจะได้กรรมสิทธิ์อีกกี่เดือนนะครับอีก
10: 2เดือน
9: อีก4เดือนนะครับปีนึง
8: ไม่ใช่ครอบครองน้องแอปเปิลนะคะ
9: ไม่ใช่
8: ไม
9: ่
8: ใช่ครอบครองน้องแอปเปิลครอบครอง
10: ที่ดิน
9: ที่ดินนะครับสรุปอีก4เดือนนะ
10: เราเอา10ลบ
9: นั่นก็แปลว่าอีก4เดือนนะอาจารย์เอกพงศ์ก็จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา1382
8: ค่ะ
9: ปรากฏว่าน้องแอปเปิลเป็นหนี้อาจารย์กิตติยดาอยู่นะครับ 200,000 ยังไม่ชำระหนี้เลยอาจารย์กิตติยดาก็ฟ้องศาลเลยพอฟ้องศาลแอปเปิลก็ไม่จ่ายไม่หนีไม่มีไม่จ่ายทำไงครับทีนี้เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายแล้วไม่จ่ายต้องก็แปลว่าก็ต้องขอหมายนะครับเพื่อยึดทรัพย์ของน้องแอปเปิลมา มาบังคับคดีชำระหนี้ก็จะไปยึดที่ดินของน้องแอปเปิลซึ่งอาจารย์เอกพงศ์ครอบครองอยู่ซึ่งใกล้จะได้กรรมสิทธิ์แล้วอย่างนี้เรียกว่าอาจารย์เอกพงศ์เป็นผู้ที่เสี่ยงภัยเสียสิทธิแทนที่จะได้กรรมสิทธิ์ในนั้นไม่ได้เอาละอาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะรับช่วงสิทธิ์ของจะรับ

0: แล้วก็แปลว่าอยู่ต่อไปอีก4เดือนอาจารย์เอกพงศ์ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของมาตรา230นะให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้ลองไปดูเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องการโอนสิทธิเรียกร้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวละนะครับข้อสอบก็ชอบออกละนะโอนสิทธิเรียกร้องนะรับช่วงสิทธิพวกนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปในตอนต้นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญา
1: ะ
0: นะครับถามว่าสิทธิเรียกร้องเนี่ยโดยหลักโอนกันได้หรือไม่คำตอบคือโดยหลักโอนกันได้เป็นไปตามมาตรา303นะครับโอนได้แต่มีข้อยกเว้นข้อ1 นะปรากฏอยู่ในมาตรา303ก็คือว่าถ้าสภาพแห่งสิทธินั้นเองนะครับจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได
1: ้
0: นั่นแปลว่าถ้าสิทธิเรียกร้องใดไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ก็โอนกันไม่ได
1: ้
0: เช่นยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาโอนกันไม่ได
1: ้โอนกันไม่ได้
0: นะเพราะอะไรเพราะบุคคลที่จะมีสิทธิบังคับคดีตามคำพิพากษาได้นั้นจะต้องเป็นคู่ความต้องเป็นคู่ความหรือเป็นบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีตามวิแพ่งมาตรา271ดังนั้นนี่คือตัวอย่างว่าสภาพแห่งสิทธิมันไม่เปิดช่องให้โอนก็โอนไม่ได
1: ้
0: ข้อยกเว้นประการที่2ก็คือว่าคู่กรณีเขาแสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นก็คือแสดงเจตนาห้ามโอน
1: ห้ามโอน
0: นะอย่างเช่น อาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิติยดา 300,000 ตกลงกันเลยว่าห้ามอาจารย์กิติยดาไปโอนหนี้ให้กับคนอื่น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมยินดีจะเป็นหนี้พี่คนเดียวเท่านั้นนะไม่ยอมเป็นหนี้คนอื่นอันนี้เมื่อเขาตกลงกันโดยหลักก็โอนไม่ได้แต่ทีนี้นะมันก็มีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกว่า
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าทำโดยพละการโอนนี่ให้คนอื่นแล้วคนอื่นบุคคลภายนอกเขาไม่ได้รับรู้ด้วยว่ามีการห้ามโอนกัน
0: ถ้าอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์ก็ต่อสู้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ทั้งที่อาจารย์เอกกระพงตกลงกับอาจารย์กิติยดาบอกว่าห้ามโอนนี่ของผมให้คนอื่นน
1: ะ
0: อาจารย์กิติยดาก็รับปากรับคำนะจะตกลงกันวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ทั้งนั้นวันดีคืนดีอาจารย์กิติยดาต้องการใช้เงินนะเพราะว่าหนี้ 300,000 กว่าจะถึงกำหนดอีก2เดือนเอ้ยอีก2ปีอีก2ปีอาจารย์กิติยาบอกอาจารย์วรวุฒิโอนหนี
1: ้ค่ะ
0: 300,000 ให้อาจารย์ไหมบอกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้อาจารย์เอาเงินให้หนู 250,000 ก่อนเพราะว่าหนูร้อนเงินอย่างเงี้ยอาจารย์วรวุฒ
1: ิเอาแค่นี้แหละ
0: เอาแค่นี
1: ้แหละ
0: ถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำได้บอกเอ๊ะเรื่องนี้เป็นการค้าคดีค้าความกันหรือเปล
1: ่
0: าเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินมาเยอะแล้วว่าไม่ใช่
1: ค่ะ
0: นะสามารถโอนกันได้เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทางการตลาดด้วยในการที่จะคิดกำไรขาดทุนอะไรก็เรื่องของคู่กรณีล่
1: ะ
0: ที่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์เอกพงศ์เขาตกลงกับอาจารย์กิติยดาว่าห้ามโอนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วอาจารย์กิติยาฝ่าฝืนมาโอน
1: มาโอน
0: กฎหมายบอกอ้าวอาจารย์วรวุฒิผู้รับโอนเธอสุจริตไหม
1: นะเคยรู
0: ้สุจริตแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ถึงข้อตกลงห้ามโอนกันมาก่อนไหมตอนรับโอนมารู้ไหม
1: ตอนรับโอน
0: ถ้าไม่รู้ตอนรับโอนถ้าไม่รู้แปลว่าสุ
1: จริ
0: ตอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์จะมาต่อสู้บอกว่าผมไม่จ่ายอาจารย์วรวุฒิละเพราะผมตกลงห้ามโอนกันแล้ว
1: แต่ตอนที่โอนนี่อาจารย์วรวุฒิไม่รู้แต่มารู้ตอนหลังสมมติมารู้ตอนหลัง
0: ก็ยังถือว่าสุจริต
1: เ
0: พราะความสุจริตหรือไม่เราดู
1: ตอนที่โอน
2: อ๋ออ
1: ันนี้ถ้าเกิดว่ามาตอนหลังอาจารย์เอกพงศ์มาต่อสู้ว่าอ้าวก็มันได้แจ้งไปแล้วนี
0: ่
1: แต่ทีนี้แจ้งกันเมื่อเราโอนกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: ภายหลัง
2: ดังนั้นสุจริตดูตอนโอน
0: ดูตอนโอนนะ
2: ครับ
0: สุจริตกับบริสุทธิ์ต่างกันนะอาจารย์สุจริตนะแปลว่าไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงจะบริสุทธิ์หรือไม่ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้นะนักศึกษาเคยตอบผิดมาอยู่เรื่
2: อ
0: ยเวลาพูดถึงสุจริตสุจริตต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่นะครับนั้นสุจริตแปลว่าไม่รู้ข้อเท็จจริง
1: นักศึกษาก็อันนี้พอพูดถึงเรื่องว่าเขียนคำในกฎหมายเนี่ยนักศึกษาชอบเขียนคำแบบ
0: เข้าใจเอง
1: เข้าใจเองคิด
2: ผู้บริสุทธิ
0: ์
2: ผู้บริสุทธิ์นี่แปลว่าอะไร
1: อย่างเช่นใช้หนี้โดยพลัน
0: ต้องผู้สุจริต
1: นักศึกษาเขียนว่าใช้หนี้ทันควันอันนี้เจอแบบเยอะแบบคำแปลกๆอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาคำในกฎหมายเขียนให้มันถูกต้องดูน่าเชื่อถือ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับเอาละนั้นสรุปอีกทีนึงว่าสิทธิเรียกร้องโดยหลักโอนกันได
1: ้
0: ข้อยกเว้น1สภาพแห่งสิทธิ์ไม่เปิดช่อง2คู่กรณีตกลงห้ามโอนแต่ถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้รับโอนผู้สุจริตเอาละกับกรณีที่3ที่ห้ามโอนมาตรา304นั่นก็คือสิทธิเรียกร้องอะไรก็ตามนะที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ สิทธิเรียกร้องนั้นก็โอนไม่ได้เช่นอะไรบ้างเช่นสิทธิในการถอนทรัพย์ที่วางเป็นหนี้เจ้าหนี้แล้วไปหาเจ้าหนี้ไม่เจอหนี้ถึงกำหนดแล้ว

0: แต่ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นหนี้อีกละต้องการหลุดพ้นก็ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์เสียนะครับนั้นการไปวางทรัพย์ส่งผลให้หลุดพ้นจากหนี
1: ้ค่ะ
0: นี่สิทธิ์ในการคือวางแล้วถอนคืนได้นะแต่ว่าสิทธิ์อันเนี้ยนะครับจะเอาไปโอนให้กับคนอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได้นะครับหรือสิทธิ์ที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา1598/41เนี่ยนะครับอันนี้ก็โอนไม่ได้ละ
1: โอนไม่ได
0: ้สิทธิ์ในการได้รับเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเบี้ยเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา286อันนี้ก็โอนไม่ได้เพราะคือสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได
1: ้
0: ก็โอนไม่ได้นะครับอันนี้นี่เองทีนี้เรื่องสำคัญที่สุดของโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องก็คือว่าไอ้วิธีการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้อง
1: ค่ะ
0: อาจารย์จะแยกอธิบายเป็น2เรื่องนะครับก็คือว่า1การโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงกับการที่จะต้องชำระหนี้ตามเขาสั่งไอการโอนสิทธิเรียกร้องอันแรกเนี่ยสำคัญมากคือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแปลว่าอะไรแปลว
1: ่า
0: แปลว่าเป็นกรณีที่รู้ตัวเจ้าหนี้แน่นอนแล้วว่าคือใครนะครับแต่ถ้าตามเขาสั่งเนี่ยบางทียังไม่รู
1: ้
0: เพราะเป็นพวกเกี่ยวกับการโอนในเรื่องของตัวเงินเรื่องเช็คเรื่องอะไรพวกนั้นซึ่งรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาจะไปเรียนในกฎหมายพาณิชย์3
1: ค่ะ
0: นะโดยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะไม่ค่อยออกไอ้เรื่องตามข้อสั่งอ
1: ่ะ
0: ถ้าจะออกก็จะมักเอาเรื่องสำคัญก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะ
1: เจาะจง
0: ก็คือรู้ตัวเจ้าหนี้แล้วว่าคือใคร
1: เดี๋ยวเราก็มาดูวิธี
0: มาดูวิธีว่าวิธีการโอนมาตรา306นะครับยกตัวอย่าง
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้เป็นนี่ใครอันนี้อาจารย์กิติยดา 300,000 นะ
2: ผมล้มละลายแล้วเนี่ย
0: 300,000 นี่
2: มันหลายรอบแล้ว 300,000
1: รวยเลยรวยรู้สึกรวย
0: ตอนนี้ออนไลน์เยอะ
1: ออนไลน์เยอะ
2: กี้เบรกต้องออนไลน
0: ์อาจารย์เอกพงศ์เป็นนี่นะครับอาจารย์กิติยาทำสัญญากู้เป็นหลักฐานเรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยมีอาจารย์ทั้งสาขาเซ็นชื่อเป็นพยานนะครับ 300,000 เนี่ยนะทีนี้ถามว่าอาจารย์กิติยดาจะโอนหนี้ 300,000 คำว่าโอนหนี้ในที่นี้ก็คือโอนสิทธิเรียกร้องนะเป็นโอน
1: เป็นการโอนหนี้นั่นเอง
0: ของเจ้าหนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมกฎหมายเขียนว่าโอนหนี้เพราะหนี้เปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมี2ด้านหนี้เนี่ยปรมาจารย์ทางกฎหมายบอกเหมือนกับเหรียญอ่ะน
1: ะ
0: หนี้มันคือความผูกพันทางกฎหมายนะถ้าเรามองด้านเจ้าหนี้ม
1: ัน
0: คือสิทธิเรียกร้องถ้าเรามองด้านลูกหนี้มันก็คือหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี
2: ้
0: เป็นหนี้ 300,000 มาขาย 400,000
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์วรวุฒิก็โอเคเอามีเงินเยอะเอาก็ได้ถูกไหมไม่มีปัญหาได้หมดแต่กงอย่างนั้นคงไม่ค่อยมีอ่ะถูกไหมส่วนใหญ่มันจะขายแล้วก็ลดราคาลงมา
1: ใช่ส่วนใหญ่จะลดราคา
0: ถามว่าแล้ววิธีการโอนต้องทำยังไงการโอนทำยังไงมันถูกต้องมาตรา306ว่าการโอนหนี้ที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงต้องทำเป็นหนังสือ
1: จำไว้เลยการโอนหนี้ต้องทำเป็นหนังสือเพราะมันเป็นแบบนะคะถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ
0: จริงๆก็คือมันก็ไม่เชิงเป็น
1: ไม่ใช่แบบ
0: ไม่เป็นแบบ
1: แต่กฎหมายบังคับ
0: กฎหมายบอกว่าต้องทำ
1: ว่าต้องทำเป็นหนังสือ
0: การทำเป็นหนังส
1: ือไม่สมบูรณ
0: ์โดยหลักแล้วต้องลงลายมือชื
1: ่
0: อผู้โอนกับผู้รับโอนน
1: ะ
0: ลูกหนี้ไม่ต้องลงลายมือชื่ออาจารย์เอกพงศ์ไม่ต้องอาจารย์กิติยดาโอนให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยก
1: ็ต้องทำเป็นหนังสือ
0: ลงลายมือชื
1: ่
0: ออ
1: าจารย์
0: กิติยดาอาจารย์วรวุฒิอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเรียกว่าทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำผลคือการโอนนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกว่าลงลายมือชื่ออาจารย์กิติยดา
2: ฝ่ายเดียว
0: ก็พอแล้วน
1: ั่
0: นศาลฎีกาตัดสินอย่างนั้นเพราะศาลฎีกามองว่าคำว่าทำเป็นหนังสือตามที่มาตรา306บัญญัติไว้เนี่ยก
2: ็
0: คือเจตนาต้องการให้มีหลักฐานการโอนเท่านั้นเองแม้ไม่มีลายมือชื่ออาจารย์วรวุฒิก็ไม่ได้เป็นโมฆะหรอกนะดังนั้นตรงเนี้ยจริงๆก็คือไม่ใช่แบบของนิติกรรมเป็นที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นหลักฐานการโอน
1: สรุปก็คือไม่ใช่แบบแต่เป็นแค
0: ่หลักฐานการโอนนะครับนั้นแต่โดยหลักในทางปฏิบัตินักศึกษาก็ทำให้เรียบร้อยอ่ะก็คือทำทั้งสองฝ่ายเสร็จเรียบร้อยน
1: ะ
0: เกิดศาลฎีกามาเปลี่ยนคำวินิจฉัยกับแนวเดี๋ยวยุ่งอีกถูกไหมนั้นการทำเป็นหนังสือโดยหลักการแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายนะผู้โอนกับผู้รับโอนพยานมีหรือไม่ไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เมื่อการโอนนี้สมบูรณ์แล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งยังไปเรียกร้องจากอาจารย์เอกพงศ์ไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าต้องทำขั้นตอนที่สองด้วย
1: ขั้นตอนที่สอง
0: ขั้นตอนที่สองก็คือว่าต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อาจารย์เอกพงศ์ทราบนะว่าตอนนี้หนี้ของอาจารย์เอกพงศ์ได้โอนไปให้เจ้าหนี้คนใหม่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกกล่าวให้เขา

0: ทราบ
1: เป็นหนังสือต้องย้ำว่าเป็นหนังส
2: ือ ใครเป็นคนบอกคะอาจารย
1: ์ใครเป็นคนบอกก็ได้กฎหมายไม่ได้
2: ใครก็ได้จะมีใหม่จะมีเก่าก็ได
1: ้ผู้โอนก็ได้ผู้รับโอนก็ได
2: ้
1: บอกไปนะพอบอกไปแล้วไม่ยอมก็ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: นักศึกษาขีดเส้นใต้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้เลย
2: ไม่
1: ลูกหนี้ยอมหรือไม่ยอมไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
2: แต่กฎหมายเขียนไว้อีกคำหนึ่งทำให้นักศึกษาสับสนนักศึกษาสับสนว่าน
1: ักศึกษาสับสน
2: จะไปคิดว่าเป็นและแต่ทีนี้ดูว่ามันเขียนว่าหรือ
1: ใช่ในขั้นตอนที่สองเนี่ยที่อาจารย์กิตติยาว่านักศึกษาสับสนกันคืองี้ในขั้นตอนที่สองเมื่อกี้ขั้นตอนที่สองเนี่ยวิธีแรกบอกกล่าว
2: บอกกล่าว
1: เป็นหนังสือไปยังอาจารย์เอกพงศ
2: ์ค่ะ
1: ยอมหรือไม่ยอมไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: กับอีกกรณีหนึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าอาจารย์เอกพงศ์บางทีอาจารย์เอกพงศ์นี่แกหูตาไวน
2: ะ
1: พอแกรู้แล้วว่าอาจารย์กิตติยดาเนี่ยโอนหนี้ 300,000 ของแกเนี่ยมาให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยแกทำเป็นหนังสือมาถึงอาจารย์วรวุฒิเลย
2: ค่ะ
1: บอกว่าเรียนท่านอาจารย์วรวุฒิกับผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเป็นลูกหนี้ของอาจารย์อย่างนี้ผมยินดีจะรับผิดชำระหนี้ให้กับอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องกังวลใจเลยอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้กฎหมายบอกไม่ต้องบอกกล่าวแกละ
2: ไม่ต้องบอกกล่าว
3: รู้แล้ว
1: เพราะแกยินยอมเป็นหนังสือเพราะรู้แล้ว
2: เพราะฉะนั้นจะเป็น1หรือ2ก็ได้
1: 1หรือ2ก็ได
2: ้ค่ะ
1: นะรักษาย้ำนะไม่งงนะขั้นตอนที่1พิจารณาว่าการโอนนี้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ
2: ์นั่นก็เป็นเรื่องของจะไหวเจ้าหนี้
1: ทำเป็นหนังสือไหมระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนลูกนี่ยอมไม่ยอมไม่
2: เก
1: ี่
2: ยว
1: ถ้าสองคนนี้ทำเป็นหนังสือการโอนแล้วการโอนนี้
2: สมบูรณ
1: ์แต่การโอนที่สมบูรณ์จะไปต่อสู
2: ้ลูก
1: น
2: ี
1: ่ยังไม่ได
2: ้บุคคล
1: จนกว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างนี
2: ้
1: หนึ่งมีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปให้ลูกนี่ทราบหรือถ้าลูกหนี้เขายินยอมมาเป็นหนังสือมาแล้วก็ไม่ต้องบอกกล่าวให้เขาทราบแล้วเขาจะยินยอมมาที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนก็
2: ได
1: ้ก็ได้แต่ขอว่าต้องเป็นหนังสืออ
2: ย่าลืมว่าต้องเป็นหนังสือ
1: ไม่ใช่โทรศัพท์
2: ไม่ใช่โทรศัพท
1: ์หนังสือ
3: โดยวาจาไม่ได้
1: ไม่ได้วาจาไม่ได
3: ้พฤติการได้ไหม
1: พฤติการไม่ได้ต้องหนังสือ หนังสือแปลว่าอะไรเขียนในกระดาษหรือเขียนบนที่หลังคาบ้านได้ไหม
3: ใบลาน
1: เขียนใบลาน
3: ใบลาน
1: ได้หมดเพราะคำว่าเป็นหนังสือคือเป็นลายลักษณ์
2: อ
1: ัก
2: ษร
1: จะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศได้หมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อทำครบถ้วนแล้วจะไอ้ผู้รับโอนเนี่ยก็รอเวลาสิเมื่อนี่ถึงกำหนดเมื่อไหร่ก็ไปเรียกร้องให้นายเอกพงษ์ชำระหนี
2: ้
1: อาจารย์เอกพงษ์ก็ต้องชำระหนี
2: ้ค่ะ
1: ถูกไหม
2: เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าระหว่างเจ้าหนี้กันเองก็ต้องทำเป็นหนังสือถ้าเราจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็จะต้องมาทำในสองกรณีนั้นก็คือเจ้าหนี้มีบอกมีค่ะบอกมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี
1: ้
2: นะคะเจ้าหนี้คนใดก็ได้หรือว่าสองลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมมานะคะมาอย่างเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งนะคะโอเค
1: ในวรรคสองของมาตรา306เขาบอกว่าถ้าลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนนะด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซ้ลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี
2: ้
1: แปลว่าอะไรแปลว่ามีสมมติมีการโอนหนี้กันมาแล้วนะผู้โอนผู้รับโอนเสร็จแล้วอาจารย์วรวุฒิยังไม่ได้บอกกล่าวอาจารย์เอกพงษ์เลยอาจารย์เอกพงษ์ก็ไม่ได้ยินยอมเพราะในใจไม่ยอมไม่อยากจะเป็นหนี้อาจารย์วรวุฒิก็รีบเอาเงินมาชำระอาจารย์กิตติยดาหรือกระทำการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้อย่างอื่น
2: แล้วจะนี่ยอมรับ
1: แล้วจะนี่ยอมรับถ้าอย่างนี้ก็จบกันเลยกฎหมายบอกว่าลูกหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นนั้นอาจารย์วรวุฒิก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องจากอาจารย์เอกพงษ์ได้แล้วเพราะลูกหนี้หลุดพ้นแล้วส่วนกรณีระหว่างอาจารย์วรวุฒิกับอาจารย์กิตติยดาอย่างนี้ก็อาจจะเรียกเงินคืนได้ถ้ามีการโอนโดยมีค่าตอบแทนน
2: ะ
1: เราก็เอาเรื่องเงินคืนได้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยจะต้องก่อนได้รับคำบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอน
1: นะคะโอเค
2: ค่ะ
1: ทีนี้มาตรา308ยากขึ้นมาอีกนะครับ
2: ก็อันนั้นก็ยาก
1: ยากมาตรา308แล้วก็เป็นมาตราที่สำคัญด้วยมาตรา308บอกว่างี้นะถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา306โดยมิได้อิดเอื้อนเส้นใต้ขีดเส้นใต้โดยมิได้อิดเอื้อนแปลว่าอะไรเดี๋ยวมาว่าก
2: ัน สับใหม่อีกแล้ว
1: ท่านว่า
3: อิดออด
1: ท่านว่านะท่านว่าท่านนี่คือใครอาจารย์ท่านว่า
2: ท่าน
3: อย่าให้ผมพูดอะไรก
1: ็ท่านว่าเคยไปสอนหนังสือสมัยก่อนนานมากเนี่ยบอกนักศึกษาทราบไหมท่านคือใครนักศึกษาข้างหลังยกมือตอบหนูรู้อาจารย
2: ์ค
1: ่
2: ะ
1: ใครครับบอกท่านก็คือผู้ที่ชอบไซส์ค่ะเพราะเวลามีท่านว่านี่ต้องมีไซส์อยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้เข้าใจผิดนะใช่ไหมอาจารย์นะเข้าใจผิดมาก
3: ผมอุตส่าห์ไม่พูดเลย

0: ท่านในที่นี้ต้องหมายถึงกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นักศึกษาต้องเข้าใจว่าท่านเนี่ยต้องแปลว่ากฎหมาย
1: ไซ
0: ไซนี่เป็นคำสร
1: ้อย
0: เป็น
1: ภาษาโบราณ
0: ภาษาโบราณ
1: ให้ดูเพราะนะคะ
0: งั้นเวลาตอบมานักศึกษาไม่ต้องไซมา
1: ไม่ต้องไซก็ได้
0: เพราะเวลาถามว่าเนี่ยข้ออ้างของนายดำฟังขึ้นไหมนักศึกษาก็จะสรุปข้ออ้างของนายดำฟังขึ้นไซอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไซใช่ไหมแบบครับ
2: เลยครับ
0: ทีนี้มาตรา308วรรคแรกว่าท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนนะที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไหม
1: ค่ะ
0: แปลว่ายังไงถ้าลูกหนี้ให้ความยินยอมโดยไม่ได้อิดเอื้อนยกตัวอย่างเช่น
1: กรณีแรกเป็นเรื่องของลูกหนี้ให้ความยินยอม
0: ยินยอมนะลูกหนี้ยินยอม
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอกพงษ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 ทำหลักฐานเป็นหนังสือเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: อาจารย์กิตติยดาเนี่ยโอนหนี้ 300,000 มาให้อาจารย์วรวุฒิโดยทำเป็นหนังสือการโอนหนี้สมบูรณ์แล้วที่นี้ข้อเท็จจริงเนี่ยนะเดือนที่แล้วอาจารย์เอกพงษ์เพิ่งเอาเงินมาจ่ายอาจารย์กิตติยดา 100,000 100,000ดังนั้นจริงๆแล้วหนี้ก็จะเหลือ 200,000
1: 200,000
0: ค่ะทีนี้อาจารย์กิตติยดาก็ไม่ได้บอกหรอกก็โอนมาละ 300,000
1: โอน 300,000
0: โอนมาแล้วนะ 300,000
1: ได้เงินมาก
0: ันแล้ว
1: ได้เงินมาละ 250,000
0: 250,000ทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยพอรู้ว่าอาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิอาจารย์เอกพงษ์ก็ยินยอมมาย
1: ินยอมมา
0: เป็นหนังสือเขียนหนังสือมาเลย
1: บ
0: อกว่าตามที่อาจารย์กิตติยดาได้โอนหนี้ข้าพเจ้าให้อาจารย์วรวุฒินั้นข้าพเจ้ายินดีจะชำระหนี้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีเครดิตดีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแต่ไม่ได้อิดเอื้อน
1: ก็คือไม่ได้บอกว่าชำระหนี้ไปแล้ว
0: ว่าตัวเองได้ชำระไปบางส่วนแล้ว 100,000 บาทนั้นคำว่ายินยอมโดยไม่อิดเอื้อนแปลว่ายินยอมโดยไม่ได้ตั้งข้อทักท้วงยินยอมโดยไม่ได้สงวนสิทธิ์โต้แย้ง
2: ไม่ได้ก
0: ล่
2: าว
0: สุดท้ายนะครับอันนี้นี่
1: ทำให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยไม่ทราบ
0: ใช่ไม่ได้ทราบเพราะว่าอาจารย์เอกพงษ์ไม่ได้โต้แย้งไว้ไม่ได้สงวนสิทธิ์เอาไว้ไม่มีข้อต่อสู้ไว
1: ้
0: ถ้าให้ดีให้ถูกให้งามอาจารย์เอกพงศ์ต้องเวลายินยอมเป็นหนังสือต้องบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะยินยอมนะตามที่มีการโอนหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม
1: ่
0: แต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ชำระหนี้ไปแล้ว 100,000 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้เพียง 200,000 นะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าอย่างนี้เรียกว่าอิดเอื้อน
1: ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อไม่อิดเอื้อนผลคืออะไรผลก็อาจารย์วรก็ไม่รู้สิพอต่อมาหนี้ถึงกำหนดชำระก็เรียกอาจารย์เอกพงษ์ให้จ่าย 300,000
1: ค่ะ
0: คราวนี้อาจารย์เอกพงษ์ก็จะต่อสู้แล้วว่าผมชำระให้อาจารย์กิตติยดาไปแล้วก่อนหน้านี้ 100,000 ดังนั้นผมจ่ายเพียง 200,000 น่
1: ะ
0: ถามว่าข้อต่อสู้นี้ฟังขึ้นไหมคำตอบคือฟังไม่ขึ้นเลย
1: นะ
0: ฟังไม่ขึ้นเพราะด้วยที่ว่าอาจารย์เอกพงษ์ยินยอมโดยไม่อิดเอื้อนจึงยกข้อต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้นะครับแต่อาจารย์เอกพงษ์มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กิตติยดา 100,000 บาทนั้นได้นะเพราะกฎหมายก็บัญญัติรับเอาไว้แล้วนะครับว่าแต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใช้ผู้โอนน
1: ะ
0: ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได
1: ้
0: นะหรือถ้าเพื่อการเช่นว่ากล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นใหม่ต่อผู้โอนน
1: ะ
0: ก็ถือเสมือนว่าไอ้หนี้ที่รับภาระนั้นไม่เคยเกิดขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ได้
1: ค่ะ
0: เอาละทีนี้กรณีที่2ถ้าอาจารย์เอกพงษ์ไม่ได้ยินยอมนะก็ไม่เป็นไรถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่อาจารย์วรวุฒิได้บอกกล่าวการโอนไปยัง
1: บอกกล่าวแล้ว
0: เป็นเรื่องบอกกล่าวแล้ว
1: ค่ะ
0: อีกทีนะนักศึกษาอีกทีนะอาจารย์เอกพงษ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 ทําสัญญากู้มีหลักฐานเรียบร้อยอาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ 300,000 มาให้อาจารย์ทําเป็นหนังสือเรียบร้อยส่วนจะตกลงกันกี่แสนในการขายหนี้นี้ก็แล้วแต่นะทีนี้อาจารย์เอกพงศ์ก็อยู่นิ่งอยู่เฉยมาไม่ได้ยินยอมไม่ได้อะไรซึ่งแน่นอนละยอมหรือไม่ยอมก็ไม่เกี่ยวไม่ได้ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนหนี
1: ้
0: ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นอาจารย์วรวุฒิก็ได้บอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังอาจารย์เอกพงศ
1: ์
0: เพื่อให้ทราบนะยอมไม่ยอมไม่เกี่ยวข้อที่จริงเหมือนเดิมว่าก่อนที่อาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะอาจารย์เอกพงศ์ได้มาชำระไปแล้ว 100,000 100,000 ถ้าอย่างนี้อาจารย์เอกพงษ์ยก 100,000 ขึ้นต่อสู้ได
1: ้
0: เมื่อหนี้นี้ถึงกำหนดชำระอาจารย์วรวุฒิเรียก 300,000 อาจารย์เอกพงษ์บอกให้ผมจ่ายไปแล้วครับ 100,000 ก่อนหน้านี
1: ้
0: สามารถเอาข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได
1: ้ค่ะ
0: ได้อันนี้ก็คือกรณีที่ได้รับแต่คำบอกกล่าวโอน
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่มันจะแตกต่างกันระหว
0: ่
1: างลูกหนี้ยินยอมกับการให้คำบอกกล่าว
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่าง
0: ตรง
1: นี้จำเอาไว
0: ้มีจุดที่ยากลึกสุดท้ายละจุดสุดท้ายละที่

0: ลึกลงไปอีกนะก็คือว่าในมาตรา308วรรค2ตอนท้ายบอกว่าถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซ้นะท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบหนี้กันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นนะอ่านครั้งแรกก็งงไวก
1: ันเลยงงเลย
0: นะครับมาไม่รู
1: ้แปลงงตั้งแต่อิด
0: แปลว่าอะไรนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนักศึกษาค่อยๆอ่านนะจะเย็นๆนะในการอ่านกฎหมายนะครับแล้วต้องมีสตินะมีสมาธิหน่อยถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแปลว่าอะไรทีละคำลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแปลว่าอาจารย์เอกพงษ์ซึ่งเป็นลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากอาจารย์กิตติยดาแปลว่าเขาเป็นเจ้าหนี้อีกนี่อีกรายนะต่ออาจารย์กิตติยดาเช่นอาจารย์กิตติยดาเนี่ยเอารถไปซ่อมที่อู่ของอาจารย์เอกพงษ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่จ่ายค่าซ่อมอยู่แสนสอง
1: แสนสอง
0: ค้างอยู่นะถ้าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้อาจารย์เอกพงษ์มีสิทธิเรียกร้องคือเขาเป็นเจ้าหนี้ในนี่อีกรายนึง
1: ค่ะ
0: จากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซ้แปลว่าอะไรแปลว่าหนี้แสนสองที่ไปซ่อมรถเนี่ยยังไม่ถึงกำหนดตอนที่อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวการโอนหนี้สามแสนให้อาจารย์เอกพงษ์ทราบนักศึกษาจะทันไหมเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะอาจารย์เอกพงษ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดาสามแสนอาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิไปหมดแล้ว
1: สามแสน
0: อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวว่าให้อาจารย์เอกพงษ์มาชำระหนี้นะเมื่อหนี้ถึงกำหนดนะอีก6เดือนจะถึงกำหนดให้มาชำระหนี
1: ้
0: ข้อได้จริงก็คือว่าอาจารย์กิตติยดาเอารถไปซ่
1: อม
0: ที่อู่ของอาจารย์เอกพงษ์แต่ค่าซ่อมเนี่ย
1: ชำระค่าซ่อม
0: ค่าซ่อมยังไม่ได้ชำระ
1: แสนสอง
0: แล้วค่าซ่อมนั้นก็ยังไม่ถึงกำหนดยังไม่ถึงกำหนดตอนที่อาจารย์รุษบอกกล่าวอาจารย์เอกพงษ์ไป
1: ค่
0: าซ่อมยังไม่ถึงกำหนดกฎหมายบอกว่าเนี่ยอาจารย์เอกพงศ์สามารถเอาสิทธิเรียกร้องค่าซ่อมเนี่ย102มาหักกลบลบหนี้กับ 300,000 ได้น
1: ะ
0: ถ้าสิทธินั้นจะถึงกำหนดไม่ช้ากว่าถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปหมายว่าค่าซ่อม 102ต้องถึงกำหนดไม่ช้ากว่า 300,000 นี่ที่โอน
1: ก็คือ
0: ก็พูดง่ายต้องก่อนนี่ค่าซ่อมต้องถึงก่อนสมมติว่านี่ที่โอน 300,000 อีก6เดือนจะถึงกำหนดแปลว่านี่ค่าซ่อมรถต้องถึงก่อน6เดือน
1: ก่อน6เดือน
0: หรืออย่างน้อยถึงพร้อมกับ6เดือน
1: พร้อมกัน
0: อย่างเนี้ยเอา 102,000 มาหักได้
1: หักได
0: ้ก็จะเหลือเพียง
1: ถ้าไปถึงกำหนดทีหลัง
0: ถ้าถึงกำหนดหักไม่ได
1: ้
0: ต้องจ่ายมา 300,000 เต็ม
2: ๆ
0: ต้องจ่าย 300,000 เต็มๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนะซึ่งค่อนข้างยากอาจารย์พยายามใช้เวลาจำกัดอธิบายให้เข้าใจง่ายน
1: ัก
0: ศึกษาก็ลองดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็อ่านตัวบทอ่านคำอธิบายประกอบก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่9นะคะค่ะเชิญอาจารย์เอกพงษ์ค่ะ
2: ครับในหน่วยที่9นะครับหลังจากที่เราดูหน่วย7หน่วย8มาแล้วรู้สึกผมจะเป็นหนี้หลายท่านเยอะไปหมดเลย
1: อยากจะปลดหนี้แล้วอยากจะชำระหนี้แล้วใช่ไหมคะ
2: ภาษาพากย์เขาเรียกว่าอะไรนะอินาทานังทุกขังโลเก
0: แปลว่าม
2: ีหนี้มีทุกข์ฉะนั้นถ้ามีหนี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นมา
1: ครับ
2: งั้นถ้าเราไม่อยากมีทุกข์ก็คือต้อง
0: ปลดทุกข
2: ์ให้หนี้มันระงับไป
1: ชำระหนี้ไป
2: ซึ่งกฎหมายก็อาจจะมีอยู่5เรื่องสำคัญก็มีการชำระหนี้การปลดหนี
0: ้
2: นะฮะหักกลบลบหนี้แปลงหนี้ใหม่แล้วก็หนี
1: ้เกิดขึ้นกัน
0: ครับ
2: นะแต่ว่าในหน่วยก้านี่ก็จะเราพูดถึงการชำระหนี้
1: การชำระหนี้
2: แล้วก็การปลดหนี้
1: การปลดหนี้ค่ะ
0: งั้นถ้าเป็น5อย่างนี้มีภาษาพระไหมครับการชำระหนี้ต้องอะไรมีไหม
2: ไม่มี
0: อ๋อ
2: พอแล้วครับ
0: โอเค
2: เอาแค่นี้พอ
1: ยิงมุกไม่ถามกันก่อน
2: ไม่เตรียมก่อนครับการเป็นหนี้เนี่ยที่เป็นข่าวบางคนบอกมีหนี้เยอะไปกู้มาไปฆ่าตัวตายนี
0: ่โอ้พึ่งเร็วๆนี้เลย
2: โอ้หนี้หมดไหมหนี้ก็ยังมีอยู
0: ่
2: แต่ว่าก็ไปตกข้อแก่ใครก็ว่าไปใช่ไหมครับหรือเรื่องอายุความแม้อายุความนี่จะผ่านพ้นไปแล้วคุณยังมีหนี้อยู
0: ่นี
2: ่แล้วก็ฟ้องคุณไปอะไรก็ไม่ได้นั่นเอง
0: ครับ
2: งั้นโดยหลักแล้วจะหมดหนี้เมื่อไหร่ก็คือคนชำระหนี้นั่นเองในเรื่องการชำระหนี้เราก็จะมีดูอยู่7เรื่องด้วยกันก็มี1ผู้ชำระหนี
1: ้
2: 2ผู้รับชำระหนี
1: ้
2: 3หลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้4หลักฐานการชำระหนี้5การจัดสรรชำระหนี้6 ผลของการ

0: ปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วก็7การวางทรัพย
1: ์ค่ะ
0: นะครับเริ่มแรกก่อนนะผู้ชำระหนี้มาตรา314
1: ครับ
0: บอกอันการชำระหนี้นั้นท่านว่าท่านว่าแกนะครับบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได
2: ้ครับ
0: ก็แสดงว่าโดยหลักก็คือคนที่มีหน้าที่ชำระหนี้ก็คือตัว
1: ลูกหนี้
0: นั่นเอง
1: ค่ะ
0: แต่กฎหมายก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกชำระก็ได
1: ้ครับ
0: บุคคลภายนอกก็คือใครก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับที่ไม่ใช่ตัวลูกหนี้นั่นเอง
1: ค่ะนะแต่มีข้อยกเว้น
0: อ่ะแต่ก็มีเว้นแต
1: ่
0: เว้นแต่สภาพแห่งหนี้นะจะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: คือบุคคลภายนอกชำระแทนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เช่นจ้างให้ไปร้องเพลงอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: ครับ
0: จ้างพี่ตูน
1: ค่ะ
0: ไปร้องเพลงอย่างเงี้ยจะเอาคนอื่นไปร้องแทน
1: ได้ไหมพี่เก๋ไปแทน
0: ไม่ได้ไม่มีใครดูบอกสภาพแห่งนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระอย่างนี้ทำไม่ได
1: ้
0: ครับนะครับหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงเอาไว
1: ้
0: ก็คือสองฝ่ายได้ตกลงกันไว
1: ้
0: นะครับบอกให้คนอื่นไปชำระแทนอะไรอย่างนี้ไม่สามารถทำได
1: ้
0: ครับนะตกลงเอาไว
2: ้ครับ
0: วรรคสองก็บอกว่าบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยนะในการชำระหนี้นั้นนะก็คือผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ย
2: ครับ
0: ทั้งกรณีลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำเนี่ยอันนี้เขามีส่วนได้เสีย
2: ใช
1: ่
0: เพราะว่าเขาจะต้องอะไรจ่ายเงินนะแทนลูกหนี้อะไรก็ว่าไปแล้วอีกกรณีลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำอันนี้มีส่วนได้เสียแต่ถ้าผู้ไม่มีส่วนได้เสียเลยก็คือบุคคลภายนอกใครก็ไม่รู้เลย
2: ครับ
0: ได้ดังนั้นผมไปทานข้าวเงี้ยนะครับนั่งทานข้าวอยู่มีคนเดินมาชอบพ
1: อ
0: เห็นหน้าตาดีมื้อนี้พี่เลี้ยงชำระ
1: มื้อนี้น้องเลี้ยงดีกว่าไหม
0: มื้อนี้น้องเลี้ยงให้นะกรณีนี้ก็คือเขาชำระหนี้แทนให้เป็นบุคคลภายนอกนี่ได
2: ้
0: สามารถทำได้จะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไห
2: ม
0: อาจารย์วรวุฒิอธิบายคำว่าขืนใจนะฮะ
2: ขืนใจ
0: ชอบขืนใจ
2: ลูกหนี้
0: ขืนใจคือยอม
1: ไม่ยินยอม
0: คำว่าขืนใจคือไม่ยินยอม
2: ขืนใจคือไม่ยินยอมนั่นเองถูกไหมไม่เต็มใจขืนใจ
0: โอเคครับ
2: ครับ
0: ชอบขืนใจแล้ว
1: อย่าเข้าตัวอาจารย์วรวุฒิมาก
0: นั่นจะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไหมเมื่อเขาไม่ยินยอมเนี่ยเขาไปขืนใจเขาไม่ได
2: ้ขืนใจก็ไม่ได
0: ้โอเคนะครับในส่วนของผู้ชำระหนี้
2: แสดงว่าถ้ามีส่วนได้เสียขืนใจได้
0: ขืนใจได
2: ้ถูกไหมอาจารย
0: ์
2: ถ้าไม่มีส่วนได้เสียในการชำระหนี้นั้นขืนใจลูกหนี้ไม่ได้
0: เพราะตัวลูกหนี้ร่วมที่ถ้าไม่ไปชำระหนี้เนี่ยบางทีไอ้ดอกเบี้ยมันเดินแต่ว่าดอกเบี้ยมันเดินเขาไม่อยากจะต้องเสียดอกเขาก็บอกเฮ้ยฉันไม่จ่ายแต่ฉันจะจ่ายไม่งั้นโดนดอกนะอย่างนี้ไปขืนใจเขาได้
2: ขืนใจได้
0: ครับโอเคข้อ2นะครับผู้รับชำระหนี้นะครับก็มีมาตรา315นะครับอันการชำระหนี้นั้นนะต้องทำให้แก่ตัวเจ้าหนี
1: ้
0: โดยหลักอยู่แล้วนะลูกหนี้ก็ต้องจ่ายตังค์ให้เจ้าหนี
1: ้
0: มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับหรือแก่บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี
1: ้
0: นะก็คือมีอำนาจชำระแทนซึ่งเจ้าหนี้เขาแต่งตั้ง
2: ตัวแทน
0: ตัวแทนนะครับให้ไปทำแทนมันจะมีตัวแทนกับผู้แทน
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะ
2: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันหลายท่านยังสับสนตัวแทนกับผู้แทน
2: ผู้แทนเนี่ยหมายถึงส่วนใหญ่เป็นกรณีของนิติบุคคล
1: ค่ะ
2: นั้นนิติบุคคลเนี่ยเขาไม่สามารถทำการเองอ่ะเขาไม่มีชีวิตจิตใจอ่
1: ะ
2: ดังนั้นเขาจึงต้องมีผู้แทน
1: มีผู้
2: ก็คือกรรมการอย่างเช่นกับบริษัทจำกัดผู้แทนก็คือกรรมการบริษัทวัดไม่มีชีวิตจิตใจเป็นนิติบุคคลผู้แทนของวัดก็คือเจ้าอาวาสนั่นเองครับส่วนตัวแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มอบหมายใครไปทำการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย
1: ่
2: างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นตัวแทนไป
0: ตัวแทนต้องทำตาม
2: ที่ตัวการมอบหมายถูกต้องครับ
0: อันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวแทนกับผู้แทน
1: ครับ
0: นะครับครับอันนี้คือตัวแทนเนี่ยนะครับนะก็คือผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ก็ได้นะครับการชำระหนี้ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้นั้นนะถ้าเจ้าหนี้ให้สัตยาบันก็นับว่าสมบูรณ
2: ์อืม
1: ค่ะ
0: ก็คือไปให้ใครก็ไม่รู้เจ้าหนี้ไม่ได้มอบหมาย
2: ครับการให้สัตยาบันก
0: ็
2: คือการยืนยันการรับรองใช่ไหมอันนี้ก็สมบูรณ
0: ์ทำได้หลายวิธี
2: หลายวิธี
0: ครับจะทำโดยวาจาก็ได
2: ้บริยายวาจาลายลักษณ์อักษรได้หมด
0: พฤติการก็ได
2: ้ครับ
0: แต่ทั้งสิ้นก็คือถ้าเจ้าหนี้ไปให้สัตยาบันแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ใช้ได
2: ้สมบูรณ
0: ์นะครับต่อมานะครับมาตรา316นะครับ
1: ค่ะ
0: ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์นะครับ
2: ครับ
0: ถ้าการชำระหนี้นั้นได้ทำให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้นั้นนะครับท่านว่าการชำระหนี้นั้นจะสมบูรณ์

0: ุลก็แต่เมื่อบุคคลผู้ชำระหนี้ได้กระทำการโดยสุจริตนะครับก็คือไม่ใช่ตัวเจ้าหนี้นั่นเองนะครับแต่ก็มีหลักฐานนะครับนะทำให้ปรากฏว่าเนี่ยนะครับสามารถเป็นเจ้าหนี้ได้นะครับต่อมา317นะครับผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนะครับ
1: ใครบ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับ
0: นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในมาตราก่อนการชำระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนั้นท่านว่าย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่ตัวเจ้าหนี้ได้ลาบงอกนะขึ้นแต่การนั้น
1: มีศัพท์ใหม่ละลาบงอก
0: เราได้ยินแต่ลาบหมูลาบไก
1: ่
0: ลาบงอก
1: ไม่ใช่รากงอกนะคะ
0: ไม่ใช่ลาบหัวงอก
1: ค่ะ
0: นะครับนะตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนายฟ้าเนี่ยนะครับกู้เงินนายดำนะครับปกติเนี่ยนายฟ้าควรจะไปชำระหนี้ให้กับนายดำฟ้าเนี่ยดันไปชำระหนี้ให้กับนายขาวนะครับนายขาวก็เอาเงินเนี่ยนะครับมาให้นายดำนายดำก็สามารถเรียกเงินเท่าที่เหลือได
1: ้
0: นะครับเช่นฟ้าเนี่ยกู้เงินสักเท่าไหร่
1: 1,000 บาท
0: นะครับกู้เงินนายดำ 1,000 บาทดันไปชำระหนี้ให้นายขาว700นะครับนายขาวก็เอาเงิน700เนี่ยไปให้นายดำนะครับนายดำก็ได้เงินมา700ฉะนั้นนายดำก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเอากับนายฟ้าได้อีกครับเท่าแค่ส่วนที่เหลือ
1: ที่เหลือ
0: คร
1: ับ
0: รับงอก
1: ค่ะ
0: ต่อมานะครับ318ผู้ถือใบเสร็จ
1: ผู้ถือใบเสร็จ
0: บุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญใบเสร็จนี่คืออะไรครับ
1: ใบเสร็จ
0: แต่ก็คือเอกสารอันเป็นหลักฐานว
1: ่
0: ามีการชำระหนี
1: ้
0: คร
1: ับ
0: นะโดยหลักก็คือถ้านึกภาพง่ายๆนะเราไปกินข้
1: า
0: วถ้ายังไม่จ่ายตังค์
2: ครับ
0: ก็ให้ใบเสร็จก็ไม่ให้ใบเสร็จก็คือเป็นหลักฐาน
2: คิดว่าไปยังไม่เรียบร้อย
1: ค่ะอะไรนะ
2: ไปยัง
1: ไม่เร
2: ีย
1: บร้อย
0: ไปยังไม่เสร็จ
1: ไปยังไม่เสร็จโอเค
0: ใบเสร็จก็คือหลักฐานว่ามีการชำระหนี้แล้วน
1: ั
0: ้นบุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญเนี่ยนะท่านนับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็รับชำระหนี
1: ้ครับ
0: แต่ความที่กล่าวนี้ท่านไม่ให้ใช้ถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าสิทธิ์เช่นนั้นหามีไม
1: ่
0: คือมีใบเสร็จแต่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระ
1: ค่ะ
0: นะครับนะหรือไม่รู้เท่าที่สิทธิ์นั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตน
1: นะ
0: ต่อมาลูกหนี้ได้รับคำสั่งอายัดจากศาลนะมาตรา319
1: ค่ะ
0: ถ้าศาลสั่งให้ลูกหนี้นะฮะคนที่3งดเว้นทำการชำระหนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็มีลูกหนี้คนที่3
1: ครับ
0: ลูกหนี้คนสามคือลูกหนี้ของลูกหนี้อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนะครับนะศาลสั่งแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าให้ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยงดเว้นการชำระหนี
1: ้
0: กับลูกหนี้ของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ให้กับเจ้าหนี้ของตัวเองนะครับ
1: ยังขืน
0: ไอ้ลูกหนี้ของลูกหนี้ยังขืนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของตน
1: ค่ะ
0: นะครับนะท่านว่าเจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้ยึดทรัพย
2: ์ครับ
0: ก็จะมีตัวมันจะมีตัวเจ้าหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีตัวลูกหนี
1: ้ลูกหนี
0: ้ลูกหนี้ดันมีลูกหนี้อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: ครับไอ้ลูกหนี้ของลูกหนี้ก็คือ
1: ลูกหนี้คนที่3
0: ลูกหนี้คนที่3นะครับด
1: ัน
0: ไปชำระให้กับลูกหนี
2: ้
0: นะครับไอ้เจ้าหนี้ผู้ร้องขอยึดทรัพย์จะเรียกให้ลูกหนี้คนที่3นั้นทำการชำระหนี้อีกให้คุ้มกับความเสียหายอันตนได้รับก็ได
2: ้
1: ค่ะ
0: นะครับอันหนึ่งข้อความซึ่งกล่าวมาในวรรคข้างต้นนี้หาเป็น ข้อขัดขวางในการที่ลูกหนี้คนที่3จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยกับลูกหนี้ของตนเองนั้นไม
1: ่เอาแก่ให้แก่เจ้าหนี้ของตนเอง
0: ให้แก่เจ้าหนี้ของตนเองนั้นไม่นะครับต่อมาหลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: มาตรา208นะครับ
1: ค่ะ
0: การชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างใดลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรง
1: ค่ะ
0: ครับฉะนั้นการชำระหนี้เนี่ยต้องมีการขอปฏิบัติการชำระหนี
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ320ก็บอกว่าอันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน
1: ค่ะ
0: นะครับหรือให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นท่านว่าบังคับได้ไหม
1: อ๋อข้อสอบก็เคยออกเหมือนกันนะคะมาตรานี้ก็มีอยู่บ้างนะคะก็สำคัญอยู
2: ่
1: นะคะ
2: เช่น
0: ตัวอย่างกู้เงินแสนหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: นัดชำระกันก็คือคืนแสนหนึ่งบวกดอกเบี้ยเจ้าหนี้เนี่ยนะจะไปชำระไอ้ลูกหนี้จะไปชำระแต่เพียงบางส่วน
2: ไม่ได้
1: ตอนนี้บอกไม่เอาจะ
2: ไม่เอาเป็นเบี้ยหัวแตกอย่างเงี้ยบังคับไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะเราตกลงกันแล้ว
2: ว่า
0: ชำระเด็ดขาดเลย
1: ครับใช
0: ่ทั้งต้นทั้งด

0: ออกเลยคุณจะมาผ่อนอย่างนี้
1: ไม่ได้เจ้าหนี้ก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ
0: ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับนะครับ
1: ก็
0: สามารถทำได้นะคร
1: ับสามารถทำ
2: หรืออีกตัวอย่างนึงอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้ 5,000 พอถึงกำหนดอาจารย์เอกพงศ์ไม่มี 5,000 แต่เอาสแตมป์มาแต่ไม่ได้ใช้เลยมูลค่า 5,000 เจ้านี่บอกเอามาทำไมไม่เอาไม่ต้องการอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีมูลค่าเท่ากันก็ตามเนี่ยก็บังคับเจ้าหนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นที่ผิดไปจาก
1: ที่ต้องชำระ
2: ที่ต้องชำระ
1: ยกเว้นแต่เจ้าหนี้จะยินยอมรับ
2: นั่
1: นเดี๋ยวก็จะไป
2: หรือแม้แต่เอาเช็คมาชำระ
0: ครับ
2: เช็คนะไม่ใช่เซ็กนะอาจารย์เช็คเป็นหนี้ 50,000 เนี่ยเอาเช็คมาจ่ายก็ไม่รับได้นะ
1: ไม่รับได้ศา
2: ลฎีกาเคยตัดสินบอกอันนี้เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นเพราะเช็คไม่ใช่สิ่งที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
1: เขาเจ้าหนี้อาจจะมีความกลัวว่าเอ๊ะ
2: เด้ง
1: หรือเปล่าหรือถึงแม้ถ้าเป็นแคชเชียร์เช็คก็ตามโอ้เจ้าหนี้บอกโอ้ขี้เกียจไปขึ้นเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เจ้าหนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นค่ะ
0: โอ้โหผมคิดเลยเอาตัวมาขัดดอก
1: ตัวมาขัดดอก
0: ได้ไหมตรง
2: นี้ไม่ได้
0: ไม่ได้กันนะ
2: ศีลธรรม
1: ใ
2: คร
1: ศีลธรรมอันดี
2: เจอต่อครับ
1: โอเคค่ะ
0: ไปไม่ถูกแล้วมาตรา321
1: อันนี้ก็สำคัญ
2: สำคัญ
0: ครับผมถ้าเจ้าหนี้เนี่ยนะยอมรับเมื่อกี้พูดไปแล้วการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้นะท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปทีก็คุยกันแล้วใช่ไหมคร
1: ับ
0: ตกลงกันชำระหนี้เงินเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้ด้วย
1: ไอโฟนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่ครั้งแรกๆเราบอกว่าเราเอาไอโฟนมาเจ้าหนี้ก็ยอมรับไป
0: แต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ
2: ก็ระงับ
0: ก็ใช้ได้
1: ก็ใช้ได้
2: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอย่างเช่นพอถึงเป็นหนี้หนึ่งแสนถึงกำหนดไม่มีจ่ายผมมีพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองเอาไหม
1: ค่ะ
2: เจ้าหนี้บอกเอาพอไปให้เสียงพระดูอ้าวราคาแค่ 70,000 เอง อย่างเงี้ยจะย้อนกลับมาเอาอีก 30,000 ไม่ได้ถ้าจะเอาได้ต้องสงวนสิทธิ์ไว้แต่แรกว่าอ้าวรับนะหลวงปู่ทวดเลี่ยมทอง
1: ขอไปดูก่อนนะ
2: แต่ไปเช็คราคาก่อนถ้ายังไม่พอลูกหนี้ต้องรับผิดชอบนะต้องตกลงให้ชัด
1: ก็คือต้องตกลง
2: ให้ชัดครับโอเคว
0: รรค2นะครับถ้าเพื่อที่จะให้ทำให้พอแก่ใจเจ้าหนี้นั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อเจ้าหนี้ไซส์เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยนะครับท่านไม่ให้สันนิษฐานนะว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี
2: ้ครับ
0: ก็คือกรณีเนี่ยนะครับนะลูกหนี้ดันไปรับภาระใหม่เพื่อเจ้าหนี้พอใจเช่นเนื่องจากอาจจะยังไม่สามารถชำระหนี้ได
1: ้
0: เอามะม่วงมาให้แทนอะไรเงี้ยมาก่อหนี้อะไรให้แทนนะครับกรณีนี้ก็บอกท่านไม่ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการชำระหนี
1: ้ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: คำว่าสันนิษฐานนี้แปลว่าอะไรพอที
2: ่สันนิษฐานสันนิษฐานหมายความว่า
1: คิดไว้ก่อนว่า
0: ภาระการพิสูจน
2: ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
2: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะ
2: ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ต้องตามที่ปรากฏ
1: นั้
0: นกรณีถ้าลูกหนี้บอกว่าเนี่ยนี่คือการชำระหนี้แล้วลูกหนี้มีหน้าที่ในการพิสูจน์นั่นเองแล้วผลักภาระไปฝั่งลูกหนี
1: ้ครับ
0: ดังนั้นลูกหนี้บอกว่าเนี่ยคือการชำระหนี้แล้วนี่ลูกหนี้ต้องพิสูจน
2: ์
0: ถ้าลูกหนี้ไม่พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องไม่การชำระหนี
2: ้ต้องเข้าตามข้อสันนิษฐาน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย321เนี่ยสำคัญนะคะวักโดยเฉพาะวักแรกนี่ก็ออกข้อสอบเหมือนกันนะคะ
0: การใบแล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ใบเลยค่ะอันนี้
2: คือมันก็ไปโยงกับเรื่องอื่น
1: พ่วงเรื่องอื่นจะไม่ได้ออกเพียว
2: ๆใช่อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องของลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันจะไปพ่วงมาตรา292ได้ไงว่าถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งไปกระทำการแทนชำระหนี้นะย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมาโยง
1: มาโยงว่าเจ้าหนี้ยอมรับนี่เป็นต้นยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันเอาไว
2: ้
1: ก่อนหน้านั้นนะคะ
0: ต่อจะพ่วงมาตราอื่นอีก
1: พ่วงค่ะเราไม่เคยออกมาตราเดียวเลยเนาะ
0: เดียว
1: มากเลยค่ะบูรณาการ
0: พูดดูดีครับจริงๆโหดวรรค 3ถ้าชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้าท่านว่าหนี้นั้นจะระงับไปต่อเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้วพวกตั๋วเงินนี่ก็พวกอะไรปัจจุบันนี้ก็เช็
1: ค
0: ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับปัจจุบันก็เป็นเช็
1: ค
0: ที่ใช้กันเยอะแต่เช็คได้ขึ้นเงินแล้ว
2: ครับ
0: มาตรา322นะครับถ้าเอา

0: ทรัพย์ก็ดีนะฮ
1: ะ
0: สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกก็ดีหรือสิทธิอย่างอื่นก็ดีดีหมดเลย
2: ดี
1: หมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: ให้แทนการชำระหนี
1: ้
0: นะครับนะคือแทนการชำระหนี
1: ้
0: ท่านว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนะครับและเพื่อการลอนสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้ขายเช่นกู้เงินแล้วก็เอาที่ดินมาใช้แทนเงินกู้เนี่ย
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ภายหลังเกิดมีการลอนสิทธิ์เนี่ยมีคนมาเขาเรียกมาร้องเรียนมาแจ้งว่าเนี่ยเขามีเขาเรียกนะอะไรนะเรียกภาระจำยอมตกภาระจำยอม
1: ค่ะ
0: ครับในที่แปลงนี
2: ้ครับ
1: มาการเป็นรบกวนสิทธิ
0: ์นี่ต้องลูกนี้ก็ต้องรับผิดชอบเขาเอาที่มาให้ใช้ไว้แทนเขาเพราะเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
1: แทนที่จะได้รับครอบครองที่ดินอย่างปกติสุข
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างนี้เป็นต้น
2: คือถ้าที่ดินพอติดภาระจำยอมอยู่ราคาก็ต้องลดลง
1: ค่ะ
0: ใช่
2: อย่างมาก
0: คนก็อยากได้ที่แบบนี
2: ้ครับ
1: ค่ะ
0: มาตรา323นะถ้าวัตถุแห่งนี้เป็นอันให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งท่านว่าบุคคลผู้ชำระหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่พึงส่งมอบก็คือถ้าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วได้มีการอะไรนะหมายช่างนับตรงวัดเรียบร้อยแล้ว
2: มีการคัดเลือกชี้ชัดแล้วว่าเป็นทรัพย์ชิ้น
0: ไหนกรณีก็ส่งมอบทรัพย์ตามสภาพนั้นถ้าบอกเราเลือกแล้วรถคันนี้สภาพนี้ก็ส่งมอบสภาพนี
1: ้
0: ครับนะลูกหนี้จำต้องรักษาทรัพย์นั้นไว้ด้วยความระมัดระวังอย่างเช่นวินยูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตัวเองจนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นนะอันนี้คือก็ต้องดูแลอย่างวินยูชนเช่นรถก็ต้องล็อกก่อนส่งมอบเขาเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยสตาร์ทเครื่องทิ้งไว
1: ้
0: ให้คนขับไปได้นะครับการวางทรัพย์นะครับถ้าเจ้าหนี้บอกปัดนะไม่ยอมรับชำระหนี้ก็ดี
1: ค่ะ
0: มีไหมลูกหนี้เอาเงินไปให้แล้ว
2: มีสิ
1: เ
2: ออนั่งเมียคุมอยู
1: ่
2: เออไม่เอาไม่รับชำระหนี้ไปวันอื่น
0: เ
2: มียอยู่ไง
0: ก็อยากให้ดอกมันเดินหรือเปล่าลูกเจ้าหนี้หัวหมอเนี่ยไม่เอาดอกมันเดิน
2: แต่ถ้าเจ้าหนี้บอกปัดเนี่ยดอกว่าไม่เดินหรอกเพราะเจ้าหนี้ผิดนัดไม่ยอมรับ
0: ครับ
2: ไม่เดินดอก
0: นั้นกรณีก็ต้องเป็นกรณีเจ้าหนี้บอกปัดนะ
1: บอกปัด
0: หรือไม่สามารถรับชำระหนี้ได้ก็ดี
1: ค่ะ
0: เช่นอะไรดิน
2: อน
0: ป่วย
1: ป่วย
2: ต้อง ICU นั่นแหละ
0: มันรู้จะให้ตังไปรับยังไงก็รับไม่ได้
2: ไปต่างประเทศติดต่อไม่ได้อย่าง
1: เงี้ยก็คืออันนี้มันก็ต้องดูว่ามีมูลเหตุที่จะอ้างได้หรือเปล่านะคะตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่มูลเหตุที่แบบไม่ว่างไม่อยากถือเงินเยอะๆออกไปข้างนอก
0: อันนี้อารมณ์ไม่ดี
1: อารมณ์ไม่ดี
0: เออโห
1: ทะเลาะกับ
0: หน้าตาที่ให้มากวันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่รับตังค์ได้มั้ย
2: อันนี้ก็บอกปัด
1: บอกปัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลเหตุที่จะไม่ยอมรับชำระหนี้ต้องมีมูลเหตุที่อ้างจากกฎหมายได้อ้างตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะโอเค
0: หากบุคคลผู้ชำระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้วนะครับนะก็คือเอาทรัพย์ไปวางนั่นเองนะครับก็ย่อมจะเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ได
1: ้
0: อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเอาเงินไปวางเงินหนี้เงินกู้เนี่ยไปวางทรัพย์แล้วนะดอกมันก็ไม่เดินละ
2: วาง
0: คือวิธีการ
2: วางที่ไหน
0: วางที่ไหนวางไว้หน้าบ้านได้ไหม
2: จมือปอกเด้งหลุดเลยแหละหายเลยนะหาย
0: เขาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เสียทำไงให้หายบอกว่าเอาวางไว้
2: วางไว้
0: รับรองหายแน
1: ่นอน
2: นั่นเรื่องนี้การวางทรัพย์เนี่ยก็ต้องไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์
1: วางทรัพย์ค่ะ
2: ในสำนักงานวางทรัพย์ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐก็จะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานบังคับคดีแถวนั้นถ้าไม่อยู่ใกล้กันก็ไปหาเจอแล้วกันว่าเขาตั้งอยู่ที่ไหนนะครับด
1: ู
2: จากเว็บไซต์ได้นะครับ
1: เคยตรวจข้อสอบเหมือนกันนะคะนักศึกษาจะบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยลูกหนี้เอาเงินไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ที่บ้านปรากฏว่าเป็นหนี้กันอยู่แสนหนึ่งแล้วเขาเอาเงินไปชำระหนี้ที่บ้านแล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี
2: ้
1: อันนี้เนี่ยนักศึกษามีวินิจฉัยมาบอกว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่อยากรับชำระหนี้เพราะต้องเดินทางไปธุระข้างนอกแล้วก็ไม่อยากจะเอาไปเพราะมันไม่ปลอดภัยอันนี้มันใช่ไหมคะ
2: คาดคะเนเอง
1: คาดคะเนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องโฟกัสว่ามูลเหตุนั้นเนี่ยจะ
0: ก็คือเป็นการเพิ่มข้อเท็จจริงนอกจาก
1: ข้อสองไปเลย
2: คือในเรื่องประเด็นของข้อแก้ตัวของลูกของเจ้าหนี้เนี่ยในการที่จะ
1: ไม่รับชำระหนี้
2: เจ้าหนี้ก็ต้องมีเหตุที่จะอ้างได้
1: อ้างได้
2: กฎหมายนะในการแก้ตัวในกรณีของ331เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าลูกหนี้ประสงค์ให้ตัวเองหลุดพ้นจากหนี
1: ้
2: นั้นการที่เจ้าหนี้บอกปัดจะสาเหตุอะไรก็ได้ เจ้าหนี้จะมีมูลเหตุกฎหมายไม่มีมูลเหตุ
1: ก็ออกบัตร
2: ก็ได้หมด
1: ก็ได้หมด
2: นั้นตัวลูกหนี้จะทำยังไงให้ตัวเองพ้นจาก
1: เซฟจะ
2: เซฟตัวเอง
1: เซฟตัวเอง
2: กฎหมายก็เปิดช่องว่าเอาละถ้าอย่างนี้คุณไปวางทรัพย์ใช่ไหมไปที่สำนักงานวางทรัพย
1: ์
2: ผลก็คือคุณก็หลุดพ้นเลย
1: หลุดพ้นเลย
2: นั้นต่อไปนี้เจ้าหนี้จะมาเรียกร้องให้คุณชำระหนี้เนี่ยไม่ได้ละ
1: ไม่ต้อง
2: ไ
1: ปสูตรกันเลย
2: ต้องไปติดต่อที่สำนักงานวางทรัพย์เอาเองแหละ นั่นเองนี่คือ331เนาะ
1: ครับ
0: ครับเนี่ยอธิบายต่อนะครับ
2: 333
0: นะครับการวางทรัพย์ต้องวางที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับวรรค3บอกผู้วางทรัพย์เป็นหน้าที่ต้องบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ทราบการที่ได้วางทรัพย์นั้นโดยพลัน
2: คร
0: ับเพราะถ้าลูกหนี้ไม่
2: แจ
0: ้
2: ง
0: เจ้าหนี้ต้องไม่ทราบ
2: ครับ
0: นี่เป็นหน้าที่ของลูกหนี้ต้องไปแจ้งนะสุดท้ายนะครับเรื่องการปลดหน
1: ี
2: ้ปลดหนี้ครับ
0: ปลดหนี้ก็มี340
2: มาตราเดียวเลยใช่ไหมครับ
0: ถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนา
2: ปลดหนี้นี่ถ้าออกข้อสอบก็มาตรานี้แหละถูกไหมว่
1: าม
2: ีมาตราเดียว
1: มาตราเดียว
0: มาตราอื่นนะครับ
1: จำไว้เลยนะ
0: ก็บอกข้อสอบออกปลดหนี้สบายเลย
1: สบายเลย
2: ไม่ต้อง
0: พ่อมาตราเดียว
1: มาตราเดียวเลย
0: วิธีการ
1: บางทีมาตราเดียวยังจำไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
0: มาสามมาตา
1: ไม่มีเลย
0: แต่ไม่ออกข้อสอบ
1: ในข้อสอบไม่เขียนอะไรเลยมีจำอะไรไม่ได้เลย
0: แล้วทำไงครับอย่าง
2: น
0: ี
1: ้ศูนย์
2: นะ
0: นึกว่าจะเขียนมาเนื่องจากข้าพเจ้าอะไรก็
1: มีไหมครับลอกโจทย์มาก็ไม่ได้
2: เ
1: งินนะคะ
2: มีเยอะหลายกรณี
1: ลอกโจทย์มาเราอ่านไหม
2: เรา
1: อ่านนะคะเราอ่านทุกคำนะ
0: ผมก็เขียนตอบกลับเลยเอ้ยงี้ไปเขียนบทละครดีกว่านะ
1: ยังมีอารมณ์ต่อ
0: เก่งมาก
1: โอเคปลดหน
0: ี้สุดถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ฉะนั้นการปลดหนี้เป็นการทำโดยเจ้
2: าหน
0: ี้ทำต่อลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: นั้นเจ้าหนี้ต้องแสดงเจตนา
2: ทำยังไงครับแสดงเจตนาน
0: ะครับเจตนาทำยังไงบ้
1: าง
0: เรามาดูกันนะครับถ้าเอาดูก่อนท่านว่านี่นั้นก็เป็นอันระงับไป
2: ผลของการปลดหนี
0: ้ทำให้ถ้าปลดหนี้ก็คือไป
2: ทีนี้ต้องทำยังไง
0: ครับทำยังไงบ้างถ้ามีหนังสือนะครับถ้ามีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือ
2: ก็ต้องไปดูตัวหนี้
1: ก่อนว่าต้องการหนังสือไหม
2: หนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือไหมถูกไหมถ้าหนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือเวลาปลดก็ต้องทำเป็นหนังสือ
1: เช่น
2: ทำเป็นลายลักษณ์
1: กู้ยืมเกินการเกินที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้นะคะว่าต้องมีลายเป็นหนังสือและมีลงลายมือชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปลดก็จะต้องเป็นหนังสือแต่ถ้ากู้กัน50 บาท
2: 500
1: บอกอาจารย์วรวุฒิคะยืมเงินหน่อย500
0: เวลาปลดหนังสือไหม500
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ถ้าทำ
1: ถ้าทำ
0: เลิกครบยืมตังค์500ให้ทำเป็นหนังสือ
1: โอเค
2: กันไว้ก่อน
1: กันไว้ก่อนนะคะ
0: ครบไม่ได้แค่500ยังง
2: ทำถ้า500ถ้าไม่ทำหลักฐานเป็นหนังสือได้ฟ้องร้องบังคับได้นะเพราะว่ากฎหมายตามมาตรา653ไม่ประสงค์ให้มีให้คือกฎหมายไม่ต้องการ
1: อ
2: ่ะเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่มีใครฟ้องก็จ้างทนายเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์เอก
0: ครับก็เป็น
2: หมื่นเรียก500คงไม่มีใครฟ้องเอาละดังนั้นถ้ากู้เงิน500ด้วยวาจาหนี้เกิดไหมหนี้เกิดสัญญากู้สมบูรณ์เวลาปลดหนี้ก็
1: วาจาได
2: ้แต่ถ้า500แล้วทำสัญญาเป็นหนังสือการปลดหนี้ก็ต้องถูกบังคับในมาตรา340นั่นแหละก็ต้องปลดโดยทำเป็นหนังสือเพราะ340ไม่ได้บอกว่าจำนวนเงินอะไรเท่าไหร่ถูกไหมฮะดังนั้นไม่ว่าหนี้นั้นจะกี่มากน้อยถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือการปลดก็ต้องทำเป็นหนังสือนั่นเองนะ
1: ฮะ
2: ต่อครับ
0: หรือต้องเวนคืนเอกสาร
2: อัน
0: เป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี
2: ้โอเคก็เอาสัญญากู้นะคืนเข้าไป
1: คืนเข้าไป
0: หรือสุดท้ายก็คือขีดค่าเอกสารนั้นสิ
2: ก็ขีดค่าไป
1: เพราะฉะนั้นก็
2: กำกับไปด้วยก็ได้ว่าได้ชำระแล้วอะไรก็ว่าไปหรือได้รับการปลดหนี้ให้อะไรก็ว่าไป
1: เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการปลดหนี้นะคะก็มีอยู่มาตราเดียวนะคะถ้าเรื่องปลดหนี้ก็คือ340
2: ซึ่งไม่ค่อยออกนะจะมา
1: ออกไหม
2: ไม่
1: ค
2: ่
1: อยนะ
2: แต่ก็ต้องดูไว้เป็น
1: ก็ต้องดูอาจจะมีปรนัยปรนัยเนี่ยเราก็มีครบถ้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะของสอนเสริมของชุดวิชากฎหมายแพ่งสอนนะคะถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ไปทบทวนได้จากเอกสารการสอนนะคะและส่วนที่บรรยายในวันนี้นะคะถ้านักศึกษาอยากได้เอกสารการสอนหรือ PowerPoint นะคะที่ เราได้บรรยายกันไปก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสาขานะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะค่ะในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมบรรยายในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำลิดทิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำลิดทิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำลิดทิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลิดทิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำลิดทิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำลิดทิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
10: STOU Modular

0: ิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
1: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เน้นรีสกิลอัพสกิล
2: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่สวนแก้วกมลครับสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากมสท.ของเรานี่เองครับจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: สวัสดีครับผมชื่อสัญญาแก้วกมลครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตกันตพงแก้วกมลครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนบ้านสวนแก้วกมลนะครับ

0: ของ AJ Band ว่าอะไรครับ
1: พี่ตั้งบริษัทก็ชื่อว่าบ้านสวน Food and Farm
0: Food and Farm
2: สวนแก้วกมลจากสวนผลไม้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2สู่สวนของ2พี่น้อง

0: ว่าเป็นรุ่นที่3แล้วครับที่ต่อยอดการทำสวนมาจากคุณปู่และคุณย่าการเริ่มต้นสร้างสวนแก้วกมลนั้นได้มีการศึกษาข้อมูลทฤษฎีทุกอย่างไปพร้อมกันและค่อยเริ่มทำโดยมีการปลูกผักสวนครัวผักสดตามฤดูกาลและทุเรียนโดยได้ปลูกทุเรียนเป็นระยะเวลา7ปีก็ประสบปัญหาจังหวัดนนทบุรีเกิดน้ำท่วมกระทบต่อทุเรียนที่ปลูกถูกน้ำท่วมทั้งหมดจึงเกิดเป็นแนวคิดต่อยอดและหาความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรทำให้มองเห็นอะไรมากมายแล้วนำเอามาพัฒนาการทำสวนให้อยู่รอดและเติบโตไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับคุณโอ๊ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ YSF หรือ Young Smart Farmer คำว่า Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือความหวังของประเทศไทยที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นเกษตรกรชั้นดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสร้างกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวไทยและครัวโลกต่อไปครับคุณผู้ชมครับอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะครับอย่างเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่คุณอีทและคุณโอ๊ตที่สวนแก้วกมลแห่งนี้ครับเขาได้ทำการเกษตรอย่างมั่นใจมีหนทางเดินของตนเองที่ชัดเจนครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าที่สวนแก้วกมลแห่งนี้เขามีเทคนิคอย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการให้สวนนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไปติดตามกันเลยในช่วงซูมอิน
1: พื้นที่ตรงนี้ก็มี6ไร่เนาะ6ไร่มันก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับโซนแรกอ่ะเป็นเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกอยู่ด้านนอกชัดเจนเลยก็จะมีลูกค้ามาซื้อของมาส่งผักอะไรกันอยู่ด้านนอก
2: มันก็พื้นที่ก็ตีสักประมาณไร่กว่าๆเนาะ
1: ไร่กว่าครับก็แล้วก็อีกโซนนึงถัดเข้ามาเป็นเรื่องของการทำฟู้ด
2: ฟู้ดก็จะเป็นโรงงานที่พี่สร้างขึ้นมาเพื่อทำ
1: ตอนนี้ได้ออยอยัง
2: ได้ออยอยออยอผ่านเรียบร้อยแล้ว
1: นี่สเต็ปต่อไปเนาะอยากได้รถแพ็ค GMP ด้วย
2: คือจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คุยโอ๊ตว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะทำให้มันเข้าถึงผู้บริโภคจริงๆถูกป่ะให้เราเป็นมาตรฐานหนึ่งที่คนเลือกไปมันก็คือต้องมีโรง
1: มีมาตรฐานรับรอง
2: มีมาตรฐานรับรองแล้วก็เดี๋ยวก็มีแพลนที่จะทำตรงนี้ต่อ
1: ใช่แต่คนตรวจออยก็บอกว่าไงนะมันน่าจะเป็นร้านอาหารมากกว่า
2: อ๋อคือเขาก็มองว่าเขาเข้ามานึกว่าหาโรงงานไม่เจอไง
1: หาโรงงานไม่เจอสวยเกิน
2: ไม่รู
1: ้มันน่าได้เวลาแล้วไม่อยากกลับอ่ะ
2: เออนึกว่าร้านอาหาร
1: ใช่เราก็จะมีเรื่องของเรามีแหล่งน้ำนะเรามีแหล่งพักน้ำา2บ่อ2สระก็จะมีสระขนาดยาวแล้วก็ตรงนี้นะเราก็จะมีแก้มลิงคือเราอยู่ในพื้นที่ผมไม่เห็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะบอกเอ๊ะโอ้โหน้ำหลากมาน้ำท่วมนะหัวน้ำแค่ครึ่งเมตรน้ำแค่เมตรเองแต่เราอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำนะหน้าน้ำนี่2เมตรครึ่งเลยนะปกตินี่ก็สูงอยู่แล้วเนี่ยครับมาโซนของโอ๊ตก็จะเป็นเรื่องของไม้ผล
2: ก็จะลืมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไอ้ตัวสวนทุเรียนเดิม
1: สวนทุเรียนยังอยู่ก็ยังอยู่บริเวณโดยรอบก็ตอนนี้ลงไปหลังน้ำเค็มนะครับเข้าไป2ปีได้เห็นดอกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของออร์แกนิกนะครับก็จะมีโรงเรือนปลูกผักเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็ควบคุมการจัดการเป็นโรงวิจัยอ่ะเดี๋ยวอีกก็มาเล่นโมดไปได้เลยนะอยากทำอะไรทำไปเลยตามสบายก็จะมีเรื่องของโซลาร์เซลล์เรื่องของการจัดการใช้น้ำหยดใช้อีแวบการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนทั้งนอกเรือนในโรงเรือนก็เดี๋ยวก็ค่อยแนะนำไปมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ต้องทำต่อไปครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของเรานะครับอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเราทำตามกำลังที่มีอย่างว่าเราไม่ได้มีแรงงานครับก็ทำกันในระบบของครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ
2: เฮ้ยพี่สงสัยมานานแล้ววะ
1: เ
2: ลี้ยงทำไมวะ
1: เ
2: นี่ย
1: ทำไมใช่ไหมปกติถ้าเลี้ยงหมาใช่ไหมต้องหาข้าวให้มันกินว่าแต่ถ้าเลี้ยงแกะเนี่ยนะมันกินทุกอย่างที่เป็นสีเขียวแล้วมันจะชอบมากในใบไม้ที่มียางเราอยากได้ปุ๋ยที่มาทำออร์แกนิกไงฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นปุ๋ย

0: ปุ๋ยนะมันต้องผ่านกระบวนการที่ไม่มีออกซิเจนในติฟิเคชันมันก็จะย่อยในท้องแกะนี่แหละแล้วสัตว์อะไรที่มันย่อยใบไม้ได้มีสี่กระเพาะตัวเล็กกว่าวัว
1: สี่กระเพาะกินเก่งอะดิ
0: มีสี่กระเพาะมันจะมีกระเพาะหมักกระเพาะย่อยนะครับนี่แหละก็คือพวกแกะแต่ถ้าแพ้น่ะมันจะดื้อกว่านี้อีกนะแพะเปลี่ยนต้นไม้เก่งแต่แกะเนี่ยตัวมันอ้วนมันเปลี่ยนต้นไม้ไม่ได้เนี่ยแล้วมันกินหญ้าแกะพันธุ์นี้นะเขาเรียกแกะรอเปอร์แต่อาจจะไม่แท้นะแต่ขึ้นชื่อเลยเรื่องความอร่อย
1: อร่อยอะ
0: ไรอร่อยที่สุดเนื้อมันอร่อยที่สุดแต่เราไม่ฆ่ามันก็เลี้ยงกันตายไปข้างก็ต้องจัดการบริเวณให้ดีเพราะว่าถ้ามันไปเดินเพี้ยนพันก็กินหมด
1: มันมีลูกมาบ้างยังไม่รู
0: ้ลูกเหรอลูกเยอะเนี่ยอยู่ที่สุวรรณภูมิ2ตัวออกลูกปีละครั้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เนี่ยมันได้คอกละ2ตัวเลยแต่ว่าเอาแค่ตัวเดียวก็เยอะแล้วก็เป็นอยู่ในโรงเรือนปลูกผักนะครับที่ไว้เป็นผักออร์แกนิกยกแคร่ตอนนี้เราทำมาเพื่อที่จะไม่ต้องก้มไงพอดีถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือคนที่ก้มลำบากนะผมว่าอันเนี้ยเนี่ยมันดูแลง่ายแล้วก็อยู่ในโรงเรือนนะครับปราศจากแมลง
1: จริงก็อย่างที่พี่บอกโอ้เนี่ยว่าสอนพี่ปลูกออร์แกนิกน้อย
0: ได้
1: ไหมถ้าพี่ปลูกแต่ไอตัวไฮโดรโปนิกมาไงแต่มันก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกับตัวรางไฮโดแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะความสูงก็ใกล้เคียงกันระยะก็ประมาณเมตรนึงใกล้เคียงกัน
0: สามารถปรับได้เลย
1: คนก็หยิบ
0: ได้เลย
1: เหมือนไฮโดอ่ะพี่มันต้องรางอีก6เมตรไงใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณเมตรนึงก็ทำงานไม่น่ายากดูแลจัดการมันยากไหมวันเนี้ย
0: อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ละอันนี้เราเพิ่งทำเป็นระบบเทปน้ำหยดเทียมน้ำหยดจริงๆไม่ต้องการแรงดันน้ำมากนะต่อน้ำขึ้นแทงปล่อยมันหยดมีทัมเมอร์ตัวนึงตั้งเวลานะครับให้มันเปิดเช้าเปิดเย็นต้นพืชมันก็โตได้แล้วเราก็ลืมไปเลยครับ45วันนะครับ
1: เพราะเราต้นอ่อนมาลงตอนอายุเท่าไหร่นะไอ้ต้นพวกเนี้ยของพี่จะเลี้ยง
0: เหมือนกัน
1: ระบบต้นอ่อน
0: 14วัน
1: เออ14วัน
0: 14วันเหมือนกัน
1: อายุมันแค่45
0: เท่ากัน45ใช่เหมือนกัน
1: เท่ากัน
0: อายุเหมือนกัน
1: เท่ากัน
0: แต่การจัดการต่างกันนิดเดียวจากใส่น้ำมาใส่ดินซะ
1: มันอยู่ในนี้ก็ถ้าพี่อยู่ในรางปลูกก็ตีสักเดือนนึง
0: ครับ
1: รางใหญ่นะ
0: ปลูก
1: พอๆกัน
0: อาจจะแต่ข้อต่างที่ปลูกผักไฮโดนะกับผักออร์แกนิกเนี่ยบอกได้เลยว่าต้นแปลงกลางแปลงท้ายแปลงอ่ะมันอาจจะโตไม่เท่ากัน
1: เออของพี่อ่ะมันจะต้นแปลงอ่ะคือพี่มี2ระบบเนี่ย12เมตร6เมตรจะสังเกตได้ว่าไอ้ราง12เมตรนี่หัวแปลงโต
0: แน่นอน
1: ท้ายแปลงแม่ง
0: อันนั้นมันไปแบบมันกินปุ๋ยไปก่อนไง
1: ไม่ได
0: ้แต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเราปรุงดินถ้าอีปรุงดินตรงนี้โอ้โหเราใส่ขี้ไก่ขี้วัวดีตรงนู้นเราอาจจะดูแลไม่ดีแน่นอนมันก็จะไม่เท่ากัน
1: ไม่แล้วจริงๆมันกินแค่ของที่มันอยู่ในดินนี่หรอหรือต้องเอามาจากสายนี้ด้วย
0: ตอนนี้เราให้กินแต่ในดินน้ำเป็นน้ำเปล่าแต่ถ้าเราทำระบบดีๆเรามีแทงน้ำเวลาเราดูดน้ำเข้ามาเราก็ผสมได้จะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักนู่นนี่นั่นปล่อยไปกับระบบน้ำดีเลย
2: สวนแก้วกมลนอกจากที่จังหวัดนนทบุรีแล้วยังมีอีกหนึ่งที่ก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามคุณโอ๊ตพาไปชมกันได้เลยครับ
0: ฟาร์มของเรานะครับเป็นเรื่องของการทำพืชปลูกผักนะครับเป็นแบบออร์แกนิกเลยนะครับแล้วว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีหรือสารฆ่าแมลงใดๆนะครับแล้วก็หมักปุ๋ยใช้เองทำสารชีวพันธุ์เองแล้วก็เราทำตรงนี้เพื่อครับผู้บริโภคนะครับได้มีสินค้าได้มีผลผลิตที่ดีนะครับมั่นใจได้ว่ามาทานที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับเราทำในเรื่องของเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะครับใหม่ๆเราขออนุญาตเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็ลองมาเยี่ยมชมมาทานได้สินค้าจากในฟาร์มของเราเองเราจะมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับในกรณีที่บอกว่าอาจไม่สะดวกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีบริการจัดส่งนะครับแล้วแต่ว่าท่านสนใจผักชนิดไหนนะครับ

0: นอกจากนี้นะครับคุณอีฟและคุณโอ๊ตยังมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยนะครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีเรียกว่าสัมผัสกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์ทางท่านอาจารย์บำเพ็ญหรือทางผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้พื้นที่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะประชุมกันที่นี่ที่มสทบ่อยมากกับเครือข่าย
2: รู้ไหมว่าพี่เรียนมสทอยู่
1: ใช่รู้พี่อ้อยก็จบ
2: เหรอจริงๆพี่จบวิศวะมาใช่ป่ะแต่พี่อ่ะก็ต้องมาทำเกษตรใช่ไหม
1: เออ
2: แล้วต้องมาทำอาหารใช่ป่ะ
1: ใช่
2: พี่ก็เลยไปลงทะเบียนเรียนมสทไว้ตอนนี้พี่เก็บไปได้สักครึ่งเกินครึ่งแล้วนะ
1: อันนี้เรียนอยู่บ้านแล้วไปสอบ
2: เออพี่ก็เอาพี่กัดแล้วพี่ก็ไปสอบมันก็ง่ายน
1: ะ
2: คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลา
1: เรียนออนไลน์นะว่ายังเคยโดนเชิญเป็นนั่งสอนในห้องเลยเป็นเทป
0: คุณผู้ชมครับที่สวนแก้วกมลนั้นมีการจัดการที่เหมือนกันทั้งสองสวนเลยแหละครับนั่นก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนั้นเรียกได้ว่าเป็นสวนแรกแล้วก็เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและนำกลับมาขยายต่อที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกันและมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณอีทและคุณโอ๊ตก็สามารถพัฒนาและก็จัดการบริหารจัดการสวนแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับเอาละครับช่วงต่อไปของรายการครับมีสาระที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green
3: Go Green

0: คุณผู้ชมครับหัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงามก็คือการปรุงดินให้ดีครับแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบางท่านลองลงมือปลูกเองแต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดีและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรวันนี้รายการสมาร์ทกรีนในช่วงโกกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาจากเปลือกไข่เพื่อนำมาปรุงดินจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: ไข
2: ่เออพี่มีไข่เงี้ย
1: ทุกวัน
2: ทุกวันไม่ว่าเป็นฝันของจริงเดิมทิ้งโลด
1: โหเห็นถังขยะแล้วแบบ
2: เดิมทิ้งโลด
1: เสียดายมากคือเราไปดูที่แม่โจ้มาก็เห็นนะเขาเอามาตากแดดเอามาผสมกับผงชูรสนะใส่นู่นนี่นั่นออกมามันก็เป็นปุ๋ยบำรุงดินแต่ถ้าจะอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าพอดีมีโอกาสที่เชิญอาจารย์ปุ้ยครับอาจารย์ปริชาติมาสอนเรื่องทำถ่านไบโอชานะเผาด้วยความร้อนสูงแล้วมันไปปรับไอ้ตัวเนี้ยเปลือกไข่มันเป็นแคลเซียมอยู่แล้วแล้วมันไอ้ตัวแคลเซียมอ่ะถ้ามันเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันจะไปปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีมากอยากรู้ไหมทำยังไงนี่เราก็เอาไม้ใส
2: ่เอานี่เหรอ
1: ใช่อ
2: ันนี้ได้เลยนะ
1: อันนี้ได้เลย
3: โอเค
1: เนี่ยเรามีเป็นกองเลยเห็นไหมใส่ให้เต็มเลย
2: แล้วก็เอาไข่ใส่ใช่ไหม
1: เอาไข่ใส่เดี๋ยวรอบนี้ลองน้อยๆดูเสร็จก็เอาหัวเชื้อใส
2: ่หัวเชื้อคือ
1: นี่ฟืน
2: ใส่ข้างๆมันจะ
1: ใส่ข้างๆได้ของแถมคือควันควันก็ไล่แมลง
2: ควันน่าจะเยอะอยู
1: ่ไล่แมลงนะเสร็จปั๊บก็วางเพลิงต่อแล้วก็ปิดเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็จะไฟมันก็จะลามไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับ
2: นานรถก่อนมันจะเผาหมดเนี่ย
1: อันนี้เราก็ถึงเย็นอ่ะ
2: เย็นเลย
1: เราก็ต้องวาง
2: จดไว้ทิ้งไว้งี้เน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็ป่องไว้อันนึงนี่แล้วแต่ขึ้น
2: นี่คือฐานเน
1: า
2: ะ
1: สีดำข้อแตกต่างของฐานไบโอชากับฐานปกติดูไงรู้ไหมไอ้ฐานไบโอชาเนี่ยมันจะเวลาเราถูมือมันจะไม่ดำติดมื
2: ออ๋อไม่ดำ
1: แล้วมันจะแกร่งถ้าเกิดนี้ไปดูฐานไม้ไผ่นะเราเอามาคอดูมันจะแก้งแก้งอันนี้คือฐานที่มีคุณภาพมากนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องเผาต่ออีกนิดนึงแต่เราต้องมาดูให้ดูว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับกับต้นไม้กินต้นไม้มันคงกินอย่างเงี้ยลำบาก
2: ใช่
1: เราก็ต้องถ้ามีคกก็ใส่คกตำเลย
2: ให้มันละเอียดเลยใช่ไหม
1: ให้มันละเอียดให้มันละเอียด
2: เดี๋ยวจะได้เบาอย่างนี้นะ
1: ย่อยสลายได
2: ้
1: อะไรมือเราแข็งแรงแต่ถ้าใส่คกหรือใส่อะไรปั่นก็ได้ครับแล้วแต่เสร็จปั๊บนี่แล้วก็เอาปุ๋ยหมักนะครับที่เราทำเองเนี่ยใบทองหลางนี่ไม่มีดินเลยนะแต่มันย่อยสลายจนมันจะเป็นดินแล้วอ่ะ
2: มันเป็นทองหลางอีกต้นทองหลาง
1: ใช่ใช่เนี่ยแหละกองนั่นแหละที่อยู่ก้นๆกองอ่ะนะนั่นคือว่ามันค่อยๆพัฒนาปรับมาเป็น
2: อันนี้โอ๊ตก็เอาตัวขี้วัวอะไรไปผสมตรงนี้
1: ขี้วัวขี้แกะอะไรใส่ได้หมดจะเห็นว่ามันมีแมลงอยู่ในนี้เยอะมากทั้งแมลงที่เป็นจุลินทรีย์นะเนี่ยเราก็มาผสมอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ไปปลูกผักอีกก็จะได้ผักที่โต
2: มันดีกว่าถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยเรามีแต่ปุ๋ยหมักอย่างเดียววันนี
1: ้มันจะไม่ได้แคลเซียมต้นไม้มันต้องการแคลเซียมคือการทำออร์แกนิกอ่ะนอกจากธาตุอาหารหลัก NPK แล้วธาตุอาหารรองอีก17ชนิดอ่ะมันเราจะเอามาจากไหนอ่ะถ้าเกิดเราต้องมีจุลินทรีย์นะสิ่งที่อยู่ในดินแล้วเนี่ยมันตัวที่เอาไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุวัชพืชต่างๆเนี่ยให้มันเกิดธาตุอาหารทีนึงแต่เราก็เติมเนี่ยอินทรีย์วัตถุ
2: ทุเรียนตอนแรกมันอยู่อร่อยอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะหากินอยู่บนดิน
2: ไม่เห็นรากมันเลย
1: ใช่ไหมใช่ใช่รากแล้วต้องดูว่ารากมันขาวไหมถ้ารากมันขาวแสดงว่ามันดีถ้ารากมันดำแสดงว่ามันเริ่มจะติดโรคอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอาหารกินแล้วมันก็จะงามเดี๋ยวหน้าแรงอ่ะต้องเลี้ยงยาไว้นะบางคนแบบหน้าแรงก็ปล่อยให้มันสวนมันแห้งอ่ะ
2: มันไม่มีปิดรากมันก็จะนะความชื้นก็ไป
0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับการปรุงดินจากเปลือกไข่ขอเพียงแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากพอและให้เวลากับการปรุงดินให้ดีก่อนจะลงมือปลูกเชื่อว่าพืชผักต่างๆก็จะเติบโตงอกงามขึ้นมาให้อิ่มอกอิ่มใจ และเป็นอาหารให้อิ่มท้องได้สมดังตั้งใจนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้สวนแก้วกมลก็ยังเป็นสวนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้อยู่กับธรรมชาติเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมที่ทางสวนได้จัดขึ้นครับ
3: จากการที่เป็นคุณครูนะคะสอนมา25ปีเนี่ยมองเห็นเลยว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากการบูรณาการการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งทางสวนแก้วกมลของเราเนี่ยเตรียมกิจกรรมที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆทุกวัยเลยนะคะหรือแม้แต่ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมจากฟาร์มของเราจากสวนของเรานะคะประโยชน์ของการที่เด็กๆครอบครัวผู้สูงอายุนะคะเข้ามาทำกิจกรรมกับฟาร์มของเราเนี่ยจะครบวงจรเลยนะคะคือ1จะได้ซึมซับบรรยากาศของสวนเก่าของเมืองนนท์นะคะได้รับประทานอาหารสุขภาพที่ทำมาจากครัวของเรานะคะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของคลองบางบัวทองซึ่งยังใสสะอาดอยู่นะคะแล้วก็เด็กๆหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาจะได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นเกษตรกรเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเขาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆหรือแม้แต่ผู้สูงอายุอยากจะพักผ่อนหลังเกษียณอยากจะมีกิจกรรมหลังเกษียณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กิจกรรมของฟาร์มเราได้ซึ่งจะต่อยอดไปในเรื่องของอาชีพต่อยอดไปในเรื่องของการศึกษาในอนาคตมีแรงจูงใจที่จะเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรนะคะ
0: ทางสวนแก้วกมลมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรภายในสู่หลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันครับ

0: ของเราเนี่ยนะคะที่สวนของเราเนี่ยนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นการแปรรูปจากผลผลิตในการเกษตรในสวนของเราเนี่ยเยอะนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะซึ่งจริงๆแล้วในสวนเราเนี่ยมีไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหนเนี่ยได้นะคะอย่างของเราเนี่ยเราผลิตเป็นแยมนะคะแล้วก็นอกจากแยมเนี่ยเราก็ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนนอกนั้นเนี่ยก็คือผลผลิตอื่นในสวนของเราเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกตะไคร้นะคะใบเตยแล้วก็มีอัญชันนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อที่จะส่งจำหน่ายได้ในกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยเรามีผลผลิตหลากหลายมากเลยนะคะก็จะมีผักอินทรีย์แล้วก็เป็นผลผลิตทางอินทรีย์เนี่ยจากยางสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะ
1: คุณผู้ชมครับความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตร

0: ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำการเกษตรแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณอีทและคุณโอ๊ตเขาก็มีข้อคิดในเรื่องของการทำการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมครับไปรับชมกันเลย
1: คืออยากจะเชิญชวนคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาที่วงการเกษตรคืออย่ามองว่าเกษตรเนี่ยเราจะไม่สามารถจะหาผลตอบแทนกับมันได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับคือผมมาทำมาทั้งในระบบของเคมีและแล้วตอนนี้ก็จะมาทำในระบบของเกษตรอินทรีย์เพิ่มเราสามารถหาผลตอบแทนในพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยพอเลี้ยงพอกินจริงๆต้องใช้คำว่าเกษตรคือคำพอเพียงคือถ้าอยากจะร่ำรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่ถ้าพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ
2: ถ้าเกิดเราเข้ามาในเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแน่นอนเราจะมีได้เพื่อนได้วงความรู้ได้รับความรู้จากเครือข่ายเองแล้วก็จากภายนอกมีความรู้เยอะแยะมากมายเลยเรื่องของการตลาดก็มีด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราทำการเกษตรนะถ้าเรามุ่งสู่เรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการแบ่งปันนะครับมันได้ความสุขนะ
0: แม่ได้ฟังแนวคิดของเจ้าของสวนแก้วกมลแล้วสุดยอดมากจริงๆเลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับทางนี้รวมถึงรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook และ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระ

0: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญาจากภาพเราจะเห็นได้ว่ามีสัญญาหลายประเภทนะคะตั้งแต่สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาซื้อขายสัญญาจ้างทำของนะคะสัญญาประกันภัยจะเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยเป็นนิติกรรมที่บุคคลทำอาจจะเรียกว่าบ่อยที่สุดนะคะในบรรดานิติกรรมทั้งหลายนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละวันก็อาจจะทำสัญญาหลายอย่างนะคะในวันเดียวกันก็ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาศึกษากันในวันนี้ก็คือว่าสัญญาเกิดได้อย่างไรนะคะแล้วสัญญาเกิดเมื่อไหร่ความสำคัญที่จะต้องมาศึกษาในประเด็นนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีผลตามมาก็คือสัญญานั้นก็จะบังคับเอากับคู่กรณีที่ทำสัญญานะคะมีหน้าที่นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ตามสัญญานั้นนะคะถ้าหากจะเลิกสัญญาเองก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีเหตุเลิกสัญญานะคะดังนั้นเนี่ยการศึกษาว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังแล้วเกิดเมื่อไหร่เนี่ยนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญของการศึกษาเรื่องสัญญาก่อนที่เราจะไปดูในเนื้อหาว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยนะคะจะก็จะขอนำเสนอก่อนว่าสัญญาคืออะไรนะคะทุกท่านก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะว่าสัญญาเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะมีสัญญาอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้เรามาดูความหมายในเชิงกฎหมายกันนะคะว่าสัญญาคืออะไรนะคะก็มีผู้ได้ให้ความหมายเอาไว้หลากหลายมากมายนะคะวันนี้ก็จะขอนำมาเสนอ2ความหมายนะคะข้อแรกคือสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือมากกว่านะคะที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการนะคะอีกความหมายนึงก็คือสัญญาเป็นนิติกรรม2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลอันถูกต้องตรงกันนะคะสรุปได้ก็คือว่าสัญญาก็เป็นนิติกรรมอย่างนึงนะคะแต่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไปเมื่อบุคคล2ฝ่ายเนี่ยมาแสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกันว่าจะกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดนะคะเมื่อเจตนานั้นถูกต้องตรงกันก็จะเกิดเป็นเจตนาเดียวเกิดเป็นสัญญาขึ้นมานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการแสดงเจตนาด้วยนะคะสำหรับบทบัญญัติที่จะมาใช้บังคับกับสัญญาก็จะต้องเป็นบทบัญญัติเฉพาะนะคะในเรื่องของสัญญาแต่ถ้าหากว่าบทบัญญัติเฉพาะไม่มีนะคะเราก็สามารถนำบทบัญญัติในนิติกรรมและบทบัญญัติในเรื่องการแสดงเจตนา

มาใช้บังคับด้วยการเกิดสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือไหมสัญญาจึงจะเกิดนะคะเราลองมาพิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเช่นซื้อขายโทรศัพท์มือถือนะคะจ้างพนักงานทำความสะอาดสั่งอาหารในร้านอาหารมารับประทานนะคะหรือว่าขึ้นรถโดยสารประจำทางนะคะนั่งแท็กซี่จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะคะจริงๆก็เป็นการทำสัญญาอยู่ด้วยในตัวนะคะเช่นสั่งอาหารจากร้านอาหารเนี่ยเป็นสัญญาก็เพราะว่าเมื่อเราสั่งไปแล้วเนี่ยเขานำอาหารมาให้เราเนี่ยเราไม่จ่ายตังค์ไม่ได้นะคะนั่นคือความหมายของสัญญาเกิดแล้วต้องผูกพันตามสัญญานะคะหรือว่าขึ้นรถประจำทางไปแล้วเนี่ยนะคะเขานำเราพาไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วผมไม่จ่ายตังค์นะอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการทำเป็นหนังสือเลยนะคะก็สามารถบังคับตามสัญญาได้นั่นก็แปลว่าสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือก็ได้นะคะโดยหลักแล้วไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายแพ่งเนี่ยก็เคารพเจตนาของคู่กรณีนะคะดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา366ดังนี้นะคะถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือไซ้เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายังไม่ได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือกรณีนี้ก็คือว่าเป็นเจตนาของคู่กรณีที่ว่าความตกลงของเขานะคะแม้จะตกลงกันได้ทุกเรื่องแล้วเนี่ยคะแต่เขายังไม่ให้สัญญาเกิดจนกว่าจะไปทำเป็นหนังสือขึ้นมานะคะจึงจะถือว่ามีสัญญาเกิดขึ้นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปนะคะของความหมายของสัญญานะคะแล้วก็สัญญาเกิดต้องทำเป็นหนังสือหรือเปล่านะคะตอนนี้เรามาดูนะคะสัญญาบางประเภทที่น่าสนใจนะคะประเภทแรกก็คือสัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์นะคะสัญญาประธานคือสัญญาที่สมบูรณ์มีผลใช้ด้วยตัวเองโดยลำพังนะคะไม่ขึ้นกับสัญญาใดสัญญาประธานเนี่ยมักจะเมื่อพูดสัญญาประธานเราก็มักจะมีสัญญาพ่วงมาด้วยคือสัญญาอุปกรณ์นะคะสัญญาอุปกรณ์เนี่ยนะคะจะต้องอิงกับสัญญาประธานเสมอนะคะเพราะว่าความมีอยู่และความสิ้นไปของสัญญาอุปกรณ์นั้นนะคะนอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวสัญญานั้นเองแล้วนะคะก็ยังอิงอยู่กับสัญญาประธานด้วยนะคะตัวอย่างของสัญญาอุปกรณ์ก็เช่นสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำสัญญาเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาอุปกรณ์ของอาจจะเป็นสัญญาเงินกู้นะคะมีสัญญาเงินกู้ขึ้นมาแล้วฉบับหนึ่งปกติสัญญาประธานจะต้องเกิดก่อนนะคะมีสัญญาเงินกู้มาฉบับหนึ่งนะคะแล้วเจ้าหนี้บอกว่าคุณจะรับประกันการชำระหนี้คุณได้ยังไงนะคะก็อาจจะทำสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งนะคะโดยบุคคลก็ได้หรือเอาที่ดินมาจำนองนะคะหรือเอาทรัพย์สินมาเป็นจำนำอันนี้นะคะสัญญาค้ำประกันจำนองจำนำเนี่ยนะคะก็ถือเป็นสัญญาที่เป็นอุปกรณ์นะคะของสัญญาประธานก็คือสัญญาเงินกู้นั่นเองนะคะแม้ว่าสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำเนี่ยจะสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวของมันเองนะคะแต่ถ้าหากปรากฏว่าสัญญาประธานก็คือสัญญาเงินกู้นะคะเป็นโมฆะสัญญาค้ำประกันจำนองจำนำที่ทำไว้นะคะกับสัญญาประธานนั้นนะคะก็บังคับใช้ไม่ได้ไปด้วยนะคะสัญญาที่น่าสนใจอีกประเภทนึงก็คือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยสัญญาเกิดจากการแสดงเจตนานะคะของคู่กรณีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้มาทำสัญญาด้วยเนี่ยก็จะไม่ถูกผูกพันโดยสัญญานั้นนะคะแต่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นนะคะของสัญญาที่มีผลเฉพาะผูกพันเฉพาะคู่สัญญาทั้งนี้เพราะว่าในสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกนะคะซึ่งไม่ใช่คู่สัญญานั่นเองนะคะผลก็เป็นไปตามเจตนานั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่เรารู้จักกันดีก็คือสัญญาประกันชีวิตนั่นเองนะคะก็คือผู้รับประโยชน์นะคะจากสัญญาประกันชีวิตนั้นก็ไม่ได้เป็นคู่สัญญาเลยเราได้ศึกษานะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องสำคัญของเรานะคะก็คือการเกิดสัญญานะคะอย่างที่กล่าวแล้วว่าสัญญาเนี่ยเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะก็คือจะต้องมีบุคคลหนึ่งนะคะทำคำเสนอขึ้นมานะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ทำคำสนองนะคะก็คือเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝ่ายแล้วนะคะฝ่ายหนึ่งทำแสดงเจตนาทำคำเสนอหรือที่เรียกว่าเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานั่นเองนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าหากต้องการทำสัญญาด้วยก็จะทำแสดงเจตนาขึ้นมาเรียกว่าคำสนองนะคะเป็นการแสดงเจตนาตอบรับเข้าทำสัญญานะคะ

เมื่อมีองค์ประกอบ2อันนี้แล้วคำเสนอแล้วก็มีคำสนองนะคะเมื่อถูกต้องตรงกันนะคะมีข้อความถูกต้องตรงกันเช่นฝ่ายหนึ่งต้องการซื้อนะคะอีกฝ่ายหนึ่งต้องการขายนะคะเจตนาของ2ฝ่ายนี้นะคะถูกต้องตรงกันก็จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นทันทีนะเมื่อคำเสนอคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันนะคะแต่มีข้อที่ควรระวังประการหนึ่งนะคะก็คือว่าสัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยต่อเมื่อคำสนองนั้นเนี่ยนะคะไปถึงคำเสนอในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังมีผลผูกพันอยู่นะคะตอนที่เรามาดูความหมายของคำเสนอกันนะคะคำเสนอเนี่ยนะคะหมายถึงการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญาซึ่งมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการนะคะลักษณะสำคัญประการแรกและเป็นลักษณะที่สำคัญยิ่งก็คือว่าผู้แสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเขาต้องมีเจตนาที่จะผูกพันเข้าทำสัญญาเสียก่อนนะคะถ้าไม่มีเจตนาเริ่มต้นจากเจตนานี้นะคะมันก็จะไม่เกิดคำเสนอเลยนะคะการแสดงเจตนาทำคำเสนอเนี่ยนะคะจะแสดงเจตนาไปยังบุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือแสดงเจตนาต่อบุคคลทั่วๆไปก็ได้นะคะต่อมาแล้วลักษณะของการแสดงเจตนานั้นต้องมีเป็นอย่างไรนะคะก็คือต้องมีความชัดแจ้งชัดเจนนะคะเพียงพอที่ผู้ที่จะทำคำสนองเนี่ยนะคะเมื่อตอบรับทำคำสนองไปทันทีทันใดนั้นก็จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นทันทีนะคะส่วนคำเสนอเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปแบบใดนะกฎหมายไม่ได้บังคับนะคะจะเป็นวาจาจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจะเป็นกริยาท่าทางก็ได้หมดนะคะขอเพียงแต่ว่าให้ผู้รับการแสดงเจตนานั้นเขาเข้าใจได้ก็เพียงพอแล้วนะคะทีนี้มีคำที่น่าสนใจคือคำว่าคำเชิญชวนนะคะในกรณีที่นะคะการแสดงเจตนานั้นเนี่ยไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นคำเสนอได้นะคะการแสดงเจตนานั้นอาจจะกลายเป็นเพียงคำเชิญชวนนะคะคำเชิญชวนนี้หมายถึงเป็นการเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำคำเสนอเข้ามาทำสัญญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นจะซื้อหนังสือของผมไหมครับผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแสดงเจตนานั้นขาดความชัดเจนนะคะก็เป็นเพียงแค่คำเชิญชวนเท่านั้นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในขอเนี่ยนะคะก็กล่าวกับในกอว่าผมมีโน้ตบุ๊กนะคะอยู่อันนึงราคาประมาณ 20,000 บาทถามว่าอันเนี้ยนะคะเป็นการแสดงเจตนาแล้วแหละแต่เป็นคำเสนอไหมนะคะคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าในกอเนี่ยเขายังตอบตกลงไม่ได้นะคะก็ต้องถามต่อไปกับในขอว่าแล้วโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรอ่ะมือหนึ่งหรือมือสองอันนี้สัญญาก็ยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าการแสดงเจตนาของในขอเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่ในกอเนี่ยจะตอบตกลงและเกิดเป็นสัญญาได้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะกรณีนี้ในกอกล่าวกับในขอว่าที่บอกว่าโน้ตบุ๊กราคา 20,000 บาทนะผมขอซื้อ1เครื่องนะนะคะในขอสามารถตอบตกลงได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการถามถ่ายอะไรกันอีกนะคะก็แสดงว่าการแสดงเจตนาของในกอเนี่ยนะคะมีความชัดเจนเพียงพอแล้วนะคะที่จะเป็นคำเสนอนะคะเมื่อในกอจะตอบคำว่าตกลงคำเดียวนะคะสัญญาเกิดขึ้นณเวลานั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราได้เรียนไปแล้วว่าสัญญาเกิดจากคำเสนอคำสนองนะคะคำเสนอต้องมีความชัดเจนเพียงพอนะคะต่อมานะคะอันนี้เราก็มาดูนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในขณะที่ทำคำเสนอคำสนองไปเนี่ยนะคะจะให้เกิดสัญญาได้เนี่ยคำเสนอนั้นจะต้องมีผลแล้วนะคะมีผลผูกพันมีผลหมายความว่ามีผลผูกพันผู้ทำคำเสนอและนะคะผลผูกพันนั้นนะคะยังไม่สิ้นสุดลงไปนะคะเมื่อมีคำสนองไปในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังไม่สิ้นสุดความผูกพันสัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีนะคะซึ่งคำเชิญชวนเนี่ยจะไม่มีลักษณะเช่นนี้นะคะต่อมานะคะเราได้ทราบถึงความสำคัญนะคะของการที่จะต้องทำคำสนองไปในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นเนี่ยยังมีความผูกพันอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคำเสนอเนี่ยไม่ได้มีผลผูกพันไปตลอดกาลนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ทำคำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเสนอนั้นก็มีเวลาที่จะสิ้นผลผูกพันไปเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันนะคะการจะศึกษาถึงความผูกพันของคำเสนอเนี่ยเราอาจจะแบ่งนะคะช่วงเวลาของคำเสนอได้เป็น3ระยะนะคะเมื่อพูดแสดงเจตนาทำคำเสนอเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าคำเสนอนั้นยังไม่มีผลผูกพันนะคะผู้แสดงเจตนานั้นเนี่ยจะทำที่ทำคำเสนอออกไปเนี่ยจะถอนคำเสนอของตนซะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะมันยังไม่ผูกพันนะคะเสมือนประหนึ่งว่ายังไม่เคยมีการทำ

คำเสนอขึ้นมาเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคำเสนอนั้นจะมีผลผูกพันเราก็มาดูรูปที่สองนะคะการมีผลผูกพันของคำเสนอเนี่ยนะคะมีความสำคัญเพราะเมื่อมีผลผูกพันแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้แสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเนี่ยถอนคำเสนอของตนซะไม่ได้นะคะต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงเจตนาออกไปนะคะแล้วจะมีผลผูกพันเมื่อไหร่ล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องนำหลักการแสดงเจตนามาบังคับใช้ว่าการแสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นนะคะเป็นประเภทเป็นการแสดงเจตนาต่อผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะหรือผู้ที่อยู่เฉพาะหน้านะคะถ้าเป็นผู้ที่อยู่ห่างโดยระยะทางเราก็ใช้หลักว่าเมื่อไปถึงนะคะเมื่อคำเสนอนั้นไปถึงนะคะผู้รับการแสดงเจตนานะคะคำเสนอนั้นมีผลทันทีผูกพันทันทีนะคะจะถอนซะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้านะคะคำเสนอนั้นจะมีผลเมื่อเขาได้ทราบนี่หมายความว่าเข้าใจนะคะคำเสนอก็ผูกพันในทันทีจะถอนซะไม่ได้นะคะแล้วเมื่อมีผลผูกพันนี้แล้วนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือไม่ได้ผูกพันไปตลอดการนะคะจะมีผลผูกพันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอันเป็นไปตามมาตรา354, 300, 354, 355, และ 356แล้วก็357นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปศึกษาในรายละเอียดในมาตราเหล่านี้กันนะคะอีกกรณีนึงนะคะการที่คำเสนอจะสิ้นผลผูกพันไปนะคะก็เป็นกรณีที่มีการบอกปัดคำเสนอนั้นอันนี้ไม่ต้องดูเวลาเลยค่ะนะคะมีการบอกปัดปุ๊บคำเสนอนั้นสิ้นผลปั๊บนะคะความผูกพันก็สิ้นไปด้วยนะคะผู้ทำคำเสนอก็ไม่ต้องเป็นต้องผูกพันในคำเสนอของตัวเองอีกต่อไปนะคะอีกกรณีนึงก็จะเป็นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอเนี่ยนะคะตายนะคะหรือว่าภายหลังตกเป็นผู้ไร้ความสามารถนะคะนี่เป็นตามคำสั่งศาลนะคะซึ่งผลจะเป็นยังไงเราจะได้มาศึกษาในสไลด์ต่อไปนะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าคำเสนอนี่ไม่ได้ผูกพันตลอดการคำเสนอจะผูกพันเพียงใดแค่ไหนนะคะเรามาดู3มาตรานี้นะคะมาตรา354มาตรา355แล้วก็มาตรา356ซึ่งเราอาจจะแยกนะคะจาก3มาตราเนี้ยนะคะเรามาจำแนกประเภทคำเสนอเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าคำเสนอเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะเป็นคำเสนอที่บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนะคะตามมาตรา354นะคะผู้ที่บ่งระยะเวลาก็คือผู้ทำคำเสนอนั่นเองนะคะว่าจะทำคำสนองมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่เช่นกอบอกขอไข่ว่ากอไก่ฉันจะขายรถคันนี้ให้เธอนะในราคา 300,000 บาทนะคะที่ฉันขับอยู่เนี่ยถ้าเธอชอบเธอประสงค์ที่จะซื้อนะคะเธอก็ตอบกลับฉันมานะให้คำตอบฉันมาภายในเวลา3วันนะคะเนี่ยคำเสนอนั้นก็จะผูกพันอยู่แค่3วันนะคะเลย3วันไปแล้วก็สิ้นความผูกพันนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีของคำเสนอนะคะที่มิได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนะคะกรณีนี้ก็ต้องดูว่าเป็นคำเสนอที่สำหรับบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะหรือบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะคะถ้าเสนอต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางเนี่ยนะคะผู้ทำคำเสนอเนี่ยจะถอนคำเสนอของตนเองเสียไม่ได้นะคะถ้าหากว่ายังอยู่ในระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำสนองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความผูกพันอยู่ระยะเวลาหนึ่งก็คือตั้งแต่ทำคำเสนอออกไปจนกระทั่งระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับคำสนองตอบกลับมานะคะเพราะวันนี้มันอยู่ห่างโดยระยะทางนะคะต้องเผื่อเวลาเดินทางให้เขาหน่อยเผื่อจะส่งจดหมายอะไรอย่างนี้นะคะอีกกรณีนึงนะคะเป็นคำเสนอที่ไม่ได้บ่งระยะเวลานะคะแต่ทำแก่บุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าอันนี้นะคะความผูกพันของคำเสนอเนี่ยสั้นมากนะคะเพราะกฎหมายบอกว่าเสนอณที่ใดเวลาใดนะคะก็สนองได้ณที่นั้นเวลานั้นนะคะท่านั้นถ้าหากผู้รับการแสดงเจตนาทำคำเสนอมิได้สนองรับณที่นั้นเวลานั้นคำเสนอก็สิ้นความผูกพันไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องความผูกพันของคำเสนอต่อมานะคะเรามาดูนะคะว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเรื่องการสิ้นความผูกพันของคำเสนอไว้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นไปตามมาตรา357ก็บอกว่าคำเสนอได้เขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีหรือไม่ได้สนองรับภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวก็คือ3มาตราที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะต้องสนองรับภายในเวลานะคะถ้าไม่สนองรับภายในเวลาก็จะเรียกว่าคำเสนอคำสนองมาถึงล่วงเวลาไม่มีผลเป็นการเกิดสัญญาเพราะว่าคำเสนอเนี่ยสิ้นผลผูกพันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคำเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีคำสนองนะคะบอกปัดไปยังผู้ทำคำเสนอนะคะกรณีนี้ก็ทำให้คำเสนอสิ้นความผูกพันไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องดูนะคะในเรื่อง

ระยะเวลานะคะเพราะนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีที่ผู้ทําคําเสนอเนี่ยตายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะการแสดงเจตนาเมื่อได้แสดงออกไปแล้วนะคะผู้แสดงเจตนาเนี่ยนะคะอาจจะตายในภายหลังหรืออาจจะตกเป็นผู้ไร้ความสามารถในภายหลังเนี่ยโดยหลักการแสดงเจตนานั้นไม่เสียไปนะคะแต่ในเรื่องของสัญญาในเรื่องของคำเสนอเนี่ยนะคะต้องนำมาตรา360มาใช้นะคะซึ่ง360บอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับ2กรณีนะคะถ้าหากว่าผู้เสนอเนี่ยเขาได้แสดงเจตนาไว้อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เขาแสดงเจตนาเช่นเขาอาจจะบอกว่าถ้าหากเขาตายลงเนี่ยคำเสนอเนี่ยขอให้สิ้นผลไปมันก็จะสิ้นผลไปไม่เอามาตรา169วรรค2มาใช้นะคะอีกกรณีนึงเนี่ยเป็นกรณีที่ขึ้นอยู่กับผู้ทำคำสนองนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวบทบอกว่าถ้าหากผู้ทำคำสนองนั้นเนี่ยได้รู้อยู่ก่อนทำคำสนองออกไปนะคะว่าผู้ทำคำเสนอมายังเขาเนี่ยนะคะตายไปแล้วนะคะหรือถูกศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถนะคะถ้ารู้ปุ๊บนะคะคำเสนอนั้นสิ้นผลผูกพันไปเลยนะคะทำคำสนองไปนะคะก็ไม่เกิดเป็นสัญญาขึ้นมานะคะเรามาดูคำสนองกันนะคะเราได้ศึกษาคำเสนอกันไปพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูในฝั่งของคำสนองบ้างนะคะคำสนองคืออะไรคำสนองก็คือการแสดงเจตนาตอบรับทำสัญญานะคะมุ่งตรงไปยังผู้ทำคำเสนอนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้เรียนมาแล้วว่าสัญญาเนี่ยนะคะเกิดจากคำเสนอคำสนองนะคะมันมีคำสนองประเภทที่มันไม่ก่อให้เกิดสัญญานะคะก็คือ1คำสนองที่มาถึงล่วงเวลาตามที่เราศึกษาไปแล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าระยะเวลาความผูกพันของคำเสนอเนี่ยสิ้นไปนะคะแล้วก็เกิดมีคำสนองไปอย่างนี้เขาเรียกคำสนองมาถึงล่วงเวลานะคะไม่เกิดสัญญาส่วนคำสนองนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรก็กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม่นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะที่คำสนองประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดสัญญาก็คือเป็นคำสนองที่ไม่ได้ถูกต้องตรงกันกับคำเสนอนะคะแต่กลายเป็นคำสนองที่มีข้อความเพิ่มเติมมีข้อจำกัดมีข้อแก้ไขอย่างนู้นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายถือว่าเป็นการบอกปัดคำเสนอไปเลยนะคะส่วนคำสนองนั้นจะมีผลอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นคำเสนอขึ้นใหม่นะคะคำสนองล่วงเวลาก็คือยังไงนะคะก็คือคำสนองที่เลยพ้นระยะเวลาที่เราเรียนกันไปนะคะเช่นถ้ามีระยะเวลากำหนดก็ไม่ได้ทำภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ถ้าไม่มีระยะเวลากำหนดก็ต้องไปเป็นตามที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องไปดูนะคะว่าเป็นคำเสนอแบบต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะถ้าไม่ทำตามคำเสนอนะคะที่กฎหมายแบ่งประเภทไว้นะคะมีคำสนองไปถึงล่าช้านะคะก็จะเป็นคำสนองที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม่นะคะแล้วคำสนองนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดสัญญานั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะของคำเสนอนะคะที่ถือเป็นการคำขออภัยค่ะคำสนองนะคะที่ถือเป็นการบอกปัดคำเสนอนะคะในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาจะขายนาฬิกาเรือนละ500บาทนะคะผู้หญิงคนนี้ก็มีคำสนองกลับไปบอกว่าซื้อนะคะ3เรือนแต่ขอ 1,200 มั้ยก็คือเป็นการลดราคานะคะอย่างนี้ถือว่ามีเงื่อนไขนะคะกฎหมายถือว่าคำสนองลักษณะเนี่ยเป็นการบอกปัดคำเสนอไปเลยนะคะส่วนคำสนองนี้ก็กลายเป็นคำสนองที่มีผลเป็นคำเสนอขึ้นใหม่นี่สัญญายังไม่เกิดนะคะทีนี้แผนภาพนี้ก็เป็นการสรุปนะคะที่บรรยายมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามีคำเสนอสนองใช่ไหมคะแต่คำเสนอสนองนั้นเนี่ยนะคะจะเกิดสัญญาหรือไม่นะคะเราก็มาดูนะคะถ้าจะเกิดสัญญาเนี่ยก็ต้องเป็นกรณีที่คำเสนอคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันนะคะแล้วคำสนองนั้นมีไปยังคำเสนอภายในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังไม่สิ้นความผูกพันนะคะแต่ถ้าหากเป็นคำสนองที่เป็นการบอกปัดคำเสนอนะคะหรือไปถึงล่วงเวลานะคะไม่เกิดเป็นสัญญาขึ้นนะคะส่วนคำสนองนั้นก็มีผลกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ทีนี้นะคะสัญญาจะเกิดเวลาไหนล่ะนะคะเรารู้แล้วสัญญาเกิดได้ยังไงแล้วตอนไหนล่ะคะที่สัญญาจะเกิดเวลาอะไรซึ่งสำคัญนะคะเราก็มาดูมาตรา361นะคะ361วรรคแรกเนี่ยนะคะเป็นกรณีของการทำสัญญาระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะเราบอกแล้วว่าคำเสนอสนองเนี่ยจะ
ถูกต้องตรงกันก็เป็นสัญญาแล้วตอนไหนล่ะที่สัญญาจะเกิดนะคะตัวบทบอกว่าเมื่อมีการทำคำบอกกล่าวคำสนองไปถึงนะคะสัญญาจะเกิดเมื่อคำบอกกล่าวการทำคำสนองเนี่ยไปถึงผู้เสนอนะคะส่วนมาตรา361วรรค2เนี่ยนะคะเป็นกรณียกเว้นนะคะว่าไม่ต้องมีคำการบอกกล่าวคำสนองสัญญาก็เกิดได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องมีเงื่อนไข2ประการก่อนนะคะประการแรกเนี่ยเป็นไปตามเจตนาของผู้เสนอนะคะประการที่2เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่ตามปกติประเพณีเนี่ยไม่ต้องมีการบอกกล่าวคำเสนอนะคะแต่อย่างไรก็ดีจะต้องมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นนะคะก่อนนะคะแล้วเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยพึงสันนิษฐานได้นะคะว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการบอกกล่าวคำสนองไปยังพูดทำคำเสนอเลยนะคะสัญญาก็เกิดขึ้นได้เช่นอะไรนะคะอันนี้เอาตัวอย่างฎีกามาให้ดูนะคะเป็นกรณีการให้บริการสัญญาณโทรคมนาคมนะคะเมื่อนะคะผู้มีความประสงค์จะใช้สัญญาณโทรคมนาคมเนี่ยนะคะทำคำเสนอเข้าไปยังผู้ให้บริการนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะสัญญาจะเกิดได้เมื่อมีคำเสนอคำสนองใช่ไหมคะแต่โดยปกตินะคะของธุรกิจคมนาคมเนี่ยโทรคมนาคมเนี่ยนะคะผู้ให้บริการคมนาคมเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีคำบอกกล่าวไปยังผู้ขอนะคะว่าตกลงตามที่ท่านได้ขอมานะคะข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าขอตอบรับคำขอของท่านอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมนี้ทำยังไงคะเปิดเลยนะคะเปิดสัญญาณปั๊บเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการสื่อสารใดๆไปถึงผู้ทำคำเสนอเข้ามาการเปิดสัญญาณนั้นนะคะถือเป็นโดยปกติประเพณีแล้วนะคะถือว่าเป็นการอันใดอันหนึ่งที่แสดงว่านะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยนะคะเขาแสดงเจตนาตอบรับคำสนองแล้วนะคะนี่ก็จบนะคะเนื้อหาในส่วนของการเกิดสัญญาหน่วยที่6ค่ะเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะจากบทเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะในหน่วยที่6ในเรื่องหลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญานะคะก็จะมีแนวคำถามคำตอบมานะคะให้นักศึกษาได้ลองนะคะทำดูนะคะก็คือนะคะมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะฉบับหนึ่งว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะ3หลังว่างให้เช่านะคะข้อความมีแค่นี้นะคะมีรีสอร์ทนะคะติดทะเลสาบ3หลังว่างให้เช่าอาจจะมีให้สนใจนะคะใครสนใจกรุณาติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ให้ไว้นะคะแล้วเขาก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ว่าเผื่อใครสนใจรีสอร์ทติดทะเลสาบเนี่ยนะคะก็ให้โทรไปได้ตามเบอร์ที่เขาให้มานะคะคำถามของข้อนี้ก็คือว่าข้อความดังกล่าวนะคะที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ให้โทรศัพท์ติดต่อไปยังหมายเลขที่ให้ไว้เนี่ยเป็นคำเสนอหรือไม่นะคะนี้เราก็มาดูคำตอบกันนะคะประเด็นของคำถามนี้ก็คือเป็นเรื่องลักษณะของคำเสนอนั่นเองนะคะว่าลักษณะเนี่ยจะคำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาดูคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือข้อความดังกล่าวนี้ไม่เป็นคำเสนอค่ะเพราะอะไรนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าคำถามข้อนี้มุ่งประสงค์นะคะจะวัดนะคะความรู้ของผู้ทำนะคะว่ามีความรู้ไหมว่าคำเสนอเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะจากที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะคำเสนอเนี่ยต้องเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานะคะแล้วจะต้องมีข้อความที่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะทำให้ผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาสามารถตอบด้วยคำเดียวเลยว่าตกลงนะคะสัญญาก็จะเกิดนะคะแต่ถ้าเรามาพิจารณาเราจะเห็นถ้อยคำที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะว่างให้เช่านะคะสามหลังนะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาอาจจะต้องถามว่าแล้วหลังหนึ่งมันใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ได้กี่คนนะคะแล้วคุณคิดราคาคืนแล้วเท่าไหร่นะคะคุณเหมาไหมหรือยังไงคุณต้องการให้เราเช่าทีเดียว3หลังเลยหรือเปล่านะคะหรือเราเช่าทีละหลังหนึ่งคุณแบ่งไหมนะคะจะเห็นได้ว่ามีความสงสัยอยู่มากมายนะคะจึงถือได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะเป็นคำเสนอนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า
ผู้ที่ลงโฆษณาเนี่ยเขายังไม่มีความประสงค์ที่จะทำนะคะคำเสนอเอ้ยคำสัญญานะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอบได้ว่านะคะไม่เป็นคำเสนอนั่นเองแต่อาจเป็นคำเชิญชวนนะคะต่อมานะคะเป็นข้อ2

องนะคะมีการเสนอขายที่ดินนะคะให้กับขอโดยระบุว่าถ้าขอเนี่ยสนใจนะคะก็ให้ตอบมาภายในเวลา180วันนะคะนะคะต่อมาเนี่ยก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะภายใน180วันเนี่ยแกไม่อยากจะขายแล้วนะคะแกอยากจะเอาไปขายให้คนอื่นนะคะเนื่องจากแต่ยังไงแกก็ทำบอกข้อความไว้ว่าแกจะไม่ไปเสนอขายให้ใครนะคะจนกว่าเนี่ยขอจะมีจดหมายตอบมาถึงแกภายในเวลาที่แกกำหนดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะภายหลังนะคะก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะก็ไปแจ้งกับขอว่าฉันไม่อยากขายอีกแล้วนะคะฉันไม่ต้องการขายเธอแล้วโดยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่รู้ใจของกอนะคะขอก็ต่อสู้นะคะขออยากจะซื้อนะคะขอบอกว่าอ้าวก็สัญญามันเกิดแล้วนะนะคะเพราะฉันเนี่ยมีคำสนองไปยังเธอเนี่ยภายในเวลา180วันแล้วสัญญาเกิดแล้วเราทั้งคู่เนี่ยจะต้องผูกพันตามสัญญานะคะถามว่าข้ออ้างของใครถูกนะคะอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของขอถูกเพราะอะไรคะเพราะกรณีนี้นะคะเป็นคำเสนอนะคะที่บ่งระยะเวลานะคะเมื่อคำเสนอมีผลแล้วคือไปถึงขอแล้วนะคะเมื่อขอทำคำสนองมาภายในระยะเวลาที่กำหนดสัญญาก็เกิดขึ้นทันทีนะคะเพราะนั้นข้ออ้างของขอ

วัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในส่วนของหน่วยที่6ในอาญาทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็การทำความผิดหลายอย่างและการกระทำความผิดอีกนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษการเพิ่มโทษการลดโทษนะครับการยกโทษหรือการรอการลงโทษและก็การระงับโทษนอกจากเรื่องโทษแล้วเนี่ยยังมีเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามประกอบอาชีพบางส่วนการห้ามเข้าใกล้พื้นที่ของผู้เสียหายลักษณะแบบนี้ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดหลายอย่างการกระทำความผิดอีกการกระทำความผิดหลายอย่างก็จะได้พูดว่าการกระทำบางอันมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวหรือการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งเป็นสาระสำคัญของการปรับใช้กฎหมายอาญานะครับแล้วก็เรื่องของอายุความนะครับแล้วก็บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวมถึงระหุโทษด้วยมาประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องโทษนักศึกษาคงจะเคยได้ยินโทษเนี่ยนะครับค่อนข้างคุ้นแล้วก็คือมีทั้งประหารชีวิตจำคุกตลอดชีจำคุกนะครับซึ่งอาจจะเป็นตลอดชีวิตหรือช่วงระยะเวลารวมถึงการกักขังการปรับและก็ริบทรัพย์สินประหารชีวิตจะเห็นได้ว่าในอดีตนะมีทั้งกรณีของการแขวนคอนะครับการตัดคอการรมแก๊สนะครับแล้วก็เราอาจจะคุ้นชินในกฎหมายบ้านเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงนะครับแล้วก็ให้ตายปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการฉีดยาละเหมือนมาตรา19นะครับบ้านเราไม่ใช้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้านะบางประเทศมีนะครับมาตรา19ของบ้านเราใช้คำว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการโดยวิธีการฉีดยาหรือใช้สารพิษให้ตายซึ่งเป็นการปรับจากเดิมที่เป็นโทษตัวใช้วิธีการยิงให้ตายนะครับแล้วก็วิธีการจำคุกเนี่ยนะครับนอกจากประหารชีวิตได้แล้วกับวิธีการจำคุกเนี่ยมันมีเหตุผลหัวใจสำคัญเช่นบางทีผู้กระทำความผิดเนี่ยก่อให้เกิดความเป็นการแก้แค้นทดแทนเพื่อเป็นการสะสมกับพฤติกรรมที่ทำก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ใช้เหตุผลในการจำคุกหรือเป็นกรณีของการข่มขู่หลายอย่างกฎหมายกำหนดโทษไว้ค่อนข้างสูงเช่นจำคุกตลอดชีวิตเพื่อเป็นการข่มขู่เพื่อทำให้คนกลัวและไม่กล้าที่จะกระทำความผิดเพราะว่ากลัวว่าต้องโทษจำคุกเป็นต้นนะครับหรืออย่างการตัดโอกาสไม่ให้กระทำความผิดบุคคลบางประเภทเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาอยู่ในสังคมโดยที่เขาไม่แยกเขาออกจากสังคมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระทำความผิดซ้ำนะครับหรือกรณีบางอันเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูการกระทำความผิดใดก็แล้วแต่เนี่ยในกระบวนการจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะมีกระบวนการเรียกว่า rehabilitation นะครับก็คือการปรับพฤตินิสัยผู้กระทำความผิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นำคนเข้าสู่การจำคุกเหมือนที่นำเรียนไปตอนต้นนะครับการจำคุกเนี่ยมีการจำคุกตลอดชีวิตการจำคุกแบบมีกำหนดระยะเวลาซึ่งแน่นอนหัวใจสำคัญเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องทราบก็คือเรื่องของการจำคุกเนี่ยนะครับเป็นการจำคุกที่เวลา